ก็คือเป็นสิ่งที่เป็นผลิตภัณฑ์หรือผลพลอยได้ที่เราต้องการนะคะกับสารที่ปล่อยออกมาสารที่ปล่อยออกมาเนี่ยแหละคือสิ่งที่เราจะต้องเอามาใช้ในการพิจารณาว่าสารตัวนั้นเนี่ยส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากน้อยแค่ไหนโดยดูตลอดวัฏจักรชีวิตก็คือเป็นลำดับตรงกลางว่าขั้นตอนโปรเซสที่ผลิตออกมากว่าจะได้มาเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยผ่านขั้นตอนอะไรบ้างนะคะตั้งแต่แหล่งวัตถุดิบเป็นยังไงกระบวนการผลิตเป็นยังไงแล้วก็ผลิตออกมาแล้วเป็นยังไงการกระจายสินค้ามีการขนส่งสินค้าใช้พลังงานอะไรบ้างจนกระทั่งกำจัดซากอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะว่าถ้าเราพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิตของบรรจุภัณฑ์กระดาษแข็งสารขาเข้าแน่นอนก็คืออะไรคะก็คือตัวกระดาษเนาะก็คือตัวพืชที่เราใช้ในการที่จะเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตกระดาษแล้วสารขาออกก็คือตัวกระดาษแข็งที่เราต้องการเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เราจะไปผลิตสำหรับบรรจุสินค้าส่วนตรงกลางนะคะเราก็เริ่มต้นจากวัตถุดิบก่อนก็คือตัวไม้ใช่ไหมคะแล้วก็ผ่านกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษแล้วก็มาผลิตเป็นกระดาษแข็งแล้วก็เข้าไปสู่โรงงานนะคะในการผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ซึ่งในช่วงพวกนี้เราก็จะมีในเรื่องของเศษกระดาษที่เราจะใช้แล้วก็ทิ้งไปนะคะอันนี้คืออาจจะยังไม่ได้รวมในส่วนของผู้บริโภคด้วยนะคะที่เข้ามาแล้วทิ้งอย่างไรกับอีกส่วนนึงก็คือหลักการสมดุลมวลสารอย่างที่เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าเวลาที่เราพิจารณาสารขาเข้าและสารขาออกเนี่ยเราจะต้องมีการพิจารณาในเรื่องของสมดุลมวลสารด้วยเวลาที่เราจะพิจารณาเรื่องสมดุลมวลสารได้เนี่ยเราจะต้องมีการกำหนดสิ่งที่เราเรียกว่าหน่วยหน้าที่หรือ functional unit เพื่อเป็นเกณฑ์ที่ใช้ในการอ้างอิงเปรียบเทียบว่าแต่ละขั้นตอนเนี่ยมีหน่วยวัดเป็นหน่วยเดียวกันนะคะซึ่งตัวนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะทำให้เกิดการเทียบเพราะถ้าเราไม่มีการกำหนด functional unit เนี่ยเราก็จะมีการเทียบตัวสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยได้ยากนะคะว่าในแต่ละขั้นตอนเนี่ยจะมีสมดุลของมวลสารเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะซึ่งหลักการของสมดุลมวลสารนะคะอย่างที่บอกไปแล้วก็คือเราจะต้องมีการพิจารณาอย่างสารขาเข้าแล้วก็สารขาออกเพราะฉะนั้นมวลหรือว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยไม่มีการสูญหายของมวล นะคะในโลกนี้มันยังไงมันพลังงานหรือว่าอะไรต่างๆมันก็ต้องมีเข้าแล้วก็มีออกอยู่ในรูปแบบที่เดียวกันอยู่ที่ว่ามันอาจจะเป็นแฝงตัวเป็นรูปแบบไหนดังนั้นสูตรในการคำนวณของสมดุลมวลสารเนี่ยเราก็จะพิจารณาว่ามวลของสารที่เข้าไปในระบบนะคะเวลาที่เราเอามวลต่างๆเข้าไปในระบบแล้วเนี่ยมวลของสารที่ออกจากระบบนะคะมันควรจะเท่ากันใช่ไหมคะแต่บางครั้งมันอาจจะไม่เท่ากันถ้าไม่เท่ากันปุ๊บมันก็ต้องมีบางอย่างที่เกิดขึ้นเราก็จะต้องมีการบวกเข้าไปก็คือเป็นมวลสารที่สะสมอยู่ในระบบซึ่งมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบอื่นแต่เมื่อรวมกันแล้วซ้ายกับขวาจะต้องเท่ากันถึงจะเรียกว่าเป็นสมดุลได้นะคะกับอีกส่วนหนึ่งก็คือเมื่อกี้เรามองในเรื่องของมวลกับอีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าเรามีการใช้พลังงานเราก็ต้องมีการวัดหรือคำนวณทั้งสองส่วนให้เท่ากันด้วยก็คือพลังงานที่เข้าสู่ระบบจะต้องเท่ากับพลังงานที่ออกจากระบบถ้ามันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีพลังงานที่ถูกเปลี่ยนรูปไปแล้วไปในรูปที่เป็นสะสมอยู่ในระบบด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราต้องมีการดุลทั้งสองข้างนะคะให้เท่ากันถ้าไม่เท่ากันยังไงเราก็ต้องหาว่าส่วนที่หายไปเนี่ยคืออะไรนะคะแล้วก็ปรับให้เกิดความสมดุลทั้งสองส่วนนะคะอันนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดูในเรื่องของ mass balance หรือสมดุลมวลสารเนี่ยเราต้องพิจารณาให้ครอบคลุมทั้งสองส่วนนะคะทีนี้เวลาเราประเมินวัฏจักรชีวิตเนี่ยมันมีขั้นตอนสำคัญอะไรบ้างนะคะเราจะมีขั้นตอนสำคัญอยู่ทั้งหมด4ขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือเราต้องมีการกำหนดนะคะระบุเป้าหมายและขอบเขตก่อนว่าเราต้องการจะทำอะไรนะคะแล้วก็ขั้นตอนที่2ก็คือหลังจากที่ได้เป้าหมายขอบเขตแล้วเราก็มาทำการวิเคราะห์ข้อมูลบัญชีรายการด้านสิ่งแวดล้อมหรือเราเรียกว่า LCI นะคะซึ่งย่อมาจาก Life Cycleinventory นะคะแล้วก็ส่วนที่3ขั้นตอนที่3ก็คือหลังจากที่เราทำการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะที่จะเอามาวิเคราะห์บัญชีรายการเราก็จะทำการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งมันก็จะต้องมีผลกระทบในแต่ละด้านว่าเรากระทบในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้านไหนบ้างนะคะซึ่งเดี๋ยวในรายละเอียดอาจารย์จะพูดถึงต่อไปจากนั้นหลังจากที่เรามีการประเมินเรียบร้อยแล้วเราก็จะมีการแปรผลโดยภาพรวมแล้วก็สรุปว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์หรือว่าการพิจารณาการประเมินวัฏจักรชีวิตของวัสดุบรรจุภัณฑ์ตัวนั้นหรือว่าตัวบรรจุภัณฑ์ตัวนั้นเนี่ยออกมาแล้วเนี่ยมีผลอย่างไรต่อสิ่งแวดล้อมหรือว่ามีขั้นตอนไหนบ้างที่ส่งผลกระทบนะคะซึ่งขั้นตอนตัวนี้เวลาที่เราพิจารณาการประเมินวัฏจักรชีวิตไปแล้วเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรก็คือเราเอาไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือปรับปรุงกระบวนการในการผลิตนะคะหรือกำหนดเป็นนโยบายสาธารณะเพื่อให้

พระบิดหรือว่าสาธารณะทั่วไปเนี่ยทราบถึงว่าองค์กรเราเนี่ยมีส่วนของการสนับสนุนเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือทางด้านการตลาดในการที่จะไปเคลมอย่างที่อาจารย์บอกอะค่ะบางทีเนี่ยเขาจะเอาคาร์บอนฟุตพริ้นท์ไปกำหนดลงบนบรรจุภัณฑ์เพื่อให้รู้ว่าสินค้าเขาเนี่ยมีส่งผลกระทบให้กับสิ่งแวดล้อมน้อยสนับสนุนในเรื่องของการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นในเรื่องของการตลาดที่จะทำให้ผู้บริโภคให้ความสนใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของเขาได้นะคะทีนี้มาดูในรายละเอียดของแต่ละอันแต่ละขั้นตอนนะคะอันแรกเราจะต้องกำหนดเป้าหมายก่อนแล้วก็ขอบเขตซึ่งในการกำหนดเป้าหมายจะต้องชัดเจนนะคะอันนี้จำเป็นอย่างยิ่งคือสำคัญว่าเราอยากจะทำ LCA หรือการประเมินวัฏจักรชีวิตเนี่ยไปเพื่ออะไรอันนี้เราจะต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนนะคะว่าทำเพื่ออะไรนะคะเป้าหมายต้องชัดเจนนะคะยกตัวอย่างนะคะการกำหนดเป้าหมายอย่างเช่นเราต้องการจะเปรียบเทียบวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้2ชนิดงั้นเราก็จะเอา LCA เนี่ยเข้ามาเป็นตัวจับเพื่อจะเทียบว่าวัสดุตัวที่1ดีกว่าวัสดุตัวที่2มั้ยนะคะหรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากน้อยแค่ไหนหรือเราต้องการจะพิจารณาในกระบวนการผลิตของเราว่าขั้นตอนแต่ละขั้นตอนมีขั้นตอนไหนที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากเราก็อาจจะหาวิธีในการที่จะลดผลกระทบของขั้นตอนตัวนั้นได้นะคะเพราะฉะนั้นเป้าหมายจะเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องมีการกำหนดให้ชัดเจนเพื่อให้ครอบคลุมนะคะแล้วเราจะต้องอย่างที่บอกก็คือ LCA เราต้องให้ครอบคลุมตลอดวัฏจักรชีวิตถ้าเราไม่ครอบคลุมมันอาจจะมีผลต่อในเรื่องของการประเมินได้นะคะทีนี้เวลาที่เรากำหนดขอบเขตนะคะเวลาที่เรากำหนดเป้าหมายไปแล้วเราจะต้องมีการกำหนดขอบเขตซึ่งในส่วนของขอบเขตเนี่ยเราจะต้องมีสิ่งสำคัญที่เราได้พูดถึงไปแล้วนะคะในตอนต้นก็คือเรื่องของหน่วยหน้าที่หรือที่เราเรียกว่า functional unit เราจะต้องมีการกำหนดด้วยว่าในการประเมินวัฏจักรชีวิตเนี่ยเราจะใช้หน่วยหน้าที่เนี่ยมากน้อยแค่ไหนขอบเขตของระบบนะคะขอบเขตของระบบที่เราใช้เราจะเป็นขอบเขตที่กว้างมากน้อยแค่ไหนตั้งแต่ผู้ผลิตไปถึงผู้บริโภคหรือจะจบที่ผู้ผลิต1ไปถึงผู้ผลิต1นะคะแล้วก็เรื่องของคุณภาพของข้อมูลด้วยนะคะว่าข้อมูลที่เราเอามาเนี่ยมาจากแหล่งเริ่มต้นเป็นลักษณะของปฐมภูมิหรือจะเป็นข้อมูลที่มีอยู่แล้วนะคะเป็นทุติยภูมิแล้วเอามาวิเคราะห์นะคะทีนี้ในการกำหนดหน่วยหน้าที่นะคะจะเป็นตัวเลขซึ่งเวลาเรากำหนดตัวเลขเนี่ยเราจะต้องใช้ตัวเลขที่เป็นขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมกับแบตช์หรือว่าล็อตของการผลิตนะคะเพื่อให้สามารถที่จะเก็บข้อมูลได้ดีขึ้นซึ่งเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างของกรณีศึกษาให้นักศึกษาเข้าใจในเรื่องของ functional unit ได้ดีขึ้นนะคะตัวอย่างนะคะอันนี้ก็คืออย่างเช่นเวลาที่กำหนดในเรื่องของการเปรียบเทียบภาชนะ2 ส่วนเราอาจจะกำหนดตัวเลขสัก 5,000 ใบอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่ตัวเลขน้อยๆเพราะไม่งั้นจะทำให้เกิดการเปรียบเทียบค่อนข้างยากแล้วก็ขอบเขตหรือ system boundary เราก็ต้องเชื่อมโยงว่าขอบเขตที่เราพิจารณาเนี่ยมีครอบคลุมในส่วนไหนบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการกำหนดขอบเขตเราก็จะเห็นว่าจะต้องมีการครอบคลุมตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบการผลิตการใช้การรีไซเคิลการบำบัดนะคะแล้วเราก็จะเห็นว่าขอบเขตที่เราศึกษาเนี่ยคือขอบเขตแค่ไหนเราจะเห็นจากการตีกรอบของสี่เหลี่ยมนะคะแล้วส่วนที่อยู่ข้างนอกก็คือเป็นระบบอื่นที่อยู่ข้างนอกแต่ว่าสิ่งที่เราจะศึกษาคือส่วนที่อยู่ข้างในกรอบนะคะทีนี้ในส่วนของชุดกระบวนการย่อยอย่างที่บอกเวลาเรากำหนดขอบเขตเราจะต้องมีการใส่กระบวนการย่อยๆเข้าไปว่าในแต่ละกระบวนการเนี่ยมีกระบวนการย่อยอะไรมีสารขาเข้าอะไรมีสารขาออกอะไรเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาทีนี้มาในส่วนของการควบเรื่องของคุณภาพของข้อมูลอย่างที่เมื่อกี้ได้เกริ่นไปแล้วอาจจะเป็นในเรื่องของข้อมูลปฐมภูมิข้อมูลทุติยภูมินะคะแล้วก็สารขาเข้าจะเป็นอะไรบ้างสารขาออกจะเป็นอะไรแล้วก็ในเรื่องของการขนส่งเราจะมีรูปแบบของการขนส่งด้วยอะไรนะคะขนส่งทางอากาศขนส่งทางน้ำขนส่งทางถนนนะคะหรือว่าขนส่งทางบกซึ่งเราอาจจะใช้รถบรรทุกหรือเราจะใช้รถไฟหรือเราใช้อะไรที่จะเป็นตัวขนส่งซึ่งพวกนี้จะเกี่ยวข้องกับพลังงานที่เราเอามาใช้นะคะซึ่งพลังงานแต่ละรูปแบบก็จะทำให้เกิดผลกระทบที่แตกต่างกันนะคะการวิเคราะห์บัญชีรายการนะคะก็จะเป็นตัวที่เราจะมาดูว่าในรายละเอียดของตัววิเคราะห์นั้นเป็นอย่างไรนะคะแต่เมื่อกี้เราพูดถึงกรอบไปแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็จะเข้าใจในเรื่องของการกำหนดเป้าหมายแล้วก็ขอบเขตไปเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งตัวนั้นเป็นตัวที่สำคัญมากที่เราจะพูดถึงในตอนแรกก่อนแล้วก่อนที่เราจะเข้าไปส่วนของอันถัดไปนะคะสำหรับในส่วนถัดไปของขั้นตอนในการวิเคราะห์ LCA นะคะก็จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลบัญชีราย

การนะคะด้านสิ่งแวดล้อมหรือว่าเป็น life cycle inventory นะคะหรือ inventory analysis ซึ่งตัวนี้อย่างที่อาจารย์ได้เกริ่นไปแล้วก็คือเราจะต้องมีการรวบรวมข้อมูลนะคะรวบรวมข้อมูลเข้ามาแล้วใส่ในตารางในการที่จะแยกว่าอะไรเป็นสายขาเข้าอะไรเป็นสายขาออกนะคะเพราะฉะนั้นขั้นตอนสำคัญก็คือการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วเราก็เอาข้อมูลตัวนั้นมาคำนวณนะคะการเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยเราจะต้องมีลำดับของflow ที่ไหลไปตามขั้นตอนต่างๆเวลาที่เราตีกรอบนะคะในช่วงของขอบเขตแล้วก็เป้าหมายที่เรากำหนดไว้ในตอนต้นเราก็จะเห็นว่าขอบเขตที่เราจะทำเนี่ยมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลเราก็จะต้องมีการไหลให้เป็นไปตามขอบเขตที่เรากำหนดนะคะขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2แล้วก็กระบวนการย่อยต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแสดงการไหลให้เห็นถึงตัวข้อมูลต่างๆแล้วเราก็จะมีการจัดเก็บข้อมูลให้เห็นชัดเจนว่าสารขาเข้าคืออะไรในแต่ละกระบวนการย่อยอย่างที่เมื่อกี้ได้นำเสนอไปแล้วในส่วนของขอบเขตพอเราเห็นกระบวนการย่อยเรียบร้อยจากนั้นเนี่ยเราถึงจะเอามาคำนวณข้อมูลนะคะซึ่งในการคำนวณข้อมูลเนี่ยเราจะต้องมีการตรวจสอบก่อนว่าสารขาเข้าที่เข้ามากับสารขาออกที่เข้ามาเนี่ยมันสมดุลกันไหมถ้าไม่สมดุลเราควรจะต้องหาว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าอย่างที่เราพิจารณาไปแล้วว่าในการทำ LCA หลักสำคัญคือเราจะต้องมีการทำแมสบาลานซ์หรือสมดุลมวลสารสารขาเข้ากับสารขาออกจะต้องเท่ากันเพราะฉะนั้นเวลาเราเก็บข้อมูลสารขาเข้าว่าวัตถุดิบที่เราเข้าไปแล้วผลผลิตที่ออกมาถ้าจำนวนกิโลกรัมไม่เท่ากันอะไรที่มันหายไปเราต้องเอามาชดเชยให้มันครบทั้งสองด้านนะคะแล้วเวลาคำนวณถ้าสมมติว่ามันมีบายโปรดักต์หรือมีตัวผลิตภัณฑ์อื่นที่เข้ามาเป็นตัวร่วมด้วยเราจะต้องมีหลักการตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าการปันส่วนนะคะซึ่งในการปันส่วนเนี่ยเราจะคิดในลักษณะ2แบบก็คือคิดตามปริมาณกับคิดตามมูลค่าถ้าเป็นลักษณะของปริมาณนั่นก็หมายความว่าเวลาที่เราเอาวัตถุดิบเข้ามา1ก้อนในส่วนเนี้ยเราอาจจะแยกเป็นผลิตภัณฑ์อยู่2กลุ่มและกลุ่ม X หรือกลุ่ม Y อันนี้คือตามปริมาณเพราะฉะนั้นเวลาที่เราปันส่วนเราก็จะปันส่วนง่ายมากว่าส่วนของ Xมีค่าเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของสัดส่วนทั้งหมดที่เป็นผลรวมของ x กับ y นะคะแต่ถ้าเป็นในลักษณะของมูลค่านั่นก็หมายความว่าเราต้องเอามูลค่าเข้ามาคิดด้วยก็คือในเรื่องของราคา x อาจจะมีมูลค่าที่มากกว่า y เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอามูลค่าของมันเข้ามาคิดนะคะตามสูตรที่แสดงให้เห็นในภาพนะคะทีนี้เวลาคำนวณในเรื่องของการปันส่วนอย่างที่บอกถ้าเป็นกลุ่มของรีไซเคิลรีไซเคิลเราอาจจะต้องดูด้วยว่าเป็นรีไซเคิลในระบบหรือรีไซเคิลที่เป็นระบบเปิดนะคะถ้าเป็นระบบปิดเราจะไม่ต้องทำการปันส่วนเพราะยังไงมันก็กลับมาทั้งหมดอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นระบบเปิดเราอาจจะต้องคิดว่ามันมีบางส่วนที่มันถูกนำออกไปนะคะเราอาจจะต้องตัวนั้นเข้ามาคิดในเรื่องของการปันส่วนด้วยนะคะนั่นก็คือเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องพิจารณาให้ครอบคลุมนะคะในเรื่องของlife cycle inventory นะคะอย่างที่บอกไปก็คือตัวข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญนะคะสารขาเข้าแล้วก็สารขาออกซึ่งในรายละเอียดของสารขาเข้าอย่างที่เมื่อกี้ได้พูดไปแล้วนะคะว่าในสารขาเข้าของแต่ละตัวเวลาที่เราพิจารณาเนี่ยเราต้องพิจารณาตั้งแต่ตัวเริ่มต้นก็คือการได้มาซึ่งวัตถุดิบใช่ไหมคะว่าตัววัตถุดิบที่เราเข้ามาเนี่ยมันเป็นวัตถุดิบประเภทไหนเพราะฉะนั้นเวลาที่เราประเมินในเรื่องของ LCA LCI นะคะตัวที่เป็น inventory เนี่ยเราจะต้องมีการดูว่าวัตถุดิบตัวนั้นเป็นอะไรอย่างเช่นเป็นกลุ่มไม้เป็นกลุ่มโพลิเมอร์หรือว่าเป็นพวกน้ำมันเป็นพลังงานนะคะหรือเป็นเชื้อเพลิงเป็นไฟฟ้าพวกนี้เราจะต้องมีการแยกส่วนว่าในกลุ่มของวัตถุดิบเริ่มต้นถ้าเป็นในเรื่องของการขนส่งก็จะมีพลังงานของน้ำมันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยถ้าเป็นการใช้ในการผลิตอาจจะมีในเรื่องของกระแสไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งตัวนี้เวลาที่เราพิจารณาในเรื่องของกระแสไฟฟ้าแน่นอนว่ากระแสไฟฟ้าที่เราใช้ในเรื่องของการผลิตมันจะเป็นกระแสไฟฟ้าโดยรวมใช่ไหมคะทีนี้เวลาที่เราเอามาใช้เนี่ยเครื่องแต่ละเครื่องที่เราผลิตเนี่ยเราจะต้องมาวัดดูด้วยนะคะว่ากระแสไฟฟ้าที่ผ่านเข้ามาโดยรวมแล้วแยกออกมาที่เครื่องตัวที่1เท่าไหร่เครื่องตัวที่2เท่าไหร่ถ้าเรามีการผลิตบรรจุภัณฑ์ตัวหนึ่งแล้วเรามีการใช้เครื่องที่ใช้ในการผลิตอยู่2เครื่องเราก็ต้องเอาทั้ง2เครื่องเนี่ยกระแสไฟฟ้าที่เข้าไปเนี่ยเอามาพิจารณารวมด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่ากระแสไฟฟ้ารวมที่เข้ามาเรามีการใช้อยู่ที่เครื่องตัวเดียวเราก็ต้องพิจารณาว่ากระแสไฟฟ้าที่เข้าไปสำหรับเครื่องตัวนี้มีค่ามากน้อยแค่ไหนเราถึงจะเอากระแสไฟฟ้าตัวนั้นเข้ามาคิดแต่ถ้าเกิดเราเอากระแสไฟฟ้ารวมเข้ามาคิดเนี่ยอาจจะทำให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมากเกินผิดปกติจากความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเวลาที่เราตรวจสอบข้อมูลเนี่ยเราก็จะรู้ว่ามันมีความผิดปกติของข้อมูลเกิดขึ้นหรือเปล่าซึ่งตัวนี้เป็นสิ่งสำคัญ

คัญในเรื่องของการตรวจสอบข้อมูลนะคะเพราะว่า inventory หรือว่าในการเก็บรวบรวมบัญชีรายการเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเราเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วเราไม่ได้มีการตรวจสอบข้อมูลความผิดปกติของข้อมูลที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะทำให้เวลาที่เราไปสู่ขั้นตอนถัดไปก็จะมีปัญหาได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ในเรื่องของinventory นะคะการวิเคราะห์บัญชีรายการเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับคนที่จะทำในเรื่องของการประเมินผลกระทบหรือว่าการประเมินวัฏจักรชีวิตค่ะค่ะในการประเมินผลกระทบในการคำนวณสายขาเข้ากับสายขาออกอย่างที่บอกไปแล้วนะคะเราจะต้องพิจารณาในเรื่องของหน่วยหน้าที่เพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาหน่วยหน้าที่เนี่ยมาเป็นตัวเทียบเพื่อให้สามารถจะเทียบข้อมูลได้ในแต่ละส่วนเพราะตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญนะคะในแต่ละขั้นตอนย่อยเวลาที่เราพิจารณาสายขาเข้าและสายขาออกก่อนที่เราจะเอาค่าตัวเลขไปใช้เราจะต้องมีการหารด้วยหน่วยหน้าที่หรือมีการเอาหน่วยหน้าที่ที่เรากำหนดไว้ในตอนต้นของเป้าหมายเนี่ยมาเป็นตัวกำกับเพื่อให้ในแต่ละขั้นตอนเนี่ยสามารถที่จะเทียบกันได้นะคะอย่างที่บอกไปแล้วทีนี้ในส่วนของการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเราจะมีตัวองค์ประกอบสำคัญอยู่สองส่วนก็คือองค์ประกอบภาคบังคับอันนี้เป็นตัวสำคัญนะคะกับอีกส่วนนึงก็คือเป็นองค์ประกอบเสริมซึ่งขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการจะใช้องค์ประกอบเสริมหรือไม่นะคะองค์ประกอบเสริมจะทำให้เราได้ค่าตัวเลขเป็นตัวหนึ่งเป็นภาพรวมทั้งหมดแต่ถ้าเป็นองค์ประกอบภาพบังคับหมายความว่าเราจะต้องพิจารณาว่าข้อมูลตัวนั้นเนี่ยมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนซึ่งองค์ประกอบของภาพบังคับที่เราจะดูเนี่ยก็จะมีอยู่2 ส่วนด้วยกันก็คือเป็นการจำแนกข้อมูลตามหมวดหมู่ของผลกระทบแล้วก็เป็นการประเมินค่าการเกิดผลกระทบทีนี้เรามาดูในเรื่องของการจำแนกก่อนนะคะว่าการจำแนกข้อมูลตามหมวดหมู่ของผลกระทบหรือ classification ตัวเนี้ยมันมีความสำคัญอย่างไรคือเวลาที่เราจะจำแนกข้อมูลนะคะผลกระทบเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น2แบบก็คือหมวดหมู่ของผลกระทบขั้นกลางนะคะหรือบางทีเราเรียกว่า midpoint impact category บางทีเขาจะเรียกทั่วไปว่า midpoint เพราะฉะนั้นบางทีอาจจะมีคำถามว่าการประเมินผลกระทบเนี่ยเราประเมิน midpoint หรือเราประเมินที่ endpoint นะคะซึ่งถ้าประเมิน endpoint เราจะเรียกว่าหมวดหมู่ผลกระทบขั้นปลายก็คือไปจนกระทั่งสุดท้ายเลยนั่นเราเรียกว่า endpoint นะคะซึ่งในแต่ละ2แบบในแต่ละแบบนะคะก็คือขั้นกลางหรือขั้นปลายเนี่ยเราจะมีวิธีการที่เราใช้หรือว่าฐานข้อมูลที่เรามาใช้ในการประเมินเนี่ยแตกต่างกันถ้าเป็นขั้นกลางส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีการประเมินที่เราเรียกว่า CML นะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มของสถาบันการศึกษานะหรือจะเป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยเข้ามาหาวิธีการในการวิเคราะห์หรือการประเมินซึ่งอันนี้ก็จะมาจากของประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะ CMLซึ่งจะเป็นศูนย์วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยไลเดนนะคะของประเทศเนเธอร์แลนด์กับอีกกลุ่มนึงก็คือเป็น EDIP นะคะ2003แต่จริงๆแล้วแต่เวอร์ชันที่เขากำหนดนะคะเพราะเอิญเขาคิดค้นใน2003เขาก็เลยใช้ตัวเลขเป็น2003นะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นของมหาวิทยาลัยเทคนิคเดนมาร์กนะคะหรืออีกกลุ่มนึงก็คือ TRACI นะคะ TRACI นะคะก็จะเป็นสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกาแต่ถ้าเป็นกลุ่มขั้นปลายอันนี้อาจจะเราเคยได้ยินบ่อยๆก็คือ Eco Indicator 99นะคะอันนี้ก็เป็นของเนเธอร์แลนด์คือกลุ่มของประเทศเนเธอร์แลนด์น่ะจะให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นถ้าเราจากดูตัวนี้เขาจะมีวิธีการประเมินทั้งขั้นกลางขั้นปลายแล้วก็จะเป็นแบบขั้นในลักษณะของการผสมกันก็คือได้ทั้งตลอดเลยตั้งแต่ขั้นกลางแล้วก็ขั้นปลายนะคะซึ่งถ้าเป็นในส่วนของขั้นปลายนอกจากอินดิเคเตอร์ที่เป็น Eco Indicator 99แล้วเราก็จะมี EPS 2000นะคะอันนี้คือของสถาบันวิจัยสิ่งแวดล้อมประเทศสวีเดนนะคะถ้าเป็นลักษณะของผสมกันจะเป็นขั้นกลางก็ได้ขั้นปลายก็ได้ก็จะเป็นวิธีการประเมินที่เราเรียกว่า Impact 2002 Plus นะคะกับ Recipe นะคะอันนี้จะเป็น Recipe นี้จะเป็นตัวที่ค่อนข้างจะให้ความนิยมค่อนข้างมากในปัจจุบันนะคะของสถาบันสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของประเทศเนเธอร์แลนด์เราจะเห็นว่าเนเธอร์แลนด์จะมีบทบาทค่อนข้างมากนะคะเพราะเขาให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมค่อนข้างมากด้วยทีนี้สาระสำคัญที่เมื่อกี้เราพูดไปนะคะจากข้อมูลของ LCI นะคะจากข้อมูลของ LCI ก่อนหน้าที่เมื่อกี้เราพูดไปแล้วเราจะมาประเมินผลกระทบว่าจะเป็นขั้นกลางหรือประเมินผลกระทบขั้นปลายเราจะเห็นในตารางว่าเราจะต้องดูสารอ้างอิงใช่ไหมคะสารอ้างอิงอย่างสมมติว่าเราต้องการจะดูเรื่องผลกระทบในเรื่องของโลกร้อนนะคะเราจะเห็นว่าขั้นกลางของมันเนี่ยเราก็จะดูแค่ภาวะโลกร้อนสารอ้างอิงหรือว่าตัวที่เราจะดูสารหลักๆในเวลาที่เราเก็บ
ข้อมูลเนี่ยเราก็จะดูว่ามันมีตัวอะไรที่เข้าไปเกี่ยวข้องอย่างเวลาที่เราคำนวณคือเราจะใช้คาร์บอนอิมิชชั่นอีควิวาเลนต์หรือว่าคาร์บอนเทียบเท่านะคะซึ่งเราจะใช้ตัวย่อว่าเป็นกิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็มีตัว EQ นะคะซึ่งจะเป็นตัวบอกถึงความเทียบเท่าซึ่งสารที่นิยมเนี่ยเราก็จะดูในเรื่องของคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซมีเทนไนตรัสออกไซด์นะคะซึ่งสารเหล่านี้จะเป็นตัวอย่างของสารที่เราจะต้องหาตอนเก็บข้อมูลว่าข้อมูลเวลาที่มีการผลิตแล้วมีสารพวกนี้ออกมาหรือเปล่าถ้ามีออกมานั่นหมายความว่ามันจะก่อให้เกิดผลกระทบในเรื่องของภาวะโลกร้อนนั่นคือผลกระทบขั้นกลางแต่ถ้าเราอยากจะรู้ว่าภาวะโลกร้อนไปมีผลกระทบขั้นปลายอย่างไรเราก็จะเห็นว่าผลกระทบขั้นปลายก็คือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะนั่นก็คือเป็นตัวอย่างที่จะให้เราเห็นว่านี่คือลักษณะของการพิจารณาในเรื่องของผลกระทบนอกจากพิจารณาในเรื่องของการประเมินที่เราแยกเป็นหมวดหมู่ว่าเป็นผลกระทบอะไรแล้วเนี่ยก็อย่างที่บอกเราก็อาจจะมีในลักษณะของการเสริมนะคะว่าดูในเรื่องของnormalization ในเรื่องของตัวที่เป็น normalization นะคะซึ่งส่วนสไลด์อันนี้ก็จะเป็นการชี้ให้เห็นว่าจากค่าตัวชี้วัดผลกระทบย่อยๆต่างๆเนี่ยเราจะต้องมีการพิจารณาในเรื่องของemission factor หรือว่าค่า factor ของแต่ละหมวดหมู่ด้วยนะคะซึ่งมันก็จะแยกไปว่าถ้าเป็นโลกร้อนนะคะสารเคมีแต่ละตัวที่ออกมาก็จะมีค่า CF ต่างๆกันเพื่อที่เราจะทำเทียบเท่าได้นะคะส่วนองค์ประกอบเสริมที่เมื่อกี้พูดถึงก็คือการทำ normalization จัดกลุ่มแล้วก็ให้น้ำหนักซึ่งตัวนี้จะเป็นการเทียบว่าถ้าเราจะเทียบกับโลกนะคะหรือว่าเทียบกับต่างประเทศค่าอ้างอิงที่จะเอามาเปรียบเทียบเนี่ยควรจะเป็นอะไรนั่นคือการทำ normalization นะคะแล้วก็การทำเทียบค่าน้ำหนักก็เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นสูตรในการที่เราจะพิจารณาอย่างสมมติว่าเราทำค่าพิจารณาออกมาแล้วว่าค่าตัวชี้วัดหมวดหมู่ผลกระทบของเราในผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นอย่างไรเราก็จะมาหารด้วยค่าของน้ำหนักก็เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการทำ normalization ที่ให้ดูว่าถ้าเป็นตัวเลขอ้างอิงของโลกก็คือจะอยู่ที่ 8.7 ตันแล้วเราก็เอาค่าตัวเลขที่เราคำนวณได้เนี่ยมาหารด้วย 8.7 ตันเราก็จะพบว่าค่า normalization ของเราเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ในเรื่องของ global warmingนะคะนั่นก็คือเป็นตัวอย่างถ้าเกิดเป็นลักษณะของการให้น้ำหนักนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบเดียวกันนะคะก็คือดูว่าน้ำหนักที่ทำออกมาแล้วมีค่าอ้างอิงนะคะได้ผลเป็นค่ามากน้อยแค่ไหนนะคะนั่นก็คือเป็นตัวอย่างนะคะถ้าเป็นค่าอ้างอิงของโลกเราก็อาจจะใช้เป็นในเรื่องของเนี่ยค่ะก็จะมีค่าอ้างอิงอยู่นะคะของโลกก็จะเป็นที่ 1.13 แล้วก็เอามาพิจารณาหารดูว่าค่าที่ได้ออกมาเป็นเท่าไหร่นะคะซึ่งตัวนี้ก็จะใช้เป็นลักษณะของการคูณแฟกเตอร์เข้าไปนะคะซึ่งถ้าเราที่ทั่วโลกให้ความสนใจในปีของ2004นะคะเพราะฉะนั้นมันจะบอกเราถึงว่าตัวเลขที่เราใช้อ้างอิงคืออะไรนะคะค่ะนั่นก็คือเป็นลักษณะของการให้วิธีการของการเทียบของค่าผลกระทบแล้วก็การทำ normalization นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ให้ดูว่าค่าที่ได้ออกมาเป็นอย่างไรนะคะแล้วเวลาเราแปลผลการตีความหมายของข้อมูลนะคะเราก็จะรู้ว่าค่าผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยมีความรุนแรงของข้อมูลอย่างไรนะคะซึ่งตัวนี้เวลาที่เราจะพิจารณาในเรื่องของการแปลผลเราจะต้องพิจารณาในเรื่องของความถูกต้องของข้อมูลด้วยนะคะว่าข้อมูลถูกต้องมากน้อยแค่ไหนค่ะ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทาง

0: วิศวกรรมอีกด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
1: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
2: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีค่ะนักศึกษายินดีต้อนรับนะคะกลับมาสู่บทสนทนานะคะเกี่ยวกับชุดวิชาพื้นฐานทางสังคมวัฒนธรรมนะคะของการเมืองไทยนะคะหรือ80205นะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของภาษาและศิลปะนะคะที่ส่งผลต่อการเมืองไทยนะคะหากเปรียบเทียบนะคะเนื้อหาในส่วนก่อนที่เราเรียนไปแล้วเนี่ยหรือได้พูดคุยกันแล้วนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับทั้งการศึกษาความเชื่อขบวนการทางสังคมต่างๆใช่ไหมคะทีนี้วันนี้นะของภาษาและศิลปะก็คือมันมีส่วนอย่างมากนะคะในการที่จะสร้างความชอบธรรมนะหรือนะคะอาจจะมีความพยายามในการฉวยใช้หรือช่วงชิงนะคะภาษาและการแสดงออกทางศิลปะต่างๆเพื่อที่จะบ่อนทำลายความชอบธรรมด้วยเช่นกันค่ะโดยเนื้อหาที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะคะจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ประเด็นด้วยกันนะคะโดยที่ผ่าเราจะมาโฟกัสกันเฉพาะมิติของภาษานะคะในฐานะที่เป็นภาพสะท้อนการเมืองไทยนะคะโดยในเนื้อหาส่วนที่2เนี่ยนะคะเราก็จะพานักศึกษานะคะมาดูการแสดงออกทางภาษานะคะภายใต้บริบทของพัฒนาการทางการเมืองนะคะของไทยเนาะโดยที่เราจะเริ่มจากอาณาจักรสุโขทัยนะคะอยุธยานะคะบริบทการเมืองไทยเนาะก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะโดยเฉพาะส่วนที่สำคัญเลยนะก็คือการก่อตั้งนะคะกรุงเทพหรือกรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาลที่1นะคะจนมาถึงสมัยรัชกาลที่4และ5ตามลำดับนะคะส่วนพัฒนาการสุดท้ายที่เราจะคุยกันในมิติที่2ประเด็นที่2นะคะก็คือบริบทการเมืองไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะพ.ศ. 2475นะคะโดยเฉพาะมิติสำคัญก็คือทำอย่างไรคะที่คณะราษฎรเนี่ยเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วจะสามารถสร้างความชอบธรรมให้กับระบอบใหม่ได้นะคะรูปแบบการแสดงออกทางภาษาที่คณะใช้ก็มีความน่าสนใจในลักษณะนั้นนั่นเองนะคะส่วนประเด็นที่3เนี่ยก็จะเป็นมิติทางศิลปะนะคะกับภาพสะท้อนทางการเมืองไทยนะคะโดยเฉพาะการแสดงออกทางศิลปะซึ่งแบ่งออกได้เป็นหลายประเภทเลยนะคะเราก็จะจับมาจัดวางในเส้นพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ทั้งสายได้เรียนรู้เช่นเดียวกับในหัวข้อที่2นะคะฉะนั้นขออนุญาตไปที่ตัวแนวคิดทั่วไปนะคะเกี่ยวกับภาษาและศิลปะค่ะสำหรับประเด็นนี้นะคะความหมายของภาษาเนี่ยนะภาษาแน่นอนค่ะว่ามันเป็นการแสดงออกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของสังคมมนุษย์นะคะแล้วก็เมื่อคนเรามีภาษาที่สามารถสื่อสารกันได้เฉพาะกลุ่มเนี่ยนะคะมันก็จะช่วยทำให้การสื่อสารของสังคมเนี่ยมันกว้างนะคะแล้วก็เป็นจุดกำเนิดที่สำคัญของการสร้างอารยธรรมต่างๆนะคะฉะนั้นภาษาเป็นผลผลิตที่สำคัญที่จะสะท้อนวัฒนธรรมของมนุษย์นะคะอย่างที่ได้ศึกษาไปแล้วในช่วงต้นเนาะนะคะว่าวัฒนธรรมเนี่ยคือสิ่งที่บ่งบอกเอกลักษณ์ที่ดีงามนะคะเป็นสิ่งที่เจริญงอกงามของคณะหรือกลุ่มหนึ่งๆนะคะฉะนั้นภาษาเนี่ยนะคะจึงจัดเป็นวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุนะคะคือจับต้องไม่ได้นะคะทีนี้วัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นระบบสัญลักษณ์นะคะความคิดความเชื่อศาสนาบรรทัดฐานทางสังคมรวมถึงภาษานะคะซึ่งวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุเนี่ยมันก็จะไปสัมพันธ์

กับวัฒนธรรมที่เป็นวัตถุนะคะก็คือผ่านระบบสัญลักษณ์ความคิดต่างๆก็จะถูกแสดงออกผ่านวัตถุเช่นสิ่งของเครื่องนุ่มห่มสิ่งประดิษฐ์ศิลปะหรือวรรณกรรมเป็นต้นนะคะทีนี้ภาษามาเกี่ยวข้องกับสังคมได้อย่างไรนะคะจะแบ่งออกเป็น5ประเด็นสำคัญนะคะข้อแรกนะคะภาษาเนี่ยจะบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ชาติพันธุ์ของคนในสังคมนะอย่างที่บอกว่าภาษามันเป็นเครื่องมือในการแสดงออกทางวัฒนธรรมเฉพาะกลุ่มนะคะประการที่2ภาษายังสัมพันธ์กับการแผ่ขยายของวัฒนธรรมนะคะโดยพิจารณาจากจำนวนของผู้ใช้ภาษานั้นๆนะคะเช่นจีนภาษาฮินดีหรือภาษาอังกฤษเป็นต้นนะคะประการที่3นะคะภาษายังบ่งบอกถึงความหลากหลายนะคะหรือเอกภาพของสังคมนะคะโดยที่เราจะสามารถพิจารณาได้ว่าประเทศนั้นๆเนี่ยนะคะมีภาษาทางการหรือภาษาราชการกี่ภาษานะถ้าเป็นภาษาเดียวก็จะสะท้อนจุดประสงค์ความสำคัญเรื่องของการสร้างเอกภาพใช่ไหมคะแต่ถ้าประเทศนั้นมีภาษาราชการหลายภาษาเนี่ยก็จะเป็นการสะท้อนถึงความพยายามอบรับความแตกต่างหลากหลายนั่นเองนะคะประการที่4นะคะภาษายังสะท้อนอิทธิพลความเชื่อในสังคมนะคะแล้วก็ประการสุดท้ายนะคะภาษาสัมพันธ์กับพัฒนาการทางสังคมนะคะการเปลี่ยนผ่านจากสังคมแบบดั้งเดิมนะคะที่เชื่อในเรื่องผีสางนะไปสู่สังคมสมัยใหม่เนี่ยนะคะเราก็จะพิจารณาได้จากคำที่เราใช้ในทั่วไปเช่นในสังคมไทยก็จะมีคำว่าผีบ้านผีเรือนจะมีคำที่สะท้อนในยะของความเชื่อในลักษณะนี้นะคะหรือความเป็นสังคมเกษตรกรรมความเป็นสังคมที่ผู้หญิงเป็นใหญ่ในแต่ก่อนก็จะมีคำเรียกเช่นคำว่าแม่เป็นต้นนะคะส่วนถัดไปนะคะเราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับนิยามของศิลปะนะคะการแสดงออกถึงศิลปะเนี่ยสามารถแบ่งออกได้เป็น5ลักษณะด้วยกันนะคะประการแรกคือสถาปัตยกรรมคือสิ่งปลูกสร้างนะคะประการที่2คือประติมากรรมนะคะประการที่3คือจิตรกรรมนะคะประการที่4คือวรรณกรรมบทประพันธ์ต่างๆนะคะแล้วก็ประการสุดท้ายนะคะก็คือดนตรีนะคะทีนี้ศิลปะมันสัมพันธ์กับการเมืองอย่างไรบ้างนะคะมันสัมพันธ์ด้วยกัน5ประการด้วยกันนะคะข้อแรกเลยค่ะมันสร้างชนชั้นทางสังคมและการเมืองนะคะเพราะว่าศิลปะเนี่ยนะคะมีบทบาทอย่างมากในการสร้างความชอบธรรมให้กับระบอบการเมืองนั้นๆไม่ว่าจะเป็นระบอบราชาธิปไตยหรือระบอบประชาธิปไตยนะคะรวมไปถึงการใช้ราชาศัพท์เพื่อสร้างลำดับชั้นโครงสร้างทางสังคมที่มีความต่ำสูงนะคะประการที่2ค่ะศิลปะสัมพันธ์กับการเมืองอย่างมากในแง่ของอำนาจในการเขียนและลบประวัติศาสตร์นะอำนาจในการเขียนประวัติศาสตร์มันก็จะเป็นการสร้างความทรงจำร่วมให้กับสังคมขณะเดียวกันประวัติศาสตร์บางประเภทเนี่ยนะมันอาจจะสร้างมันอาจจะทำลายความชอบธรรมของตัวชนชั้นนำจึงจำเป็นต้องมีการลบนะคะประวัติศาสตร์หรือทำให้ประวัติศาสตร์นั้นไม่ถูกจำในสังคมนั่นเองประการที่สามนะคะก็คือสัญลักษณ์ทางการเมืองนะคะโดยเฉพาะการแสดงออกทางศิลปะในรูปแบบของสถาปัตยกรรมนะคะเช่นอนุสาวรีย์นะคะของกษัตริย์คนสำคัญต่างนะคะหรือในช่วงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยนะคะ2475เนี่ยเราก็จะพบว่าเริ่มมีอนุสาวรีย์ที่บ่งบอกถึงความเสียสละของคนทั่วไปหรือราษฎรนะคะหรือในกรณีของอินเดียก็จะมีเสาหินพระเจ้าอโศกมหาราชนะคะนอกจากในแง่ของสถาปัตยกรรมแล้วสัญลักษณ์ทางการเมืองยังสามารถแสดงออกผ่านศิลปะในรูปแบบของดนตรีได้ด้วยเช่นกันเช่นเพลงชาติเป็นต้นนะคะโดยเฉพาะในบางประเทศนะคะเพลงชาติเนี่ยนะคะมีสถานะนะคะเท่ากับเพลงสรรเสริญสถาบันกษัตริย์ในฐานะประมุขของชาตินะซึ่งสะท้อนถึงความเป็นเอกภาพระหว่างความเป็นชาตินะคะแล้วก็ความเป็นสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะประการที่4นะคะศิลปะกับการเมืองยังสะท้อนนะคะถึงความเป็นเอกภาพแล้วก็ความขัดแย้งทางการเมืองด้วยนะคะแล้วก็ประการสุดท้ายนะคะก็คือระบบจักรวรรดินิยมและโลกาภิวัตน์นะคะประการสุดท้ายเนี่ยเราจะพิจารณาจากการล่าในนิคมของกลุ่มในประเทศตะวันตกนะฉะนั้นเราจะสังเกตได้ว่าประเทศในทวีปอเมริกาใต้นะคะหลายประเทศเนี่ยนะคะจะพูดภาษาเนี่ยของเจ้าอาณานิคมนะโดยเฉพาะโปรตุเกสกับสเปนนั่นเองนะคะนี่ก็จะสะท้อนผ่านภาษาพูดเองค่ะสำหรับประเด็นการพูดคุยในประเด็นที่2นะคะเกี่ยวกับภาษาแล้วศิลปะนะคะในสังคมการเมืองไทยเนี่ยนะคะเราจะมาโฟกัสที่ตัวภาษานะคะในฐานะภาพสะท้อนการเมืองไทยนะคะโดยเราจะนำโฟกัสเรื่องภาษาเนี่ยนะคะมาวางไว้ในเส้นแบ่งไทม์ไลน์ทางประวัติศาสตร์นะโดยเราจะเริ่มที่อาณาจักรแรกที่เราเชื่อกันว่าเป็นจุดกำเนิดนะคะของประเทศไทยนะคะนั่นก็คือสมัยสุโขทัย
นะคะหลังจากนั้นเราจะพานักศึกษานะคะไปดูภาพสะท้อนทางการเมืองไทยผ่านภาษานะคะในสมัยอยุธยานะคะต่อมาเป็นบริบทการเมืองไทยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองและหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะทีนี้ในสมัยสุโขทัยนะคะเรามาดูกันที่บริบททางการเมืองในสมัยสุโขทัยเพื่อเป็นการทบทวนก่อนนะคะสมัยสุโขทัยเนี่ยนะคะด้วยความที่อาณาจักรมีขนาดที่จำกัดนะคะความสลับซับซ้อนนะคะในประเด็นปัญหาเนี่ยไม่เยอะนะคะฉะนั้นตัวสถาบันกษัตริย์นะคะก็จะมีสถานะนะคะในระบอบปิตุราชาหรือการที่พระราชาเนี่ยนะคะมีสถานะเปรียบกับพ่อหรือที่เรียกว่าพ่อขุนนะคะนอกเหนือไปจากนั้นนะคะสุโขทัยยังใช้คติทางพุทธนะหรือศาสนาพุทธในนิกายลังกาวงศ์เนี่ยนะคะมาสร้างความชอบธรรมในการปกครองให้กับผู้ปกครองอีกด้วยนะคะในแง่ชนชั้นทางสังคมนะคะแน่นอนค่ะอาณาจักรสุโขทัยเนี่ยนะคะก็จะมีลักษณะโครงสร้างทางสังคมแบบจากสูงลดหลั่นไปยังต่ำด้วยเช่นกันนะคะแต่ว่าก็จะไม่ได้มีความห่างนะคะของตัวผู้ปกครองแล้วก็ผู้ถูกปกครองนะคะจากการที่เราสังเกตว่าผู้ปกครองเนี่ยจะมีสถานะเป็นพ่อเนาะแล้วก็เปรียบอาณาจักรเป็นครอบครัวนะคะอันนี้ก็จะแสดงความใกล้ชิดนะคะทีนี้ชนชั้นในสุโขทัยนะคะก็จะแบ่งออกเป็นนะคะพระมหากษัตริย์นะคะในฐานะพ่อขุนนะคะแล้วก็จะมีกลุ่มเจ้านายราชวงศ์ต่างๆในฐานะชนชั้นปกครองนะคะแล้วก็มีตัวพระสงฆ์นะคะจากนั้นเป็นพราหมณ์นะคะแล้วก็ไพร่นะคะแล้วก็ชนชั้นสุดท้ายนะคะก็คือทาสนะคะทีนี้ภาษานะคะที่ปรากฏขึ้นในสมัยสุโขทัยที่สะท้อนการเมืองไทยนะคะแน่นอนนะคะหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญเลยนะคะก็คือศิลาจารึกนะคะทีนี้ค่ะศิลาจารึกเนี่ยมีความสำคัญในแง่ของการบันทึกประวัติศาสตร์นะคะแต่ว่าก็จะเป็นการบันทึกในสายตานะคะของชนชั้นปกครองฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏในศิลาจารึกแน่นอนนะคะว่าจะต้องเป็นการสร้างความชอบธรรมเนาะให้กับชนชั้นปกครองนะคะเราก็จะพบว่าก็จะเป็นบันทึกนะคะเฉพาะสิ่งที่ดีงามนะคะนอกเหนือจากศิลาจารึกแล้วนะคะสุโขทัยเนี่ยนะคะยังโด่งดังนะคะมีเอกลักษณ์ในเรื่องของอักษรไทยนะคะแน่นอนค่ะอาณาจักรสุโขทัยณขณะนั้นนะคะก็อยู่ภายใต้อิทธิพลของขอมและมอญนะคะแต่ว่าการประดิษฐ์อักษรไทยเนี่ยนะคะก็ถือเอกราชทางภาษาของชนเผ่าไทยนะคะก็ถึงแม้จะมีการรับอิทธิพลมาจากภาษาขอมและภาษามอญนะคะแต่ก็มีการปรับปรุงวิธีการเขียนให้มีความง่ายขึ้นนั่นเองนะคะนี่คือภาพสะท้อนทางการเมืองไทยผ่านภาษาในสมัยสุโขทัยนะคะทีนี้ค่ะในสมัยอยุธยานะคะบริบททางการเมืองของสมัยอยุธยาเนี่ยนะคะอยุธยาเป็นอาณาจักรที่ก่อตั้งโดยพระเจ้าอู่ทองนะคะหรือชื่อเต็มของพระองค์ก็คือสมเด็จพระรามาธิบดีที่1นะคะจะเห็นจะสังเกตได้ว่ามีคำว่ารามาหรือรามนะคะอันนี้ก็จะสะท้อนสถานะของกษัตริย์ที่เปรียบได้กับนะคะสมมุติเทพนะคะจะต่างจากสุโขทัยที่นะคะกษัตริย์เนี่ยมีสถานะเป็นพ่อที่ปกครองลูกใช่ไหมคะแต่ว่าอยุธยาเนี่ยด้วยความจำเป็นทางการเมืองนะคะความสลับซับซ้อนนะคะทำเลที่ตั้งทั้งหมดนี้ก็ต้องทำให้อยุธยาต้องโอบรับเอาแนวคิดเรื่องของเทวราชามาใช้นั่นเองนะคะทีนี้ชนชั้นในสังคมนะคะก็จะมีความเป็นโครงสร้างที่สูงต่ำเนี่ยนะคะคล้ายกับของสุโขทัยนะคะแต่ว่าช่องว่างนะคะระหว่างผู้ปกครองหรือกษัตริย์เนี่ยนะคะกับนะคะผู้ถูกปกครองหรือไพร่ทาสเนี่ยจะถูกทำให้ขยายกว้างขึ้นนะคะเนื่องจากสถานะของตัวกษัตริย์เนี่ยไม่ได้เป็นพ่อขุนอีกต่อไปนะคะแต่ว่าเป็นเทพที่จุติมาบนโลกมนุษย์นั่นเองนะคะทีนี้ภาษาที่สะท้อนสังคมการเมืองในสมัยอยุธยามีอะไรบ้างนะคะส่วนสำคัญเลยนะคะก็คือประการแรกนะคะก็คือราชาศัพท์นะคะแล้วก็ลำดับของภาษานะคะคนทั่วไปเนี่ยนะคะจะแทนตัวเองว่าข้าพระพุทธเจ้านะคะก็คือเป็นข้าของพระพุทธเจ้านะคะแต่นะคะพระพุทธเจ้าในที่นี้นะคะจะถูกยกสถาบันกษัตริย์เนี่ยจะถูกยกฐานะนะคะให้สูงทัดเทียมกับพระพุทธเจ้านะคะนอกจากนี้นะคะยังมีคำเรียกพระมหากษัตริย์ว่าพระเจ้าแผ่นดินนะคะหรือพระเจ้าอยู่หัวนะซึ่งหัวก็คือส่วนที่สำคัญที่สุดในร่างกายเป็นต้นนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็คือความพยายามที่จะผลิตซ้ำนะคะสถานะอันสูงส่งของกษัตริย์ในฐานะสมมติเทพนั่นเองนะคะหรือแม้แต่ชื่อของกษัตริย์นะคะก็จะมาจากคติของพราหมณ์ฮินดูด้วยเช่นกันนะคะเช่นพระเจ้าอู่ทองเนาะก็ชื่อว่าสมเด็จพระรามาธิบดีรามามาจากคำว่ารามนะคะหรือพระรามเมศวรนะคะก็จะมีที่มาจากคำว่าพระรามนะคะกับพระอิศวรนะคะ
หรือสมเด็จพระนเรศวรนะคะก็จะมีที่มาจากคำว่านร

ระหรือที่แปลว่ามนุษย์นะคะกับคำว่าอิศวรนะคะนอกจากนี้ยังสังเกตเห็นได้จากชื่อเมืองสำคัญด้วยเช่นกันนะคะเช่นในกรณีของอยุธยานะคะอยุธยาเนี่ยก็คือเมืองหนึ่งในอินเดียนะคะที่เชื่อว่าเมืองอยุธยาเนี่ยนะคะเป็นที่ประสูตินะคะของพระรามนะคะแล้วก็อยุธยายังมีความหมายนะคะหมายถึงคำว่าปราบไม่ได้อีกด้วยนะคะหรือในกรณีอีกเมืองหนึ่งนะคะก็คือเมืองพิษณุโลกนะคะเดิมทีเมืองนี้นะคะจะชื่อว่าสระหลวงสองแควนะคะแต่ในสมัยพระบรมไตรโลกนาถนะคะทีนี้ค่ะภาพสะท้อนนะคะทางการเมืองไทยผ่านภาษาในสมัยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะพ.ศ. 2475นะคะแน่นอนค่ะว่าการก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาลที่1เนี่ยนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะคะก็จะสืบทอดคติความเชื่อนะคะหรือว่าธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติต่างๆมาจากอยุธยานะคะแต่ว่าปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเงื่อนไขปัจจัยสำคัญนะคะที่สร้างความแตกต่างในบริบทตอนนั้นนะคะก็คือการเข้ามาของอิทธิพลของตะวันตกนะคะภายใต้ลัทธิการล่าในนิคมนะคะแล้วก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตัวชนชั้นปกครองของสยามณขณะนั้นนะคะต้องพยายามทำให้ประเทศนั้นพัฒนาหรือ civilize ทัดเทียมกับตะวันตกนั่นเองนะคะภาพสะท้อนที่สำคัญผ่านภาษาในสมัยการเมืองก่อน2475นะคะจะแบ่งออกได้เป็น2ประการด้วยกันนะคะประการแรกคือการสะท้อนสถานภาพของบุคคลในสังคมนะคะแน่นอนค่ะว่าโครงสร้างทางสังคมเนี่ยยังเป็นโครงสร้างแบบชนชั้นสูงต่ำอยู่นะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังสืบทอดคติความเชื่อแบบเทวราชานะคะยกย่องสถานะของกษัตริย์ในฐานะสมุติเทพนะคะสังเกตได้จากความพยายามในการใช้ภาษาในทางราชการต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะก็กำเนิดชนชั้นใหม่เกิดขึ้นในสมัยการสถาปนารัฐสมบูรณาญาสิทธิราชในสมัยการที่5นะคะชนชั้นใหม่ที่จะเป็นฟันเฟืองสำคัญนะคะของรัชกาลที่5เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นชนชั้นข้าราชการนะคะก็คือความหมายก็คือเป็นข้าในกิจการของพระราชานั่นเองนะคะทั้งหมดนี้ก็ภาษาถูกใช้เพื่อสะท้อนสถานภาพของบุคคลในสังคมนะคะประการที่2นะคะภาษายังเป็นภาพสะท้อนของอิทธิพลของวัฒนธรรมแบบตะวันตกนะคะที่เข้ามาพร้อมกับลัทธิการล่าอาณานิคมนะคะรวมไปถึงแนวคิดว่าด้วยมนุษยนิยมที่เชื่อในศักยภาพของมนุษย์นะคะดูอย่างไรคะว่าตะวันตกเข้ามามีอิทธิพลผ่านภาษาดูจากคำเรียกนะคะที่ใช้คำทับศัพท์นั่นเองเช่นคำว่านะคะgovernment reform นะคะก็จะมีการใช้คำว่าทับศัพท์ว่า government reform ซึ่งแปลว่าการปฏิรูปนะคะรัฐบาลหรือระบบราชการนั่นเองนะคะหรือในเหตุการณ์คำกราบบังคมทูลนะคะรศ103นะคะของกลุ่มเจ้านายนะคะแล้วก็ชนชั้นสูงนะคะเพื่อนะคะยื่นข้อเสนอถวายคำแนะนำนะคะในการปฏิรูปการปกครองต่อรัชกาลที่5นะคะเพื่อเปลี่ยนสยามซึ่งขณะนั้นเป็น absolute monarchy นะคะมาสู่ระบอบนะคะ constitutional monarchy นะคะหรือระบอบที่สถาบันกษัตริย์นั้นอยู่ใต้รัฐธรรมนูญนั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะแนวคิดมนุษยนิยมเนี่ยนะคะยังแผ่ขยายอิทธิพลนะคะผ่านนะคะข้อเสนอของนักคิดนักเขียนคนสำคัญหัวก้าวหน้าในสมัยรัชกาลที่5และ6นะคะนั่นก็คือเทียนวันนะคะซึ่งได้มีการประพันธ์นะคะเนื้อหาต่างๆซึ่งสะท้อนถึงความพยายามในการเรียกร้องให้มีปาร์ลิเมนต์นะคะหรือรัฐสภานะนี่คือภาพสะท้อนทางภาษานะคะที่สะท้อนถึงตัวอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกที่เข้ามานั่นเองนะคะประการสุดท้ายนะคะภาษากับภาพสะท้อนทางการเมืองหลังเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นะคะแน่นอนค่ะภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยนะคะระบอบการเมืองมันเปลี่ยนไปจากระบอบเก่าในระบอบราชาธิปไตยแบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะมาสู่ระบอบใหม่นะคะหรือระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจธิปไตยฉะนั้นเราจะสังเกตเห็นได้ว่ามีความพยายามในการใช้ภาษาเพื่อช่วงชิงความชอบธรรมระหว่างตัวระบอบเก่ากับระบอบใหม่นะคะตัวอย่างที่สำคัญเลยนะคะเช่นแนวคิดว่าด้วยประชาธิปไตยที่คณะราษฎรพยายามจะสะท้อนผ่านตัวเสาหลักของคณะราษฎรทั้ง6ประการนะคะหรือในกรณีของคำประกาศของคณะราษฎรซึ่งแฝงเร้นไปด้วยความขัดแย้งทางชนชั้นนะคะระหว่างตัวสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะกับคณะผู้ทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองในนามของตัวแทนของราษฎรนั่นเองนะคะแน่นอนค่ะภาพสะท้อนทั้งหมดนี้มันย่อมต้องเป็นการลดความชอบธรรมของระบอบเก่าหรือ

ราชาธิปไตยในระบบในรูปแบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะสังเกตได้จากการที่คณะราษฎรเนี่ยไม่ให้ความสำคัญกับชนชั้นสูงและชนชั้นอภิสิทธิ์นะคะผ่านการไม่ใช้ราชาศัพท์แต่เลือกใช้ภาษาราชการแทนนะคะซึ่งจะปรากฏได้สำคัญเลยเนี่ยก็คือจะปรากฏในธรรมนูญฉบับชั่วคราวนะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีคำกล่าวนะคะหรือวลีที่สำคัญที่ปรากฏในหน้าทางการเมืองนะโดยเฉพาะในห้วงเวลาที่นะคะประเทศไทยอยู่ภายใต้การปกครองของจอมพลป.พิบูลสงครามนะคะการประกาศนโยบายรัฐนิยมนะคะรัฐนิยมคือประเพณีนิยมเนี่ยมีลักษณะเป็นนโยบายของรัฐบาลนะคะเพื่อสร้างความเจริญให้กับประเทศนะคะหรือในกรณีของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะคะก็จะมีคำเปล่าประกาศที่สำคัญก็คือข้าพเจ้าขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวเป็นต้นเองค่ะค่ะสำหรับประเด็นสุดท้ายนะคะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับศิลปะนะคะในฐานะภาพสะท้อนทางการเมืองไทยนะคะแน่นอนเราจะนำการแสดงออกของศิลปะเนี่ยนะคะมาไว้ตามไทม์ไลน์นะพัฒนาการของประเทศไทยนะคะโดยจะเริ่มต้นจากอาณาจักรแรกนะคะก็คือสุโขทัยนะคะแน่นอนค่ะศิลปะที่ปรากฏขึ้นในสมัยสุโขทัยเนี่ยมันย่อมสะท้อนคติความเชื่อทางพุทธศาสนานะอย่างแล้วก็อย่างที่ได้นำเรียนไปแล้วว่าศาสนาพุทธเนี่ยนะคะมีบทบาทอย่างมากในการสร้างความชอบธรรมนะให้กับผู้ปกครองนะคะผ่านการสร้างบารมีนะคะในฐานะพระมหากษัตริย์ที่มีฐานะเป็นธรรมราชานั่นเองนะคะซึ่งกษัตริย์คนสำคัญของอาณาจักรสุโขทัยนะคะที่ใช้ความเชื่อทางศาสนาพุทธเนี่ยมาสร้างความชอบธรรมให้กับตนเองนะคะนั่นก็คือพญาลีไทยนะหรือพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งนะคะโดยเฉพาะนะคะการแสดงออกทางศิลปะผ่านบทประพันธ์นะคะนั่นก็คือนะคะไตรภูมิพระร่วงนะคะหรือเตภูมิกถานะคะอันนี้ก็จะถูกสร้างขึ้นเพื่อนะคะสร้างความชอบธรรมนะคะแล้วก็บารมีทางการเมืองนะคะให้กับผู้ปกครองณขณะนั้นหรือพญาลีไทยนะคะนอกจากบทประพันธ์แล้วนะคะสมัยสุโขทัยเนี่ยยังมีความโดดเด่นในแง่ของการสร้างพระพุทธรูปนะคะตามศิลปะแบบสุโขทัยนะคะซึ่งพระพักของพระพุทธรูปในสมัยสุโขทัยเนี่ยก็จะสะท้อนความงดงามอ่อนช้อยนะคะสมชื่อนะคะสุโขทัยว่าในฐานะที่เป็นอาณาจักรแห่งรุ่งอรุณแห่งความสุขนะคะต่อมาในสมัยทุยานะคะด้วยความที่ในสมัยทุยาเนี่ยช่องว่างระหว่างผู้ปกครองกับผู้ถูกปกครองเนี่ยถูกขยายให้กว้างขึ้นผ่านคตินะว่าด้วยสมมติเทพนะคะกษัตริย์มีฐานะเป็นสมมติเทพนะคะฉะนั้นการแสดงออกทางศิลปะก็จะนะคะมีหน้าที่ในการผลิตซ้ำสถานะที่สูงส่งของกษัตริย์นั่นเองนะคะโดยพิจารณาจากข้อแรกนะคะการสร้างพระราชวังและอาคารนะคะก็จะสร้างตามคติความเชื่อของพราหมณ์ฮินดูนะที่อยู่อาศัยของกษัตริย์ก็จะอยู่ในเขาพระสุเมนเป็นต้นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะด้วยความที่อาณาจักรอยุธยาเนี่ยนะคะมีบทบาทสำคัญอย่างมากนะคะในการที่เป็นศูนย์กลางทางการค้าก็จะพบว่านะคะสถาปัตยกรรมบ้านเรือนต่างๆนะคะของชนชั้นสูงในสมัยอยุธยาเนี่ยก็จะได้รับอิทธิพลของศิลปะแบบตะวันตกด้วยนะคะเช่นอาคารทรงฮอลันดานะคะหรืองานช่างแบบฝรั่งเศสเป็นต้นนะคะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีการแสดงออกทางศิลปะผ่านพระพุทธรูปนะคะแล้วก็เทวรูปด้วยเช่นกันนะคะรวมไปถึงนะคะมีการสร้างบทประพันธ์นะคะหรือวรรณกรรมทางการเมืองนะคะเช่นลิลิตองค์การแช่งน้ำนะคะซึ่งนะถูกทำขึ้นเนี่ยในสมัยพระเจ้าอู่ทองนะคะลิลิตองค์การแช่งน้ำเนี่ยจะถูกอ่านนะคะอยู่ในพิธีที่เจ้านายและขุนนางนะคะถวายสัตว์ต่อกษัตริย์นะคะแล้วก็จะมีการระบุถึงคำสาปแช่งนะคะต่อผู้ที่คิดกบฏนั่นเองนะคะส่วนในบริบทก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะพ.ศ. 2475นะคะแน่นอนค่ะมีการย้ายราชธานีนะคะจากอยุธยาที่ล่มสลายลงเนี่ยนะคะมาสู่กรุงเทพนะคะหรือกรุงรัตนโกสินทร์แน่นอนว่างานการแสดงถึงศิลปะนะคะจะต้องสร้างความเป็นปึกแผ่นนะคะให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ในขณะนั้นนะคะโดยจะสังเกตได้จากนะคะรัชกาลที่1เนี่ยนะคะได้ทรงอัญเชิญพระแก้วมรกตนะคะแล้วก็พระพุทธสิหิงค์นะคะมาประดิษฐานที่กรุงเทพนะคะเพื่อสร้างบารมีให้กับสถาบันกษัตริย์นะคะในแล้วก็สร้างทำให้กรุงเทพเนี่ยเป็นกลางด้านศาสนาพุทธนะคะต่อมาในด้านงานสถาปัตยกรรมนะคะอิทธิพลของงานก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมต่างๆในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยนะคะก็รับมาจากอยุธยานะเช่นการสร้างพระราชวังนะคะตามคติของพราหมณ์ฮินดูนะคะต้องมีเขาพระสุเมนนะคะเปรียบเทียบได้กับเขาพระสุเมนเป็นศูนย์กลางในฐานะ

ที่ประทับของพระอิศวรเป็นต้นนะคะนอกจากนี้ยังปรากฏอิทธิพลของศิลปะจากต่างแดนด้วยนะคะโดยเฉพาะจะเห็นได้ชัดนะคะในกรณีของสมัยกัลที่3นะคะซึ่งได้รับอิทธิพลของตัวเครื่องชามสังคโลกที่มาจากการค้าขายแบบจีนนะคะเป็นต้นนะคะการแสดงส่วนถัดไปเนี่ยก็จะเป็นงานด้านประติมากรรมนะคะงานประติมากรรมส่วนใหญ่เนี่ยนะคะก็จะสะท้อนคติแบบเทวราชาเป็นหลักนะคะเช่นปูนปั้นต่างๆในพระบรมมหาราชวังนะคะการปั้นครุฑต่างๆเป็นต้นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะงานปั้นเนี่ยนะคะมันก็ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงคติในการปั้นรูปเหมือนของกษัตริย์นะคะซึ่งการเปลี่ยนแปลงสำคัญเนี่ยเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่4นะเดิมทีการปั้นรูปเหมือนของกษัตริย์เนี่ยจะไม่เกิดขึ้นนะเพราะเขาเชื่อว่าถ้าปั้นรูปเหมือนเนี่ยนะคะจะนำพาซึ่งความโชคร้ายนะแต่ทีนี้ค่ะในสมัยกัลที่4เนี่ยอิทธิพลของตะวันตกนะคะการส่งผ่านงานศิลปะแบบตะวันตกนะคะก็ทำให้ความคิดในเรื่องนี้เปลี่ยนไปนะคะก็ต้องมีการปั้นรูปให้เหมือนกับใบหน้าหรือพระพักของพระมหากษัตริย์นั่นเองนะคะแล้วก็ประการสุดท้ายนะคะจะเป็นเรื่องของการแสดงออกทางศิลปะผ่านงานวรรณกรรมนะคะเช่นกรณีของพระราชพิธี12เดือนนะคะในสมัยกัลที่5นะคะก็จะสะท้อนประเพณีต่างๆที่กษัตริย์เป็นศูนย์กลางนะคะในการประกอบพระราชาพิธีต่างๆตลอดระยะเวลา12เดือนหรือ1ปีนะคะนอกจากนั้นนะคะงานวรรณกรรมเนี่ยนะคะก็จะมีความโดดเด่นอย่างมากนะคะในสมัยรัชกาลที่6นะคะโดยมีการผนวกรวมเอาตัว อุดมการณ์ราชาชาตินิยมนะคะสะท้อนผ่านงานวรรณกรรมนะคะเช่นโครงสยามมานุสติเป็นต้นนะคะและประการสุดท้ายนะคะก็คือการสะท้อนนะคะทางการเมืองไทยผ่านศิลปะเนี่ยในบริบทหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475แน่นอนค่ะก็จะมีความพยายามในการสร้างความชอบธรรมให้กับระบอบใหม่นะคะเช่นการงานสถาปัตยกรรมที่สำคัญเลยก็คืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยซึ่งแฝงเร้นไปด้วยภาษาแล้วก็รหัสนะคะเกี่ยวกับความเป็นประชาธิปไตยและความสำคัญของวันที่24มิถุนายนพ.ศ.2475ผ่านองค์ประกอบต่างๆรวมไปถึงการเกิดขึ้นของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นอนุสรณ์สถานแห่งแรกนะคะที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเชิดชูนะคะความเสียสละของราษฎรหรือคนทั่วไปที่เสียชีวิตนะคะจากสงครามอินโดจีนระหว่างไทยกับฝรั่งเศสนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็มีความพยายามในการช่วงชิงนะคะแล้วก็ทำลายความชอบธรรมนะคะของคณะราษฎรด้วยเช่นกันนะคะโดยเราจะเห็นได้จากการหายไปของหมุดคณะราษฎรนะบริเวณลานพระบรมรูปทรงม้านะคะหรือความพยายามในการรื้อนะคะสร้างศาลฎีกาหลังใหม่นะคะบริเวณสนามหลวงเป็นต้นนะคะฉะนั้นค่ะจากเนื้อหาทั้งหมดนะคะที่เราได้พูดคุยกันในประเด็นนี้นะคะเราว่ากันด้วยภาษาและศิลปะในสังคมไทยนะคะโดยเราได้ชวนนักศึกษานะคะมาทำความเข้าใจนะคะใน3ประเด็นด้วยกันนะคะก็คือแนวคิดทั่วไปนะคะเกี่ยวกับภาษาและศิลปะอะไรคือความสำคัญของภาษาและศิลปะนะคะและ2ส่วนนี้มันสัมพันธ์กับการเมืองอย่างไรในแง่ของการสร้างและทำลายความชอบธรรมนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาโฟกัสกันที่ตัวภาษาในฐานะที่เป็นภาพสะท้อนทางการเมืองไทยโดยเรานำนักศึกษาไปดูพัฒนาการของภาษาตามเส้นประวัติศาสตร์เช่นเดียวกับงานศิลปะด้วยเช่นกันค่ะ

0: ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Green Focus กิตติพันธ์นักมงคลครับ Green Focus รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมครับให้กับคุณผู้ชมได้รับรู้รับทราบและตระหนักร่วมกันนะครับเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนให้กับโลกใบนี้นั่นเองครับรายการของเราอัดแน่นสาระความรู้3ช่วงครับช่วง Green View Green Shot และ Green Idea ครับวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสเรื่องราวนะครับของชุมชนตำบลขุนควนอำเภอปงจังหวัดพะเยาครับจะมีความน่าสนใจอย่างไรนั้นนะครับเราไปดูกันเลยครับในช่วง Green View

0: ีครับพี่เอและสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับน้องกรีนสุดหล่อผู้ไม่เคยมองข้ามปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกแล้วครับคุณผู้ชมครับวันนี้น้องกรีนจะพาคุณผู้ชมไปพบกับชุมชนตำบลขุนควนอำเภอปงจังหวัดพะเยาซึ่งมีดอยผาช้างเป็นฉากหลังเต็มไปด้วยป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับและในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้างก็ยังเป็นต้นน้ำสำคัญของลำน้ำปุกซึ่งหล่อเลี้ยงผู้คนในตำบลขุนควนเรื่องราวของตำบลขุนควนจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเราไปติดตามกันในช่วงกรีนวิวครับ
1: ชุมชนบ้านน้ำปุกตั้งอยู่เหนือสุดของตำบลขุนควนอำเภอปงจังหวัดพะเยามีพื้นที่ติดกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้างชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำนาตามแอ่งที่ราบตามหุบเขาโดยใช้น้ำจากลำน้ำปุกซึ่งไหลผ่านหมู่บ้านเป็นระยะทางประมาณ2กิโลเมตรซึ่งเป็นลำน้ำสายหลักโดยมีฝายน้ำซึ่งเป็นฝายภูมิปัญญาของชาวบ้านตัวฝายจะใช้ไม้ตอกเรียงสานกันเพื่อยกระดับน้ำให้สูงขึ้นและส่งน้ำไปยังที่นาโดยมีคณะกรรมการหมู่บ้านเรียกว่าแก่เหมืองซึ่งคัดเลือกจากผู้อาวุโสภายในหมู่บ้านทำหน้าที่แบ่งสรรปันน้ำอย่างยุติธรรม

0: าตำบลขุนขวัญมีพื้นที่ทั้งหมดนะเจ้าก็ 367,000 กับ31ไร่นะเจ้าก็มีประชากรอยู่ในตำบลขุนขวัญก็ 9,142 คนนะเจ้าแล้วก็ถ้านับเป็นครอบครัวก็จะมีอยู่ 2,313 ครัวเรือนนะเจ้ามีหมู่บ้านอยู่12หมู่บ้านนะเจ้า12หมู่บ้านก็ประกอบด้วยชุมชนดั้งเดิมก็จะมีอยู่9หมู่บ้านแล้วก็ชุมชนเผ่านะเจ้าจะมีเผ่าม่งอยู่3หมู่บ้านนะเจ้าก็ประกอบอาชีพเกี่ยวกับทำเกษตรกรรมส่วนใหญ่จะใช้แรงน้ำก็จะมีแม่น้ำสายหลักอยู่2สายหลักนะเจ้าคือต้นน้ำเป็นแรงกำเนิดของต้นน้ำน้ำยมนะเจ้าก็จะมีน้ำแม่น้ำสันละลงมารวมกันกับแม่น้ำปุ๊กก็จะเป็นแม่น้ำควนนะเจ้าแม่น้ำควนแล้วก็จะมีแม่น้ำขามนะเจ้าไหลลงมาสมทบกับแม่น้ำควนก็เป็นน้ำควนนะเจ้าก็ไหลลงไปเป็นน้ำยมนะเจ้าส่วนใหญ่ก่อนน้ำนี่เวลาฝนตกมาก็จะมีน้ำหลากเยอะมากนะเจ้าแต่ต้องรอฝนหยุดแล้วน้ำก็จะหมดไปตัวฝนเลยนะเจ้าแหล่งกักเก็บน้ำก็บ่เคยมีถึงวันนี้ก็จะปลาน้องๆเนาะออนนะเจ้าทุกวันที่10ของเดือนกุมภาพันธ์จะทำฝายชะลอน้ำและเก็บน้ำไว้ใกล้ในหมู่บ้าน
1: เนื่องจากพื้นที่ของตำบลขุนควนที่ราบระหว่างหุบเขาในฤดูฝนมักประสบปัญหาน้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรสร้างความเสียหายต่อผลผลิตของชุมชนหลายร้อยไร่ปัจจุบันจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นเริ่มทำการเกษตรเชิงเดี่ยวทำให้คนในชุมชนแผ่วถางพื้นที่ป่ามากขึ้นทำให้ป่ามีสภาพเสื่อมโทรมแหล่งน้ำธรรมชาติแห้งลงอย่างเห็นได้ชัด
0: ส่วนใหญ่คนก็จะเริ่มหู้ตัวละก็เริ่มเก็บน้ำไว้นะเจ้าเริ่มเก็บน้ำสร้างถังพักน้ำแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบจากพืชที่กินน้ำหนักก็มาปลูกพืชที่กินน้ำน้อยจากทำสวนจากไร่ข้าวโพดเนี่ยประสบปัญหาการขาดทุนแล้วก็ต้องใช้น้ำหนักก็คงจะถอยลงมาใช้พืชปลูกพืชที่อายุสั้นแล้วก็ใช้น้ำน้อยนะเจ้าแล้วก็ได้ประโยชน์เยอะอย่างสสนกนี่ก็มาเฮ้ความรู้ในเรื่องการจัดการน้ำเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งการทำฝายชะลอน้ำนะเจ้าแล้วก็ปตท.นี่ก็คือความรู้ในเรื่องการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำรินะเจ้าวิถีพอเพียงในการปึ่งตัวเก่าในการปลูกอยู่ปลูกกินนะเจ้าบ่หวังร่ำหวังรวยขอให้มีชีวิตรอดและมีความสุข
2: คุณผู้ชมครับเนื่องด้วยชุมชนตำบลขุนควนแห่งนี้ครับได้ประสบปัญหาในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำแล้วก็พื้นที่ป่าถูกทำลายเป็นจำนวนมากครับจนกระทั่งมูลนิธิอุทกภัทในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับแล้วก็สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรหรือว่าสสนกครับได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือจะช่วยเหลืออย่างไรนั้นนะครับเราไปติดตามกันเลยครับในช่วง Green Shot ครับ

0: จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นทางชุมชนจึงมีแนวคิดที่จะทำการฟื้นฟูและรักษาพื้นที่ป่าต้นน้ำของแม่น้ำยมให้มีความอุดมสมบูรณ์ดังเดิมเพื่อเป็นแหล่งอาหารและสร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นการพึ่งพากัน
1: อุทกภัทรครับเข้ามาร่วมกับชุมชนในท้องถิ่นแล้วก็กระปาดชาวบ้านผู้เฒ่าผู้แก่และเยาวชนกลุ่มหนึ่งนะครับเข้ามาแนะนำนะครับแล้วก็เขาก็ปากันหาพันธุ์ไม้ท้องถิ่นนะครับท้องถิ่นผู้เฒ่าผู้แก่ซึ่งคือการสืบทอดมาในการพ่อพันธุ์กล้าไม้บวกกับความรู้ทางมูลนิธิอุทกภัทรได้มาฮื้อเสริมนะครับคือพันธุ์กล้าไม้นั่นเขาก็จะหาพันธุ์กล้าไม้ท้องถิ่นอย่างเช่นมะขามมงนะครับเป็นไม้ที่ใหญ่โตและเด่นดีมากแล้วก็จะมีเต๋าเซียวปลาเซียวดอกขาวและดอกแดง2ชนิดนะครับแล้วก็จะมีมะขามป้อมแล้วก็จะมีเต็งหลังแฮมหลายชนิดนะครับยางหนากับมีนะครับสิ่งเขาได้สอนฮือละอ่อนเพื่อเป็นการสืบทอดในการพ่อพันธุ์กล้าไม้นะครับเพื่อจะได้นำไป

0: เป็นปลาทำกินของตัวเองและปลาชุมชนของในชุมชนของเขาครับถ้าอู้ถึงประโยชน์ของมันนั่นมันอาจจะใช้เวลาสักหน่อยหนึ่งพอเริ่มต้นขึ้นปุ๊บภายใน1ปีนี่ก็เขาก่อนผลขึ้นทันทีนะครับในปลาก็จะเขียวขึ้นนะครับเพราะเยาวชนและก็คนในชุมชนของเขาเนี่ยก็เผื่อว่าถ้าเขาปลูกปลาสิ่งเขาได้พ่อพันธุ์ข้าวใหม่ไปปลูกไว้แล้วนี่เผื่อในอนาคตลูกหลานและเยาวชนของเขานี่ก็จะได้กินได้ใช้ในอนาคตครับ
1: โครงการกองทุนพันไม้พื้นบ้านในพื้นที่ตำบลขุนควนเริ่มจากพื้นที่4หมู่บ้านเพื่อนำร่องคือหมู่ที่1บ้านน้ำปุกหมู่ที่2บ้านน้ำแป้งหมู่ที่6บ้านผาตั้งและหมู่ที่11บ้านใหม่สารพีรวมสมาชิกของกองทุนพันไม้พื้นบ้านตำบลขุนควนได้ทั้งสิ้น32คนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับตำบลมีหน้าที่ในการจัดการบริหารกองทุนทั้ง4หมู่บ้านและมีคณะกรรมการระดับหมู่บ้านมีหน้าที่ในการบริหารจัดการแต่ละหมู่บ้านอย่างใกล้ชิดได้คัดเลือกสมาชิกที่มีความสนใจเรื่องพันธุ์ไม้ท้องถิ่นรวบรวมพันธุ์ไม้มาเพาะพันธุ์ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่เป็นผู้หากินอยู่กับป่ากลับมาดูแลพื้นที่ป่าของตนเองควบคู่กับการหาของป่าไปด้วยโดยมีเป้าหมายในการฟื้นฟูป่า2 ส่วนดังนี้คือป่าชุมชนซึ่งชุมชนสามารถเข้าไปเก็บหาของป่าได้และพื้นที่ป่าต้นน้ำเช่นเขตป่าสงวนแห่งชาติเชียงรายเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูนางเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยมและเขตป้องกันรักษาป่าที่7
2: ที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็คือป่าชุมชนป่าจำเดือของบ้านผาตั้งหมู่6ตำบลขุนควนอำเภอปงจังหวัดพะเยาซึ่งถือว่าเป็นป่าต้นน้ำยมต้นน้ำจริงๆฮะที่อยู่ทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดพะเยาพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ป่าชุมชนเกือบ200กว่าไร่แล้วมีการแบ่งพื้นที่ออกเป็น2ส่วนก็คือพื้นที่ป่าเศรษฐกิจและป่าวนเกษตรแล้วก็ป่าฟื้นฟูโดยเริ่มแรกนะครับกว่าจะเห็นเป็นป่าที่สมบูรณ์อย่างเงี้ยชุมชนก็ดูแลมาก่อนแต่ว่าก็ดูแลแบบชุมชนภูมิปัญญาไม่ได้มีการนำเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศหลักในการบริหารจัดการป่าและน้ำเข้ามาช่วยเลยพอในปี5657ทางมูลที่อุทกภัทในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรได้เข้ามาให้ความรู้แล้วก็หลักการในการดูแลพื้นที่ทรัพยากรอย่างเช่นเรื่องของการใช้สารสนเทศแผนที่ระบบGPS ในการกำหนดจุดในการพัฒนาพื้นที่แล้วก็แนวทางพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ให้นำมาใช้ควบคู่กับการดูแลทรัพยากรเช่นหลักการเข้าใจเข้าถึงพัฒนาการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างแล้วก็หลักการของการระเบิดจากข้างในซึ่งตรงนี้คนในชุมชนได้รับรู้แล้วก็นำแนวทางมาใช้นะฮะเริ่มต้นในปี56เริ่มจากการเกิดกลุ่มกองทุนพันไม้พื้นบ้านตำบลขุนควนก่อนโดยกลุ่มคนที่เป็นปลาดแล้วก็ชาวบ้านที่เข้าใจในแนวทางของการดูแลพื้นที่ป่าแล้วก็น้ำเนี่ยมารวมตัวกันโดยใช้ภูมิปัญญาในการใช้กล้าไม้ท้องถิ่นเข้ามาฟื้นป่าไม่ต้องใช้กล้าไม้จากหน่วยงานหรือว่ากล้าไม้จากที่อื่นใช้กล้าไม้จากท้องถิ่นเองซึ่งตรงนี้ก็เป็นรูปแบบของพระองค์ท่านที่เคยเสนอว่าถ้าเกิดใช้ถิ่นในการฟื้นป่ามันจะเกิดขึ้นได้เร็วดังนั้นพอเกิดกลุ่มกองทุนพันไม้พื้นบ้านตำบลขุนควนเสร็จแล้วนะฮะก็ได้มีการถ่ายทอดลงมาถึงกลุ่มเยาวชนก็เกิดกลุ่มแกนนำเยาวชนพ่อพันธุ์กล้าไม้ตำบลขุนควนขึ้นแล้วกลุ่มเนี้ยคือกลุ่มที่ปราชญ์ชุมชนได้อธิบายแล้วก็ให้ความรู้เรื่องของการเพาะกล้าไม้ตั้งแต่การเริ่มต้นเก็บพันธุ์ไม้กล้าไม้การเพาะการดูแลรักษาจนกระทั่งผลสุดท้ายคือการนำกล้าไม้ที่พวกเขาเพาะมาปลูกในป่าชุมชนที่เห็นกันอยู่ซึ่งพื้นที่ป่าตรงเนี้ยไม่ใช่แค่การปลูกป่าแต่ว่าเป็นการมาทำฝายเพื่อชะลอความชุ่มชื้นให้ป่าดีขึ้นทำกันทุกปี

0: ีครับปีละ 3-5 ฝ่ายแล้วตอนนี้เริ่มเห็นผลก็คือชุมชนเริ่มเข้ามามีส่วนร่วมน้ำเริ่มเกิดขึ้นหลังจากทำฝ่ายป่าชุ่มขึ้นรู้สึกว่าไฟป่าเริ่มน้อยลงชุมชนหันมาสนใจกันมากขึ้น
1: นอกจากนี้ทางสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรได้เข้ามาให้คำปรึกษาในการวางระบบน้ำในสวนวนเกษตรให้กับเกษตรกรตำบลขุนควรในหลายครอบครัวอีกด้วย
2: ต่อมาเมื่อ3ปีที่แล้วผมขอพื้นที่จำนวนประมาณ2งานเนาะซึ่งเป็นพื้นที่เริ่มในการปลูกสวนวนเกษตรครับพืชทุกอย่างที่เรากินพืชทุกอย่างที่เราได้ใช้เนาะรวมทั้งเอาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรด้วยนะฮะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยก็เป็นพืชเชิงเดี่ยวพืชเชิงเดี่ยวจะสังเกตเนาะเห็นด้านข้างนะครับพอเสร็จสิ้นฤดูกาลแล้วก็ปล่อยให้รกร้างว่างเปล่านะครับซึ่งไม่มีการใช้พื้นที่ประโยชน์พวกผักพวกอะไรเราก็ไปซื้อเขากินทั้งหมดนะฮะก็ใช้พื้นที่2งานนี้เป็นพื้นที่เริ่มแรกในการปลูกในการสร้างผลผลิตนะครับก็3ปีมันก็เริ่มเห็นผลผลิตต่างๆเนาะมีพวกผักหวานมีมะม่วงมีมะละกอมีกล้วยนะฮะพืชทุกอย่างที่เรากินนะฮะมีมะนาวเนาะส่วนใหญ่พืชเหล่านี้ลำพังผมก็ชอบด้วยเนาะแล้วก็ไปหามาปลูกในพื้นที่มีอะไรเราเอามาปลูกให้หมดนะฮะพื้นที่ตรงนี้มันจะพึ่งพาเกษตรแบบพึ่งพาเนาะเราส่วนใหญ่เราจะไม่พึ่งสารเคมีนะฮะจะใช้แบบอินทรีย์ทั้งหมดนะครับส่วนแห่งนี้ก็จะมีเรื่องของระบบน้ำนะครับระบบน้ำที่ให้ลดน้ำของสวนนี้นะฮะสาย PE นะฮะซึ่งต้นไม้ทุกต้นก็จะเป็นระบบน้ำจุดทั้งหมดนะครับซึ่งก็จะช่วงนี้ก็ยังไม่ได้ใช้นะครับจะใช้เก็บไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งนะครับฤดูแล้งเพราะว่าแถวนี้ช่วงกุมภามีนาเมษาเนี่ยน้ำจะขาดทั้งหมดนะครับน้ำจะขาดแล้วก็เราจะใช้น้ำสำรองจากถังพักน้ำที่ทำระบบน้ำหยดไว้นะครับพอที่จะเลี้ยงต้นไม้ให้อยู่รอดในช่วงฤดูแล้งนะฮะประมาณ 2-3 เดือนนะครับ
3: ผมอยากบอกทุกๆคนนะเพื่อนบ้านและเพื่อนสวนที่สวนใกล้เคียงกันขอให้ท่านปลูกก้อยปลูกก้อยเป็นก้อยไปครับเฮาบ่ได้ว่าปลูกกำเดียวเอาไปได้ทำคำเดียวว่ามี10ไร่เขาจะปลูกพูดเชิงละเชิงเดียว10ไร่ปัจจัยเขามาปลูกแค่พูดยืนต้นเนี่ย5ไร่แถม5ไร่เขาก็เอาปลูกพูดเชิงเดียวได้ที่ว่าเงินใจนี่ใจสินบางคนก็ใจสากลใจบางคนก็ใจทกศนะครับขอเพื่อนชาวสวนทุกคนปรับปรุงตัวนะครับตอนนี้ยังสายเกินไปครับที่ท่านจะมาพัฒนาทำแบบเดินตามรอยพ่อนี่ครับ
4: คุณผู้ชมครับแนวคิดในการจัดตั้งกองทุนพันไม้พื้นบ้านถือว่าเป็นแนวคิดที่ดีและมีประโยชน์มากๆเลยนะครับเพราะว่าเนื่องจากเราเพาะพันไม้ได้มากเท่าไหร่นะครับเราก็สามารถที่จะนำพันไม้เหล่านั้นนะครับไปปลูกในพื้นที่ที่เป็นแหล่งกำเนิดของพันไม้เหล่านั้นนั่นเองครับก็ถือว่าเป็นการเพิ่มพื้นที่ของป่าเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เพื่อเป็นการไม่ทำลายป่าไม้นั่นเองครับและมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการครับช่วงกรีนไอเดียครับวันนี้ครับจะติดตามเยาวชนในพื้นที่นะครับไปเพาะพันธุ์กล้าไม้พื้นบ้านครับเขาจะทำอย่างไรกันนั้นนะครับเราไปติดตามกันเลยครับในช่วง Green Idea ครับ

0: านผู้ชมคะกองทุนพันไม้พื้นบ้านเกิดจากแนวคิดที่จะปลูกป่าเพิ่มขึ้นในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมและป่าต้นน้ำแต่ขาดพันไม้ที่จะปลูกวันนี้จะมีกลุ่มเยาวชนในหมู่บ้านจะเข้าไปเก็บพันไม้พื้นบ้านในป่าและนำมาเพาะชำที่ศูนย์เพาะชำของหมู่บ้านค่ะเราไปติดตามการทำงานของเยาวชนกลุ่มนี้กันนะคะ
1: นี่มีใครรู้จักบ้างต้นนี้นี่เป็นต้นจามจุลีนะชุมชนบ้านเฮาห้องว่าไม่ฉ่ำฉานะครับตอนนี้เม็ดมันนี่มันหมดฤดูกาลไปแล้วต้องอีกหน่อยอีกหน่อยถึงจะเก็บได้นะครับนี่เม็ดเต๋าต้นเต๋านะครับต้นเต๋าตอนนี้เขาก็ยังเก็บเม็ดมันไว้ได้เตี้ยต้นมันเล็ก

0: อยู่นะตอนนี้เป็นกำลังจะหลายๆหน่วยงานกำลังจะสนับสนุนเพาะเม็ดเต๋าอีกหน่อยเขาก็จะไปหาลำห้วยที่มันมีเต๋าต้นใหญ่
1: ประมาณกี่ปี
0: ๆเก็บเม็ดได้นี่ก็ประมาณ6 ปีขึ้นไปนะฮะต้นเดียวดมสมบูรณ์ก็สามารถเก็บได้ละนะครับมันเป็นต้นไม้ที่เป็นพืชเศรษฐกิจตอนนี้กำลังมีราคาเลยต้นหนึ่งนี่ถ้ามันออกลูกแล้วนี่เฮาสามารถขายได้ต้นหนึ่งขายลูกขายเม็ดของมันนี่ได้2,000 กว่าบาทนะประตำนะบางต้นได้ถึง4,000 กว่าบาทนะหลังจากอายุมาได้6 ปีขึ้นไปแล้วนะสำหรับต้นเต๋านี่นะแล้วเดี๋ยวเขาจะเดินไปหาเก็บเม็ดไม้ต่อไปอยู่เนาะต้นไหนตีมันออกฤดูกาลนี่เขาก็จะเก็บเม็ดต้นนั่นมาเนาะอันนี้เปิดห้องมะม่วงหัวแมงวันต้นนี้แหละเดี๋ยวเขาจะหาเก็บเมล็ดมันซึ่งเห็นมันจะมีอยู่นะครับเป็นมะม่วงต้นมะม่วงนี่มันจะเป็นต้นไม้ที่ค่อนข้างจะอายุยืนอยู่เม็ดมันเขาก็กินได้ตามท้องถิ่นของเขาแล้วมันจะมีหลายสายพันธุ์อยู่อันนี้เป็นห้องว่ามะม่วงมะม่วงป่าแต่เป็นมีชื่อแยกออกมาเป็นมะม่วงหัวแมงวันน้องๆลองหาเพราะว่าเม็ดมันจะมีอยู่จะมีแถวๆเนี้ยสหเมล็ดมันอุปกรณ์ในการเพาะพันธุ์ก้าไม้นะครับเขาก็จะมีดินดํานะครับดินดําหรือดินดีหรือเขาเอามาใส่ปุ๋ยชีวภาพหรือปุ๋ยคอกของบ้านเขานะครับแล้วก็จะมีที่พรวนดินนะครับแล้วก็จะมีถุงดํานะครับหลายๆขนาดนะครับพันธุ์ไม้บางสายพันธุ์ก็บ่ต้องใช้ถุงใหญ่นะครับบางสายพันธุ์เหมือนเต๋านี่ก็จะต้องใช้ถุงใหญ่นะครับอันนี้คือพัสดุที่เขาจะต้องเตรียมการเพาะพันธุ์ก้าไม้นะครับ
2: สำหรับกลุ่มของพวกเราชื่อเต็มๆว่ากลุ่มแกนนำเยาวชนพ่อพันธุ์ก้าไม้ตำบลหุ่นควนนะคะสำหรับกิจกรรมที่พวกเราทำนะคะคือ 1. การเพาะก้าไม้ 2. ปลูกป่าฟื้นฟูและป่าเศรษฐกิจนะคะ 3. ทำฝายและ 4. การนำสารสนเทศมาใช้เช่นการทำแผนที่นะคะสำหรับแผนที่ตรงนี้เป็นแผนที่ของป่าชุมชนในชุมชนของเรานะคะชื่อว่าป่าจำเดือนะคะป่าทั้งหมดนี้มีประมาณ200กว่าไร่นะคะและที่เป็นสีแดงตรงนี้นะคะเป็นป่าฟื้นฟูนะคะแบ่งออกเป็น163ไร่ค่ะแล้วก็สีฟ้าตรงนี้เป็นพื้นที่ป่าเศรษฐกิจนะคะแบ่งเป็น12ไร่ค่ะและก็สีแดงตรงนี้เป็นที่ที่พวกเราทำฝายกันนะคะมี3ฝายด้วยกันค่ะสำหรับกลุ่มของพวกเราคิดว่าตอนนี้พวกเราได้ขยายแนวคิดไปสู่โรงเรียนนะคะในชุมชนต่างๆก็มีน้องๆสนใจอยากเข้าร่วมกลุ่มและอยากทำกิจกรรมเหมือนพวกเราเราก็ได้เชิญชวนน้องๆซึ่งน้องๆที่สนใจก็สามารถมาร่วมกิจกรรมเช่นวันพ่อสามารถมาร่วมกันปลูกต้นไม้ในป่าชุมชนค่ะ
3: สำหรับกลุ่มเยาวชนที่อยากเริ่มต้นดูแลทรัพยากรของตัวเองนะฮะในเบื้องต้นเนี่ยคิดถึงชุมชนก่อนทำในชุมชนของตัวเองให้ดีให้เข้มแข็งแล้วก็การรวมกลุ่มเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ฟังดูแล้วอาจจะยากแต่ว่าเริ่มทำเล็กๆอย่างเช่นทำฝายมีกิจกรรมพบปะสังสรรค์กันก่อนแล้วค่อยๆเรียนรู้ถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่รู้จะเริ่มยังไงกลุ่มแกนนำเยาวชนพ่อพันธุ์กล้าไม้ตำบลขุนควนพร้อมที่จะไปขยายแนวคิดแล้วก็ให้ความรู้ตรงนี้ฮะเพราะว่าเราเชื่อว่าการเดินในรูปแบบนี้จะเกิดความยั่งยืนที่สุด
4: น้องชุมชนบ้านขุนควนกับแนวคิดในการตั้งกองทุนพันไม้พื้นบ้านตำบลขุนควนถือเป็นตัวอย่างชุมชนที่เข้มแข็งในการพัฒนาแหล่งน้ำการปลูกป่าทำให้ชุมชนเกิดความสุขและสามารถคงวิถีชีวิต รักษา

0: ภาพแวดล้อมทางธรรมชาติในท้องถิ่นให้อุดมสมบูรณ์เหมือนที่เคยเป็นมาได้อย่างมากๆเลยนะครับวันนี้น้องกรีนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: คุณผู้ชมครับกองทุนพันไม้พื้นบ้านตำบลขุนควรถือว่าเป็นแนวคิดที่ดีเป็นอย่างมากเลยนะครับที่จะรักษาพันไม้พื้นบ้านประจำท้องถิ่นเอาไว้ครับแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีของชุมชนอื่นๆนะครับได้มาศึกษาเรียนรู้เพื่อเป็นแบบอย่างนับว่าเป็นชุมชนต้นแบบจริงๆเลยครับเอาละครับหมดเวลาลงแล้วครับหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำก็สามารถส่งจดหมายมาพูดคุยกันได้นะครับตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับแล้วพบกับผมกับ Green Focus ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: มือคือพลังมาร่วมหยุดยั้งวิกฤตโลกร้อนด้วยการรู้จักใช้รู้จักรักษาและร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในรายการ
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: จัดเท่าหนึ่ง
3: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกาย

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศาสตร์นะครับเนื้อหาของการบรรยายเนี่ยในส่วนแรกเนี่ยตอนที่1เราจะพูดถึงความท้าทายและข้อถกเถียงของการศึกษาภาวะผู้นำเวลาเราพูดถึงผู้นำนะครับเราต้องพิจารณาก่อนนะครับว่าความหมายของผู้นำคืออะไรเราจะพบว่าผู้นำเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเจออยู่ตลอดเวลาใช่ไหมล่ะครับทุกคนเนี่ยก็จะต้องมีผู้นำอยู่เสมอคนหลายคนก็เติบโตมาพร้อมกับการเห็นผู้นำจะเป็นผู้นำองค์กรผู้ดีหรือแม้กระทั่งผู้นำในประเทศก็ดีความหมายของผู้นำเนี่ยตามความหมายแรกเนี่ยเราสามารถแบ่งออกเป็น2ลักษณะความหมายแรกเนี่ยเราจะมองผู้นำในฐานะคนที่มีอำนาจหน้าที่เฉพาะที่ได้รับมอบหมายในการเป็นผู้นำนะครับเช่นเป็นหัวหน้าที่จะสั่งลูกน้องตามสายงานของตัวเองเป็นหัวหน้าที่จะพิจารณาว่าเราจะได้เงินเดือนขึ้นเท่าไหร่นะครับรวมไปถึงหน้าที่ของผู้นำในฐานะที่เป็นผู้นำองค์กรต่างๆด้วยนะครับที่อย่างอาจจะไม่เป็นทางการเช่นสอนงานฝึกงานกำกับดูแลงานต่างๆความหมายผู้นำอีกด้านหนึ่งนะครับความหมายผู้นำด้านที่2เนี่ยจะหมายถึงการกระทําของบุคคลภายในกลุ่มเพื่อทําให้เกิดกระบวนการการพัฒนาผู้นำแต่ละคนหรือทําให้ผู้นำสามารถมีอํานาจหน้าที่อย่างเป็นทางการเพื่อขับเคลื่อนประเด็นหรือเป้าหมายได้ในที่นี้แสดงให้ถึงยังไงรู้มั้ยครับแสดงว่าความหมายของผู้นำเนี่ยผู้นำไม่ใช่คนโดดเดี่ยวเพียงคนเดียวแต่ตัวผู้นำเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นรวมหมู่ของคนหลายๆคนและการขัดเกลาและเสริมสร้างความเป็นภาวะผู้นำนั้นเนี่ยมันจึงกลายเป็นกระบวนการกลุ่มของคนหลายๆคนที่จะเกิดการสร้างพัฒนาตัวผู้นำขึ้นมาว่าคนภายในกลุ่มที่มีอยู่หลายคนนั้นใครที่จะมีสถานะหรือภาวะที่จะเป็นผู้นำได้นะครับดังนั้นแนวคิดและทฤษฎีในการอธิบายตัวผู้นำเนี่ยจะให้ความสำคัญต่อตัวตนของตัวผู้นำเป็นหลักบทบาทหน้าที่ของผู้นำและการพัฒนาผู้นำอีกคำหนึ่งนะครับที่เราจะพูดถึงและอาจจะใช้แทนกันอยู่บ่อยๆคือคำว่าภาวะผู้นำภาษาอังกฤษเรียกว่า leadership ภาวะผู้นำหมายถึงกระบวนการรวมหมู่ของผู้คนที่ทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายหรือความพยายามในการพัฒนาภาวะผู้นำแบบรวมหมู่ภาวะผู้นำเป็นสิ่งเดียวกับและไปไกลกว่าเรื่องผู้นำเพียงคนเดียวและไปไกลกว่ากระบวนการที่เป็นปกติในที่นี้หมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าในการสร้างสิ่งที่ว่าภาวะผู้นำเนี่ยเราต้องไม่โฟกัสเฉพาะคนคนเดียวไงครับแต่มันจะเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับที่จะเป็นกระบวนการที่จะทำให้คนทุกคนมาทำงานร่วมกันโดยในสภาวะที่ทุกคนต้องทำงานร่วมกันนั้นเนี่ยจะมีการพัฒนาภาวะผู้นำในฐานะคนเหล่านี้เนี่ยจะเป็นคนที่นำในการทำงานในกระบวนการกลุ่มดังกล่าวโดยในส่วนของแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำหรือ leadership เนี่ยจะให้ทำสำคัญต่อตัวกระบวนการที่จะแสดงให้เห็นว่าในบรรดาคนที่มารวมตัวกันเนี่ยในระหว่างกระบวนการที่คนมารวมตัวกันเนี่ยมันจะมีผู้นำหรือเปล่าและผู้นำนั้นเนี่ยจะสามารถที่จะนำพากลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยไปบรรลุเป้าหมายได้หรือไม่ทีนี้ในการศึกษาภาวะผู้นำในทางรัฐศาสตร์เนี่ยมันมีปมปัญหาอยู่หลายๆเรื่องนะครับของการศึกษาผู้นำทางการเมือง ปัญหาเนี่ยมันปรากฏอยู่หลายๆเรื่องมากเลยนะครับจะเป็นเรื่องความสำเร็จหรือความล้มเหลวผู้นำที่สำเร็จอะไรคือความสำเร็จทำไมเราถึงเรียกคนนี้ว่าผู้นำเป็นผู้นำที่ล้มเหลวความเป็นผู้นำเนี่ยมันขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะส่วนบุคคลของคนคนเดียวไหมหรือว่ามันเป็นเพราะบริบทแวดล้อมที่เกิดขึ้นในรายล้อมผู้นำและที่สำคัญผู้นำเนี่ยเป็นศาสตร์ที่สามารถฝึกฝนขัดเกลาสร้างความเป็นผู้นำได้หรือมันเป็นศิลปะเฉพาะตัวที่จะไม่สามารถสอนกันได้ก่อนอื่นนะครับเวลาเราจะประเมินสิ่งที่เรียกว่าความสำเร็จหรือความล้มเหลวของผู้นำเนี่ยเราจะดูได้ทั้งหมด4ด้านนะครับด้านแรกที่คนใช้ในการประเมินเลยคือระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งพูดง่ายๆก็คือคุณเป็นผู้นำได้นานไหมนะครับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของพวกผู้นำเนี่ยสะท้อนถึงความสำเร็จของตัวผู้นำได้ด้วยเช่นกันว่าครองตำแหน่งที่มีอยู่อย่างยาวนานหรือเส้นทางในการเติบโตของความเป็นผู้นำจากเป็นผู้นำในตำแหน่งเล็กๆจนไปสู่ตำแหน่งผู้นำที่สูงขึ้นเนี่ยเขามีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งหรือการครองตำแหน่งได้ยาวนานมากน้อยแค่ไหนในการรักษาภาวะอำนาจของเขา 2. การประเมินภาวะผู้นำผ่านการจัดการและผลสัมฤทธิ์ขององค์การหมายถึงยังไงครับหมายถึงว่าผู้นำเนี่ยแน่นอนว่าเขาจะต้องนำคนและอาจจะรวมไปถึงการนำองค์กรด้วยความสามารถในการจัดการของตัวผู้นำภายในองค์กรก็ดีและผลสำเร็จของการทำงานที่ผู้นำคนนี้ทำงานให้กับองค์กรก็ย่อมเป็นสิ่งสำคัญด้วยนะครับดังนั้นแล้วสภาวะที่เรียกว่าภาวะผู้นำเนี่ยจึงย่อมสัมพันธ์กับการจัดการอยู่เสมอนะครับในการประเมินว่าผู้นำคนนี้นำองค์กรได้สำเร็จไหมและสามารถตอบสนองความต้องการขององค์กรได้สำเร็จหรือเปล่าการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคมหรือ social change ก็เป็นเกณฑ์หนึ่งที่ใช้ในการประเมิน

ความสำเร็จหรือความล้มเหลวของตัวผู้นำได้ว่าตัวผู้นำเนี่ยสิ่งที่เขาสร้างหรือการขับเคลื่อนเนี่ยนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงระบบในเชิงภาพใหญ่ของระดับประเทศหรือระดับในระบบกว้างนะครับคนนี้สามารถขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงประเทศได้ไหมขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงประเทศในด้านใดหรืออาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงระดับเล็กที่อาจจะด้อยอาจจะเล็กกว่านะครับแต่ก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันนะครับเช่นการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับชุมชนเราจะพบว่าในการศึกษาภาวะผู้นำเนี่ยเราจะพบว่ามันมีการศึกษาผู้นำอยู่ในระดับบางคนก็เป็นผู้นำในระดับประเทศระดับองค์กรระดับประเทศรวมไปถึงผู้นำในระดับชุมชนท้องถิ่นด้วยซึ่งทั้งสองระดับเหล่านี้เนี่ยก็สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมว่าตัวผู้นำที่ทำงานอยู่ในแต่ละระดับเนี่ยได้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงหรือไม่อันสุดท้ายการประเมินภาวะผู้นำในฐานะที่เป็นชีวประวัติหมายถึงอะไรครับเราจะเราจะประเมินผู้นำเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะรู้ได้ว่าคนนี้จะสำเร็จหรือล้มเหลวได้เนี่ยเราจะต้องดูว่าเขาเนี่ยมีประวัติชีวิตอย่างไรนะครับซึ่งการประเมินในฐานะทางชีวประวัติหรือไบโอกราฟีเนี่ยเราจะดูประวัติตั้งแต่เกิดเอาง่ายคือเกิดจนกว่าเขาจะตายนะครับแต่ถ้าเขายังมีชีวิตอยู่ก็ยังไม่ถึงต้องยังไม่ถึงว่าจะต้องดูถึงตายนะครับแต่ว่าการประเมินในฐานะชีวประวัติเราจะต้องเตือนไว้อย่างหนึ่งนะครับว่าชีวประวัติเนี่ยเป็นสิ่งที่คนเขียนขึ้นอาจจะเป็นคนอื่นเขียนหรือตัวผู้นำเองเป็นคนเขียนหรืออาจจะเรียกว่าอัตตาชีวประวัติถ้าเป็นผู้นำประวัติที่ผู้นำคนนี้เขียนขึ้นเองชีวประวัติดังกล่าวอาจจะสะท้อนถึงอคตินะครับที่เกิดจากตัวผู้นำหรืออคติที่เกิดจากนักสังเกตการหรือนักประวัติศาสตร์ที่เขียนชีวประวัติได้ว่าการเขียนชีวประวัติเนี่ยอาจจะทำให้ผู้นำคนนี้ดูดีก็ได้หรือดูไม่ดีก็ได้เช่นกันดังนั้นการประเมินความสำเร็จหรือความล้มเหลวเนี่ยผ่านชีวประวัติทำได้แต่เราต้องระวัดระวังเรื่องอคติดังกล่าวด้วยอีกด้านหนึ่งนะครับในปมปัญหาของผู้นำอันหนึ่งที่สำคัญก็คือคุณลักษณะส่วนบุคคลและบริเวณแวดล้อมของการสร้างผู้นำเราจะพบว่าถ้าเราอาศัยกรอบการวิเคราะห์ทางการเมืองที่เรียกว่าแนวคิดผู้กระทำหรือโครงสร้างภาษาอังกฤษเรียกว่า agency structure เนี่ยเราจะพบว่าถ้าเราแบ่งกรอบความคิดออกเป็น2ด้านเนี่ยที่มีอิทธิพลต่อการศึกษาผู้นำสามารถแบ่งได้เป็นอย่างนี้ครับด้านแรกคือฝ่ายที่เชื่อว่าในแนวคิดผู้กระทำหรือเอเจนซี่ฝ่ายนี้เชื่อว่าลักษณะผู้นำเนี่ยมันเกิดขึ้นและสามารถทำความเข้าใจได้ผ่านตัวการกระทำของมนุษย์เองหรือต่อตัวบุคคลเองหรือตัวแอคเตอร์หรือทำความเข้าใจผ่านคุณลักษณะหรือคาแรคเตอร์ของส่วนบุคคลพูดง่ายๆก็คือแนวคิดด้านเอเจนซี่เชื่อว่าภาวะผู้นำถูกกำหนดด้วยตัวเราเองโดยตัวมนุษย์เองเราต้องการเป็นอย่างไรผู้นำเป็นยังไงขึ้นอยู่กับตัวเราเองนะครับอันนี้จะแตกต่างจากอีกแนวคิดหนึ่งแนวคิดด้านสตรัคเจอร์หรือฝ่ายที่เชื่อในแนวคิดด้านโครงสร้างแนวคิดนี้เชื่อว่าภาวะผู้นำเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะตัวเองหรอกมันเกิดขึ้นจากบริบทแวดล้อมต่างๆที่อยู่รายรอบผู้นำและจะเป็นตัวกำหนดภาวะผู้นำของคนคนนั้นดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าภาวะผู้นำของมนุษย์ตามแนวคิดสตรัคเจอร์หรือด้านโครงสร้างเนี่ยเชื่อว่าภาวะผู้นำของมนุษย์ถูกกำหนดโดยวัตถุทางกายภาพและสภาพความเป็นจริงในสังคมที่รายล้อมตัวผู้นำเหล่านั้นอันสุดท้ายนะครับปมปัญหาของการศึกษาเรื่องภาวะผู้นำเนี่ยเราต้องศึกษาให้ได้ว่าแนวคิดผู้นำเนี่ยหรือการศึกสร้างความเป็นผู้ภาวะผู้นำเนี่ยมันเป็นการฝึกฝนได้หรือเป็นศิลปะเฉพาะตัวถ้าเรามองว่าภาวะผู้นำเป็นสิ่งที่สามารถฝึกฝนกันได้สามารถสอนกันได้นะครับเขาจะถือว่าเป็นแนวคิดภาวะผู้นำเป็นอาชีพหรือ professions ที่มองว่าภาวะผู้นำเป็นศาสตร์และเป็นวิชาหนึ่งที่สามารถฝึกอบรมฝึกฝนขัดเกลาได้นะครับต่อมานะครับในการศึกษาภาวะผู้นำเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องมีตัวแบบและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการศึกษาว่าภาวะผู้นำนี้เนี่ยเรามีวิธีการศึกษาอย่างไรมีตัวแบบอะไรที่บ้างที่ใช้ในการศึกษาเราแบ่งตัวแบบและคุณลักษณะออกเป็น3ลักษณะใหญ่ๆนะครับเราขอเริ่มที่อันแรกเป็นตัวแบบที่ได้รับอิทธิพลจากกรอบการศึกษาทางจิตวิทยานะครับกรอบการศึกษาทางจิตวิทยาเนี่ยมีความเชื่อว่าผู้นำเนี่ยมันเป็นสมรรถนะนะครับหรือ leadership competency มองว่าคนทุกคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยมันมีคุณสมบัติในทางจิตวิทยาบางอย่างในการเป็นผู้นำแฝงอยู่นะครับแต่ละคนอาจจะแต่ว่าแต่ละคนอาจจะมีไม่เท่ากันแต่การที่แต่ละคนมีไม่เท่ากันเนี่ยมันก็ย่อมไม่เห็นว่าคนแต่ละคนเนี่ยมีผู้ความเป็นผู้นำมากน้อยได้แตกต่างกันไปนะครับทำให้บางคนเห็นว่ามีความเป็นคุณสมบัติในการเป็นผู้นำที่ติดตัวแต่กำเนิดมากกว่าคนอื่นนะครับซึ่งแนวคิดนี้เนี่ยย่อมแตกต่างจากแนวคิดโบราณที่เชื่อว่าผู้นำนั้นเนี่ย

เป็นสิ่งที่ถูกถ่ายทอดผ่านการสืบสายเลือดหรืออาจจะมาต่างจากการเป็นอานัตของพระผู้เป็นเจ้าแนวคิดการศึกษาในเชิงสมรรถนะดังกล่าวที่รับอิทธิพลจากกรอบความคิดเชิงจิตวิทยาเนี่ยนำมาสู่การศึกษาที่เรียกว่าการศึกษาสมรรถนะผู้นำผ่านอุปนิสัยของผู้นำหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าเทรดในที่นี้มองว่าบุคคลที่เกิดมาเนี่ยจะมีอุปนิสัยบางอย่างและอุปนิสัยเหล่านั้นนะครับที่จะทำให้ตัวผู้นำเนี่ยจะสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับตนเองได้ถ้าผู้นำมีถ้าคนคนนั้นมีอุปนิสัยแบบนี้เขาก็จะได้เป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่นะครับในความคิดของ PG Nordhaus นะครับเสนอว่ามีเทรดหรืออุปนิสัยที่สอดคล้องกับการเป็นภาวะผู้นำอยู่5ด้านนะครับด้านแรกคือความฉลาดนะครับหรือความชันฉลาดภาษาอังกฤษว่า intelligence แน่นอนนะครับเป็นผู้นำก็นะครับหมายถึงยังไงครับหมายความว่าตัวผู้นำเนี่ยอยู่คนเดียวไม่ได้ไงเพราะเขาต้องนำคนหลายคนดังนั้นทักษะในการเข้าหาสังคมทั้งคนที่มีสถานะสูงกว่าสถานะเท่ากันหรือสถานะต่ำกว่าย่อมมีความสำคัญมากในการรักษาภาวะผู้นำของเขาแบบที่สองนะครับตัวแบบการพัฒนาภาวะผู้นำที่ให้ความสำคัญกับบริบทอำนาจและยุทธศาสตร์ตัวแบบนี้ได้รับอิทธิพลจากกรอบการศึกษาทางสังคมวิทยาหรือ sociological driven approach นะครับดังนั้นแล้วซึ่งกรอบนี้เนี่ยมีอิทธิพลอย่างมากในการศึกษาทางด้านผู้นำนะครับเพราะนำไปสู่การศึกษาภาวะผู้นำแบ่งออกเป็น3ด้านย่อยๆก็คือศึกษาในเชิงบริบทหรือ context ศึกษาในเชิงอำนาจหรือ power และศึกษาในเชิงยุทธศาสตร์หรือ strategyกรอบความคิดทางสังคมวิทยาเนี่ยมองว่าภาวะผู้นำมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะตัวตนตัวคนเดียวไงครับมันไม่ได้เป็นเฉพาะผลทางจิตวิทยาที่มีต่อคนเดียวนะครับแต่การเป็นภาวะผู้นำเนี่ยมันสัมพันธ์กับกระบวนการที่รายล้อมและมีอิทธิพลต่อตัวผู้นำนะครับการศึกษาผู้นำในฐานะปัจเจกเดียวๆแบบในเชิงจิตวิทยาอาจจะไม่เพียงพอเพราะตัวผู้นำนั้นเนี่ยได้รับอิทธิพลจากบริบทอำนาจและยุทธศาสตร์ต่างๆที่รายล้อมตัวผู้นำได้ด้วยนะครับเพราะแน่นอนนะครับผู้นำไม่ได้เกิดคนเดียวบนโลกนะครับผู้นำอยู่ด้านแรกนะครับภาวะผู้นำตามบริบทหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า leadership context แบ่งออกเป็น2ด้านย่อยนะครับด้านแรกคือการพิจารณาจากภาวะผู้นำแฝงหรือ implicit leadershipแนวคิดนี้เนี่ยอาศัยแนวคิดที่เรียกว่าโครงสร้างหรือ schema ทางปัญญาจำให้ดีนะครับโครงสร้างหรือสกีมาทางปัญญาหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า cognitive schema แนวคิดนี้เสนอว่าบุคคลเนี่ยจะสามารถพัฒนาภาวะผู้นำได้ตลอดเวลานะครับแต่ได้ว่าตนมีผู้นำในลักษณะอย่างไรแบบใดนะครับตนจะเป็นผู้นำแบบใดซึ่งการประเมินสกีมาทางปัญญานี้เนี่ยเราสามารถพัฒนาได้โดยอาศัยวิธีนี้นะครับในการประเมินองค์ประกอบภาวะผู้นำตามแนวคิดสกีมาทางปัญญาเนี่ยเราจะรู้ได้ว่าผู้นำคนนี้เป็นผู้นำแบบใดไม่ใช่ว่าเราประเมินคนเองคนเดียวไงมันจะต้องประเมินโดยสังคมและบริบทภายนอกรอบๆที่ล้อมรอบด้วยเช่นการประเมินตนเองคนส่วนหนึ่งการประเมินโดยผู้บังคับบัญชาการประเมินโดยลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชาและประเมินโดยผู้สังเกตการจากภายนอกซึ่งสามารถสรุปออกมาเป็นองค์ประกอบของตัวภาวะผู้นำได้ว่าผู้นำคนนี้จะมีลักษณะหรือองค์ประกอบแบบใดอันนี้ก็เป็นแนวคิดที่สะท้อนให้เห็นว่าตัวสกีมาทางปัญญาที่ประกอบความเป็นผู้นำเนี่ยเวลาประเมินเราประเมินคนเดียวไม่ได้คนอื่นต้องประเมินด้วยต่อมานะครับข้อ2นอกจากการศึกษาภาวะผู้นำตามบริบทแล้วยังมีอีกด้านหนึ่งการพิจารณาจากอัตลักษณ์ทางสังคมหมายถึงยังไงครับคือเป็นการศึกษาสังกัดกลุ่มทางสังคมอยู่หลายแบบนะครับจะเป็นกลุ่มทางกีฬาทางศาสนาเชื้อชาติเพศชาติพันธุ์นะครับหรือแม้กระทั่งรสนิยมชมชอบต่างๆนะครับซึ่งการเป็นส่วนหนึ่งทางสังคมของตัวผู้นำเนี่ยทำให้สะท้อนให้เห็นว่าอัตลักษณ์ทางสังคมเนี่ยมีอิทธิพลต่อตัวทัศนคติและพฤติกรรมของและคนนอกกลุ่มนี้อย่างไรด้วยผู้นำที่แน่นอนนะครับผู้นำเนี่ยแต่ละคนเนี่ยย่อมประกอบด้วยอัตลักษณ์ทางสังคมที่หลากหลายนะครับผู้นำคนนี้อาจจะเป็นเพศชายก็เป็นกลุ่มทักเป็นกลุ่มคนในและมีสถานะได้เปรียบและมีอิทธิพลมากกว่าคนอื่นหรือเปล่านะครับคือเรียกง่ายคือเป็นสมาชิกก็จริงแต่คุณต้องเป็นคนในและเป็นคนสำคัญของกลุ่มนั้นสังคมหรือไม่นะครับมนุษย์จะมีต้นฉบับหรือสคริปต์ที่กำหนดตัวพฤติกรรมของผู้นำในการตัดสินใจและการจัดประเภทต่อคนและกลุ่มต่างๆได้ว่าควรจะปฏิบัติตนอย่างไรนะครับภายใต้กลุ่มทางสังคมที่แตกต่างกัน ต่อมานะครับภาวะผู้นำกับอำนาจนะครับหรือ leadership and power หมายถึงยังไงครับหมายความว่าตัวผู้นำอำนาจเหนือและจะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งก็คือผู้ที่อยู่ใต้ปกครองเนี่ยสามารถทำบางสิ่งบางอย่างที่เขาต้องการได้แม้คนเหล่านั้นจะเต็มใจหรือไม่ก็ตาม

นะครับธรรมชาติของการใช้อำนาจมีอยู่3แบบนะครับคือแบบแรกก็คือการใช้อิทธิพลนะครับแบบที่2คือการชักชวนแบบที่3คือการใช้อำนาจตามอำนาจหน้าที่กรอบการศึกษาภาวะผู้นำที่ในสะท้อนกับการใช้อำนาจนั้นเนี่ยมันอันนึงที่สำคัญคือภาวะผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงหรือ transformational leadership ที่รู้ตัววิสัยทัศน์ดังกล่าวได้รวมไปถึงสามารถกำหนดยุทธศาสตร์และบริหารจัดการภายในที่บริหารจัดการภายในในเชิงการจัดการเพื่อบรรลุตามยุทธศาสตร์เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้อย่างประสบความสำเร็จนะครับดังนั้นภาวะผู้นำเนี่ยในเชิงยุทธศาสตร์เนี่ยจะแบ่งแยกและแตกต่างจากภาวะผู้นำที่เน้นการบริหารจัดการงานในเชิงงานประจำวันข้อต่อมานะครับการพัฒนาในตัวแบบที่3ก็คือการพัฒนาภาวะผู้นำที่ให้ความสำคัญกับจริยธรรมและปัญญาอันนี้แนวคิดนี้จะให้ความสำคัญกับความแตกต่างกันระหว่างภาวะผู้นำที่แท้จริงกับผู้นำที่ดำรงตำแหน่งถ้าผู้นำที่ดำรงตำแหน่งก็คือว่าคนนี้มีตำแหน่งแห่งที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอย่างไรทุกคนนั้นก็จะเป็นผู้นำแต่ภาวะผู้นำที่แท้จริงเนี่ยแม้เขาจะไม่ได้มีตำแหน่งแห่งที่ใหญ่โตนะครับแต่เขามีภาวะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า wise leadershipแนวคิดนี้จะมองว่าผู้นำที่ดีนั้นเนี่ยจะต้องมีปัญญาในเชิงปฏิบัติออกเป็น6ด้านนะครับด้านแรกคือการตัดสินใจเพื่อสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคมด้านที่2เป็นผู้นำที่รับรู้เข้าใจถึงสาระสำคัญของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับอันที่3ผู้นำเนี่ยจะต้องมีความสามารถในการแบ่งปันแลกเปลี่ยนนะครับความคิดเห็นซึ่งกันและกันของคนกลุ่มต่างๆได้นะครับอันที่4ผู้นำจะต้องมีความสามารถในการสื่อสารสาระสำคัญของจะต้องมีอำนาจในการบริหารจัดการและนำพาองค์กรต่างๆนะครับอันสุดท้ายผู้นำจะต้องมีความสามารถในการกระตุ้นให้ผู้อื่นนะครับที่เป็นคนรุ่นหลังเนี่ยสามารถกลายเป็นผู้นำที่มีปัญญาเชิงปฏิบัติได้ด้วยเช่นกันก็คือปลูกฝังและสร้างความเป็นภาวะผู้นำให้กับคนรุ่นหลังต่อไปได้อันสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นด้านกลับกันก็คือเมื่อกี้เป็นด้านบวกคราวนี้เป็นด้านลบแหละนะครับก็คือภาวะผู้นำที่เป็นพิษอันนี้เป็นการศึกษาหรือภาษาอังกฤษว่าท็อกซิกหรือมีพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งเราเรียกผู้นำเหล่านี้ว่าเป็นผู้นำที่เป็นทิฏหมายถึงกระบวนการที่ผู้นำซึ่งมีพฤติกรรมทำลายล้างหรือมีคุณลักษณะส่วนบุคคลที่ไม่ปกติที่ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงและสร้างภัยคุกคามต่อตัวผู้ตามหรือตัวองค์กรด้วยเพราะเราต้องยอมรับนะครับว่าเราคาดหวังผู้นำที่ดีแต่เราหลายครั้งเราก็เจอผู้นำที่ไม่ดีด้วยเหมือนกันนะครับเคที่เพลเทียนะครับได้เสนอว่ามีพฤติกรรมและวาทศิลป์ของผู้นำที่เป็นพิษเนี่ยไว้ทั้งหมด8ด้านการทำลายการเห็นคุณค่าตนเองของผู้ตามการขาดความซื่อตรงการพรุสวาทหรือการบูลลี่ทำนะครับก็คือมีอคติเข้าข้างการคุกความความปลอดภัยนะครับก็คือทำให้ตัวผู้นำเนี่ยกลายเป็นภัยคุกคามและตัวผู้ตามรู้สึกไม่ปลอดภัยที่จะอยู่และใช้ชีวิตได้และอันสุดท้ายคือการละเลยเพิกเฉยในการทำงานอันนี้เป็นพฤติกรรม8ด้านของการมีพฤติกรรมและวาทศิลป์ที่เป็นพิษใช้ในการศึกษาภาวะผู้นำของอาจารย์ป่วยอึ๋งภากรนะครับอาจารย์ป่วยอึ๋งภากรเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งนะครับในทางการเมืองและในทางระบบราชการของเรานะครับซึ่งในการศึกษาภาวะผู้นำเนี่ยขั้นแรกสุดก่อนที่เราจะใช้ตัวแบบเนี่ยเราจะต้องเข้าใจชีวประวัติของอาจารย์ป่วยก่อนซึ่งการศึกษาทางชีวประวัติเนี่ยเราต้องศึกษาผ่านประสบการณ์ชีวิตนะครับซึ่งเป็นอาการในการวิเคราะห์รวมไปถึงการสร้างแรงบันดาลใจต่างๆด้วยนะครับการศึกษาชีวประวัติเนี่ยถือว่าเริ่มต้นในการศึกษาภาวะผู้นำนะครับก่อนที่เราจะเอาตัวแบบใดมาวิเคราะห์เราจะต้องรู้ให้ได้ก่อนว่าประวัติของเขาเป็นอย่างไรตัวแบบที่มีความสำคัญกับการศึกษาชีวประวัติและพฤติกรรมผู้นำเนี่ยเราสามารถอาศัยประวัติเหล่ากล่าวเนี่ยเพื่อมาประเมินได้ว่าตัวผู้นำนั้นเนี่ยมีลักษณะเฉพาะที่สังเกตเห็นได้ผ่านชีวประวัติของเขาหรือเปล่าว่าพอเราอ่านชีวประวัติเขาเนี่ยมันเห็นลักษณะหรือจุดเด่นของเขาอย่างไรนะครับจะเป็นความเชื่อและค่านิยมของเขาก็ดีสมรรถนะและทักษะในการทำงานของเขาก็ดีความสนใจในเชิงวัตถุของเขาก็ดีรวมถึงมุมมองต่อตัวผู้นำจากคนอื่นว่าคนอื่นมีมุมมองต่อตัวผู้นำคนนี้อย่างไรนะครับซึ่งประเด็นต่างๆและลักษณะเด่นดังนี้เนี่ยจะถูกนำมาใช้นะครับสำรวจและนำผลที่ได้เนี่ยนำไปใช้ไปการวิเคราะห์ตามตัวแบบนะครับซึ่งอาจารย์ป่วยเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้นำที่มีความสำคัญมากในระบบราชการและในการกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจนะครับซึ่งตามประวัตินี้เนี่ยเราจะพบว่าประวัติตั้งแต่เกิดของท่านจนถึงตายเนี่ยมีการประวัติการทำงานที่อยู่และยาวนานมากนะครับเกิดครอบครัวคนจีนจบธรรมศาสตร์ไปต่อสู้เป็นสมาชิกเสรีไทยไปรับราชการเป็นผู้ว่าการแบงก์ชาติเป็นอธิการธรรมศาสตร์แล้วก็ต้องถูกลี้ภัยทางการเมืองหลังเหตุการณ์6ตุลาไปนะครับจากภาวะผู้นำของเขาเนี่ยอาจารย์ป่วยเนี่ยมีลักษณะของความเป็นภาวะผู้นำอย่างไรนะครับเร
ราจะพบว่าอาจารย์ป่วยเนี่ยถ้าเรานำตัวแบบการวิเคราะห์ประวัติชีวิตของอาจารย์ป่วยมาใช้ในการวิเคราะห์ตามตัวแบบที่เราเรียนไปก่อนหน้านี้ผลที่ได้ก็จะเป็นประเด็นที่

น่าสนใจนะครับหลายท่านอาจจะวิเคราะห์แตกต่างจากผมแต่สำหรับในมุมของผมอาจจะวิเคราะห์ได้อย่างนี้ครับถ้าวิเคราะห์ตามตัวแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นำเนี่ยอาจารย์ป่วยมีความเป็นผู้นำเนี่ยสะท้อนกันทั้งหมดทั้ง5ด้านครบทุกด้านนะครับมีความชาญฉลาดท่านเรียนเก่งนะครับไปเรียนต่อเมืองดอนได้มีความมั่นใจในทางการงานมีการมุ่งมั่นในการทำราชการของท่านท่านมีชื่อเสียงในความเรียนคนซื่อตรงและซื่อสัตย์ไม่ทุจริตคดโกงและมีความสามารถในการเข้าสังคมด้วยนะครับถ้าเราไปดูประวัติอาจารย์ป่วยเนี่ยท่านคนรักเยอะมากลูกศิษย์เยอะมากนะครับและที่สำคัญท่านดื่มเก่งด้วยอันต่อมาท่านพิจารณาในฐานะอัตลักษณ์ทางสังคมเนี่ยในฐานะที่เป็นตามแนวคิดตัวแบบภาวะผู้นำที่ให้บริบททางให้ความสำคัญกับบริบทอำนาจยุทธศาสตร์ผ่านอัตลักษณ์ทางสังคมจะพบว่าการเกิดในครอบครัวคนจีนมีอิทธิพลต่อตัวความเป็นผู้นำของอาจารย์ป่วยมากนะครับเพราะเครือข่ายคนจีนของท่านและครอบครัวคนจีนของท่านสะท้อนถึงวิธีคิดของท่านด้วยอันสุดท้ายถ้าพิจารณาตามลักษณะตามตัวแบบทางจริยธรรมและทางปัญญาหรือ wise leadershipดำแนวคิดผู้นำที่ทันฉลาดนี้เนี่ยจะพบว่าอาจารย์ป่วยมีจุดเด่น3ด้านนะครับ1ก็คือเป็นผู้นำที่สร้างตัดสินใจในสิ่งที่ดีงามได้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมเป็นผู้นำที่มีการสื่อสารเก่งนะครับมีสามารถสื่อสารถึงสาระสำคัญสิ่งต่างๆได้ท่านเป็นคนที่สามารถพูดจูงใจให้กับคนมีอำนาจและมีวาทศิลป์ทั้งในการเขียนและการแต่งกลอนและสุดท้ายผู้นำเนี่ยที่กระตุ้นให้เกิดผู้อื่นที่มีปัญญาเชิงปฏิบัติได้ก็คืออาจารย์ป่วยสร้างคนนะครับมีลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์ป่วยทั้งที่ธรรมศาสตร์และที่ธนาคารแห่งประเทศไทยที่อาจารย์ป่วยเคยทำงานอยู่นะครับซึ่งสะท้อนถึงจุดเด่นของการเป็นภาวะผู้นำของตัวอาจารย์ป่วยนั่นเองครับจากที่เราศึกษาตัวแบบภาวะผู้นำในทั้ง3ด้านและกรณีศึกษาของอาจารย์ป่วยอึ้งภากรที่ผมได้อธิบายไปเมื่อกี้นี้เนี่ยครับเราผมต้องพูดไว้อย่างหนึ่งนะครับว่าตัวแบบที่ผมนำมาใช้และผลการวิเคราะห์ที่ผมนำเสนอเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งเพียงเท่านั้นนะครับมันเป็นความคิดส่วนหนึ่งของผมซึ่งแต่ละท่านนักศึกษาที่จะเรียนจบไปในฐานะที่จะเป็นนักศึกษาของคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยท่านสามารถนำตัวแบบนั้นเนี่ยไปใช้วิเคราะห์และอาจจะให้แง่มุมที่อาจจะแตกต่างจากผมก็ได้นะครับอย่างไรก็ดีเราคาดหวังว่านักศึกษาที่เรียนจบออกไปเนี่ยจะสามารถพัฒนาความเป็นผู้นำของตนได้ทั้งการพัฒนาความเป็นผู้นำของตนเองและการเข้าใจความเป็นผู้นำของคนอื่นนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเราคาดหวังว่านักศึกษาจะสามารถที่จะเสริมสร้างความเป็นผู้นำของตนเองได้ในฐานะที่เป็นนักรัฐศาสตร์ที่เรียนจบไปในอนาคตครับ

ตอนที่1แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพนะคะคุณภาพหมายถึงอะไรคุณภาพหมายถึงการที่สินค้าหรือบริการเป็นไปตามความต้องการของลูกค้าตามที่ทรัพยากรของผู้ผลิตสามารถที่จะสร้างผลผลิตได้เช่นต้นทุนเครื่องจักรทักษะของพนักงานนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาเราจะพูดถึงคุณภาพคุณภาพจะเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนของการออกแบบนะคะว่าเราสามารถที่จะออกแบบได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและสามารถที่จะเอาไปผลิตหรือสร้างจริงได้นะคะพอเราออกแบบเรียบร้อยแล้วสิ่งถัดมาที่เราจะต้องดูก็คือในเรื่องของการนำเข้าวัตถุดิบว่าวัตถุดิบที่เรานำมาใช้นั้นมีคุณภาพมากน้อยเพียงใดนะคะต่อจากนั้นเราก็มาเช็คที่กระบวนการการผลิตว่าสามารถที่จะผลิตสินค้าให้ปราศจากดีเฟกต์ได้หรือไม่นะคะเมื่อเราผลิตสินค้าเรียบร้อยแล้วสินค้านั้นก็จะถูกส่งตรงไปยังมือของผู้บริโภคผู้บริโภคสามารถที่ความต้องการของลูกค้าซึ่งความต้องการของลูกค้าก็จะเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอเพราะฉะนั้นจึงต้องมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วดังนั้นนะคะถ้าเราสามารถทำได้อย่างนั้นแล้วบริษัทเราก็จะกลายเป็นผู้นำในที่สุดค่ะคราวนี้เวลาเราพูดถึงคุณภาพนะคะคุณภาพอ่ะก็จะมีหลายมุมมองเพราะเราก็สามารถที่จะสรุปได้ทั้งหมด8มุมมองด้วยกันมุมมองแรกนะคะเป็นเรื่องของประสิทธิภาพการทำงานค่ะประสิทธิภาพการทำงานดูจากอะไรนะคะสมมุติว่าเราไปซื้อมือถือ1เครื่องเราจะดูว่าสินค้าเนี้ยมันมีมุมมองของคุณภาพในเรื่องของประสิทธิภาพการทำงานเราก็จะดูที่ความเร็วของมือถือดูที่ความจุของมือถือนะคะอันนี้เป็นเรื่องของประสิทธิภาพการทำงานต่อไปอีกมุมมองหนึ่งก็คือคุณลักษณะพิเศษคุณลักษณะพิเศษมือถือที่เราจะซื้อมานั้นรุ่นนี้เนี่ยมันมีอะไรที่พิเศษจากรุ่นอื่นจากแบรนด์ยี่ห้ออื่นนะคะยกตัวอย่างเช่นมีกล้องที่ดีกว่ายี่ห้ออื่นนะคะหรือมีรูปลักษณ์ที่ไม่เหมือนคนอื่นสามารถพับเก็บได้อันนี้ก็จะเป็นคุณลักษณะพิเศษค่ะต่อไปเป็นในเรื่องของความน่าเชื่อถือค่ะความน่าเชื่อถือส่วนใหญ่แล้วนะคะเราก็จะพบในเรื่องสินค้าที่เกี่ยวกับเรื่องของยานะคะในเรื่องของวิตามินในเรื่องของอาหารเสริมสิ่งเหล่านี้นะคะมันจะต้องเข้าไปในร่างกายของเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอาศัยความน่าเชื่อถือนะคะอาจจะต้องมีอย.ช่วยนะคะอย.ก็คือมาตรฐานรับประกันคุณภาพในเรื่องของความปลอดภัยของอาหารและยานั่นเองนะคะต่อไปค่ะเป็นมุมมองผลิตสินค้าได้ตรงตามมาตรฐานเราจะเช็คได้อย่างไรนะคะว่าสินค้านั้นผลิตได้ตรงตามมาตรฐานเราสามารถดูได้จากฉลากค่ะนะคะยกตัวอย่างเช่นเราไปซื้อมือถือนะคะเราก็ไปดูฉลากว่ามือถือของเรานั้นน่ะถ้าชาร์จเต็มแล้วนะคะจะต้องพูดได้ยาวนาน12ชั่วโมงเมื่อเราเอาสินค้านั้นมาใช้เอามือถือนั้นมาใช้เราก็พูดได้ยาวนาน12ชั่วโมงอันนี้เนี่ยก็จะเรียกได้ว่าผลิตสินค้าได้ตรงตามมาตรฐานค่ะต่อไปเป็นในเรื่องของความทนทานของสินค้านะคะเรามักจะได้ยินคนรุ่นเก่าๆพูดกันเสมอว่าทีวีสมัยก่อนนั้นทนมากใช้ได้ 20-30 ปีนะคะเพราะฉะนั้นพอพูดถึงเรื่องความทนทานของสินค้านั้นก็มักจะนึกถึงพวกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะคะทีวีตู้เย็นหรือไม่ก็พวกเครื่องซักผ้าเหล่านี้นะคะต่อไปในเรื่องของการให้บริการค่ะการให้บริการเป็นสิ่งที่สำคัญในเรื่องของคุณภาพนะคะมันจะมีสินค้าบางอย่างที่เราจะต้องอาศัยคนมาช่วยในการติดตั้งนะคะถ้าเกิดว่ามีการให้บริการในส่วนนี้ก็จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะคะยกตัวอย่างเช่นพวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะคะหรือไม่ก็เป็นพวกเครื่องทำน้ำร้อนนะคะปั๊มน้ำสิ่งเหล่านี้นะก็อาศัยต้องอาศัยการให้บริการต่อไปค่ะความสวยงามดึงดูดใจความสวยงามดึงดูดใจนั้นนะคะก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าพอเห็นปุ๊บนะคะมันก็จะสะดุดตาสะดุดใจเรานะคะต้องตาต้องใจเราทำให้เรานั้นต้องซื้อเอามาใช้นั่นเองค่ะนะคะอันนี้เป็นความสวยงามดึงดูดใจและสุดท้ายนะคะ
เป็นคุณภาพที่ลูกค้ารับรู้บางครั้งนะคะเรายังไม่ทันได้ซื้อมาใช้นะคะแต่เป็นการบอกต่อนะคะบอกต่อกันมาว่าสินค้าชนิดนี้ดีนะมีคุณภาพนะนะคะอันนี้ก็จะเป็นคุณภาพที่ลูกค้ารับรู้เช่นในเรื่องของคุณภาพของสายการบินนะคะการบินไทยนะคะก็จะมีความมีการบริการที่ดีนะคะทุกคนก็จะมองว่ามันมีคุณภาพในการเรื่องของการให้บริการอันนี้ก็เป็นมุมมองของคุณภาพทั้ง8มุมมองต่อไปค่ะความสำคัญของคุณภาพนะคะก็จะประกอบไปด้วยชื่อเสียงขององค์การความรับผิดชอบต่อสินค้าผลิตภาพในการผลิตแล้วก็ต้นทุนค่ะนะคะสำหรับองค์ประกอบนั้นนะคะคุณภาพจะประกอบไปด้วยคุณภาพของการออกแบบอย่างที่อาจารย์บอกตั้งแต่เริ่มต้นว่าการออกแบบนั้นจะต้องสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและจะต้องออกแบบแล้วสามารถที่จะเอาไปผลิตใช้จริงได้นะคะหลังจากนั้นแล้วพอผลิตใช้จริงได้นะคะมันก็จะไปสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้ในที่สุดนะคะแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะคะมันจะต้องง่ายต่อการใช้งานตราบใดที่สินค้าของเรามีความยากในการใช้งานลูกค้าเนี่ยก็จะไม่ซื้อสินค้าตัวนั้นนะคะและสุดท้ายจริงๆขององค์ประกอบของคุณภาพก็คือจะต้องมีบริการหลังการขายค่ะนะคะคราวนี้สิ่งหนึ่งนะคะที่จะส่งผลให้ส่งผลจากคุณภาพนะคะก็คือผลิตภาพผลิตภาพกับปัจจัยนำเข้านะคะซึ่งเจ้าผลผลิตนั้นก็คือจำนวนสินค้าหรือบริการส่วนปัจจัยเข้านั้นก็จะเป็นปัจจัยการผลิตไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบแรงงานเวลาหรือเงินค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างโจทย์นะคะก็คือถ้าหน่วยที่ผลิตได้100หน่วยชั่วโมงแรงงานที่ใช้ไป25ชั่วโมงผลิตภาพก็จะหาได้จากการเอา100ตั้งหารด้วย25จะได้ผลิตภาพออกมาที่4หน่วยต่อชั่วโมงแรงงานค่ะนะคะเพราะฉะนั้นการเพิ่มผลิตภาพนั้นจะขึ้นอยู่กับ4ปัจจัยได้แก่แรงงานนะคะซึ่งเราก็จะต้องมีการพัฒนาแรงงานเงินทุนก็จะต้องมีการลงทุนในเครื่องจักรการจัดการก็จะต้องมีการจัดการนำทรัพยากรไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็ในเรื่องของคุณภาพซึ่งมันก็จะช่วยลดปัจจัยนำเข้าอันเนื่องมาจากการแก้ไขซ่อมแซมทำซ้ำทำลายได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มผลิตภาพเพราะฉะนั้นนะคะเวลาเราปรับปรุงคุณภาพไปแล้วนะนะคะมันจะช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนแล้วก็ช่วยทำให้เวลาการทำงานนั้นดีขึ้นเพราะฉะนั้นผลิตภาพก็จะเพิ่มขึ้นและเมื่อผลิตภาพเพิ่มขึ้นนะคะมันก็จะเป็นการเพิ่มยอดขายแล้วก็ลดต้นทุนก็จะทำให้กำไรนั้นเพิ่มขึ้นได้นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเป็นเรื่องของต้นทุนคุณภาพต้นทุนคุณภาพก็จะซึ่งต้นทุนคุณภาพนั้นเพื่อให้บรรลุคุณภาพที่ดีก็จะประกอบไปด้วยต้นทุนด้านป้องกันคุณภาพกับต้นทุนด้านการประเมินคุณภาพส่วนต้นทุนจากการด้อยคุณภาพนั้นก็จะประกอบไปด้วยต้นทุนจากข้อผิดพลาดภายในและต้นทุนจากข้อผิดพลาดที่2การจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์การหรือที่เรียกว่า TQM Total Quality Management นะคะก่อนที่เราจะไปถึง TQM นั้นเรามาดูกันที่กระบวนการจัดการคุณภาพกันค่ะกระบวนการจัดการคุณภาพนั้นหรือที่รู้จักกันดีในชื่อของไตรศาสตร์ของจุฬานะคะจะประกอบไปด้วย3ขั้นตอนค่ะขั้นตอนแรกก็คือการวางแผนคุณภาพขั้นตอนที่2ก็คือการควบคุมคุณภาพและขั้นตอนที่3ก็คือการปรับปรุงหรือการพัฒนาด้านคุณภาพนั่นเองเรามาดูขั้นตอนแรกกันเลยนะคะขั้นตอนแรกก็คือการวางแผนคุณภาพการวางแผนคุณภาพนั้นนะคะเราจะดูที่ช่องว่างคุณภาพค่ะซึ่งช่องว่างคุณภาพตัวแรกที่เราจะต้องรู้กันก็คือช่องว่างความเข้าใจค่ะคำว่าช่องว่างความเข้าใจก็คือการที่เราจะต้องเข้าใจว่าลูกค้าของเราอยู่ที่ไหนลูกค้าของเราคือใครนะคะและลูกค้าของเราต้องการอะไรอันนี้เป็นการที่จะช่วยในการปิดช่องว่างของความเข้าใจนั้นๆนะคะต่อไปค่ะเมื่อเราปิดช่องว่างของความเข้าใจได้แล้วนะคะเราไปดูช่องว่างการออกแบบต่อนะคะช่องว่างการออกแบบก็คือเราสามารถที่จะออกแบบได้เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือเปล่านะคะสินค้าที่เราจะออกแบบนั้นนะคะ

ามารถที่จะผลิตจริงได้หรือเปล่านะคะอันนี้เป็นช่องว่างของการออกแบบค่ะเราจะต้องหาวิธีในการปิดช่องว่างของการออกแบบให้ได้เมื่อเราปิดช่องว่างของการออกแบบแล้วช่องว่างตัวถัดไปที่เราจะดูก็คือช่องว่างของกระบวนการค่ะนะคะกระบวนการนั้นนะคะจะต้องผลิตตามที่นักออกแบบได้ออกแบบสินค้านั้นมานะคะแล้วการออกแบบและการผลิตเนี้ยมันก็จะสามารถที่จะผลิตแล้วลูกค้าสามารถนำไปใช้งานจริงได้อันนี้เป็นช่องว่างกระบวนการที่จะต้องปิดให้ได้เช่นกันนะคะเมื่อเราปิดช่องว่างกระบวนการแล้วนะคะเราได้สินค้าและบริการที่สมบูรณ์สินค้านี้นะคะจะถูกส่งตรงไปยังลูกค้าลูกค้านะคะก็ควรที่จะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพนะคะดังนั้นระหว่างกระบวนการการดำเนินการนี้นะคะจะต้องไม่เกิดข้อบกพร่องไม่เกิดข้อผิดพลาดใดๆนะคะในระหว่างของการดำเนินการการขนส่งสินค้านะเพราะฉะนั้นถ้าเราปิดช่องว่างทั้ง4ช่องว่างนี้ได้นะคะมันก็จะเป็นการปิดช่องว่างการรับรู้ว่าสินค้าของเราไม่มีคุณภาพลูกค้าทุกคนจะรับทราบได้ว่าสินค้าของเรามีคุณภาพซึ่งมันก็จะเป็นไปตามความคาดหวังของลูกค้านั่นเองค่ะนะคะต่อไปค่ะเมื่อเราดูเรื่องของการวางแผนคุณภาพแล้วนะคะเรามาดูในเรื่องของการควบคุมคุณภาพนะคะการควบคุมคุณภาพมันก็จะเริ่มต้นที่การตรวจสอบนะคะการตรวจสอบคืออะไรการตรวจสอบก็คือการที่เรานะคะจะต้องประเมินสินค้าของเรานะคะว่ามันเป็นไปตามมาตรฐานหรือเป็นไปตามข้อกำหนดที่เราวางไว้หรือเปล่าซึ่งการตรวจสอบนั้นนะมันมีความสำคัญถึงแม้ว่าเราจะมีกระบวนการการออกแบบใดๆที่ดีก็แล้วแต่นะคะแต่มันก็สามารถที่จะผิดพลาดได้นะคะเพราะฉะนั้นการตรวจสอบเนี่ยจะทำให้เราเห็นข้อบกพร่องผิดพลาดนั้นๆแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขได้ทันการตรวจสอบก็จะมีทั้งการตรวจสอบก่อนที่เราจะผลิตแล้วก็หลังที่เราผลิตนะคะก่อนการผลิตก็คือเราจะดูที่ตัววัตถุดิบว่าวัตถุดิบที่เข้ามานั้นมันมีคุณภาพหรือเปล่านะคะส่วนหลังของหลังของการที่เราผลิตแล้วนั่นนะก็คือการที่เราจะดูสินค้าและบริการของเราว่ามันมีความน่าเชื่อถือหรือเปล่านะคะโดยทั่วไปแล้วเวลาสินค้าที่ผลิตออกมาก็จะมีการทดสอบที่เขาเรียกว่า reliability test ซึ่งเจ้าการทดสอบ reliability test เนี่ยเพื่อให้ลูกค้านั้นเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้านะคะอย่างมือถือนะคะโดยทั่วไปมือถือมันก็มีโอกาสตกถูกต้องไหมคะนะคะการตกเนี้ยทางโรงงานนะคะผู้ผลิตเนี่ยก็ได้ทดสอบมาแล้วว่าตกอย่างไรก็ไม่แตกเพราะอะไรคะเพราะเขามีการทดสอบ reliability test ที่เรียกว่า drop test นะคะก็คือเอาโทรศัพท์นั้นมาปล่อยตกอย่างอิสระนะคะ6ด้านนะคะ3รอบเพื่อที่จะดูว่ามือถือนั้นนะมันมีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้เป็นการตรวจสอบพอผ่านการตรวจสอบแล้วนะคะก็จะมาดูที่การควบคุมกระบวนการนะคะการควบคุมกระบวนการเราก็จะเอาสถิติมาช่วยนะคะก็เป็นการนำเอาหลักการทางสถิติที่ชื่อว่า statistic process control เข้ามาช่วยเพื่อที่จะทำให้ระหว่างการผลิตนั้นสามารถที่จะแก้ไขให้ได้ถูกต้องนะคะต่อจากนั้นแล้วเมื่อเราสามารถที่จะแก้ไขกระบวนการให้สามารถผลิตได้อย่างถูกต้องเราก็จะต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะสร้างคุณภาพให้อยู่ภายในกระบวนการต่อไปค่ะนะคะต่อไปค่ะขั้นตอนสุดท้ายของไตรศาสตร์ของจุฬาก็คือการปรับปรุงหรือการพัฒนาด้านคุณภาพนะคะเพื่อที่จะเพิ่มรายได้นะคะการที่เราจะเพิ่มรายได้ก็คือสามารถข้อผิดพลาดอันที่เกิดขึ้นจากสำนักงานนะคะหรือลดความล้มเหลวในการปฏิบัติงานในสายการผลิตนะคะเพราะฉะนั้นการปรับปรุงคุณภาพนั้นมันก็จะมีอยู่แค่2ขั้นตอนหลักก็คือการค้นหาสาเหตุที่เป็นเหตุในการที่ทำให้เกิดของเสียส่วนการควบคุมคุณภาพนั้นจะเป็นเรื่องของวัดผลการปฏิบัติงานจริงและการปรับปรุงคุณภาพนั้นก็จะเป็นการวางนโยบายการปรับปรุงคุณภาพและจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานต่อไปค่ะนะคะเวลาเราจะวางแผนเราก็จะต้องพิจารณาความต้องการที่แท้จริงนะคะเวลาควบคุมคุณภาพเราจะเปรียบเทียบค่ะเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจริงกับเป้าหมายที่เราตั้งเอา

นะคะส่วนการปรับปรุงคุณภาพเราก็จะมีการกำหนดโครงการมีการเพื่อผลิตภัณฑ์นั้นๆให้มันดีขึ้นนะคะการควบคุมคุณภาพก็จะต้องแก้ไขผลการปฏิบัติงานที่มันแตกต่างที่มันเกิดขึ้นส่วนการปรับปรุงคุณภาพนั้นก็จะเป็นการจัดเตรียมทรัพยากรโดยการเข้าไปฝึกอบรมการจูงใจพนักงานแรงงานต่างๆนะคะเพื่อที่จะไปกระตุ้นเยียวยาให้เขาเนี่ยสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็จะส่งผลให้งานนั้นออกมามีคุณภาพนั่นเองสุดท้ายเวลาเราวางแผนนะคะเราจะต้องมีการกำหนดกระบวนการควบคุมแล้วก็ส่งต่อกระบวนการไปถึงฝ่ายปฏิบัติการเพราะฉะนั้นเวลาเราจะควบคุมคุณภาพเราก็จะต้องมีการวัดและรักษาผลการปฏิบัติงานนั้นให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและสุดท้ายการปรับปรุงคุณภาพก็จะต้องมีการกำหนดการควบคุมเพื่อให้กำไรนั้นยังคงอยู่นะคะอันก็จะเป็นกระบวนการจัดการคุณภาพค่ะต่อไปนะคะมาดูการควบคุมกระบวนการด้วยหลักการทางสถิติซึ่งก็จะประกอบไปด้วยทั้งหมดนะคะ3แบบนะคะที่เราจะต้องรู้กันสิ่งแรกที่เราจะต้องรู้เลยก็คือในเรื่องของความแปรผันนะคะเรื่องที่2ที่จะต้องรู้ก็คือกระบวนการการควบคุมและเรื่องที่3ก็คือแผนภูมิควบคุมค่ะมาดูตัวแรกเลยนะคะความแปรผันหรือที่เราเรียกกันว่าความคาดเคลื่อนของกระบวนการนะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทประเภทแรกก็คือความแปรผันเชิงสุ่มหรือที่เราเรียกกันว่า random variation นะคะมันจะเป็นความแปรผันที่เกิดขึ้นจากธรรมชาตินะคะโดยเฉพาะในเครื่องจักรที่เก่าๆนะคะแล้วก็จะพบปัญหามากกว่านะคะที่จะเกิดกับเครื่องจักรใหม่ๆนั่นเองค่ะนะคะกับอีกตัวหนึ่งก็คือความแปรผันที่ไม่เป็นเชิงสุ่มหรือที่เรียกกันว่า non random variation นะคะซึ่งเจ้าความแปรผันตัวนี้เนี่ยมันจะเกิดเนื่องจากความผิดพลาดของคนนะคะหรือเกิดจากความผิดพลาดของเครื่องจักรหรือเกิดจากความไม่เที่ยงตรงของเครื่องมือนะคะยกตัวอย่างเช่นการที่เราจะขึ้นไปชั่งน้ำหนักนะคะเครื่องชั่งน้ำหนักของเรานะคะยังไม่ทันได้ขึ้นไปชั่งเลยมันเดินหน้าไปแล้วนะคะคือมันไม่ได้อยู่ตรงเลข0หรือมันถอยหลังไปไม่ได้อยู่ตรงเลข0เพราะก่อนที่เราจะขึ้นไปชั่งน้ำหนักนะคะเราจะต้องมีการปรับเครื่องชั่งน้ำหนักให้มันอยู่ตรงที่0ก่อนที่เราจะขึ้นไปนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นความแปรผันที่ไม่เป็นเชิงสุ่มไม่ได้เกิดขึ้นจากธรรมชาติสามารถที่จะปรับแล้วก็สามารถที่จะกำจัดให้มันหายไปได้นั่นเองค่ะนะคะคราวนี้ในกระบวนการการควบคุมนั้นนะคะก่อนที่เราจะควบคุมอะไรก็แล้วนะคะเราก็จะต้องเอาผลการวัดนั้นมาทำการเปรียบเทียบกับมาตรฐานหรือข้อกำหนดที่เราตั้งมันเอาไว้นะคะสิ่งเหล่านี้นะคะเพื่อที่จะประเมินว่ามันเป็นไปตามความต้องการของลูกค้าหรือเปล่านะคะถ้ามันไม่ตรงกับมาตรฐานไม่ตรงกับข้อกำหนดนะคะไม่เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าต้องทำการแก้ไขค่ะและเมื่อแก้ไขแล้วนะคะไม่ใช่ว่าจบนะคะเราต้องดูว่าไอ้สิ่งที่เราแก้ไขนั้นนะมันได้ผลจริงไหมนะคะถ้ามันไม่ได้ผลเราต้องแก้ไขใหม่จนกว่าสิ่งนั้นนะคะจะเกิดผลคุณผลที่เกิดผลที่เรียกว่าเป็นประสิทธิภาพประสิทธิผลเพื่อให้สินค้าของเรานั้นเกิดคุณภาพนั่นเองค่ะนะคะต่อไปเรามาดูที่แผนภูมิควบคุมค่ะแผนภูมิควบคุมก็คือแผนภาพที่แสดงถึงลักษณะของชิ้นงานที่ถูกตรวจวัดตามช่วงเวลานะคะเพื่อแยกแยะถึงความแตกต่างระหว่างความแปรผันเชิงสุ่มและความแปรผันที่ไม่เป็นเชิงสุ่มค่ะจากภาพนะคะจากภาพเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมี UC แปรผันที่ไม่เป็นเชิงสุ่มเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำการกำจัดทันทีค่ะนะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นเครื่องมือการบริหารคุณภาพโดยรวมนะคะมันจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด7ชนิดก็แบ่งออกมาเป็นกัน3กลุ่มกลุ่มแรกจะเป็นเครื่องมือสำหรับระบุปัญหากลุ่มที่2จะเป็นเครื่องมือในการจัดระเบียบข้อมูลและกลุ่มที่3นะคะการกระจายของข้อมูลในภาพนี้จะเป็นระยะเวลาที่ใช้ในการซ่อมเพื่อที่จะให้รู้ว่าส่วนใหญ่แล้วระยะเวลาที่ใช้ในการซ่อมนั้นอยู่เขตควบคุมร่างนะคะเส้นตรงกลางก็คือค่าเป้าหมายถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ค่าที่เราวัดได้อยู่ระหว่างเส้นขอบเขตควบคุมบนและเส้นขอบเขตควบคุมล่างจะเป็นสิ่งที่เรายอมรับได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่อยู่นอกเส้นขอบเขตควบคุมเราจะต้องทำการกำจัดทันที

นภูมิเรโตและแผนภาพการไหลค่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของแผนภูมิพาเรโตนะคะแผนภูมิพาเรโตทำให้เราเห็นอะไรแผนภูมิพาเรโตทำให้เราทราบว่าปัญหาใดเป็นปัญหาสำคัญที่ควรจัดการเป็นปัญหาแรกนะคะอันนี้ก็จะเห็นว่าปัญหาการเชื่อมนะเป็นปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขเป็นอันดับแรกนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเป็นแผนภาพการไหลนะคะแผนภาพการไหลเนี่ยเราจะใช้สำหรับแสดงกระบวนการการทำงานในการผลิตนะคะว่าจะเริ่มตั้งแต่ process ใดคราวนี้มันก็มีสัญลักษณ์ที่จะนำมาใช้นะคะสัญลักษณ์แรกก็จะเป็น terminator นะคะจะเป็นสัญลักษณ์แทนจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดค่ะสัญลักษณ์ตัวถัดมานะคะจะเป็นตัว process จะเป็นสัญลักษณ์แทนกระบวนการต่างๆนะคะสัญลักษณ์ต่อมาก็คือ decision นะคะเป็นสัญลักษณ์เงื่อนไขต่อมาก็จะเป็น connect สัญลักษณ์จุดเชื่อมและสุดท้ายก็จะเป็นหัวลูกศรนะคะจะเป็น flow line หรือสัญลักษณ์เส้นทางการดำเนินงานค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างแผนภาพการไหลนะคะก็จะมีทั้งตั้งแต่จุดเริ่มต้นนะคะ process กระบวนการ connector นะคะจนกระทั่งไปถึงจุดสิ้นสุดจุดบกพร่องเพื่อที่จะให้นักศึกษาเห็นว่าตรงเนี้ยจุดบกพร่องของรถยนต์อ่ะมีอยู่ตรงตำแหน่งใดบ้างนะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นใบตรวจสอบแสดงการนับจำนวนข้อบกพร่องนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะเห็นว่ามันจะมีการร้องเรียนในเรื่องของคุณภาพ39คำร้องเรียนนะคะมีในเรื่องของบรรจุภัณฑ์อยู่47คำร้องเรียนขึ้นรา21คำร้องเรียนวัตถุดิบ19คำร้องเรียนนะคะอันนี้ก็จะเป็นการให้เห็นจำนวนข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นส่วนอันนี้เนี่ยก็จะเป็นใบตรวจสอบแสดงสาเหตุของข้อบกพร่องว่าข้อบกพร่องที่เกิดจากขนมปังไหม้หรือขนมปังไม่สุกเนี่ยเกิดจากเตาอบเครื่องไหนนะคะอย่างอันนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าเตาอบเครื่อง C นะคะมันมีปัญหานะคะทำให้ขนมปังไหม้แล้วก็ขนมปังไม่สุกมากกว่าเกิดที่จะเกิดจากเครื่องจักรเตาอบอื่นๆค่ะนะคะส่วนแผนภาพการกระจายตัวนี้ก็จะแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง x กับ y นะคะว่า x กับ y มันมีความสัมพันธ์มากน้อยกันขนาดไหนนะคะถ้ามีความสัมพันธ์มากก็ r เท่ากับ1ถ้ามีความสัมพันธ์น้อยแสดงสาเหตุของปัญหานั้นก็จะเป็น 4m กับ 1e ก็คือ man material machine แล้วก็ method ส่วน e นั้นก็คือ environment ค่ะที่3นะคะเป็นเรื่องของมาตรฐานและรางวัลคุณภาพค่ะเราก็จะมาพูดฐาน ISO เรามาดูกันก่อนนะคะว่ามาตรฐานคุณภาพคืออะไรมาตรฐานคุณภาพก็จะเป็นข้อตกลงข้อกำหนดความเชื่อมั่นว่าหากเป็นไปตามมาตรฐานแล้วระบบแล้วก็กระบวนการรวมถึงสินค้าหรือบริการจะมีคุณภาพฐาน ISO คราวนี้มาตรฐาน ISO นะคะก็จะมีมาตรฐาน ISO 9000นะคะตัวหลังที่ตามมาคือ2000 2000นั่นก็คือเป็นตัวปีที่กำหนด ISO 9000ตัวนั้นนะคะซึ่งโดยทั่วไปแล้วมาตรฐาน ISO 9000เนี่ยก็จะมีการปรับปรุงทุกๆ8ปีนะคะอันนี้ก็จะเริ่มต้นที่ ISO 9000นะคะที่ปี2000ซึ่งมันก็จะเป็นการกำหนดมาตรฐานระบบคุณภาพโดยวางระบบบริหารเพื่อการประกันคุณภาพที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับจากกระบวนการได้จากระบบเอกสารและหลักฐานการดำเนินงานว่ามันเป็นไปตามข้อกำหนดหรือไม่นะคะคราวนี้พอ ISO 9000ปี2000ผ่านมา8ปีนะคะเขาก็จะพัฒนาเป็น ISO 9000ปี2008แล้วจากปี2008ก็จะพัฒนามาเป็นปี2015ซึ่ง ISO 9001ปี2015นะคะก็จะมีข้อเพิ่มเติมจาก

ISO 9001ปี2008นะคะอยู่ด้วยการ4เรื่องเรื่องแรกก็จะเป็นในเรื่องของมีแผนรับรองความเสี่ยงและโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีการจัดทำความรู้ขององค์การมีการดูแลกิจกรรมหลังการมอบแล้วก็มีการประเมินสมรรถนะค่ะนะคะคราวนี้มันก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่จะบอกได้ว่าองค์การนั้นนะคะมีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพนั่นก็คือการได้รับรางวัลคุณภาพนะคะการได้รับรางวัลคุณภาพก็จะเป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงการได้รับการยอมรับแสดงถึงความเป็นเลิศในการบริหารจัดการขององค์การที่สามารถดำเนินงานได้ทัดเทียมระดับมาตรฐานโลกตัวอย่างของรางวัลคุณภาพนะคะก็คือรางวัลคุณภาพแห่งชาติของมันคัมมันดริชนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศไทยเราเองและตัวสุด

นะครับสำหรับในเรื่องนี้เนี่ยนะครับในตอนนี้นะครับก็เราจะประกอบด้วย4เรื่องหลักๆเลยที่เราจะมาเรียนรู้เลยก็คือเรื่องที่1ก็คือเรื่องของวัฏจักรน้ําแล้วก็แหล่งน้ําเพื่อการเกษตรนะครับเราก็จะมาดูว่าน้ําที่เกิดขึ้นในโลกเราเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงมันหมุนเวียนอยู่อย่างไรนะครับแล้วก็แหล่งน้ําที่ใช้เพื่อการเกษตรเนี่ยเรามีทั้งหมดกี่แหล่งนะครับอันนี้ก็คือในเรื่องที่1สําหรับเรื่องที่2เนี่ยก็คือเรื่องของหลักการจัดการน้ําเพื่อการเกษตรนะครับในการเกษตรเนี่ยหลักของการจัดการน้ําที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่ก็ดูว่าเราจะหาน้ำเนี่ยเอามาใช้เพื่อการเกษตรมันมีแนวทางอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นในตอนที่1นะครับสำหรับตอนที่2นะครับก็เป็นเรื่องของการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรของชุมชนนะครับในเรื่องนี้เนี่ยเราก็จะมาเรียนรู้ว่าในการจัดการน้ำของชุมชนเนี่ยเพื่อเอามาใช้ในการเกษตรเนี่ย เรามีการจัดการอย่างไรนะครับในเรื่องนี้ก็จะมีทั้งหมด3ประเด็นนะครับประเด็นแรกเลยก็คือแนวทางการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรของชุมชนเนี่ยมันมีแนวทางอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ในเรื่องที่2นะครับก็เป็นเรื่องของการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรโดยภาครัฐเพราะว่าภาครัฐเนี่ยก็ถือว่าเป็นภาคที่มีบทบาทนะครับในการจัดการน้ําเกษตรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดหาน้ําการส่งน้ําหรือแม้แต่การบํารุงรักษาการอนุรักษ์นะครับแล้วก็ในเรื่องสุดท้ายนะครับก็เป็นการจัดการน้ําเพื่อการเกษตรในระดับฟาร์มนี้เราก็จะมุ่งประเด็นไปที่เรื่องของตัวเกษตรกรนะครับที่จะนําน้ํามาใช้เพื่อการเกษตรเนี่ยจะมีการจัดการน้ําอย่างไรบ้างนะครับทีนี้เราก็มาดูว่าในเรื่องแรกเลยเนี่ยนะครับเราจะพูดถึงเรื่องของปริมาณความต้องการใช้น้ำของประเทศไทยเนี่ยในภาพรวมนะครับซึ่งเราจำสามารถที่จะจำแนก 13,967 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีนะครับในขณะที่ภาคในการอุปโภคบริโภคแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยเรามีความต้องการใช้น้ำอยู่ประมาณ 4,783 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีส่วนภาคอุตสาหกรรมนะครับเรามีความต้องการใช้น้ำอยู่ประมาณ 1,913 ล้านลูกทั้งทุกภาคในการใช้น้ำก็จะอยู่ที่ประมาณ 147,753 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีซึ่งถ้าเรามาพิจารณาดูแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าภาคเกษตรกรรมเนี่ยเรามีความต้องการใช้น้ำมากที่สุดนะครับก็คือประมาณ 77 นะครับเปอร์เซ็นต์ของความต้องการใช้น้ำของทั้งประเทศนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปดูในรายละเอียดของเรื่องของน้ำเนี่ยเรามาดูว่าที่มาที่ไปของน้ำเนี่ยที่เราเอามาใช้ในการเกษตรเนี่ยมันมีวัฏจักรของน้ำนะครับมันเป็นอย่างไรคำว่าวัฏจักรของน้ำเนี่ยมันก็เป็นกระบวนการในการเกิดนะครับการหมุนเวียนของน้ำที่อยู่ในโลกนะครับซึ่งน้ำเนี่ยจะไม่อยู่นิ่งนะครับจะมีการเคลื่อนไหวไปมาแล้วก็หมุนเวียนอยู่ในส่วนต่างๆของโลกไม่สูญหายไปจากไหนนะครับถ้าเราจากภาพนะครับถ้าเราดูใจน้ำเพิ่มสูงขึ้นถ้ามันรวมตัวกันมากมันก็จะเคลื่อนตัวต่ำลงมาแล้วถ้ามันไปกระทบกับความเย็นเนี่ยนะครับเขาก็จะกลั่นตัวกลายเป็นหยดน้ำแล้วก็ตกลงมาในโลกนะครับบางส่วนก็

ไหลลงไปสะสมอยู่ในแหล่งน้ำที่อยู่บนผิวดินนะครับก็คือแหล่งน้ำแม่น้ำลำคลองห้วยหนองคลองบึงนะครับหรือในอ่างเก็บน้ำต่างๆหรือในทะเลในมหาสมุทรนะครับบางส่วนก็อาจจะไหลลงซึมลงอยู่ไปในดินชั้นล่างนะครับอันนี้ก็เป็นวัฏจักรของน้ำเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าน้ำเนี่ยจะไม่มีการสูญหายไปไหนนะครับทีนี้แหล่งน้ำเนี่ยที่เราเอามาใช้ในการเกษตรเนี่ยมันก็จะมาจาก3แหล่งทะเลสาบมหาสมุทรอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งแหล่งน้ำเนี่ยก็มาจากปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาซึ่งโดยปกติแล้วประเทศไทยเนี่ยจะมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยอยู่ประมาณ 1,570 มิลลิเมตรต่อปีนะครับส่วนแหล่งสุดท้ายเลยก็คือแหล่งน้ำจากน้ำใต้ดินหรือน้ำบาดาล นะครับซึ่งในเราจะมีปริมาณน้ำใต้ดินอยู่ประมาณ 46,173 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีนะครับในการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรเนี่ยมันก็มีหลักนะครับแหล่งต่างๆที่ต้องการใช้แล้วก็สุดท้ายเลยก็คือเพื่อให้มีน้ำใช้อย่างอุดมสมบูรณ์เนี่ยจะต้องมีการอนุรักษ์น้ำนะครับอันนี้ก็เป็นหลักของการจัดการน้ำโดยทั่วไปนะครับในการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรเนี่ยนะครับเราจะถ้าดูตามระดับของการจัดการเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันมีอยู่3ระดับนะครับระดับที่1ก็คือการจัดการน้ำในระดับลุ่มน้ำนะครับประเทศไทยมีลุ่มน้ำทั้งหมดประมาณ20กว่าลุ่มน้ำนะครับแล้วในแต่ละลุ่มน้ำก็จะมีการบริหารจัดการนะครับโดยภาคส่วนต่างๆนะครับก็จะเป็นการจัดการตั้งแต่ในระดับต้นน้ำก็คือแหล่งน้ำแหล่งที่เป็นที่กำเนิดของน้ำนะครับการจัดการในระดับกลางน้ำก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมแล้วก็การจัดการน้ำในระดับปลายน้ำก็คือส่วนที่มันจะไหลลงสู่ทะเลแล้วก็มหาสมุทรนะครับถ้าเราการจัดการน้ำในระดับโครงการนะครับแบบที่2เนี่ยการจัดการน้ำในระดับโครงการเนี่ยนะครับก็คือเป็นการจัดการน้ำในระดับยกตัวอย่างง่ายๆก็คือการจัดการน้ำที่โดยกรมชลประทานนะครับก็จะมีอ่างเก็บน้ำมีระบบส่งน้ำมีคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำแล้วก็มีการส่งน้ำเข้าไปยังพื้นที่ทางการเกษตรนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายเลยก็คือการจัดการน้ำในระดับไร่นาเนี่ยอาจจะเป็นการจัดการน้ำโดยท้องถิ่นโดยภาคประชาชนหรือเกษตรกรหรือจะเป็นการจัดการน้ำโดยตัวบุคคลของเกษตรกรในแต่ละไร่นาของแต่ละคนนะครับที่ต้องการแทบทั้งนั้นเลยแต่อย่างไรก็ตามในการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรเนี่ยเราไม่ได้มองแต่เรื่องของปริมาณอย่างเดียวนะครับเรามองเรื่องของคุณสมบัติของน้ำด้วยนะครับเพราะว่าในกิจกรรมการเกษตรแต่ละประเภทเนี่ยก็ต้องการน้ำที่มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันนะครับทีนี้สมบัติของน้ำเนี่ยเพื่อนำมาใช้ทางการเกษตรเนี่ยเรามองอยู่3ด้านด้านแรกเลยก็คือด้านทางกายภาพนะครับก็คือสิ่งที่เรามองเห็นน้ำนั่นแหละเช่นน้ำขุ่นนะครับมีตะกอนมีอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นสมบัติทางกายภาพสมบัติที่2ก็คือสมบัติทางเคมีก็คือเรื่องของความเค็มความเป็นพิษการปนเปื้อนของสารเคมีหรือธาตุอาหารบางอย่างที่มันปนเปื้อนอยู่ในน้ำนะครับประเด็นสุดท้ายเลยคุณสมบัติทางชีวภาพอันนี้เราก็จะมองแต่ในเรื่องของจุลินทรีย์สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำนะครับอันนี้สำหรับในสไลด์ต่อไปเนี่ยจะเป็นการยกตัวอย่างคุณภาพน้ำที่เหมาะสมต่อกิจกรรมการเกษตรบางประเภทนะครับประเภทแรกเลยก็คือกิจดอกนะครับคุณสมบัติของน้ำเนี่ยก็จะมองเรื่องของกายภาพแล้วก็ทางเคมีเป็นหลักนะครับเรื่องของความเป็นกรดเป็นด่างค่าการนำไฟฟ้านะครับหรือแม้แต่เรื่องของสารต่างๆที่เป็นองค์ประกอบอยู่ในน้ำนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งทีนี้มาดูเรื่องของการพัฒนาแหล่งน้ำนะครับเพื่อการเกษตรนะครับการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรก็คือหมายถึงว่าในเรื่องของการจัดหาแหล่งน้ำเนี่ยเพื่อโดยมีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อใช้ในการเกษตรเป็นหลักนะครับในการพัฒนาแหล่งน้ำเนี่ยมันมีแนวทางในการพัฒนาแหล่งน้ำเนี่ยได้หลายแนวทางนะครับอันแรกเลยก็คือการภาครัฐเข้าไปดำเนินการก็ได้หรือจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอบต.หรือจะเป็นกลุ่มเกษตรกรนะครับหรือจะเป็นตัวเกษตรกรที่เป็นคนจัดการน้ำของตัวเองนะครับอันนี้ในเรื่องแรกเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้เรื่องของพื้นฐานเรื่องของการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรของเรานะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลพื้นฐานทั่วไปนะครับที่เป็นหลักของการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการจัดหาน้ำนะครับเมื่อมีน้ำแล้วเนี่ยก็จะต้องมีความสามารถในการที่จะจัดการน้ำได้

นะครับในการจัดการน้ำเนี่ยเราก็จะมีประเด็นที่เราจะต้องมองกันเลยนะครับก็คือเรื่องแรกเลยก็คือว่าน้ำที่มีนั้นน่ะเราจะมีแนวทางในการกระจายอย่างไรตนเองว่าต้องการน้ำในปริมาณเท่าไหร่ในช่วงเวลาอย่างไรนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือแนวทางในการเตรียมการป้องกันในการเผชิญกับน้ำท่วมและภัยแล้งเพราะว่าด้วยเหตุที่ว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีปริมาณฝนตกอยู่ค่อนข้างจะสูงนะครับในบางครั้งเนี่ยน้ำที่มีนะครับก็อาจจะมากเกินไปนะครับเพราะนั้นต้องมีการป้องกันเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยจะมีการบริหารจัดการอย่างไรหรือเมื่อในช่วงภัยแล้งเนี่ยนะครับถ้าตลอดปีนะครับหรือตลอดกิจกรรมที่ต้องใช้ในการจัดการการเกษตรของเกษตรกรหรือของชุมชนนะครับทีนี้ในการจัดการน้ำนะครับเราก็มองดูมันจะมีหลายภาคส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างที่ผมเรียนว่าในการจัดการน้ำเนี่ยเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของเกษตรกรสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับอันนี้เป็นหน่วยงานใหม่ที่เพิ่งตั้งขึ้นมาเมื่อประมาณสัก 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับหน่วยงานนี้มีบทบาทยังไงบ้างนะครับหน่วยงานนี้ก็มีบทบาทในแง่ของการหน่วยงานที่2เลยนะครับที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องเกษตรกรโดยตรงเหมือนกันเลยนะครับอันนี้ก็คือหน่วยงานของกรมชลประทานนะครับหน่วยงานของกรมชลประทานเนี่ยกรมชลประทานจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยเพื่อทำหน้าที่ในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เกษตรกรรมนะครับก็จะมีเรื่องของตั้งแต่เรื่องของการจัดหาน้ำการก่อทรัพยากรน้ำนะครับก็เป็นอีกหน่วยงานนึงที่ทำหน้าที่ในการจัดหาน้ำส่งน้ำนะครับแล้วก็บำรุงรักษาน้ำนะครับก็คือกรมทรัพยากรน้ำแต่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่ดูแลในส่วนของที่อยู่นอกเขตชลประทานทั้งหมดนะครับเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรของเราเนี่ยได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพออาคารหัวงานเนี่ยในที่นี้เนี่ยก็หมายถึงพวกเขื่อนอ่างเก็บน้ำพวกฝายอะไรพวกเนี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของนะครับระบบส่งน้ำทั้งที่เป็นคลองส่งน้ำทั้งที่เป็นคลองลอยคลองดาดคลองกรีดหรือแม้แต่ระบบท่อที่อยู่นะครับสิ่งแรกเลยที่มองอย่างใกล้ตัวเกษตรกรมากที่สุดเลยก็คือเรื่องของการขุดสระหรือการขุดบ่อเพื่อที่จะกักเก็บน้ำนะครับหรือแม้แต่การขุดเจาะบ่อบาดาลอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งในเรื่องนี้เราก็จะเน้นในเรื่องของประเด็นเรื่องของการขุดบ่อหรือขุดสระที่จะเก็บป้องกันการชะล้างนะครับไม่ให้บ่อตื้นเขินนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการจัดการพื้นที่เรื่องของการขุดบ่ออีกเรื่องนึงนะครับที่สามารถทำได้แล้วก็มีหน่วยงานภาครัฐเข้าไปส่งเสริมหลายๆอันก็คือการส่งเสริมเรื่องของการจัดการกักเก็บน้ำด้วยแนวคิดของโคกหนองนานะครับแล้วก็เอาดินที่ขุดขึ้นไปเนี่ยเอาไปถมเป็นโคกนะครับเพื่อที่จะปลูกที่อยู่อาศัยปลูกคอกเลี้ยงสัตว์หรือแม้แต่ปลูกป่าที่อยู่บนโคกอ่ะนะที่เรารู้จักกันก็คือป่า3อย่างประโยชน์4อย่างอะไรอย่างเงี้ยมีการจัดชั้นเรือนยอดนะครับมีการนำประโยชน์มาใช้ในปัจจัย4นะครับในการดำเนินชีวิตในขณะเดียวกันเนี่ยส่วนที่เป็นโคกเนี่ยก็จะเมื่อฝนตกลงมาเนี่ยก็จะมีน้ำไหลให้กับคนไทยก็คือเรื่องของหลักเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นการจัดการพื้นที่นะครับโดยหลักการทั่วไปนะครับเราก็จะแบ่งเป็นพื้นที่ออกเป็น4ส่วนนะครับเป็นพื้นที่ออกเป็น4ส่วนส่วนแรกเลยเนี่ยนะครับส่วนแรกเลยนะครับก็เป็นพื้นที่ที่ 30% นะเราจะแบ่งพื้นที่โดยทั่วๆไปนะครับ 30% ในขณะเดียวกันอีก 30% เนี่ยก็จะเป็นที่นาปลูกข้าวไว้สำหรับบริโภคในครัวเรือนหรือที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญแต่อย่างไรก็ตามนะครับหลายคนเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดว่าเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยมันต้องเป็น30 30ก็ได้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับบริบทของพื้นที่แต่โดยหลักการเนี่ยเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยพระองค์ต้องการที่จะให้เกิดความมั่นคงในครัวเรือนมั่นคงทางด้านของอาหารนะครับก็คือมีอาหารที่จะใช้บริโภคในครัวเรือนอันนี้ก็เป็นหลักของเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นต้นนะครับเพื่อความมั่นคงทางอาหารเกษตรทฤษฎีใหม่มันก็จะมีอยู่3หลักสามขั้นนะครับขั้นแรกเลยนะคือความมั่นคงทางอาหารก็คือการจัดสรรพื้นที่อย่างที่ผมเรียนนะก็คือ30 30 30แล้วก็10ขั้นที่2ก็คือรวมกลุ่มกันสร้างความเข้มแข็งขั้นที่3ก็คือแสวงหาความร่วมมือจากภายนอกเพื่อหาโปรดักต์อะไรที่ชุมชนเรามีเนี่ยเราก็ออกไปเป็นการค้าผลิตออกไปเป็นเชิงการค้าเป็นเชิงธุรกิจไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการจัดการพื้นที่ให้เหมาะสม

นะครับอีกแนวทางหนึ่งก็คือเรื่องของการจัดระบบการผลิตในไร่นาของตนเองให้เหมาะสมกับสภาพของน้ำที่มีทางการเกษตรก็คือเรามองดูว่าเอ๊ะในถ้าในพื้นที่เราเนี่ยในฟาร์มเราเนี่ยมันมีน้ำประมาณนี้มีปริมาณฝนตกขนาดนี้มีแหล่งน้ำขนาดนี้เพราะนั้นเราต้องจัดการระบบของเราถ้าเราในกรณีที่เราไม่สามารถที่จะหาแหล่งน้ำภายนอกเข้ามาซัพพอร์ตระบบการผลิตของเรานะครับเราต้องจัดการระบบผลิตให้มันเหมาะสมกับน้ำที่มีเรื่องแรกเลยก็คือการทำนานะครับแบบเปียกสลับแห้งเราจะไม่ทำนาแบบที่ขังน้ำไว้ตลอดนะครับเราก็จะขังน้ำไว้ตามความต้องการเมื่อน้ำแห้งถึงจะให้น้ำเข้าไปอีกครั้งหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็คือการทำนาแบบเปียกสลับแห้งอันที่สองเลยก็คือการเลือกพืชให้เหมาะสมกับน้ำที่มีนะครับส่วนใหญ่อินทรีย์วัตถุในดินเพราะว่าอินทรีย์วัตถุเนี่ยมีความคุณสมบัติหนึ่งก็คือสามารถที่จะเก็บความชื้นไว้ในดินได้อย่างดีนะครับหรือประเด็นสุดท้ายเลยนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการปลูกพืชที่ดึงความชุ่มชื้นนะส่วนใหญ่เราก็จะใช้ในการในพื้นที่ที่แห้งแล้งโดยทั่วๆแล้วก็มักจะใช้กล้วยนะครับเป็นพืชนำก่อนที่จะปลูกไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดการพื้นที่ก็ดีนะครับหรือแม้แต่การจัดการระบบการผลิตก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็จะทำให้การเกษตรของเกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะยัง

นะครับถือกำเนิดขึ้นนะครับจากบันทึกนะครับของประวัติศาสตร์ของเกาหลีเองนะครับซึ่งได้มีการพูดถึงในเรื่องของกษัตริย์อยุธยานั้นได้โปรดนะครับนะให้ลูกเรือสยามจำนวน8คนเนี่ยนะครับก็อัญเชิญเครื่องราชบรรณาการไปถวายกษัตริย์เกาหลีนะครับนะแล้วก็พนักญี่ปุ่นเป็นก็คือในส่วนของนะครับวิธีการค้าขายที่เกิดขึ้นมาซึ่งในขณะนั้นเนี่ยนะครับเราก็มีการนะครับดำเนินการในลักษณะของการที่ระหว่างอยุธยากับญี่ปุ่นโดยนะครับมุ่งเน้นในที่อาณาจักรริวกิวตรงนี้เนี่ยนะครับนะฮะก็เน้นในเรื่องของการติดต่อผ่านความสัมพันธ์นะครับโดยการเดินทางเรือนะครับนะฮะซึ่งก็จำนวนมากนอกจากนี้นะครับนะก็ยังมีการนำของป่ามาค้าขายต่างๆเหล่านี้นะครับที่เกิดขึ้นระหว่างกันอย่างกว้างขวางและขณะเดียวกันเนี่ยนะครับนะฮะก็ยังมีการพูดถึงในเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆนะครับนะที่มีการค้าขายระหว่างกันมากขึ้นนะครับกับญี่ปุ่นสมัยอยุธยานั้นก็คึกคักอีกครั้งหนึ่งนะครับนะในปีคริสตศักราช1589นะครับเมื่อมีเรือสำเภาจีนนะครับมีเรือสำเภาของช่างให้กับหัวเมืองนะครับที่เกิดขึ้นมาในขณะนั้นนะครับนอกจากนี้เองนะครับนะไดเมียวในภาษาญี่ปุ่นภาษาไทยจะต้องแปลว่าเจ้าเมืองราชสำนักนะครับนะในยุคอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองนะครับหลังเสร็จกรุงอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับคนหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญก็คือยามาดะนางามาซาหรือนางามาซานะครับนะก็เดินทางมาอยุธยาแล้วก็ดำรงตำแหน่งออกยาพิมุขนะครับแล้วก็มีบทบาทที่สำคัญนะครับจนกระทั่งตอนหลังก็ถูกเนรเทศนะครับนะโดยพระเจ้าประสาททองภายหลังการรัฐประหารนะครับแล้วก็มีการเป็นเจ้าเมืองที่นครศรีธรรมราชแล้วตอนหลังก็เสียชีวิตไปนะผ่านมาสู่รัตนโกสินทร์นั้นนะครับเราก็มีความสัมพันธ์กับญี่ปุ่นนะครับค่อนข้างจำกัดในช่วงแรกเพราะว่าญี่ปุ่นประกาศปิดประเทศนะครับนะฮะจนกระทั่งเมื่อก็ถวายพระราชอำนาจคืนให้กับสมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่นก็ก้าวขึ้นสู่การเป็นประเทศมหาอำนาจซึ่งเป็นช่วงสมัยเดียวกันกับที่ประเทศไทยนั้นนะครับนะก็ทำสัญญาเบอร์นี่แล้วต่อด้วยสนธิสัญญาเบาริงความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นมาในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับก็ทำให้ญี่ปุ่นนั้นกลายเป็นประเทศมหาอำนาจและก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศไทยนะครับหลังสิ้นสุดลงนั้นนะครับเราก็เกิดปัญหาขึ้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนะครับในช่วงสงครามเย็นตรงนี้ก็อาจจะกล่าวได้ว่านะครับก็มีแลกเปลี่ยนการเยือนกันโดยเฉพาะระหว่างระดับราชวงศ์ต่อราชวงศ์แต่ขณะเดียวกันเนี่ยญี่ปุ่นเองนั้นก็มุ่งเน้นความสัมพันธ์ทางด้านการค้าเพราะอเมริกาและขณะเดียวกันเองญี่ปุ่นเองนั้นก็เน้นความสัมพันธ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจญี่ปุ่นเองก็เป็นประเทศแรกๆที่ให้ความช่วยเหลือกับประเทศไทยในการกอบกู้วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจการลงทุนและก็ความช่วยเหลือต่างๆจุดเปลี่ยนที่สำคัญเกิดขึ้นนะครับจากการประชุมที่เรียกว่า Plaza Accord ระหว่างสหรัฐอเมริกากับญี่ปุ่นที่มหานครนิวยอร์กนะก็เลยทำให้ค่าเงินเยนนั้นมีลักษณะที่แข็งตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ส่งผลทำให้ญี่ปุ่นนั้นส่งสินค้าออกลำบากมากขึ้นผลที่เกิดขึ้นตามมาก็คือว่าญี่ปุ่นก็จำเป็นจะต้องหาฐานการผลิตที่สัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นที่ดีเพราะว่าไทยกับญี่ปุ่นนั้นนะครับมีความสัมพันธ์ตั้งแต่อดีตมีความสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์ต่อราชวงศ์นะครับมีความสัมพันธ์ในการเป็นคนเอเชียนะครับนับถือศาสนาพุทธนะครับแล้วเราก็ได้รับอิทธิพลของญี่ปุ่นนะครับนะครับอย่างกว้างขวางนะครับนะในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะครับนะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับญี่ปุ่นก็นะครับสามารถที่จะเป็นประเทศมหาอำนาจได้อย่างต่อเนื่องแต่ปัญหาใหญ่อยู่ตรงที่ว่าตั้งแต่ทศวรรษที่1990ตรงนั้นเนี่ยนะครับญี่ปุ่นนั้นอยู่ในภาวะที่เศรษฐกิจตกต่ำนะครับก็คือเศรษฐกิจไม่มีการฟื้นฟูอะไรต่างๆเลยจนกระทั่งมีคำกล่าวว่านะครับเป็นเศรษฐกิจนั้นก็เริ่มเห็นแสงสว่างจากการที่เศรษฐกิจของญี่ปุ่นจะกลับฟื้นตัวขึ้นมาแต่ก็ต้องเผชิญกับการขยายตัวของจีนนะครับซึ่งกลายเป็นมหาอำนาจอันดับ2นะครับทางด้านเศรษฐกิจไปแล้วก็มีการสร้างความร่วมมือกับไทยนะครับผ่านโครง

การความร่วมมือตั้งแต่ในเรื่องของการจัดตั้งในส่วนของเจเทปป้านะครับก็ปัจจัยทางด้านการเมืองอันนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญนะครับนะฮะญี่ปุ่นเองนั้นเนี่ยนะครับนะฮะก็มีบทบาทนะครับในเวทีการเมืองระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้นนะครับนะแล้วก็ขณะเดียวกันก็ทุกครั้งที่มีประเทศไทยหรือมีอาเซียนเข้ามาเนี่ยญี่ปุ่นเองนั้นก็จะพยายามเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างมากนะครับส่วนหนึ่งก็คือมองไทยว่ามีบทบาทที่สำคัญถึงปัจจุบันนะครับก็อาจจะกล่าวได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นทางด้านเศรษฐกิจนะครับนะความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นทางด้านการเมืองแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นทางด้านสังคมวัฒนธรรมแล้วก็วิทยาการครับสำหรับเรื่องแรกนะครับนะก็คือความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นทางด้านเศรษฐกิจนั้นก็อาจจะคู่แข่งที่สำคัญนะครับนะของสินค้าของญี่ปุ่นที่จำหน่ายในประเทศไทยนะครับแล้วก็ประเทศไทยของเราก็ยังขาดดุลการค้ากับญี่ปุ่นอยู่อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในด้านการลงทุนก็อาจจะกล่าวได้ว่านะครับนะฮะหอการค้าญี่ปุ่นนะครับที่สำนักงานกรุงเทพนั้นนะครับก็ถือได้ว่าเป็นส่วนที่สำคัญในการเพิ่มระบบในเรียกเขาเรียกว่าห่วงโซ่อุปทานในการผลิตสินค้านะครับนะซัพพลายเชนต่างๆเหล่านี้มากมายแล้วก็มีทางเดินทางเยือนของคู่ค้านะครับนักธุรกิจของญี่ปุ่นคนสำคัญความช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจล่ะเป็นยังไงบ้างเมื่อก่อนเนี่ยญี่ปุ่นนั้นให้ความช่วยเหลือนะครับแบบให้เปล่ากับประเทศไทยเป็นประเทศอินโดจีนนะครับเหล่านี้เป็นต้นนอกจากนี้นะครับนะเมื่อเกิดปัญหาน้ำท่วมในปี2554เนี่ยญี่ปุ่นก็สับสนในเรื่องของการป้องกันนะครับนะน้ำท่วมในประเทศไทยนะครับนะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานนะครับจำนวนมากซึ่งญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนเป็นจำนวนมากเหล่านี้เป็นก็ถ่ายทอดความรู้นะครับเทคโนโลยีต่างๆให้ในบางสายด้วยกันนะครับทีนี้ความสัมพันธ์นะครับนะระหว่างไทยกับญี่ปุ่นทางด้านการเมืองเป็นยังไงของไทยกับพระราชวงศ์ของญี่ปุ่นที่มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดนะครับนะโดยเฉพาะสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับนะฮะแล้วก็ขณะเดียวกันก็มีการเดินทางเยือนนะครับนะเสด็จพระดำเนินเยือนระหว่างกันนะครับนะฮะของเราก็นะครับมีการพัฒนาต่อเดินทางระดับรัฐมนตรีต่างๆเหล่านี้อย่างต่อเนื่องด้วยกันความสัมพันธ์ที่เป็นไปอย่างแนบแน่นเหล่านี้เนี่ยนะครับไม่จำกัดอยู่แต่เฉพาะฝ่ายการเมืองนะครับแต่ฝ่ายกองทัพเองก็มีความสัมพันธ์ที่ดีเช่นความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพอากาศของไทยกับกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นเหล่านี้เป็นต้นนะครับก็มีการฝึกซ้อมมีการสร้างความร่วมมือระหว่างกันอย่างกะนะครับการจัดดอกไม้อิเคบาน่านะครับนะรวมกระทั่งถึงนะครับลักษณะอุปนิสัยของคนญี่ปุ่นเช่นการทำงานเป็นกลุ่มความมีระเบียบวินัยความรักชาติต่างๆเหล่านี้นะครับรวมกระทั่งถึงนะครับอิทธิพลของญี่ปุ่นก็แพร่หลายในประเทศไทยเช่นภาษาญี่ปุ่นนะครับภาพยนตร์ดนตรีการ์ตูนแฟชั่นต่างๆเหล่านี้ซึ่งร้านอาหารในญี่ปุ่นของประเทศไทยมีอยู่กว่า600แห่งในปีค.ศ.2007นะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นนะครับเป็นจำนวนมากปัจจุบันก็มีอยู่ประมาณ 2,700 กว่าร้านนะครับนะฮะอาหารญี่ปุ่นก็เป็นที่นิยมชื่นชอบในประเทศไทยอย่างกว้างขวางนะครับนะฮะตั้งแต่อดีตนะครับนะฮะตั้งแต่อดีตต่อเนื่องด้วยมานะครับจนถึงปัจจุบันนะครับนะแล้วก็อาจจะกล่าวได้ว่าก็มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมากนอกจากนี้นะครับนะก็ยังมีองค์ความรู้จากญี่ปุ่นมีจากร้านอาหารต่างๆนะครับที่สร้างแฟรนไชส์ขึ้นในประเทศไทยอีกเป็นจำนวนมากซึ่งสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่สำคัญนะครับมีการ์ตูนแอนิเมชันอนิเมะอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับนะฮะอาจจะกล่าวได้ว่านะครับแบ่งออกได้เป็น2เรื่องใหญ่ๆด้วยกันก็คือ 9.4.1ปัญหาในความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นกับ 9.4.2 ก็คือแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนะครับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นมีความสนิทสนมกันใกล้ชิดและไม่มีปัญหาระหว่างกันต่างซึ่งไม่สามารถเข้าไปในญี่ปุ่นได้นะครับเนื่องจากนะครับญี่ปุ่นมีข้อห้ามในเรื่องของแมลงหรือสารพิษต่างๆตัวอย่างเช่นมังคุดหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งก็กลายเป็นประเด็นปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่งในช่วงที่ผ่านมานอกจากนี้ก็ยังมีปัญหาความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับญี่ปุ่นซึ่งก็ทำให้ประเทศไทยของเรานั้นนะครับค่าของชีพไทยนะครับนะก็เข้าไปก็ประกอบอาชีพที่ผิดกฎหมายหลายอย่างนะครับและหลายอย่างก็เกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทานะครับปัญหานะครับอีกอันหนึ่งนะฮะแนวโน้มความนี้นะครับไทยกับญี่ปุ่นเองก็ยังมีผลประโยชน์ทางด้านการเมืองและความมั่นคงนะครับรวมถึงนะครับตัวอย่างเช่นกรอบความร่วมมือต่างๆเช่น AIF อาเซียนวิจารณาในกรอบความร่วมมือของเอเชียตะวันออกและการพัฒนานะครับลุ่มภูมิภาคลุ่ม

0: น้ำโขงเหล่านี้ก็เลยเป็นส่วนที่สำคัญนะครับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในอนาคตนั้นมีแนวโน้มที
1: ่ศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาเอกการเมืองการปกครองสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชารัฐศาสตร์โทร02503-3575หรือ02504-8356-9เว็บไซต์ www.sgou.ac.th
2: ทะเลมาสะท้อได้เหรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
4: สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้เป็นการบรรยายสรุปในหัวข้อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศยุโรปนะคะจริงๆเราก็อาจจะคุ้นเคยกับกลุ่มประเทศหนังหรือละครนะคะในสมัยนั้นชาติแรกที่เข้ามามีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นทางการนั่นก็คือโปรตุเกสนะคะแล้วเราก็มีความสัมพันธ์กับบรรดาชาติยุโรปเรื่อยมาไม่ว่าจะเป็นถ้าเรียกโบราณ ก็ต้องบอกว่ามีอยู่ในละครดังๆนะหลายเรื่องนะคะอย่างบุพเพสันนิวาสหรือว่าอีกหลายๆเรื่องใกล้ชิดนะคะในสมัยสมเด็จพระนารายณ์แล้วก็มีการทำสัญญาการค้านะคะโดยมีสาระสำคัญก็คือก็ได้มาทำข้อตกลงด้านการค้านะคะแล้วเราก็ส่งคณะทูตไปนะคะอย่างที่เราก็เรียนกันทราบกันก็คือโกสาปานนะคะแล้วก็ฝรั่งเศสนั้นก็ได้เป็นชาติแรกๆนะชาติตะวันตกชาติเปิดประเทศไทยก็ถือว่าเป็นการเปิดประเทศนะคะในสมัยรัชกาลที่3แต่ต่อมาเนี่ยก็ความสัมพันธ์ก็ยังไม่ดีมากนักนะคะจนกระทั่งสมัยรัชกาลที่4นั้นเซอร์จอห์นบอริงก็ได้เป็นตัวแทนของเป็นเรื่องที่ทำให้เราต้องเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตหลายๆอย่างนะคะสิทธิในเรื่องการเก็บภาษีสิทธิในการเรื่องเดิมผูกขาดการค้านะคะก็ต้องเปิดเป็นระบบการค้าสมัยใหม่ในระยะเวลาต่อมาสุดเราก็ได้เข้าร่วมในสงครามโลกครั้งที่1แล้วก็ได้เป็นผู้ชนะนะคะจึงทำให้ไทยเรานั้นสามารถที่จะเรียกร้องในการที่จะขอยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขตได้นะคะก็เป็นพัฒนาการสำคัญของความสัมพันธ์ที่ทำให้ท้ายสุดแล้วความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับชาติยุโรปนั้นมาอยู่ในฐานะที่ใกล้เคียงนะคะสถานะเท่าๆกันมากขึ้นนะคะแล้วไปใกล้ชิดกับสหรัฐอเมริกาที่สหรัฐนั้นได้ช่วยเราให้ไม่ต้องตกอยู่ภายใต้สถานะของผู้แพ้นะคะเพราะว่าทางอังกฤษนั้นที่อยู่ในสถานะของผู้ชนะนั้นก็ตอนแรกก็พยายามที่จะบีบบังคับเราหัวข้อต่อไปก็คือเราจะมาดูความสัมพันธ์ของโลกนะคะเราก็มีความสัมพันธ์กับสหภาพยุโรปมาเนิ่นนานนะคะนั่นก็คือตั้งแต่ยุคเรียกว่าทศวรรษที่1970นะคะไทยกับสหภาพยุโรปนั้นมีความสัมพันธ์กันด้านหลักๆคือด้านเศรษฐกิจเกือบ50ปีนะคะเราเพิ่งได้ต้องเรียกว่าสิ้นสุดนะสิทธิที่จะได้รับ GSP ไปเมื่อปลายปี2014นะคะไอ้ที่สิ้นสุดไม่ใช่ว่าเขาเกิดไม่พอใจอะไรเราหรอกเพราะว่าเกณฑ์กันได้รับสิทธิพิเศษเราสิ้นสุดการได้

รับ GSP เนี่ยก็เพราะว่าเขาพิจารณาเกณฑ์นะเกณฑ์จากของสหประชาชาติแล้วไทยเราสามารถพัฒนาประเทศจนกระทั่งกลายเป็นประเทศที่มีรายได้มวลรวมเฉลี่ยต่อหัวนะสูง GSP จากสหภาพยุโรปเป็นระยะเวลาหลายทศวรรษนี้ก็เป็นความสัมพันธ์ที่โดดเด่นนะคะของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจนะซึ่งเป็นด้านหลักระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยไทยกับสหภาพยุโรปยังได้มีการเจรจาสัมพันธ์กับประเทศต่างๆก็คือค่านิยมในเรื่องประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนการพัฒนามนุษย์พัฒนาสังคมนะเรื่องสิ่งแวดล้อมนะเรื่องสิทธิมนุษยชนนั้นยังรวมถึงการที่จะต้องมีนโยบายที่เป็นมิตรนะหรือเอื้อในกรณีเมืองไทยเนี่ยเราก็มีกรณีเรื่องการที่เราจะต้องรับผู้อพยพชาวโรฮิงญาอย่างนี้นะคะความรู้อะไรต่างๆนะในแง่ของประเทศไทยนั้นเราเป็นประเทศกำลังพัฒนานะคะ

ค่ะในหัวข้อสุดท้ายหรือกฎเกณฑ์มาตรฐานอะไรต่างๆที่สูงนะคะเนื่องจากว่าสหภาพยุโรปนั้นมีหลักการที่จะพยายามที่จะปกป้องภาคเกษตรกรรมไทยเราจ่ายตลาดทุกวันผักชีต้นหอมกระเพราโหระพาอะไรพวกนี้นะคะปรากฏว่าในช่วงนั้นเนี่ยก็เตือนแล้วก็เตือนหนักด้วยเนื่องจากว่าสหภาพยุโรปนั้นมีนโยบายหลักในเรื่องของนโยบายการประมงร่วมนะคะนโยบายนี้มีค่านิยมในการปกป้องทั้งในเชิงของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ในเชิงของสิทธิไว้วางใจในการที่เราจะพัฒนาด้านการเมืองเพราะว่าเอาดั้งเดิมนะดั้งเดิมเขาถือว่าไทยเรามีปัญหาไทยเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยนะคะเสร็จแล้วก็มีปัญหาด้านการเมืองมีรัฐประหารนะคะมีปัญหาภาพว่ารัฐบาลจากการเลือกตั้งโดนขัดโค่นล้มลงไปจากการรัฐประหารมีรัฐบาลที่มาจากทหารต้องหยุดชะงักลงนะคะเพราะว่าข้อตกลง FTA ที่วางเอาไว้นั้นจะเป็นข้อตกลงที่ครอบคลุมรวมทั้งหมดไม่ใช่แค่ว่าเราจะดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างกันได้อย่างดีโดยเสรีแต่ว่าหมายถึงว่าทางการเมืองจะต้องมีเสถียรภาพและมีความเป็นประชาการระงับนะคะการพูดคุยกันนะคะระงับเรียกว่าจริงๆระงับตั้งแต่ระดับPCA นะคะพึ่งมาพ้นเกณฑ์นะมันจะมีเกณฑ์ชัดเจนนะคะแล้วเราก็พ้นเกณฑ์ประเทศที่จะมีสิทธิได้รับอีกต่อไปแล้วนะแต่มันก็เป็นสำคัญนะคะสำหรับพัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปนะคะแต่ว่านะคะสิ่งที่ดีท้ายสุดก็เกิดขึ้นเมื่อสหภาพยุโรปนั้นในตอนปี2021นะคะได้มียุทธศาสตร์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นยุทธศาสตร์ใหญ่นะคะเป็นยุทธศาสตร์ที่เขามาเอเชียใต้นะคะแถบอินเดียรวมไปทั้งตะวันออกกลางหรือชายขอบแอฟริกานะคะเขามุ่งความสัมพันธ์ที่จะพัฒนานโยบายต่างประเทศเขาก็เลยหันมาให้ความสัมพันธ์พัฒนาความสัมพันธ์กับไทยนะก็เลยทำให้เมื่อปลายปี2000อีกกลุ่มหนึ่งในสำหรับชาติยุโรปก็กลุ่มสมาคมการค้าเสรียุโรปนะคะแม้ว่าจะมีสมาชิกเพียง4ประเทศแต่ก็เป็นตลาดสำคัญนะคะ4ท้ายสุดแล้วเมื่อก็เขาก็มีค่านิยมเดียวกับสหภาพยุโรปแล้วค่ะเมื่อเรามีปัญหาทางการเมืองมันก็เลยชะงักไปแต่ว่าตั้งแต่2022นะคะก็มีพัฒนาการก็คือก็จะกลับมาเจรจาเพื่อเจรจาข้อตกลง FTA ระหว่างไทยกับ

0: สมาคมการค้าเสรียุโรปอีกครั้งนะคะ
1: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไป
2: ศาสตร์ที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านวันนี้ก็จะมาบรรยายเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะซึ่งก็จะมีเนื้อหาทั้งหมด4ประเด็นประเด็นที่1หรือว่าตอนที่1ก็คือประวัติความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอนที่2ก็จะเป็นเรื่องของปัจจัยกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอนที่3ก็จะได้มีข้อมูลพื้นฐานกันไปบ้างแล้วว่าจักรวรรดินิยมตะวันตกนั้นเข้ามามีอำนาจเข้ามายึดครองประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเกือบจะทั้งหมดก็จะต้องตกอยู่ภายใต้จักรวรรดินิยมตะวันตกนะคะในประเทศไทยเนี่ยเราจะอยู่ในห้วงเวลาของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่นะคะความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับดินแดนดังกล่าวที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้ก็อยู่ในลักษณะที่เป็นอิสระต่อกันก็จริงแต่ว่าจะเป็นไปอย่างห่างเหินมากนะคะจนล่วงเข้ามาในสมัยรัชกาลที่8ตอนนั้นเนี่ยต้องเรียกว่าตึงเครียดอย่างมากเพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยก็ได้1991ก็ได้แต่เอาเป็นว่า1989เป็นต้นมาเนี่ยเขาก็เรียกว่าอยู่ในช่วงหลังสงครามเย็นช่วงยุคสงครามเย็นเนี่ยเขาจะนับเอาตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2นะคะก็คือ1945จนกระทั่งถึง1989หรือ1990ในห้วงเวลานี้เนี่ยประเด็นความมั่นคงจะเป็น

0: การเป็นสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างรวมๆเนี่ยก็ให้มันเป็นประชาคมอาเซียนซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้ประชาคมอาเซียนเนี่ยไทยเองก็ดำเนินนโยบายหลายประการนะคะภายใต้กรอบของอาเซียนเพื่อที่จะแสดงบทบาทความเป็นผู้นำค่ะก็มาถึงตอนที่2นะคะนักศึกษาตอนที่2นี้นะคะก็จะว่าด้วยเรื่องของปัจจัยกำหนดความสัมพันธ์เรื่องของภัยคุกคามความมั่นคงในขณะนั้นและสุดท้ายปัจจัยเกี่ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจภายในประเทศเรามาว่าที่เรื่องแรกนะคะเรื่องแรกเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยเกี่ยวกับผู้นำประเทศคำว่าผู้นำประเทศที่จะมากำหนดการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทยก็คือเรื่องของคอมมิวนิสต์เราก็จะเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศที่มีอุดมการณ์เดียวกันมากหน่อยนะคะสุดท้ายปัจจัยภายในประเทศว่าด้วยเรื่องของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจภายในประเทศในขณะนั้นเนี่ยนะคะหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยส่งผลให้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของแต่ละภูมิภาคซึ่งก็รวมถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราด้วยนะคะความสัมพันธ์เนี่ยจะเน้นไปก็ผลักดันจนในที่สุดก็สามารถที่จะก่อตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนเรียกว่าอาฟตาซึ่งก็ย่อมาจากคำว่า Free Trade Area ก็จะแยกออกเป็น2ตอนนะคะ2ตอนย่อยๆก็คือว่าด้วยเรื่องของปัญหาความสัมพันธ์แล้วก็แนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไทยดีกว่าเยอะเพราะว่าถ้าเรียกว่าปัญหาหรืออุปสรรคเนี่ยบางจะเป็นในแง่ลบเกินไปนะคะก็เรียกว่าความท้าทายเพราะว่าความท้าทายเนี่ยมันจะส่งผลให้เกิดการจึงมีเรื่องของประเทศต้นทางประเทศระหว่างทางประเทศปลายทางบางประเทศเนี่ยก็จะเป็นประเทศต้นทางอย่างเดียวคือผลิตอย่างเดียวแล้วก็ส่งออกบางประเทศอย่างประเทศไทยเนี่ยเป็นทั้งประเทศต้นทางประเทศระหว่างทางแล้วก็เป็นทั้งประเทศปลายทางแล้วก็ยังมีประเทศที่เกี่ยวข้องมากมายเพราะฉะนั้นในประเทศอินโดจีนและเมียนมาเนี่ยจะเบาบางลงไปแล้วนะคะจะคลี่คลายลงไปแล้วล่ะเพราะว่าประเทศในแถบอินโดจีนเนี่ยลาวกัมพูชาเวียดนามก็ไม่ได้เป็นหมายความว่าถึงแม้ว่าจะยังมีการปกครองบางประเทศเนี่ยยังเป็นสังคมนิยมคอมมิวนิสต์แต่ก็ไม่ได้ส่งผลถึงความสัมพันธ์ระหว่างกันเหมือนสมัยทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทยเนี่ยเกิดความหวั่นเกรงว่าการสะสมอาวุธในปัจจุบันนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นการแข่งขันกันสะสมอาวุธซึ่งมันไม่ใช่การสะสมอาวุธปกตินะคะถ้ามันเข้าไปอยู่ในจุดที่เรียกว่าแข่งขันกันสะสมอาวุธเมื่อไหร่ถึงตอนนั้นเนี่ยภูมิภาคก็ประเทศในเอเชียเฉียงใต้ทั้งหมดเลยนะคะสุดท้ายปัญหาในความสัมพันธ์ซึ่งในปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นปัญหาอยู่ก็คือปัญหาการก่อการร้ายข้ามชาติก่อนหน้านี้เนี่ยค่ะปัญหาการก่อการร้ายข้ามชาติเนี่ยรุนแรงมากปัจจุบันเนี้ยนักศึกษาอาจจะเห็นว่าการก่อการร้ายข้ามชาติหรือปฏิบัติการการก่อการร้ายข้ามชาติเนี่ยมันดูเบาบางลงไปแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยการก่อความไม่สบายใจหลายๆอย่างเนี่ยมันจะหายไปกลุ่มก่อการร้ายข้ามชาติยังมีอยู่นะคะเพียงแต่ว่าปฏิบัติการในปัจจุบันนี้เนี่ยมันอาจจะชะลอลงไปมันอาจจะมีการปฏิบัติการที่น้อยลงมันก็มีปัจจัยอื่นๆเข้ามาเป็นตัวกำหนดแต่ในเมื่อการก่อความไม่สงบในแต่ละประเทศยังมีอยู่เพราะฉะนั้นประเด็นการก่อการร้ายข้ามชาติก็ยังตัดออกไปไม่ได้นะคะก็ยังเป็นความท้าทายในความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศเอเชียมีอยู่นี่แหละค่ะแต่ก็จะมีเรื่องเศรษฐกิจเข้ามาด้วยนะคะโดยเฉพาะปัจจัยทางเศรษฐกิจเนี่ยถือว่ามีแนวโน้มที่เข้ามาเป็นปัจจัยที่สำคัญแล้วก็มีสัดส่วนที่มากกว่าปัจจัยทางการเมืองและความมั่นคงมากขึ้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยอันนี้เป็นประเด็นสำคัญที่พวกเราควรจะต้องประโยชน์มีตัวแสดงเยอะมีนักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะนะคะมีทหารมีกลุ่มนักธุรกิจเข้ามาเป็นตัวกำหนดนโยบายด้วยเนี่ยลักษณะนโยบายมันก็จะออกมาไม่ค่อยชัดเจนแล้วก็อาจจะสังคมไทยเองก็จะตั้งคำถามว่านโยบายต่างประเทศบางนโยบายเนี่ยทำไมถึงมีลักษณะเช่นนี้แต่บาง
1: คะแนนวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชารัฐศาสตร์โทร02-503-3575หรือ02-504-8356-9เว็บไซต์ www.stou.ac

0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
1: พันของไทยที่มีกับอินเดียนะครับซึ่งอินเดียปัจจุบันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นประเทศที่เป็นดั่งมหาอำนาจของเอเชียใต้และเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกปัจจุบันนะครับออกได้กลายมาเป็นบังคลาเทศหรือว่าดินแดนของชาวเบงกอลนั่นเองดังนั้นจากอินเดียก็กลายเป็นบังคลาเทศและกลายเป็นปากีสถานนะครับซึ่งแน่นอนแต่เดิมตอนเป็นปากีสถานตะวันตกและปากีสถานตะวันออกนั้นมีอินเดียอยู่ตรงกลางนั่นเองนะครับถึงปัจจุบันนี้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเอเชียใต้ก็เป็นความสัมพันธ์ที่มีนะครับและความสัมพันธ์กับประเทศที่มีระบบการปกครองในระบบกษัตริย์เหมือนกันอย่างเช่นประเทศภูฏานได้แล้วดังนั้นมองในแง่ของภูมิรัฐศาสตร์ประชากรอินเดียและภูมิภาคเอเชียใต้จึงมีความสำคัญต่อประเทศไทยและประเทศไทยก็มีความสัมพันธ์ที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากเหตุการณ์ที่เรียกว่าหลังจากสงครามเย็นนะฮะหลังจากประเทศนั้นได้หมดวาระของการมีความขัดแย้งกันนะครับซึ่งเราเรียกว่าในยุคของสงครามเย็นมีอยู่หลายปัจจัยนะครับเช่นปัจจัยทางการเมืองนะฮะทางการเมืองนี่เราอาจจะถ้าพูดถึงประเทศที่เป็นอาจจะมองไปคนละด้านนะอินเดียอาจจะมองว่าไทยนั้นขึ้นอยู่กับสหรัฐนะฮะในขณะที่ไทยก็มองว่าอินเดียนั้นก็มีความสัมพันธ์พิเศษกับอดีตสหภาพโซเวียตนะฮะความคิดทางการเมืองหรือว่าระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศเอเชียใต้เนี่ยนะฮะระยะหลังเราก็เห็นว่ามันผ่านองค์กรอย่างเช่นองค์กรที่เรียกว่าบิมสเต็กนะฮะที่รวมเอาประเทศที่เรียกว่ามีศักยภาพพอสมควรเลยนะฮะที่จะร่วมกลุ่มกันทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นบ้างกลายเป็นประเด็นที่นำไปสู่สงครามระหว่างอินเดียกับปากีสถานมาก่อนนะฮะแต่อย่างไรก็ตามเอเชียใต้เองก็แต่ว่าอินเดียนั้นได้ออกมามีความสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยเนื่องจากว่ากรณีของประชากรเอเชียใต้ที่รวมกันนั้นมักจะมีปัญหาในแง่ที่ว่ามีความขัดแย้งระหว่างอินเดียกับปากีสถานฉะนั้นอินเดียก็พยายามที่จะขยายความสัมพันธ์ออกด้วยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเอเชียใต้นั้นมีอย่างต่อเนื่องในหลายๆด้านเช่นการค้าการลงทุนการวางนโยบายต่างประเทศที่มีความสัมพันธ์แนบแน่นมากขึ้นนะครับแล้วก็ขนาดของการค้าก็ขยายตัวนะครับกับประเทศต่างๆโดยเฉพาะประเทศที่ในตอนต้นของความสัมพันธ์นะฮะอาจจะไม่ได้มีการค้าการขายมากนักแต่ระยะหลังนี้ก็เห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นอินเดียปากีสถานหรือว่าบังคลาเทศศรีลังกาภูฏานและอื่นและอื่นๆไปในเวลาเดียวกันด้วยครับขณะความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศเอเชียใต้นั้นเราอาจจะดูภูมิรัฐศาสตร์ของประเทศเหล่านี้นะครับอย่างเช่นกรณีของภูฏานแล้วก็เนปาลด้วยนะครับอย่างไรก็ตามในความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประเทศเหล่านี้นะฮะประเทศไทยก็มีความสัมพันธ์ที่ดีนะฮะเราอาจจะดูปัจจัยความสัมพันธ์ด้วยอย่างเช่นเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับภูฏานเนื่องจากภูฏานกับประเทศไทยนั้นปกครองด้วยระบอบกษัตริย์เช่นเดียวกัน

นะครับแล้วก็ถ้ามาดูภูมิศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเราเห็นว่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นบางประเทศก็ต้องค้าขายโดยอาศัยทางบกนะฮะอย่างเช่นการค้าขายกับทางบกในการค้าขายเชื่อมโยงส่งสินค้าต่อกันด้วยอันนี้ก็คือลักษณะความสัมพันธ์เรามีความสัมพันธ์กับประเทศภูฏานแบบนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าประเทศที่เรายังมีความสัมพันธ์ไม่ถึงกับพัฒนาไปมากนักอย่างเช่นกรณีของประเทศอัฟกานิสถานแบบนี้เป็นต้นอัฟกานิสถานก็เป็นแลนด์ล็อกเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เช่นเดียวกับเนปาลนะฮะดังนั้นการค้าขายกันระหว่างไทยกับเอเชียใต้นั้นจะเห็นได้ว่าประเทศในเอเชียใต้อย่างกรณีของศรีลังกาเนี่ยนะครับแต่เดิมก็ใช้ระบอบกษัตริย์ซึ่งมีมายาวนานกว่า300กว่าปีนะก่อนที่จะเป็นประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปสู่การกรณีไทยกับประเทศเนปาลเป็นต้นนะครับไทยกับศรีลังกาซึ่งเป็นสังคมนิยมศรีลังกานี้ก็เป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์ที่ดีผ่านสิ่งที่เรียกว่าความเชื่อมโยงทางด้านศาสนาพุทธนะครับและการค้าขายระหว่างกันนะครับกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็ปากีสถานอาจจะไม่สนับสนุนแต่ตอนหลังองค์กรเหล่านี้ได้ยุติลงและไทยกับปากีสถานกับอินเดียก็มามีความสัมพันธ์ที่ดีกรณีของอินเดียการที่มีความสัมพันธ์ด้านการเมืองร่วมกันอย่างเช่นกรณีของปากีสถานนะฮะและในเวลาเดียวกันเราก็จะพบว่าประเทศเหล่านี้โดยภาพรวมนะครับมักมีความสัมพันธ์กับประเทศไทยมายาวนานนะครับในสมัยที่อินเดียยังใช้ลักษณะความสัมพันธ์ผ่านนโยบายที่เรียกว่าการไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดหรือ non-alignment ชัดเจนว่าถ้ามองโดยภาพรวมนะครับประเทศไทยภายใต้นโยบายที่เรียกว่า Look East Policy ซึ่งถือว่าเป็น proactive คือนโยบายที่เรียกว่ามีความก้าวหน้านะครับหรือว่ามองไปในทางที่มองไปข้างหน้าเนี่ยนะฮะจะพบว่าประเทศไทยมีนโยบายลุกพัฒนาไปในหลายๆด้านแล้วก็เป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งทำให้มูลค่าทางการค้าในระยะหลังนี้เพิ่มมากขึ้นแต่ในเวลาเดียวกันประเทศไทยก็มีนโยบายช่วยเหลือประเทศเอเชียใต้เช่นประเทศไทยจะเป็นผู้ที่อาจจะมีความไม่ลงรอยกันในเรื่องของอุดมการณ์กับอินเดียในช่วงของสงครามเย็นนะครับเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ไทยมีต่อสหรัฐหรืออินเดียมีต่อสหภาพโซเวียตการคิดในเรื่องการเมืองระหว่างประเทศที่แตกต่างกันเนี่ยนะครับแต่จะพบว่าหลังสงครามเย็นขยับขยายในเรื่องความเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างมากเช่นพยายามขยายตัวในด้านความสัมพันธ์ทางการค้ากับประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งไทยและการพยายามเข้ามาอยู่ในอาเซียนนะครับหรือว่ามีส่วนร่วมกับอาเซียนด้วยในขณะที่ประเทศอื่นๆอย่างเช่นปากีสถานก็เป็นประเทศหนึ่งที่ถือได้ว่าตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปี1947นะฮะตั้งแต่มีการแยกอินเดียปากีสถานอินเดียแยกออกมาเป็นปากีสถานอีกประเทศหนึ่งนั้นก็จะพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับปากีสถานนั้นเป็นความสัมพันธ์ที่มีนั้นมีการเยือนกันอยู่เสมอนะฮะทำนองเดียวกันกับความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับไทยก็จะพบว่านายกรัฐมนตรีของอินเดียหลายคนเดินทางประเทศไทยข้าวหรือว่าเรื่องของพืชผักอื่นๆที่มีความคล้ายคลึงกันไม่ว่าจะเป็นด้านภูมิอากาศพืชที่ปลูกหรือผลไม้และอื่นๆก็มีความคล้ายคลึงกันนะครับในหลายๆด้านทำให้เรื่องของการกับประเทศเอเชียใต้นะฮะโดยเฉพาะไทยกับอินเดียเนี่ยมีมาอย่างต่อเนื่องนะครับปัญหาและแนวโน้มเนี่ยถ้าจะกล่าวนะในช่วงสงครามเย็นแต่ว่าในระยะหลังเนี่ยจะพบว่าไทยกับประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศอื่นที่อยู่ในเอเชียใต้กับประเทศเอเชียใต้นั้นค่อนข้างจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกันอย่างมากเลยนะครับมีการเยือนกันแล้วเราจะพบว่าจำนวนนักท่องเที่ยวปัจจุบันนี้จากประเทศอินเดียและ
ประเทศอื่นๆของเอเชียใต้มายังประเทศไทยนั้นถือว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่มีจำนวนมากนะครับแล้วก็การมองประเทศไทยในฐานะประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางสังคมวัฒนธรรมนี้ก็ถือเป็นสิ่งที่อินเดียยึดถือมาตลอดดังนั้นเราเห็นได้ว่ามีการจัดงานสัมมนาหรืออื่นที่

เน้นระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอินเดียรวมทั้งประเทศเอเชียใต้อื่นๆด้วยนะครับอย่างไรก็ตามประเทศที่แยกออกจากศรีลังกาและกลายเป็นประเทศเอกราชอย่างเช่นประเทศมาแล้วก็มีความสำคัญในทางสังคมนะครับและแน่นอนที่สุดมีลักษณะคล้ายคลึงกันกับประเทศไทยในหลายประเทศนะฮะอย่างเช่นในหลายประเด็นนะฮะอย่างเช่นกรณีของความสัมพันธ์ทางด้านพุทธศาสนาระหว่างประเทศไทยกับศรีลังกาการมาถึงของรัฐนั้นถือได้ว่ามีอยู่น้อยนะฮะและเป็นแนวโน้มทางปัญหาที่สามารถแก้ไขได้นะฮะในด้านความสัมพันธ์ที่จะทำให้มีความรู้สึกดีต่อกันนะครับแล้วก็มีความสัมพันธ์ต่อกันนะครับดังที่เราเห็นได้ว่าผู้นำของประเทศไทยหลายครั้งนะครับแล้วก็หลายคนด้วยกันอันนี้ถือว่าความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำเนี่ยก็จะช่วยส่งไปถึงความสัมพันธ์ระหว่าง

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู
1: ้ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดรับ2กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอคือทำวิทยานิพนธ์และแผนขอที่เน้นการค้นคว้าอิสระนอกจากนี้ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยได้ขอเชิญนะคะนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะในการที่จะมีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะคะมาสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชารัฐศาสตร์
2: ในโลกของการแข่งขันการเรียนรู้เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะกระจัดความแตกต่างและส่งเสริมทักษะที่จำเป็นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนมีสถานภาพอย่างไรในสังคมเรามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดโอกาสทางการศึกษาให้คุณทุกคนอย่างเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีในวันนี้และวันข้างหน้ากว่า 4 ทศวรรษที่เรามุ่งมั่นพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลให้อยู่เคียงข้างกับสังคมไทยโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9โดยอัญเชิญพระนามขององค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นกรมหลวงสุโขทัยธรรมราชาพร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระราชลัญจกรในรัชกาลที่7กัดด้วยการพัฒนาเอกสารการสอนอันมีลักษณะเฉพาะเป็นที่ยอมรับจากนักวิชาการทั่วประเทศโดยนักออกแบบและถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเพื่อมุ่งเน้นการเรียนรู้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเวลาใดก็สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองสาจะเกิดขึ้นเป็นจริงได้การใช้สื่อการเรียนการศึกษาทางไกลหลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบสอดประสานกับเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าทันสมัยล้อมรวมกันกับเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันเป็นสังคมออนไลน์เพื่ออนาคตที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันได้อย่างไร้พรมแดนแม้ในภายเพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอนาคตวันนี้

0: เราภาคภูมิใจที่สามารถตอบสนองความต้องการของทุกคนทุกสาขาอาชีพรวมถึงได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ให้กับประชาชนคนไทยในต่างประเทศจนทำให้ในวันนี้เรามีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วกว่า 500,000 คน4ทศวรรษที่เราคว้าและการรับคำปรึกษาการตอบคำถามปัญหาต่างๆทางโทรศัพท์ผ่านบริการ One Stop Service และอินเทอร์เน็ตคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นนักศึกษาในระบบมสท.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ทราบหรือไม่ว่าเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้เคล็ดลับเหล่านี้สามารถช่วยคุณได้ร่วมฝึกซ้อมหนี
2: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788

0: คุณหมอครับช่วงนี้ผมค่อนข้างพักผ่อนน้อยเพราะว่างานค่อนข้างเยอะเลยมีอาการเวียนหัวบ่อยด้วยแล้วพอไปโรงพยาบาลก็ต้องตรวจวัดความดันด้วยตัวเองไอ้ตัวเลขเหล่านี้เนี่ยมันบ่งบอกอะไรเราบ้างครับอย่างผมวัดมานี่145 95นี่ถือว่าอันตรายหรือเปล่าแล้วเป็นความดันไหมครับ
1: โอ้ใช่ครับเพราะเดี๋ยวนี้พอไปโรงพยาบาลเนี่ยสิ่งที่คุณหมอเขาอยากได้ทำสิ่งแรกก็คือการวัดค่าสัญญาณชีพนะค่าสัญญาณชีพตัวที่สำคัญก็คือค่าความดันโดยปกติมันก็งงเหมือนกันว่าไอ้ตัวเลขพวกนั้นน่ะมีความสำคัญยังไงบ้างเนอะมันก็จะบอกตัวเลขออกมาทั้งหมด3ตัวนะครับจะเป็นตัวเลขค่าความดันตัวบนแล้วก็มีเครื่องหมายสแลชจะเป็นค่าความดันตัวล่างอีกบรรทัดนึงก็จะเป็นค่าชีพจรไอ้ตัวค่าความดันตัวบนเนี่ยครับโดยปกติเราจะไม่เกิน140 90แล้วก็ค่าความดันซึ่งถามว่ามันจะกลายเป็นอะไรที่อันตรายหรือเปล่าก็พวกนี้ยังเป็นแค่ตัวความเสี่ยงหรือภาวะความดันโลหิตสูงแต่ถ้าวัดซ้ำอีกในอีกภายใน3เดือนอีกก็อาจจะต้องเจอคุณหมอเพื่อพิจารณาเรื่องของการดูแลจัดการต่อ
0: บางทีเรารีบอะครับแล้วเราไปวัดเครื่องวัดความดันเนี่ยก็ทำให้เราตื่นเต้นค่าความดันก็สูงได้อะไรอย่างเงี้ย
1: เป็นภาวะชั่วคราวสามารถกลับสู่ภาวะปกติได้นะครับแต่ในกรณีของอาจารย์ที่กังวลก็คือโรคความดันโลหิตสูงเนาะก็โดยปกติถ้าเกิน140 90แต่ยังไม่สูงมากถึงขนาด160หรือ180ผมก็จะมาแนะนำคนไข้ว่าหาโอกาสมาวัดซ้ำถ้าวัดซ้ำ2ครั้งแล้วยังเกินก็อาจจะวินิจฉัยแล้วครับว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงก็เข้าสู่กระบวนการรักษาต่อไปเนี่ยครับ
0: แล้วเรามีวิธีสังเกตยังไงครับนอกจากการวัดความดันแล้วว่าน่าจะเป็นโอกาสที่มีโรคความดันด้วยอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ก็คนไข้ที่มาโรงพยาบาลหลายคนเนี่ยก็จะมาด้วยมึนศีรษะเวียนศีรษะเนี่ยเป็นอาการที่เจอบ่อยสำหรับคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของความดันสูงมีเส้นเลือดฝอยที่ตาแตกอะไรอย่างเงี้ยครับมาที่จมูกก็จะมีเลือดกำเดาไหลบ่อยครั้งลงไปที่หน้าอกเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบที่เราได้ยินกันบ่อยๆครับลงไปที่ไตก็เป็นโรคไตเสื่อมได้ถ้าความดันสูงเรื้อรังจริงๆรวมถึงเป็นเรื่องของเส้นเลือดแดงเสียหายเรื้อรังก็ทำให้ปลายมือปลายเท้ามีปัญหาขาดเลือดซึ่งพวกนี้ส่วนใหญ่เราก็คนไทยเราก็ยังไม่ได้พัฒนาไปถึงว่าภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงขนาดนั้นมักจะมาด้วยเนี่ยแบบง่ายๆเลยก็คือมีเรื่องของการกินยาแล้วก็การปรับพฤติกรรม
0: ครับผม
1: ส่วนใหญ่คนไข้ความดันโลหิตสูงเนี่ยเราก็จะไม่ได้รีบเร่งให้คนไข้ต้องกินยาเราก็จะรีบว่าปรับพฤติกรรมก่อนพฤติกรรมหลักๆที่สำคัญก็คือเรื่องของการบริโภคนะเรื่องของการลดอาหารกลุ่มที่มีโซเดียมค่อนข้างสูงควบคุมค่าความดันดีตามมาได้นอกจากนี้เรื่องของการออกกำลังกายก็มีผลทำให้เรื่องของเส้นเลือดหัวใจหรือการทำงานค่าความดันดีขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าพัฒนาต่อจนถึงขั้นคุณหมอ
0: ให้ยาแล้ว
1: ใช่จำเป็นต้องให้ยาแล้วอันนี้ก็อาจจะต้องกินยาตามที่คุณหมอนัดนะครับ
0: แล้วต้องกินไปทั้งชีวิตไหม
1: ครับก็เป็นคำถามที่คนไข้ชอบถามว่าจะต้องกินได้ไหมหยุดกินได้ยังซึ่งการจะตอบคำถามนี้ได้มันจะต้องไปอยู่ที่ว่าค่าความดันณตอนนั้นเป็นยังไงถ้าสมมติว่าค่าความดันคนไข้อยู่ในเกณฑ์ดีมาตลอดและแนวโน้มค่อนข้างลดลงนะอาจจะด้วยเรื่องของการดูแลตัวเองที่ดีขึ้นการปรับอาหารที่เริ่มดีขึ้นก็อาจจะทำช่วยให้ลดยาได้เรื่อยๆแต่ถามว่าด้วยปัจจัยแล้วเนี่ยมันน่าจะถ้าไม่ได้ดูแลส่วนอื่นเลยยามีโอกาสที่จะต้องพึ่งไปยาวๆกันตลอดบางคนก็กินกันจนถึงวาระสุดท้ายก็มี
0: กินจนวาระสุดท้ายเลยครับที่ผมเคยได้ยินมาว่าพอเป็นโรคความดันสูงเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นโรคแบบเป็นแพ็กเกจเลยนะความดันเบาหวานหัวใจโรคไตอย่างเงี้ยมีความเป็นจริงแล้วมันมีภาวะเสริมกันยังไงทำไมเราถึงเกิดเป็นเรียกว่า
1: จริงๆครับในชีวิตจริงเราก็จะเจอแบบนี้

0: ว่ามันมีปัจจัยเสี่ยงร่วม1เรื่องของอายุที่เพิ่มมากขึ้นความเสื่อมของร่างกาย2พฤติกรรมถ้าเราลองดูดีๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันเนี่ยคุณหมอก็จะแนะนำวนอยู่ในเรื่องของการควบคุมอาหารการออกกำลังกายการกินเสมอซึ่งพฤติกรรมพวกนี้อื่นๆเช่นเรื่องของการงดสูบบุหรี่งดดื่มแอลกอฮอล์เพราะว่าปัจจัยพวกนี้คือปัจจัยร่วมของโรคเรื้อรังทั้ง 3-4 ประเภทที่พูดมาครับ
1: แล้วจริงๆแล้วก็คือเป็นภาวะที่เสี่ยงเสริมกันอยู่แล้ว
0: ของพฤติกรรมร่วมเช่นครอบครัวบริโภคอาหารประเภทเดียวกันพฤติกรรมการออกกำลังกายการใช้ชีวิตต่างๆก็จะใกล้เคียงกันเพราะความเสี่ยงก็เลยจะเหมือนกันก็เลยทำให้คนในครอบครัวเดียวกันมีโอกาสเป็นความดันทั้งในสมาชิกในครอบครัวเนี่ยหลายคนเนี่ยครับ
1: เท่าที่ผมเจอเนี่ยหลายคนบอกว่าเป็นความดันเพราะว่าความเครียดจริงๆแล้วความเครียดเนี่ยมีผลกับความดันด้วยหรือเปล่า
0: ความเครียดถามว่าความเครียดมีผลไหมความเครียดอาจจะมีผลทั้งโดยตรงแล้วก็โดยออกการดูแลจัดการเรื่องของกิจกรรมต่างๆการกินยาสม่ำเสมอไหมการบริโภคเป็นยังไงเงี้ยคือเป็นผลทางอ้อมที่เกิดจากความเครียดทำให้ทั้งสองปัจจัยทั้งตรงและทางอ้อมของความเครียดส่งผลต่อความดันชัดเจนในชีวิตจริงถามว่าเจอคนไข้ที่เครียดหนักจนรู้สึกว่าเจ็บหน้าอกแน่นหน้าอกนี่ก็เคยเจอมาเหมือนกันว่ามันทำให้เส้นเลือดมีปัญหาเฉียบพลันก็ทำให้คนไข้มีอาการของความดันได้ครับ
1: เพราะผมสังเกตนะอย่างตัวผมเวลาเครียดเองเนี่ยก็คือจะปวดหัวตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ท้ายสุดวิธีการที่เราจะดูแลตัวเองง่ายๆก็คือผมก็ดื่มน้ำเปล่าแล้วก็ไม่เครียดแต่จริงๆอันนั้นคือเรายังอาจจะไม่ได้เป็นความดันเป็นเรื่องเป็นราวสักเท่าไหร่แต่ในกรณีที่ควรจะต้องดูแลจากอาการปวดหัวเนื่องจากความดันอย่างเงี้ยคุณหมอมีคำแนะนำบ้างไหมครับ
0: ก็วิธีถ้าสมมติปวดหัวแล้วเกี่ยวเนื่องกับความดันคือเราอาจจะฟันธงไปไม่ได้ว่าความดันสูงเลยปวดหัวหรือเพราะว่าเราปวดหัวมันทำให้ความดันขึ้นตามมาวิธีการเบื้องต้นก็คือการระงับอาการก่อนเช่นถ้าจะรีบไปพบแพทย์เลยก็จะเป็นอาการที่มีผลต่อความเป็นความตายหรือมีผลต่อความทุพพลภาพเช่นถ้าปวดหัวมากร่วมกับมีอาเจียนพุ่งตาพร่ามัวนี่ความดันขึ้นเยอะแน่นหน้าอกรู้สึกเหมือนถูกกดถูกบีบถูกทับหายใจไม่ออกอันนี้ก็แสดงว่ามีเส้นเลือดหัวใจมีปัญหาแล้วหรือว่ามีปัญหาอื่นๆลงกันเห็นชัดเจนก็คือโรคหลอดเลือดสมองและโรคหลอดเลือดหัวใจพวกนี้ถ้าสมมติมีอาการชาอ่อนแรงนี่คือค่อนข้างชัดเจนนะครับควรที่จะไปโรงพยาบาลหรือโทรเบอร์ฉุกเฉิน1669
1: ชาและอ่อนแรงนี่หมายความว่าเลือดไปเลี้ยงไม่พออีกเหรอ
0: ก็ถ้าชาและอ่อนแรงครึ่งซีกเนี่ยหมายความว่าตำแหน่งที่ควบคุมตรงนั้นคือสมองเนี่ย
1: ยาที่คุณหมอให้แล้วนะครับการที่จะให้เลือดไปหล่อเลี้ยงบริเวณส่วนนั้นได้พอเนี่ยมีอาหารที่ช่วยไหมหรือว่าเราจะต้องบำบัดตัวเองอย่างไรบ้างอะไรเงี้ย
0: ตัวคือสมมติพูดถึงตัวเส้นเลือดโดยตรงที่จะไปเลี้ยงสมองความจริงก็อาจจะไม่มีตัวข้อมูลที่ชัดเจนที่บอกว่าสิ่งอื่นๆนอกจากยาที่จะดูแลเรื่องของการเพิ่มพลังกายการบริโภคอาหารพวกนี้มีผลต่อการไหลเวียนโลหิตหรือว่าเป็นธรรมชาติในการบำรุงสมองโดยตัวมันอยู่แล้วนะครับ
1: เพราะว่าอย่างผมเองเป็นคนจะชอบทานอาหารเสริมอย่างพวกเลซิตินอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยให้เลือดเราโฟลว์ไม่รู้เข้าใจถูกหรือเปล่านะครับแต่สิ่งนึงผมมีความรู้สึกว่าบางอาหารเนี่ยพอช่วยทุกครั้งที่บอกว่าพอเป็นความดันก็จะมีแพ็กเกจโรคไตมาด้วย2 อย่างนี้มันเกี่ยวข้องกันยังไง
0: ก็อันนี้เป็นความเข้าใจที่คนไข้อ่ะมักจะเข้าใจสลับกันอยู่นิดนึงตรงที่ว่ากินยาความดันแล้วจะเป็นโรคไตเน
1: า
0: ะซึ่งอันนี้จะเป็นปัญหาที่แบบเป็นความเข้าใจผิดระดับประเทศ
1: ปัญหาโรคแตก
0: ใช่คือหมอทุกคนก็จะมีหน้าที่มาแก้ไขความเข้าใจตรงนี้ว่าการที่เรากินยาความดันเนี่ยความจริงเป็นตัวป้องกันการเกิดโรคไตด้วยคือเส้นเลือดโรคไตที่มักจะมีปัญหาก็คือเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงไตมันมีปัญหาเพราะนั้นวิธีการป้องกันให้เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงไตมีปัญหาคือการควบคุมความดันแต่เนื่องจากพอค่าความดันมันขึ้นเยอะคุณหมอก็จะต้องปรับเพิ่มยาเพื่อลดค่าความดันลงมาเพิ่มยาเพื่อลดค่าความดันลงมาคนก็ไปจับว่าเฮ้ยปริมาณยาที่กินเยอะสุดท้ายแล้วเขากลายเป็นโรคไตแต่ความจริงแล้วว่ามันเกิดจากว่าค่าความดันของเขาค่อนข้างสูงมันทำให้ไตแย่แล้วก็เป็นโรคไตตามมาซึ่งจริงๆแล้วตัวยามีผลต่อไตไหมถ้าพูดจริงๆก็คือมีผลแต่น้อยมากเมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้กินยาเลยก็พัฒนาเป็นความดันกระตุ้นทำให้เกิดโรคไตได้มากกว่าค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือยาช่วยป้องกันความดันทำให้เกิดไตเสื่อมมากกว่าทำยาจากตัวยาเองนะครับ
1: เพราะจริงๆไตเสื่อมนี่อาจจะเกิดจากอาหารที่เราบริโภคด้วย

0: ฉพาะเพราะว่ามันมีปัจจัยร่วมกันนอกจากที่บอกคือเรื่องของเกลือพวกตัวโซเดียมเองนะครับมันก็มีผลต่อทั้งความดันแล้วก็ตัวโรคไตด้วย
1: จริงๆโซเดียมนี่จะอยู่ในอาหารเขาเรียกว่าทุกประเภทเลยยิ่งอาหารรสจัดนี่เยอะมาก
0: ใช่เพราะเมืองไทยเราบริโภคโซเดียมนี่เป็นกิจวัตรไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาซอสซีอิ๊วปลาร้าเองหรือว่าน้ำจงน้ำจิ้มต่าง
1: ๆแล้วจริงๆแล้วคุณหมอมีคำแนะนำไหมครับว่าสมมติว่าถ้าเกิดเรามีแพ็กเกจโรคเยอะขนาดนี้เนี่ยผมเชื่อว่าอย่างแรกก็คือเราก็ต้องยอมรับความจริงก่อนแหละแล้วก็หาโซลูชันหรือกระบวนการแก้ปัญหาเพื่อจะดูแลตัวเองคราวนี้ผมอยากรู้ว่านอกจากโรคที่เรากล่าวมาแล้วเนี่ยภาวะแทรกซ้อนของโรคความดันที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดแล้วเราจะดูแลยังไงมันมีอะไรบ้าง
0: เหมือนที่อาจารย์บอกมาก็คือความจริงมันเป็นโรคที่มักจะเกิดร่วมกันเนาะเบาหวานความดันไขมันรวมถึงโรคไตโรคพฤติกรรมเรื่องของการออกกำลังกายพฤติกรรมการรับพวกความเสี่ยงเช่นดื่มเหล้าสูบบุหรี่แล้วก็ในการดูแลตัวเองเช่นการกินยาตามที่คุณหมอแนะนำพวกนี้ก็คือถ้าสมมติว่ามีการจัดการทั้งหมดตามลำดับขั้นตอนเนี่ยมันจะเมื่อมันมาเป็นแพ็คถ้าเราดูแลดีมันก็จะลดลงหรือดีขึ้นเป็นแพ็คเหมือนกัน
1: เรียกว่าเป็นแพ็กเกจที่เราไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่แต่บางทีก็ได้นะครับเนื่องจากปัจจัยในการดำรงชีวิตหลายอย่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบันท้ายสุดนี้ครับอยากให้คุณหมอฝากหน่อยว่าการดูแลสุขภาพที่ดีและยั่งยืนเนี่ยเราควรประพฤติปฏิบัติอย่างไร
0: ความจริงก็คือเรื่องของสุขภาพเนี่ยมันเป็นปัญหาหรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับในของแต่ละบุคคลเนื้อถ้าเราตระหนักถึงว่าสุขภาพที่เรามองอาจจะต้องมองในระยะยาวว่าบางคนให้ความสำคัญกับสุขภาพหลังภายหลังปัญหาเรื่องของการปากท้องสำคัญกว่าเรื่องของสุขภาพเอาไว้ก่อนซึ่งความเชื่อแบบนี้เนี่ยก็อาจจะใช้ได้แค่ช่วงเวลาหนึ่งนะแต่เมื่อถึงช่วงเวลาหนึ่งที่เริ่มมีปล่อยปะละเลยสุดท้ายเนี่ยผลกระทบมันจะกลายเป็นว่าการทำอาหารกินก็จะหยุดโรค ก็จะรุนแรงแต่ถ้าเราดูแลสุขภาพดีเนี่ยการทำอาหารกินเราก็จะสามารถค่อยๆทำไปได้ตามที่เราเป็นอยู่เพราะฉะนั้นโดยรวมก็คืออยากให้ความสำคัญกับสุขภาพโดยให้มากขึ้นแล้วก็โดยเฉพาะคนที่เริ่มมีช่วงวัยที่สูงขึ้นความเสื่อมของร่างกายที่เพิ่มขึ้นงดชากาแฟและการสูบบุหรี่อย่างน้อย30นาทีก่อนเข้าวัดความดันนะครับเมื่อไปถึงเข้าวัดความดันแล้วเนี่ยก็ระหว่างวัดความดันก็งดการพูดคุยนะครับอยู่ในบรรยากาศที่เงียบสงบไม่ก่อให้เกิดการรบกวนจากเสียงพวกนี้จะช่วยให้ค่าความดันเนี่ยไม่ถูกกวนนะครับรวมถึงท่าทางที่ใช้ในการวัดความดันนะครับก็ควรนั่งบนเก้าอี้ที่มีพอใจก็แนะนำว่าไม่ควรบริโภคโซเดียมเกิน 1.5 กรัมต่อวันหรือ 1,500 มิลลิกรัมนะครับตัวเลขพวกนี้อาจจะทำให้เราดูสับสนแต่ถ้ามองไปถึงปริมาณที่เราใช้ปรุงอาหารจริงๆเช่นในน้ำปลา1ช้อนชาเนี่ยก็จะมีเกลือโซเดียมประมาณ 350-500 มิลลิกรัมเพราะฉะนั้นเวลานอกจากนี้บางครั้งอาจจะพูดถึงในเรื่องของเกลือแกงที่เป็นช้อนก็แนะนำว่าในเกลือแกง1ช้อนชาเนี่ยจะมีโซเดียมอยู่ 2,000 มิลลิกรัมอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกบริโภคอาหารแต่ละประเภทของโซเดียมเนี่ยอาจจะต้องดูปริมาณที่เหมาะสมเพื่อทำให้ควบคุมค่าความดันได้ดีมากขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าออกหักโหมเกินไปก็มีผลทำให้ค่าความดันสูงมากเกินไปได้เช่นกันนะครับ150นาทีจะเป็นตัวเลขที่กำลังเหมาะสมนะครับ
1: อาจารย์วิทูลพอเราเป็นความดันเนี่ยหมอจะให้เราทานยาซึ่งเราจะไม่ทานก็ไม่ได้นะต
2: ้
1: องทานจนกว่าอาการจะดีขึ้นแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นการรักษาปลายทางฉะนั้นการดูแลตั้งแต่ต้นทางเลยก็คือ
2: ที่เราต้องเลี่ยงนะครับอย่างเช่นพวกแอลกอฮอล์ต่างๆนะครับซึ่งมีผลอยู่ในเรื่องของโรคความดันอยู่แล้วนะครับนอกจากนี้ยังมีในเรื่องของการงดเว้นจากการสูบบุหรี่ด้วยนะครับซึ่งก็เป็นผลพวงที่จะทำให้เกิดโรคความดันนะครับนอกจากนี้ยังไม่พอเราต้องออกกำลังกายนะครับความดันจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นโรคหนึ่ง
1: ติดตามกันอย่างมากมายเลยทีเดียวในตอนหน้าครับสำหรับวันนี้เราสองคนลากันไปก่อนครับ
2: สวัสดีครับ
1: ความดันทุรังสูงนะจ๊ะ
2: ก็เป็นเรื่องปกตินะครับเราต้องต่อสู้ในยุคปัจจุบัน
1: โอ้โห
3: ทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
5: ก้าวสู่การเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพ
4: สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัคร

0: นักศึกษาระดับปริญญา2หลัก
1: ผู้นำทางการพยาบาลมีสมรรถนะด้านของการบริหารจัดการสามารถบูรณาการศาสตร์ทางการบริหารทางการพยาบาลศาสตร์การพยาบาลและศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องผ่านการวิจัยและการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์รวมทั้งสามารถที่จะมีสมรรถนะด้านของเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะในการพัฒนางานให้มีคุณภาพล่าสุดของเราได้มีการออกแบบให้เป็นหลักสูตร2ปีนะคะแล้วก็มีการเรียนผ่านสื่อผสมไม่ว่าจะเป็นประมวลสาระชุดวิชานะคะหรือว่าการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-learningแล้วก็มีการศึกษาดูงานทางนี้เพื่อจะพูดพูนประสบการณ์ของผู้เรียนให้สามารถสำเร็จการศึกษาออกมาเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพและเป็นที่ยอมรับของวงการวิชาชีพค่ะ
0: ส่วนหลักสูตรของการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนเราจะมุ่งเน้นในเรื่องของ4ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานของระดับประเทศเน้นให้นักศึกษามีทักษะในเรื่องของการพยาบาลขั้นสูงนะคะแล้วก็ทักษะในเรื่องของการทำวิจัยนะคะเป็นหัวใจนะแล้วก็ทักษะในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทักษะในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ในส่วนของคุณธรรมจริยธรรมก็เป็นเชิงวิชาชีพการพยาบาลเราค่ะ
1: ขอเชิญชวนพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า1ปีเข้ามาเรียนกับเรานะคะเพื่อที่จะก้าวสู่การเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพ
0: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพ
2: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
3: สวัสดีครับอาจารย์

กิจการเขียนแผนธุรกิจด้วยการวิจัยการตลาดนะคะในเรื่องนี้เราจะแบ่งเป็น2ตอนค่ะตอนแรกจะพูดถึงในเรื่องของการศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจด้วยการวิจัยการตลาดนะคะและตอนที่2เนี่ยเราจะพูดถึงการเขียนแผนธุรกิจด้วยการวิจัยการตลาดค่ะเราเริ่มต้นด้วยตอนที่1กันเลยนะคะการศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจด้วยการวิจัยการตลาดเราจะมาดูความหมายของการศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจกันนะคะการศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจหรือโครงการที่เราเรียกกันว่า feasibility study นั้นนะคะเป็นกระบวนการที่เราใช้ข้อมูลพื้นฐานและการคาดคะเนอย่างเป็นระบบในการที่เราจะตัดสินใจว่าเราจะลงทุนหรือไม่ลงทุนด้านเทคนิคการผลิตด้านการเงินนะคะด้านการบริหารจัดการรวมทั้งการวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์นะคะด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยประกอบเข้าด้วยกันนะคะสาเหตุที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าการศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจเนี่ยนะคะในโลกความเป็นจริงนั้นปัจจัยแวดล้อมต่างๆนั้นเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้นะคะเราจึงต้องมีความระมัดระวังอยู่เสมอนะคะ ในข้อที่3นั้นนะคะเราช่วยสร้างโมเดลธุรกิจนะคะซึ่งโมเดลธุรกิจนั้นนะคะหรือที่เราเรียกกันว่า business canvas นะคะเราจะลงรายละเอียดทุกอย่างให้ครบถ้วนและแน่นอนค่ะข้อมูลที่เราจะใช้ในการเขียนแผนธุรกิจนั้นก็มาจากการศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดนะคะมาจากโมเดลธุรกิจนะคะไล่ต่อเนื่องกันมานี่แหละค่ะนะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะมีการจัดสรรและวางแผนการใช้ทรัพยากรของการความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจเพราะบางโครงการเนี่ยมูลค่ามหาศาลถ้าพลาดแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะทำให้องค์กรเนี่ยนะคะเกิดความสูญเสียมากมายทีเดียวค่ะนะคะคราวนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าองค์ประกอบของการศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะโดยพื้นฐานมีอยู่5อย่างค่ะนะคะอาจารย์จะสรุปสั้นๆนะคะก่อนที่จะลงรายละเอียดเกี่ยวกับในเรื่องที่เราจะใช้ในเรื่องของการวิจัยการตลาดกันนะคะนะคะเรื่องแรกก็คือการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ด้านการตลาดซึ่งแน่นอนค่ะถ้าเวลาที่เราทำธุรกิจเนี่ยสิ่งที่เราอยากรู้คืออะไรอ๋อ

นะคะธุรกิจตัวนี้เนี่ยนะคะคาดคะเนซียอดขายมันน่าจะได้สักเท่าไหร่นะคะเราน่าจะได้มาสักเท่าไหร่หรือส่วนแบ่งตลาดสักเท่าไหร่นะนะคะแล้วแนวโน้มเนี่ยนะคะตัวนี้เนี่ยมันจะไปได้ไกลสักแค่ไหนนะคะตรงนี้เนี่ยเราอยากรู้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยส่วนที่สองในเรื่องของการผลิตก็สำคัญเหมือนกันเพราะว่าอะไรนะคะการผลิตนะคะแบบตาม process layout กับ product layout นั้นต้นทุนในการผลิตไม่เหมือนกันลักษณะที่เราใช้ในการลงทุนนั้นมีความแตกต่างกันมากเพราะฉะนั้นนะคะถ้าสมมติว่าเราเนี่ยนะคะตัดสินใจตั้งแต่แรกว่าโอเคนะนะคะสินค้าตัวนี้เราจะขายนะคะสู่ตลาดสากลเลยนะคะหรือว่าจะขายเฉพาะท้องถิ่นหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะเราจะได้เลือกกระบวนการผลิตได้ถูกต้องนะคะอันที่3นะคะองค์ประกอบเกี่ยวกับเรื่องของนะคะกฎหมายนะคะและเรื่องของกฎระเบียบต่างๆนะคะถามว่าทำไมตัวนี้เกิดสำคัญขึ้นมาในสภาพแวดล้อมทั้งหมดของธุรกิจเนี่ยมีตั้งหลายตัวทำไมถึงเลือกตัวนี้เป็นตัวที่สำคัญและเราต้องศึกษาเหตุผลเพราะว่ากฎหมายหรือกฎระเบียบที่ออกมานั้นมันมีผลกระทบทันทีทันควันค่ะไม่เหมือนกับอย่างอื่นซึ่งนะคะอย่างวัฒนธรรมเนี่ยส่งผลกระทบแต่อาจจะใช้เวลายาวนานนะคะหรือว่าอย่างในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยนะคะอาจจะเป็นอะไรที่ต้องใช้เวลาในการที่จะพัฒนาไปเรื่อยๆแต่กฎหมายออกมาเปรี้ยงวันนั้นคือคุณต้องทำตามนั้นแล้วนะคะกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจมีมากมายค่ะนะคะตั้งแต่กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคนะคะท่านมองในระดับอินเตอร์นะคะเราอาจจะมองในเรื่องของบรรดาพวกสนธิสัญญาการค้าต่างๆนะคะกฎหมายแรงงานอะไรต่างๆเนี่ยสารพัดเลยทีเดียวนะคะองค์ประกอบอันที่4นะคะคือการวิเคราะห์ความเป็นไปได้นะคะด้านโมเดลธุรกิจเราก็จะลองสร้างโมเดลขึ้นมาค่ะว่าทางเลือกที่เรานะคะสามารถที่จะทำกับธุรกิจตัวนี้นะมีกี่ทางแล้วเป็นยังไงบ้างยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าเราจะเปิดร้านอาหารเป็นไปได้ไหมว่าเราจะเปิดเป็นร้านนะคะจริงๆนะคะอยู่ในห้างหรืออยู่ stand alone หรือนะคะเราจะขายออนไลน์อย่างเดียวนะคะหรือว่าเราจะทำเป็น food truck ขับไปขายตามนะคะแฟร์ต่างๆนะคะอย่างนี้ก็ได้นะคะและสุดท้ายค่ะทุกเรื่องจบที่เงินนะคะเราจะวิเคราะห์ในเรื่องของความเป็นไปได้ทางการเงินนะคะว่าทำแล้วเนี่ยนะคะเราจะได้รายได้เท่าไหร่นะคะซึ่งตัวเนี้ยนะคะสำคัญมากๆเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะถ้าเงินทุนไม่ได้มาจากตัวเราเองทั้งหมดมาจากการกู้ยืมเราต้องดูค่ะว่าเราจะเอาตัวรอดหรือเปล่าในองค์ประกอบทั้ง5อันนี้นะคะการวิจัยการตลาดจะมีบทบาทมากที่สุดนะคะกับในเรื่องของการศึกษาความไปเป็นไปได้ทางการตลาดค่ะนะคะแน่นอนค่ะว่าเราเนี่ยนะคะจะต้องมีข้อมูลมากพอสมควรนะคะในการที่จะมองว่าตลาดของเรานะคะลูกค้าเป้าหมายของเราเนี่ยนะคะจะสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับเราทำให้ธุรกิจเนี่ยอยู่รอดได้ในระดับไหนนะคะซึ่งเราก็จะมองตั้งแต่อันแรกก่อนนั่นก็คือเรื่องของการพยากรณ์การขายนะคะตามมาด้วยการทดสอบลักษณะของผลิตภัณฑ์ต้นแบบนะคะและก็การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของราคานะคะเราเริ่มต้นด้วยการพยากรณ์ยอดขายก่อนค่ะการพยากรณ์ยอดขายมีทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณการพยากรณ์เชิงคุณภาพคือเราไม่เอาการคำนวณหรือตัวเลขเข้ามาแต่จะเอาความคิดเห็นของผู้รู้นะคะอย่างเช่นพนักงานตลาดตัวเนี้ยมันจะเป็นไปยังไงในระยะยาวนะคะพอมาถึงการพยากรณ์ระยะปานกลางปานกลางเนี่ยนะคะก็จะเป็นช่วงเวลาตั้งแต่3เดือนขึ้นไปจนกระทั่งในอดีตที่ผ่านมาเราก็จะเอามาเข้าวิธีการคำนวณ นะคะต่างๆทีนี้ตัวเลขพวกนี้มาจากไหนล่ะคะการวิจัยตลาดจะเข้ามาในส่วนตรงนี้นะคะช่วยกันปรับปรุงนิดนึงนะคะซึ่งในส่วนของตรงนี้ก็จะมีบทบาทอย่างมากในการที่จะทำให้ตัวโปรโตไทป์หรือตัวต้นแบบเนี่ยมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของการวิเคราะห์ความอ่อนไหวทางด้านราคานั้นนะคะก็จะเป็นอีกส่วนนึงซึ่งสำคัญนะคะเพราะว่าเราอยากจะรู้ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วธุรกิจนี้จะไปรอดหรือเปล่านะคะเราเรียกได้อย่างหนึ่งว่าโมเดลธุรกิจเนี่ยนะคะก็คือนะคะกระดาษทดนะคะในการที่เราจะเอาไปเขียนแผนธุรกิจต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในการสร้างโมเดลธุรกิจเนี่ยเราจะเริ่มนะคะตั้งแต่ตัวลูกค้าก่อนพอลูกค้าไม่ซื้อธุรกิจคือจบ

ม่ได้ค่อยใช้ข้อมูลจากการวิจัยการตลาดสักเท่าไหร่นะคะค่ะในตอนที่2เนี่ยเราจะพูดถึงในเรื่องของการเขียนแผนธุรกิจด้วยการวิจัยการตลาดนะคะหลายคนอาจจะสงสัยการศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดทางธุรกิจเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เราจะพูดถึงในเรื่องใหญ่ๆนะคะอย่างเช่นการทำศึกษาความเป็นไปได้นั้นอาจจะศึกษาเฉพาะบางเรื่องเช่นศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางน้ำนะทางอากาศอะไรประมาณนั้นน่ะอย่างนั้นได้แต่การเขียนแผนธุรกิจเนี่ยเราจะขายยังไงราคาเท่าไหร่สินค้ามีกี่แบบนะคะใครเป็นคู่แข่งของเรานะคะเราจะลงรายละเอียดเราจะลงดีเทลแต่อย่างไรก็ตามอย่าลืมนะคะเราจะเขียนแผนธุรกิจได้เนี่ยนะคะเราจะต้องมีข้อมูลมาจากการศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดนะคะแล้วก็มาเป็นโมเดลธุรกิจแล้วจากโมเดลธุรกิจนั้นนะคะมาเป็นแผนธุรกิจอีกทีนึงค่ะนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าแผนธุรกิจเนี่ยคืออะไรนะคะแผนธุรกิจหรือ business plan นั้นเป็นการกำหนดแนวคิดในการดำเนินธุรกิจให้ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะในการทำธุรกิจโดยทั่วไปนะคะอาจารย์เชื่ออย่างยิ่งว่าผู้ประกอบการนั้นก็จะคิดอยู่แล้วว่าตัวเองเนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างแต่การเขียนเป็นรายจะทำธุรกิจนะคะ อุปกรณ์เครื่องมือมีหมดนะคะลูกน้องมีไหมนะคะแล้วก็ซัพพลายเออร์ที่จะส่งของเราเนี่ยส่งของให้เราได้สม่ำเสมอทุกวันหรือเปล่านะคะการทำธุรกิจเนี่ยมันควบคู่กับการที่เราจะต้องมีปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะปัญหาตัวใหญ่ๆเลยนะคะอย่างเช่นอะไรฮะคู่แข่งมาแล้วจะทำยังไงหรือคู่แข่งมีอยู่แล้วคนที่ขายของคล้ายๆเราเนี่ยมีตั้งหลายเจ้าเฮ้ยเราทำยังไงเราจะชนะเขาได้นะคะก็อยากได้เงินเขาคืนเขาก็อยากรู้ว่าธุรกิจของเรานั้นนะคะจะไปรอดไหมจะประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใดนะคะทีนี้เรามาดูองค์ประกอบของแผนธุรกิจนะคะแล้วก็นะคะเราจะมาดูว่ามันยงใยกับการวิจัยตลาดอย่างไรนะคะเริ่มแรกก่อนเลยเราก็จะพบว่านะคะองค์ประกอบของแผนธุรกิจเนี่ยนะคะเปิดอู้ให้กู้นะคะหรือผู้ร่วมลงทุนที่เขาขอดูแผนของคุณหน่อยนะคะถ้าจะมานั่งอ่าน20หน้าบางทีเสียเวลาว่าจะเป็นวัตถุประสงค์ไม่ว่าจะเป็นสินค้าแผนการผลิตการตลาดการเงินนะคะการจัดการบุคคลเราต้องมีครบถ้วนทุกอย่างค่ะนะคะ business angel นะคะหรือผู้ร่วมลงทุนนะคะที่อยู่ต่างประเทศอันนี้รายละเอียดต้องยิ่งเยอะใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์เนี่ยเราจะเขียนแผนธุรกิจเพื่ออะไรนะคะแล้วก็มีเหมือนกันนะคะแผนธุรกิจที่เราเขียนขึ้นมาเพื่อประกวดนะคะ อย่างเช่นนักศึกษานะคะในระดับต่างๆเดี๋ยวนี้เนี่ยเขียนกันตั้งแต่ระดับปริญญาตรีบางที่เนี่ยเริ่มเขียนหัดเขียนแผนธุรกิจกันเล็กๆนะคะตั้งแต่มัธยมปลายก็มีนะคะไปจนถึงปริญญาโทปริญญาเอกนะคะอันนั้นก็คือนำเสนอในลักษณะที่เรียกว่านะคะเอาไปประกวดนะคะเพื่อดูไอเดียนะคะเผื่อใครนักลงทุนคนไหนเห็นแผนที่ค่ะสำคัญมากเลยทำเลของคุณอยู่ตรงไหนคุณอยู่ใกล้โรงเรียนอ๋อคุณอยู่ใกล้ออฟฟิศนะคะคุณอยู่ใกล้ตลาดหรืออะไรก็ตามมันมีผลต่อการทำธุรกิจของคุณทั้งหมดนะคะมินิมาร์ทอย่างเดียวแต่เวลาไปอยู่ใกล้ทำเลที่แตกต่างกันมันจะทำให้เราเห็นได้ว่าเราต้องใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกันค่ะนะคะข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจตรงนี้นะคะเราก็จะ เขียนไปนะคะอาจจะมีในลักษณะที่เป็นโครงสร้างขององค์กรนะคะว่าใครเป็นผู้จัดการใหญ่นะคะใครเป็นผู้จัดการฝ่ายผลิตฝ่ายตลาดฝ่ายการเงินนะคะอันนี้ก็เรียกว่า organization chart นะคะหรือโครงสร้างขององค์กรนั่นเองนะคะหรือนะคะสิ่งที่เป็นแนวคิดหลักของตัวธุรกิจนั่นเองนะคะอันประกอบด้วย vision วิสัยทัศน์นะคะเราต้องการที่ธุรกิจของเราเป็นอะไร mission นะคะภารกิจไอการที่เราอยากให้เป็นธุรกิจที่เราต้องการเนี่ยเราจะต้องทำอะไรบ้างหลักๆเนี่ยต้องทำอะไรบ้างนะคะแล้วเราจะแตกนะคะลงมาเป็นนะคะ objective นะเป็นเรื่องของเป้าหมายลงมาในระยะต่างๆนะคะโดยทุกที่มาถึงในเรื่องของการวิเคราะห์อุตสาหกรรมและสภาวะตลาดค่ะนะคะในส่วนของตรงนี้เนี่ยจริงๆเราสามารถที่จะยก

นะคะในส่วนของการศึกษานะคะความเป็นไปได้ของการตลาดนะคะโดยการมองตลาดในลักษณะของมหภาคมาใช้ได้เลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของสภาวะแวดล้อมทางหุ่นต่างๆของอุตสาหกรรมและสภาวะตลาดเนี่ยนะคะมาประกอบเข้าด้วยกันนะคะคราวนี้เราก็จะลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของแผนธุรกิจที่เป็นตัวบอดี้หลักๆจริงๆนะคะอันประกอบด้วยแผนการบริหารจัดการนะคะเราจะบริหารจัดการยังไงนะคะเราจะมีลูกน้องแผนกตรงนี้กี่คนนะคะเรื่องของการเงินนะคะทำแล้วจะมีกำไรไหมต้องลงทุนเท่าไหร่เพราะฉะนั้นหลักๆเลยนะคะวิเคราะห์ในเรื่องของงบกำไรขาดทุนงบดุลและงบกระแสเงินสดค่ะสำหรับเงินสดนั้นเงินสดสำคัญมากๆเลยทีเดียวนะคะสำหรับการที่เราจะทำธุรกิจโดยเฉพาะยิ่งนะคะถ้าเป็นธุรกิจขนาดย่อมเนี่ยนะคะเงินสดสำคัญไปยิ่งกว่าอัตรากำไรด้วยซ้ำไปนะคะเสร็จแล้วแผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเสี่ยงแผนตัวนี้ทำเพื่อความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นมีคู่แข่งนะคะอย่างเช่นที่ดินถูกเวรคืนเราต้องย้ายร้านนะคะเจ้าของเนี่ยนะคะยุติสัญญากระทันหันด้วยเหตุผลอะไรสารพัดนะคะซึ่งนะคะหรือลูกจ้างเนี่ยพนักงานลูกจ้างเนี่ยนะคะพากันลาออกกลับบ้านหมดเกลี้ยงเลยนะคะอย่างเงี้ยนะคะเราจะทำยังไงนะคะอย่างยกตัวอย่างอันนึงนะคะโรงแรมเนี่ยนะคะได้รับผลกระทบมากตอนโควิดนะคะซึ่งเขาก็พูดง่ายๆคือเขาไม่สามารถที่จะเปิดดำเนินการได้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยนะคะแต่เขาก็อยู่เพราะฉะนั้นนะคะเขาก็ขายเป็นอาหารกล่องนะคะหรือว่าเป็นอาหารแบบ delivery นะคะพนักงานที่ทำความสะอาดเนี่ยเขาก็จะส่งไปเป็นแม่บ้านทำความสะอาดตามบ้านนะคะโดยที่แม่บ้านเหล่านี้ก็จะได้รับการฉีดวัคซีนนะคะแล้วก็รับประกันนะคะว่าเป็นแม่บ้านมืออาชีพนะคะที่ทำความสะอาดได้นะคะอย่างเป็นอย่างดีอย่างนี้เป็นต้นนะคะนั่นคือทางออกในกรณีที่เรามีปัญหาเราน่าจะไปไม่ไหวนะคะทีเนี้ยนะคะในการที่เราจะเอาข้อมูลในการวิจัยการตลาดมาใช้แล้วอาจจะพบว่าอาจารย์นะคะนี่เราทำกันหมดแล้วสินค้าและบริการเราก็เช็คแล้วตั้งแต่เช็คตัวต้นแบบนะคะแผนการตลาดเราก็เช็คเรียบร้อยหมดแล้วนี่นานะคะวิเคราะห์ความอ่อนไหวของราคานะคะจากใน business model เนี่ยเราเช็คช่องทางการจัดจำหน่ายวิธีการโปรโมชั่นอะไรเสร็จหมดแล้วแล้วในแผนธุรกิจเนี่ยการวิจัยการตลาดยังจะมาช่วยอะไรได้อีกยังมีค่ะนะคะข้อมูลที่ยังจะต้องใช้นะคะก่อนที่จะปล่อยผลิตภัณฑ์ออกไปสู่ตลาดอย่างแท้จริงเริ่มตั้งแต่อันแรกก่อนเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของการทดสอบตลาดอันนี้เราจะเลือกคนมาประมาณสัก30คนนะคะนะคะแล้วก็ให้ดูโฆษณาคอนเซ็ปต์เกี่ยวกับสินค้าเรานะคะแล้วก็ให้เงินจำนวนหนึ่งนะคะเดินเข้าไปในร้านค้าจำลองนะคะซึ่งมีสินค้าของเรากับสินค้าของคู่แข่งแล้วดูซิว่าเขาจะซื้อของใครนะคะแบบที่3การทดสอบ

0: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิต
1: ท่านใดสนใจอาชีพตำรวจ
2: ปลัดอำเภอ
1: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
2: นักธุรกิจ
1: นักการเงิน
2: นักการธนาคาร
1: นักการตลาด
2: นักการบัญชี
1: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
2: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหา
2: 8181-6โทร3025033612
0: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้

สวัสดีค่ะนักศึกษาเรามาพบกันนะคะในครั้งนี้ก็จะนะคะณปัจจุบันนะคะเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะก็คือในเรื่องของ SDG นะคะซึ่งตัวนี้ก็ย่อมาจาก Sustainable Development

นกระทั่งเอ็นของตัว product หรือตัวผลิตภัณฑ์ก็คือพิจารณาให้ครอบคลุมตลอดวัฏจักรชีวิตนะคะคำว่าครอบคลุมตลอดวัฏจักรชีวิตหมายความว่ายังไงก็คือตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบกระบวนการผลิตการขนส่งทุกๆขั้นตอนการกระจายสินค้าการใช้การบริโภครวมไปกระทั่งถึงการสิ้นสุดผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นกบพืชที่เราใช้ในการที่จะมาเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตกระดาษแล้วสารขาออกก็คือตัวกระดาษแข็งที่เราต้องการเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เราจะไปผลิตสำหรับจะต้องมีการพิจารณาอย่างสารขาเข้าแล้วก็สารขาออกเพราะฉะนั้นมวลหรือว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยไม่มีการสูญหายของมวล นะคะในโลกนี้มันยังไงมันพลังงานหรือว่าอะไรต่างๆมันก็ต้องมีเข้าแล้วก็เข้าไปในระบบนะคะเวลาที่เราเอามวลต่างๆเข้าไปในระบบแล้วเนี่ยมวลของสารที่ออกจากระบบนะคะมันควรจะเท่ากันใช่ไหมคะแต่บางครั้งมันอาจจะมีการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือปรับปรุงกระบวนการในการผลิตนะคะหรือกำหนดเป็นนโยบายสาธารณะเพื่อให้พระบิดหรือว่าสาธารณะทั่วไปเนี่ยทราบถึงว่าองค์กรเราเนี่ยมีส่วนของการสนับสนุนเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือทางด้านการตลาดในการที่จะไปเคลมอย่างที่อาจารย์บอกว่าค่ะบางทีเนี่ยเขาจะเอาคาร์บอนฟุตพริ้นท์ไปกำหนดลงบน EA หรือการประเมินวัฏจักรชีวิตเนี่ยไปเพื่ออะไรอันนี้เราจะต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนนะคะว่าทำเพื่ออะไรนะคะเป้าหมายต้องชัดเจนนะคะยกตัวอย่าง1ดีกว่าวัสดุตัวที่2มั้ยนะคะหรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากน้อยแค่ไหนหรือเราต้องการจะพิจารณาในกระบวนการผลิตของเราว่าขั้นตอนแต่ละขั้นตอนมีขั้นตอนไหนฟังชั่นอลยูนิตเราจะต้องมีการกำหนดด้วยว่าในการประเมินวัฏจักรชีวิตเนี่ยเราจะใช้หน่วยหน้าที่เนี่ยมากน้อยแค่ไหนขอบเขตของระบบนะคะขอบเขตของระบบข้อมูลที่เราเอามาเนี่ยมาจากแหล่งเริ่มต้นเป็นลักษณะของปฐมภูมิหรือจะเป็นข้อมูลที่มีอยู่แล้วนะคะเป็นทุติยภูมิแล้วเอามาวิเคราะห์ข้างนอกก็คือเป็นระบบอื่นที่อยู่ข้างนอกแต่ว่าสิ่งที่เราจะศึกษาคือส่วนที่อยู่ข้างในกรอบนะคะทีนี้ในส่วนของชุดกระบวนการย่อยอย่างที่บอกการพิจารณาทีนี้มาในส่วนของการควบเรื่องของคุณภาพของข้อมูลอย่างที่เมื่อกี้ได้เกริ่นไปแล้วอาจจะเป็นในเรื่องของข้อมูลปฐมภูมิข้อมูลทุติยแยกว่าอะไรเป็นสารขาเข้าอะไรเป็นสารขาออกนะคะเพราะฉะนั้นขั้นตอนสำคัญก็คือการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วเราก็เอาข้อมูลตัวนั้นมาคำนวณ นะคะการเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยเราจะต้องมีลำดับของflow ที่ไหลไปตามขั้นตอนต่างๆเวลาที่เราติดแล้วว่าในการทำ LCA หลักสำคัญคือเราจะต้องมีการทำ mass balance หรือสมดุลมวลสารสารขาเข้ากับสารขาออกจะต้องเท่ากันเพราะฉะนั้นเวลาเราเก็บข้อมูลสารขาเข้าว่าวัตถุดิบที่เราเข้าไปแล้วผลผลิตที่ออกมาถ้าจำนวนกิโลกรัมไม่เท่ากันอะไรที่มันหายไปเราต้องเอามาชดเชยให้มันครบทั้งถ้าเป็นระบบเปิดเราอาจจะต้องคิดว่ามันมีบางส่วนที่มันถูกนำออกไปนะคะเราอาจจะต้องตัวนั้นเข้ามาคิดในเรื่องของการปันส่วนด้วยนะคะนั่นก็คือเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องพิจารณาให้ครอบคลุมนะคะในเรื่องของlife cycle inventory นะคะอย่างที่บอกไปก็คือตัวข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญประเมินในเรื่องของ LCA LCI นะคะตัวที่เป็น inventory เนี่ยเราจะต้องมีการดูว่าวัตถุดิบตัวนั้นเป็นอะไรอย่างเช่นเป็นกลุ่มมาตัวนี้มีค่ามากน้อยแค่ไหนเราถึงจะเอากระแสไฟฟ้าตัวนั้นเข้ามาคิดแต่ถ้าเกิดเราเอากระแสไฟฟ้ารวมเข้ามาคิดเนี่ยอาจจะทำให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมากเกินผิดปกติจากความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเวลาที่เราตรวจสอบข้อมูลเนี่ยเราก็จะรู้ว่ามันมีความผิดปกติของข้อมูลเกิดขึ้นหรือเปล่าซึ่งตัวนี้เป็นสิ่งสำคัญในเรื่องของการตรวจสอบข้อมูลนะคะเพราะว่าที่เราพิจารณาสารขาเข้าและสารขาออกก่อนที่เราจะเอาค่าตัวเลขไปใช้เราจะต้องมีการหารด้วยหน่วยหน้าที่หรือมีการเอาหน่วยหน้าที่ที่เรากำหนดไว้ในตอนต้นของเป้าหมายเนี่ยมาเป็นตัวกำกับเพื่อให้ในแต่ละขั้นตอนเนี่ยสามารถที่จะเทียบกันได้นะคะอย่างที่บอกไปแล้วทีนี้ในส่วนของการประเมินผลนั้นเราเรียกว่า endpoint นะคะซึ่งในแต่ละ2แบบในแต่ละแบบนะคะก็คือขั้นกลางหรือขั้นปลายเนี่ยเราจะมีวิธีการที่เราใช้หรือว่าฐานข้อมูลที่เรามาใช้ในการประเมินเนี่ยแตกต่างกันถ้าเป็นขั้นกลางส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีการประเมินที่เราเรียกว่า CMLนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ E นะคะ2003แต่จริงๆแล้วแต่เวอร์ชันที่เขากำหนดนะคะเพราะเอิญเขาคิดค้นใน2003เขาก็เลยใช้ตัวเลขเป็น2003นะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นของมหาวิทยาลัยเทคนิค

0: ็นในส่วนของขั้นปลายนอกจากอินดิเคเตอร์ที่เป็น Eco Indicator 99แล้วเราก็จะมี EPS 2000นี่คือของสถาบันวิจัยสิ่งแวดล้อมประเทศสวีเดนนะคะถ้าเป็นลักษณะของผสมกันจะเป็นขั้นกลางก็ได้ขั้นปลายก็ได้ก็จะเป็นวิธีการประเมินที่เราเรียกว่า Impact 2002 Plus นะคะกับ Recipe นะคะอันนี้จะเป็น Recipe นี้จะเป็นตัวที่ค่อนข้างจะให้ความนิยมค่อนข้างมากในปัจจุบันนะคะของสถาบันสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของประเทศเนเธอร์แลนด์เราจะเห็นว่าเนเธอร์แลนด์จะมีบทบาทค่อนข้างมากนะคะเพราะเขาให้ความสำคัญกับสีคาร์บอนคาร์บอนอิมิชชั่นequivalent หรือว่าคาร์บอนเทียบเท่านะคะซึ่งเราจะใช้ตัวย่อว่าเป็นกิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็มีตัว EQ นะคะซึ่งจะเป็นตัวบอกถึงความเทียบเท่าซึ่งสารที่นิยมเนี่ยเราก็จะดูในเรื่องของคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซมีเทนไนตรัสออกไซด์นะคะซึ่งสารเหล่านี้จะเป็นให้เกิดผลกระทบในเรื่องของภาวะโลกร้อนนั่นคือผลกระทบขั้นกลางแต่ถ้าเราอยากจะรู้ว่าภาวะโลกร้อนไปมีผลกระทบขั้นปลายอย่างไรเราก็จะเห็นว่าผลกระทบขั้นปลายก็คือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะนั่นก็คือเป็นตัวอย่างที่จะให้เราเห็นว่านี่คือลักษณะของการพิจารณาในเรื่องของผลกระทบนอกจากพิจารณาในเรื่องของการประเมินที่เราแยกเป็นหมวดหมู่ว่าเป็นผลกระทบอะไรแล้วเนี่ยก็อย่างที่บอกเราก็อาจจะมีในลักษณะของการเสริมนะคะว่าดูในเรื่องของน้องมีการพิจารณาในเรื่องของ emission factor หรือว่าค่า factor ของแต่ละหมวดหมู่ด้วยนะคะซึ่งมันก็จะแยกไปว่าถ้าเป็นโลกร้อนนะคะสารที่ให้ดูว่าถ้าเป็นตัวเลขอ้างอิงของโลกก็คือจะอยู่ที่ 8.7 ตันแล้วเราก็เอาค่าตัวเลขที่เราคำนวณได้เนี่ยเอามาหารด้วย 8.7 ตันเราก็จะพบว่าค่า normalization ของเราเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ในเรื่องของ global warming นะคะนั่นก็คือเป็นตัวอย่างถ้าเกิดเป็นลักษณะของการให้น้ำหนักนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบเดียวกันนะคะก็คือเราก็จะรู้ว่าค่าผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยมีความรุนแรงของข้อมูลอย่างไรนะคะซึ่งตัวนี้เวลาที่เราจะพิจารณาในเรื่องของการแปรผลเราจะต้องพิจารณาในเรื่องของความถูกต้องของข้อมูลด้วยนะคะว่าข้อมูลถูกต้องมากน้อยแค่ไหนค่ะ
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
2: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีค่ะนักศึกษายินดีต้อนรับนะคะกลับหน้านั้นไปเพื่ออะไรใช่ไหมทีนี้ในแง่หนึ่งนะคะความสัมพันธ์ที่สำคัญของภาษาและศิลปะก็คือมันมีส่วนอย่างมากนะคะในการที่จะสร้างความชอบธรรมนะหรือนะคะอาจจะมีความพยายามในการฉวยใช้หรือช่วงชิงนะคะภาษาและการแสดงออกทางศิลปะต่างๆเพื่อที่จะบ่อนทำลายความภายใต้บริบทของพัฒนาการทางการเมืองนะคะของไทยเนาะโดยที่เราจะเริ่มจากอาณาจักรสุโขทัยนะคะอยุธยานะคะบริบทการประบอบใหม่ได้นะคะรูปแบบการแสดงออกทางภาษาที่ทาใช้ก็มีความน่าสนใจในลักษณะนั้นนั่นเองนะคะส่วนประเด็นที่3เนี่ยก็จะเป็นมิติทางมีภาษาที่สามารถสื่อสารกันได้เฉพาะกลุ่มเนี่ยนะคะมันก็จะช่วยทำให้การสื่อสารของสังคมเนี่ยมันกว้างมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นจุดกำเนิดที่สำคัญของการสร้างอารยธรรมต่างๆนะคะฉะนั้นภาษาเป็นผลผลิตที่สำคัญที่จะสะท้อนวัฒนธรรมของมนุษย์นะคะอย่างที่ได้ศึกษาไปแล้วในช่วงต้นเนาะนะคะว่าวัฒนธรรมเนี่ยคือสิ่งถูกแสดงออกผ่านวัตถุเช่นสิ่งของเครื่องนุ่มห่มสิ่งประดิษฐ์ศิลปะหรือวรรณกรรมเป็นต้นนะคะทีนี้ภาษามาเกี่ยวข้องกับสังคมได้อย่างไรนะคะจะแบ่งออกเป็น5ประเด็นสำคัญนะคะข้อแรกนะคะภาษาเนี่ยจะบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ชาติพันธุ์ของคนในสังคมอย่างที่บอกว่าภาษามันเป็นเครื่องมือในการแสดงออกทางวัฒนธรรมเฉพาะกลุ่มนะคะ

ประเทศนั้นๆเนี่ยนะคะมีภาษาทางการหรือภาษาราชการกี่ภาษานะถ้าเป็นภาษาเดียวก็จะสะท้อนจุดประสงค์ความสําคัญเรื่องของการสร้างเอกภาพใช่ไหมคะแต่ถ้าประเทศนั้นมีภาษาราชการหลายภาษาเนี่ยก็จะเป็นการสะท้อนถึงความพยายามอบรับความแตกต่างหลากหลายนั่นเองนะคะประการที่4เนี่ยของความเชื่อในลักษณะนี้นะคะหรือความเป็นสังคมเกษตรกรรมความเป็นสังคมที่ผู้หญิงเป็นใหญ่ในแต่ก่อนก็จะมีคำเรียกเช่นคำว่าแม่เป็นต้นนะคะส่วนถัดไปนะคะเราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับนิยามของศิลปะนะคะการแสดงออกถึงศิลปะเนี่ยสามารถแบ่งออกมาเป็น5ลักษณะด้วยกันนะคะประการแรกคือสถาปัตยกรรมคือสิ่งปลูกสร้างนะคะประการที่2คือประติมากรรมนะคะประการที่3คือจิตกรรมนะคะประการที่4คือพันด้วยกัน5ประการด้วยกันนะคะข้อแรกเลยค่ะมันสร้างชนชั้นทางสังคมและการเมืองนะคะเพราะว่าศิลปะเนี่ยนะคะมีบทบาทอย่างมากในการสร้างความชอบธรรมให้กับระบอบการเมืองนั้นไม่ว่าจะเป็นระบอบราชาธิปไตยหรือระบอบประชาธิปไตยนะคะรวมไปถึงการใช้ราชาศัพท์เพื่อสร้างลำดับชั้นโครงสร้างถึงความเสียสละของคนทั่วไปหรือราษฎรนะคะหรือในกรณีของอินเดียก็จะมีเสาหินพระเจ้าอโศกมหาราชนะคะนอกจากในแง่ของสถาปัตยกรรมแล้วนะคะสัญลักษณ์ทางการเมืองยังสามารถแสดงออกผ่านศิลปะในรูปแบบของดนตรีได้ด้วยเช่นกันเช่นเพลงชาติเป็นต้นนะคะโดยเฉพาะในบางประเทศนะคะเพลงทางการเมืองด้วยนะคะแล้วก็ประการสุดท้ายนะคะก็คือระบบจักรวรรดินิยมและโลกาภิวัตน์นะคะประการสุดท้ายเนี่ยเราจะพิจารณาจากการล่าในนิคมของกลุ่มในประเทศตะวันตกนะฉะนั้นเราจะสังเกตได้ว่าประเทศในทวีปอเมริกาใต้นะคะหลายประเทศเนี่ยนะคะจะโดยเราจะนำโฟกัสเรื่องภาษาเนี่ยนะคะมาวางไว้ในเส้นแบ่งไทม์ไลน์ทางประวัติศาสตร์นะโดยเราจะเริ่มที่อาณาจักรแรกที่เราเชื่อกันว่าเป็นจุดกำเนิดนะคะของประเทศไทยนะคะนั่นก็คือสมัยสุโขทัยนะหลังจากนั้นเราจะพานักศึกษานะคะไปดูภาพสะท้อนทางการเมืองไทยผ่านภาษาความสลับซับซ้อนนะคะในประเด็นปัญหาเนี่ยไม่เยอะนะคะฉะนั้นตัวสถาบันกษัตริย์นะคะก็จะมีสถานะนะคะในระบอบปิตุราชาหรือการที่นะคะหรือศาสนาพุทธในนิกายลังกาวงศ์เนี่ยนะคะมาสร้างความชอบธรรมในการปกครองให้กับผู้ปกครองอีกด้วยนะคะในแง่ชนชั้นทางสังคมนะคะแน่นอนค่ะอาณาจักรสุโขทัยเนี่ยนะคะก็จะมีลักษณะโครงสร้างทางสังคมแบบจากสูงลดหลั่นไปยังต่ำด้วยเช่นกันนะคะแต่ว่าก็จะไม่ได้มีความห่างนะคะของตัวผู้ปกครองแล้วก็ผู้ถูกปกครองนะคะจากการที่เราสังเกตว่าผู้ปกครองเนี่ยจะมีสถานะเป็นพ่อเนาะแล้วก็เปรียบอาณาจักรเป็นครอบครัวนะคะอันนี้ก็จะแสดงความใกล้ชิดนะทีนี้ชนชั้นในสุโขทัยนะคะก็จะแบ่งออกเป็นนะคะพระมหากษัตริย์นะคะในฐานะพ่อขุนนะคะแล้วก็จะมีกลุ่มเจ้านายราชวงศ์ต่างๆในฐานะชนชั้นปกครองนะคะแล้วก็มีตัวพระสงฆ์นะคะจากนั้นเป็นพราหมณ์นะคะแล้วก็ไพร่นะคะแล้วก็ชนชั้นสุดท้ายนะคะก็คือทาสนะคะทีนี้ภาษานะคะที่ปรากฏขึ้นในสมัยสุโขทัยที่สะท้อนการเมืองไทยนะคะแน่นอนนะคะก็จะเป็นการบันทึกในสายตานะคะของชนชั้นปกครองฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏในเสียจารึกแน่นอนนะคะว่าจะต้องเป็นการสร้างความชอบธรรมเนาะให้กับชนชั้นปกครองนะคะเราก็จะพบว่าก็จะเป็นบันทึกนะคะเฉพาะสิ่งที่ดีงามนะคะนอกเหนือจากเสียจารึกแล้วนะคะสุโขทัยเนี่ยนะคะยังโด่งดังนะคะมีเอกลักษณ์ในเรื่องของอักษรไทยนะคะแน่นอนค่ะอาณาจักรสุโขทัยณขณะนั้นนะคะก็อยู่ภายใต้อิทธิพลของขอมและมอญนะคะแต่ว่าการประดิษฐ์อักษรไทยเนี่ยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นเอกราชทางภาษาของชนเผ่าไทยนะคะก็ถึงแม้จะมีการรับอิทธิพลมาจากภาษาขอมและอู่ทองนะคะหรือชื่อเต็มของพระองค์ก็คือสมเด็จพระรามาธิบดีที่1นะคะจะเห็นจะสังเกตได้ว่ามีคำว่ารามาหรือรามนะคะอันนี้ก็จะสะท้อนสถานะของกษัตริย์ที่เปรียบได้กับนะคะสมมุติเทพนะคะจะต่างจากสุโขทัยที่นะคะกษัตริย์เนี่ยมีสถานะเป็นพ่อว่างนะคะระหว่างผู้ปกครองหรือกษัตริย์เนี่ยนะคะกับนะคะผู้ถูกปกครองหรือไพร่ละทาสเนี่ยจะถูกทำให้ขยายกว้างขึ้นนะคะเนื่องจากสถานะของตัวกษัตริย์เนี่ยไม่ได้เป็นพ่อขุนอีกต่อไปนะคะแต่ว่าเป็นเทพที่จุติมาบนโลกมนุษย์นั่นเองนะคะทีนี้ภาษวรนะคะหรือสมเด็จ

พระนเรศวรนะคะก็จะมีที่มาจากคําว่านรหรือที่แปลว่ามนุษย์นะคะกับคําว่าอิศวรนะคะนอกจากนี้ยังสังเกตเห็นได้จากชื่อเมืองสําคัญด้วยเช่นกันนะคะเช่นในกรณีของอยุธยานะคะอยุธยาเนี่ยก็คือเมืองหนึ่งในอินเดียนะคะที่เชื่อว่าเมืองอยุธยาเนี่ยนะคะเป็นที่ประสูตินะคะของพระรามนะคะแล้วก็อยุธยายังมีความหมายนะคะหมายถึงคําว่าปราบไม่ได้อีกด้วยนะคะหรือในกรณีอีกเมืองหนึ่งนะคะก็คือเมืองพิษณุโลกนะคะเดิมทีเมืองนี้นะคะจะชื่อว่าสระหลวงสองแควนะคะแต่ในสมัยพระบรมไตรโลกนาถนะคะก็ได้เปลี่ยนชื่อเมืองสระหลวงสองแควเนี่ยนะคะให้กลายเป็นคําว่าพิษณุโลกซึ่งแปลความหมายได้ว่าเป็นดินแดนของพระนารายณ์นั่นเองนะคะทีนี้ค่ะภาพสะท้อนนะคะทางการเมืองไทยผ่านภาษาในสมัยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะพ.ศ. 2475นะคะแน่นอนค่ะว่าการก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาลที่1เนี่ยนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะคะก็จะสืบทอดคติความเชื่อนะคะหรือว่าธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติต่างๆมาจากอยุธยานะคะแต่ว่าปฏิเสธมุติเทพนะคะสังเกตได้จากความพยายามในการใช้ภาษาในทางราชการต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะก็กำเนิดชนชั้นใหม่เกิดขึ้นในสมัยการสถาปนารัฐสมบูรณาญาสิทธิราชในสมัยกันที่5นะคะชนชั้นใหม่ที่จะเป็นฟันเฟืองสำคัญนะคะของรัชกาลที่5เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นชนชั้นนะคะภาษายังเป็นภาพสะท้อนของอิทธิพลของวัฒนธรรมแบบตะวันตกนะคะที่เข้ามาพร้อมกับลัทธิล่าอาณานิคมนะคะรวมไปถึงแนวคิดว่าด้วยมนุษยนิยมที่เชื่อในศักยภาพของมนุษย์นะคะดูอย่างไรคะว่าตะวันตกเข้ามามีอิทธิพลผ่านภาษาดูจากคำเรียกนะคะที่ใช้คำทับศัพท์นั่นเองเช่นคำว่านะคะgovernment reform นะคะก็จะมีการใช้คำว่าทับศัพท์ว่า government reform ซึ่งแปลว่าการปฏิรูปนะคะรัฐบาลหรือระบบราชการนั่นเองนะคะหรือในเหตุการณ์คำกราบบังคมทูลนะคะรศ103นะคะของกลุ่มเจ้านายนะคะแล้วก็ชนชั้นสูงนะคะเพื่อนะคะยื่นข้อเสนอถวายคำแนะนำนะคะในการปฏิรูปการปกครองต่อรัชกาลที่5นะคะเพื่อเปลี่ยนสยามซึ่งขณะนั้นเป็นแอบโซลูทโมนาร์กีนะคะมาสู่ระบอบนะคะคอนสติทิวชันแนลโมนาร์กีนะคะหรือระบอบที่สถาบันกษัตริย์นั้นอยู่ใต้รัฐธรรมนูญนั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะแนวคิดมนุษยนิยมเนี่ยนะคะยังแผ่ขยายอิทธิพลนะคะผ่านนะคะข้อเสนอของนักคิดนักเขียนคนสำคัญหัวก้าวหน้าในสมัยรัชกาลที่5และ6นะคะนั่นก็คือเทียนวันนะคะซึ่งได้มีการประพันธ์นะคะเนื้อหาต่างๆซึ่งสะท้อนถึงความพยายามในการเรียกร้องให้ชนชั้นนะคะระหว่างตัวสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะกับคณะผู้ทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองในนามของตัวแทนของราษฎรนั่นเองนะคะแน่นอนค่ะภาพสะท้อนทั้งหมดนี้มันย่อมต้องเป็นการลดความชอบธรรมของระบอบเก่าหรือราชาธิปไตยในระบบในรูปแบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะสังเกตแทนนะคะซึ่งจะปรากฏได้สำคัญเลยเนี่ยก็คือจะปรากฏในธรรมนูญฉบับชั่วคราวนะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีคำกล่าวนะคะหรือวลีที่สำคัญที่ปรากฏในหน้าทางการเมืองนะโดยเฉพาะในห้วงเวลาที่นะคะประเทศไทยอยู่ภายใต้การปกครองของจอมพลป.พิบูลสงครามนะคะก็จะมีการประกาศนโยบายค่ะสำหรับประเด็นสุดท้ายนะคะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับศิลปะนะคะในฐานะภาพสะท้อนทางการเมืองไทยนะคะแน่นอนเราจะนำการแสดงออกของศิลปะเนี่ยนะคะมาไว้ตามไทม์ไลน์นะพัฒนาการของประเทศไทยนะคะโดยจะเริ่มต้นจากอาณาจักรแรกนะคะก็คือสุโขทัยนะคะแน่นอนค่ะศิลปะที่ปรากฏขึ้นในสมัยสุโขทัยเนี่ยมันย่อมสะท้อนคติความเชื่อทางพุทธศาสนานะอย่างแล้วก็อย่างที่ได้นำเรียนไปแล้วว่าศาสนาพุทธเนี่ยนะคะมีบทบาทอย่างมากในการสร้างความชำนะให้กับผู้ปกครองนะคะผ่านการสร้างบารมีนะคะในฐานะพระมหากษัตริย์ที่มีฐานะเป็นธรรมราชานั่นเองนะซึ่งกษัตริย์คนสำคัญของอาณาจักรสุโขทัยนะคะที่ใช้ความเชื่อทางศาสนาพุทธเนี่ยมาสร้างความชอบธรรมให้กับตนเองนะคะนั่นก็คือพญาลีไทยนะหรือพระมหาธรรมราชาที่1นะคะโดยเฉพาะนะคะการแสดงออกทางศิลปะผ่านบทประพันธ์นะคะนั่นก็คือนะคะไตรภูมิพระร่วงนะคะหรือเตภูมิกถานะคะอันนี้ก็จะถูกสร้างขึ้นเพื่อนะคะสร้างความชอบธรรมนะคะแล้วก็บารมีทางการเมืองนะคะให้กับผู้ปกครองณขณะนั้นหรือพญาลีไทยนะคะนอกจากบทประพันธ์แล้วนะคะสมัยสุโขทัยเนี่ยยังมีความโดดเด่นในแง่ของการสร้างพระพุทธรูปนะคะ
ตามศิลปะแบบสุโขทัยนะคะซึ่งพระพักของพระพุทธรูปในสมัยสุโขทัยเนี่ยก็จะสะท้อนความงดงามอ่อนช้อยนะคะสมชื่อนะคะสุโขทัยว่าในฐานะที่เป็นอาณาจักรแห่งรุ่งอติความเชื่อของพราหมณ์ฮินดูนะที่อยู่อาศัยของกษัตริย์ก็จะอยู่ในเขาพระสุเมนเป็นต้นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะด้วยความที่อาณาจักรอยุธยาเนี่ยนะคะมีบทบาทสำคัญอย่างมากนะคะในการที่เป็นศูนย์กลางทางการค้าก็จะพบว่านะคะ

สถาปัตยกรรมบ้านเรือนต่างๆนะคะของชนชั้นสูงในสมัยอยุธยาเนี่ยก็จะได้รับอิทธิพลของศิลปะแบบตะวันตกด้วยนะคะแน่นอนว่างานการแสดงถึงศิลปะนะคะจะต้องสร้างความเป็นปึกแผ่นนะคะให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ในขณะนั้นนะคะโดยจะสังเกตได้จากนะคะรัชกาลที่1เนี่ยนะคะได้ทรงอัญเชิญพระแก้วมรกตนะคะแล้วก็พระพุทธสิหิงค์นะคะมาประดิษฐานที่กรุงเทพนะคะเพื่อสร้างบารมีให้กับสถาบันกษัตริย์นะคะในแล้วการปั้นเนี่ยนะคะมันก็ได้เกิดแปลงคติในการปั้นรูปเหมือนของกษัตริย์นะคะซึ่งการเปลี่ยนแปลงสำคัญเนี่ยเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่4นะเดิมทีการปั้นรูปเหมือนของกษัตริย์เนี่ยจะไม่เกิดขึ้นนะเพราะเขาเชื่อว่าถ้าปั้นรูปเหมือนเนี่ยนะคะจะนำพาซึ่งความโชคร้ายนะแต่ทีนี้ค่ะในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยอิทธิพลของตะวันตกนะคะการส่งผ่านงานศิลปะแบบตะวันตกนะคะก็ทำให้ความคิดในเรื่องนี้เปลี่ยนไปนะคะก็ต้องมีการปั้นรูปให้เหมือนกับใบหน้าหรือพระพักของพระมหากษัตริย์นั่นเองนะคะแล้วก็ประการสุดท้ายนะคะจะเป็นเรื่องของการแสดงออกทางศิลปะผ่านงานวรรณกรรมนะคะเช่นกรณีของพระราชพิธี12เดือนนะคะในสมัยรัชกาลที่5นะคะก็จะสะท้อนประเพณีต่างๆที่กษัตริย์เป็นศูนย์กลางนะคะในการประกอบพระราชาพิธีต่างๆตลอดระยะเวลา12เดือนอุดมการณ์ราชาชาตินิยมนะคะสะท้อนผ่านงานวรรณกรรมนะคะเช่นโครงสยามมานุสติเป็นต้นนะคะและประการสุดท้ายนะคะแล้วก็ทำลายความชอบธรรมนะคะของคณะราษฎรด้วยเช่นกันนะโดยเราจะเห็นได้จากการหายไปของหมุดคณะราษฎรนะบริเวณลานพระบรมรูปทรงม้านะคะหรือความพยายามในการรื้อนะคะสร้างศาลฎีกาหลังใหม่นะคะบริเวณสนามหลวงเป็นต้นกันที่ตัวภาษาในฐานะที่เป็นภาพสะท้อนทางการเมืองไทยโดยเรานำนักศึกษาไปดูพัฒนาการของภาษาตามเส้นประวัติศาสตร์เช่นเดียว

ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

การขายไปสู่ลูกค้านะครับลูกค้าเป้าหมายของเรานะครับคีย์เวิร์ดนี้สำคัญมากนะครับถ้าจะเป็นนักการตลาดที่เก่งต้องรู้จักลูกค้าเป้าหมายนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คืออะไรครับลูกค้าสู่ลูกค้านะครับปัจจุบันนี้มันมีเทรนด์เรียกว่าโปรซูเมอร์ถูกไหมครับลูกค้าเองนะครับเขาก็ขายของสู่ลูกค้าด้วยกันเองได้นะครับตัวอย่างที่วิวัฒนาการกันมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับโดยหัวใจสำคัญนะครับว่าการจัดการการตลาดคืออะไรนะครับง่ายๆก็คือว่ามันเป็นทั้ง

เนี่ยวางตลาดจะต้องขายในตลาดเนี่ยเขามีอะไรบ้างนะครับมากมายหลายอย่างเลยคนจะคิดถึงอะไรส่วนใหญ่สินค้าบริการแต่จริงๆแล้วเนี่ยอีเวนต์ก็ได้นะครับคอนเสิร์ตใช่ไหมครับคอนเสิร์ตศิลปินเกาหลีนะครับมาในเมืองไทยเนี่ยก็ใช้การตลาดถูกไหมครับหลักทรัพย์นะครับองค์กรต่างๆองค์เที่ยวสวนสนุกใช่ไหมครับเขาเน้นอะไรครับเน้นประสบการณ์นะครับร่วมกับการบริการนะครับฉะนั้นเนี่ยนักการตลาดเนี่ยสามารถทำได้ทุกธุรกิจเลยนะครับวางตลาดเนี่ยก็จะต้องมีทั้งกลุ่มผู้ขายแล้วก็กลุ่มผู้ซื้อใช่ไหมครับเขาก็จะมีการอะไรครับแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนคืออะไรครับเวลาเราขายของเราอยากได้อะไรอยากได้เงินถูกไหมครับเราก็จะต้องได้เม็ดเงินกลับมาแล้วเราก็ให้บริการให้สินค้านะครับกับลูกค้าที่จ่ายเงินให้กับเรานะครับโดยที่เราจะต้องมีอะไรครับผู้ขายจะต้องมีการติดต่อสื่อสารนะครับในการทำให้ลูกค้าเนี่ยรู้ว่าเรามีสินค้าอะไรบ้างสินค้าเราดีอย่างไรนะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ marketing communication ก็คือการส่งเสริมหรือการสื่อสารการตลาดนะครับแล้วก็ลูกค้าเองเนี่ยเขาให้ข้อมูลเราไหมให้นะครับปัจจุบันเป็นยุคของแหละ big data ใช่ไหมครับเรารู้ข้อมูลลูกค้าเราจะวางแผนการตลาดดียิ่งขึ้นนะครับเรามาดูต่อนะครับคำศัพท์การตลาดมีเยอะมากครับฉะนั้นเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยอยากให้นักศึกษานะครับคุ้นเคยกับศัพท์เด่นๆทางด้านการตลาดนะครับอันแรกคือผู้วางตลาดก็คืออะไรครับนักการตลาดแหละครับก็คือคนที่อะไรครับทำให้เกิดการตอบสนองทำให้คนเนี่ยสนใจอยากซื้อนะครับอยากมาเป็นเจ้าของสินค้าหรือบริการของเราหรืออยากบริจาค ก็ได้นะครับมูลนิธิก็ต้องทำการตลาดถูกไหมครับเพราะเขาต้องการให้คนเนี่ยมาบริจาคเงินใช่ไหมครับตลาดคืออะไรครับคือกลุ่มของลูกค้าครับซึ่งกลุ่มของลูกค้าเนี่ยเราจะแบ่งแต่ละกลุ่มนะครับเลือกกลุ่มที่มีความเหมือนกันมีพฤติกรรมความต้องการใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็เรื่องของความจำเป็นนะครับเพราะว่าลูกค้าเองเนี่ยก็จะมีความจำเป็นพื้นฐานใช่ไหมครับปัจจัย4ต่างๆเนาะมีความต้องการนะครับความต้องการเนี่ยก็จะมีอะไรครับพื้นฐานมาจากความจำเป็นนะครับแล้วก็อุปสงค์อุปสงค์คืออะไรครับก็คือเรื่องของความต้องการนะครับที่จะต้องมีอำนาจในการจ่ายนะครับมีเม็ดเงินนะครับพร้อมที่จะจ่ายตังค์ได้นะครับแล้วก็คำว่าตลาดเป้าหมายคืออะไรครับการที่เราเนี่ยได้แบ่งกลุ่มลูกค้าและเราเลือกเขาแล้วนะครับแล้วก็มีการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์นะครับว่าเราจะขายเขาอย่างไรนะครับแล้วก็มีสิ่งที่เรานำเสนอซึ่งจะมีคุณค่านะครับแล้วก็นำเสนอผ่านอะไรครับช่องทางการตลาดซึ่งในการทำการตลาดเนี่ยเราจะเจอสภาพแวดล้อมรอบตัวมากมายนะครับเศรษฐกิจสังคมการเมืองทำอย่างไรที่เราจะฉวยโอกาสนะครับจากสภาพแวดล้อมต่างๆใช่ไหมครับโดยที่มันจะมีปัจจัยต่างๆนะครับที่ส่งผลนะครับต่อการตลาดในยุคปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแข่งขันรุนแรงขึ้นนะครับกลไกของราคากลไกของตลาดเนี่ยมีอิทธิพลมากขึ้นนะครับแล้วก็การหลอมรวมของธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยเขารวมกันเขาช่วยเหลือกันเขาธุรกิจใหม่ๆเริ่มต้นนะครับแล้วก็ค้าปลีกใหม่ๆเนี่ยเกิดเปิดโตขึ้นมากมายนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่ามีแนวโน้มอะไรน่าสนใจเราจะเห็นเลยว่าการตลาดเนี่ยมีวิวัฒนาการกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับฉะนั้นติดตามนะครับตอนต่อไปอาจารย์มีอะไรสนุกๆมานำเสนอต่อไปเรื่อยๆขอบคุณครับพัฒนาจนถึงทุกวันนี้และเขาไม่ได้หยุดนะครับปัจจุบันนี้ถ้าเราพูดถึงฟิลิปคัตเลอร์ใช่ไหมครับเขามีหนังสือการตลาดอะไรครับ 5.0 ครับฉะนั้นเนี่ยเขาไปไกลมากแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจะมาต่อยอดความรู้กันนะครับในตอนที่2ก็คือเรื่องของแนวคิดการตลาดนะครับจะมาปูพื้นสนุกมากนะครับเพราะอาจารย์เนี่ยจะบอกเลยว่าวิชาการตลาดเนี่ยเป็นวิชานึงนะครับที่พอเราเรียนรู้เนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันค่อนข้างมีเหตุมีผลนะครับแล้วก็สามารถนำไปใช้กับชีวิตจริงเราได้เลยนะครับเรามาดูแนวคิดการตลาดของเรากันนะครับเขาจะมีทั้งหมดเนี่ย4แนวคิดหลักๆนะครับแนวคิดแรกเนี่ยก็คือเน้นการผลิตครับภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเป็นจ่ายเนี่ยเราก็ไม่เรียกว่าอุปสงค์นะครับโดยที่สมัยก่อนเนี่ยอุปสงค์ต่อรถยนต์เยอะมากกว่าอุปทานก็คือดีมานด์มากกว่าซัพพลายทำให้อะไรครับผู้ผลิตรถยนต์ฟอร์ดเนี่ยเขาก็เน้นการผลิตเลยนะครับผลิตเยอะๆให้ได้ต้นทุนถูกนะครับจะได้กำไรเยอะเพราะว่าอะไรครับผลิตเท่าไหร่ก็ไม่พอใช่

ไหมครับฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยยุคแรกธุรกิจผู้ประกอบการเนอะก็คือเรื่องของเน้นที่ตัวผลิตภัณฑ์ครับเขาเรียกเป็น the product oriented นะครับก็คือว่าเราเนี่ยจะต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์เลยนะครับมุ่งหน้าอย่างเดียวเลยเปิด lab นะครับวิจัยและพัฒนาจ้าง R&D นะครับจ้างคนเก่งนะครับมาช่วยคิดค้นผลิตภัณฑ์รถยนต์ทำยังไงให้นะถ้าไร้ของขวัญที่แฟนไม่อยากได้รู้สึกยังไงครับเราก็จะผิดหวังใช่ไหมแฟนก็จะผิดหวังใช่ไหมครับการที่เราเน้นผลิตภัณฑ์มากเกินไปแล้วมองจากตัวเองเป็นหลักเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับลูกค้าครับฉะนั้นเนี่ยยุค product oriented เนี่ยเขาก็เลยปรับเปลี่ยนไปนะครับเป็นยุคที่3คือเน้นการขาย the selling oriented ก็คือว่าโอ้ผลิตของไปเยอะแล้วอ่ะก็ต้องเคลียร์สต็อกถูกไหมครับของเยอะซัพพลายเยอะอุปทานเยอะก็ต้องเร่งการขายนะครับยุคนี้ก็จะมีนักขายเก่งๆออกมาเยอะมากเลยนะครับมาช่วยขายระบายสินค้าแต่ถามว่านักขายเก่งแต่ของไม่โดนใจขายยากไหมบางทีขายได้บางทีขายไม่ได้นะครับเขาก็เลยนับคือว่าที่อาจารย์เน้นนะครับตั้งแต่ตอนที่1ก็คืออะไรครับเราต้องแบ่งกลุ่มลูกค้าเราต้องเลือกลูกค้าเป้าหมายเราต้องเข้าใจเขาเหมือนไปนั่งอยู่ในใจเขานะครับเราก็จะสามารถเก่งการตลาดได้นะครับโดยที่เขาจะมีวงจรใช่ไหมครับในการพัฒนาสินค้าและบริการอย่างที่อาจารย์บอกคืออะไรต้องรู้ว่าลูกค้าคือใครนะครับข้อดีคืออะไรครับเราสามารถที่จะทดสอบกับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องแล้วค่อยนำไปขายนะครับพอขายเสร็จเนี่ยนะครับเราก็ต้องมีการประเมินผลใช่ไหมครับประเมินผลง่ายๆเลยการตลาดดูง่ายเลยสมมติเราไปเปิดแผงในตลาดนัดไม่มีคนซื้อแปลว่าอะไรแปลว่าสินค้าเราไม่โดนใจนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าคนซื้อเยอะขายไม่ทันแปลว่าอะไรสินค้าดีสินค้าโดนใจนะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีวงจรนะครับในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการนะครับลักษณะดังนี้แต่อันเนี้ยเป็นวงจร ง่ายๆเนาะถ้าเรียนลึกขึ้นเนี่ยเราจะเห็นภาพที่ชัดขึ้นอีกนะครับโดยที่นะครับเขาเลยทำให้เกิดแนวคิดการตลาดแบบองค์รวมนะครับฟังดูอลังการไหมองค์รวมหมายถึงว่าเรามองทุกอย่างเลยนะครับเป็นแนวคิดที่ไม่ได้มองแค่การตลาดด้านเดียวเนาะแต่มองเป็นองค์รวมนะครับเขาเรียกเป็น holistic marketing concept อย่างปัจจุบันนี้คลินิกความงามเนอะเขาจะชอบโปรโมทใช่ไหมครับว่าเป็น holistic beauty ดูแลความงามแบบองค์รวมแปลว่าดูแลจากภายนอกสู่ภายในภายในสู่ภายนอกบางทีดูภายนอกดูดีแต่สุขภาพข้างในไม่ดีได้ไหมไม่ได้ถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูดีจากภายในและภายนอกฉะนั้นเนี่ยการตลาดแบบองค์รวมก็เช่นเดียวกันนะครับมันจะต้องดีจากทั้งภายในองค์กรไปสู่ภายนอกองค์กรฉะนั้นจุดเริ่มต้นคืออะไรคนภายในองค์กรนะครับก็จะต้องรักองค์กรนะครับช่วยเป็นตัวแทนที่ดีเนาะในการสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรนะครับฉะนั้นเนี่ยเขาเริ่มจาก internal marketing ก็คือว่าบริษัทองค์กรธุรกิจหน่วยงานราชการนะครับก็ต้องทำให้คนภายในเนี่ยนะครับพร้อมเป็นนักการตลาดที่จะ represent นะครับการเป็นองค์กรที่ดีนะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเนอะอันที่สองก็คืออะไรครับการตลาดแบบครบวงจรก็คือ integrated marketing ก็คือว่าเป็นการตลาดที่อะไรครับเราจะต้องมีการนะครับสื่อสารกับคนภายนอกกับลูกค้าครับคนที่เรามองว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายเนี่ยให้สนใจมาทดลองผลิตภัณฑ์นะครับเมื่อเขาสนแล้ว3คืออะไรครับเราต้องสร้างความสัมพันธ์นะครับไม่ใช่ว่าซื้อครั้งเดียวแล้วหายไปถูกไหมครับเราต้องทำ relationship marketing นะครับทำให้เขาเนี่ยรักเราอยู่กับเรานานๆนะครับเหมือนเรามีคนรู้ใจแล้วก็อยากให้เขารักเราอยู่กับเรานานๆถูกไหมครับลูกค้าเราเนี่ยเราก็ไม่อยากให้เขาหมดรักเราแล้วไปรักคนอื่นถูกไหมครับอันนี้น่าเสียดายเนอะแล้วก็สุดท้ายก็คืออะไรครับการตลาดเกี่ยวกับผลประกอบการก็คือว่าการตลาดปัจจุบันเนี่ยเขาจะเน้น performance คือดูประสิทธิภาพนะครับออนไลน์ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเขาจะมี KPI ต่างๆเนอะฉะนั้นนักการตลาดเนี่ยไม่ใช่นะครับดูเรื่องของความชอบคุณภาพอย่างเดียวเราต้องดูเรื่องตัวชี้วัดเชิงปริมาณด้วยนะครับโดยที่หน้าที่บทบาทเนี่ยของงานด้านการตลาดมีอะไรบ้างครับอันแรกคืออะไรอย่างที่อาจารย์บอกเลยว่าเมื่อเราเลือกลูกค้าแล้วเราต้องระบุถึงความจำเป็นว่าลูกค้าเขาจำเป็นอะไรเขาหิวเขาต้องการที่พักต้องการที่อยู่อาศัยต้องการความปลอดภัยนะครับความจำเป็นก็คือพวกปัจจัย4ต่างๆนะครับเราต้องระบุให้ได้นะครับเสร็จแล้วพอรู้ความจำเป็นเราต้องรู้ความต้องการแอบแฝงเอง alert ถูกไหมครับแต่ความต้องการแฝงคืออะไรอาจารย์ชอบกลิ่นกาแฟหอมๆต้องการร้านกาแฟที่นั่งสบายครับหรือความจำเป็นนะครับที่บางอย่างแล้วเนี่ยเราตอบสนองลูกค้าได้ไม่หมดเช่นสมมติว่าอาจารย์บอกว่าอาจารย์ต้องการร้านกาแฟที่อะไรครับต้องการที่พนักงานหน้าตาแบบชวนให้ซื้อนะครับพนักงานที่ยิ้มแย้มแจ่มใสอันนี้ก็จะเป็นความต้องการแฝงนะครับสองก็คือการมองหาโอกาสใหม่ๆเช่นสมมุติเราขายกาแฟอย่างเดียวใช่ไหมครับเราอาจจะแบ่งส่วนตลาดออกมานะครับอาจจะมีลูกค้าที่ต้องการดื่มชาดื่มขนมดื่มน้ำโซดาก็ได้นะครับแล้วก็ต้องดูคู่แข่งนะครับว่าคู่แข่งเขาทำอะไรเราหยุดไม่ได้ใช่ไหมครับมันก็จะนำไปสู่กระบวนการนะครับจากการ

การตลาดก็จะมีขั้นตอนตั้งแต่วิชั่นมิชั่นขององค์กรนะครับการตั้งวัตถุประสงค์การวางกลยุทธ์การวางโปรแกรมการตลาดนะครับแล้วก็การสร้างงบประมาณแล้วก็การควบคุมคือการประเมินผลทางการตลาดนะครับโดยที่การตลาดก็จะต้องมีทั้งเป้าหมายทางการตลาดนะครับแล้วก็มีเรื่องของกลยุทธ์ทางการตลาดเข้ามาด้วยนะครับก็จะเน้นเรื่องของการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์นะครับเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญเลยนะครับแล้วก็ส่วนประสงค์ทางการตลาดเนี่ยเดี๋ยวเราจะกล่าวในส่วนต่อๆไปเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบคือ 4P เนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์ราคานะครับช่องทางการจัดจำหน่ายแล้วก็การส่งเสริมการตลาดนะครับก็เราก็จะจบนะครับเรื่องแนวคิดทางการตลาดเห็นไหมครับว่าสนุกมากนะครับแล้วก็มีอะไรให้เราสนใจอยากเรียนรู้มากขึ้นก็ฝากติดตามตอนต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ น่าศึกษาครับตอนที่1ตอนที่2สิ่งเหล่านี้นะครับมันเป็นสิ่งลึกๆในภายในจิตใจใช่ไหมครับถ้าเรามีความซื่อสัตย์เรามีจริยธรรมที่ดีนะครับลูกค้าก็จะรักเรานะครับอันนี้ก็เป็นเบสิกง่ายๆเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็จะมาเล่านะครับถึงจริยธรรมนะครับของนักการตลาดเนี่ยจะต้องมีจริยธรรมอะไรบ้างนะครับนอกจากเราทำธุรกิจดีเก่งประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีคุณธรรมจริยธรรมภายในจิตใจของเราเหมือนกันนะครับซึ่งก็จะเป็นพื้นฐานสำคัญนะครับสำหรับนักการตลาดหรือองค์กรที่ประสบความสำเร็จนะครับเพราะว่าเขามีความที่จะใส่ใจลูกค้าหรือสิ่งต่างๆรอบตัวนะครับโดยเอาจริยธรรมเนี่ยนะครับเป็นเหมือนเข็มทิศนะครับในการนำโฟกัสที่กำไรนะครับสิ่งที่การที่จะได้กำไรเนี่ยเราจะต้องไม่สร้างความเดือดร้อนนะครับให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเป็น stakeholder อาจารย์จะแทรกคำภาษาอังกฤษให้นิดหน่อยเนอะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยต้นกำเนิดของศาสตร์เนี้ยเขามาจาก textbook ภาษาอังกฤษนะครับก็จะแทรกไปบาง supplier เป็นภาษาอังกฤษอีกแล้วแปลว่าอะไรนะแปลว่าคนที่จำหน่ายปัจจัยการผลิตเช่นอาจารย์ขายกาแฟยกตัวอย่างกาแฟเหมือนเดิมเนอะคนที่เป็น supplier ของร้านกาแฟคืออะไรครับผู้ผลิตเมล็ดกาแฟชาวปลูกกาแฟใช่ไหมครับชาวสวนที่ปลูกกาแฟคนขายน้ำตาลห้ามเอาเปรียบนะครับเอารัดเอาเปรียบใครเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ขายผู้ผลิตผู้ซื้อผู้บริโภคนะครับแน่นอนทุกคนอาจจะถามอาจารย์ว่าเป็นธรรมคืออะไรอาจารย์มั่นใจว่าทุกคนเนี่ยเรามีศีลธรรมในจิตใจเราฉะนั้นเนี่ยเรารู้ได้นะครับว่าอะไรเนี่ยเรียกว่าเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมนะครับเราจะเห็นเลยว่าคนส่วนใหญ่จะพูดว่าอะไรเป็นธรรมคืออะไรนะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่เป็นธรรมทุกคนจะเรียกร้องถูกไหมครับฉะนั้นก็ตามเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เราเอาใจเขาไปใส่ใจเราเนอะเมื่อไหร่เราทำอะไรที่คนอื่นจะขึ้นมาเรียกร้องว่าไม่เป็นธรรมเนี่ยเราไม่ควรทำสิ่งนั้นนะครับ3คืออะไรครับเราจะต้องมีแนวโน้มการทำธุรกิจอย่างมีจริยธรรมหลายๆองค์กรนะครับหลายๆบริษัทเนี่ยเขาจะมีคีย์เวิร์ดคำนึงนะครับเรื่องของ integrity นะครับ ethics and integrity เนี่ยหลายๆบริษัทเขาจะใส่เข้าไปเลยนะครับในอะไรครับใน culture ในวัฒนธรรมองค์กรนะครับต่อสังคมนะครับศัพท์หลักๆที่คนใช้ก็คือ CSR เนาะหลายคนคงได้ยินคำนี้เยอะมาก CSR ก็คือCorporate Social Responsibility ก็คือว่าความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับการช่วยเหลือสังคมนะครับบางธุรกิจเขามีบริจาคสิ่งของไปปลูกป่าบริจาคผ้าห่มนะครับช่วย2ก็คือเรื่องของบรรษัทพิบาลครับก็คืออะไรครับการปกครองอย่างเป็นธรรมนะครับสำหรับคนภายในนะครับก็จะมีเรื่องของ Corporate Governance เข้ามาด้วยนะครับโดยที่จริยธรรมนะครับด้านการตลาดเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเราจะมีคน3กลุ่มเนาะนะครับเหมือนเป็นสามเหลี่ยมเนาะที่เกี่ยวข้องนะครับกับนักการตลาดเลยอันแรกก็คืออะไรครับลูกค้าแน่นอนหรือผู้บริโภคซึ่งสำหรับลูกค้ากับผู้บริโภคเราจะต้องอะไรครับนักการตลาดห้ามเลยโฆษณาเกินจริงเคยเห็นไหมครับในสื่อสังคมปัจจุบันเนี่ยจะมีโฆษณาที่เกินจริงเยอะมากเกินจริงหมายความว่าใช้อันนี้แล้วผิวขาวหน้าใสหน้าสวยนะครับหรืออาจจะมีบางคำที่อาจารย์ไม่กล้าพูดเนาะเราเห็นใน Facebook เยอะมากเลยอาจารย์ยังไม่กล้าอ่านเลยอาจารย์ตกใจโอ้กล้าโฆษณาได้อย่างไรหรือกรณีเคสอาหารเสริมใช่ไหมครับบางส่วนที่โดนคดีไปนะครับเพราะว่าอะไรครับโฆษณาครับอันนี้ไม่ได้เนาะ2ก็คืออะไรครับองค์กรก็คือไม่เอาเปรียบนะครับคู่ค้าคือใครซัพพลายเออร์ช่องทางการจัดจำหน่ายทำอะไรบางอย่างเนาะที่ไม่เหมาะสมเนี่ยเราก็ไม่ควรทำนะครับอะไรที่ไม่ดีไม่ควรเนอะบางครั้งเราเห็นตามข่าวเนี่ยเราก็จะเรียนรู้จากกรณีศึกษาเหล่านั้นได้นะครับ3คือการแข่งขันครับก็

0: คือเราไม่ควรแย่งลูกค้านะครับจากคู่แข่งเนอะโดยวิธีที่ไม่เหมาะสมนะครับหลายๆความไซด์บายไซด์เนี่ยเทียบข้อดีข้อเสียเราเทียบกับคู่แข่งเลยเนี่ยกฎหมายไทยอย.เขาไม่ให้ทำนะครับหรือว่าการทำกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยที่ทำให้อะไรครับด้อยค่าคู่แข่งถูกไหมครับปัจจุบันเนี่ยคนส่วนใหญ่เขามักจะใช้คำว่าด้อยค่าเนี่ยเป็นภาษาใหม่เนอะหรือการทับถมคู่แข่งทำอะไรก็ตามให้คู่แข่งดูไม่ดีสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ควรทำนะครับผมซึ่งจริยธรรมธุรกิจเนี่ยมีกรณีศึกษามากมายเนอะเช่นอะไรครับพวกความสวยความงามเนอะส่วนใหญ่เขาก็จะพูดว่าใช้แล้วนะครับผิวพรรณเต่งตึงใช่ไหมครับริ้วรอยหายไปนะครับจากเดิมเนี่ยมีเส้นริ้วเยอะมากเลยปัจจุบันเนี่ยไม่มีแล้วนะครับซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยมันเป็นไปได้ยากเนาะเพราะในความเป็นจริงอ่ะเราเองก็จะต้องรู้นะคะว่าลูกค้าเองก็มีวิจารณญาณเนาะซึ่งถ้าแบรนด์เนี่ยพูดในสิ่งที่ไม่เป็นจริงเนี่ยเราจะสูญเสียศรัทธาในใจของลูกค้านะครับก็ลูกค้าก็ไม่อยากจะมาใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าทำแบบนี้เนี่ยจะเสี่ยงนะครับเสี่ยงแต่ลูกค้าไม่เชื่อถือเสี่ยงกับกฎหมายด้วยนะครับอาจจะโดนตำรวจจับนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับโดยที่ข้อพิพาทต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นนะครับหรือในบางกรณีนะครับเขาบอกว่ามีกรณีที่คุณหมอรีวิวสินค้าเนอะซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยแพทย์เองเนี่ยเขาห้ามเนอะรีวิวสินค้านะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นนะเขาก็จะมีหน่วยงานคอยกำกับนะครับไม่ว่าจะเป็นแพทยสภานะครับหรือสมาคมวิชาชีพต่างๆนะครับอันนี้ก็เลยเป็นทำให้เห็นภาพนะครับว่าจริยธรรมธุรกิจเนี่ยมันมีความสำคัญมากนะครับเราก็จะต้องให้ความสนใจนะครับโดยที่ลักษณะต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นตัวอย่างนะครับที่ทำให้เห็นว่าจริยธรรมธุรกิจเนี่ยมันมีผลนะครับต่อภาพลักษณ์ในจิตใจของลูกค้านะครับทำให้ลูกค้ามีความเชื่อถือนะครับโดยที่นอกจากเราเนี่ยไม่ทำในสิ่งที่ไม่ดีแล้วนะครับสิ่งที่เราควรจะทำคืออะไรครับเราควรจะ proactive นะครับภาษาของอาจารย์ก็คือว่าอะไรครับทำดีนะครับกับสังคมนะครับในสิ่งที่อะไรครับในสิ่งที่สังคมอาจจะคาดไม่ถึงก็ได้นะครับสิ่งเหล่านี้ครับจะเสริมภาพลักษณ์ให้กับเรานะครับโดยที่เราควรจะเริ่มจากดูแลอะไรครับสังคมและชุมชนใกล้ตัวเราก่อนนะครับเช่นนะครับมสท.ครับเราอยู่ใกล้นนทบุรีถูกไหมครับแล้วจะมีโครงการต่างๆนะครับในการช่วยผู้ประกอบการครับชุมชนนะครับของนนทบุรีครับทำให้เขาเนี่ยประสบความสำเร็จใช่ไหมครับดำเนินธุรกิจเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับอาจารย์ก็ไปเคยไปมีส่วนร่วมนะครับในโครงการเนี่ยช่วยเหลือผู้ประกอบการของนนทบุรีนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเริ่มช่วยเหลือนะครับจากคนใกล้ตัวเราก่อนนะครับเพื่อนบ้านของเราก่อนก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมทั้งหมดนะครับของจริยธรรมทางธุรกิจนะครับคิดว่านักศึกษาจะเห็นภาพนะครับเราจะต้องเป็นนักการตลาดที่เก่งและดีนะครับก็อาจารย์ฝากไว้นะครับฝากติดตามหน่วยต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

ในหัวข้อนี้นะคะเราจะได้กล่าวถึงเรื่องของสภาพแวดล้อมทางการตลาดเรื่องของสารสนเทศทางการตลาดและการพยากรณ์ทางการตลาดสำหรับในตอนที่1นี้นะคะเราจะได้พูดถึงเรื่องของสภาพแวดล้อมทางการตลาดซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะในเรื่องของการจัดการการตลาดที่นักการตลาดจำเป็นที่จะต้องมีการวิเคราะห์เพื่อที่จะได้ทราบล่วงหน้านะคะว่าเราควรจะต้องมีการวางแผนและการควบคุมทางการตลาดอย่างไรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้นะคะสภาพแวดล้อมทางการตลาดนะคะมีความหมายก็คือปัจจัยทั้งหมดที่มีผลนะคะต่อการดำเนินการทางการตลาดนะซึ่งปัจจัยทั้งหมดที่มีผลต่อการดำเนินการทางการตลาดนั้นมีหลายประการนะคะเราอาจจะแบ่งได้เป็น2กลุ่มใหญ่ๆก็คือสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกนะคะสภาพแวดล้อมภายในคืออะไรคะสภาพแวดล้อมภายในก็คือสภาพแวดล้อมที่เราสามารถควบคุมได้ซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายในองค์กรเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนโยบายเรื่องของวัตถุประสงค์รวมถึงส่วนผสมทางการตลาดอื่นๆนะคะส่วนสภาพแวดล้อมภายนอกนะคะก็คือสภาพแวดล้อมที่องค์กรไม่สามารถควบคุมได้อันเนื่องจากเป็นปัจจัยที่มาจากภายนอกนะคะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายนอกที่เป็นจุลภาค

ปัจจัยภายนอกที่เป็นลักษณะมหภาคก็คือปัจจัยภายนอกที่เราไม่สามารถควบคุมได้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลูกค้าคู่แข่งขันนะรวมถึงอื่นๆที่เราไม่สามารถควบคุมได้ซึ่งเราจะได้กล่าวต่อไปนะคะสภาพแวดล้อมทางการตลาดนะคะมีความสำคัญอย่างไรนะคะสภาพแวดล้อมทางการตลาดก็จะมีผลหลักๆ ก็คือจะใช้ในเรื่องของการเอามาวิเคราะห์ในด้านของโอกาสแล้วก็ด้านของอุปสรรคทางการตลาดนะคะสำหรับผลกระทบที่เป็นเชิงบวกเนี่ยเราจะเอามาวิเคราะห์ในด้านของโอกาสทางการตลาดส่วนผลกระทบทางเชิงลบนะคะเราจะเอามาวิเคราะห์ในเรื่องของอุปสรรคทางการตลาดซึ่งทั้ง2 ส่วนนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดต่างๆที่เราจำเป็นที่ต้องวิเคราะห์ก่อนที่จะทำการวางแผนหรือว่ากำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดต่อไปนะคะสำหรับสภาพแวดล้อมที่จะเป็นเชิงบวกซึ่งจะมีผลต่อโอกาสทางการตลาดก็คือจะทำให้องค์กรเนี่ยสามารถวิเคราะห์ได้ว่านะเรามีอะไรบ้างปัจจัยใดบ้างที่นำมาซึ่งโอกาสทางการตลาดของเราส่วนปัจจัยทางด้านลบซึ่งจะมีผลที่จะนำมาวิเคราะห์ในเรื่องของอุปสรรคก็คือทำให้เราทราบว่าเรามีอุปสรรคทางการตลาดอย่างไรเพื่อเราจะได้สามารถหลีกเลี่ยงได้อย่างเหมาะสมนะคะเรามาดูสภาพแวดล้อมทางการตลาดนะที่เราแบ่งก็คือเป็นสภาพแวดล้อมทางภายในแล้วก็ภายนอกนะคะเราสามารถที่จะแบ่งได้เป็นสภาพแวดล้อมภายในนะซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่สามารถควบคุมได้ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมภายในธุรกิจนั่นเองนะคะซึ่งสามารถกำหนดหรือว่าสั่งการได้นะคะหรือว่ากำหนดต่างๆให้มันสามารถเกิดขึ้นได้ตามที่เราต้องการนะคะซึ่งเราอาจจะแบ่งย่อยได้เป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มแรกนะคะก็คือสภาพแวดล้อมทางด้านการบริหารนะซึ่งก็ได้แก่สภาพแวดล้อมในเรื่องของทางด้านที่เกี่ยวข้องกับการจัดการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิสัยทัศน์ก็คือจุดมุ่งหมายขององค์กรนะในระดับสูงแล้วก็พันธกิจซึ่งก็คือเป็นหน้าที่หรือว่ากิจกรรมที่เราจำเป็นที่จะต้องทำนะเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรนะคะวัตถุประสงค์องค์กรซึ่งก็คือเป็นวัตถุประสงค์ย่อยนะคะที่จะต้องบรรลุซึ่งจะนำมาซึ่งการบรรลุวัตถุประสงค์หรือวิสัยทัศน์ขององค์กรได้นะคะหรือว่าที่ไม่สามารถควบคุมได้นะคะคือสภาพแวดล้อมภายนอกนะคะก็หมายถึงสภาพแวดล้อมที่หน่วยธุรกิจหนึ่งๆเนี่ยไม่สามารถกำหนดนะขึ้นได้รวยล่วงหน้านะหรือไม่สามารถที่จะควบคุมสั่งการได้ให้เป็นไปตามที่เราต้องการนะซึ่งส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นสภาพแวดล้อมภายนอกที่เราควบคุมไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมที่ใกล้ชิดนะคำว่าจุลภาคนะคะก็หมายถึงสภาพแวดล้อมที่มีผลโดยตรงกับหน่วยธุรกิจหรือว่าองค์กรของเรานะคะนะซึ่งก็คือประกอบด้วยลูกค้าหรือที่เราเรียกว่าผู้บริโภคนะคะหรือเราเรียกว่าตลาดก็ได้นะคะนะแล้วก็ซัพพลายเออร์นะคะคือผู้จัดจำหน่ายของเรานะตัวกลางทางการตลาดต่างๆที่เป็นผู้ที่จะอะไรคะดำเนินการทางด้านการจับจำหน่ายให้เรานะคะคู่แข่งขันนะคะก็คือผู้ที่มีอะไรคะมีเป้าหมายทางการตลาดเดียวกันกับเรานะคะอันนี้ก็คือเป็นจุดที่เป็นเรียกว่าสามารถที่จะมีผลโดยตรงกับหน่วยธุรกิจนะแล้วก็องค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องนะไม่ว่าจะเป็นพวกหน่วยสนับสนุนต่างๆนะอย่างเช่นเรื่องของโลจิสติกนะหรือว่าหน่วยงานต่างๆที่ทำหน้าที่ในเรื่องของการขนส่งนะแล้วก็กลุ่มสาธารณชนต่างๆนะที่เกี่ยวข้องที่อาจจะมีผลนะกระทบกับการดำเนินการขององค์กรไม่ว่าจะเป็นชุมชนรอบข้างโรงงานหรือว่าในตัวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลุ่มพวกเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคอะไรต่างๆพวกนี้ก็คือจะมีผลกับเรื่องของการดำเนินงานทางการตลาดด้วยเช่นกันและถือเป็นสภาพแวดล้อมที่เป็นจุลภาคคือสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบโดยตรงกับหน่วยงานธุรกิจนะส่วนสภาพแวดล้อมอีกอันนึงนะคะที่เป็นสภาพแวดล้อมที่ไม่สามารถควบคุมได้ก็คือสภาพแวดล้อมที่เรียกว่าสภาพแวดล้อมมหภาคนะคะก็คือสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบกับหน่วยธุรกิจแต่อาจจะมีผลกระทบที่เป็นทางอ้อมนะคะนะซึ่งโดยปกติเนี่ยในแต่ละหน่วยธุรกิจเนี่ยก็จะมีระดับความรุนแรงที่มีผลกระทบเนี่ยได้แตกต่างแต่อาจจะมีผลกระทบที่เป็นทางอ้อมนะอย่างเช่นตัวอย่างเช่นนะคะอย่างด้านประชากรศาสตร์ก็คือในเรื่องของอายุเพศรายได้หรือว่าเรื่องของทางด้านอาชีพนะคะที่เกี่ยวข้องอะไรเงี้ยนะคะซึ่งอาจจะไม่ได้มีผลกระทบโดยตรงกับตัวจะเห็นได้ว่ามันมีผลกระทบในเรื่องของการที่เราจะนำไปสู่การวางแผนและการควบคุมทางการตลาดหรือการจัดการการตลาดต่อไปนะคะดังนั้นในเรื่องของขั้นต้นที่เราจะต้องมีการดำเนินการในเรื่องของการจัดการการตลาดก็คือการที่เราจะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดที่มีผลกระทบนะทั้งทางตรงและทางอ้อมกับพันธุ์ที่

ผู้บริหารทางการตลาดหรือว่านักการตลาดเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีเพื่อจะนำมาซึ่งสิ่งที่เราจะได้นำไปกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดดังนั้นนะคะลักษณะความสำคัญของสารสนเทศทางการตลาดนะคะก็คืออาจจะแบ่งได้เป็น3ประการนะคะประการแรกก็คือสารสนเทศทางการตลาดเนี่ยที่จะได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารนะคะที่เกี่ยวข้องนะทางการตลาดเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องมีการติดตามแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างแหล่งข้อมูลนะที่เราจำเป็นที่ต้องมีไม่ว่าจะเป็นแหล่งข้อมูลจากลูกค้าหรือการตลาดนะคะหรือว่าแหล่งข้อมูลจากคู่แข่งหรือว่าลักษณะของข่าวสารต่างๆแผนระบบข้อมูลต่างๆหรือสารสนเทศต่างๆที่เกี่ยวข้องนะเพื่อจะได้นำมาซึ่งอะไรคะข้อมูลที่เราจะนำไปทำการวางแผนและควบคุมทางการตลาดต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของข้อมูลข่าวสารนะเราจำเป็นที่ต้องรู้เรื่องของแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศทางการตลาดที่เราจะต้องนำมาซึ่งข้อมูลหรือว่าสารสนเทศเหล่านั้นนะคะก็จะมีแหล่งสารสนเทศสำคัญนะอยู่หลายประการนะคะประการแรกก็คือแหล่งข้อมูลที่เรียกว่าบันทึกข้อมูลภายในนะคะคำว่าบันทึกข้อมูลภายในก็คือเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นภายในองค์กรเองนะคะการดำเนินงานขององค์กรเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลที่สำคัญที่เราจะนำมาซึ่งอะไรคะที่จะนำมาที่จะเอามาใช้ในการวิเคราะห์แล้วก็เอาไปวางแผนต่างๆได้นะคะอย่างเช่นตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างของบันทึกข้อมูลภายในนะคะก็คือเรื่องของการรายงานเกี่ยวกับปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆลูกค้านะคะต่างได้นะองค์ประกอบตัวที่2นะคะที่เป็นแหล่งสารสนเทศตัวที่2ก็คือเรื่องของข่าวกรองทางการตลาดนะคะหรือบางทีอาจจะเรียกว่าเป็นข่าวสารจากภายนอกนะคะทางการตลาดนะไม่ว่าจะเป็นข่าวสารจากอะไรคะเรื่องของการโฆษณานะของคู่แข่งนะหรือว่าโฆษณาของหน่วยงานอื่นๆนะที่อาจจะเกี่ยวข้องโดยตรงหรืออาจจะเกี่ยวข้องทางอ้อมนะกับองค์กรก็ตามนะคะเรื่องของพวกสุนทรภพต่างๆของผู้บริหารนะของผู้บริหารทางของบริษัทคู่แข่งนะหรือว่าเป็นนะคะต่างนะคะพวกนี้ก็คือเราก็จำเป็นที่ต้องรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆเหล่านี้นะเรื่องของการแถลงข่าวขององค์กรที่เกี่ยวข้องนะคะหรือที่อาจจะมีผลกระทบทางตรงนะเช่นการแถลงข่าวของคู่แข่งในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่นะหรือว่าการแถลงข่าวของหน่วยงานภาครัฐต่างๆที่อาจจะมีผลกับการดำเนินงานขององค์กรนะคะรวมถึงข่าวสารจากสื่อชนต่างๆนะซึ่งส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นข่าวสารจากสื่อสารมวลชนของที่เกี่ยวข้องกับข่าวของคู่แข่งเหล่านี้เราจึงเรียกว่าเป็นข่าวกรองทางการตลาดนะคะเป็นระบบที่ใช้ในการคัดกรองนะข่าวสารต่างๆที่มีผลทั้งทางตรงและทางอ้อมกับองค์กรนะแหล่งสารสนเทศประการที่3ก็คือแหล่งที่สำคัญมากนะคะก็คือเรื่องของการวิจัยการตลาดนะคะเรามีเป็นเรื่องของการกระทำที่ใช้ในการเพื่อจะหาข้อมูลนะที่เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์ที่เราต้องการเช่นเราอยากจะรู้เรื่องของพฤติกรรมหรืออยากจะรู้เรื่องของความต้องการของลูกค้าเราก็จำเป็นที่จะไปแสวงหาข้อมูลเหล่านั้นจากตัวกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเราโดยตรงนะโดยใช้วิธีการทางสถิติหาค่าทางสถิติต่างๆเพื่อจะมาสรุปผลทางการตลาดนะก็จะเป็นเรื่องของการวิจัยการตลาดซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในแหล่งสารสนเทศทางการตลาดที่สำคัญนะคะต่อไปนะคะเรามาดูถ้าเราแบ่งระบบสารสนเทศขององค์กรเนี่ยเราอาจจะแบ่งได้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะคะก็คือตรงนี้ก็จะเป็นระบบงานที่เป็นเกี่ยวข้องกับเป็นข้อมูลต่างๆที่เป็นฐานข้อมูลนะของที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลต่างๆที่เรามีเก็บไว้เป็นลักษณะของฐานข้อมูลเพื่อจะได้สามารถนำมาใช้ได้เมื่ เราต้องการข้อมูลด้านไหนเราก็สามารถไปนำมาจากฐานข้อมูลของเราได้เราเรียกว่าระบบงานความรู้นะคะระบบที่3ก็คือระบบสำนักงานว่าเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆก็นี้เราจะเรียกว่าระบบสำนักงานอัตโนมัตินะคะระบบที่4คือระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจทางการตลาดก็จะเป็นเรื่องของระบบย่อยที่อาจจะเป็นลักษณะของโปรแกรมหรือว่าเป็นองค์ประกอบที่ช่วยในเรื่องของการช่วยในการตัดสินใจต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพวกโมเดล

เอลต่างๆตัวแบบหรือว่าโปรแกรมในการวิเคราะห์ต่างๆที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อจะช่วยในเรื่องของการตัดสินใจทางการตลาดนะคะระบบที่5คือระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการก็จะเป็นระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการไม่ว่าจะเป็นหน้าที่งานต่างๆทั้งการตลาดแล้วก็รวมถึงหน้าที่งานต่างอื่นๆทางการจัดการนะคะก็จะมาจัดอยู่ในประเภทของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการนะคะแล้วก็สุดท้ายคือระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูงอันนี้ก็คือจะช่วยในเรื่องของการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูงซึ่งส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับทางเชิงกลยุทธ์ต่างๆนะก็จะเราจะเรียกรวมว่าเป็นระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูงซึ่งทั้ง6ประเภทตรงนี้นะคะก็จะเป็นระบบสารสนเทศย่อยนะคะที่จำเป็นที่ต้องมีในองค์กรเพื่อเราจะได้ช่วยในเรื่องของการตัดสินใจมาทั้งด้านต่างๆรวมถึงทางด้านการตลาดค่ะจะเห็นได้ว่าเรื่องของสารสนเทศทางการตลาดนะคะก็จะเป็นตัวที่สำคัญนะคะที่เอามาใช้ในเรื่องของการตัดสินใจต่างๆทางการตลาดซึ่งจะนำไปสู่เรื่องของการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้บริหารทางการตลาดจำเป็นที่ต้องให้ความสำคัญนะคะในการที่จะหามาซึ่งสารสนเทศทางการตลาดที่ถูกต้องแล้วก็แม่นยำที่จะได้ใช้ในเรื่องของการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องนั่นเอง

ำหรับตอนที่3นะคะเราจะได้พูดถึงเรื่องของการพยากรณ์ทางการตลาดซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าถ้าเราได้ข้อมูลทางการตลาดต่างๆคือสารสนเทศการตลาดมาแล้วนะคะเราก็จำเป็นที่จะต้องเอามาใช้ในเรื่องของการที่เอาไปพยากรณ์หรือว่าคาดการณ์ทางการตลาดต่อไปเพื่อจะได้นำข้อมูลหรือว่าตัวเลขเหล่านั้นนะคะหรือค่าเหล่านั้นเนี่ยไปใช้ในเรื่องของการที่จะกำหนดในเรื่องของการผลิตหรือว่าในเรื่องของการดำเนินการทางการตลาดอื่นๆรวมถึงการดำเนินการทางด้านขององค์กรต่างๆอื่นๆต่อไปนะคะการพยากรณ์ทางการตลาดนะคะคืออะไรนะคะการพยากรณ์ทางการตลาดเนี่ยเราอาจจะนิยามไว้ว่าหมายถึงการเรื่องของการคาดการณ์ในเรื่องของชนิดและปริมาณนะรวมถึงเวลาต่างๆของที่เราจะผลิตหรือว่าดำเนินการเกี่ยวกับตัวสินค้าหรือบริการเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการลูกค้านะตามที่ลูกค้าต้องการได้อย่างเหมาะสมนะแล้วก็ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการพยากรณ์ทางตลาดเนี่ยเนื่องจากหมายถึงการคาดการณ์ก็คือจะเห็นได้ว่าการพยากรณ์ทางการตลาดเนี่ยอาจจะมีลักษณะที่อาจจะไม่ได้ถูกต้องแม่นยำนะ 100% นะคะแต่ว่าอย่างน้อยเราก็จะมีข้อมูลเบื้องต้นนะเพื่อเราจะได้นำไปวางแผนในเรื่องของการดำเนินงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นการตลาดการผลิตรวมถึงการเงินนะคะแล้วก็หน้าที่ต่างๆทั้งเรื่องของบุคลากรต่างๆที่เราต้องจัดเตรียมพร้อมนะให้เหมาะสมเพื่อจะได้สามารถดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้นะคะดังนั้นการพยากรณ์ทางการตลาดจึงมีความสำคัญหากเราสามารถพยากรณ์ทางการตลาดได้อย่างถูกต้องและแม่นยำมากเพียงใดแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะดำเนินการได้อย่างถูกต้องและแม่นยำได้เพียงนั้นนะคะดังนั้นการพยากรณ์การตลาดจึงจะต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการตลาดนะคะสำหรับในเรื่องของการพยากรณ์ทางการตลาดนะคะเราก็จะแบ่งได้เป็น2วิธีใหญ่ๆนะคะก็คือวิธีการพยากรณ์เชิงคุณภาพกับวิธีการพยากรณ์เชิงปริมาณนะคะการพยากรณ์เชิงคุณภาพนะคะก็คือตามชื่อเลยนะคะคือการพยากรณ์เชิงคุณภาพก็คือการพยากรณ์ที่ไม่ได้เป็นเชิงปริมาณหรือว่าไม่ได้สามารถวัดค่าได้นะส่วนใหญ่จะได้มาจากเรื่องของข้อคิดเห็นหรือว่าความคิดเห็นต่างๆของผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารผู้เชี่ยวชาญพนักงานนะหรือว่าความคิดเห็นอื่นๆที่อาจจะมาจากกลุ่มเป้าหมายนะที่เราคาดการณ์ในอนาคตนะดังนั้นเหล่านี้ก็จะเป็นข้อมูลที่ได้มาแบบที่ไม่ได้เป็นเชิงปริมาณก็คืออาจจะไม่ได้เป็นลักษณะที่บอกค่าได้ชัดเจนเป็นตัวเลขแต่จะได้เป็นลักษณะของความคิดเห็นนะหรือว่าข้อคิดเห็นต่างๆซึ่งเราจำเป็นที่จะต้องเอามาวิเคราะห์ต่อไปแต่ยังไงก็ตามก็จะเป็นนะคะเป็นเบื้องที่เราจะสามารถได้ข้อมูลมาคือการพยากรณ์เชิงคุณภาพที่ใช้หน่วยงานขายเป็นผู้ให้ข้อมูลก็คือเราก็ไปสอบถามหรือว่าไปเก็บข้อมูลจากอะไรคะความคิดเห็นของพนักงานขายหรือว่าทีมงานขายของเรานะซึ่งข้อดีของวิธีนี้ก็คือว่าจะให้ข้อมูลที่ได้จากผู้ที่มีความใกล้กับอะไรคะพนักงานขายของเราเองนะวิธีการนี้ก็จะได้ข้อมูลในเบื้องต้นที่ได้ความต้องการของลูกค้านะโดยได้จากหน่วยงานขายนะคะวิธีที่2นะคะสำหรับเรื่องของการพยากรณ์เชิงคุณภาพก็คือการใช้ความคิดเห็นของผู้บริหารซึ่งวิธีการนี้นะคะอยู่บนสมมติฐานที่ว่าผู้บริหารเนี่ยเป็นผู้ที่มีประสบการณ์แล้วก็มีความรู้ความสามารถ

0: ามารถดังนั้นเนี่ยเขาก็ย่อมจะอะไรคะมองภาพได้กว้างนะซึ่งก็คือทำให้สามารถที่จะทราบความต้องการอะไรคะลักษณะแนวโน้มในอนาคตได้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ข้อมูลเบื้องต้นนะในเรื่องของการพยากรณ์ได้มาจากอะไรคะผู้บริหารซึ่งเป็นผู้ที่มีวิจารณญาณความสามารถนะแล้วก็มีข้อคิดเห็นที่อะไรคะที่มีคุณค่าข้อดีของวิธีนี้ก็คือเราจะได้ข้อมูลที่ค่อนข้างเป็นภาพกว้างแล้วก็ได้มาจากผู้มีประสบการณ์สูงแต่ว่าข้อจำกัดก็คือว่าบางทีผู้บริหารเนี่ยอาจจะมีเวลาจำกัดที่อาจจะไม่ได้สามารถให้ข้อมูลได้นะดังนั้นก็คือจะเห็นได้ว่าอาจจะเป็นข้อจำกัดที่เราอาจจะไม่ได้ข้อมูลที่มากเพียงพอนะเราก็จำเป็นที่ต้องใช้วิธีอื่นประกอบกันไปนะคะวิธีที่2ของการพยากรณ์เชิงวิธีที่3ก็คือเรื่องของการสำรวจตลาดก็คือในที่นี้ก็คือเป็นการนะคะสำรวจจากตัวกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าซึ่งก็คืออาจจะไม่ได้เป็นลูกค้าโดยตรงแต่อาจจะเป็นนะคะลูกค้าที่อาจจะเป็นในอนาคตเพราะฉะนั้นเราก็จำเป็นที่ต้องไปสำรวจหรือค้นหาความต้องการของกลุ่มเหล่านี้นะคะซึ่งก็คือถือว่าเป็นผู้ที่อะไรคะผู้ที่จะให้ข้อมูลได้อย่างมีคุณค่าเช่นเดียวกันเพราะว่ามาจากอะไรคะกลุ่มเป้าหมายนะหรือว่าเป็นผู้ที่เป็นลูกค้าที่ในอนาคตต่อไปนะแล้วก็วิธีสุดท้ายนะคะคือวิธีเดลฟายนะคะวิธีนี้เป็นวิธีการอันนึงที่ใช้วิธีการเป็นระบบในการเก็บข้อมูลก็คือมีการเก็บข้อมูลเป็นรอบๆก็คือเป็นการเก็บข้อมูลหลายขั้นตอนก็คือเริ่มจากการที่เราไปเก็บข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารกลุ่มของพนักงานขายกลุ่มของลูกค้าหรือกลุ่มของพนักงานหรือบุคลากรของบริษัทเองนะคะแล้วก็เอาข้อมูลเหล่านั้นนะมาวิเคราะห์นะมาสังเคราะห์แล้วก็ทำการอะไรคะได้ข้อมูลในระดับหนึ่งแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปทำการอะไรคะออกข้อคำถามใหม่แล้วก็ทำการสอบถามกลุ่มเดิมๆซ้ำอีกครั้งจนกระทั่งเลยคะได้คำตอบที่ดีที่สุดนะคะอันนี้ก็คือเราก็เลยเรียกว่าวิธีเดลฟายนะคะอันนี้ก็คือเหล่านี้นะคะทั้ง4วิธีนี้เป็นวิธีการพยากรณ์เชิงคุณภาพนะต่อไปก็คือวิธีการพยากรณ์ทางการตลาดอีกอันนึงก็คือการพยากรณ์เชิงปริมาณซึ่งเราอาจจะแบ่งได้เป็นการพยากรณ์แบบที่ใช้วิธีอะไรคะการพยากรณ์เชิงความสัมพันธ์ของตัวแปรก็คือการใช้อะไรคะสมการหาทางคณิตศาสตร์นะซึ่งเป็นความสัมพันธ์ของตัวแปร2ตัวก็คือตัวแปรอิสระตัวแปร x กับตัวแปรอะไรคะตัวแปรตามก็คือตัวแปร yนะแล้วก็มาเข้าสมการโดยการเก็บข้อมูลแล้วก็มาตั้งสมการนะกำหนดเป็นสมการในการพยากรณ์ขึ้นมาเราเรียกว่าการพยากรณ์เชิงความสัมพันธ์ของตัวแปรนะคะอีกวิธีหนึ่งของการพยากรณ์เชิงปริมาณก็คือเรื่องของการพยากรณ์แบบอนุกรมเวลาซึ่งเราอาจจะได้แบ่งได้เป็น2วิธีย่อยๆก็คือวิธีการพยากรณ์ที่เรียกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่กับนะคะเราก็จะได้ค่าเฉลี่ยเหล่านั้นก็จะเป็นค่าที่เรียกว่าเป็นค่าพยากรณ์นะตัวอย่างเช่นนะคะสมมุติว่าเราเอาข้อมูลในอดีตนะย้อนหลัง3เดือนนะเรามาหาค่าเฉลี่ยก็คือเอาอะไรคะข้อมูลของเดือนที่1เดือนที่2เดือนที่3เนี่ยมาบวกกันแล้วก็หาร3นะคะก็จะได้เป็นค่าพยากรณ์ออกมาอย่างในตัวอย่างนะคะแทนที่เราจะให้ความสำคัญของข้อมูลในอดีตเท่าๆกันแต่เราจะให้ความสำคัญที่ไม่เท่ากันก็คือให้ความสำคัญตามน้ำหนักความสำคัญของแต่ละข้อมูลเช่นสมมุติว่าเราพบว่าข้อมูลที่อะไรคะที่มีความสำคัญมากที่สุดก็คือข้อมูลอะไรคะตัวที่2นะเราก็เอาน้ำหนักความสำคัญให้มากที่สุดในตัวที่2นะแล้วเราก็มาถ่วงน้ำหนักโดยการเอามาคูณกับน้ำหนักนะเราก็จะได้ค่าเฉลี่ยออกมาเช่นเดียวกันแต่เป็นค่าเฉลี่ยที่มีลักษณะเป็นแบบถ่วงน้ำหนักซึ่งก็คือให้น้ำหนักข้อมูลที่ไม่เท่ากันตามความสำคัญอย่างแท้จริงอย่างตัวอย่างที่คำนวณ นะคะก็คือการพยากรณ์แบบเชิงปริมาณนะคะซึ่งทั้ง2วิธีเนี่ยก็คือต้องมีการใช้อย่างผสมผสานกันเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ดีที่สุดทางการตลาดนะคะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047785

การทำการตลาดนะครับเมื่อนึกถึง 4P เราจะสร้างผลิตภัณฑ์และราคาเราอย่างไรนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อเราพูดถึงผลิตภัณฑ์นะครับโดยที่ตอนที่1 นะครับเราจะนำเข้าสู่

อะไรครับแนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เราจะมาดูซิว่าผลิตภัณฑ์คืออะไรนะครับหลายคนก็จะบอกผลิตภัณฑ์คืออะไรนะเป็นทางการมากภาษาอังกฤษครับมันมาจากคำว่า product ได้นะครับส้มหนึ่งผลผลไม้สับปะรดเมลอนอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์เนาะหรือบริการครับบริการคืออาจจะเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้นะครับเช่นเราไปเลยครับนวดสปาใช่ไหมครับนวดสปาก็คือเป็นบริการใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการบริการนะครับหรือไปตัดผมถูกไหมครับหรืออาจจะเป็นแนวคิดนะครับหลายๆธุรกิจเขาขายผลิตภัณฑ์เป็นแนวคิดนะครับหรือปัจจุบันเนี่ยมันแอดวานซ์ไปก่อนนั้นแล้วก็คือว่าเขาเป็นส่วนผสมเลยนะครับหลายๆธุรกิจเนี่ยเขามีทั้งอะไรครับผลิตภัณฑ์ที่เป็นอะไรครับสินค้าและบริการรวมกันเช่นเราเดินทางด้วยสายการบินสายการบินเนี่ยเราขึ้นไปใช่ไหมครับเรานั่งสิ่งที่จะบอกคืออะไรครับหลายธุรกิจเนี่ยเขามีองค์ประกอบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินค้าบริการหรือแนวคิดนะครับเพื่อที่จะตอบสนองและความต้องการของลูกค้านะครับความต้องการของผู้บริโภคซึ่งความต้องการผู้บริโภคเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อะไรครับเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับเมื่อสังคมเปลี่ยนไปความจำเป็นของลูกค้านะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้ลูกค้าเป้าหมายเนี่ยเขาใช้ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องหลายๆธุรกิจเนอะจะมองว่าอ้าวก็ลูกค้ามาซื้อเสร็จแล้วก็จบแล้วสิจริงๆไม่จริงนะครับถ้าเรารู้เรื่องของการบัญชีและการเงินเนอะซึ่งอาจารย์มั่นใจว่านักการตลาดควรจะมีความรู้เรื่องนี้เราจะค้นพบเลยว่าการที่ลูกค้ามาซื้อครั้งเดียวเนี่ยธุรกิจอยู่ไม่ได้นะครับไปไม่รอดครับเขาต้องซื้อกับเราอย่างต่อเนื่องนะครับเราถึงจะคุ้มทุนนะครับคุณค่ากับการลงทุนนะครับ2คืออะไรครับผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาเรียกได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดเลยนะครับของส่วนผสมทางการตลาดตอนนี้นะครับเรากำลังอยู่ในเรื่ององค์ประกอบสำคัญที่สุดก็คือผลิตภัณฑ์นะครับผลิตภัณฑ์ไม่ดีนะครับไม่ตอบโจทย์ไม่ตรงใจนะครับธุรกิจก็จะไปต่อได้ยากนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์เนี่ยมันหมายถึงสิ่งทั้งจับต้องได้นะครับจับต้องได้ก็คือของที่เราสามารถสัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5เนื้อกินดื่มอะไรอย่างนี้ครับสัมผัสได้กลิ่นนะครับก็ได้นะครับหรือสิ่งที่จับต้องไม่ได้ก็คือเรื่องของการบริการหรือชื่อเสียงนะครับก็อาจจะเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ถือเป็นผลิตภัณฑ์หมดฉะนั้นสรุปผลิตภัณฑ์เนี่ยก็เป็นไปได้ทั้งสิ่งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยจะคิดว่าผลิตภัณฑ์คือสินค้านะครับจากนี้ไปนักศึกษาเราต้องเข้าใจให้ถูกว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยไม่ใช่แค่สินค้านะครับเป็นทั้งบริการหรือแนวคิดก็ได้นะครับองค์ประกอบผลิตภัณฑ์มีอะไรบ้างนะครับฟังดู

านไปยังที่ทำงานจากบ้านไปช้อปปิ้งจากบ้านไปท่องเที่ยวใช่ไหมครับโดยที่ผลิตภัณฑ์พื้นฐานคืออะไรครับหมายถึงสิ่งที่ประกอบร่างครับรวมเนาะรวมตัวขึ้นมาเป็นลักษณะทางกายภาพสิ่งที่ประกอบขึ้นมาเป็นรถยนต์นะครับรถยนต์ก็คือผลิตภัณฑ์พื้นฐานโดยที่มันจะมีผลิตภัณฑ์ที่คาดหวังนะครับเป็นสิ่งที่ลูกค้ามีความคาดหวังเมื่ออะไรครับเมื่อจะซื้อผลิตภัณฑ์นั้นก็ต้องการแหละปัจจุบันรถยนต์ไฟฟ้าคนอยากได้แหละขับด้วยตัวเองถูกไหมครับจอดเองได้เปลี่ยนเลนเองได้นะครับชาร์จไฟเร็วใช่ไหมครับอันนี้แล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของค่าเมนเทนแนนซ์ที่ถูกเนาะอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์คาดหวังคือสิ่งที่คนคาดหวังนะครับแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยเขามีผลิตภัณฑ์ควบครับผลประโยชน์เพิ่มเติมครับเพิ่มเติมอาจจะเป็นเรื่องของบริการเช่นหลายๆแบรนด์ใช่ไหมครับหลายๆตราสินค้าของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเขาตั้งอะไรครับจุดชาร์จแบตเตอรี่นะครับตามหัวเมืองต่างๆตามจุดที่คนไปท่องเที่ยวนะครับสิ่งเหล่านี้ก็ถือเป็นอะไรครับบริการที่เป็นผลิตภัณฑ์ควบนะครับแล้วก็5คือผลิตภัณฑ์ศักยภาพหมายถึงแนวโน้มที่เราจะพัฒนาต่อครับพัฒนาอย่างไรอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เห็นนะครับว่าเป็นองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์เนี่ยที่จะเกิดขึ้นได้นะครับโดยที่อาจารย์ก็ได้เล่าไปแล้วเนอะก็จะมีตัวอย่างต่างๆมากมายนะครับให้ติดตามไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรับอากาศใช่ไหมครับผลประโยชน์หลักก็ต้องการแอร์เย็นนะครับต้องการประหยัดไฟนะครับคาดหวังอะไรคาดหวังว่าต้องไม่มีเสียงรบกวนนะครับผลิตภัณฑ์ควบก็คือเรื่องของอะไรบริการมาเซอร์วิสมาดูแลบำรุงรักษานะครับอย่างต่อเนื่องหรือศักยภาพในอนาคตคือเรามี PM ทั่วไปหรือสินค้าเปรียบเทียบส่วนใหญ่จะเป็นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้าแฟชั่นเนอะที่เราจะมีการเปรียบเทียบก่อนการซื้อนะครับสินค้าเจาะจงซึ่งจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่มีตราผลิตภัณฑ์ที่เราชื่นชอบและเราเลือกตราผลิตภัณฑ์นี้เป็นหลักนะครับกลุ่มที่2ก็คือเป็นสินค้าอุตสาหกรรมครับอันนี้มักจะใช้เป็น B2B เนาะใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเช่นวัตถุดิบในการผลิตสินค้านะครับวัสดุที่เป็นส่วนประกอบนะครับชิ้นส่วนของสินค้าทุนอุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับที่ใช้ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมนะครับไม่ได้บริโภคโดยผู้บริโภคซึ่งส่วนผสมผลิตภัณฑ์มันคืออะไรครับอย่างที่เราบอกเรารู้จักส่วนผสมทางการตลาดใช่ไหมมี 4P ผลิตภัณฑ์เขาก็มีส่วนผสมนะครับเขาจะมีสายผลิตภัณฑ์นะครับก็คืออะไรกลุ่มผลิตภัณฑ์เราจะจัดจำแนกผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นกลุ่มๆเนาะแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาก็จะมีลูกของตัวเองนะครับเรียกว่ารายการผลิตภัณฑ์นะครับว่ามีรายการอะไรบ้างเรามาดูตัวอย่างกันนะครับสายผลิตภัณฑ์เนาะสมมุติอาจารย์ขายจานถ้วยชามเนี่ยนะครับจานและถ้วยอาจารย์ก็จะมีจานอาหารจานขนมปังนะครับจานขนมจานสลัดถ้วยซุปถ้วยกาแฟเห็นไหมครับเราจะเห็นเลยว่าอะไรครับมันจะเป็นเหมือนความกว้างและความลึกนะครับของผลิตภัณฑ์นะความกว้างก็คือกลุ่มผลิตภัณฑ์หลายบริษัทเนี่ยเขามีหลายกลุ่มผลิตภัณฑ์แล้วก็ภายในเขาก็จะมีผลิตภัณฑ์แยกย่อยนะครับที่เป็นลูกๆเนี่ยเราจะมาเรียนรู้ว่าเราจะสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์แล้วก็กำหนดราคาได้อย่างไรนะครับก็ติดตามตอนต่อไปกับอาจารย์นะครับสวัสดีครับเรารู้แล้วใช่ไหมครับว่าแนวคิดผลิตภัณฑ์คืออะไรนะครับเราจะมาดูต่อว่าในตอนที่2นะครับว่าเราจะจัดการกับผลิตเขาจะมีทั้งความกว้างกับความลึกนะครับของผลิตภัณฑ์นะครับเราก็จะมาเริ่มกันนะครับว่าการตัดสินใจนะครับเกี่ยวกับสายผลิตภัณฑ์การตัดสินใจนั้นในเชิงการตลาดจะต้องมีเหตุมีผลครับเราไม่สามารถที่จะตัดสินใจโดยใช้อารมณ์เป็นหลักได้นะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะมีเรื่องของการตัดสินใจเกี่ยวกับสายผลิตภัณฑ์นะครับเขาก็จะเป็นเหมือนสูตรสำเร็จนะครับ4ขั้นตอนอาจารย์สรุปมาให้แล้วนะครับง่ายมากๆจำได้เอาไปใช้ได้เลยนะครับอันแรกก็คือว่าเราต้องวิเคราะห์สายผลิตภัณฑ์ก่อนนะครับวิเคราะห์อะไรอะครับนักศึกษาจะถามอาจารย์พูดฟังดูยากจังง่ายๆเลยนะครับเราจะมีตัวชี้วัดหลักๆเนี่ยประมาณ3อย่างเนาะยอดขายครับเราจะขายอะไรยอดขายนั้นเนี่ยเราจะขายได้เยอะมากน้อยแค่ไหนซึ่งเราก็ต้องย้อนกลับไปใช่ไหมครับดูว่ากลุ่มลูกค้าเนี่ยเรามีขนาดเยอะใหญ่ขนาดไหนใช่ไหมครับเราก็จะประมาณการยอดขายเราได้แล้วว่าสายผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยถ้าเรามีกลุ่มลูกค้าที่เล็กมากเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงถูกไหมครับว่าอาจจะขายสินค้าได้น้อยหรือกลุ่มใหญ่เกินไปก็อาจจะไม่โฟกัสฉะนั้นเนี่ยเราต้องเลือกขนาดนะครับกลุ่มลูกค้าที่เหมาะสมเราก็สามารถประมาณการยอดขายได้พอทราบยอดขายแล้วธุรกิจต้องการอะไรอาจารย์สอนเสมอเนาะธุรกิจต้องการกำไรกำไรและกำไรนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องประมาณการกำไรได้เนาะอย่างที่บอกขายแล้วไม่ได้กำไรก็ลำบากเนาะเราก็จะไม่มีเงินมา

ลงทุนต่อหรือว่าเราจะไม่คืนทุนในระยะเวลาอันสั้นนะครับ3คือการแข่งขันครับเราต้องดูว่าธุรกิจที่เราจะขายเนี่ยแข่งขันกันสูงไหมนะครับถ้าเป็นอะไรครับ Red Ocean เนาะเขาจะมีคอนเซ็ปต์ Blue Ocean Red Ocean นะครับนั้นสามารถที่จะไปลองสืบค้นเองได้นะครับซึ่ง Red Ocean คืออะไรครับการแข่งขันที่รุนแรงนะครับรุนแรงมากฉะนั้นเนี่ยถ้ารุนแรงแล้วเราอาจจะต้องหาตลาดใหม่เนอะที่อาจจะเป็น Blue Ocean ที่คนยังเข้าไปทำธุรกิจไม่เยอะนะครับ2คือเมื่อเราเลือกวิเคราะห์สายผลิตภัณฑ์เสร็จแล้วนะครับเราก็จะตัดสินใจนะครับความยาวสายผลิตภัณฑ์เนอะสมมุติเราจะขายอะไรครับจานชามเนี่ยเราก็จะมองเลยว่าความลึกเนี่ยเราจะขายจานชามประเภทไหนบ้างนะครับขายถ้วยแก้วประเภทไหนบ้างนะครับแล้วก็เราควรจะมีผลิตภัณฑ์มากน้อยขนาดไหนนะครับสมมุติว่าอาจารย์ทำผลิตภัณฑ์แชมพูเนาะถามว่าคนเนี่ยมีผมที่แตกต่างกันเยอะมั้ยเยอะมากนะบางคนผมแห้งผมมันใช่มั้ยครับบางคนผมร่วงบางคนผมเริ่มมีสีเทาๆแล้วใช่มั้ยครับผมอันเนี้ยหรือบางคนเนี่ยผมดัดผมย้อมสีเนาะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูว่าผลิตภัณฑ์ที่เราจะขายเนี่ยปัจจุบันไปดูบนเชลฟ์สินค้าจะเห็นมั้ยแชมพูมีประมาณแบบ 7-8 สูตรนะครับเกือบ10สูตรน่ะให้เหมาะนะครับกับเส้นผมทุกแบบหรือผลิตภัณฑ์พวกสกินแคร์ใช่ไหมครับตั้งแต่ผิวขาวใช่ไหมครับลดริ้วรอยใช่ไหมครับผิวมันเป็นสิวนะครับโอ้ยผิวทุกแบบเลยครับมีหมดฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องตัดสินใจนะว่าเราจะขายผลิตภัณฑ์กลุ่มไหนแล้วผลิตภัณฑ์เราเนี่ยจะประกอบด้วยอะไรครับvariant เนาะภาษาการตลาดว่า variant หรือสูตรย่อยๆอ่ะครับว่าเราจะประกอบด้วยผลิตภัณฑ์อะไรบ้างนะครับแล้วก็3ก็คือการตัดสินใจปรับปรุงสายผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยนะครับสิ่งที่อาจารย์ยกตัวอย่างสมมุติเราเข้าไปเชลพวกผลิตภัณฑ์ความงามเนอะเป็นผลิตภัณฑ์ที่อาจารย์จะบอกเลยว่าเราเข้าไปนะครับทุก6เดือนเนี่ยเราจะเจอผลิตภัณฑ์เดิมที่แต่งตัวใหม่เปลี่ยนสูตรใหม่เล่าเรื่องใหม่ๆบอกคุณค่าคุณประโยชน์ใหม่ๆเพราะอะไรครับเพราะความต้องการคนเปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่องฉะนั้นเนี่ยเขามีสูตรใหม่ๆออกมาครับอย่างต่อเนื่องนะครับในอดีตเนอะสกินแคร์พูดถึงอะไรครับพูดถึงอะไรริ้วรอยเป็นหลักความขาวเป็นหลักปัจจุบันบางแบรนด์ครับพูดถึงอะไรครับกรอบหน้าครับยกกรอบหน้าได้ประหนึ่งทำเลเซอร์นะครับเห็นไหมครับว่าปัจจุบันนี้เขาพูดถึงคุณประโยชน์ใหม่ๆที่เป็นของเราเนี่ยที่นั้นเราจะมีตัวตนแปลว่าอะไรครับเราจะต้องมีตัวตนมีจุดยืนมีความแตกต่างไม่เหมือนใครนะครับโดดเด่นอยู่เหนือคู่แข่งนะครับเพื่อจะสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันถ้าเราเหมือนคนอื่นนะเราก็อยู่ยากถูกไหมครับการสร้างความแตกต่างก็อาจจะผ่านเรื่องของคุณภาพมาตรฐานของดีมีมาตรฐานนะครับมีคนรับรองระดับโลกขายได้ดีแน่นอนรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ต้องไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นเขาเป็นขวดเชฟเป็นสี่เหลี่ยมเราอาจจะเป็นคอนทัวร์นะครับเป็นขวดโค้งเป็นเคิร์ฟอะไรอย่างงี้นะครับหรือว่าคุณสมบัติที่โดดเด่นนะครับความแตกต่างด้านบริการเราอาจจะมีบริการ call center 24ชั่วโมงถูกไหมครับเรามีบริการการสั่งซื้อนะครับบริการขนส่งต่างๆใช่ไหมครับซีค่าบำรุงรักษาเนี่ยมีราคาสูงนะครับอันนี้ก็จะเป็นการสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์นะครับหรือความแตกต่างด้านบุคลากรครับเรามีคนเก่งมีความรู้ความสามารถนะครับโดยเฉพาะอะไรครับผลิตภัณฑ์ที่เน้นต้องให้ความรู้กับลูกค้านะครับเราควรจะมีบุคลากรที่เก่งเนาะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ใช่ไหมครับสิ่งเหล่านี้คนต้องการความรู้เยอะๆคนอาจจะใช้ไม่เป็นหรือพนักงานเราต้องมีบุคลิกภาพหรือไปธนาคารถูกไหมครับเราก็อยากเจอพนักงานแบงค์เนี่ยที่มีความรู้นะครับแนะนำได้เรื่องสินเชื่อประกันภัยการออมเงินนะครับปัจจุบันแล้วเนี่ยแบงค์เขาก็จะขายผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายถูกไหมครับแล้วก็เรื่องของการติดต่อสื่อสารนะครับพนักงานในการให้บริการเนี่ยก็จะต้องพร้อมใช่ไหมครับมีรอยยิ้มนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับทำให้เรารู้สึกสบายใจนะครับแล้วก็ความแตกต่างด้านภาพลักษณ์ครับภาพลักษณ์ก็สำคัญถูกไหมครับภาพลักษณ์ก็คือการสร้างตราสินค้าการสร้างแบรนด์ครับแบรนด์ที่เป็นที่หนึ่งในใจนะครับเมื่อคนนึกถึงผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยเราอยากให้เขานึกถึงแบรนด์เราก่อนไหมถูกต้องครับเขาจะมีคำถามนะครับในการวิจัยตลาดว่าเมื่อคุณนึกถึงผลิตภัณฑ์ A B C เนี่ยคุณนึกถึงแบรนด์ไหนก่อนนะครับหรืออะไรครับเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่ทำให้คนจดจำได้นะครับหลายๆแบรนด์เนี่ยเขาจะสร้างผ่านสตอรี่เทลลิ่งนะครับจะเป็นเทคนิคใหม่ๆนะครับในการทำการตลาดเลยนะครับโดยที่นะครับผลิตภัณฑ์เขาจะมีองค์ประกอบของเขานะครับหลักๆก็คือเรื่องของอะไรครับตราสินค้าหรือเรื่องของแบรนด์นะครับแบรนดิ้งผลิตภัณฑ์นั่นเองเนี่ยเขาจะต้องมีฉลากเนอะฉลากเนี่ยเป็นข้อบังคับจากทางอย.แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมันช่วยขายสินค้าได้ด้วยนะครับเพราะฉลากเขาจะพูดถึงผลิตภัณฑ์อะไรมีคุณสมบัติอย่างไรผลิตที่ไหนนะครับแล้วก็ถ้ามีปัญหามีข้อสงสัยเนี่ยโทรติดต่อได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นองค์ประกอบนะครับของผลิตภัณฑ์เนอะซึ่งผลิตภัณฑ์เขาจะมีวงจรชีวิตเนอะเหมือนคนเนอะเขาจะมีขึ้นมีลงนะครับเริ่มตั้งแต่ขั้นแนะนำนะครับอันนี้ยอดขายก็จะเริ่มเติบโตขึ้นแล้วนะครับคู่แข่งน้อยเนอะพอเราเริ่มเติบโตครับคู่แข่ง

ใหม่ๆตามเข้ามาเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ลูกค้าเริ่มยอมรับมากขึ้นยอดขายดีขึ้นกำไรดีขึ้นนะครับพอถึงช่วงที่3ก็คือเติบโตเต็มที่เนี่ยอัตราการเจริญเติบโตน้อยลงแล้วคู่แข่งหนาแน่นแล้วนะครับก็จะนำไปสู่อะไรครับช่วงหลังเนาะก็จะเป็นช่วงสุดท้ายก็คือช่วงของดีคลายนะครับถดถอยช่วงนี้คู่แข่งเริ่มหายไปยอดขายเริ่มลดลงหลายๆธุรกิจที่เก่งเนี่ยเขาจะต้องปรับปรุงสินค้าให้กลายเป็น S curve ครับให้เติบโตขึ้นมาใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของแนวคิดนะครับในการจัดการผลิตภัณฑ์นะครับเห็นไหมครับว่าผลิตภัณฑ์เป็นอะไรที่สนุกมากถ้าเราเข้าใจลูกค้าเราเข้าใจผลิตภัณฑ์นะครับเรามีการตัดสินใจเกี่ยวกับสายผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องเนี่ยเราก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการทำธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้ประสบความสำเร็จนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ ว่าการจัดการผลิตภัณฑ์ทำอย่างไรนะครับแนวคิดผลิตภัณฑ์มีอะไรบ้างนะครับพอเราได้ผลิตภัณฑ์ที่เราต้องการแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อมานะครับเราก็จะต้องตั้งราคานะครับถามว่าราคาสำคัญไหมสำคัญมากนะครับเพราะราคาเนี่ยเป็นส่วนผสมทางการตลาดเดียวที่เราจะได้ตังค์จากลูกค้าฉะนั้นเนี่ยเราจะตั้งราคาอย่างไรนะครับให้ถูกต้องให้ขายดีให้ขายได้ให้ปังนะครับในธุรกิจปัจจุบันเนอะเราก็จะมาดูเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับราคานะครับในตอนที่3ของเรานะครับเรามาดูกันนะครับว่าแนวคิดเกี่ยวกับราคามีอะไรบ้างนะครับเขาบอกว่าเขาจะมีเรื่องของอะไรครับราคาเนี่ยมันคือเป็นส่วนผสมทางการตลาดเนื้อที่สร้างรายได้อันนี้สำคัญมากเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยถามว่าส่วนผสมทางการตลาดอะไรสำคัญสุดแน่นอนอาจารย์ยกตัวอย่างไปแล้วคือผลิตภัณฑ์ใช่ไหมครับแต่สิ่งที่สำคัญนะครับในลำดับต่อๆมาก็คือเรื่องของราคานะครับเพราะราคาเนี่ยเป็นการสร้างรายได้นะครับแล้วก็เป็นสร้างผลประกอบการให้กับเราอย่างที่อาจารย์บอกคือทำธุรกิจเราต้องการอะไรครับกำไรฉะนั้นเนี่ยตั้งราคาพลาดเนาะก็อาจจะไม่ได้กำไรหรืออาจจะไม่คุ้มทุนเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันว่าตรงไหนเราเรียกว่าจุดคุ้มทุนขอเกริ่นไว้ก่อนนะครับเราจะมาฝึกคำนวณง่ายมากนิดเดียวเราจะรู้เลยว่าเราต้องขายเท่าไหร่ถึงจะคุ้มนะครับแล้วก็เวลาเรากำหนดราคาเนี่ยเราต้องดูสิ่งแวดล้อมอะไรบ้างนะครับสภาพแวดล้อมอะไรที่มีผลกับการกำหนดราคาของเรานะครับเขาก็เลยจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยขั้นตอนในการกำหนดราคาเนี่ยเราจะต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์นะครับเกี่ยวกับการกำหนดราคานะครับการดูอุปสงค์เนื้อความต้องการลูกค้าการคาดคะเนต้นทุนนะครับการวิเคราะห์ต้นทุนราคานะครับแล้วก็การเลือกวิธีการกำหนดราคาแล้วก็การตัดสินใจนะครับเลือกราคาขั้นสุดท้ายเรามาดูกันนะครับว่าปัจจัยที่มีผลนะครับเกี่ยวข้องกับการกำหนดราคาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับมันจะมีทั้งปัจจัยภายในและภายนอกเรามาทายกันสิครับว่าปัจจัยภายนอกมีอะไรบ้างที่มีผลต่อการตั้งราคาของเราอันแรกเลยคือตลาดเป้าหมายเหมาะพอสมกันถูกไหมครับมันต้องเหมาะสมกันไม่ใช่ว่าเราชาร์จราคาเราตั้งราคาสูงมากเลยแต่สิ่งที่ลูกค้ารับรู้คุณค่ามันไปไม่ถึงนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ควรทำแบบนั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเรียนรู้ลึกขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราอาจจะใช้วิธีการวิจัยตลาดนะครับเพื่อจะหาราคาที่เหมาะสมนะครับดูความยืดหยุ่นของราคานะครับดูอุปสงค์ของตลาดครับถ้าอุปสงค์ของตลาดเยอะเราอาจจะตั้งราคาที่สูงได้ถูกไหมครับอันนี้เป็นหลักเศรษฐศาสตร์เนอะดูซัพพลายเออร์นะครับดูผู้ขายต่อนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราส่วนแบ่งด้วยนะครับว่าช่องทางการตลาดต่างๆเนี่ยเราต้องแบ่งให้เขาเท่าไหร่นะครับบางห้างสรรพสินค้าเนี่ยเขาต้องการกำไรส่วนต่าง 5% 10% 20% นะครับแล้วก็กลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาดอื่นๆครับไม่ใช่ว่าตั้งราคาใช้กลยุทธ์หนึ่งไม่สอดคล้องของการสื่อสารการตลาดไม่สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ไม่สอดคล้องกับการจัดจำหน่ายไม่ได้นะครับราคาก็ต้องสอดคล้องกับส่วนผสมทางการตลาดอีก3ด้านที่เกี่ยวข้องเหมือนกันนะครับแล้วก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการผู้บริหารต่างๆเนี่ยเราก็จะต้องถามความคิดเห็นคนภายในให้หมดนะครับว่าเราเลือกราคาที่เหมาะสมไหมอย่างบริษัทข้ามชาติใหญ่ๆเนี่ยส่วนใหญ่ราคาก็จะต้องผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้อนุมัตินะครับแล้วก็ภาพลักษณ์ขององค์กรครับองค์กรเราเป็นภาพลักษณ์อย่างไรเนี่ยราคาก็จะต้องสอดคล้องกับภาพลักษณ์องค์กรเราด้วยเห็นไหมครับมันมีปัจจัยต่างๆที่จะต้องคิดนะครับพิจารณาทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกนะครับในการตั้งราคาวัตถุประสงค์ในการตั้งราคามีอะไรบ้างครับ

0: อันแรกเพื่อความอยู่รอดเหมือนเป็น survival ครับเพื่ออะไรครับตั้งราคาเพื่อให้ธุรกิจไปต่อได้ครับอยู่รอดได้2คือตั้งราคาเพื่อกำไรสูงสุดนะครับกำไรมากที่สุดเลยนะครับ3คือเพื่อให้ได้ปริมาณการขายบางธุรกิจครับยิ่งขายได้เยอะนะครับทำให้อะไรครับเกิด economy of scale ก็คืออะไรต้นทุนการผลิตต่ำลงอันนี้เขาก็จะเน้นเรื่องปริมาณการขายหรือเพื่อการแข่งขันครับยิ่งตั้งราคาแล้วเนี่ยเราต้องการช่วงชิงส่วนของตลาดจากคู่แข่งให้ได้มากที่สุดหรือเพื่อสังคมครับแล้วเป็น product อะไรครับ product ที่ทำเพื่อสังคมนะครับอันนี้ก็มีความสำคัญหรือเพื่อภาพลักษณ์ของเรานะครับทำให้เราเนี่ยเป็นธุรกิจที่ดูดีการตั้งราคาก็มีหลายแบบนะครับโดยที่การตั้งราคาเนี่ยโดยคำนึงถึงอุปสงค์ของตลาดคือความต้องการของตลาดนะครับก็คือดูความต้องการหรือปริมาณการซื้อนะครับของสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งนะครับของผู้ซื้อนะครับถ้าความต้องการเยอะใช่ไหมครับเราก็จะมีโอกาสตั้งราคาที่สูงขึ้นได้นะครับเราสามารถดูความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาก็คือดูร้อยละของการเปลี่ยนแปลงของปริมาณเนี่ยหารด้วยระลาการเปลี่ยนแปลงของราคาได้นะครับการกำหนดราคาโดยคำนึงถึงคุณค่านะครับเราจะต้องพิจารณาอะไรครับคุณค่าในสายตาลูกค้าว่าลูกค้ามองคุณค่าผลิตภัณฑ์เป็นอย่างไรนะครับลูกค้าให้คะแนนอย่างไรนะครับเราสามารถที่จะให้มีการประเมินราคาโดยตรงนะคะเห็นผลิตภัณฑ์นะครับว่าเขาจะให้คะแนนเท่าไหร่อย่างไรนะครับเราสามารถนำคะแนนต่างๆเหล่านี้นะครับมาคิดเลยนะครับว่ามันมีสัดส่วนอย่างไรนะครับกับราคานะครับฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกวิธีนึงนะครับในการประเมินนะครับจากคุณค่าที่ลูกค้าคิดถึงนะครับต่อผลิตภัณฑ์เราสามารถเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งได้ด้วยนะครับอันนี้ก็มีความน่าสนใจนะครับผมโดยที่นะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะคำนึงถึงต้นทุนนะครับอันนี้ก็สำคัญนะครับการกำหนดราคาโดยดูถึงต้นทุนเพราะว่าอะไรเราต้องไม่ควรตั้งราคาที่ต่ำกว่าต้นทุนเนาะนอกจากเรามีข้อยกเว้นหรือมีปัญหาบางอย่างเนาะเราอาจจะตั้งได้นะแต่ปกติเนี่ยเราไม่ควรตั้งต่ำกว่าต้นทุนนะครับเขาก็จะมีการตั้งราคาแบบอะไรครับบวกเพิ่มนะครับจากต้นทุนนะครับเขาก็จะมีสูตรของเขานะครับก็คือใช้ต้นทุนรวมนะครับมาจากอะไรครับต้นทุนรวมเนี่ยเกิดจากต้นทุนคงที่เนี่ยบวกต้นทุนผันแปรนะครับแล้วก็จะสามารถคำนวณนะครับราคาที่สูงกว่าต้นทุนได้นะครับผมหรือนะครับเราอาจจะคำนวณจุดคุ้มทุนนะอันนี้น่าสนใจมากนะครับอาจารย์อยากให้นักศึกษาไปใช้ก็คือเราสามารถคำนวณปริมาณที่เราขายแล้วคุ้มได้นะครับก็คือเราเนี่ยจะคิดปริมาณคุ้มทุนจากอะไรครับต้นทุนคงที่นะครับเรามีต้นทุนคงที่เท่าไหร่นะครับหารด้วยราคาต่อหน่วยลบด้วยต้นทุนผันแปรต่อหน่วยนะครับหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเป็น QB นะครับเท่ากับ Total Fixed Cost นะครับ TFC หาร P คือ Price นะครับลบด้วย ABC คือ Average Variable Cost ก็คือต้นทุนผันแปรต่อหน่วยนะครับเราก็จะรู้แล้วว่าเราควรตั้งราคาอย่างไรให้ได้จุดคุ้มทุนนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการคำนวณนะครับก็สามารถที่จะศึกษาลองทดลองคิดคำนวณเพิ่มเติมเองได้นะครับเพราะว่าสูตรง่ายมากนะครับผมโดยที่การกำหนดราคานอกจากนี้แล้วเนี่ยเขาจะมีการกำหนดราคาที่เราเนี่ยดูคู่แข่งเป็นหลักนะครับเราอาจจะดูระดับราคาคู่แข่งโดยที่เราอาจจะตั้งราคาอะไรครับเท่ากับคู่แข่งเลยคู่แข่งตั้งเท่าไหร่เราตั้งเท่านั้นหรือตั้งสูงกว่าเรามั่นใจเราดูดีเราเก่งกว่าผลิตภัณฑ์ดีกว่าตั้งสูงกว่าเขาเลยนะครับหรือเราคิดว่าโอ้เราคนใหม่เนอะเราไม่ควรขายแพงกว่าเขาตั้งต่ำกว่าก็ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยเราดูจากคู่แข่งได้หรือการกำหนดราคาประมูลครับอาจจะเหมาะกับการซื้อสินค้าในปริมาณมากๆนะครับหรือประมูลงานจากทางราชการหรือหน่วยงานต่างๆนะครับผมกลยุทธ์ราคาเนี่ยก็เลยอาจจะมีกลยุทธ์หลากหลายก็คือราคาเดียวหรือรายราคานะครับหรือกลยุทธ์ราคาที่เทียบกับตลาดนะครับหรือว่าการให้ส่วนลดนะครับต่างๆกับลูกค้าหรือว่ากลยุทธ์คือการขายราคาไม่เท่ากันตามแต่ละภูมิภาคตามแต่ละประเทศก็ได้นะครับหลายๆผลิตภัณฑ์ในอดีตเนาะอย่าง iPhone อย่างเงี้ยในอดีตเขาก็จะขายไม่เท่ากันในแต่ละประเทศถูกไหมครับหรือว่าการตั้งราคาผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยอาจจะตั้งสูงช่วงแรกหลังจากนั้นพอผลิตภัณฑ์เริ่มเป็นที่นิยมก็ลดราคาลงนะครับเราก็จะเห็นเลยว่ามันมีหลายกลยุทธ์ราคานะครับแต่กลยุทธ์ราคาเนี่ยก็จะต้องสอดคล้องกับอะไรครับส่วนผสมทางการตลาดต่างๆนะครับเราก็จะสามารถตั้งราคาได้อย่างมีประสิทธิภาพเห็นไหมครับว่าการตั้งราคามีความสำคัญมากนะครับแล้วก็ต้องสอดคล้องกับองค์ประกอบต่างๆแล้วก็เราสามารถที่จะพิจารณานะครับแต่ละส่วนได้นะครับโดยที่เราอาจจะมองทั้งคู่แข่งนะครับมองปัจจัยภายในมองปัจจัยภายนอกนะครับนำมาใช้ในการตั้งราคาให้ประสบความสำเร็จนะครับอาจารย์อาจจะบอกว่ามันไม่มีสูตรสำเร็จในการตั้งราคาเนาะแต่ผู้ประกอบการและการตลาดที่เก่งเนี่ยจะต้องมี ียึดหลักนะครับว่าเราจะยึดหลักไหนนะครับมาใช้ในการตั้งราคาแล้วก็ดูผลประกอบการนะครับว่าบริลราคาเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนคนซื้อเยอะซื้อน้อยนะครับกำไรเราเป็นอย่างไรนะครับถ้าเราเห็นว่าภาพไปได้ดีเราก็ดำเนินการต่อแต่ถ้าพลาดไม่ต้องตกใจนะครับเราแก้ไขปรับเปลี่ยนได้นะครับฉะนั้นการตลาดเนี่ยเป็นลักษณะของเรื่องของ optimization ก็คือว่าปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นได้ตลอดเวลานะครับฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวไม่ต้องตกใจนะครับฉะนั้นเนี่ยทดลองทำนะครับใช้หลักการนะครับที่ผมสอนไปนะครับแล้วถ้ามีประสบการณ์อะไรดีๆใหม่ๆสามารถมาแบ่งปันกันได้นะครับผมยังไงก็ฝากนะครับเรื่องของการอะไรครับการจัดการผลิตภัณฑ์และราคาด้วยนะครับแล้วก็ติดตามนะครับเรื่องต่อๆไปนะครับที่ผมจะมานำเสนอนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: เธอเรียนมสท.ได้หรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-88
0: ว่าการที่ผลิตภัณฑ์หนึ่งนะครับสินค้าหนึ่งเนี่ยนะครับเขาจะขายดีไม่ดีเนี่ยนะครับหน้าร้านมีความสำคัญไหมผมจะบอกว่ามีความสำคัญมากนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยหน้าร้านนะครับเป็นจุดเลยนะครับที่ลูกค้าเนี่ยจะพบปะกับสินค้าหรือบริการของเรานะครับฉะนั้นเนี่ยความน่าสนใจคืออะไรครับเราก็จะต้องมีกลยุทธ์นะครับหรือการจัดจำหน่ายเนี่ยที่มีประสิทธิภาพนะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกี่ยวกับเรื่องของอะไรครับการจัดจำหน่ายนะครับฉะนั้นเนี่ยเรื่องที่เราจะมาคุยกันวันนี้นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับการจัดจำหน่ายเรามาดูกันซิว่านะคะว่าการจัดจำหน่ายเนี่ยเขามีประเด็นอะไรที่เราน่าสนใจในฐานะนักการตลาดเนี่ยเราควรจะพิจารณาเรื่องอะไรบ้างก่อนอื่นนะครับขอปูพื้นนิดนึงเนาะเราจะได้เข้าใจตรงกันนะครับว่าการจัดจำหน่ายเนี่ยคืออะไรเนาะบางคนอาจจะเรียกว่าเป็นการจัดจำหน่ายบางคนเรียกว่าช่องทางการจัดจำหน่ายบางคนเรียกว่า P-Place จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีความใกล้เคียงกันนะครับแต่ขอตั้งชื่อวันนี้ว่าตอนที่1ของเรานะครับจะเป็นเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายนะครับแน่นอนครับเวลาพูดถึงแนวคิดเราก็จะต้องเข้าใจอะไรครับความหมายครับว่าการจัดจำหน่ายอ่ะคืออะไรนะครับลองช่วยคิดตามอาจารย์เนอะนะครับลองคิดที่ว่าความเข้าใจของเราเดิมเนอะการจัดจำหน่ายเนี่ยหมายถึงอะไรนะครับในความหมายทางด้านการตลาดเขาหมายถึงอะไรครับเขาบอกว่ามันคือกิจกรรมครับกิจกรรมในการที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์นะครับผลิตภัณฑ์ที่อาจารย์พูดถึงทุกครั้งหมายถึงสินค้าบริการหรือแนวคิดนะครับเคลื่อนย้ายนะครับจากผู้ผลิตคือเจ้าของสินค้านะครับไปยังผู้บริโภคนะครับในเวลาที่ลูกค้าต้องการในสถานที่ที่เขาต้องการหรือสะดวกในการซื้อถูกไหมครับไม่ใช่ว่าลูกค้านะครับอยู่อะไรครับอยู่สุไหงโกลกเราบอกว่าเราขายหน้าร้านอยู่ที่กรุงเทพครับจะไปถึงสถานที่ที่ลูกค้าต้องการไหมไม่ถึงนะครับหรือจำนวนที่ต้องการครับเราลูกค้าต้องการซื้อทั้งหมด3ชิ้นแต่เรามีสินค้าหน้าร้านชิ้นเดียวแปลว่าอะไรครับแปลว่าการจัดจำหน่ายเรายังไม่ดีพอใช่ไหมครับเราจะต้องคาดเดานะครับว่าลูกค้าต้องการซื้อเวลาไหนนะครับสถานที่จำนวนครับยกตัวอย่างกาแฟคนส่วนใหญ่กินกาแฟเวลาไหนครับTikTok ส่วนใหญ่กินเวลาเช้าถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยพนักงานก็ต้องเยอะถูกไหมครับชงให้ทันนะครับคนส่วนใหญ่กินเวลาเช้าอีกช่วงนึงคือกินอะไรครับตอนบ่ายครับเริ่มง่วงใช่ไหมครับก็อาจจะทานกาแฟมื้อที่2แต่ถามว่ากาแฟมื้อดึกคนทานไหมน้อยครับฉะนั้นเนี่ยร้านกาแฟส่วนใหญ่6โมงก็ปิดแล้วนะครับบางร้านปิด5โมง4โมงด้วยซ้ำฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะต้องมีหน้าร้านนะครับในเวลาสถานที่แล้วก็จำนวนที่ลูกค้าต้องการนะครับเพราะว่าอะไรครับถ้าเรามีสินค้าไม่พอขายนะครับเกิดอะไรครับเสียโอกาสนะครับในการขายโดยที่การขายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้ผลิตมักจะใช้ตัวกลางครับหรือคนกลางนะครับหรือในบางครั้งเนี่ยขายตรงก็ได้นะครับไม่ผ่านคนกลางขายออนไลน์ก็ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับการจัดจำหน่ายเนี่ยเขาจะประกอบด้วย2องค์ประกอบหลักๆนะครับก็คือองค์ประกอบแรกก็คืออะไรครับช่องทางการจัดจำหน่ายในการจัดจำหน่ายเนี่ยเราอาจจะเลือกช่องทางนะครับว่าเราอาจจะเป็นการขายตรงผ่านออนไลน์นะครับขายผ่านบริษัทโดยตรงก็ได้เรามีหน้าร้านของตัวเองหรือเราอาจจะขายผ่านตัวกลางนะครับ ตัวการจัดจำหน่ายห้างสรรพสินค้าต่างๆและสะดวกซื้อต่างๆก็ได้หรือแพลตฟอร์มต่างๆอีคอมเมิร์ซก็ถือว่าเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายด้วยนะครับ2ก็คือการกระจายสินค้าครับทำอย่างไรที่จะทำให้สินค้าเราเนี่ยกระจายไปยังจุดที่ลูกค้าเป้าหมายเราอยู่นะครับอาจารย์ไม่ได้บอกนะครับว่าเราต้องกระจายให้มากที่สุดแต่เราต้องกระจายไปหาลูกค้าของเราลูกค้าเราอยู่ที่ไหนเรานั่งในใจลูกค้าอยากซื้อที่ไหนเราต้องไปอยู่ตรงนั้น

ครับอันนี้สำคัญใช่ไหมครับแล้วก็อยู่ในเวลาที่เขาอยากซื้อเช่นอาจารย์บอกว่ากาแฟมักซื้อช่วงเช้าใช่ไหมเราจะไปเปิดหลังสี่ทุ่มใครจะกินกาแฟครับก็อาจจะน้อยมากถูกไหมครับแต่ถ้าเราขายข้าวต้มรอบดึกแน่นอนครับเราขายตอนดึกได้นะครับจำนวนที่เหมาะสมก็ต้องคาดเดาได้ว่าลูกค้าจะมาซื้อปริมาณเท่าไหร่ซื้อกี่แก้วนะครับสถานที่ขายที่ไหนใกล้ที่ทำงานใกล้ออฟฟิศนะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นโมเดลง่ายๆก็คือว่าผู้ผลิตขายผ่านคนกลางคือช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อไปถึงผู้บริโภคนะครับพอเราเข้าใจพื้นฐานแล้วเนี่ยเรามาดูซิว่าการจัดจำหน่ายมันสำคัญอย่างไรเขาเป็นหนึ่งในส่วนผสมทางการตลาดเลยครับ1ใน4แปลว่าอะไรเขาสำคัญใช่ไหมครับ1เขาอะไรครับเขาทำให้เกิดอรรถประโยชน์กับลูกค้าในเรื่องของเวลาสถานที่ความเป็นเจ้าของและกายภาพก็คือให้สินค้าถึงลูกค้าในเวลาสถานที่ที่ลูกค้าต้องการนะครับ2คือเมื่อเรื่องช่องทางการจัดจำหน่ายแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงยากครับเพราะอะไรมันมีต้นทุนครับเราลงทุนไปแล้วในการตกแต่งร้านค้าในการให้ส่วนลดในการสร้างความสัมพันธ์กับร้านค้าฉะนั้นเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายฉะนั้นเนี่ยคิดให้ดีก่อนแล้วค่อยเลือกนะครับ3คืออะไรครับเราจะอาจจะต้องมีการให้บริการครับควบคู่ไปกับการจัดจำหน่ายด้วยครับบางสินค้าเนี่ยต้องมีพนักงานนะครับให้ความรู้เช่นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางความงานเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายบางอย่างต้องให้ความรู้ลูกค้าแต่งตัวอย่างไรถึงจะดูดีถูกไหมครับการแทรกตัวเข้าไปในพื้นที่ยากขึ้นเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยเราเข้าไปในตลาดที่เป็น Red Ocean เนอะคู่แข่งมากนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมีการตัดสินใจให้ดีว่าเราจะเลือกร้านค้าประเภทไหนนะครับและสุดท้ายก็คือการขยายตัวของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ครับมีผลมากปัจจุบันเนี่ยใครไม่ซื้อของออนไลน์ก็จะเป็นไปได้ยากเนอะเพราะว่าช่วงโควิด3ปีที่ผ่านมาเนอะออนไลน์เติบโตฟู้ดเดลิเวอรี่เติบโตนะครับฉะนั้นเนี่ยการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เกิดขึ้นมากมายแต่เราก็ต้องระวังนะครับไม่เป็นเหยื่อเนื้อของผู้ประกอบการที่ไม่มีจริยธรรมด้วยนะครับผมระบบการจัดจำหน่ายเนี่ยเขามีกี่รูปแบบนะครับเขาก็จะมี3รูปแบบหลักๆจำง่ายๆนะครับมี3รูปแบบนะครับอันแรกก็คือการจัดจำหน่ายแบบทั่วถึงนะครับก็คือเหมาะกับสินค้าที่เขาเรียกว่าขายคนทั่วไปนะครับขายในวงกว้างเช่นน้ำอัดลมเครื่องดื่มขนมถุงนะครับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับเน้นกระจายแบบทั่วถึงมากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับผ่านร้านสะดวกซื้อผ่านซุปเปอร์มาร์เก็ตร้านในตลาดนะครับหรือการจัดจำหน่ายแบบเลือกสรรก็คือเน้นนะครับกับผลิตภัณฑ์ที่อาจจะไม่ต้องขายไปทั่วนะแต่โฟกัสเฉพาะร้านที่ลูกค้าไปซื้อนะครับเช่นเสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเนี่ยก็จะเป็นการจัดจำหน่ายแบบเลือกสรรนะครับหรือการจำหน่ายแบบผูกขาดผูกขาดก็คืออะไรครับขายแค่ไม่กี่จุดนะครับแต่ผูกขาดไปเลยนะครับกับร้านค้านี้เช่นสินค้าที่เป็นราคาแพงเนอะสินค้า luxury product เนี้ยครับเขาจะเน้นว่าเป็นแบบผูกขาดเช่นแบรนด์พวก Hermes นะครับหรือ Louis Vuitton เนี้ยครับเขาจะมีเพียงไม่กี่จุดนะครับในแต่ละเมืองหรือในแต่ละประเทศนะครับผมโดยที่ช่องทางการจัดจำหน่ายนะครับมันก็จะมีอะไรครับมีคนกลางใช่ไหมครับที่ทำหน้าที่ในการรวบรวมข่าวสารนะครับสื่อสารกับสมาชิกใช่ไหมครับมีการเจรจาต่อรองนะครับมีการจะหาแหล่งเงินทุนเนอะเพราะว่าการที่เขาซื้อสินค้าเราไปเนี่ยเขาจะต้องมีเงินทุนหมุนเวียนใช่ไหมครับแล้วก็รับภาระความเสี่ยงในการจัดเก็บสินค้านะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายสินค้าเนี่ยจากผู้ผลิตในการไปสู่ผู้บริโภคนะครับผมอันนี้ก็เป็นหน้าที่ช่องทางการจัดจำหน่ายซึ่งระดับช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยเขาจะมีหลายระดับนะครับเรามาดูกลุ่มแรกคือสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับเขาก็จะมีตั้งแต่ศูนย์ระดับก็คือขายตรงเลยครับผ่านอีคอมเมิร์ซผ่านเว็บไซต์ของบริษัทนะครับจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคคนสุดท้ายเราเรียกว่า end user หรือ1 ระดับคือผู้ผลิตนะครับขายไปยังผู้ค้าปลีกแล้วก็ผู้บริโภคคนสุดท้าย2 ระดับคือผ่านผู้ค้าส่งไปยังผู้ค้าปลีกแล้วก็ผู้บริโภคคนสุดท้ายแล้วก็3 ระดับนะครับเราอาจจะมีผู้ค้าส่งอิสระเกิดขึ้นมาระหว่างกลางได้นะครับถ้าเป็นสินค้าอุตสาหกรรมอาจจะมีประมาณนะครับ3 แบบก็คือ0 ระดับคือขายตรงนะครับ1 ระดับก็คือขายผ่านผู้จัดจำหน่ายนะครับแล้วก็2 ระดับเนี่ยมีสำนักงานขายสาขาแล้วก็ผ่านนะครับผู้จัดจำหน่ายไปนะครับหรือบริการเองเนี่ยอาจจะมีความซับซ้อนน้อยกว่าก็คือขายตรงเลยนะครับจากผู้ผลิตบริการแล้วก็ไปพูดผู้คนสุดท้ายหรือผ่านตัวแทนบริษัทอย่างเช่น Travel Agent ถูกไหมครับเราซื้อตัวสายการบินทัวร์ท่องเที่ยวต่างๆเขาอาจจะมีตัวแทน Travel Agent เราอาจจะไม่ต้องซื้อผ่านสายการบินตรงหรือซื้อผ่านบริษัททัวร์ในประเทศเกาหลีตรงเนอะเราซื้อผ่านตัวแทนนะครับที่ขายอยู่ในประเทศไทยได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายนะครับเราก็จะได้รู้ว่าการจัดจำหน่ายคืออะไรใช่ไหมครับช่องทางตัวกลางเขามีหน้าที่อะไรบ้างนะครับแล้วก็การจัดจำหน่ายเนี่ยมันมี3 แบบอะไรบ้างใช่ไหมครับลองกลับไปทบทวนดูนะครับแล้วก็เรื่องของระดับของการจัดจำหน่ายเนอะก็จะต้องเลือกให้เหมาะกับสินค้าผลิตภัณฑ์ของเราว่าเราควรจะใช้กี่ระดับนะครับแล้วก็จะต้องเหมาะกับต้นทุนที่เรามีด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราเลือกระดับที่ซับซ้อนมากแต่

ต้นทุนเราน้อยแล้วอาจจะค่อยๆขยายเนอะขยายจากเล็กไปใหญ่นะครับตามหลักเขาเรียกว่าเป็น think big start small ก็คือว่าเราคิดใหญ่ได้คิดใหญ่ได้แต่เราเริ่มจากจุดเล็กๆแล้วค่อยๆขยายผลไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะทำให้เราสามารถที่จะมีการจัดจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ประสบความสำเร็จได้ขอบคุณครับครับ พอเราเข้าใจนะครับเกี่ยวกับแนวคิดของการจัดจำหน่ายแล้วเนี่ยหลายคนก็อาจจะแบบเอ๊ะเรามาเริ่มต้นตรงไหนดีในการออกแบบนะครับช่องทางการจัดจำหน่ายเนอะในตอนนี้นะครับก็จะมาคุยกันว่าเอ๊ะเราจะเริ่มออกแบบอย่างไรฟังดูเราเป็นนักศิลปะใช่ไหมครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยการตลาดเขาเป็นศาสตร์และศิลป์เนอะถ้าจำได้ว่าที่ผมเคยเล่าตลอดว่าการตลาดเนี่ยเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องใช้ความสามารถในการออกแบบนะครับว่าเราจะมีช่องทางการจัดจำหน่ายอย่างไรในขั้นตอนนี้เริ่มสนุกแล้วใช่ไหมครับเราก็จะรู้แล้วว่าเราจะเลือกอย่างไรนะครับที่จะได้ส่วนผสมนะครับในเรื่องของช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยที่เหมาะสมที่สุดนะครับผมเรามาดูกันเรื่องของการออกแบบช่องทางการจัดจำหน่ายกันเนาะเขาจะมีขั้นตอนนะครับ4ขั้นตอนง่ายๆนะครับในการออกแบบช่องทางการจัดจำหน่ายเนาะอันแรกก็คืออะไรครับวิเคราะห์ระดับนะครับบริการที่ผู้บริโภคต้องการระดับบริการที่ผู้บริโภคต้องการคืออะไรล่ะฟังดูแล้วโอ้ยคอนเซ็ปชวลจังใช่ไหมครับนึกไม่ออกนะครับตัวอย่างง่ายๆคืออะไรครับปริมาณการซื้อครับลูกค้าต้องซื้อในปริมาณเท่าไหร่เราจะขายแพ็คไซส์ไหนขนาดบรรจุเท่าไหร่1ลิตร2ลิตร500ซีซีนะครับ100ซีซีนะครับอันนี้เราต้องเลือกนะว่าลูกค้าเนี่ยเขาซื้อครั้งหนึ่งในปริมาณเท่าไหร่นะครับระยะเวลาในการรอคอยครับลูกค้ามีความถี่ในการซื้อขนาดไหนต้องการความสะดวกขนาดไหนครับต้องใช้บ่อยไหมต้องกินต้องใช้ทุกวันหรือเปล่าต้องการความหลากหลายมากน้อยแค่ไหนนะครับเราจะได้เลือกได้เหมาะสมหรือสินค้าเราต้องการการบริการไหมต้องการคนมาคอยแนะนำให้ความรู้นะครับกับลูกค้าเช่นสมมติเราจะขายกล้องดิจิตอลถูกไหมครับกล้องวิดีโอนะครับโทรศัพท์มือถือครับแน่นอนลูกค้าต้องการข้อมูลใช่ไหมครับว่ามือถือเครื่องนี้มีระบบประมวลผลเป็นอย่างไรใช้ชิปอะไรใช่ไหมครับขายคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยคนก็ต้องรู้ใช่ไหมครับว่ามันมีส่วนประกอบอะไรบ้างใช้อย่างไรสิ่งเหล่านี้ครับอาจจะเป็นการบริการที่เราต้องเพิ่มเติมเข้ามานะครับสองคือกำหนดวัตถุประสงค์นะครับของช่องทางการจัดจำหน่ายนะครับเราก็จะต้องมีกำหนดวัตถุประสงค์ตามลักษณะสินค้าใช่ไหมครับจุดแข็งจุดอ่อนเราก็จะต้องอะไรครับอาจจะทำสวอตขึ้นมาเล็กๆเนอะสำหรับจุดแข็งจุดอ่อนของสินค้าเราจะได้รู้ว่าเราควรเน้นจุดไหนเราปิดจุดอ่อนเราอย่างไรเราเลือกคนกลางอย่างไรจะได้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมแล้วก็คู่แข่งขันในตลาดของเรานะครับ3ก็คือกำหนดทางเลือกหลักทางเลือกหลักหมายถึงอะไรคนกลางที่เราจะใช้นะครับบางทีเราอาจจะต้องยึดนะครับคนกลางหลักเนี่ยเราใช้ช่องทางไหนเป็นหลักช่องทางไหนคือช่องทางสนับสนุนเนาะไม่ใช่ว่าทุกช่องทางเป็นช่องทางหลักหมดเราจะโฟกัสได้ยากนะครับฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีการเซต priority ว่าจริงๆแล้วเนี่ยช่องทางไหนจำเป็นหลักเราจะโฟกัสเป็นหลักช่องทางไหนอาจจะเป็นเหมือนออปชันเสริมนะครับค่อยๆเติมขึ้นมาก็ได้นะครับจำนวนคนกลางที่ใช้ครับเราจะใช้กี่ช่องทางใช้คนกลางกี่คนเข้ามาช่วยยิ่งเยอะก็ยิ่งซับซ้อนถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยอาจารย์มองว่าเลือกอะไรที่เรียบง่ายนะครับกับการเริ่มต้นธุรกิจก่อนก็จะง่ายกว่านะครับเพราะว่าการที่จะทำธุรกิจกับแต่ละคนกลางเนี่ยครับมันอาจจะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็ข้อ4คืออะไรครับกำหนดทางเลือกแล้วประเมินทางเลือกครับว่าทางเลือกไหนดีที่สุดประเมินจากอะไรครับง่ายๆคือยอดขายและต้นทุนขายนะครับคนกลางบางที่เนาะบางห้างบางร้านขอไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะครับเขาเก็บต้นทุนในการขายสูงมากครับบางทีเนี่ยเราของไปขายไม่คุ้มครับหลายธุรกิจยิ่งขายยิ่งขาดทุนใช่ไหมครับเราอาจจะเริ่มนะครับจากอะไรครับคนกลางที่ไม่ได้เก็บกำไรส่วนต่างเยอะนะครับแล้วค่อยๆขยายออกไปเนาะต้องดูจุดคุ้มทุนด้วยนะครับว่าในการขายคนกลางบางส่วนเนี่ยต้นทุนเยอะไปก็อาจจะไม่เหมาะใช่ไหมครับถ้าเราเป็นธุรกิจที่ขนาดเล็กนะครับผมในคนกลางประเภทแรกนะครับที่เราจะต้องรู้จักเขาเรียกว่าการค้าปลีกชื่อบอกอยู่แล้วการค้าปลีกคือขายแหละขายเป็นหน่วยย่อยๆขายเป็นชิ้นนะครับห้างค้าปลีกต่างๆมีมากมายนะครับผุดขึ้นดั่งดอกเห็ดนะครับเขาบอกพอเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นหลังโควิดห้างใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะถูกไหมครับห้างค้าปลีกหลักๆเนี่ยเขาดำเนินธุรกิจค้าปลีกนะครับก็คือการขายผลิตภัณฑ์นะครับสินค้าหรือบริการให้กับผู้บริโภคคนสุดท้ายหรือผู้ใช้นั่นเองผู้บริโภคคนสุดท้ายเนี่ยภาษาอังกฤษคือ end user ก็คือหมายถึงว่าคนที่ซื้อไปใช้ไม่ได้คนที่ซื้อไปทำธุรกิจนะครับโดยตรงนะครับแล้วก็ผู้บริโภคคนสุดท้ายเนี่ยเขามีวัตถุประสงค์ในการซื้ออะไรไปใช้ในการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันไม่ได้เอาไปขายต่อนะฉะนั้นค้าปลีกเนี่ยเน้นกับผู้บริโภคคนสุดท้ายถามว่า
คนที่ซื้อไปทำธุรกิจมาซื้อในค

ค้าปลีกได้ไหมซื้อได้ครับแต่เขาไม่ใช่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของค้าปลีกนะครับโดยที่เน้นหลักคือคนซื้อส่วนใหญ่นะอาจารย์บอกว่าพูดไม่ได้ว่าทั้งหมดส่วนใหญ่เขาไม่ได้เอาไปขายต่อไม่ได้เอาไปผลิตต่อไม่ได้เอาไปให้เช่าต่อนะครับอันนี้เลยเป็นบทบาทของค้าปลีกนะครับคือขายเป็นชิ้นๆเนาะค้าปลีกเขามีลักษณะอย่างไรบ้างนะครับก็จะมีลักษณะค้าปลีกอิสระเนาะ independent store ก็คือว่ามีร้านค้าเนี่ยที่เดียวเนาะไม่มีสาขามีที่เดียวเช่นร้านขายตามตลาดนัดอย่างมอสทอเองแล้วก็มีตลาดนัดใช่ไหมครับวันศุกร์เขาก็จะมีร้านค้าปลีกเนาะเป็นแผงลอยนะขายเฉพาะในตลาดนัด2ก็คืออะไรครับแบบลูกโซ่ค้าปลีกแบบลูกโซ่ก็คืออะไรครับเขามีขายมากมายนะครับมีสาขามากมายเลยเช่นห้างต่างๆที่เรารู้จักใช่ไหมครับ Big C Lotus Top อะไรเงี้ยครับเขามีแบบลูกโซ่นะครับ Corporate Chain Store ก็คือว่ามีสาขาหลายสาขาห้างเซ็นทรัลเดอะมอลล์นะครับเขาก็จะมีหลายสาขาถูกไหมครับมากกว่า1สาขาหรือร้านค้าปลีกแบบแฟรนไชส์ Store นะครับเขาก็จะมีผู้ให้สิทธิ์กับผู้รับสิทธิ์ตัวอย่างง่ายๆเช่น Family Mart ถูกไหมครับ7-Elevenเขาจะมีผู้ให้สิทธิ์เนาะแล้วก็มีบริษัทที่ไปซื้อสิทธิ์แล้วก็มาเปิดตามประเทศต่างๆเราก็จะเห็นว่ามันมี 7-Eleven Family Mart ในหลายประเทศจริงๆอ่ะผู้รับสิทธิ์ในแต่ละประเทศก็จะเป็นคนละคนกันแต่ผู้ให้สิทธิ์เนี่ยเป็นคนคนเดียวกันนะครับแล้วก็ร้านค้าปลีกแบบแบ่งพื้นที่เช่นเวลาเราไปตามห้างสรรพสินค้า Central The Mall พารากอนใช่มั้ยครับไอคอนสยามเนี่ยเขาจะมีหรือโรบินสันก็ได้เขาจะมีพื้นที่นะครับที่แบ่งให้ร้านค้าย่อยมาเช่าเขาเรียกว่าเป็น leaseDepartment นะครับหมายความว่าเขาก็จะเป็นแบ่งพื้นที่ย่อยๆให้ครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือเป็นร้านค้าปลีกแบบสหกรณ์ร้านค้าครับก็คือให้สมาชิกนำมาลงทุนร่วมกันเช่นมสท.แล้วก็มีสหกรณ์ร้านค้าของเราเองนะครับผมก็เข้ามสท.นะครับต่อมาก็คือประเทศของร้านค้าปลีกเนี่ยตามวิธีการดำเนินงานเนี่ยเขามีแบ่งอย่างไรบ้างนะครับอันแรกคือร้านสะดวกซื้อก็คือพวกร้านอะไรครับ Family Mart นะครับ Tops Dailyเซเว่นอีเลฟเว่นนะครับคือเน้นความสะดวกอยู่ตามพื้นที่นะครับที่ทำงานสำนักงานนะครับหรือตามใกล้อะไรครับใกล้ที่อยู่อาศัยใช่ไหมครับสองคือร้านสัพพาหารนะฟังดูยากนะครับหรือง่ายๆคือซูเปอร์มาร์เก็ตนั่นเองครับขายอาหารของใช้เป็นหลักนะครับแล้วก็ร้านขายสินค้าราคาถูกครับดิสคาวต์สโตร์นะครับร้านขายสินค้าโรงงานนะครับสินค้าที่มาจากโรงงานหรือออฟไพรซ์รีเทลเลอร์พวกอะไรพวกเอาท์เลทต่างๆนะครับฟรายนาวเอาท์เลทใช่ไหมครับหลายคนน่าจะเคยไปนะอันนี้ก็จะเป็นขายสินค้าราคาโรงงานนะครับหรือห้างสรรพสินค้าครับดีพาร์ตเมนต์สโตร์คือขายสินค้าหลากหลายเลยนะครับมีความครบนะครับ one stop shopping super store ร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตนะครับที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่นะครับอย่าง Big C หรืออย่าง Lotus นะครับผมซึ่งถ้าเราแบ่งนะครับตามวิธีการดำเนินงานเนี่ยนะครับเขาก็อาจจะมีค้าปลีกแบบไม่มีร้านค้าก็ได้นะครับแบบไม่มีหน้าร้านมีอะไรบ้างนะครับอันแรกคือเครื่องอัตโนมัตินะครับ vending machine นะครับปัจจุบันที่ดังๆถ้าใครไม่รู้จักก็หนูอยากกินอะไรกาแฟไม่ใช่กาแฟมีทุกอย่างนะครับหรือการขายทางไปรษณีย์นะครับเป็นเมลออเดอร์นะครับซื้อของทางไปรษณีย์ได้นะครับหรือซื้อผ่านไปรษณีย์ไทยใช่ไหมเขาก็จะมีเว็บไซต์ในการซื้อเนื้อขายปลีกโดยใช้พนักงาน door to door selling ปัจจุบันอาจจะเห็นน้อยลงนะครับก็จะสมัยก่อนก็จะมีคนไปขายนะครับเครื่องใช้ของใช้ต่างๆเนี่ยตามบ้านนะครับคอยไปกดกริ่งใช่ไหมครับแต่สมัยนี้ทุกคนก็เริ่มกลัวเนื้อโควิดระบาดใช่ไหมเราก็ไม่อยากปล่อยใครเข้ามาในบ้านเลยเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับ door to door selling ก็เลยจะเห็นน้อยลงนะครับแต่ต่างประเทศเนี่ยเขาก็ยังเป็นที่นิยมกันอยู่นะครับหรือขายของออนไลน์อันเนี้ยเจอเยอะมากใช่ไหมครับมีพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ไลฟ์ขายของก็สนุกสนานเลยนะครับโดยเฉพาะช่วงอะไรครับล็อกดาวน์เนอะหลายคนก็จะต้องฝึกขายของบางคนเนี่ยค้นพบสกิลใหม่ๆครับว่าไลฟ์ขายของเก่งมากขายดีเนอะบางทีอาจารย์ก็ไปดูเนอะบางทีดูแล้วก็สนุกบางทีซื้อบ้างไม่ซื้อบ้างนะครับก็แล้วแต่เรานะครับผมอันที่สองก็คือการค้าส่งค้าส่งเขาจะตรงข้ามกับค้าปลีกคืออะไรครับเขาเป็นคนกลางนะครับเน้นการจัดจำหน่ายเนี่ยขายเป็นล็อตใหญ่นะครับแล้วก็ขายเพื่อเอาไปใช้ขายต่อหรือไปใช้ดำเนินธุรกิจไม่ได้เน้นขายผู้บริโภคคนสุดท้ายถามว่าผู้บริโภคคนสุดท้ายไปซื้อได้ไหมซื้อได้ครับแต่ปริมาณน้อยส่วนใหญ่คนที่ซื้อเนี่ยเขาซื้อไปเพื่อขายต่อซื้อไปผลิตซื้อไปดำเนินธุรกิจนะครับอันนี้เขาเลยเรียกว่าค้าส่งเนื้อลักษณะรูปร่างเนี่ยเขาจะขายเป็นเบาเขาอาจจะไม่ได้ตกแต่งร้านค้าสวยงามใช่ไหมครับเขาจะเน้นอะไรครับเน้นราคาที่ถูกเพราะว่าบางคนเนี่ยต้องไปเอากำไรต่อในการขายต่อใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยเขาสามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้ผลิตกับผู้ผลิตได้นะครับฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องรู้ความต้องการของลูกค้านะครับรวบรวมสินค้าจัดเก็บสินค้าให้เหมาะสมแล้วก็ช่วยกระจายสินค้าให้นะครับโดยที่ค้าส่งกับค้าปลีกต่างกันอย่างไรครับอันเนี้ยเราจะต้องรู้เนาะอันแรกก็คืออะไรครับผู้ค้าส่งเนี่ยเขาไม่เน้นขายให้ผู้บริโภคคนสุดท้ายแต่ค้าปลีกเน้นเนาะ

ค้าส่งเขาจะเน้นขายให้กับอะไรครับลูกค้าในเชิงพาณิชย์เอาไปขายต่อไปทำธุรกิจต่อนะครับผู้ค้าส่งเนี่ยเขาจะสนใจในเรื่องการส่งเสริมการตลาดบรรยากาศในร้านค้าการสร้างแอมเบียนทำเลที่ตั้งน้อยกว่าค้าปลีกนะครับแล้วก็ธุรกรรมเนี่ยการซื้อต่อบินต่อใบเสร็จจะเยอะกว่านะครับเพราะค้าส่งส่วนใหญ่เขาเน้นขายเยอะๆขายเป็นเบานะครับผมเราก็จะเห็นนะครับว่าในการออกแบบช่องทางการจัดจำหน่ายนะครับเป็นอะไรที่น่าสนุกมากนะครับโดยพื้นฐานสำคัญที่เราต้องมีคือเราต้องรู้จักว่าหลักๆเนี่ยช่องทางก็จะมีค้าส่งค้าปลีกนะครับเขาแตกต่างกันอย่างไรนะครับบางธุรกิจค้าปลีกบางธุรกิจเนี่ยต้องผ่านค้าส่งก่อนแล้วค่อยมาค้าปลีกจนไปถึงผู้บริโภคนะครับการออกแบบการดีไซน์เนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรครับวัตถุประสงค์ของเราขึ้นอยู่กับลักษณะสินค้าของเราและก็คู่แข่งในตลาดนะครับก็ยังไงเนี่ยเขาฝากนะครับเรื่องของการออกแบบช่องทางการจัดจำหน่ายเนาะให้เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้นะครับในชีวิตประจำวันในการปฏิบัติงานของเราได้นะครับยังไงก็ติดตามตอนต่อไปนะครับเกี่ยวกับเรารู้นะครับเรื่องของอะไรครับการจัดจำหน่ายแล้วใช่ไหมครับการออกแบบช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยออกแบบอย่างไรนะครับยังไม่จบครับเพราะ2เรื่องแรกมันเป็นเชิงกลยุทธ์ครับเชิงปฏิบัติการเนี่ยเราก็จะต้องรู้เรื่องของการกระจายสินค้าดูรู้นะครับในตอนที่3เรื่องของการกระจายสินค้ากันนะครับว่าการกระจายสินค้าคืออะไรนะครับเห็นภาพใช่ไหมครับที่อาจารย์นำเสนอก็จะเป็นภาพถึงกล่องนะครับเป็นสายพานนะครับการกระจายสินค้านะครับการกระจายสินค้าคืออะไรเรามาดูความหมายกันนะครับคือหมายถึงอะไรครับกิจกรรมนะครับที่เกี่ยวข้องกับการอะไรครับจัดการเพื่อขนส่งสินค้านะครับจากโรงงานไปไหนไปค้าปลีกไปคนกลางนะครับแล้วก็เราเป้าหมายสูงสุดคือเราต้องการให้ถึงมือลูกค้ายังมีประสิทธิภาพนะครับก็คือมันจะเกี่ยวข้องกับการขนส่งนะครับสินค้านะครับจากผู้ผลิตนะครับไปยังคนกลางนะครับแล้วก็ไปยังผู้บริโภคในที่สุดนะครับฉะนั้นเนี่ยในบางครั้งเนี่ยการกระจายสินค้าเราอาจจะหมายรวมถึงวัตถุดิบด้วยนะครับเพราะว่าวัตถุดิบเองเนี่ยเราก็จะต้องมีการขนส่งนะครับจากผู้ผลิตนะครับมายังโรงงานของเราด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์นะครับก็คือเพื่ออะไรครับให้การบริการลูกค้านะครับกระจายสินค้าให้ถึงมือลูกค้านะครับให้มีสินค้าพร้อมในเวลาที่ลูกค้าต้องการตามหลักเลยของการจัดจำหน่ายถูกไหมครับเรื่องของเวลาสถานที่ความเป็นเจ้าของนะครับเรื่องของการจัดสินค้าให้ตรงตามความสั่งซื้อครับลูกค้าสั่ง ABC เราส่งอะไรครับ EFG ไปได้ไหมไม่ได้ครับลูกค้าบ่นแน่นอนใช่ไหมครับลูกค้าคืนแน่นอนพอคืนเสร็จมีค่าใช้จ่ายไหมมีค่าใช้จ่ายต้องไปรับคืนอีกอันนี้ไม่เหมาะสมนะครับฉะนั้นเนี่ยเราต้องจัดสินค้าให้ตรงกับคำสั่งซื้อนะครับแล้วก็บริการที่ปลอดภัยแล้วก็บริการต้องน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่สม่ำเสมอเนอะไม่ใช่ว่าครั้งนี้บริการดีครั้งหน้าบริการไม่ดีอันนี้ไม่ได้แล้วถูกไหมครับผมการกระจายสินค้าเนี่ยมันจะมีจุดเริ่มต้นของการกระจายนะครับแล้วก็กิจการเนี่ยเขาจะมีรอบการสั่งซื้อนะครับแล้วก็มีระยะเวลาในการชำระเงินเนี่ยก็จะต้องมีการวางแผนนะครับแล้วก็นำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสมนะครับซึ่งมันจะมีกระบวนการเรื่องของการกระจายเริ่มต้นแต่อะไรครับพนักงานขายเนาะสมมติไปรับออเดอร์พูดง่ายๆไปรับคำสั่งซื้อนะครับตรวจสอบหลักฐานลูกค้าครับว่าลูกค้ามีหลักฐานต่างๆครบไหมนะครับเรามีสินค้าคงเหลือพอไหมนะครับตารางการผลิตสินค้าเราเป็นอย่างไรนะครับพอตารางการผลิตได้สินค้าแล้วนะครับเราก็จะมีการอะไรครับส่งสินค้าพร้อมเลยครับใบกำกับสินค้าครับให้ลูกค้าเซ็นรับพอเซ็นรับเสร็จพอถึงรอบนะครับถ้าลูกค้าเงินสดก็เก็บตังค์เลยถ้าเป็นลูกค้าเครดิตนะครับในเชิงบัญชีเนี่ยเราอาจจะให้เครดิตลูกค้า30วัน60วัน90วันแล้วแต่ที่เราจะมีข้อตกลงกับลูกค้าแต่ว่าลูกค้าก็จะต้องมีฐานะการเงินที่น่าเชื่อถือพอใช่ไหมครับที่เราจะเชื่อใจเขาให้เครดิตกับเขาได้แต่ถ้าไม่น่าเชื่อถือเราอาจจะขอเก็บเป็นเงินสดถูกไหมครับการกระจายสินค้านะครับเราต้องมีการจัดการกับการคำสั่งซื้ออย่างมีประสิทธิภาพนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายนะครับเราก็จะต้องมีการรับคำสั่งซื้อที่แบบว่าง่ายสะดวกใช่ไหมครับแล้วก็เราอาจจะต้องมีการเก็บสินค้าคงคลังเนี่ยตามปริมาณตามความต้องการของลูกค้านะครับเราจะต้องคาดเดาได้ว่าสมมุตินั่งขายน้ำอัดลมเนอะลูกค้ามีความต้องการบริโภคนะครับประมาณ 10,000 ขวดต่อเดือนอาจจะเก็บสต็อกเพิ่มบวกอีกสัก 10% ใช่ไหมครับเพื่อจะได้มีของสต็อกเพียงพออาจจะเป็นความต้องการขึ้นลงระหว่างฤดูกาลนะครับมีระยะการรอคอยที่สั้นเช่นลูกค้าสั่งนะครับอยากจะได้เนอะความต้องการลูกค้าในปัจจุบันอาจารย์จะบอกเลยว่าลูกค้าเนี่ยต้องการเร็วขึ้นอยากซื้อต้องการได้เลยทันทีไม่ใช่ว่าสั่งวันนี้ผ่านไป2อาทิตย์เริ่มส่งลูกค้าจะวันนี้ไม่อยากได้แล้วไม่อยากกินไม่อยากซื้อไม่อยากใช้แล้วฉะนั้นเนี่ยเราต้องเร็วที่สุดเท่าที่ทําได้ฉะนั้นหลายๆธุรกิจเขาจะมีออปชันนะครับว่าส่งภายใน3ชั่วโมงภายใน1ชั่วโมงถูกไหมครับหรือไปรับที่หน้าร้านได้เลยนะครับหรืออัตราเรื่องของนวัตกรรม

ใช่ไหมครับหรือระดับของการบริการเนี่ยคนอาจจะต้องการบริการอะไรที่เพิ่มมากขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับโดยที่นะครับการกระจายจะเกี่ยวข้องกับอะไรครับสิ่งที่เราต้องมีคือคลังสินค้าครับสถานที่เก็บหลายๆครั้งเนี่ยเราอาจจะมีคลังสินค้าของเราเองหลายๆครั้งเราอาจจะไปเช่าคลังสินค้าแต่เราจะต้องมีสถานที่อะไรครับเก็บรักษาสินค้าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะครับเพื่อคัดแยกนะครับเก็บสต็อกก็อาจจะมีหลักการเรื่อง FIFO First In First Out เช่นอะไรครับสินค้าผลิตก่อนต้องขายก่อนไม่ใช่ว่าสินค้าผลิตก่อนเก็บไว้ก่อนแล้วค่อยเอามาขายเคยเป็นไหมที่เราซื้อของมาเยอะแต่เราไม่เรียงตามอายุสินค้าซื้อนมมาอย่างเงี้ยครับเราเผลอไปกินของที่ซื้อใหม่ก่อนอ้าวนมเดิมนมสดที่ซื้อมาอ้าวเสียแล้วฉะนั้นเราต้องมีลักษณะของการ FIFO First In First Out อะไรเข้ามาก่อนขายไปก่อนนะครับฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีการบริหารจัดการคลังสินค้าเราเป็นอย่างดีนะครับฉะนั้นเนี่ยการที่เราจัดการคลังสินค้าได้ดีเนี่ยจะลดความไม่สมดุล นะครับปัญหาระหว่างความต้องการกับความต้องการซื้อกับความต้องการขายเนอะเราต้องจัดการให้ดีนะครับแล้วก็ทำให้กิจกรรมการผลิตและการจัดจำหน่ายเนี่ยเป็นไปตามแผนนะครับแล้วก็ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายนะครับตรงกับความต้องการโดยที่คลังสินค้าเนี่ยเขาจะมีหลายประเภทเนอะคลังสินค้าของตัวเองของธุรกิจเองเนี่ยเราสามารถมีได้เนอะแต่ค่าใช้จ่ายต้นทุนการควบคุมก็จะสูงแต่ถ้าเป็นของสาธารณะที่เราไปเช่าใช้เนี่ยแน่นอนต้นทุนต่ำนะครับแต่ว่าความเพียงพอในการจัดเก็บอาจจะไม่พอถ้าธุรกิจเราขยายไปก็อาจจะลำบากนะครับศูนย์กระจายสินค้าคืออะไรครับศูนย์กระจายสินค้าอาจจะเป็นคลังสินค้ากลางนะครับที่ครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่เช่นธุรกิจขนาดใหญ่อย่างห้างใหญ่ๆ Lotus Big C 7เนี่ยเขาจะมีศูนย์กระจายสินค้าตามแต่ละภูมิภาคนะครับคอยกระจายไปยังร้านค้าของเขาในแต่ละภูมิภาคนะครับถ้าเป็นของตัวเองถามว่าดีไหมดีนะครับแต่ทุกอย่างสูงหมดนะครับต้นทุนสูงต้นทุนต่อหน่วยสูงนะครับแต่เราสามารถเซอร์วิสได้เพียงพอแต่ถ้าเราไปใช้ของสาธารณะครับอาจจะลงทุนต่ำครับแต่ความเพียงพอนะครับการที่เซอร์วิสจะครอบคลุมเนี่ยอาจจะน้อยกว่าแต่อาจจะเหมาะกับธุรกิจเล็กนะครับที่เริ่มต้นทำอาจจะใช้ของสาธารณะก่อนก็ได้นะครับผมซึ่งนะครับการกระจายสินค้าเนี่ยนะครับเราก็จะต้องให้ความสำคัญอะไรครับทำให้สินค้าเนี่ยนะครับการผลิตเนี่ยเป็นไปอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะเรามีที่เก็บแล้วก็เรื่องของการเลยครับประหยัดต้นทุนนะครับแล้วก็รักษาระดับการผลิตแล้วก็จัดการจ้างงานนะครับแล้วก็ลดการเสียโอกาสในการกระจายสินค้าด้วยนะครับผมอันนี้ก็เลยเป็นประโยชน์นะครับที่ทำให้เห็นนะครับเราก็จะเห็นเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการกระจายสินค้าเนี่ยเขาสนับสนุนนะครับการจัดจำหน่ายเป็นอย่างดีเพราะอะไรครับการกระจายสินค้าเนี่ยมันเป็นการส่งเสริมการขนส่งนะครับเขาหลักๆเนี่ยเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าเนี่ยจากผู้ผลิตไปยังคนกลางจากคนกลางนะครับไปยังผู้บริโภคคนสุดท้ายนะครับแล้วก็ในการขนส่งสินค้าเนี่ยเราจะต้องมี warehouse ใช่ไหมครับคอยพักสินค้าเนอะเพราะเราอาจจะไม่ได้เป็นการผลิตแล้วขายเลยเนอะต้องมีที่เก็บรักษาสินค้าให้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับก่อนที่จะส่งสินค้าให้กับลูกค้าของเรานะครับฉะนั้นเนี่ยคนที่จะบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีก็เลยจะต้องเข้าใจเรื่องของการกระจายการขนส่งนะครับแล้วก็การเก็บรักษานะครับในคลังสินค้าซึ่งคลังสินค้าเรามีให้เลือกหลายรูปแบบนะครับถ้าเราเป็นธุรกิจขนาดเล็กเราอาจจะไปเช่าคลังสินค้าหรือไปใช้ดิสทริบิวเตอร์ใหญ่ๆก็ได้นะครับเช่นปัจจุบันเขาก็จะมีหลายบริษัทที่ถนัดทางด้านฟู้ดอาจจะเป็น DKSH นะครับ Cific นะครับก็จะมีบริษัทต่างๆเนี่ยที่เรื่องของการกระจายแล้วก็มีคลังสินค้าให้เราถ้าเรายังไม่ถนัดทำเองหรือถ้าเราใหญ่นะครับเราเป็นบริษัทขนาดใหญ่เลยนะครับหมื่นล้านเราอาจจะลงทุนคลังสินค้าเองมีศูนย์กระจายสินค้าของตัวเองนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ขนาดของธุรกิจแล้วก็วัตถุประสงค์นะครับเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการจัดจำหน่ายเนี่ยไม่ยากเลยนะครับเพียงแต่เข้าใจแนวคิดเอาแบบเป็นนะครับแล้วก็วางแผนเรื่องการกระจายสินค้าแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพเราก็จะประสบความสำเร็จเรื่องการจัดจำหน่ายได้นะครับผมยังไงก็ฝากติดตามนะครับเรื่องอื่นๆนะครับของอาจารย์และของอาจารย์ท่านอื่นๆด้วยนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับเป็นนักการตลาดที่ประสบความสำเร็จนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาโทหลักสูตรเศรษฐ

0: ศาสตร์มหาบัณฑิต2กลุ่มวิชาได้แก่กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์และกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สามารถวางแผนประยุกต์วิเคราะห์เศรษฐกิจภาพรวมได้นำความรู้ตัวนี้นะครับไปใช้ในการประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นงานราชการงานธุรกิจเอกชนรวมถึงอาชีพอิสระของนักศึกษาเองด้วยการเรียนการสอนแบบออนไลน์นักศึกษาสามารถที่จะเรียนควบคู่กับการทำงานไปได้นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนักศึกษาเองรวมถึงคณาจารย์ของสาขาวิชาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตมสท.จะทำให้ทุกท่านเข้าใจถึงพลวัตความเป็นเศรษฐกิจในปัจจุบันรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่พลิกผันในอนาคตรู้เศรษฐกิจคิดทันโลกต้องเรียนกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มสท.รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
1: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788

0: โขนพระราชทานเป็นสิ่งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมชินนาถทรงพระราชทานมาแก่ประชาชนชาวไทยนะครับ
1: โขนพระราชทานนะครับเทคนิคมีเยอะเพิ่มขึ้นมาเยอะแยะเลยนะครับส่วนใหญ่แล้วเด็กที่เรามาคัดเลือกมาเป็นชักลอกเนี่ยครับส่วนใหญ่เขาจะเรียนโขนอยู่แล้ว
2: เราก็เริ่มฝึกเด็กพอเราจุดจับจุดได้เนี่ยเราก็เริ่มใช้เขาเรียกว่าวิทยาศาสตร์การกีฬาแล้ว
3: ผมจะบอกว่าผมซ้อมทุกวันเหมือนฝึกทหารเลยครับ
4: พระผู้ทรงชุบชีวิตวิจิตรศิลป์สืบสานงานแผ่นดินศิลป์สยามสมคุณค่ามรดกโลกน่าติดตามเรื่องรือนามโขนพระราชทานตระการตา
5: คุณค่าของความเป็นไทยคือรากฐานของความเป็นเราสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือมสท.กับชุดรายการลักไทยและผมกันจัญญาวุฒิวันที่จะพาคุณผู้ชมเดินทางผ่านประตูแห่งการเวลาไปเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อเราทุกคนเห็นความสำคัญของชนชาติไทยครับในตอนนี้จัดทำขึ้นเป็นตอนพิเศษครับเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับจากพระปณิธานอันแน่วแน่สู่การฟื้นฟูครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการศึกษาเครื่องแต่งกายจากภาพวาดฝาผนังและการสืบทอดท่ารำต่างๆจนมาเป็นโขนพระราชทานครับที่เราได้ชมกันในทุกวันนี้ในช่วงเก็บมาเล่าเราจะไปย้อนรอยติดตามเรื่องราวเหล่านี้กันครับ
4: พุทธศักราช 2546 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงกราบบังคมทูลว่าช่วงนี้โขนค่อนข้างโศกเศร้าไม่มีคนดูเลยจะทำอย่างไรดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงบอกว่าถ้าไม่มีใครดูแม่จะดูเอง
0: ต้องบอกว่าตั้งแต่ได้ยินประโยคนี้ที่ท่านผู้ใหญ่เนี่ยนำมาเล่าให้ฟังนะครับก็ทำให้เห็นว่าโขนไทยเนี่ยจะไม่สูญสลายแน่นอนเพราะเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์หรือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนี่ยเป็นผู้อุปถัมภ์ดูแลนั่นแหละครับตั้งแต่บัดนั้นจนถึงบัดนี้ก็ยังก้องอยู่ในหูแล้วก็เราก็จะต้องทำงานถวายท่านต่อไปให้สมกับพระราชสวนีที่พระราชทานลงมาครับเราต้องย้อนกลับไปกันว่าโขนกรมศิลป์ในยุคที่รุ่งเรืองเฟื่อง

0: องฟูเนี่ยคือในยุคประมาณปี2130นะครับก็คือในยุคของท่านอาจารย์เสรีหวังในธรรม
1: ประเทศไทยโขนถือเป็นศาลและศิลป์การแสดงชั้นสูงของไทยที่หลอมรวมศิลปะของชาติหลากหลายแขนงนับตั้งแต่วรรณกรรมวรรณศิลป์นาฏศิลป์คีตศิลป์หัตถศิลป์และพัฒนาพรอันงดงามตามแบบฉบับโบราณรวมถึงการจัดฉากและแสงสีเสียงที่ยิ่งใหญ่
0: พออาจารย์เสรีท่านเกษียณแล้วบ้านท่านก็เสียชีวิตลง

0: พระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็ทรงมีพระราชหฤทัยใส่ใจที่จะนำการแสดงโขนเนี่ยตามเสด็จไปด้วยในการเสด็จเยี่ยมประชาชนนะครับในช่วงนั้นพระองค์ทรงเป็นผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะภูมิพลอดุลยเดชเนี่ยเสด็จเยี่ยมเยียนประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะครับก็ทรงนำการแสดงโขนไปด้วยนะครับเมื่อหลังจากเสร็จสิ้นทรงงานก็จะมีการแสดงพระราชทานเพื่อขอบคุณเจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จต่างๆนะครับโขนก็เป็นส่วนหนึ่งในการแสดงพระราชทานในครั้งนั้นด้วยนะครับก็มีเหตุที่ว่าด้วยผู้ที่สนองงานในขณะนั้นก็กราบบังคมทูลว่าเวลามีการแสดงพระราชทานที่การแสดงใกล้ๆเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะไปเชิญศิลปินกรมศิลป์มาแสดงเอาชุดจากกรมศิลปากรมาแสดงนะครับชุดกรมศิลปากรเนี่ยเป็นชุดที่เหมาะสำหรับการแสดงบนเวทีหรือในระยะไกลถ้าเป็นโขนศิลปาชีพหรือการแสดงพระราชทานส่วนใหญ่ก็จะเป็นห้องโถงบ้างพระที่นั่งบ้างที่ประทับบ้างเนี่ยนะน่าจะมีการสร้างเครื่องโขนละครสำหรับการแสดงพระราชทานโดยเฉพาะนะครับทรงก็มีพระราชสวนีว่าเห็นด้วยนะครับก็เลยให้อาจารย์สมิทธิ์ที่ดำเนินการรวบรวมผู้เชี่ยวชาญนะครับทีแรกเราจัดเป็นโครงการสร้างเครื่องแต่งตัวโขนมูลที่ส่งเสริมศิลปาชีพก่อนนะยังไม่เป็นการแสดงนะก็เริ่มมีการศึกษาลวดลายละเอียดให้ดูประณีตมากยิ่งขึ้นปักด้วยเทคนิคโบราณก็ออกแบบการสัดส่วนเป็นยังไงการปักเป็นยังไงก็เริ่มการสร้างชุดโขนมาก่อนชุดแรกยังไม่ได้คิดดำดิว่าจะเป็นการแสดงเวทีใหญ่นะนั่นแหละก็จะเป็นเหตุเริ่มต้นของการสร้างโขนชุดโขนก่อนเป็นอันดับแรกครับ
1: ครั้งหนึ่งศิลปะการแสดงที่รวมเอาศาสตร์และศิลป์ชั้นสูงของไทยอย่างโขนเกือบจะเลือนหายไปตามกาลเวลาแต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งว่าโขนเป็นของสูงและต้องรักษาไว้ให้เป็นสมบัติของชาติสืบไป
0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชสวนีว่าพระราชทานเงินจำนวน 200,000 บาทนะครับให้กรมศิลปากรในการเริ่มต้นศึกษาฟื้นฟูเครื่องแต่งกายโขนให้มีความงดงามมากยิ่งขึ้นนะครับก็เป็นทุนตั้งต้นพระราชทานตั้งแต่บัดนั้นมานะครับเป็นโครงการในการสร้างเครื่องแต่งตัวโขนหรือเครื่องแต่งตัวละครรำเนี่ยของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพก่อนในปี2550เนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับพระมหาชนกาธิเบศรเนี่ยทรงมีพระชนครบ 80 พรรษานะครับมูลที่ส่งเสริมศิลปาชีพเราจะทำอะไรถวายนะครับก็ปรึกษากันก็บอกว่าน่าจะเล่นคอนเสิร์ตเรื่องรามเกียรติแล้วนำชุดแต่งตัวโขนที่เราทำไว้เนี่ยมาประกอบคอนเสิร์ตชุดพรหมาสนะครับแล้วก็เล่นให้แปลกหน่อยเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9เนี่ยทรงโปรดดนตรีสากลนะครับก็เลยเกิดเป็นโครงการแรกขึ้นมาก็คือเรื่องของการแสดงเฉลิมพระเกียรติชุดพรหมาสนะครับยังไม่เรียกว่าการแสดงโขนแต่เรียกว่าการแสดงเฉลิมพระเกียรติชุดพรหมาสก่อนครับผมต้องแยกกันก่อนนะนั่นแหละฮะการแสดงเฉลิมพระเกียรติชุดพรหมาสก่อนเป็นปฐมฤกษ์ครั้งแรกครับทีนี้ก็กราบบังคมทูลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะครับพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพร้อมด้วยกรมสมเด็จพระเทพรัตน์ด้วยทอดพระเนตรเป็นปฐมฤกษ์ก่อนเป็นอันดับแรกนะครับแล้วก็คณะกรรมการก็รับฟังกระแสพระราชชดำรัสของสมเด็จพระเทพด้วยว่ามีพระกระแสอย่างไรนะครับก็ทรงชี้แนะว่าเครื่องแต่งกายเนี่ยมันดูระยะไกลสีเนี่ยมันยังไม่สดใสมากนักอะไรเงี้ยนะครับคณะกรรมการก็น้อมเกล้ารับมาพัฒนาและปรับปรุงต่อไปนะครับทีนี้ต่อมาก็ดำริในกรรมการว่าเราจะปรับปรุงใหม่ก็เลยนำเรียนท่านผู้หญิงจรูญจิตธีคละซึ่งขณะนั้นเป็นรองราชเลขานุการในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถอยู่นะครับแล้วก็ดูแลเรื่องมูลที่ส่งเสริมศิลปาชีพว่าเครื่องแต่งกายโขนที่ทรงมีพระราชให้สร้างไว้ยังค้างอยู่แล้วก็จะทำถวายต่อไปไหมนะครับท่านผู้หญิงจรูญจิตก็นำความกราบบังคมทูลนะครับก็ทรงเห็นว่าทำต่อไปอีกทีหนึ่งนะครับก็เลยเป็นโครงการรอบที่สองเกิดขึ้นก็เลยนำการแสดงชุดพรหมาสมาปรับปรุงใหม่เป็นการแสดงโขน จริงๆล่ะแต่ว่าเล่น2แบบคือ1คนก็อยากชมแบบคอนเสิร์ตแล้วก็มีอีกส่วนนึงบอกว่าแม้อยากให้เป็นรูปแบบ

0: ผลจริงๆเล่นประกอบกับวงปี่พาทย์ก็ได้จัดเป็น2แบบเลยเมื่อข่าวสารรูปแบบวิธีการแสดงอะไรต่างๆเผยแพร่ไปเนี่ยก็ทำให้ประชาชนได้มาชมมากยิ่งขึ้นทีนี้ก็เรียกกันครั้งแรกกันว่าจะให้เรียกว่าอะไรเพราะทุกคนก็บอกโขนสมเด็จพระราชินีโขนสมเด็จพระราชินีในสมัยนั้นนะครับก็มีพระราชกระแสหรือท่านผู้ใหญ่ก็นำความกราบบังคมทูลเป็นที่ปราบปลื้มพระราชาฤทัยนะครับก็ให้เรียกว่าโขนพระราชทานก็แล้วกันเป็นสิ่งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมชินนาถทรงพระราชทานมาแก่ประชาชนชาวไทยนะครับ
1: เพราะโขนไม่ใช่เพียงแค่การรำแต่คือยอดมงกุฎของศิลปะไทยที่รวบรวมช่างฝีมือทุกแขนงไว้ด้วยกันเมื่อพระราชปณิธานในการฟื้นฟูสำฤทธิ์ผลก้าวย่างต่อไปคือการทำให้โขนนั้นตื่นตาและตื่นใจยิ่งกว่าครั้งไหน
2: จากพระราชสวนีที่มุ่งหวังจะชุบชีวิตนาฏศิลป์ชั้นสูงครับให้กลับมามีลมหายใจครับจึงก่อเกิดเป็นความวิจิตรการตาของโขนพระราชทานที่เราได้เห็นในวันนี้ครับแต่แน่นอนว่าคำว่าวันนี้เนี่ยกว่าจะมาถึงวันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเมื่อภูมิปัญญาผสานเข้ากับเทคโนโลยีและนวัตกรรมจึงก่อเกิดการพัฒนาและต่อยอดโขนพระราชทานขึ้นจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันในช่วงสืบสานต่อยอดครับ

0: ขนพระราชทานหรือที่หลายคนเรียกว่าโขนศิลปาชีพการเน้นการดำเนินเรื่องที่กระชับฉับไวพร้อมอุปกรณ์ประกอบฉากแสงสีเสียงที่น่าตื่นตาตื่นใจเต็มไปด้วยฉากสู้รบที่เร้าใจคลุกเคล้าความสนุกด้วยมุกตลกแต่ยังคงสืบสานความวิจิตรของศิลปะวัฒนธรรมไทยโดยมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นผู้ทรงรื้อฟื้นและทำนุบำรุงโขนไทยตามขนบโบราณให้กลับมารุ่งเรืองอีกครั้ง
1: และในปีนั้นเองก็มีการเปิดหอศิลป์กรุงเทพมหานครนะครับในปี2552นะครับในช่วงเดือนสิงหาคมนะครับวันเฉลิมพระเกียรติและตรงในตอนนั้นเองเราก็เอานิทรรศการโขนพระราชทานเนี่ยไปจัดแสดงด้วยนะครับท่านผู้ใหญ่ก็กราบบังคมทูลว่ามีคนชมมากเลยจะทำให้ทำต่ออีกไหมเขาบอกดีๆให้ทำต่อไปอีกก็เป็นโครงการแล้วก็พระราชทานตอนนางลอยในปี2553ครับคนเต็มทุกรอบอีกเหมือนเดิมก็เลยขยายรอบไปอีกเล่น2ช่วงนะครับในตอนนางลอยคนก็เต็มเป็นที่ล่ำลือกันมากว่าโขนพระราชทานมีความงดงามมีเทคนิคแพรวๆนะครับเพื่อจะพัฒนาให้มันทันกับยุคสมัยใหม่อันดับแรกเครื่องแต่งกายที่งดงาม2เทคโนโลยีการเปลี่ยนฉากเรื่องแสงเรื่องสีการกระชับทำให้เกิดความตื่นเต้นและเทคนิคพิเศษนางที่เราตกลงไปแล้วก็นางเบญจกายเหาะลอยขึ้นไปก็เป็นที่ล่ำลือตื่นเต้นกันมากในยุคนั้นนะครับ
0: ความงดงามวิจิตรการตาของโขนในยุคปัจจุบันท่ามกลางเทคนิคฉากและแสงสีอันอลังการเป็นที่ปฏิเสธไม่ได้ว่านักแสดงเป็นหัวใจสำคัญของการถ่ายทอดเรื่องราวสู่สายตาผู้ชมเหล่านักแสดงคือผู้ส่งมอบความสุขและความสนุกอยู่เบื้องหน้าโดยมีการหลอมรวมจิตวิญญาณระหว่างศิลปินชั้นผู้และนักแสดงรุ่นใหม่เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวเพื่อสืบสานและรักษาศิลปะการแสดงล้ำค่านี้ให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไป
2: โขนพระราชทานนะครับเทคนิคมีเยอะเพิ่มขึ้นมาเยอะแยะเลยนะครับก็เนื่องจากใช้รีโมทก็มีนะครับใช้รีโมทใช้เอฟเฟกต์ต่างๆเข้ามาเพิ่มเติมเพื่อให้การแสดงของเรามีอรรถรสมากยิ่งขึ้นนะครับ
3: ในสมัยก่อนเนี่ยการตีลังกาแล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยมันยังไม่ทันสมัยเท่ากับปัจจุบันซึ่งพอในเริ่มปัจจุบันเนี่ยเราเริ่มเห็นวิวัฒนาการของตัวลอกตัวสลิงตัวชุดที่ใส่แล้วเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนการตีที่เราจะคู่ตัวปกติเวลาลิงตีบนหลังตีบนสลิงเนี่ยกับหลังเนี่ยก็ต้องกระตุกเข่านะครับตัวมันก็จะเป็นกลมๆนี่ฮะหรือตีหน้าก็ต้องตบัดเพื่อไปพอมาในยุคปัจจุบันน่ะที่ผมเริ่มเข้ามาแล้วก็ลองเปลี่ยนภาพบนเวทีดูว่าถ้าเราตียาวๆเหมือนหนังในเหมือนอุลตร้าแมนน่ะที่เขาตีตัวตรงๆอย่างเงี้ยแล้วลองมาใช้สรีระกับโขนดูซิว่ามันจะเป็นไปได้ไหม
2: ส่วนใหญ่แล้วเด็กที่เรามาคัดเลือกมาเป็นชักลอกเนี่ยครับส่วนใหญ่เขาจะเรียนโขนอยู่แล้วนะครับแล้วก็เอาท่าโขนเนี่ยมานะครับแล้วก็ฝึกซ้อม
4: สำหรับการซ้อมขึ้นลอกนะครับก็ต้องใช้ร่างกายหนักมากเลยครับเวลาแสดงจริงเราต้องรวบรวมกำลังทั้งหมดแล้วออกไปนอกเวทีเพื่อสื่ออารมณ์ความรู้สึกว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ครับ
5: การคุมบาลานซ์ตัวเองครับว่าส่วนใหญ่เนี่ยเวลาออกเนี่ยผมตีลังกาออกกันแต่เวลาหยุดเนี่ยคือจะลำบากมากครับ
3: พอเราเริ่มทำเราก็เริ่มหาก่อนหนึ่งเทคนิคของกล้ามเนื้อการใช้ตรงไหนอะไรยังไงในการตีในการเบสสลิงที่ต้องพาดกับตัวอะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่มฝึกเด็กพอเราจุดจับจุดได้เนี่ยเราก็เริ่มใช้เขาเรียกว่าวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาผสมแล้วการใช้กล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อหลังขาการเกรงที่แนวหลังกระดูกสันหลังแล้วก็การสร้างกล้ามเนื้อในการออกกำลังกายเนี่ยทำยังไง
4: ผมจะบอกว่าผมซ้อมทุกวันเหมือนฝึกทหารเลยครับต้องออกมาวิ่งตอนเช้าต้องวอร์มร่างกายต้องฝึกเก่งวิดพื้นทำทุกอย่างเลยครับวิ่งวิ่งหมอบสั่งหมอบก็ต้องหมอบครับโอ้เหนื่อยมากครับครูครับ
5: หนักหนามากคือการออกกำลังกายการยืดกล้ามเนื้อการรู้ว่าเทคนิคอย่างนี้ควรใช้ตอนนี้นะครับหรือว่าผ่อนแรงเท่านี้ตรงนี้ควรหยุดไม่ควรหยุดอะไรประมาณนี้ครับ
6: เดิมทีเนี่ยเราเคยใช้วงออเคสตรานะครับก็คือสากลนะครับมาบรรเลงประกอบกับโขนอยู่ครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาใช้เป็นวงปี่พาดแต่เพียงแต่ว่าวงปี่พาดนั้นอ่ะเราใช้แค่วงเดียว นะครับแต่ปัจจุบันนี้เราใช้ถึง2วงด้วยกันนะครับเพื่อให้สมพระเกียรติของโขนสมเด็จนะครับครับแล้วก็เราก็วิวัฒนาการในเรื่องของการใช้ขับร้องที่มีลูกคู่ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะครับ
1: ครั้งหนึ่งเนี่ยจำได้ว่าสมเด็จพระนางเจ้ามาเกรเธอร์แห่งเดนมาร์กเนี่ยเสด็จพระดำเนินมาเป็นพระราชกัณฑุกะแล้วก็มีการแสดงโขนอยู่หน้าลานพระที่นั่งจักรีเนี่ยก็ผู้ใหญ่มาเล่าให้ฟังนะผมไม่ได้ยินกับหูนะว่าท่านผู้ใหญ่ก็บอกว่าสมเด็จพระราชินีมาเกรเธอร์ก็ตัดถามว่าเอ๊ะผู้แสดงเนี่ยที่เป็นพระรามพระลักษณ์เนี่ยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเพราะว่ามีการแต่งหน้าท่านคงดูไม่ออกเพราะมีการแต่งหน้าเหมือนกันหมดแล้วก็มีพระราชสำนีว่าเอ๊ะจะทำยังไงให้ผู้ชายแต่งหน้าแล้วดูเป็นผู้ชายผู้หญิงแต่งหน้าให้ดูเป็นผู้หญิงพิขวดหรืออาจารย์มนตรีก็ไปพัฒนาศึกษาวิธีเทคนิคการแต่งหน้าโบราณใช้เทคนิคเมคอัพสมัยใหม่มาแต่งก็เลยเป็นรูปแบบโขนเมื่อที่ส่งเสริมศิลปาชีพที่แต่งถึงวันนี้เน้นเส้นคิ้วเส้นตาแล้วเส้นสีแบบไทยที่เป็นสีส้มสีหรือภาพจิตรกรรมนี่ฮะแล้วให้มันรับกับเครื่องแต่งตัวที่เราปักด้วยดิ้นทองในลวดลายละเอียดแบบโบราณมันก็ออกมาแล้วมันเหมือนกับภาพจิตรกรรมฝาผนังมากที่สุดครับผมการคัดเลือกนักแสดงหรือการออดิชั่นนะครับอันนี้เป็นพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับก็ตัดถามว่าใครเป็นนักแสดงเป็นใครก็บอกว่าเป็นครูบ้างเป็นศิลปินสำนักการสังคีตบ้างแล้วก็เป็นนักเรียนโรงเรียนนาฏศิลป์บ้างก็ทรงมีพระราชวิจารณ์ว่าอยากจะให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีส่วนแสดงเป็นตัวเอกๆบ้างก็เลยกรรมการก็เลยมาปรึกษากันว่าถ้างั้นทำเป็นโครงการคัดเลือกหรือว่าออดิชั่นไหมนักแสดงรุ่นใหม่โอ้เป็นที่ตื่นเต้นมากนะครับด้วยอนุภาพของขวบมือที่ส่งเสริมศิลปาชีพหลังๆมามีคนมาสมัครออดิชั่นหรือคัดเลือกเนี่ยทุกปีเนี่ยไม่ต่ำกว่า1,000 คนนะครับแล้วเด็กเขาอยากมีความภูมิใจที่อยากจะมาเล่นเวทีขวบมือที่ส่งเสริมศิลปาชีพครั้งหนึ่งเพราะเป็นเวทีที่ใหญ่แล้วก็เวทีอันทรงเกียรติแล้วก็มีพระราชเสวนีและพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานทุนเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่ได้ตัวเอกๆที่มีคะแนนสูงสุดด้วยเราสร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นมารุ่นเก่าๆก็ใกล้กับเกษียณแล้วตอนนี้20ปีมาเนี้ยอย่างเราก็จะใกล้กับเกษียณแล้วรุ่นใหม่เขาก็ขึ้นมาแทนเป็นละลอกละลอกต่อไปครับผม
0: ความสำเร็จของโขนพระราชทานไม่ได้วัดกันเพียงแค่ยอดผู้ชมที่เต็มทุกที่นั่งในทุกปีแต่คือการที่คนไทยได้กลับมาภาคภูมิใจในรากเหง้าของตนเองจนเกิดเป็นเครือข่ายของช่างฝีมือและนักแสดงรุ่นใหม่ที่เข้มแข็งเมื่อรากแก้วของชาถูกรักษาไว้อย่างดีกิ่งก้านแห่งวัฒนธรรมนี้จึงพร้อมจะแผ่ขยายให้คนทั้งโลกได้ประจักษ์
7: จากเทคนิคแสงสีเสียงที่เราได้เห็นกันครับไม่ใช่เพียงแค่การเพิ่มอรรถรสในการรับชมครับแต่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าศิลปะประจำชาติของไทยสามารถเติบโตไปพร้อมกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ยิ่งไปกว่านั้นจิตวิญญาณและคุณค่าถูกถ่ายทอดส่งต่อกันมาจนได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกครับและช่วงสุดท้ายของรายการนี้นะครับเราจะไปเจาะลึกถึงความหมายที่ซ่อนอยู่รวมทั้งร่วมกันสำนึก

ในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นพระมารดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทยในช่วงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับ

0: ด้วยสายพระเนตรที่กว้างไกลจากวันนั้นจนวันนี้โขนของไทยได้ประกาศขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2561ถือเป็นการยืนยันบทบาทของประเทศไทยในเวทีโลก
1: มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกเนี่ยนะครับมันมีความสำคัญคือมันทำให้หนึ่งนะมันทำให้เราเชิดชูอัตลักษณ์ของไทยมากยิ่งขึ้นสองมันเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในระดับโลกทั่วไปเวลาเราไปไหนเราอวดอ้างได้ว่าไอเนี้ยขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่ของยูเนสโกแล้วนะแล้วก็ยูเนสโกเขาก็มามีส่วนหนึ่งเงินสนับสนุนสองการโปรโมทประชาสัมพันธ์สามการติดตามตอนนี้เราก็ต้องทำรายงานว่าตอนนี้เด็กเล่นทั่วประเทศนะโขนยังไปสู่ต่างชาติมีการเผยแพร่โดยกรมศิลปากรทำให้โขนแพร่ไปสู่ประชาชนคนเข้าใจโขนมากยิ่งขึ้นอย่างนี้เป็นต้นฮะตรงเนี้ยมันทำให้เราเกิดความภาคภูมิใจเชิดชูช่วยกันรักษาคงรูปและพัฒนาต่อยอดด้วย
2: โขนศูนย์ศิลปาชีพนะครับก็ได้ชื่อเสียงนะครับไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยผมว่าประเทศเพื่อนบ้านมองอยู่แล้วก็ดูขนาดเพื่อนบ้านยังดูของเรานะครับก็เชิญชวนนะครับพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับให้กันอนุรักษ์นะครับโดยเฉพาะโขนนะครับหรือศิลปะวัฒนธรรมของไทยทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะดนตรีนาฏศิลป์นะครับก็เพื่อให้เราเป็นเอกภาพของประเทศไทยครับ
3: เคยมีคำหนึ่งเต้นกินลำกินใช่ไหมแต่ขีดเส้นเนี้ยไม่ว่าเราจะไปแสดงที่ไหนครับโขนต่างประเทศไปแต่ละประเทศมีการยอมรับแบบคนดูแบบแน่นน่ะเหมือนเราเป็นซูเปอร์สตาร์ซึ่งสิ่งที่เราจะแข่งขันกับนานาชาติได้นั่นคือวัฒนธรรมศิลปะการแสดงเป็นอันดับหนึ่งอันนี้ความภาคภูมิใจอย่างแน่นอน
1: โขนโรงหนึ่งเนี่ยมันรวมศาสตร์ศิลปะทุกอย่างเข้าไปด้วยนาฏศิลป์ดนตรีหัตถศิลป์ประติมากรรมสถาปัตยกรรมนะฉากเทคนิคเวทีไลติ้งทุกอย่างเลยจนถึงการประชาสัมพันธ์ที่จะมารวมสร้างสรรค์โขนมูลที่ส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นมาให้งดงามได้ที่เห็นทุกวันนี้ครับผม
0: จากวันที่โขนเกือบเหลือเพียงชื่อสู่ความรุ่งโรจน์ที่งดงามที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ร่วมสมัยทั้งหมดนี้เกิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงประคองมรดกของแผ่นดินไว้ด้วยความรักและวิริยะอุตสาหะ
4: การแสดงผมได้ทานเนี่ยเป็นการแสดงที่ทรงเกียรตินะครับเราก็ได้เห็นทั้งผู้กำกับผู้ร่วมแสดงด้วยกันเนี่ยมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการฝึกซ้อมในการแสดงมาก
3: ครับเพราะว่าภาคภูมิใจมันหาที่สุดไม่ได้แล้วเพราะว่าเราแสดงต่อพระพักพระองค์ท่านพระพันปีหลวงนะครับแล้วก็เราได้สืบสานต่อยอดตามปณิธานที่ท่านตั้งไว้ให้กับเรา
5: ผมว่าถ้าการเข้ามาเรียนมันอาจจะลึกไปลองเปิดใจเข้ามานั่งชมสักพักนึงคุณก็จะอาจจะแบบว่าโอ้พวกผมใช้กำลังทั้งหมดที่มีออกไปหน้าเวทีเพื่อจะได้เห็นทุกคนยิ้มและตบมือก็มีความสุขจริงๆครับ
1: ต้องบอกว่าสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดคือเราได้ถวายงานนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเราใฝ่ฝันอยู่แล้วว่าเราทำในอาชีพทางด้านนาฏศิลป์ทางครูโขนเนี่ยเราก็อยากถวายงานต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นสถาบันที่สูงสุดของเรานะครับเป็นความภาคภูมิใจของเราชาวไทยนะครับไม่เฉพาะชาวนาฏศิลป์อย่างเดียวนี่คือความภาคภูมิใจอันยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วครับผม
0: โขนไม่ได้มีเพียงแค่ความสวยงามบนเวทีแต่คือการส่งต่อวิชาจากปรมาจารย์สู่คนรุ่นใหม่และการสืบสานงานศิลป์ไทยให้พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ศิลปะการแสดงชิ้นเอกนี้ยังคงโลดแล่นและไม่สูญหายจากแผ่นดินไทย
6: โขนพระราชทานไม่ใช่เพียงแค่การแสดงบนเวทีครับแต่เป็นศูนย์รวมของศาสตร์และศิลป์ที่กลั่นกรองจากหัวใจคนไทยทุกแขนงการที่โขนไทยได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกที่จับต้องไม่ได้เป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นว่าการรักษาและต่อยอดโขนไทยจะช่วยให้คงอยู่กับแผ่นดินไทยไม่มีวันสูญหายครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราว

ของรายการรักไทยในตอนพิเศษครับเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแม่ของแผ่นดินผู้ทรงเป็นอัครศิลปินและเป็นผู้มอบลมหายใจใหม่ให้กับโขนไทยอย่างแท้จริงครับ

0: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: ใหญ่โฟ2ขอก่อนเลยนะรถข้างหน้ามีจอดฉันรีบ
4: รอคิวก่อนนะคนอื่นเขาก็รอกันอยู่เนี่ย
3: ขอก่อนเถอะโหฉันรออยู่ในรถอ่ะเปิดไฟก๊อกแป๊กไว้เดี๋ยวตำรวจมาแล้วก็แย่เลยนะ
5: ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมคุณว่าใครชนะเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนพฤติกรรมสำนึกสาธารณะเริ่มที่ตัวเรา
6: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

ุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีครับวันนี้เราจะมาบรรยายในเรื่องภาวะผู้นำสำหรับนักรัฐศาสตร์ในชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะครับเนื้อหาของการบรรยายเนี่ยในส่วนแรกเนี่ยตอนที่1เราจะพูดถึงความท้าทายและข้อถกเถียงของการศึกษาภาวะผู้นำเวลาเราพูดถึงผู้นำนะครับเราต้องพิจารณาก่อนนะครับว่าความหมายของผู้นำคืออะไรเราจะพบว่าผู้นำเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเจออยู่ตลอดเวลาใช่ไหมล่ะครับทุกคนเนี่ยก็จะต้องมีผู้นำอยู่เสนอคนหลายคนก็เติบโตมาพร้อมกับการเห็นผู้นำจะเป็นผู้นำองค์กรผู้ดีหรือแม้กระทั่งผู้นำในประเทศก็ดีความหมายของผู้นำเนี่ยตามความหมายแรกเนี่ยเราสามารถแบ่งออกเป็น2ลักษณะความหมายแรกเนี่ยเราจะมองผู้นำในฐานะคนที่มีอำนาจหน้าที่เฉพาะที่ได้รับมอบหมายในการเป็นผู้นำนะครับเช่นเป็นหัวหน้าที่จะสั่งลูกน้องตามสายงานของตัวเองเป็นหัวหน้าที่จะพิจารณาว่าเราจะได้เงินเดือนขึ้นเท่าไหร่นะครับรวมไปถึงหน้าที่ของผู้นำในฐานะที่เป็นผู้นำองค์กรต่างๆด้วยนะครับที่อย่างอาจจะไม่เป็นทางการเช่นสอนงานฝึกงานกำกับดูแลงานต่างๆความหมายผู้นำอีกด้านหนึ่งนะครับความหมายผู้นำด้านที่สองเนี่ยจะหมายถึงการกระทำของบุคคลภายในกลุ่มเพื่อทำให้เกิดกระบวนการการพัฒนาผู้นำแต่ละคนหรือทำให้ผู้นำสามารถมีอำนาจหน้าที่อย่างเป็นทางการเพื่อขับเคลื่อนประเด็นหรือเป้าหมายได้ในที่นี้แสดงให้ถึงยังไงรู้ไหมครับแสดงว่าความหมายของผู้นำเนี่ยผู้นำไม่ใช่คนโดดเดี่ยวเพียงคนเดียวแต่ตัวผู้นำเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นรวมหมู่ของคนหลายๆคนและการขัดเกลาและเสริมสร้างความเป็นภาวะผู้นำนั้นเนี่ยมันจึงกลายเป็นกระบวนการกลุ่มของคนหลายๆคนที่จะเกิดการสร้างพัฒนาตัวผู้นำขึ้นมาว่าคนภายในกลุ่มที่มีอยู่หลายคนนั้นใครที่จะมีสถานะหรือภาวะที่จะเป็นผู้นำได้นะครับดังนั้นแนวคิดและทฤษฎีในการอธิบายตัวผู้นำเนี่ยจะให้ความสำคัญต่อตัวตนของตัวผู้นำเป็นหลักบทบาทหน้าที่ของผู้นำและการพัฒนาผู้นำอีกคำหนึ่งนะครับที่เราจะพูดถึงและอาจจะใช้แทนกันอยู่บ่อยๆคือคำว่าภาวะผู้นำภาษาอังกฤษเรียกว่า leadership ภาวะผู้นำหมายถึงกระบวนการรวมหมู่ของผู้คนที่ทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายหรือความพยายามในการพัฒนาภาวะผู้นำแบบรวมหมู่ภาวะผู้นำเป็นสิ่งเดียวกับและไปไกลกว่าเรื่องผู้นำเพียงคนเดียวและไปไกลกว่ากระบวนการที่เป็นปกติในที่นี้หมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าในการสร้างสิ่งที่ว่าภาวะผู้นำเนี่ยเราต้องไม่โฟกัสเฉพาะคนคนเดียวไงครับแต่มันจะเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับที่จะเป็นกระบวนการที่จะทำให้คนทุกคนมาทำงานร่วมกันโดยในสภาวะที่ทุกคนต้องทำงานร่วมกันนั้นเนี่ยจะมีการพัฒนาภาวะผู้นำในฐานะคนเหล่านี้เนี่ยจะเป็นคนที่นำในการทำงานในกระบวนการกลุ่มดังกล่าวโดยในส่วนของคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำหรือ leadership เนี่ยจะให้ทำสำคัญต่อตัวกระบวนการที่จะแสดงให้เห็นว่าในบรรดาคนที่มารวมตัวกันเนี่ยในระหว่างกระบวนการที่คนมารวมตัวกันเนี่ยมันจะมีผู้นำหรือเปล่าและผู้นำนั้นเนี่ยจะสามารถที่จะนำพากลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยไปบรรลุเป้าหมายได้หรือไม่ทีนี้ในการศึกษาภาวะผู้นำในทางรัฐศาสตร์เนี่ยมันมีปมปัญหาอยู่หลายๆเรื่องนะครับของการศึกษาผู้นำทางการเมือง ปัญหาเนี่ยมันปรากฏอยู่หลายๆเรื่องมากเลยนะครับจะเป็นเรื่องความสำเร็จหรือความล้มเหลวผู้นำที่สำเร็จอะไรคือความสำเร็จทำไมเราถึงเรียกคนนี้ว่าผู้นำเป็นผู้นำที่ล้มเหลวความเป็นผู้นำเนี่ยมันขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะส่วนบุคคลของคนคนเดียวไหมหรือว่ามันเป็นเพราะบริบทแวดล้อมที่เกิดขึ้นในรายล้อมผู้นำและที่สำคัญผู้นำเนี่ยเป็นศาสตร์ที่สามารถฝึกฝนขัดเกลาสร้างความเป็นผู้นำได้หรือมันเป็นศิลปะเฉพาะตัวที่จะไม่สามารถสอนกันได้ก่อนอื่นนะครับเวลาเราจะประเมินสิ่งที่เรียกว่าความสำเร็จหรือความล้มเหลวของผู้นำเนี่ยเราจะดูว่าได้ทั้งหมด

4ด้านนะครับด้านแรกที่คนใช้ในการประเมินเลยคือระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งพูดง่ายๆก็คือคุณเป็นผู้นำได้นานไหมนะครับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของพวกผู้นำเนี่ยสะท้อนถึงความสำเร็จของตัวผู้นำได้ด้วยเช่นกันว่าในการครองตำแหน่งที่มีอยู่อย่างยาวนานหรือเส้นทางในการเติบโตของความเป็นผู้นำจากเป็นผู้นำในตำแหน่งเล็กๆจนไปสู่ตำแหน่งผู้นำที่สูงขึ้นเนี่ยเขามีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งหรือการครองตำแหน่งได้ยาวนานมากน้อยแค่ไหนในการรักษาภาวะอำนาจของเขา 2. การประเมินภาวะผู้นำผ่านการจัดการและผลสัมฤทธิ์ขององค์การหมายถึงยังไงครับหมายถึงว่าผู้นำเนี่ยแน่นอนว่าเขาจะต้องนำคนและอาจจะรวมไปถึงการนำองค์กรด้วยความสามารถในการจัดการของตัวผู้นำภายในองค์กรก็ดีและผลสำเร็จของการทำงานที่ผู้นำคนนี้ทำงานให้กับองค์กรก็ย่อมเป็นสิ่งสำคัญด้วยนะครับดังนั้นแล้วสภาวะที่เรียกว่าภาวะผู้นำเนี่ยจึงย่อมสัมพันธ์กับการจัดการอยู่เสมอนะครับในการประเมินว่าผู้นำคนนี้นำองค์กรได้สำเร็จไหมและสามารถตอบสนองความต้องการขององค์กรได้สำเร็จหรือเปล่าการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคมหรือ social change ก็เป็นเกณฑ์หนึ่งที่ใช้ในการประเมินความสำเร็จหรือความล้มเหลวของตัวผู้นำได้ว่าตัวผู้นำเนี่ยสิ่งที่เขาสร้างหรือการขับเคลื่อนเนี่ยนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงระบบในเชิงภาพใหญ่ของระดับประเทศหรือระดับในระบบกว้างนะครับคนนี้สามารถขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงประเทศได้ไหมขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงประเทศในด้านใดหรืออาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงระดับเล็กที่อาจจะด้อยอาจจะเล็กกว่านะครับแต่ก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันนะครับเช่นการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับชุมชนเราจะพบว่าในการศึกษาภาวะผู้นำเนี่ยเราจะพบว่ามันมีการศึกษาผู้นำอยู่ในระดับบางคนก็เป็นผู้นำในระดับประเทศระดับองค์กรระดับประเทศรวมไปถึงผู้นำในระดับชุมชนท้องถิ่นด้วยซึ่งทั้งสองระดับเหล่านี้เนี่ยก็สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมว่าตัวผู้นำที่ทำงานอยู่ในแต่ละระดับเนี่ยได้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงหรือไม่อันสุดท้ายการประเมินภาวะผู้นำในฐานะที่เป็นชีวประวัติหมายถึงอะไรครับเราจะเวลาเราจะประเมินผู้นำเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะรู้ได้ว่าคนนี้จะสำเร็จหรือล้มเหลวได้เนี่ยเราจะต้องดูว่าเขาเนี่ยมีประวัติชีวิตอย่างไรนะครับซึ่งการประเมินในฐานะทางชีวประวัติหรือไบโอกราฟีเนี่ยเราจะดูประวัติตั้งแต่เกิดเอาง่ายคือเกิดจนกว่าเขาจะตายนะครับแต่ถ้าเขายังมีชีวิตอยู่ก็ยังไม่ถึงว่าจะต้องดูถึงตายนะครับแต่ว่าการประเมินในฐานะชีวประวัติเราจะต้องเตือนไว้อย่างหนึ่งนะครับว่าชีวประวัติเนี่ยเป็นสิ่งที่คนเขียนขึ้นอาจจะเป็นคนอื่นเขียนหรือตัวผู้นำเองเป็นคนเขียนหรืออาจจะเรียกว่าอัตตาชีวประวัติถ้าเป็นผู้นำประวัติที่ผู้นำคนนี้เขียนขึ้นเองชีวประวัติดังกล่าวอาจจะสะท้อนถึงอคตินะครับที่เกิดจากตัวผู้นำหรืออคติที่เกิดจากนักสังเกตนักประวัติศาสตร์ที่เขียนชีวประวัติได้ว่าการเขียนชีวประวัติเนี่ยอาจจะทำให้ผู้นำคนนี้ดูดีก็ได้หรือดูไม่ดีก็ได้เช่นกันดังนั้นการประเมินความสำเร็จหรือความล้มเหลวเนี่ยผ่านชีวประวัติทำได้แต่เราต้องระวังเรื่องอคติดังกล่าวด้วยอีกด้านหนึ่งนะครับในปมปัญหาของผู้นำอันหนึ่งที่สำคัญก็คือคุณลักษณะส่วนบุคคลและบริเวณแวดล้อมของการสร้างผู้นำเราจะพบว่าถ้าเราอาศัยกรอบการวิเคราะห์ทางการเมืองที่เรียกว่าแนวคิดผู้กระทำหรือโครงสร้างภาษาอังกฤษเรียกว่า agency structure เนี่ยเราจะพบว่าถ้าเราแบ่งกรอบความคิดออกเป็น2ด้านเนี่ยที่มีอิทธิพลต่อการศึกษาผู้นำสามารถแบ่งได้เป็นอย่างนี้ครับด้านแรกคือฝ่ายที่เชื่อว่าในแนวคิดผู้กระทำหรือ agency ฝ่ายนี้เชื่อว่าลักษณะของผู้นำเนี่ยมันเกิดขึ้นและสามารถทำความเข้าใจได้ผ่านตัวการกระทำของมนุษย์เองหรือต่อตัวบุคคลเองหรือตัวแอคเตอร์หรือทำความเข้าใจผ่านคุณลักษณะหรือคาแรคเตอร์ส่วนบุคคลพูดง่ายๆก็คือแนวคิดด้านเอเจนซี่เชื่อว่าภาวะผู้นำถูกกำหนดด้วยตัวเราเองโดยตัวมนุษย์เองเราต้องการเป็นอย่างไรผู้นำเป็นยังไงขึ้นอยู่กับตัวเราเองนะครับอันนี้จะแตกต่างจากอีกแนวคิดหนึ่งแนวคิดด้านสตรัคเจอร์หรือฝ่ายที่เชื่อในแนวคิดด้านโครงสร้างแนวคิดนี้เชื่อว่าภาวะผู้นำเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะตัวเองหรอกมันเกิดขึ้นจากบริบทแวดล้อมต่างๆที่อยู่รายรอบผู้นำและจะเป็นตัวกำหนดภาวะผู้นำของคนคนนั้นดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าภาวะผู้นำของมนุษย์ตามแนวคิดสตรัคเจอร์หรือด้านโครงสร้างเนี่ยเชื่อว่าภาวะผู้นำของมนุษย์ถูกกำหนดโดยวัตถุทางกายภาพและสภาพความเป็นจริงในสังคมที่รายล้อมตัวผู้นำเหล่านั้นอันสุดท้ายนะครับปมปัญหาของการศึกษาเรื่องภาวะผู้นำเนี่ยเราต้องศึกษาให้ได้ว่าแนวคิดผู้นำเนี่ยหรือการศึกสร้างความเป็นภาวะผู้นำเนี่ยมันเป็นการฝึกฝนได้หรือเป็นศิลปะเฉพาะตัวถ้าเรามองว่าภาวะผู้นำเป็นสิ่งที่สามารถฝึกฝนกันได้สามารถสอนกันได้นะครับเขาจะถือว่าเป็นแนวคิดภาวะผู้นำเป็นอาชีพหรือ professions ที่มองว่าภาวะผู้นำเป็นศาสตร์
และเป็นวิชาหนึ่งที่สามารถ

ฝึกอบรมฝึกฝนขัดเกลาได้นะครับผ่านตำราหนังสือหรือการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนต่างๆที่เชื่อว่าจะช่วยเสริมสร้างหรือปลูกฝังภาวะผู้นำได้นะครับต่อมานะครับในการศึกษาภาวะผู้นำเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องมีตัวแบบและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการศึกษาว่าภาวะผู้นำนี้เนี่ยเรามีวิธีการศึกษาอย่างไรมีตัวแบบอะไรที่บ้างที่ใช้ในการศึกษาเราแบ่งตัวแบบและคุณลักษณะออกเป็น3ลักษณะใหญ่ๆนะครับเราขอเริ่มที่อันแรกก่อนคือการพัฒนาภาวะผู้นำที่ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นำหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า competencyตัวแบบแรกนี้เนี่ยจะเป็นตัวแบบที่ได้รับอิทธิพลจากกรอบการศึกษาทางจิตวิทยานะครับกรอบการศึกษาทางจิตวิทยาเนี่ยมีความเชื่อว่าผู้นำเนี่ยมันเป็นสมรรถนะนะครับหรือ leadership competency มองว่าคนทุกคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยมันมีคุณสมบัติในทางจิตวิทยาบางอย่างในการเป็นผู้นำแฝงอยู่นะครับแต่ละคนอาจจะแต่ว่าแต่ละคนอาจจะมีไม่เท่ากันแต่การที่แต่ละคนมีไม่เท่ากันเนี่ยมันก็ย่อมให้เห็นว่าคนแต่ละคนเนี่ยมีผู้ความเป็นผู้นำมากน้อยได้แตกต่างกันไปนะครับทำให้บางคนเห็นว่ามีความเป็นคุณสมบัติในการเป็นผู้นำที่ติดตัวแต่กำเนิดมากกว่าคนอื่นนะครับซึ่งแนวคิดนี้เนี่ยย่อมแตกต่างจากแนวคิดโบราณที่เชื่อว่าผู้นำนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกถ่ายทอดผ่านการสืบสายเลือดหรืออาจจะมาต่างจากการเป็นอานัตของพระผู้เป็นเจ้าแนวคิดการศึกษาในเชิงสมรรถนะดังกล่าวที่รับอิทธิพลจากกรอบความคิดเชิงจิตวิทยาเนี่ยนำมาสู่การศึกษาที่เรียกว่าการศึกษาสมรรถนะผู้นำผ่านอุปนิสัยของผู้นำหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าเทรดในที่นี้มองว่าบุคคลที่เกิดมาเนี่ยจะมีอุปนิสัยบางอย่างและอุปนิสัยเหล่านั้นนะครับที่จะทำให้ตัวผู้นำเนี่ยจะสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับตนเองได้ถ้าผู้นำมีคนนั้นมีอุปนิสัยแบบนี้เขาก็จะได้เป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่นะครับในความคิดของ PG Nordhaus นะครับเสนอว่ามีเทรดหรืออุปนิสัยที่สอดคล้องกับการเป็นภาวะผู้นำอยู่5ด้านนะครับด้านแรกคือความฉลาดนะครับหรือความชันฉลาดภาษาอังกฤษว่า intelligence แน่นอนนะครับเป็นผู้นำก็ควรจะเป็นคนที่ฉลาดอันที่2คือความมั่นใจหรือ self confidence การเป็นผู้นำจะต้องมีความมั่นใจในตัวตนของตนเองและสร้างความมั่นใจกับผู้อื่นได้ด้วยนะครับว่าตนเป็นผู้นำที่จะสามารถนำพาองค์กรและกำหนดทิศทางได้อันที่3ผู้นำจะต้องมีความมุ่งมั่นหรือ determination ในการกระทำสิ่งต่างๆเพื่อบรรลุเป้าหมายให้นำไปสู่ความประสบความสำเร็จอันที่4ผู้นำจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าความซื่อตรงภาษาอังกฤษเรียกว่า integrity แน่นอนนะครับการเป็นคนคดเนี่ยย่อมเป็นสิ่งที่ไม่ดีในฐานะเป็นผู้นำแน่นอนถ้าดังนั้นผู้นำที่ดีจะต้องมีความซื่อตรงเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์จริตไม่คดโกงนะครับและสุดท้ายการเป็นผู้นำต้องสัมพันธ์กับการเข้าสังคมหรือ social ability นะครับ social ability นะครับหมายถึงยังไงครับหมายความว่าตัวผู้นำเนี่ยอยู่คนเดียวไม่ได้ไงเพราะเขาต้องนำคนหลายคนดังนั้นทักษะในการเข้าหาสังคมทั้งคนที่มีสถานะสูงกว่าสถานะเท่ากันหรือสถานะต่ำกว่าย่อมมีความสำคัญมากในการรักษาภาวะผู้นำของเขาตัวแบบที่2นะครับตัวแบบการพัฒนาภาวะผู้นำที่ให้ความสำคัญกับบริบทอำนาจและยุทธศาสตร์ตัวแบบนี้ได้รับอิทธิพลจากกรอบการศึกษาทางสังคมวิทยาหรือ sociological driven approach นะครับดังนั้นแล้วซึ่งกรอบนี้เนี่ยมีอิทธิพลอย่างมากในการศึกษาทางด้านผู้นำนะครับเพราะนำไปสู่การศึกษาภาวะผู้นำแบ่งออกเป็น3ด้านย่อยๆก็คือศึกษาในเชิงบริบทหรือ context ศึกษาในเชิงอำนาจหรือ power และศึกษาในเชิงยุทธศาสตร์หรือ strategyกรอบความคิดทางสังคมวิทยาเนี่ยมองว่าภาวะผู้นำมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะตัวตนตัวคนเดียวไงครับมันไม่ได้เป็นเฉพาะผลทางจิตวิทยาที่มีต่อคนเดียวนะครับแต่การเป็นภาวะผู้นำเนี่ยมันสัมพันธ์กับกระบวนการที่รายล้อมและมีอิทธิพลต่อตัวผู้นำนะครับการศึกษาผู้นำในฐานะปัจเจกเดียวๆแบบในเชิงจิตวิทยาอาจจะไม่เพียงพอเพราะตัวผู้นำนั้นเนี่ยได้รับอิทธิพลจากบริบทอำนาจและยุทธศาสตร์ต่างๆที่รายล้อมตัวผู้นำได้ด้วยนะครับเพราะแน่นอนนะครับผู้นำไม่ได้เกิดคนเดียวบนโลกนะครับผู้นำอยู่ในสังคมดังนั้นแล้วเนี่ยการที่ผู้นำเป็นส่วนหนึ่งของทางสังคมนะครับตามแนวคิดทางสังคมวิทยาเนี่ยสะท้อนให้เห็นว่ามันมีกระบวนการบางอย่างที่หล่อหลอมผู้นำอยู่ด้านแรกนะครับภาวะผู้นำตามบริบทหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า leadership context แบ่งออกเป็น2ด้านย่อยนะครับด้านแรกคือการพิจารณาจากภาวะผู้นำแฝงหรือ implicit leadershipแนวคิดนี้เนี่ยอาศัยแนวคิดที่เรียกว่าโครงสร้างหรือสกีมาทางปัญญาจำให้ดีนะครับโครงสร้างหรือสกีมาทางปัญญาหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า cognitive schema
แนวคิดนี้เสนอว่าบุคคลเนี่ยจะสามารถพัฒนาภาวะผู้นำได้ตลอดเวลานะครับที่จะช่วยเคลื่อนพัฒนาการและการทำความเข้าใจต่อพฤติกรรมภาวะผู้นำทั้งของตนเองและของคนอื่นสกิลมาทางปัญญานี้เนี่ยจะช่วยให้บุคคลสามารถจำแนกแยกแยะได้ว่าตนมีผู้นำในลักษณะอย่างไรแบบใดนะครับตนจะเป็นผู้นำแบบใดซึ่งการประเมินสกิลมาทางปัญญานี้เนี่ยเราสามารถพัฒนาได้โดยอาศัยวิธีการประเมินที่เรียกว่าการประเมินแบบ360องศาหรือ360 degree leader assessment นะครับก็คืออะไรครับดูตามแผนภาพนี้นะครับในการประเมินองค์ประกอบภาวะผู้นำตามแนวคิดสกิลมาทางปัญญาเนี่ยเราจะรู้ได้ว่าผู้นำคนนี้เป็นผู้นำแบบใดไม่ใช่ว่าเราประเมินคนเองคนเดียวไงมันจะต้องประเมินโดยสังคมและบริบทภายนอกรอบๆที่ล้อมรอบด้วยเช่นการประเมินตนเองคนส่วนหนึ่งการประเมินโดยผู้บังคับบัญชาการประเมินโดยลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชาและประเมินโดยผู้สังเกตการจากภายนอกซึ่งสามารถสรุปออกมาเป็นองค์ประกอบภาวะผู้นำได้ว่าผู้นำคนนี้จะมีลักษณะหรือองค์ประกอบแบบใดอันนี้ก็เป็นแนวคิดที่สะท้อนให้เห็นว่าตัวสกีมาทางปัญญาที่ประกอบความเป็นผู้นำเนี่ยเวลาประเมินเราประเมินคนเดียวไม่ได้คนอื่นต้องประเมินด้วยต่อมานะครับข้อ2นอกจากการศึกษาภาวะผู้นำตามบริบทแล้วยังมีอีกด้านหนึ่งการพิจารณาจากอัตลักษณ์ทางสังคมหมายถึงยังไงครับคือเป็นการศึกษาภาวะผู้นำเนี่ยผ่านการที่ตัวผู้นำเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกในสังคมซึ่งการเป็นสมาชิกในสังคมของผู้นำหรือคนคนหนึ่งเนี่ยเราเป็นสมาชิกทางสังคมที่สังกัดกลุ่มทางสังคมอยู่หลายแบบนะครับจะเป็นกลุ่มทางกีฬาทางศาสนาเชื้อชาติเพศชาติพันธุ์นะครับหรือแม้กระทั่งรสนิยมชมชอบต่างๆนะครับซึ่งการเป็นส่วนหนึ่งทางสังคมของตัวผู้นำเนี่ยทำให้สะท้อนให้เห็นว่าอัตลักษณ์ทางสังคมเนี่ยมีอิทธิพลต่อตัวทัศนคติและพฤติกรรมของผู้คนที่มีต่อคนในกลุ่มตัวเองและคนนอกกลุ่มด้วยนะครับก็คือจะเป็นตัวกำหนดว่าผู้นำเนี้ยจะจัดการและมีปฏิบัติตนต่อคนในกลุ่มนี้อย่างไรและคนนอกกลุ่มนี้อย่างไรด้วย ผู้นำที่แน่นอนนะครับผู้นำเนี่ยแต่ละคนเนี่ยย่อมประกอบด้วยอัตลักษณ์ทางสังคมที่หลากหลายนะครับผู้นำคนนี้อาจจะเป็นเพศชายก็เป็นกลุ่มทางสังคมอีกแบบนึงผู้นำคนนี้เป็นอาจารย์มหาลัยก็เป็นกลุ่มทางสังคมที่ซ้อนกันแบบนึงผู้นำคนนี้นะครับมีฐานะร่ำรวยก็มีกลุ่มทางสังคมที่ซ้อนกันแบบนึงดังนั้นแล้วเนี่ยผู้นำแต่ละคนย่อมมีกลุ่มทางสังคมที่หลากหลายแต่การที่ผู้นำจะได้เปรียบหรือไม่เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าผู้นำเนี่ยได้รับการยอมรับว่าเป็นกลุ่มคนในและมีสถานะได้เปรียบและมีอิทธิพลมากกว่าคนอื่นหรือเปล่านะครับคือเรียกง่ายคือเป็นสมาชิกก็จริงแต่คุณต้องเป็นคนในและเป็นคนสำคัญของกลุ่มนั้นด้วย แนวคิดนี้นำไปสู่การพัฒนาตัวแบบที่เรียกว่า prototypical leadership นะครับก็คือตัวแบบภาวะผู้นำตามตัวแบบนะครับที่มองว่าการที่ผู้นำเนี่ยคือจะมองว่าผู้นำเนี่ยความสามารถผู้นำนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเขาสามารถแบ่งปันและสร้างอัตลักษณ์ร่วมกันกับกลุ่มทางสังคมหรือไม่นะครับมนุษย์จะมีต้นฉบับหรือสคริปต์ที่กำหนดตัวพฤติกรรมของผู้นำในการตัดสินใจและการจัดประเภทต่อคนและกลุ่มต่างๆได้ว่าควรจะปฏิบัติตนอย่างไรนะครับภายใต้กลุ่มทางสังคมที่แตกต่างกัน ต่อมานะครับภาวะผู้นำกับอำนาจนะครับหรือ leadership and power หมายถึงยังไงครับหมายความว่าตัวผู้นำนี้เนี่ยเราจะต้องให้ความสำคัญถือตัวอำนาจเพราะผู้นำเป็นผู้ที่ใช้อำนาจแน่นอนอำนาจหมายถึงความสามารถที่ฝ่ายนึงจะมีอำนาจเหนือและเป็นฝ่ายให้อำนาจเหนือและจะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งก็คือผู้ที่อยู่ใต้ปกครองเนี่ยสามารถทำบางสิ่งบางอย่างที่เขาต้องการได้แม้คนเหล่านั้นจะเต็มใจหรือไม่ก็ตามนะครับธรรมชาติของการใช้อำนาจมีอยู่3แบบนะครับคือแบบแรกก็คือการใช้อิทธิพลนะครับแบบที่2คือการชักชวนแบบที่3คือการใช้อำนาจตามอำนาจหน้าที่กรอบการศึกษาภาวะผู้นำที่ในสะท้อนกับการใช้อำนาจนั้นเนี่ยมันอันนึงที่สำคัญคือภาวะผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงหรือ transformational leadership ที่มองว่ากระบวนการสร้างภาวะผู้นำเนี่ยที่มีบารมีและมีวิสัยทัศน์ในการสร้างอิทธิพลหรืออำนาจในการขับเคลื่อนให้ผู้คนทำตามนะครับเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์มากกว่าที่คาดหวังไว้จากการจากตัวผู้ตามเพียงอย่างเดียวนะครับภาวะผู้นำเชิงยุทธศาสตร์หรือ strategic leadership ครับอันนี้หมายถึงว่าผู้นำเนี่ยจะต้องมีความสามารถในการวางแผนเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานในอนาคตได้ตามยุทธศาสตร์ซึ่งยุทธศาสตร์เนี่ยแบ่งออกเป็น5ด้านนะครับยุทธศาสตร์ในฐานะแผนนะครับยุทธศาสตร์ในฐานะแบบแผนหรือรูปแบบยุทธศาสตร์ในฐานะการกำหนดตำแหน่งหรือสถานะยุทธศาสตร์ในฐานะมุมมองและยุทธศาสตร์ในฐานะกลอุบาย
การเป็นภาวะผู้นำเชิงยุทธศาสตร์มีความสำคัญมากนะครับโดยเฉพาะการนำผู้นำในองค์กรเพราะเราจะพบว่าผู้นำแต่ละคนเนี่ยมีสถานะที่แตกต่างกันผู้นำบางคนมีความสามารถในการจัดการบริหารจัดการภายในนะครับก็เรียกง่ายๆก็คือเป็นภาวะผู้นำในเชิงการจัดการนะครับภาวะผู้นำบางคนอาจจะเน้นเชิงวิสัยทัศน์ในการที่จะกำหนดว่าองค์กรควรจะไปในทิศทางนะครับหรือ visionary leadershipแต่ผู้นำบางคนที่สำคัญก็คือสามารถกำหนดเชิงยุทธศาสตร์ที่สามารถที่จะนำพาองค์กรเนี่ยไปเพื่อไปบรรลุตัววิสัยทัศน์ดังกล่าวได้รวมไปถึงสามารถกำหนดยุทธศาสตร์และบริหารจัดการภายในที่บริหารจัดการภายในในเชิงการจัดการเพื่อบรรลุตามยุทธศาสตร์เพื่อบรรลุเป้าหมายของกรได้อย่างประสบความสำเร็จนะครับดังนั้นภาวะผู้นำเนี่ยในเชิงยุทธศาสตร์เนี่ยจะแบ่งแยกและแตกต่างจากภาวะผู้นำที่เน้นการบริหารจัดการงานในเชิงงานประจำวันข้อต่อมานะครับการพัฒนาในตัวแบบที่3ก็คือการพัฒนาภาวะผู้นำที่ให้ความสำคัญกับจริยธรรมและปัญญาเป็นกรอบความคิดที่ได้รับความอิทธิพลจากกรอบการศึกษาทางปรัชญานะครับที่เน้นถึงจริยธรรมและปัญญาเชิงปฏิบัติว่าทางจริยธรรมนี้ผู้นำเป็นอย่างไรและผู้นำจะมีปัญญาหรือสติปัญญาในเชิงปฏิบัติในการเสริมสร้างภาวะผู้นำเพื่อให้เป็นผู้นี้คือเป็นคนดีในสังคมได้อย่างไรนะครับอันนี้แนวคิดนี้จะให้ความสำคัญกับความแตกต่างกันระหว่างภาวะผู้นำที่แท้จริงกับผู้นำที่ดำรงตำแหน่งถ้าผู้นำที่ดำรงตำแหน่งก็คือว่าคนนี้มีตำแหน่งแห่งที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอย่างไรทุกคนนั้นก็จะเป็นผู้นำแต่ภาวะผู้นำที่แท้จริงเนี่ยแม้เขาจะไม่ได้มีตำแหน่งแห่งที่ใหญ่โตนะครับแต่เขามีภาวะผู้นำที่จะสามารถนำพาองค์กรและผู้คนไปได้เกณฑ์ในการจำแนกความแตกต่างในที่นี้ก็คือการพิจารณาว่าผู้นำเนี้ยจะมีต้องตระหนักว่าตนเองเนี่ยมองว่าการกระทำของตนนั้นเป็นการกระทำที่มีเกียรตินะครับของเขาในการรับใช้ชุมชนเป็นการแสดงออกอย่างเป็นปกติของคุณธรรมก็คือมองว่าการรับใช้ชุมชนก็ดีการกระทำที่มีเกียรติก็ดีเป็นการแสดงออกอย่างเป็นปกติของการมีคุณธรรมที่ตัวผู้นำตามกรอบแนวคิดนี้เชื่อถือไว้นะครับการพิจารณาภาวะผู้นำในเชิงแนวคิดทางปรัชญานี้เนี่ยสามารถแบ่งออกเป็น2ด้านนะครับด้านแรกคือด้านเชิงบวกก็คือผู้นำที่ฉลาดหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า wise leadership แนวคิดนี้จะมองว่าผู้นำที่ดีนั้นเนี่ยจะต้องมีปัญญาในเชิงปฏิบัติออกเป็น6ด้านนะครับด้านแรกคือการตัดสินใจเพื่อสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคมด้านที่2เป็นผู้นำที่รับรู้เข้าใจถึงสาระสำคัญของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับอันที่3ผู้นำเนี่ยจะต้องมีความสามารถในการแบ่งปันแลกเปลี่ยนนะครับความคิดเห็นซึ่งกันและกันของคนกลุ่มต่างๆได้นะครับอันที่4ผู้นำจะต้องมีความสามารถในการสื่อสารสาระสำคัญของสิ่งต่างๆได้ก็คือสามารถสื่อสารและอธิบายให้คนอื่นเข้าใจได้อันที่5ผู้นำจะมีอำนาจในการจัดการทางการเมืองของตนเองได้ก็คือผู้นำจะต้องมีอำนาจในการบริหารจัดการและนำพาองค์กรต่างๆนะครับอันสุดท้ายผู้นำจะต้องมีความสามารถในการกระตุ้นให้ผู้อื่นนะครับที่เป็นคนรุ่นหลังเนี่ยสามารถกลายเป็นผู้นำที่มีปัญญาเชิงปฏิบัติได้ด้วยเช่นกันก็คือปลูกฝังและสร้างความเป็นภาวะผู้นำให้กับคนรุ่นหลังต่อไปได้ อันสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นด้านกลับกันก็คือเมื่อกี้เป็นด้านบวกคราวนี้เป็นด้านลบแหละนะครับก็คือภาวะผู้นำที่เป็นพิษอันนี้เป็นการศึกษาหรือภาษาอังกฤษว่า toxic leadership อันนี้เป็นการศึกษาว่าภาวะผู้นำเนี่ยเมื่อกี้เป็นด้านที่พึงประสงค์แต่อันนี้เป็นด้านที่ไม่พึงประสงค์นะครับว่าผู้นำบางคนเนี่ยมีกระบวนการหรือมีพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งเราเรียกผู้นำเหล่านี้ว่าเป็นผู้นำที่เป็นทิศหมายถึงกระบวนการที่ผู้นำซึ่งมีพฤติกรรมทำลายล้างหรือมีคุณลักษณะส่วนบุคคลที่ไม่ปกติที่ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงและสร้างภัยคุกคามต่อตัวผู้ตามหรือตัวองค์กรด้วยเพราะเราต้องยอมรับนะครับว่าเราคาดหวังผู้นำที่ดีแต่เราหลายครั้งเราก็เจอผู้นำที่ไม่ดีด้วยเหมือนกันนะครับเคที่เพลเทียนะครับได้เสนอว่ามีพฤติกรรมและวาทศิลป์ของผู้นำที่เป็นพิษเนี่ยไว้ทั้งหมด8ด้านการทำลายการเห็นคุณค่าตนเองของผู้ตามการขาดความซื่อตรงการพรุสวาทหรือการบูลลี่การกีดกันทางสังคมให้คนในคนตามเนี่ยรู้สึกเหมือนตัวเองเนี่ยถูกแปลกแยกไปการแบ่งแยกและปกครองก็คือการสร้างการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายขึ้นในกลุ่มนะครับการลำเอียงไม่เป็นธรรมนะครับก็คือมีอคติเข้าข้างการคุกความความปลอดภัยนะครับก็คือทำให้ตัวผู้นำเนี่ยกลายเป็นภัยคุกคามและตัวผู้ตามรู้สึกไม่ปลอดภัยที่จะอยู่และใช้ชีวิตได้และอันสุดท้ายคือการละเลยเพิกเฉยในการทำงานอันนี้เป็นพฤติกรรมแปรด้านของการมีพฤติกรรมและวาทศิลป์ที่เป็นพิษของตัวผู้นำ
จากการศึกษาตัวแบบภาวะผู้นำทั้ง3ด้านในตอนที่ผ่านมานั้นนะครับเราสามารถนำตัวแบบนั้นมาปรับประยุกต์ใช้ในการศึกษาตัวภาวะผู้นำนะครับของคนอื่นๆได้นะครับในกรณีนี้เนี่ยผมจะลองนำตัวแบบดังกล่าวมาใช้ในการศึกษาภาวะผู้นำของอาจารย์ป่วยอึ๋งภากรณ์นะครับอาจารย์ป่วยอึ๋งภากรณ์เนี่ยถือว่าเป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งนะครับในทางการเมืองและในทางระบบราชการของเรานะครับซึ่งในการศึกษาภาวะผู้นำเนี่ยขั้นแรกสุดก่อนที่เราจะใช้ตัวแบบเนี่ยเราจะต้องเข้าใจชีวประวัติของอาจารย์ป่วยก่อนซึ่งการศึกษาทางชีวประวัติเนี่ยเราต้องศึกษาผ่านประสบการณ์ชีวิตนะครับซึ่งเป็นการอาศัยการวิจัยเชิงคุณภาพนะครับซึ่งข้อมูลของการศึกษาเชิงชีวประวัตินั้นเนี่ยจะเป็นฐานข้อมูลที่สำคัญอย่างมากในการใช้ในการประกอบการสอนในการวิเคราะห์รวมไปถึงการสร้างแรงบันดาลใจต่างๆด้วยนะครับการศึกษาชีวประวัติเนี่ยถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการศึกษาภาวะผู้นำนะครับก่อนที่เราจะเอาตัวแบบใดมาวิเคราะห์เราจะต้องรู้ให้ได้ก่อนว่าประวัติของเขาเป็นอย่างไรตัวแบบที่มีความสำคัญกับการศึกษาชีวประวัติและพฤติกรรมผู้นำเนี่ยเราสามารถอาศัยประวัติเหล่ากล่าวเนี่ยเพื่อมาประเมินได้ว่าตัวผู้นำนั้นเนี่ยมีลักษณะเฉพาะที่สังเกตเห็นได้ผ่านชีวประวัติของเขาหรือเปล่าว่าพอเราอ่านชีวประวัติเขาเนี่ยมันเห็นลักษณะหรือจุดเด่นของเขาอย่างไรนะครับจะเป็นความเชื่อและค่านิยมของเขาก็ดีสมรรถนะและทักษะในการทำงานของเขาก็ดีความสนใจในเชิงวัตถุของเขาก็ดีรวมถึงมุมมองต่อตัวผู้นำจากคนอื่นว่าคนอื่นมีมุมมองต่อตัวผู้นำคนนี้อย่างไรนะครับซึ่งประเด็นต่างๆและลักษณะเด่นดังนี้เนี่ยจะถูกนำมาใช้นะครับสำรวจและนำผลที่ได้เนี่ยนำไปใช้ไปการวิเคราะห์ตามตัวแบบนะครับซึ่งอาจารย์ป่วยเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้นำที่มีความสำคัญมากในระบบราชการและในการกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจนะครับซึ่งตามประวัตินี้เนี่ยเราจะพบว่าประวัติตั้งแต่เกิดของท่านจนถึงตายเนี่ยมีการประวัติการทำงานที่อยู่และยาวนานมากนะครับเกิดครอบครัวคนจีนจบธรรมศาสตร์ไปต่อสู้เป็นสมาชิกเสรีไทยไปรับราชการเป็นผู้ว่าการแบงค์ชาติเป็นอธิการธรรมศาสตร์แล้วก็ต้องถูกลี้ภัยทางการเมืองหลังเหตุการณ์6ตุลาไปนะครับจากภาวะผู้นำของเขาเนี่ยอาจารย์ป่วยเนี่ยมีลักษณะของความเป็นภาวะผู้นำอย่างไรนะครับเราจะพบว่าอาจารย์ป่วยเนี่ยถ้าเรานำตัวแบบการวิเคราะห์ประวัติชีวิตของอาจารย์ป่วยมาใช้ในการวิเคราะห์ตามตัวแบบที่เราเรียนไปก่อนหน้านี้ผลที่ได้ก็จะเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับหลายท่านอาจจะวิเคราะห์แตกต่างจากผมแต่สำหรับในมุมมองของผมอาจจะวิเคราะห์ได้อย่างนี้ครับถ้าวิเคราะห์ตามตัวแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นำเนี่ยอาจารย์ป่วยมีความเป็นผู้นำเนี่ยสะท้อนกันทั้งหมดทั้ง5ด้านครบทุกด้านนะครับมีความชาญฉลาดท่านเรียนเก่งนะครับไปเรียนต่อเมืองดอนได้มีความมั่นใจในทางการงานมีการมุ่งมั่นในการทำราชการของท่านท่านมีชื่อเสียงในความเรียนคนซื่อตรงและซื่อสัตย์ไม่ทุจริตคดโกงและมีความสามารถในการเข้าสังคมด้วยนะครับถ้าเราไปดูประวัติอาจารย์ป่วยเนี่ยท่านคนรักเยอะมากลูกศิษย์เยอะมากนะครับและที่สำคัญท่านดื่มเก่งด้วยอันต่อมาท่านพิจารณาในฐานะอัตลักษณ์ทางสังคมเนี่ยในฐานะที่เป็นตามแนวคิดตัวแบบภาวะผู้นำที่ให้บริบททางให้ความสำคัญกับบริบทอำนาจยุทธศาสตร์ผ่านอัตลักษณ์ทางสังคมจะพบว่าการเกิดในครอบครัวคนจีนมีอิทธิพลต่อตัวความเป็นผู้นำของอาจารย์ป่วยมากนะครับเพราะเครือข่ายคนจีนของท่านและครอบครัวคนจีนของท่านสะท้อนถึงวิธีคิดของท่านด้วยอันสุดท้ายถ้าพูดพิจารณาตามลักษณะตามตัวแบบทางจริยธรรมและทางปัญญาหรือ wise leadership ดำแนวคิดผู้นำที่ทันฉลาดนี้เนี่ยจะพบว่าอาจารย์ป่วยมีจุดเด่น3ด้านนะครับ1เป็นผู้นำที่สร้างตัดสินใจในสิ่งที่ดีงามได้เพื่อขอให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมเป็นผู้นำที่มีการสื่อสารเก่งนะครับมีสามารถสื่อสารถึงสาระสำคัญสิ่งต่างๆได้ท่านเป็นคนที่สามารถพูดจูงใจให้กับคนมีอำนาจและมีวาทศิลป์ทั้งในการเขียนและการแต่งกลอนและสุดท้ายผู้นำเนี่ยที่กระตุ้นให้เกิดผู้อื่นที่มีปัญญาเชิงปฏิบัติได้ก็คืออาจารย์ป่วยสร้างคนนะครับมีลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์ป่วยทั้งที่ธรรมศาสตร์และที่ธนาคารแห่งประเทศไทยที่อาจารย์ป่วยเคยทำงานอยู่นะครับซึ่งสะท้อนถึงจุดเด่นของการเป็นภาวะผู้นำของตัวอาจารย์ป่วยนั่นเองครับจากที่เราศึกษาตัวแบบภาวะผู้นำในทั้ง3ด้านและกรณีศึกษาของอาจารย์ป่วยอึ๋งภากรณ์ที่ผมได้อธิบายไปเมื่อกี้นี้เนี่ยครับเราผมต้องพูดไว้อย่างหนึ่งนะครับว่าตัวแบบที่ผมนำมาใช้และผลการวิเคราะห์ที่ผมนำเสนอเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่เพียงเท่านั้นนะครับมันเป็นความคิดส่วนหนึ่งของผมซึ่งแต่ละท่านนักศึกษาที่จะเรียนจบไปในฐานะที่จะเป็นนักศึกษาของคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยท่านสามารถนำตัวแบบนั้นเนี่ยไปใช้วิเคราะห์และอาจจะให้แง่มุมที่อาจจะแตกต่างจากผมก็ได้นะครับอย่างไรก็ดีเราคาดหวังว่านักศึกษาที่เรียนจบออกไปเนี่ยจะสามารถพัฒนาความเป็นผู้นำของตนได้ทั้งการพัฒนาความเป็นผู้นำของตนเองและการเข้าใจความเป็นผู้นำของคนอื่นนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเราคาดหวังว่านักศึกษาจะสามารถที่จะเสริมสร้างความเป็นผู้นำ
ของตนเองได้ในฐานะที่เป็นนักรัฐศาสตร์ที่เรียนจบไปในอนาคตครับ

ตศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตคะแนนวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์คะแนนวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชารัฐศาสตร์โทร02503-3575หรือ02504-8356-9เว็บไซต์ www.stou.ac

อนที่1แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพนะคะคุณภาพหมายถึงอะไรคุณภาพหมายถึงการที่สินค้าหรือบริการเป็นไปตามความต้องการของลูกค้าตามที่ทรัพยากรของผู้ผลิตสามารถที่จะสร้างผลผลิตได้เช่นต้นทุนเครื่องจักรทักษะของพนักงานนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาเราจะพูดถึงคุณภาพคุณภาพจะเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนของการออกแบบนะคะว่าเราสามารถที่จะออกแบบได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและสามารถที่จะเอาไปผลิตหรือสร้างจริงได้นะคะพอเราออกแบบเรียบร้อยแล้วสิ่งถัดมาที่เราจะต้องดูก็คือในเรื่องของการนำเข้าวัตถุดิบว่าวัตถุดิบที่เรานำมาใช้นั้นมีคุณภาพมากน้อยเพียงใดนะคะต่อจากนั้นเราก็มาเช็คที่กระบวนการการผลิตว่าสามารถที่จะผลิตสินค้าให้ปราศจากดีเฟกต์ได้หรือไม่นะคะเมื่อเราผลิตสินค้าเรียบร้อยแล้วสินค้านั้นก็จะถูกส่งตรงไปยังมือของผู้บริโภคผู้บริโภคสามารถที่จะใช้ได้ตรงตามความต้องการและก็เกิดความปลอดภัยในการใช้งานอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของคุณภาพนะคะแต่ใดๆก็แล้วแต่นะคะคุณภาพนั้นนะคะจะขึ้นตามความต้องการของลูกค้าซึ่งความต้องการของลูกค้าก็จะเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอเพราะฉะนั้นจึงต้องมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วดังนั้นนะคะถ้าเราสามารถทำได้อย่างนั้นแล้วบริษัทเราก็จะกลายเป็นผู้นำในที่สุดค่ะคราวนี้เวลาเราพูดถึงคุณภาพนะคะคุณภาพอ่ะก็จะมีหลายมุมมองเพราะเราก็สามารถที่จะสรุปได้ทั้งหมด8มุมมองด้วยกันมุมมองแรกนะคะเป็นเรื่องของประสิทธิภาพการทำงานค่ะประสิทธิภาพการทำงานดูจากอะไรนะคะสมมุติว่าเราไปซื้อมือถือ1เครื่องเราจะดูว่าสินค้าเนี้ยมันมีมุมมองของคุณภาพในเรื่องของประสิทธิภาพการทำงานเราก็จะดูที่ความเร็วของมือถือดูที่ความจุของมือถือนะคะอันนี้เป็นเรื่องของประสิทธิภาพการทำงานต่อไปอีกมุมมองหนึ่งก็คือคุณลักษณะพิเศษคุณลักษณะพิเศษมือถือที่เราจะซื้อมานั้นรุ่นนี้เนี่ยมันมีอะไรที่พิเศษจากรุ่นอื่นจากแบรนด์ยี่ห้ออื่นนะคะยกตัวอย่างเช่นมีกล้องที่ดีกว่ายี่ห้ออื่นนะคะหรือมีรูปลักษณ์ที่ไม่เหมือนคนอื่นสามารถพับเก็บได้อันนี้ก็จะเป็นคุณลักษณะพิเศษค่ะต่อไปเป็นในเรื่องของความน่าเชื่อถือค่ะความน่าเชื่อถือส่วนใหญ่แล้วนะคะเราก็จะพบในเรื่องของสินค้าที่เกี่ยวกับเรื่องของยานะคะในเรื่องของวิตามินในเรื่องของอาหารเสริมสิ่งเหล่านี้นะคะมันจะต้องเข้าไปในร่างกายของเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอาศัยความน่าเชื่อถือนะคะอาจจะต้องมีอย.ช่วยนะคะอย.ก็คือมาตรฐานรับประกันคุณภาพในเรื่องของความปลอดภัยของอาหารและยานั่นเองนะคะต่อไปค่ะเป็นมุมมองผลิตสินค้าได้ตรงตามมาตรฐานเราจะเช็คได้อย่างไรนะคะว่าสินค้านั้นผลิตได้ตรงตามมาตรฐานเราสามารถดูได้จากฉลากค่ะนะคะยกตัวอย่างเช่นเราไปซื้อมือถือนะคะเราก็ไปดูฉลากว่ามือถือของเรานั้นน่ะถ้าชาร์จเต็มแล้วนะคะจะต้องพูดได้ยาวนาน12ชั่วโมงเมื่อเราเอาสินค้านั้นมาใช้เอามือถือนั้นมาใช้เราก็พูดได้ยาวนาน12ชั่วโมงอันนี้เนี่ยก็จะเรียกได้ว่าผลิตสินค้าได้ตรงตามมาตรฐานค่ะต่อไปเป็นในเรื่องของความทนทานของสินค้านะคะเรามักจะได้ยินคนรุ่นเก่าๆพูดกันเสมอว่าทีวีสมัยก่อนนั้นทนมากใช้ได้ 20-30 ปีนะคะเพราะฉะนั้นพอพูดถึงเรื่องความทนทานของสินค้านั้นก็มักจะนึกถึงพวกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะคะทีวีตู้เย็นหรือไม่ก็พวกเครื่องซักผ้าเหล่านี้นะคะต่อไปในเรื่องของการให้บริการค่ะการให้บริการเป็นสิ่งที่สำคัญในเรื่องของคุณภาพนะคะมันจะมีสินค้าบางอย่าง

สะดุดใจเรานะคะต้องตาต้องใจเราทำให้เรานั้นต้องซื้อเอามาใช้นั่นเองค่ะนะคะอันนี้เป็นความสวยงามดึงดูดใจและสุดท้ายนะคะเป็นคุณภาพที่ลูกค้ารับรู้บางครั้งนะคะเรายังไม่ทันได้ซื้อมาใช้นะคะแต่เป็นการบอกต่อนะคะบอกต่อกันมาว่าสินค้าชนิดนี้ดีนะมีคุณภาพนะนะคะอันนี้ก็จะเป็นคุณภาพที่ลูกค้ารับรู้เช่นในเรื่องของคุณภาพของสายการบินนะคะการบินไทยนะคะก็จะมีความมีการบริการที่ดีนะคะทุกคนก็จะมองว่ามันมีคุณภาพในการเรื่องของให้บริการอันนี้ก็เป็นมุมมองของคุณภาพทั้ง8มุมมองต่อไปค่ะความสำคัญของคุณภาพนะคะก็จะประกอบไปด้วยชื่อเสียงขององค์การความรับผิดชอบต่อสินค้าผลิตภาพในการผลิตแล้วก็ต้นทุนค่ะนะคะสำหรับองค์ประกอบนั้นนะคะคุณภาพจะประกอบไปด้วยคุณภาพของการออกแบบอย่างที่อาจารย์บอกตั้งแต่เริ่มต้นว่าการออกแบบนั้นจะต้องสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและจะต้องออกแบบแล้วสามารถที่จะเอาไปผลิตใช้จริงได้นะคะหลังจากนั้นแล้วพอผลิตใช้จริงได้นะคะมันก็จะไปสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้ในที่สุดนะคะแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะคะมันจะต้องง่ายต่อการใช้งานตราบใดที่สินค้าของเรามีความยากในการใช้งานลูกค้านะก็จะไม่ซื้อสินค้าตัวนั้นนะคะและสุดท้ายจริงๆขององค์ประกอบของคุณภาพก็คือจะต้องมีบริการหลังการขายค่ะนะคะคราวนี้สิ่งหนึ่งนะคะที่จะส่งผลให้ส่งผลจากคุณภาพนะคะก็คือผลิตภาพผลิตภาพเนี่ยจะช่วยทำให้เราได้กำไรเพิ่มขึ้นนะคะเนื่องจากว่าผลิตภาพนั้นมันเกิดจากการหาอัตราส่วนระหว่างผลผลิตเปรียบเทียบกับปัจจัยนำเข้านะคะซึ่งเจ้าผลผลิตนั้นก็คือจำนวนสินค้าหรือบริการส่วนปัจจัยนำเข้านั้นก็จะเป็นปัจจัยการผลิตไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบแรงงานเวลาหรือเงินค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างโจทย์นะคะก็คือถ้าหน่วยที่ผลิตได้100หน่วยชั่วโมงแรงงานที่ใช้ไป25ชั่วโมงผลิตภาพก็จะหาได้จากการเอา100ตั้งหารด้วย25จะได้ผลิตภาพออกมาที่4หน่วยต่อชั่วโมงแรงงานค่ะนะคะเพราะฉะนั้นการเพิ่มผลิตภาพนั้นจะขึ้นอยู่กับ4ปัจจัยได้แก่แรงงานนะคะซึ่งเราก็จะต้องมีการพัฒนาแรงงานเงินทุนก็จะต้องมีการลงทุนในเครื่องจักรการจัดการก็จะต้องมีการจัดการนำทรัพยากรไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็ในเรื่องของคุณภาพซึ่งมันก็จะช่วยลดปัจจัยนำเข้าอันเนื่องมาจากการแก้ไขซ่อมแซมทำซ้ำทำลายได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มผลิตภาพเพราะฉะนั้นนะคะเวลาเราปรับปรุงคุณภาพไปแล้วนั่นนะคะมันจะช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนแล้วก็ช่วยทำให้เวลาการทำงานนั้นดีขึ้นเพราะฉะนั้นผลิตภาพก็จะเพิ่มขึ้นและเมื่อผลิตภาพเพิ่มขึ้นนะคะมันก็จะเป็นการเพิ่มยอดขายแล้วก็ลดต้นทุนก็จะทำให้กำไรนั้นเพิ่มขึ้นได้นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเป็นเรื่องของต้นทุนคุณภาพต้นทุนคุณภาพก็จะประกอบไปด้วยต้นทุนที่เขาเรียกว่าต้นทุนเพื่อให้บรรลุคุณภาพที่ดีกับต้นทุนที่เกิดจากการด้อยคุณภาพนะคะซึ่งต้นทุนคุณภาพนั้นเพื่อให้บรรลุคุณภาพที่ดีก็จะประกอบไปด้วยต้นทุนด้านป้องกันคุณภาพกับต้นทุนด้านการประเมินคุณภาพส่วนต้นทุนจากการด้อยคุณภาพนั้นก็จะประกอบไปด้วยต้นทุนจากข้อผิดพลาดภายในและต้นทุนจากข้อผิดพลาดที่2การจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์การหรือที่เรียกว่า TQM Total Quality Management นะคะก่อนที่เราจะไปถึง TQM นั้นเรามาดูกันที่กระบวนการจัดการคุณภาพกันค่ะกระบวนการจัดการคุณภาพนั้นหรือที่รู้จักกันดีในชื่อของไตรศาสตร์ของจุฬานะคะจะประกอบไปด้วย3ขั้นตอนค่ะขั้นตอนแรกก็คือการวางแผนคุณภาพขั้นตอนที่2ก็คือการควบคุมคุณภาพและขั้นตอนที่3ก็คือการปรับปรุงหรือการพัฒนาด้านคุณภาพนั่นเองเรามาดูขั้นตอนแรกกันเลยนะคะขั้นตอนแรกก็คือการวางแผนคุณภาพการวางแผนคุณภาพนั้นนะคะเราจะดูที่ช่องว่างคุณภาพค่ะซึ่งช่องว่างคุณภาพตัวแรกที่เราจะต้องรู้กันก็คือช่องว่างความเข้าใจค่ะคำว่าช่องว่างความเข้าใจก็คือการที่เราจะต้องเข้าใจว่าลูกค้าเราอยู่ที่ไหนลูกค้าของเราคือใครนะคะและลูกค้าของเราต้องการอะไรอันนี้เป็นการที่จะช่วยในการป
ิดช่องว่างของความเข้าใจนั้นๆนะคะต่อไปค่ะเมื่อเราปิดช่องว่างของความเข้าใจได้แล้วนะคะเราไปดูช่องว่างการออกแบบต่อนะคะ

ช่องว่างการออกแบบก็คือเราสามารถที่จะออกแบบได้เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือเปล่านะคะสินค้าที่เราจะออกแบบนั้นนะคะสามารถที่จะผลิตจริงได้หรือเปล่านะคะอันนี้เป็นช่องว่างของการออกแบบค่ะเราจะต้องหาวิธีในการปิดช่องว่างของการออกแบบให้ได้เมื่อเราปิดช่องว่างของการออกแบบแล้วช่องว่างตัวถัดไปที่เราจะดูก็คือช่องว่างของกระบวนการค่ะนะคะกระบวนการนั้นนะคะจะต้องผลิตตามที่นักออกแบบได้ออกแบบสินค้านั้นมานะคะแล้วการออกแบบและการผลิตเนี้ยมันก็จะสามารถที่จะผลิตแล้วลูกค้าสามารถนำไปใช้งานจริงได้อันนี้เป็นช่องว่างกระบวนการที่จะต้องปิดให้ได้เช่นกันนะคะเมื่อเราปิดช่องว่างกระบวนการแล้วนะคะเราได้สินค้าและบริการที่สมบูรณ์สินค้านี้นะคะจะถูกส่งตรงไปยังลูกค้าลูกค้านะคะก็ควรที่จะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพนะคะดังนั้นนะคะระหว่างกระบวนการการดำเนินการนี้นะคะจะต้องไม่เกิดข้อบกพร่องไม่เกิดข้อผิดพลาดใดๆนะคะในระหว่างของการดำเนินการการขนส่งสินค้านะเพราะฉะนั้นถ้าเราปิดช่องว่างทั้ง4ช่องว่างนี้ได้นะคะมันก็จะเป็นการปิดช่องว่างการรับรู้ว่าสินค้าของเราไม่มีคุณภาพลูกค้าทุกคนจะรับทราบได้ว่าสินค้าของเรามีคุณภาพซึ่งมันก็จะเป็นไปตามความคาดหวังของลูกค้านั่นเองค่ะนะคะต่อไปค่ะเมื่อเราดูเรื่องของการวางแผนคุณภาพแล้วนะคะเรามาดูในเรื่องของการควบคุมคุณภาพนะคะการควบคุมคุณภาพมันก็จะเริ่มต้นที่การตรวจสอบนะคะการตรวจสอบคืออะไรการตรวจสอบก็คือการที่เรานะคะจะต้องประเมินสินค้าของเรานะคะว่ามันเป็นไปตามมาตรฐานหรือเป็นไปตามข้อกำหนดที่เราวางไว้หรือเปล่าซึ่งการตรวจสอบนั้นนะมันมีความสำคัญถึงแม้ว่าเราจะมีกระบวนการการออกแบบใดๆที่ดีก็แล้วแต่นะคะแต่มันก็สามารถที่จะผิดพลาดได้นะคะเพราะฉะนั้นการตรวจสอบเนี่ยจะทำให้เราเห็นข้อบกพร่องผิดพลาดนั้นๆแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขได้ทันการตรวจสอบก็จะมีทั้งการตรวจสอบก่อนที่เราจะผลิตแล้วก็หลังที่เราผลิตนะคะก่อนการผลิตก็คือเราจะดูที่ตัววัตถุดิบว่าวัตถุดิบที่เข้ามานั้นมันมีคุณภาพหรือเปล่านะคะส่วนหลังของหลังของการที่เราผลิตแล้วนั่นนะก็คือการที่เราจะดูสินค้าและบริการของเราว่ามันมีความน่าเชื่อถือหรือเปล่านะคะโดยทั่วไปแล้วเวลาสินค้าที่ผลิตออกมาก็จะมีการทดสอบที่เขาเรียกว่า reliability test ซึ่งเจ้าการทดสอบ reliability test เนี่ยเพื่อให้ลูกค้านั้นเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้านะคะอย่างมือถือนะคะโดยทั่วไปมือถือมันก็มีโอกาสตกถูกต้องไหมคะนะคะการตกเนี้ยทางโรงงานนะคะผู้ผลิตเนี่ยก็ได้ทดสอบมาแล้วว่าตกอย่างไรก็ไม่แตกเพราะอะไรคะเพราะเขามีการทดสอบ reliability test ที่เรียกว่า drop test นะคะก็คือเอาโทรศัพท์นั้นนะมาปล่อยตกอย่างอิสระนะคะ6ด้านนะคะ3รอบเพื่อที่จะดูว่ามือถือนั้นนะมันมีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้เป็นการตรวจสอบพอผ่านการตรวจสอบแล้วนะคะก็จะมาดูที่การควบคุมกระบวนการนะคะการควบคุมกระบวนการเราก็จะเอาสถิติมาช่วยนะคะก็เป็นการนำเอาหลักการทางสถิติที่ชื่อว่า statistic process control เข้ามาช่วยเพื่อที่จะทำให้ระหว่างการผลิตนั้นสามารถที่จะแก้ไขให้ได้ถูกต้องนะคะต่อจากนั้นแล้วเมื่อเราสามารถที่จะแก้ไขกระบวนการให้สามารถผลิตได้อย่างถูกต้องเราก็จะต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะสร้างคุณภาพให้อยู่ภายในกระบวนการต่อไปค่ะนะคะต่อไปค่ะขั้นตอนสุดท้ายของไตรศาสตร์ของจุฬาก็คือการปรับปรุงหรือการพัฒนาด้านคุณภาพนะคะเพื่อที่จะเพิ่มรายได้นะคะการที่เราจะเพิ่มรายได้ก็คือสามารถทำได้จากการที่เราพัฒนาสินค้าเพื่อที่จะสร้างคุณลักษณะใหม่ๆนะคะเพื่อที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้นแล้วคราวนี้เนี่ยเราก็จะต้องมีการปรับปรุงกระบวนการนะคะการปรับปรุงกระบวนการก็เพื่อที่จะช่วยลดรอบเวลาในการให้บริการกับลูกค้านอกจากเราจะเพิ่มรายได้แล้วนะคะเรายังสามารถที่จะลดข้อบกพร่องที่ก่อให้เกิดของเสียได้เราก็จะสามารถทำได้โดยการที่ลดอัตราข้อผิดพลาด
อันที่เกิดขึ้นจากสำนักงานนะคะหรือลดความล้มเหลวในการปฏิบัติงานในสายการผลิตนะคะเพราะฉะนั้นการปรับปรุงคุณภาพนั้นมันก็จะมีอยู่แค่2ขั้นตอนหลักๆก็คือการค้นหาสาเหตุที่เป็นเหตุในการที่ทำให้เกิดของเสียนะคะและการตัวที่2ก็คือการกำจัดสาเหตุที่ก่อให้เกิดของเสียอันนี้ก็จะเป็นการปรับปรุงคุณภาพ2ขั้นตอนก็คือค้นหาสาเหตุแล้วก็กำจัดสาเหตุนั้นๆไปนะคะต่อไปค่ะเนื่องจากว่ากระบวนการคุณภาพมันมีอยู่ด้วยกัน3กระบวนการนะคะ3ขั้นตอนก็คือการวางแผนคุณภาพการควบคุมคุณภาพแล้วก็การปรับปรุงคุณภาพเพราะฉะนั้นเราก็จะมาดูค่ะว่าเวลาเราจะวางแผนคุณภาพนั้นนะคะเราจะต้องไปดูที่เป้าหมายค่ะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการควบคุมคุณภาพเราจะกำหนดสิ่งที่ต้องการควบคุมเข้ามาแทนนะคะส่วนในเรื่องของการปรับปรุงคุณภาพเราจะต้องพิสูจน์ความต้องการที่แท้จริงค่ะนะคะส่วนในเรื่องของการระบุตัวตนลูกค้านั้นนะคะจะเกิดขึ้นในเรื่องของการวางแผนคุณภาพนะคะส่วนการควบคุมคุณภาพนั้นจะเป็นเรื่องของวัดผลการปฏิบัติงานจริงและการปรับปรุงคุณภาพนั้นก็จะเป็นการวางนโยบายการปรับปรุงคุณภาพและจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานต่อไปค่ะนะคะเวลาเราจะวางแผนเราก็จะต้องพิจารณาความต้องการที่แท้จริงนะคะเวลาควบคุมคุณภาพเราจะเปรียบเทียบค่ะเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจริงกับเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้นะคะส่วนการปรับปรุงคุณภาพเราก็จะมีการกำหนดโครงการมีการจัดตั้งทีมงานเพื่อที่จะปรับปรุงคุณภาพนะคะต่อมาค่ะเวลาเราวางแผนคุณภาพนะคะเราจะต้องมีการพัฒนากระบวนการเพื่อผลิตภัณฑ์นั้นๆให้มันดีขึ้นนะคะการควบคุมคุณภาพก็จะต้องแก้ไขผลการปฏิบัติงานที่มันแตกต่างที่มันเกิดขึ้นส่วนการปรับปรุงคุณภาพนั้นก็จะเป็นการจัดเตรียมทรัพยากรโดยการเข้าไปฝึกอบรมการจูงใจพนักงานแรงงานต่างๆนะคะเพื่อที่จะไปกระตุ้นเยียวยาให้เขาเนี่ยสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็จะส่งผลให้งานนั้นออกมามีคุณภาพนั่นเองสุดท้ายเวลาเราวางแผนนะคะเราจะต้องมีการกำหนดกระบวนการควบคุมแล้วก็ส่งต่อกระบวนการไปถึงฝ่ายปฏิบัติการเพราะฉะนั้นเวลาเราจะควบคุมคุณภาพเราก็จะต้องมีการวัดและรักษาผลการปฏิบัติงานนั้นให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและสุดท้ายการปรับปรุงคุณภาพก็จะต้องมีการกำหนดการควบคุมเพื่อให้กำไรนั้นยังคงอยู่นะคะอันก็จะเป็นกระบวนการจัดการคุณภาพค่ะต่อไปนะคะมาดูการควบคุมกระบวนการด้วยหลักการทางสถิติซึ่งก็จะประกอบไปด้วยทั้งหมดนะคะ3แบบนะคะที่เราจะต้องรู้กันสิ่งแรกที่เราจะต้องรู้เลยก็คือในเรื่องของความแปรผันนะคะเรื่องที่2ที่จะต้องรู้ก็คือกระบวนการการควบคุมและเรื่องที่3ก็คือแผนภูมิควบคุมค่ะมาดูตัวแรกเลยนะคะความแปรผันหรือที่เราเรียกกันว่าความคาดเคลื่อนของกระบวนการนะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทประเภทแรกก็คือความแปรผันเชิงสุ่มหรือที่เราเรียกกันว่า random variation นะคะมันจะเป็นความแปรผันที่เกิดขึ้นจากธรรมชาตินะคะโดยเฉพาะในเครื่องจักรที่เก่าๆนะคะแล้วก็จะพบปัญหามากกว่านะคะที่จะเกิดกับเครื่องจักรใหม่ๆนั่นเองค่ะนะคะกับอีกตัวหนึ่งก็คือความแปรผันที่ไม่เป็นเชิงสุ่มหรือที่เรียกกันว่า non random variation นะคะซึ่งเจ้าความแปรผันตัวนี้เนี่ยมันจะเกิดเนื่องจากความผิดพลาดของคนนะคะหรือเกิดจากความผิดพลาดของเครื่องจักรหรือเกิดจากความไม่เที่ยงตรงของเครื่องมือนะคะยกตัวอย่างเช่นการที่เราจะขึ้นไปชั่งน้ำหนักนะคะเครื่องชั่งน้ำหนักของเรานะคะยังไม่ทันได้ขึ้นไปชั่งเลยมันเดินหน้าไปแล้วนะคะคือมันไม่ได้อยู่ตรงเลขศูนย์หรือมันถอยหลังไปไม่ได้อยู่ตรงเลขศูนย์เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะขึ้นไปชั่งน้ำหนักนะคะเราจะต้องมีการปรับเครื่องชั่งน้ำหนักให้มันอยู่ตรงที่ศูนย์ก่อนที่เราจะขึ้นไปนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นความแปรผันที่ไม่เป็นเชิงสุ่มไม่ได้เกิดขึ้นจากธรรมชาติสามารถที่จะปรับแล้วก็สามารถที่จะกำจัดให้มันหายไปได้นั่นเองค่ะนะคะคราวนี้ในกระบวนการการควบคุมนั้นนะคะก่อนที่เราจะควบคุมอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องระบุสิ่งที่ต้องการควบคุมค่ะ
นะคะพอเรารู้แล้วว่าเราจะควบคุมอะไรเราก็ทำการวัดค่ะเมื่อวัดแล้วนะคะเราก็จะต้องเอาผลการวัดนั้นมาทำการเปรียบเทียบกับมาตรฐานหรือข้อกำหนดที่เราตั้งมันเอาไว้นะคะสิ่งเหล่านี้นะคะเพื่อที่จะประเมินว่ามันเป็นไปตามความต้องการของลูกค้าหรือเปล่านะคะถ้ามันไม่ตรงกับมาตรฐานไม่ตรงกับข้อกำหนดนะคะไม่เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าต้องทำการแก้ไขค่ะและเมื่อแก้ไขแล้วนะคะไม่ใช่ว่าจบนะคะเราต้องดูว่าไอ้สิ่งที่เราแก้ไขนั้นนะมันได้ผลจริงไหมนะคะถ้ามันไม่ได้ผลเราต้องแก้ไขใหม่จนกว่าสิ่งนั้นนะคะจะเกิดผลคุณผลที่เกิดผลที่เรียกว่าเป็นประสิทธิภาพประสิทธิผลเพื่อให้สินค้าของเรานั้นเกิดคุณภาพนั่นเองค่ะนะคะต่อไปเรามาดูที่แผนภูมิควบคุมค่ะแผนภูมิควบคุมก็คือแผนภาพที่แสดงถึงลักษณะของชิ้นงานที่ถูกตรวจวัดตามช่วงเวลานะคะเพื่อแยกแยะถึงความแตกต่างระหว่างความแปรผันเชิงสุ่มและความแปรผันที่ไม่เป็นเชิงสุ่มค่ะจากภาพนะคะจากภาพเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมี UCL นะคะ UCL ก็คือ Upper Control Level LCL ก็คือ Lower Control Level นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าผลที่เราวัดอยู่ในช่วงระหว่าง Upper Control Level กับ Lower Control Level ก็จะถือว่าเป็นความผันแปรตามปกติเราไม่ต้องกำจัดมันเป็นสิ่งที่เรายอมรับได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่มันอยู่นอกพื้นที่เขตควบคุม UCL กับ LCL สิ่งนั้นมันจะเป็นความแปรผันที่ไม่เป็นเชิงสุ่มเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำการกำจัดทันทีค่ะนะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นเครื่องมือการบริหารคุณภาพโดยรวมนะคะมันจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด7ชนิดก็แบ่งออกมาเป็นกัน3กลุ่มกลุ่มแรกจะเป็นเครื่องมือสำหรับระบุปัญหากลุ่มที่2จะเป็นเครื่องมือในการจัดระเบียบข้อมูลและกลุ่มที่3จะเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลค่ะนะคะตัวแรกก็คือเครื่องมือสำหรับระบุปัญหาก็จะไปด้วยฮิสโตรแกรมแล้วก็การควบคุมกระบวนการด้วยหลักการทางสถิติหรือที่เรียกกันว่า Statistic Process Control เรียกสั้นๆว่า SPC ค่ะนะคะตัวแรกเลยค่ะจะเป็นฮิสโตรแกรมนะคะอันนี้เป็นหน้าตาของฮิสโตรแกรมก็จะเป็นการแสดงให้เราเห็นถึงการกระจายของข้อมูลนะคะการกระจายของข้อมูลในภาพนี้จะเป็นระยะเวลาที่ใช้ในการซ่อมเพื่อที่จะให้รู้ว่าส่วนใหญ่แล้วระยะเวลาที่ใช้ในการซ่อมนั้นอยู่ที่กี่นาทีนั่นเองนะคะซึ่งมันก็จะไปกระจุกอยู่ตรงแท่นตรงกลางนะคะถ้าตามภาพนะต่อไปค่ะเป็นการควบคุมด้วยกระบวนการทางสถิติที่ครูได้อธิบายไปบ้างแล้วนะคะเรื่องของ UCL กับ LCL UCL ก็คือเส้นขอบเขตควบคุมบนส่วน LCL ก็คือเส้นขอบเขตควบคุมล่างนะคะเส้นตรงกลางก็คือค่าเป้าหมายถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ค่าที่เราวัดได้อยู่ระหว่างเส้นขอบเขตควบคุมบนและเส้นขอบเขตควบคุมล่างจะเป็นสิ่งที่เรายอมรับได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่อยู่นอกเส้นขอบเขตควบคุมเราจะต้องทำการกำจัดทันทีค่ะนะคะต่อไปค่ะเป็นเครื่องมือในการจัดระเบียบข้อมูลจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ตัวนะคะก็คือแผนภูมิพาเรโตและแผนภาพการไหลค่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของแผนภูมิพาเรโตนะคะแผนภูมิพาเรโตทำให้เราเห็นอะไรแผนภูมิพาเรโตทำให้เราทราบว่าปัญหาใดเป็นปัญหาสำคัญที่ควรจัดการเป็นปัญหาแรกนะคะอันนี้ก็จะเห็นว่าปัญหาการเชื่อมนะเป็นปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขเป็นอันดับแรกนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเป็นแผนภาพการไหลนะคะแผนภาพการไหลเนี่ยเราจะใช้สำหรับแสดงกระบวนการการทำงานในการผลิตนะคะว่าจะเริ่มตั้งแต่โปรเซสใดคราวนี้มันก็มีสัญลักษณ์ที่จะนำมาใช้นะคะสัญลักษณ์แรกก็จะเป็นเทอร์มิเนเตอร์นะคะจะเป็นสัญลักษณ์แทนจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดค่ะสัญลักษณ์ตัวถัดมานะคะจะเป็นตัว process จะเป็นสัญลักษณ์แทนกระบวนการต่างๆนะคะสัญลักษณ์ต่อมาก็คือ decision นะคะเป็นสัญลักษณ์เงื่อนไขต่อมาก็จะเป็น connect สัญลักษณ์จุดเชื่อมและสุดท้ายก็จะเป็นหัวลูกศร นะคะจะเป็น flow line หรือสัญลักษณ์เส้นทางการดำเนินงานค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างแผนภาพการไหลนะคะก็จะมีทั้งตั้งแต่จุดเริ่มต้นนะคะ process กระบวนการ connector นะคะจนกระทั่งไปถึงจุดสิ้นสุดจุดจบนั่นเองค่ะ
นะคะต่อมาเรามาดูเครื่องมือการบริหารคุณภาพโดยรวมตัวกลุ่มสุดท้ายนะคะก็คือเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลค่ะก็จะประกอบไปด้วยใบตรวจสอบแผนภาพการกระจายแล้วก็แผนภาพแสดงเหตุและผลค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นใบตรวจสอบแสดงตำแหน่งจุดบกพร่องเพื่อที่จะให้นักศึกษาเห็นว่าตรงเนี้ย

จุดบกพร่องของรถยนต์อ่ะมีอยู่ตรงตำแหน่งใดบ้างนะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นใบตรวจสอบแสดงการนับจำนวนข้อบกพร่องนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะเห็นว่ามันจะมีการร้องเรียนในเรื่องของคุณภาพ39คำร้องเรียนนะคะมีในเรื่องของบรรจุภัณฑ์อยู่47คำร้องเรียนขึ้นรา21คำร้องเรียนวัตถุดิบ19คำร้องเรียนนะคะอันนี้ก็จะเป็นการให้เห็นจำนวนข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นส่วนอันนี้เนี่ยก็จะเป็นใบตรวจสอบแสดงสาเหตุของข้อบกพร่องว่าข้อบกพร่องที่เกิดจากขนมปังไหม้หรือขนมปังไม่สุกเนี่ยเกิดจากเตาอบเครื่องไหนนะคะอย่างอันนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าเตาอบเครื่อง C นะคะมันมีปัญหานะคะทำให้ขนมปังไหม้แล้วก็ขนมปังไม่สุกมากกว่าเกิดที่จะเกิดจากเครื่องจากเตาอบอื่นๆค่ะนะคะส่วนแผนภาพการกระจายตัวนี้ก็จะความสัมพันธ์ระหว่าง x กับ y นะคะว่า x กับ y มันมีความสัมพันธ์มากน้อยกันขนาดไหนนะคะถ้ามีความสัมพันธ์มากก็ r เท่ากับ1ถ้ามีความสัมพันธ์น้อยก็ r เท่ากับ0ค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นแผนภาพแสดงเหตุและผลก็จะประกอบไปด้วยปัญหานะคะแล้วก็สาเหตุของปัญหาซึ่งเวลาเราจะแสดงสาเหตุของปัญหานั้นก็จะเป็น 4M กับ 1E ก็คือ Man Material Machine แล้วก็ Method ส่วน E นั้นก็คือ Environment ค่ะตอนที่3นะคะเป็นเรื่องของมาตรฐานและรางวัลคุณภาพค่ะเราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพนะคะตัวที่เราควรที่จะรู้จักกันก็คือมาตรฐาน ISO แต่ก่อนที่จะไปถึงมาตรฐาน ISO เรามาดูกันก่อนนะคะว่ามาตรฐานคุณภาพคืออะไรมาตรฐานคุณภาพก็จะเป็นข้อตกลงข้อกำหนดกฎเกณฑ์ข้อบังคับที่ร่วมกันวางขึ้นมานะคะเพื่อที่จะใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อที่จะทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าหากเป็นไปตามมาตรฐานแล้วระบบและก็กระบวนการรวมถึงสินค้าหรือบริการจะมีคุณภาพตามที่คาดหวังไว้ค่ะอย่างที่บอกนะคะว่ามาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพสิ่งที่เราจะต้องรู้จักก็คือมาตรฐาน ISO คราวนี้มาตรฐาน ISO นะคะก็จะมีมาตรฐาน ISO 9000นะคะตัวหลังที่ตามมาคือ2000 2000นั่นก็คือเป็นตัวปีที่กำหนด ISO 9000ตัวนั้นนะคะซึ่งโดยทั่วไปแล้วมาตรฐาน ISO 9000เนี่ยก็จะมีการปรับปรุงทุกๆ8ปีนะคะอันนี้ก็จะเริ่มต้นที่ ISO 9000นะคะที่ปี2000ซึ่งมันก็จะเป็นการกำหนดมาตรฐานระบบคุณภาพโดยวางระบบบริหารเพื่อการประกันคุณภาพที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับจากกระบวนการได้จากระบบเอกสารและหลักฐานการดำเนินงานว่ามันเป็นไปตามข้อกำหนดหรือไม่นะคะคราวนี้พอ ISO 9000ปี2000ผ่านมา8ปีนะคะเขาก็จะพัฒนาเป็น ISO 9000ปี2008แล้วจากปี2008ก็จะพัฒนามาเป็นปี2015ซึ่ง ISO 9001ปี2015นะคะก็จะมีข้อเพิ่มเติมจาก ISO 9001ปี2008นะคะอยู่ด้วยกัน4เรื่องเรื่องแรกก็จะเป็นในเรื่องของมีแผนรับรองความเสี่ยงและโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีการจัดทำความรู้ขององค์การมีการดูแลกิจกรรมหลังการมอบแล้วก็มีการประเมินสมรรถนะค่ะนะคะคราวนี้มันก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่จะบอกได้ว่าองค์การนั้นนะคะมีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพนั่นก็คือการได้รับรางวัลคุณภาพนะคะการได้รับรางวัลคุณภาพก็จะเป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงการได้รับการยอมรับแสดงถึงความเป็นเลิศในการบริหารจัดการขององค์การที่สามารถดำเนินงานได้ทัดเทียมระดับมาตรฐานโลกตัวอย่างของรางวัลคุณภาพนะคะก็คือรางวัลคุณภาพแห่งชาติของมันคัมมันดริชนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศไทยเราเองและตัวสุดท้ายก็คือรางวัลเดมมิงนะคะเจ้ารางวัลเดมมิงเนี่ยก็จะเป็นรางวัลของนักพัฒนาด้านคุณภาพนะคะที่มีชื่อ

ครับสวัสดีครับนักศึกษาและผู้ที่สนใจนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของน้ํากับการเกษตรนะครับสําหรับเรื่องน้ํากับการเกษตรเนี่ยในวันนี้เนี่ยเราจะเรียนรู้กันใน2ตอนนะครับตอนแรกเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของความรู้เบื้องต้นในการจัดการน้ําเพื่อการเกษตรนะครับสําหรับในเรื่องนี้เนี่ยนะครับในตอนนี้นะครับก็เราจะประกอบด้วย4เรื่องหลักๆเลยที่เราจะมาเรียนรู้เลยก็คือเรื่องที่1ก็คือเรื่องของวัฏจักรน้ําแล้วก็แหล่งน้ําเพื่อการเกษตรนะครับเราก็จะมาดูว่าน้ําที่เกิดขึ้นในโลกเราเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงมันหมุนเวียนอยู่อย่างไรนะครับแล้วก็แหล่งน้ําที่ใช้เพื่อการเกษตรเนี่ยเรามีทั้งหมดกี่แหล่งนะครับอันนี้ก็คือในเรื่องที่1สําหรับเรื่องที่2เนี่ยก็คือเรื่องของหลักการจัดการน้ําเพื่อการเกษตรนะครับในการเกษตรเนี่ยมันก็มีหลักของการจัดการน้ําที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความแตกต่างของพื้นที่นะครับของสภาพการเกษตรของแต่ละพื้นที่นะครับแล้วก็ในเรื่องที่3นะครับเรื่องของคุณภาพน้ําเพื่อการเกษตรนะครับในเรื่องนี้เนี่ยเราในการทําการเกษตรเนี่ยเรื่องของคุณภาพน้ำเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณภาพในเรื่องของกายภาพนะครับเคมีหรือว่าชีวภาพเราจะมาเรียนรู้ด้วยกันในเรื่องในเรื่องนี้นะครับสำหรับเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรเพื่อที่จะดูว่าเราจะหาน้ำเนี่ยเอามาใช้เพื่อการเกษตรมันมีแนวทางอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นในตอนที่1นะครับสำหรับตอนที่2นะครับก็เป็นเรื่องของการจัดการน้ําเพื่อการเกษตรของชุมชนนะครับในเรื่องนี้เนี่ยเราก็จะมาเรียนรู้ว่าในการจัดการน้ําของชุมชนเนี่ยเพื่อเอามาใช้ในการเกษตรเนี่ย เรามีการจัดการอย่างไรนะครับในเรื่องนี้ก็จะมีทั้งหมด3ประเด็นนะครับประเด็นแรกเลยก็คือแนวทางการจัดการน้ําเพื่อการเกษตรของชุมชนเนี่ยมันมีแนวทางอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ในเรื่องที่2นะครับก็เป็นเรื่องของการจัดการน้ําเพื่อการเกษตรโดยภาครัฐเพราะว่าภาครัฐเนี่ยก็ถือว่าเป็นภาคที่มีบทบาทนะครับในการจัดการน้ําเกษตรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดหาน้ําการส่งน้ําหรือแม้แต่การบํารุงรักษาการอนุรักษ์นะครับแล้วก็ในเรื่องสุดท้ายนะครับก็เป็นการจัดการน้ําเพื่อการเกษตรในระดับฟาร์มนี่เราก็จะมุ่งประเด็นไปที่เรื่องของตัวเกษตรกรนะครับที่จะนําน้ํามาใช้เพื่อการเกษตรเนี่ยจะมีการจัดการน้ําอย่างไรบ้างนะครับทีนี้เราก็มาดูว่าในเรื่องแรกเลยเนี่ยนะครับเราจะพูดถึงเรื่องของปริมาณความต้องการใช้น้ําของประเทศไทยเนี่ยในภาพรวมนะครับซึ่งเราจําสามารถที่จะจําแนกตามภาคของการใช้น้ําในภาพรวมของทั้งประเทศเราเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นภาคเกษตรกรรมนะครับก็จะมีการใช้น้ําอยู่ประมาณ 113,967 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีนะครับในขณะที่ภาคในการอุปโภคบริโภคแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยเรามีความต้องการใช้น้ำอยู่ประมาณ 4,783 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีส่วนภาคอุตสาหกรรมนะครับเรามีความต้องการใช้น้ำอยู่ประมาณ 1,913 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือในเรื่องของการรักษาระบบนิเวศก็คือเรื่องของการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพการป้องกันการชะล้างพังทลายของตลิ่งอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งจะต้องมีน้ำเข้าไปหล่อเลี้ยงในระบบเนี่ยอยู่ประมาณ 27,090 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีนะครับซึ่งรวมทั้งทุกภาคในการใช้น้ำก็จะอยู่ที่ประมาณ 147,753 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีซึ่งถ้าเรามาพิจารณาดูแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าภาคเกษตรกรรมเนี่ยเรามีความต้องการใช้น้ำมากที่สุดนะครับก็คือประมาณ 77 นะครับเปอร์เซ็นต์ของความต้องการใช้น้ำของทั้งประเทศนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปดูในรายละเอียดของเรื่องของน้ำเนี่ยเรามาดูว่าที่มาที่ไปของน้ำเนี่ยที่เราเอามาใช้ในการเกษตรเนี่ยเรามันมีวัฏจักรของน้ำนะครับมันเป็นอย่างไรคำว่าวัฏจักรของน้ำเนี่ยมันก็เป็นกระบวนการในการเกิดนะครับการหมุนเวียนของน้ําที่อยู่ในโลกนะครับซึ่งน้ำเนี่ยจะไม่อยู่นิ่งนะครับจะมีการเคลื่อนไหวไปมาแล้วก็หมุนเวียนอยู่ในส่วนต่างๆของโลกไม่สูญหายไปจากไหนนะครับถ้าเราจากภาพนะครับถ้าเราดูจากภาพเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าน้ําที่อยู่ตามแหล่งน้ําต่างๆเนี่ยบน

บนพื้นผิวโลกเนี่ยก็จะมีการระเหยนะครับโดยพลังงานความร้อนนะครับจากแสงอาทิตย์นะครับก็จะมีการระเหยขึ้นไปนะครับแล้วก็มีการรวมตัวกันกลายเป็นเมฆนะครับกลายเป็นเมฆซึ่งเมฆเนี่ยที่มีปริมาณไอน้ำเพิ่มสูงขึ้นถ้ามันรวมตัวกันมากมันก็จะเคลื่อนตัวต่ำลงมาแล้วถ้ามันไปกระทบกับความเย็นเนี่ยนะครับเขาก็จะกลั่นตัวกลายเป็นหยดน้ำแล้วก็ตกลงมาในพื้นโลกนะครับบางส่วนก็ไหลลงไปสะสมอยู่ในแหล่งน้ำที่อยู่บนผิวดินนะครับก็คือแหล่งน้ำแม่น้ำลำคลองห้วยหนองคลองบึงนะครับหรือในอ่างเก็บน้ำต่างๆหรือในทะเลในมหาสมุทรนะครับบางส่วนก็อาจจะไหลลงซึมลงอยู่ไปในดินชั้นล่างนะครับอันนี้ก็เป็นวัฏจักรของน้ำเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าน้ำเนี่ยจะไม่มีการสูญหายไปไหนนะครับทีนี้แหล่งน้ำเนี่ยที่เราเอามาใช้ในการเกษตรเนี่ยมันก็จะมาจาก3แหล่งใหญ่นะครับแหล่งแรกเลยก็คืออย่างที่เราเรียนก็คือว่าเรื่องของน้ำฝนนะครับปริมาณฝนนะส่วนใหญ่ก็จะกระจุกตัวอยู่บริเวณภาคตะวันออกภาคใต้แล้วก็บริเวณชายขอบของประเทศนะครับอันนี้ก็คือเป็นปริมาณน้ำฝนที่เราเอามาใช้ในการเกษตรแหล่งที่2ก็คือน้ำท่าก็คือน้ำที่ไหลอยู่บนผิวดินนะครับแม่น้ำลำคลองห้วยหนองคลองบึงทะเลสาบมหาสมุทรอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งแหล่งน้ำเนี่ยก็มาจากปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาซึ่งโดยปกติแล้วประเทศไทยเนี่ยจะมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยอยู่ประมาณ 1,570 มิลลิเมตรต่อปีนะครับส่วนแหล่งสุดท้ายเลยก็คือแหล่งน้ำจากน้ำใต้ดินหรือน้ำบาดาล นะครับซึ่งในเราจะมีปริมาณน้ำใต้ดินอยู่ประมาณ 46,173 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีนะครับในการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรเนี่ยมันก็มีหลักนะครับในการจัดการอยู่อันแรกเลยก็คือประกอบด้วยเรื่องประเด็นที่1ก็คือเรื่องของการจัดการน้ำนะครับการที่จะเอาน้ำไปใช้ในการเกษตรได้เนี่ยมันก็จะต้องมีการจัดหาน้ำเพื่อเอามาใช้นะครับประเด็นที่2เลยก็คือเมื่อมีน้ำแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีระบบการบริหารจัดการน้ำก็คือการกระจายน้ำไปสู่แหล่งต่างๆที่ต้องการใช้แล้วก็สุดท้ายเลยก็คือเพื่อให้มีน้ำใช้อย่างอุดมสมบูรณ์เนี่ยจะต้องมีการอนุรักษ์น้ำนะครับอันนี้ก็เป็นหลักของการจัดการน้ำโดยทั่วไปนะครับในการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรเนี่ยนะครับเราจะถ้าดูตามระดับของการจัดการเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันมีอยู่3ระดับนะครับระดับที่1ก็คือการจัดการน้ำในระดับลุ่มน้ำนะครับประเทศไทยมีลุ่มน้ำทั้งหมดประมาณ20กว่าลุ่มน้ำนะครับแล้วในแต่ละลุ่มน้ำก็จะมีการบริหารจัดการนะครับโดยภาคส่วนต่างๆนะครับก็จะเป็นการจัดการตั้งแต่ในระดับต้นน้ำก็คือแหล่งน้ำแหล่งที่เป็นที่กำเนิดของน้ำนะครับการจัดการในระดับกลางน้ำก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมแล้วก็การจัดการน้ำในระดับปลายน้ำก็คือส่วนที่มันจะไหลลงสู่ทะเลแล้วก็มหาสมุทรนะครับถ้าเราการจัดการน้ำในระดับโครงการนะครับแบบที่2เนี่ยการจัดการน้ำในระดับโครงนะครับก็คือเป็นการจัดการน้ำในระดับอย่างยกตัวอย่างง่ายๆก็คือการจัดการน้ำที่โดยกรมชลประทานนะครับก็จะมีอ่างเก็บน้ำมีระบบส่งน้ำมีคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำแล้วก็มีการส่งน้ำเข้าไปยังพื้นที่ทางการเกษตรนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายเลยก็คือการจัดการน้ำในระดับไร่นาเนี่ยอาจจะเป็นการจัดการน้ำโดยท้องถิ่นโดยภาคประชาชนหรือเกษตรกรหรือจะเป็นการจัดการน้ำโดยตัวบุคคลของเกษตรกรในแต่ละไร่นาของแต่ละคนนะครับอันนี้ก็เป็นหลักของการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรนะครับทีนี้ที่กล่าวมาเบื้องต้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันจะพูดถึงแต่เรื่องของปริมาณน้ำที่ต้องการแทบทั้งนั้นเลยแต่อย่างไรก็ตามในการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรเนี่ยเราไม่ได้มองแต่เรื่องของปริมาณอย่างเดียวนะครับเรามองเรื่องของคุณสมบัติของน้ำด้วยนะครับเพราะว่าในกิจกรรมการเกษตรแต่ละประเภทเนี่ยก็ต้องการน้ำที่มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันนะครับทีนี้สมบัติของน้ำเนี่ยเพื่อนำมาใช้ทางการเกษตรเนี่ยเรามองอยู่3ด้านด้านแรกเลยก็คือด้านทางกายภาพนะครับก็คือสิ่งที่เรามองเห็นน้ำนั่นแหละเช่นน้ำขุ่นนะครับมีตะกอนมีอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นสมบัติทางกายภาพสมบัติที่2ก็คือสมบัติทางเคมีก็คือเรื่องของความเค็มความเป็นพิษการปนเปื้อนของสารเคมีหรือธาตอาหารบางอย่างที่มันปนเปื้อนอยู่ในน้ำนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายเลยคุณสมบัติทางชีวภาพอันนี้เราก็จะมองแต่ในเรื่องของจุลินทรีย์สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำนะครับอันนี้สำหรับในสไลด์ต่อไปเนี่ยจะเป็นการยกตัวอย่างคุณภาพน้ำที่เหมาะสมต่อกิจกรรมการเกษตรบางประเภทนะครับประเภทแรกเลยก็คือกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์นะครับเราจะเห็นได้ว่าคุณสมบัติทางกายภาพทางเคมีแล้วก็ทางชีวภาพก็คือทางจุลินทรีย์แบคทีเรียเนี่ยนะครับเขาก็จะมีความต้องการรักสมบัติของน้ำเพื่อการเกษตร

ที่แตกต่างกันไปนะครับถ้าในกรณีของกล้วยไม้ตัดดอกนะครับคุณสมบัติของน้ำเนี่ยก็จะมองเรื่องของกายภาพแล้วก็ทางเคมีเป็นหลักนะครับเรื่องของความเป็นกรดเป็นด่างค่าการนำไฟฟ้านะครับหรือแม้แต่เรื่องของสารต่างๆที่เป็นองค์ประกอบอยู่ในน้ำนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งทีนี้มาดูเรื่องของการพัฒนาแหล่งน้ำนะครับเพื่อการเกษตรนะครับการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรก็คือหมายถึงว่าในเรื่องของการจัดหาแหล่งน้ำเนี่ยเพื่อโดยมีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อใช้ในการเกษตรเป็นหลักนะครับในการพัฒนาแหล่งน้ำเนี่ยมันมีแนวทางในการพัฒนาแหล่งน้ำเนี่ยได้หลายแนวทางนะครับอันแรกเลยก็คือการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรโดยหน่วยงานภาครัฐนะครับจากหน่วยงานภาครัฐก็จะเป็นโครงการชนประทานต่างๆก็จะมีทั้งโครงการขนาดใหญ่ก็คือพวกเขื่อนพวกอ่างเก็บน้ำหรือเป็นขนาดกลางนะครับก็คือพวกฝายหรือจะเป็นขนาดเล็กนะครับก็คือแหล่งน้ำที่อยู่ในชุมชนแต่จัดการโดยหน่วยงานภาครัฐนะครับหน่วยงานอันนี้ก็เป็นแนวทางการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรโดยภาครัฐถ้าเป็นแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อการเกษตรของชุมชนเนี่ยนะครับก็อาจจะดำเนินการโดยอาจจะเป็นหน่วยงานภาครัฐเข้าไปดำเนินการก็ได้หรือจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอบต.หรือจะเป็นกลุ่มเกษตรกรนะครับหรือจะเป็นตัวเกษตรกรที่เป็นคนจัดการน้ำของตัวเองนะครับอันนี้ในเรื่องแรกเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้เรื่องของพื้นฐานเรื่องของการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรของเรานะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลพื้นฐานทั่วไปนะครับที่เป็นหลักของการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรนะครับเรื่องน้ำกับการเกษตรนะครับในตอนที่2เนี่ยนะครับเราก็จะมาลงถึงรายละเอียดเลยว่าในการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรของชุมชนเนี่ยนะครับมันมีการจัดการน้ำอย่างไรบ้างนะครับในเรื่องนี้เนี่ย เราก็จะมาเรียนรู้กันเรื่องของแนวทางการจัดการน้ำเพื่อการของชุมชนเนี่ยมันมีแนวทางอย่างไรนะครับหลักในการบริหารจัดการน้ำเนี่ยนะครับโดยทั่วไปนะครับที่เรานำมาใช้กันเนี่ยในการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรของชุมชนเนี่ยมันก็จะมีอยู่3แนวทางนะครับแนวทางแรกเลยก็เป็นแนวทางทั่วไปนะครับก็คือเรื่องของการจัดหาน้ำทำอย่างไรจึงจะทำให้มีน้ำที่เพียงพอสามารถที่จะนำมาใช้ในกิจกรรมทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิตพืชเรื่องของปศุสัตว์หรือเรื่องของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้มีปริมาณเพียงพอมีคุณภาพที่ดีแล้วก็เหมาะสมนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการจัดหาน้ำนะครับเมื่อมีน้ำแล้วเนี่ยก็จะต้องมีความสามารถในการที่จะจัดการน้ำได้นะครับในการจัดการน้ำเนี่ยเราก็จะมีประเด็นที่เราจะต้องมองกันเลยนะครับก็คือเรื่องแรกเลยก็คือว่าน้ำที่มีนั้นน่ะเราจะมีแนวทางในการกระจายอย่างไรนะครับจากแหล่งน้ำไปสู่พื้นที่ทางการเกษตรนะครับก็ต้องมีการบริหารจัดการที่ดีในการกระจายน้ำไม่ว่าจะเป็นในการกระจายน้ำตามตลอดเวลาหรือตามรอบหรือตามข้อตกลงอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้ก็ต้องมีแนวทางในการกระจายน้ำหรืออาจจะเป็นแนวทางเรื่องของการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมนะครับอันนี้ก็คือต้องมองดูว่าในการจัดการน้ำเนี่ยเพื่อการเกษตรเนี่ยมีใครบ้างเข้ามามีส่วนร่วมใครมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เป็นเจ้าของแหล่งน้ำนะครับหรือเป็นหน่วยงานในระดับปฏิบัติในพื้นที่นะครับที่ทำหน้าที่ในการกระจายน้ำหรือจะเป็นภาคประชาชนภาคเกษตรกรรมที่จะเป็นคณะกรรมการในการที่จะมีส่วนร่วมในการที่จะสื่อสารถึงความต้องการน้ำของตนเองว่าต้องการน้ำในปริมาณเท่าไหร่ในช่วงเวลาอย่างไรนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือแนวทางในการเตรียมการป้องกันในการเผชิญกับน้ำท่วมและภัยแล้งเพราะว่าด้วยเหตุที่ว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีปริมาณฝนตกอยู่ค่อนข้างจะสูงนะครับในบางครั้งเนี่ยน้ำที่มีนะครับก็อาจจะมากเกินไปนะครับเพราะนั้นต้องมีการป้องกันเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยจะมีการบริหารจัดการอย่างไรหรือเมื่อในช่วงภัยแล้งเนี่ยนะครับถ้าน้ำไม่ได้มีการกักเก็บไว้เนี่ยเราจะมีการบริหารจัดการในการแก้ปัญหาเรื่องของภัยแล้งที่จะมาได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของแนวทางในการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรนะเมื่อจัดหาน้ำแล้วจัดการน้ำแล้วก็ต้องมีการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำนะครับเพื่อให้มีน้ำได้อย่างอุดมสมบูรณ์แล้วก็ยั่งยืนนะครับนะฮะตลอดปีนะครับหรือตลอดกิจกรรมที่ต้องใช้ในการจัดการการเกษตรของเกษตรกรหรือของชุมชนนะครับทีนี้ในการจัดการน้ำนะครับเราก็มองดูมันจะมีหลายภาค

ส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างที่ผมเรียนว่าในการจัดการน้ำเนี่ยเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของเกษตรกรเนี่ยนะครับมันมีหลายภาคส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องภาคส่วนแรกเลยก็คือเป็นการจัดการน้ําเพื่อการเกษตรโดยภาครัฐนะครับการจัดการน้ําเพื่อการเกษตรโดยภาครัฐเนี่ยจะมีหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องหลักๆโดยตรงเลยนะครับก็คือใน3หน่วยงานนะครับหน่วยงานแรกเลยก็คือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับอันนี้เป็นหน่วยงานใหม่ที่เพิ่งตั้งขึ้นมาเมื่อประมาณสัก 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับหน่วยงานนี้มีบทบาทยังไงบ้างนะครับหน่วยงานนี้ก็มีบทบาทในแง่ของการกำกับดูแลในเรื่องของนโยบายในการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมของทั้งประเทศนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นหน่วยงานแรกหน่วยงานที่2เลยนะครับที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องเกษตรกรโดยตรงเหมือนกันเลยนะครับอันนี้ก็คือหน่วยงานของกรมชลประทานนะครับหน่วยงานของกรมชลประทานเนี่ยกรมชลประทานจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยเพื่อทำหน้าที่ในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เกษตรกรรมนะครับก็จะมีเรื่องของตั้งแต่เรื่องของการจัดหาน้ำการก่อสร้างเขื่อนฝายอ่างเก็บน้ำต่างๆการก่อสร้างระบบส่งน้ำที่จะนำน้ำจากแหล่งน้ำทุนเข้าไปสู่ในพื้นที่ของเกษตรกรนะครับแล้วก็นอกจากพัฒนาแล้วเนี่ยเราก็ยังมีเรื่องของการที่การบำรุงรักษาการซ่อมแซมระบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอาคารหัวงานระบบส่งน้ำอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้ก็ดำเนินการโดยกรมชลประทานแต่จะดำเนินการเฉพาะในพื้นที่ที่อยู่ในเขตชลประทานแล้วสำหรับถ้าเป็นพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทานล่ะก็จะมีกรมทรัพยากรน้ำนะครับก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ทำหน้าที่ในการจัดหาน้ำส่งน้ำนะครับแล้วก็บำรุงรักษาน้ำนะครับก็คือกรมทรัพยากรน้ำแต่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่ดูแลในส่วนของที่อยู่นอกเขตชลประทานทั้งหมดนะครับเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรของเราเนี่ยได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอนะครับแล้วก็เหมาะสมนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของหน่วยงานภาครัฐที่ทำหน้าที่ทีนี้ในการบริหารจัดการน้ำโดยหน่วยงานภาครัฐเนี่ยก็อย่างที่ผมเรียนเบื้องต้นนะครับก็จะมีบทบาทหน้าที่อยู่ก็คือเรื่องของการพัฒนาการพัฒนาก็คือการสร้างนะครับอาคารหัวงานนะครับระบบส่งน้ำนะครับเมื่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องมีระบบของการบำรุงรักษาระบบน้ำเนี่ยเพื่อการเกษตรทั้งที่เป็นการจัดการน้ำที่อยู่ในเขตชลประทานแล้วก็อยู่นอกเขตชลประทานนะครับบทบาทนี้นะครับบทบาทของภาครัฐในบทบาทนี้เนี่ยก็คือเรื่องของงานพัฒนาและบำรุงรักษาก็จะมีเรื่องของการพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารหัวงานอาคารหัวงานเนี่ยในที่นี้เนี่ยก็หมายถึงพวกเขื่อนอ่างเก็บน้ำพวกฝายอะไรพวกเนี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการพัฒนานะครับงานอีกงานหนึ่งก็คืองานการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบส่งน้ำนะครับระบบส่งน้ำก็คือระบบท่อนะครับระบบส่งน้ำทั้งที่เป็นคลองส่งน้ำทั้งที่เป็นคลองลอยคลองดาดคลองกรีดหรือแม้แต่ระบบท่อที่อยู่ใต้ดินอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ต้องมีการพัฒนาสร้างเพื่อที่จะนำน้ำจากแหล่งน้ำเนี่ยกระจายไปสู่พื้นที่เกษตรกรรมในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องคอยดูแลด้วยว่าตรงส่วนไหนเนี่ยที่มีการทรุดตัวหรือมีการเสียหายแตกหักหรือมีการรั่วไหลเนี่ยอันนี้หน่วยงานภาครัฐก็จะต้องทำหน้าที่ในเรื่องของการบำรุงรักษาตรงนี้นะครับการจัดการน้ำมาถึงเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องของการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรในระดับฟาร์มเนี่ยนะครับก็จะมีหลายๆแนวทางนะครับนะฮะเรื่องแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการจัดการพื้นที่ให้เหมาะสมก็คือเป็นการจัดการพื้นที่ของตัวเองนั่นแหละนะครับสิ่งแรกเลยที่มองอย่างใกล้ตัวเกษตรกรมากที่สุดเลยก็คือเรื่องของการขุดสระหรือการขุดบ่อเพื่อที่จะกักเก็บน้ำนะครับหรือแม้แต่การขุดเจาะบ่อบาดาลอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งในเรื่องนี้เราก็จะเน้นในเรื่องของประเด็นเรื่องของการขุดบ่อหรือขุดสระที่จะเก็บน้ำไว้น้ำต้นทุนเนี่ยเพื่อที่เอามาใช้ในฟาร์มของตัวเองนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยภาครัฐก็จะมีหน่วยงานหลักหน่วยงานนึงที่จะทำหน้าที่ในเรื่องของการส่งเสริมเรื่องของการขุดบ่อให้กับเกษตรกรนะครับพี่น้องเกษตรกรของเราก็คือกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยก็จะมีโครงการในการขุดสระนะหรือบ่อน้ำให้กับเกษตรกรในแต่ละพื้นที่คนละประมาณ1งาน2งานก็แล้วแต่ความเหมาะสมนะครับแล้วแต่ที่จะพิจารณากันไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการขุดสระในการขุดสระเนี่ยก็ต้องมีเทคนิคในการขุดอยู่หลายๆรูปแบบนะครับอาจจะต้องดูเรื่องของความลึกนะครับดูเรื่องของสโลปดูเรื่องของชั้นดูเรื่องของการอนุรักษ์
การพังทลายของขอบบ่ออาจจะมีการปลูกหญ้าแฝกปลูกอะไรต่ออะไรเพื่อป้องกันการชะล้างนะครับไม่ให้บ่อตื้นเขินนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการจัดการพื้นที่เรื่องของการขุดบ่ออีกเรื่องนึงนะครับที่สามารถทำได้แล้วก็มีหน่วยงานภาครัฐเข้าไปส่งเสริมหลายอันก็คือการส่งเสริมเรื่องของการจัดการกักเก็บน้ำด้วยแนวคิดของโคกหนองนาโมเดลอันนี้ก็มีหน่วยงานหลักๆในปัจจุบันมีหน่วยงานหลักๆที่ทำหน้าที่ส่งเสริมก็คือองค์การพัฒนาชุมชนนะครับของกระทรวงมหาดไทยก็เข้าไปส่งเสริมให้กับพี่น้องในพื้นที่นะครับในพื้นที่ที่เป็นที่ลุ่มเนี่ยเราก็จะขุดดินขึ้นไปนะครับเพื่อที่ให้พื้นที่ลุ่มนั้นน่ะเป็นที่กักเก็บน้ำนะครับแล้วก็เอาดินที่ขุดขึ้นไปเนี่ยเอาไปถมเป็นโคกนะครับเพื่อที่จะปลูกที่อยู่อาศัยปลูกคอกเลี้ยงสัตว์หรือแม้แต่ปลูกป่าที่อยู่บนโคกอ่ะนะที่เรารู้จักกันก็คือป่า3อย่างประโยชน์4อย่างอะไรอย่างเงี้ยมีการจัดชั้นเรือนยอดนะครับมีการนำประโยชน์มาใช้ในปัจจัย4นะครับในการดำเนินชีวิตในขณะเดียวกันเนี่ยส่วนที่เป็นโคกเนี่ยก็จะเมื่อฝนตกลงมาเนี่ยก็จะมีน้ำไหลน้ำเนี่ยเราก็จะมีการขุดให้เป็นคลองไส้ไก่นะเพื่อชะลอความแรงของน้ำแล้วก็นำน้ำนั้นไปเก็บนะครับไปเก็บไว้ในหนองนะครับในขณะที่พื้นที่ที่เป็นที่ลุ่มเนี่ยก็จะส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยทำนาปลูกข้าวนะครับในพื้นที่ลุ่มนะครับก็จะนำน้ำจากหนองเนี่ยเข้ามาใช้นะฮะใช้ในการทำนาหรือใช้ในกิจกรรมทางการเกษตรเนี่ยอันนี้ก็เป็นแนวคิดเรื่องของโคกหนองนาโมเดลก็จะทำให้เกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะกักเก็บน้ำได้ในหนองที่เราขุดไว้นะครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดเรื่องของโคกหนองนาโมเดลนะครับอีกแนวคิดหนึ่งก็คือพระดำริของในหลวงรัชกาลที่9นะครับก็ที่ได้พระราชทานให้กับคนไทยก็คือเรื่องของหลักเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นการจัดการพื้นที่นะครับโดยหลักการทั่วไปนะครับเราก็จะแบ่งเป็นพื้นที่ออกเป็น4ส่วนนะครับเป็นพื้นที่ออกเป็น4ส่วนส่วนแรกเลยเนี่ยนะครับส่วนแรกเลยนะครับก็เป็นพื้นที่ที่ใช้กักเก็บน้ำนะครับก็เพื่อเอาน้ำมาใช้ในการเกษตรหรือและเลี้ยงปลาอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะโดยประมาณ 30% นะเราจะแบ่งพื้นที่โดยทั่วๆไปนะครับ 30% ในขณะเดียวกันอีก 30% เนี่ยก็จะเป็นที่นาปลูกข้าวไว้สำหรับบริโภคในครัวเรือนเหลือก็ขายนะครับ 10% เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ที่พักอาศัยเป็นโรงเรือนเลี้ยงสัตว์เป็นคอกสัตว์ปลูกผักสวนครัวเล็กๆน้อยๆในขณะที่อีก 30% สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญแต่อย่างไรก็ตามนะครับหลายคนเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดว่าเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยมันต้องเป็น30 30 10อะไรอย่างนี้เป็นต้นไม่จำเป็นนะครับขึ้นอยู่กับบริบทของพื้นที่ถ้าสมมุติว่าในพื้นที่เราเนี่ยมีแหล่งน้ำทำตามธรรมชาติเนี่ยพื้นที่กักเก็บน้ำเนี่ยมันอาจจะลดลงก็ได้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับบริบทของพื้นที่แต่โดยหลักการเนี่ย เกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยพระองค์ต้องการที่จะให้เกิดความมั่นคงในครัวเรือนมั่นคงทางด้านของอาหารนะครับก็คือมีอาหารที่จะใช้บริโภคในครัวเรือนอันนี้ก็เป็นหลักของเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นต้นนะครับเพื่อความมั่นคงทางอาหารเกษตรทฤษฎีใหม่มันก็จะมีอยู่3หลักสามขั้นนะครับขั้นแรกเลยนะคือความมั่นคงทางอาหารก็คือการจัดสรรพื้นที่อย่างที่ผมเรียนนะก็คือ30 30 30แล้วก็10ขั้นที่2ก็คือรวมกลุ่มกันสร้างความเข้มแข็งขั้นที่3ก็คือแสวงหาความร่วมมือจากภายนอกเพื่อหาโปรดักต์อะไรที่ชุมชนเรามีเนี่ยเราก็ออกไปเป็นการค้าผลิตออกไปเป็นเชิงการค้าเป็นเชิงธุรกิจไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการจัดการพื้นที่ให้เหมาะสมนะครับอีกแนวทางนึงก็คือเรื่องของการจัดระบบการผลิตในไร่นาของตนเองให้เหมาะสมกับสภาพของน้ำที่มีทางการเกษตรก็คือเรามองดูว่าเอ๊ะในถ้าในพื้นที่เราเนี่ยในฟาร์มเราเนี่ยมันมีน้ำประมาณนี้มีปริมาณฝนตกขนาดนี้มีแหล่งน้ำขนาดนี้เพราะนั้นเราต้องจัดการระบบของเราถ้าเราในกรณีที่เราไม่สามารถที่จะหาแหล่งน้ำภายนอกเข้ามาซัพพอร์ตระบบการผลิตของเรานะครับเราต้องจัดการระบบผลิตให้มันเหมาะสมกับน้ำที่มีเรื่องแรกเลยก็คือการทำนานะครับแบบเปียกสลับแห้งเราจะไม่ทำนาแบบที่ขังน้ำไว้ตลอดนะครับเราก็จะขังน้ำไว้ตามความต้องการเมื่อน้ำแห้งถึงจะให้น้ำเข้าไปอีกครั้งหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็คือการทำนาแบบเปียกสลับแห้งอันที่สองเลยก็คือการเลือกพืชให้เหมาะสมกับน้ำที่มีนะครับส่วนใหญ่แล้วถ้าในพื้นที่แห้งแล้งเนี่ยเราก็มักจะผลิตพืชที่เรารับประทานผลนะจะเป็นผักรับประทานผลพวกมะเขือนะครับพวกถั่วฝักยาวอะไรต่างๆเหล่านี้หรือแม้แต่ไม้ผลที่ทนแล้งอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับ
ประเด็นที่3เลยเราอาจจะต้องเลือกวิธีการให้น้ำที่เหมาะสมถ้าเรามีน้ำน้อยเนี่ยอาจจะต้องใช้ระบบหยดใช่ไหมฮะนะครับแต่ระบบหยดก็มีข้อจำกัดเพราะนั้นในการเลือกระบบน้ำเนี่ยก็ต้อง

พิจารณาถึงปริมาณน้ำที่ดีคุณภาพน้ำด้วยสภาพพื้นที่ด้วยบางพื้นที่ที่ลมแรงเนี่ยบางทีเราอาจจะใช้ระบบสปริงเกอร์มันก็อาจจะไม่เหมาะสมนะครับก็จะทำให้ปริมาณน้ำมันกระจายได้ไม่ทั่วนะครับหรือในอีกกรณีนึงอาจจะปลูกพืชต่างระดับก็คือมีการจัดชั้นเรือนยอดนะครับมีไม้ยืนต้นมีไม้ในร่มมีไม้คลุมดินนะเพื่อรักษาระดับความชื้นในดินนะครับหรือจะมีการเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินเพราะว่าอินทรีย์วัตถุเนี่ยมีความคุณสมบัตินึงก็คือสามารถที่จะเก็บความชื้นไว้ในดินได้อย่างดีนะครับหรือประเด็นสุดท้ายเลยนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการปลูกพืชที่ดึงความชุ่มชื้นนะส่วนใหญ่เราก็จะใช้ในการในพื้นที่ที่แห้งแล้งโดยทั่วๆไปเนี่ยเราก็มักจะใช้กล้วยนะครับเป็นพืชนำก่อนที่จะปลูกพืชชนิดอื่นตามลงไปในดินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในเรื่องของการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นในระดับลุ่มน้ำนะครับในระดับโครงการหรือในระดับฟาร์มเนี่ยมันก็มีแนวทางการจัดการมันก็มีแต่ละภาคส่วนมันมีหลายภาคส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแต่ละภาคส่วนก็มีบทบาทที่แตกต่างกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าบทบาทนั้นน่ะแต่ละภาคส่วนเนี่ยจะมีการดำเนินการได้อย่างไรนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือว่าเกษตรกรเนี่ยควรจะต้องมีการจัดการน้ำต้องมีองค์ความรู้ในการจัดการน้ำด้วยตนเองนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดการพื้นที่ก็ดีนะครับหรือแม้แต่การจัดการระบบการผลิตก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็จะทำให้การเกษตรของเกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะยังชีพอยู่ได้นะครับก่อให้เกิดรายได้แล้วก็ก่อให้เกิดความมั่นคงในครัวเรือนนะครับในสังคมในชุมชนต่อไปนะครับสำหรับในเรื่องของน้ำกับการเกษตรเนี่ยก็คงจะมีสาระที่อยากจะนำเสนอให้กับนักศึกษาแล้วก็ท่านผู้สนใจแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะยุติแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ

0: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมัครเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
1: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ดูแลสุขภาพให้ดีในวันนี้ก่อนไม่มีสุขภาพที่ดีให้ดูแล
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ At Healthy สถานีสุขภาพครับ
1: รายการที่นำเสนอเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับโรคภัยที่ควรรู้แล้วก็การปฏิบัติตัวให้ห่างไกลจากโรคภัยนั้นๆครับผม
0: อาจารย์วิทูลเคยวัดความดันไหม
1: โดยปกติแล้วเวลาที่ไปโรงพยาบาลเนี่ยจะเป็นด่านแรกเลยที่ให้เราต้องไปวัดความดันก่อนนะครับชั่งน้ำหนักพวกนี้เวลาวัดความดันนี่ก็ลุ้นนะเพราะว่าผมไม่มั่นใจว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นคนปกติหรือเปล่านะครับ
0: เป็นความดันสูงหรือความดันต่ำอย่างเงี้ย
1: มีบางครั้งที่วัดแล้วเนี่ยค่าความดันของผมเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับคือมีค่าค่อนข้างสูงนะครับโดยทั่วไปแล้วเราก็จะจำกันง่ายๆความดัน80 120เนี่ยเป็นค่าความดันที่เรียกว่าเป็นค่ามาตรฐานนะครับก็จะได้ข้อมูลแบบนี้แต่หลายๆครั้งที่ไปวัดเนี่ยก็ยอมรับตรงๆว่ามีค่าที่เกินไปบ้างนะครับ
0: แต่ถ้าจะมีอาการที่ปวดหัวรุนแรงหายใจทีหน่อยแล้วก็ถึงขั้นคือเลือดกันเดาไหลเนี่ยต้องสังเกตแล้วนะว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคความดันหรือเปล่า
1: ก็โชคดีนะครับที่ทุกครั้งที่ไปตรวจเนี่ยนะครับพอได้ทราบข้อมูลเนี่ยมันก็ทำให้เราต้องย้อนกลับมาดูตัวเราเองเหมือนกันโดยเฉพาะผมเองเนี่ยเป็นคนที่มีอาการที่ปวดหัวบ่อยพอสมควรนะครับดังนั้นพอได้ข้อมูลเนี่ยก็กลับมาดูแลตัวเองเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับ
0: แต่วันนี้เนี่ยผมมีคนที่จะมาให้ข้อมูลอาจารย์มากกว่านี้
1: โชคดีมากเลยนะคร
0: ับคุณหมอครับจากโรงพยาบาลปทุมธานีครับนายแพทย์พิเชษฐ์น้อยหุ่นครับจะให้ความรู้กับเราเกี่ยวในเรื่องความดันกันครับ
1: ไปติดตามกันเลยครับ

0: คุณหมอครับช่วงนี้ผมค่อนข้างพักผ่อนน้อยเพราะว่างานค่อนข้างเยอะเลยมีอาการเวียนหัวบ่อยด้วยแล้วพอไปโรงพยาบาลก็ต้องตรวจวัดความดันด้วยตัวเองไอ้ตัวเลขเหล่านี้เนี่ยมันบ่งบอกอะไรเราบ้างครับอย่างผมวัดมานี่145 95นี่ถือว่าอันตรายหรือเปล่าแล้วเป็นความดันไหมครับ
1: โอ้ใช่ครับเพราะเดี๋ยวนี้พอไปโรงพยาบาลเนี่ยสิ่งที่คุณหมอเขาอยากได้ทำสิ่งแรกก็คือการวัดค่าสัญญาณชีพนะค่าสัญญาณชีพตัวที่สำคัญก็คือค่าความดันโดยปกติตอนนี้หลายๆโรงพยาบาลเนี่ยผู้ป่วยที่ไปก็จะบริการตัวเองเอามือสอดเข้าไปในเครื่องอัตโนมัติแล้วก็พิมพ์ออกมาเป็นเอกสารเป็นใบเล็กๆที่มีตัวเลขหลายคนก็งงเหมือนกันว่าไอ้ตัวเลขพวกนั้นน่ะมีความสำคัญยังไงบ้างเนอะมันก็จะบอกตัวเลขออกมาทั้งหมด3ตัวนะครับจะเป็นตัวเลขค่าความดันตัวบนแล้วก็มีเครื่องหมายสแลชจะเป็นค่าความดันตัวล่างอีกบรรทัดนึงก็จะเป็นค่าชีพจรไอ้ตัวค่าความดันตัวบนเนี่ยครับโดยปกติเราจะไม่เกิน140 90แล้วก็ค่าความดันตัวล่างก็คือไม่เกิน90ส่วนตัวชีพจรก็อยู่ในช่วง60ถึง100อย่างของอาจารย์เนี่ยถ้าตัวบน145ตัวล่าง95เนี่ยก็ถือว่ามีภาวะความดันโลหิตสูงซึ่งถามว่ามันจะกลายเป็นอะไรที่อันตรายหรือเปล่าก็พวกนี้ยังเป็นแค่ตัวความเสี่ยงหรือภาวะความดันโลหิตสูงแต่ถ้าวัดซ้ำอีกในอีกภายใน3เดือนอาจารย์พักผ่อนดีไม่มีการเจ็บป่วยอื่นๆเนี่ยในช่วงอีก3เดือนวัดซ้ำถ้าค่าปกติก็ไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าค่ายังเกิน140 90

0: ครับโรคความดันเนี่ยความจริงเนี่ยการจะวินิจฉัยเป็นโรคความดันเนี่ยมันต้องผ่านการประเมินมาก่อนก็คือค่าความดันถ้าค่าความดันสูงเกิน 140-90 อย่างน้อย2ครั้งในภายใน3เดือนแต่ถ้ามันสูงมากกว่านั้นเช่นเกิน160 100ตัวนี้ก็อาจจะต้องช้ำภายใน1เดือนหรือว่าท่านนึงที่คนชอบพูดถึงก็คือความดันต่ำตัวความดันต่ำเนี่ยมันเป็นภาวะที่ตัวเลขค่าความดันมันอาจจะต่ำกว่า90กับ60ซึ่งพวกนี้ถามว่ามันอาจจะเกิดจากหลายปัจจัยอาจจะยังไม่ใช่โรคเช่นช่วงนั้นมีภาวะสูญเสียน้ำหรือบางคนที่บอกว่าพักผ่อนน้อยทำให้ความดันตกพวกนี้ก็มีผลเป็นภาวะชั่วคราวกลับสู่ภาวะปกติได้นะครับแต่ในกรณีของอาจารย์ที่กังวลก็คือโรคความดันโลหิตสูงเนาะก็โดยปกติถ้าเกิน 140-90 แต่ยังไม่สูงมากถึงขนาด 160-180 ผมก็จะมาแนะนำคนไข้ว่าหาโอกาสมาวัดซ้ำถ้าวัดซ้ำ2ครั้งแล้วยังเกินก็อาจจะวินิจฉัยแล้วครับว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงก็เข้าสู่กระบวนการรักษาต่อไปเนี่ยครับ
1: แล้วเรามีวิธีสังเกตยังไงครับนอกจากการวัดความดันแล้วว่าน่าจะเป็นโอกาสที่มีโรคความดันด้วยอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ก็คนไข้ที่มาโรงพยาบาลหลายคนเนี่ยก็จะมาด้วยมึนศีรษะเวียนศีรษะเนี่ยเป็นอาการที่เจอบ่อยสำหรับคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของความดันสูงนะครับแต่ว่าโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับค่าความดันที่อยู่ในเส้นเลือดเพราะฉะนั้นอวัยวะอะไรก็ตามที่มีเส้นเลือดไปเลี้ยงแล้วเกิดภาวะความดันในเส้นเลือดสูงเนี่ยก็จะเจออาการในระบบนั้นได้เลยเช่นถ้าความดันสูงคนไข้ที่ขึ้นไปบริเวณศีรษะและสมองไข้ก็จะมาด้วยแบบปวดตึบๆมึนเวียนศีรษะถ้ารุนแรงมากก็อาจจะเป็นกลุ่มเส้นเลือดสมองตีบหรือแตกเลย อาจจะลงมาที่ลูกตามีตาพร่ามัวมีเส้นเลือดฝอยที่ตาแตกอะไรเงี้ยครับมาที่จมูกก็จะมีเลือดกำเดาไหลบ่อยครั้งลงไปที่หน้าอกเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบที่เราได้ยินกันบ่อยๆครับลงไปที่ไตก็เป็นโรคไตเสื่อมได้ถ้าความดันสูงเรื้อรังจริงๆรวมถึงเป็นเรื่องของเส้นเลือดแดงเสียหายเหลือรังก็ทำให้ปลายมือปลายเท้ามีปัญหาขาดเลือดซึ่งพวกนี้ส่วนใหญ่เราก็คนไทยเราก็ยังไม่ได้พัฒนาไปถึงว่าภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงขนาดนั้นมักจะมาด้วยเนี่ยครับเวียนหัวหรือว่าเลือดกำเดาไหลแล้วก็มาเจอว่าเอ้ยมีค่าความดันสูงเนี่ยครับ
1: โอ้ก็แสดงว่าจริงๆแล้วความดันสูงเนี่ยมีโอกาสเกิดได้กับทุกส่วนที่เลือดไปเลี้ยงร่างกายเลยก็ว่าได้ใช่ไหมครับคราวนี้เรามีวิธีการที่จะต้องป้องกันตัวเองก่อนที่จะเป็นโรคความดันได้ยังไงหรือว่ามีภาวะเสี่ยงแล้วเราจะดูแลตัวเองยังไงได้บ้างครับ
0: ก็ความดันโลหิตสูงก็คือเป็นโรคติดต่อที่ไม่เหลือรังประเภทหนึ่งที่เจอบ่อยในคนไทยนะครับเรื่องของการดูแลจัดการก็แบ่งง่ายๆเลยก็คือมีเรื่องของการกินยาแล้วก็การปรับพฤติกรรม
1: ครับผม
0: ส่วนใหญ่คนไข้ความดันโลหิตสูงเนี่ยเราก็จะไม่ได้รีบเร่งให้คนไข้ต้องกินยาเราก็จะรีบว่าปรับพฤติกรรมก่อนพฤติกรรมหลักๆที่สำคัญก็คือเรื่องของการบริโภคนะเรื่องของการลดอาหารกลุ่มที่มีโซเดียมค่อนข้างสูงโดยคนไทยเราก็ชอบกินน้ำปลาพริกซอสซีอิ๊วน้ำพริกพวกนี้อาจจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนปริมาณให้พอเหมาะเพราะจะช่วยทำให้เรื่องของการควบคุมค่าความดันดีตามมาได้นอกจากนี้เรื่องของการออกกำลังกายก็มีผลทำให้เรื่องของเส้นเลือดหัวใจหรือการทำงานค่าความดันดีขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าพัฒนาต่อจนถึงขั้นคุณหมอ
1: ให้ยาแล้ว
0: ใช่จำเป็นต้องให้ยาแล้วอันนี้ก็อาจจะต้องกินยาตามที่คุณหมอนัดนะครับ
1: แล้วต้องกินไปทั้งชีวิตไหมครับ
0: ก็เป็นคำถามที่คนไข้ชอบถามว่าจะต้องกินได้ไหมหยุดกินได้ยังซึ่งการจะตอบคำถามนี้ได้มันจะต้องไปอยู่ที่ว่าค่าความดันณตอนนั้นเป็นยังไงถ้าสมมติว่าค่าความดันคนไข้อยู่ในเกณฑ์ดีมาตลอดและแนวโน้มค่อนข้างลดลงนะอาจจะด้วยเรื่องของการดูแลตัวเองที่ดีขึ้นการปรับอาหารที่เริ่มดีขึ้นก็อาจจะทำช่วยให้ลดยาได้เรื่อยๆแต่ถามว่าด้วยปัจจัยแล้วเนี่ยมันน่าจะถ้าไม่ได้ดูแลส่วนอื่นเลยยามีโอกาสที่จะต้องพึ่งไปยาวๆกันตลอดบางคนก็กินกันจนถึงวาระสุดท้ายก็มี
1: กินจนวาระสุดท้ายเลยครับที่ผมเคยได้ยินมาว่าพอเป็นโรคความดันสูงเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นโรคแบบเป็นแพ็กเกจเลยนะความดันเบาหวานหัวใจโรคไตอย่างเงี้ยในความจริงแล้วมันมีภาวะเสริมกันยังไงทำไมเราถึงเกิดเป็นเรียกว่าโรคครบชุดอย่างนี้ได้อะ
0: ใช่พวกนี้ถ้าโรคที่เรามีการประชาสัมพันธ์ก็คือเขาเรียกว่ากลุ่มโรคติดต่อไม่รุนแรงหรือ NCD
1: ครับ
0: พวกนี้มันมาด้วยกันจริงๆครับในชีวิตจริงเราก็จะเจอแบบนี้เพราะว่ามันมีเสี่ยงร่วม1เรื่องของอายุที่เพิ่มมากขึ้นความเสื่อมของร่างกาย2พฤติกรรมถ้าเราลองดูดีๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันเนี่ยคุณหมอก็จะแนะนำ

0: ควรอยู่ในเรื่องของการควบคุมอาหารการออกกำลังกายการกินยาสม่ำเสมอซึ่งพฤติกรรมพวกนี้อื่นๆเช่นเรื่องของการงดสูบบุหรี่งดดื่มแอลกอฮอล์เพราะว่าปัจจัยพวกนี้คือปัจจัยร่วมของโรคเรื้อรังทั้ง 3-4 ประเภทที่พูดมาครับ
1: แล้วจริงๆเราก็คือเป็นภาวะที่เสี่ยงเสริมกันอยู่แล้วใช่ไหม
0: ใช่
1: คราวนี้ผมสงสัยว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยบางทีแล้วมีคนบอกว่าเกิดจากพันธุกรรมก็ได้เหรอครับ
0: ก็ตัวเบาหวานเองเนี่ยค่อนข้างชัดเจนแต่ตัวเรื่องของความดันเนี่ยอาจจะไม่มีข้อมูลที่ฟันธงลงไปว่าเป็นเพราะพันธุกรรมแต่ว่าเขามีการศึกษาที่ชัดเจนว่ามันเกี่ยวเนื่องเรื่องของพฤติกรรมร่วมเช่นครอบครัวบริโภคอาหารประเภทเดียวกันพฤติกรรมการออกกำลังกายการใช้ชีวิตต่างๆก็จะใกล้เคียงกันเพราะความเสี่ยงก็เลยจะเหมือนกันก็เลยทำให้คนในครอบครัวเดียวกันมีโอกาสเป็นความดันทั้งในสมาชิกในครอบครัวหลายคนเนี่ยครับ
1: เท่าที่ผมเจอเนี่ยหลายคนบอกเป็นความดันเพราะว่าความเครียดจริงๆแล้วความเครียดเนี่ยมีผลกับความดันด้วยหรือเปล่า
0: ความเครียดถามว่าความเครียดมีผลไหมความเครียดอาจจะมีผลทั้งโดยตรงและก็โดยอ้อมโดยตรงก็คือตัวที่เรามีความเครียดเองเนี่ยมันก็จะมีการบีบตัวของหัวใจและหลอดเลือดที่เพิ่มมากก็ทำให้มีเกิดช่วงที่มีค่าความดันขึ้นไปได้แต่ถามว่ามันเป็นภาวะที่เกิดขึ้นแล้วก็จะก็หมดไปก็คือเป็นภาวะชั่วคราวแต่ถ้าสมมติว่าความเครียดนั้นเรื้อรังมันจะมีผลนอกจากที่บอกก็คือมีผลทางอ้อมก็คือเรื่องของการพักผ่อนเรื่องของการดูแลจัดการเรื่องของกิจกรรมต่างๆการกินยาสม่ำเสมอไหมการบริโภคเป็นยังไงอย่างเงี้ยคือเป็นผลทางอ้อมที่เกิดจากความเครียดทำให้ทั้งสองปัจจัยทั้งตรงและทางอ้อมของความเครียดส่งผลต่อความดันชัดเจนในชีวิตจริงถามว่าเจอคนไข้ที่เครียดหนักจนรู้สึกว่าเจ็บหน้าอกแน่นหน้าอกนี้ก็เคยเจอมาเหมือนกันว่ามันทำให้เส้นเลือดมีปัญหาเฉียบพลันก็ทำให้คนไข้มีอาการของความดันได้ครับ
1: เพราะผมสังเกตนะอย่างตัวผมเวลาเครียดเองเนี่ยก็คือจะปวดหัวตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ท้ายสุดวิธีการที่เราจะดูแลตัวเองง่ายๆก็คือผมก็ดื่มน้ำเปล่าแล้วก็ไม่เครียดแต่จริงๆอันนั้นคือเรายังอาจจะไม่ได้เป็นความดันเป็นเรื่องเป็นราวสักเท่าไหร่แต่ในกรณีที่ควรจะต้องดูแลจากอาการปวดหัวเนื่องจากความดันอย่างเงี้ยคุณหมอมีคำแนะนำบ้างไหมครับ
0: ก็วิธีถ้าสมมติปวดหัวแล้วเกี่ยวเนื่องกับความดันคือเราอาจจะฟันธงไปไม่ได้ว่าความดันสูงเลยปวดหัวหรือเพราะว่าเราปวดหัวมันทำให้ความดันขึ้นตามมาวิธีการเบื้องต้นก็คือการระงับอาการก่อนเช่นการออกจากความเครียดนั้นการกินยาบรรเทาอาการปวดหรือว่าการพักผ่อนถ้าสมมติว่าไม่ดีขึ้นก็อาจจะต้องปรึกษาเรื่องของถ้าหรือว่าเป็นเรื้อรังอาจจะมีการปรึกษาเพื่อปรับขนาดยาให้ควบคุมได้เพราะว่ามีโอกาสที่คนเราเป็นความดันแล้วโรคมันจะพัฒนามากขึ้นจนทั้งต้องการปรับยาเพื่อควบคุมค่าความดันเพื่อคุณภาพชีวิตโดยภาพรวมนะคร
1: ับแล้วอาการเหล่านี้เนี่ยระดับไหนที่เราต้องรีบไปพบแพทย์เลยหรือระดับไหนที่เรายังดูแลตัวเองได้อยู
0: ่ก็ถ้าต้องรีบไปพบแพทย์เลยก็จะเป็นอาการที่มีผลต่อความเป็นความตายหรือมีผลต่อความทุพพลภาพเช่นถ้าปวดหัวมากร่วมกับมีอาเจียนพุ่งตาพร่ามัวนี่ความดันขึ้นเยอะแน่นหน้าอกรู้สึกเหมือนถูกกดถูกบีบถูกทับหายใจไม่ออกอันนี้ก็แสดงว่ามีเส้นเลือดหัวใจมีปัญหาแล้วหรือว่ามีปัญหาอื่นๆที่คิดว่าไม่สุขสบายจนไม่สามารถดูแลตัวเองได้พวกนี้อาจจำเป็นจะต้องไม่ได้รับการประเมินก่อนแต่โรคหลักๆที่เขาลดลงกันเห็นชัดเจนก็คือโรคหลอดเลือดสมองและโรคหลอดเลือดหัวใจพวกนี้ถ้าสมมติมีอาการชาอ่อนแรงนี่คือค่อนข้างชัดเจนนะครับควรที่จะไปโรงพยาบาลหรือโทรเบอร์ฉุกเฉิน1669
1: ชาและอ่อนแรงนี่หมายความว่าเลือดไปเลี้ยงไม่พออีกเหรอ
0: ก็ถ้าชาและอ่อนแรงครึ่งซีกเนี่ยหมายความว่าตำแหน่งที่ควบคุมตรงนั้นคือสมองเนี่ยมีเลือดไปเลี้ยงไม่พอหรือ
1: มี
0: ปัญหาเรื่องเส้นเลือดที่ควบคุมอาจจะแตกหรือตีบอย่างเงี้ยครับ
1: แล้วเกิดเราจะต้องการดูแลตัวเองล่ะนอกจากทานยาที่คุณหมอให้แล้วนะครับการที่จะให้เลือดไปหล่อเลี้ยงบริเวณส่วนนั้นได้พอเนี่ยมีอาหารที่ช่วยไหมหรือว่าเราจะต้องบำบัดตัวเองอย่างไรบ้างอะไรเงี้ย
0: ตัวคือถ้าสมมติพูดถึงตัวเส้นเลือดโดยตรงที่จะไปเลี้ยงสมองความจริงก็อาจจะยังไม่มีตัวข้อมูลที่ชัดเจนที่บอกว่าสิ่งอื่นๆนอกจากยาที่จะดูแลเรื่องของการเพิ่มเลือดไปเลี้ยงสมองโดยตรงนะครับอาจจะมียาบางตัวที่เขาบอกว่าเป็นยาวิตามินบำรุงสมองอะไรพวกนี้ก็อาจจะไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับความดันมากนักแต่ว่าสิ่งที่เราจะช่วยได้ก็คือเรื่องของการดูแลจัดการพฤติกรรมการพักผ่อนเองนะการจัดการกับความเครียดรวมถึงเรื่องของการดูแลเรื่องของการออกกำลังกายการบริโภคอาหารพวกนี้มีผลต่อการไหลเวียนโลหิตหรือว่าเป็นธรรมชาติในการบำรุงสมองโดยตัวมันอยู่แล้วนะครับ
1: เพราะว่าอย่างผมเองเป็นคนจะชอบทานอาหารเสริมอย่างพวกเลซิตินอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยให้เลือดเราโฟลว์ไม่รู้เข้าใจถูกหรือเปล่านะครับแต่สิ่งนึงผมมีความรู้สึกว่าบางอาหารเนี่ยพอช่วยให้เลือดเราไหลคล่องขึ้นเราก็ลดความเครียด ความ

0: าเรียกว่าอะไรนะความที่เลือดเราไม่ไหลโฟลว์มากขึ้นได
1: ้ความจริงมันก็อาจจะมีผลแต่ว่าเนื่องจากตัวข้อมูลเนี่ยมันจะเป็นอาจจะยังไม่ชัดเจนแล้วก็จะมีในบางกลุ่มคนก็อาจจะได้ผลจริงๆแต่ว่าเนื่องจากยังไม่มีการศึกษาในกลุ่มวงกว้างมันก็เลยอาจจะไม่มีการระบุว่าตัวนี้ได้ผลชัดเจนหรือเปล่าตัวนี้ก็ยังเป็นในส่วนเรื่องของการเพิ่มเติมข้อมูล
0: ความเชื่อของคนด้วยเนาะ
1: ก็เป็นส่วนหนึ่ง
0: อีกเรื่องนึงที่ผมสงสัยเลยทุกครั้งที่บอกว่าพอเป็นความดันก็จะมีแพ็กเกจโรคไตมาด้วย2 อย่างนี้มันเกี่ยวข้องกันยังไง
1: ก็อันนี้เป็นความเข้าใจที่คนไข้อ่ะมักจะเข้าใจสลับกันอยู่นิดนึงตรงที่ว่ากินยาความดันแล้วจะเป็นโรคไตเน
0: า
1: ะซึ่งอันนี้จะเป็นปัญหาที่แบบเป็นความเข้าใจผิดระดับประเทศ
0: ปัญหาโรคแตก
1: ใช่คือหมอทุกคนก็จะมีหน้าที่มาแก้ไขความเข้าใจตรงนี้ว่าการที่เรากินยาความดันเนี่ยความจริงเป็นตัวป้องกันการเกิดโรคไตด้วยคือเส้นเลือดโรคไตที่มักจะมีปัญหาก็คือเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงไตมันมีปัญหาเพราะนั้นวิธีการป้องกันไม่ให้เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงไตมีปัญหาคือการควบคุมความดันแต่เนื่องจากพอค่าความดันมันขึ้นเยอะคุณหมอก็จะต้องปรับเพิ่มยาเพื่อลดค่าความดันลงมาเพิ่มยาเพื่อลดค่าความดันลงมาคนก็ไปจับว่าเฮ้ยปริมาณยาที่กินเยอะสุดท้ายแล้วเขากลายเป็นโรคไตแต่ความจริงแล้วว่ามันเกิดจากว่าค่าความดันของเขาค่อนข้างสูงมันทำให้ไตแย่แล้วก็เป็นโรคไตตามมาซึ่งจริงๆแล้วตัวยามีผลต่อไตไหมถ้าพูดจริงๆก็คือมีผลแต่น้อยมากเมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้กินยาเลยเกิดพัฒนาเป็นความดันกระตุ้นทำให้เกิดโรคไตได้มากกว่าค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือยาช่วยป้องกันความดันทำให้เกิดไตเสื่อมมากกว่าทำยาจากตัวยาเองนะครับ
0: เพราะจริงๆไตเสื่อมนี่อาจจะเกิดจากอาหารที่เราบริโภคด้วย
1: ใช่โดยเฉพาะเพราะว่ามันมีปัจจัยร่วมกันนอกจากที่บอกคือเรื่องของเกลือพวกตัวโซเดียมเองนะครับมันก็มีผลต่อทั้งความดันแล้วก็ตัวโรคไตด้วย
0: จริงๆโซเดียมนี่จะอยู่ในอาหารเขาเรียกว่าทุกประเภทเลยยิ่งอาหารรสจัดนี่เยอะมาก
1: ใช่เพราะเมืองไทยเราบริโภคโซเดียมนี่เป็นกิจวัตรไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาซอสซีอิ๊วปลาเองหรือว่าน้ำจง น้ำจิ้มต่าง
0: ๆแล้วจริงๆแล้วคุณหมอมีคำแนะนำไหมครับว่าสมมติว่าถ้าเกิดเรามีแพ็กเกจโรคเยอะขนาดนี้เนี่ยผมเชื่อว่าอย่างแรกก็คือเราก็ต้องยอมรับความจริงก่อนแหละแล้วก็หาโซลูชันหรือกระบวนการแก้ปัญหาเพื่อจะดูแลตัวเองคราวนี้ผมอยากรู้ว่านอกจากโรคที่เรากล่าวมาแล้วเนี่ยภาวะแทรกซ้อนของโรคความดันที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดแล้วเราจะดูแลยังไงมันมีอะไรบ้างอะไรเงี้ย
1: เหมือนที่อาจารย์บอกมาก็คือความจริงมันเป็นโรคที่มักจะเกิดร่วมกันเนื้อเบาหวานความดันไขมันรวมถึงโรคไตโรคเส้นเลือดต่างๆความจริงเนี่ยจุดร่วมมันก็คือเรื่องของการเรื่องของพฤติกรรมการดูแลตัวเองพฤติกรรมเรื่องของการรับประทานอาหารพฤติกรรมเรื่องของการออกกำลังกายพฤติกรรมการรับพวกความเสี่ยงที่ดื่มเหล้าสูบบุหรี่แล้วก็ในการดูแลตัวเองเช่นการกินยาตามที่คุณหมอแนะนำพวกนี้ก็คือถ้าสมมติว่าการจัดการทั้งหมดตามลำดับขั้นตอนเนี่ยมันจะเมื่อมันมาเป็นแพ็คถ้าเราดูแลดีมันก็จะลดลงหรือดีขึ้นเป็นแพ็คเหมือนกัน
0: เรียกว่าเป็นแพ็กเกจที่เราไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่แต่บางทีก็เลี่ยงไม่ได้นะครับเนื่องจากปัจจัยในการดำรงชีวิตหลายอย่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบันท้ายสุดนี้ครับอยากให้คุณหมอฝากหน่อยว่าการดูแลสุขภาพที่ดีและยั่งยืนเนี่ยเราควรประพฤติปฏิบัติอย่างไร
1: ความจริงก็คือเรื่องของสุขภาพเนี่ยมันเป็นปัญหาหรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับในของแต่ละบุคคลเนื้อถ้าเราตระหนักถึงว่าสุขภาพที่เรามองอาจจะต้องมองในระยะยาวว่าบางคนให้ความสำคัญกับสุขภาพหลังภายหลังปัญหาเรื่องของการปากท้องสำคัญกว่าเรื่องของสุขภาพเอาไว้ก่อนซึ่งความเชื่อแบบนี้เนี่ยก็อาจจะใช้ได้แค่ช่วงเวลาหนึ่งนะแต่เมื่อถึงช่วงเวลาหนึ่งที่เริ่มมีโรคต่างๆเช่นกลุ่มโรคเบาหวานความดันที่เราได้คุยกันมันกำลังเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับมุมมองเรื่องของการดูแลตัวเองเพิ่มมากขึ้นให้ความสำคัญกับสุขภาพเราจำเป็นต้องใช้สุขภาพที่ดีเนี่ยในการดูแลหรือออกไปทำมาหากินเนี่ยได้นานมากขึ้นถ้าเราโฟกัสผิดเช่นไปอยู่ที่เรื่องของการทำอาหารกินเป็นหลักเรื่องของสุขภาพปล่อยปะละเลยสุดท้ายเนี่ยผลกระทบมันจะกลายเป็นว่าการทำอาหารกินก็จะหยุดโรคก็จะรุนแรงแต่ถ้าเราดูแลสุขภาพดีเนี่ยการทำอาหารกินเราก็จะสามารถค่อยๆทำไปได้ตามที่เราเป็นอยู่เพราะฉะนั้นโดยรวมก็คืออยากให้ความสำคัญกับสุขภาพโดยให้มากขึ้นแล้วก็โดยเฉพาะคนที่เริ่มมีช่วงวัยที่สูงขึ้นความเสื่อมของร่างกายที่เพิ่มขึ้นการที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพจะช่วยทำให้กิจวัตรประจำวันหรือหน้าที่การงานเราไม่มีผลกระทบมากกว่าที่เราปล่อยปะละเลยไป
0: ครับต้องขอบคุณคุณหมอมากครับจะเห็นได้ว่านะครับอนาคตที่ดีเกิดจากสุขภาพที่ดีในวันนี้ครับ

0: สำหรับการเตรียมตัวในการวัดความดันนะครับเพื่อให้การวัดความดันได้ค่าที่ถูกต้องและแม่นยำที่สุดก็อาจจะต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมนะครับอย่างแรกเลยก็คืองดชากาแฟและการสูบบุหรี่อย่างน้อย30นาทีก่อนเข้าวัดความดันนะครับเมื่อไปถึงเข้าวัดความดันแล้วเนี่ยก็ระหว่างวัดความดันก็งดการพูดคุยนะครับอยู่ในบรรยากาศที่เงียบสงบไม่ก่อให้เกิดการรบกวนจากเสียงพวกนี้จะช่วยให้ค่าความดันเนี่ยไม่ถูกกวนนะครับรวมถึงท่าทางที่ใช้ในการวัดความดันนะครับก็ควรนั่งบนเก้าอี้ที่มีพนักพิงนั่งพิงหลังให้ค่อนข้างผ่อนคลายสบายนะครับแล้วก็การสอดมือเข้าเครื่องวัดความดันควรอยู่ในระดับเดียวกับระดับของหน้าอกหรือระดับของหัวใจเพื่อให้ค่าความดันนั้นเป็นค่าความดันที่ถูกต้องที่สุดการวางเท้าก็มีผลสำคัญไม่ควรนั่งไขว้ห้างนั่งเกรงขาหรือนั่งเหยียดขามากเกินไปใช้การวางเท้าที่ฝ่าเท้าแนบกับพื้นโดยปกติท่าเหล่านี้ก็จะช่วยทำให้การวัดความดันของเราเนี่ยแม่นยำและถูกต้องมากที่สุดอาหารที่มีผลสำคัญต่อคนไข้โรคความดันที่เราต้องพูดถึงเลยก็คือเรื่องของโซเดียมนะครับโดยองค์การอนามัยโลกกำหนดให้ว่าใน1วันเนี่ยเราไม่ควรบริโภคโซเดียมเกิน 2,000 มิลลิกรัมหรือ2กรัมต่อวันนะครับแต่สำหรับคนไข้โรคเบาหวานเองเพื่อให้การควบคุมโรคเบาหวานเนี่ยเป็นไปได้อย่างน่าพึงพอใจก็แนะนำว่าไม่ควรบริโภคโซเดียมเกิน 1.5 กรัมต่อวันหรือ 1,500 มิลลิกรัมนะครับตัวเลขพวกนี้อาจจะทำให้เราดูสับสนแต่ถ้ามองไปถึงปริมาณที่เราใช้ปรุงอาหารจริงๆเช่นในน้ำปลา1ช้อนชาเนี่ยก็จะมีเกลือโซเดียมประมาณ 350-500 มิลลิกรัมเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเติมน้ำปลาลงไปในอาหาร1วันสำหรับคนที่เป็นเบาหวาน1คนเนี่ยเต็มที่ก็คือประมาณ 3-4 ช้อนชานะครับสำหรับ1วันส่วนถ้าเป็นเรื่องของอื่นๆเช่นตัวซีอิ๊วขาวเองก็จะมีค่าเปรียบเทียบเท่ากับตัวของน้ำปลานะครับที่1ช้อนมีประมาณ 350-500 มิลลิกรัมนะครับนอกจากนี้บางครั้งอาจจะพูดถึงในเรื่องของเกลือแกงที่เป็นช้อนก็แนะว่าใน1ช้อนชาเนี่ยจะมีโซเดียมอยู่ 2,000 มิลลิกรัมอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกบริโภคอาหารแต่ละประเภทของโซเดียมเนี่ยอาจจะต้องดูปริมาณที่เหมาะสมเพื่อทำให้มีควบคุมค่าความดันได้ดีมากขึ้นนะครับก็สำหรับพฤติกรรมสุขภาพที่จะฝากไว้สำหรับคนไข้โรคความดันโลหิตสูงอีกอย่างนึงก็คือการออกกำลังกายนะครับโดยเราแนะนำว่าการออกกำลังกายสำหรับคนไข้โรคความดันโลหิตสูงเนี่ยก็นำอยู่ที่150นาทีต่อสัปดาห์นะครับซึ่งอาจจะแบ่งให้เป็นวันละ 30-50 นาทีสัปดาห์ละ 3-5 วันก็ได้นะครับระดับการออกกำลังกายก็อยู่ในความเหนื่อยระดับปานกลางไม่เหนื่อยมากจนเกินไปนะครับซึ่งในการออกกำลังกายเองก็มีข้อควรระวังเช่นกันสำหรับคนไข้ที่มีค่าความดันค่อนข้างต่ำก็อาจจะงดเว้นการออกกำลังกายไปก่อนหรือการออกกำลังกายไม่ควรหักโหมเกินไปสำหรับคนไข้ความดันโลหิตสูงเพราะว่าถ้าออกหักโหมเกินไปก็มีผลทำให้ค่าความดันสูงมากเกินไปได้เช่นกันนะครับ150นาทีจะเป็นตัวเลขที่กำลังเหมาะสมนะครับ
1: อาจารย์วิทูลพอเราเป็นความดันเนี่ยหมอจะให้เราทานยาซึ่งเราจะไม่ทานก็ไม่ได้นะต
2: ้
1: องทานจนกว่าอาการจะดีขึ้นแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นการรักษาปลายทางฉะนั้นการดูแลตั้งแต่ต้นทางเลยก็คือการที่ต้องเลือกอาหารที่ดีใช่ไหมครับมีกากใยสูงห่างไกลอาหารที่มีโซเดียมสูงม
2: ัน
1: ออกกำลังกายและที่สำคัญก็คือพักผ่อนให้เพียงพอสิ่งเหล่านี้เนี่ยเพียงพอแล้วหรือยังสำหรับอาจารย์คิดว่าจะห่างไกลโรคความดัน
2: ผมมองว่าในเรื่องของการรับประทานอาหารที่ดีเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นอยู่แล้วนะครับคราวนี้มันก็ต้องมีกลุ่มอาหารที่เราต้องเลี่ยงนะครับอย่างเช่นพวกแอลกอฮอล์ต่างๆนะครับซึ่งมีผลอยู่ในเรื่องของโรคความดันอยู่แล้วนะครับนอกจากนี้ยังมีในเรื่องของการงดเว้นจากการสูบบุหรี่ด้วยนะครับซึ่งก็เป็นผลพวงที่จะทำให้เกิดโรคความดันนะครับนอกจากนี้ยังไม่พอเราต้องออกกำลังกายนะครับความดันจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นโรคหนึ่งที่เราต้องดูแลตัวเองอย่างเคร่งครัดเลยนะครับการออกกำลังกายประเภทต่างๆนี้ควรเลือกแล้วครับไม่เหมือนผู้ป่วยที่เป็นโรคบางโรคนะครับที่สามารถออกกำลังกายทุกกีฬาได้แต่ในเรื่องของโรคความดันเนี่ยมันมีผลพวงต่อในเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจระบบประสาทของสายตานะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมีผลต่อการเล่นกีฬาด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นควรระมัดระวังนะครับถ้าเกิดใครมีข้อมูลยังไม่เพียงพอเนี่ยจำเป็นที่จะต้องศึกษาข้อมูลเหล่านี้ก่อนนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดต้องสังเกตตนเองนะครับว่าถ้าเกิดเรามีความดันเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองบ่อยๆหน่อยนะครับหาเครื่องมือที่มายืนยันหรือมาวัดร่างกายของเราว่าตอนนี้ร่างกายเรามันปกติหรือเปล่านะครับดูแลตัวเองก่อนนะครับดีกว่าที่เราจะต้องไปรักษาตนเองในอนาคตนะครับ
1: แล้วก็หมั่นไปตรวจสุขภาพอยู่เป็นประจำ
2: ครับ
1: ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจในรายการ At Healthy สถานีสุขภาพให้เราติดตามกันอย่างมากมายเลยทีเดียวในตอนหน้าครับสำหรับวันนี้เราสองคนลากันไปก่อนครับ
2: สวัสดีครับ
1: ความดันทุรังสูงนะอาจารย
2: ์ก็เป็นเรื่องปกตินะครับเราต้องต่อสู้ในยุคปัจจุบัน
1: โอ้โห

0: าวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1: ก้าวสู่การเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพ
0: สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรได้แก่หลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาลและสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนค่ะ
1: หลักสูตรการบริหารทางการพยาบาลได้ออกแบบมาเพื่อที่จะพาพยาบาลวิชาชีพให้ก้าวสู่การเป็นผู้นำทางการพยาบาลมีสมรรถนะด้านของการบริหารจัดการสามารถบูรณาการศาสตร์ทางการบริหารทางการพยาบาลศาสตร์การพยาบาลและศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องผ่านการวิจัยและการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์รวมทั้งสามารถที่จะมีสมรรถนะด้านของเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะในการพัฒนางานให้มีคุณภาพหลักสูตรของเราได้มีการออกแบบให้เป็นหลักสูตร2ปีนะคะแล้วก็มีการเรียนผ่านสื่อผสมไม่ว่าจะเป็นประมวลสาระชุดวิชานะคะหรือว่าการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-learning แล้วก็มีการศึกษาดูงานทางนี้เพื่อจะพุ่งพูนประสบการณ์ของผู้เรียนให้สามารถสำเร็จการศึกษาออกมาเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพและเป็นที่ยอมรับของวงการวิชาชีพค่ะ
0: ส่วนหลักสูตรของการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนเราจะมุ่งเน้นในเรื่องของ4ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานของระดับประเทศเน้นให้นักศึกษามีทักษะในเรื่องของการพยาบาลขั้นสูงนะคะแล้วก็ทักษะในเรื่องของการทำวิจัยนะคะเป็นหัวใจนะแล้วก็ทักษะในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทักษะในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ในส่วนของคุณธรรมจริยธรรมก็เป็นเชิงวิชาชีพการพยาบาลเราค่ะ
1: ขอเชิญชวนพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า1ปีเข้ามาเรียนกับเรานะคะเพื่อที่จะก้าวสู่การเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพ
0: เรียนอย่างมีความสุข
1: จบอย่างมีคุณภาพมาเรียนกับเรานะคะที่สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
2: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3: สวัสดีครับอาจาร

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดกันถึงในเรื่องของการศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจการเขียนแผนธุรกิจด้วยการวิจัยการตลาดนะคะในเรื่องนี้เราจะแบ่งเป็น2ตอนค่ะตอนแรกจะพูดถึงในเรื่องของการศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจด้วยการวิจัยการตลาดนะคะและ

อนที่2เนี่ยเราจะพูดถึงการเขียนแผนธุรกิจด้วยการวิจัยการตลาดค่ะเราเริ่มต้นด้วยตอนที่1กันเลยนะคะการทำเป็นไปได้ของธุรกิจด้วยการวิจัยการตลาดเราจะมาดูความหมายของการศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจกันนะคะการศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจหรือโครงการที่เราเรียกกันว่า feasibility study นั้นนะคะเป็นกระบวนการที่เราใช้ข้อมูลพื้นฐานและการคาดคะเนอย่างเป็นระบบในการที่เราจะตัดสินใจว่าเราจะลงทุนหรือไม่ลงทุนเราจะลงทุนอย่างไรดีนะคะโดยการตัดสินใจตรงนี้เราจะต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆเนี่ยให้ครบถ้วนนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านของการตลาดด้านเทคนิคการผลิตด้านการเงินนะคะด้านการบริหารจัดการรวมทั้งการวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์นะคะด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยประกอบเข้าด้วยกันนะคะสาเหตุที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าการศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะใช้นะคะให้เป็นประโยชน์มากมายนะคะซึ่งเราสามารถที่จะบอกว่าการศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจเนี่ยนะคะมีบทบาทและความสำคัญดังต่อไปนี้ค่ะเริ่มตั้งแต่แรกก่อนก็คือช่วยในการตัดสินใจการลงทุนนะคะบางโครงการดูเหมือนจะดีแต่พอคำนวณแล้วโอ้โหค่าใช้จ่ายสูงมากน่าจะไปไม่รอดนะคะเราอาจจะต้องหาวิธีลดค่าใช้จ่ายหรือเราอาจจะต้องยับยั้งไว้ก่อนนะคะช่วยให้ธุรกิจได้คำนึงถึงสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นจริงๆอย่างครบถ้วนนะคะเพราะว่าในโลกความเป็นจริงนั้นปัจจัยแวดล้อมต่างๆนั้นเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้นะคะเราจึงต้องมีความระมัดระวังอยู่เสมอนะคะ ในข้อที่3นั้นนะคะเราช่วยสร้างโมเดลธุรกิจนะคะซึ่งโมเดลธุรกิจนั้นนะคะหรือที่เราเรียกกันว่า business canvas เนี่ยนะคะเราสามารถที่จะเอาไปใช้นะคะในการเขียนแผนธุรกิจต่อไปค่ะนะคะและอย่างที่ว่าค่ะแผนธุรกิจนะคะเราจะลงรายละเอียดทุกอย่างให้ครบถ้วนและแน่นอนค่ะข้อมูลที่เราจะใช้ในการเขียนแผนธุรกิจนั้นก็มาจากการศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดนะคะมาจากโมเดลธุรกิจนะคะไล่ต่อเนื่องกันมานี่แหละค่ะนะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะมีการจัดสรรและวางแผนการใช้ทรัพยากรขององค์การธุรกิจเนี่ยให้เกิดความคุ้มค่าให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะทั้งนี้และทั้งนั้นนะคะเราพยายามที่จะช่วยป้องกันความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจเพราะบางโครงการเนี่ยมูลค่ามหาศาลถ้าพลาดแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะทำให้องค์กรเนี่ยนะคะเกิดความสูญเสียมากมายทีเดียวค่ะนะคะคราวนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าองค์ประกอบของการศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะโดยพื้นฐานมีอยู่5อย่างค่ะนะคะอาจารย์จะสรุปสั้นๆนะคะก่อนที่จะลงรายละเอียดเกี่ยวกับในเรื่องที่เราจะใช้ในเรื่องของการวิจัยการตลาดกันนะคะนะคะเรื่องแรกก็คือการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ด้านการตลาดซึ่งแน่นอนค่ะถ้าเวลาที่เราทำธุรกิจเนี่ยสิ่งที่เราอยากรู้คืออะไรอ๋อนะคะธุรกิจตัวนี้เนี่ยนะคะคาดคะเนซียอดขายมันน่าจะได้สักเท่าไหร่นะคะเราน่าจะได้ market share สักเท่าไหร่หรือส่วนแบ่งตลาดสักเท่าไหร่นะนะคะเอ๊ะแล้วแนวโน้มเนี่ยนะคะตัวนี้เนี่ยมันจะไปได้ไกลสักแค่ไหนนะคะตรงนี้เนี่ยเราอยากรู้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยส่วนที่2ในเรื่องของการผลิตก็สำคัญเหมือนกันเพราะว่าอะไรนะคะการผลิตนะคะแบบตาม process layout กับ product layout นั้นต้นทุนในการผลิตไม่เหมือนกันลักษณะที่เราใช้ในการลงทุนนั้นมีความแตกต่างกันมากเพราะฉะนั้นนะคะถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยนะคะตัดสินใจตั้งแต่แรกว่าโอเคนะนะคะสินค้าตัวนี้เราจะขายนะคะสู่ตลาดสากลเลยนะคะหรือว่าจะขายเฉพาะท้องถิ่นหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะเราจะได้เลือกกระบวนการผลิตได้ถูกต้องนะคะอันที่3นะคะองค์ประกอบเกี่ยวกับเรื่องของนะคะกฎหมายนะคะและเรื่องของกฎระเบียบต่างๆนะคะถามว่าทำไมตัวนี้เกิดสำคัญขึ้นมาในสภาพแวดล้อมทั้งหมดของธุรกิจเนี่ยมีตั้งหลายตัวทำไมตัวนี้เป็นตัวที่สำคัญและเราต้องศึกษาเหตุผลเพราะว่ากฎหมายหรือกฎระเบียบที่ออกมานั้นมันมีผลกระทบทันทีทันควันค่ะไม่เหมือนกับอย่างอื่นซึ่งนะคะอย่างวัฒนธรรมเนี่ยส่งผลกระทบแต่อาจจะใช้เวลายาวนานนะคะหรือว่าอย่างในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยนะคะอาจจะเป็นอะไรที่ต้องใช้เวลาในการที่จะพัฒนาไปเรื่อยๆแต่กฎหมายออกมาเปรี้ยงวันนั้นคือคุณต้องทำตามนั้นแล้วนะคะกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจมีมากมายค่ะนะคะตั้งแต่กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคนะคะท่านมองในระดับอินเตอร์นะคะเราอาจจะมองในเรื่องของบรรดาพวกสนธิสัญญาการค้าต่างๆนะคะกฎหมายแรงงานอะไรต่างๆเนี่ยสารพัดเลยทีเดียวนะคะองค์ประกอบอันที่4นะคะคือการวิเคราะห์ความเป็นไปได้นะคะด้านโมเดลธุรกิจ

เราก็จะลองสร้างโมเดลขึ้นมาค่ะว่าทางเลือกที่เรานะคะสามารถที่จะทำกับธุรกิจตัวนี้นะมีกี่ทางแล้วเป็นยังไงบ้างยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าเราจะเปิดร้านอาหารเป็นไปได้ไหมว่าเราจะเปิดเป็นร้านนะคะจริงๆนะคะอยู่ในห้างหรืออยู่ stand alone หรือนะคะเราจะขายออนไลน์อย่างเดียวนะคะหรือว่าเราจะทำเป็นฟู้ดทรัคขับไปขายตามนะคะแฟร์ต่างๆนะคะอย่างนี้ก็ได้นะคะและสุดท้ายค่ะทุกเรื่องจบที่เงินนะคะเราจะวิเคราะห์ในเรื่องของความเป็นไปได้ทางการเงินนะคะว่าทำแล้วเนี่ยนะคะเราจะได้รายได้เท่าไหร่นะคะซึ่งตัวเนี้ยนะคะสำคัญมากๆเลยโดยเฉพาะยิ่งนะคะถ้าเงินทุนไม่ได้มาจากตัวเราเองทั้งหมดมาจากการกู้ยืมเราต้องดูค่ะว่าเราจะเอาตัวรอดหรือเปล่าในองค์ประกอบทั้ง5อันนี้นะคะการวิจัยการตลาดจะมีบทบาทมากที่สุดนะคะกับในเรื่องของการศึกษาความไปเป็นไปได้ทางการตลาดค่ะนะคะแน่นอนค่ะว่าเราเนี่ยนะคะจะต้องมีข้อมูลมากพอสมควรนะคะในการที่จะมองว่าตลาดของเรานะคะลูกค้าเป้าหมายของเราเนี่ยนะคะจะ สามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับเราทำให้ธุรกิจเนี่ยอยู่รอดได้ในระดับไหนนะคะซึ่งเราก็จะมองตั้งแต่อันแรกก่อนนั่นก็คือเรื่องของการพยากรณ์การขายนะคะตามมาด้วยการทดสอบลักษณะของผลิตภัณฑ์ต้นแบบนะคะและก็การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของราคานะคะเราเริ่มต้นด้วยการพยากรณ์ยอดขายก่อนค่ะการพยากรณ์ยอดขายมีทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณการพยากรณ์เชิงคุณภาพคือเราไม่เอาการคำนวณหรือตัวเลขเข้ามาแต่จะเอาความคิดเห็นของผู้รู้นะคะอย่างเช่นพนักงานขายที่สัมผัสกับตลาดอยู่ตลอดเวลาหรือผู้รู้ในวงการนั้นนะคะเพื่อที่จะเข้ามาเอาข้อมูลจากเขาเนี่ยว่าเขามีทัศนะยังไงว่าตลาดตัวเนี้ยมันจะเป็นไปยังไงในระยะยาวนะคะพอมาถึงการพยากรณ์ระยะปานกลางปานกลางเนี่ยนะคะก็จะเป็นช่วงเวลาตั้งแต่3เดือนขึ้นไปจนกระทั่งถึง2ปีนะคะซึ่งในลักษณะตรงนี้เนี่ยเราจะเริ่มใช้ตัวเลขนะคะที่เราเก็บมาในด้านยอดขายต่างๆเนี่ยนะคะแล้วก็จากในอดีตที่ผ่านมาเราก็จะเอามาเข้าวิธีการคำนวณนะคะต่างๆทีนี้ตัวเลขพวกนี้มาจากไหนล่ะคะการวิจัยตลาดจะเข้ามาในส่วนตรงนี้นะคะจะเข้ามาในส่วนที่นะคะใช้แบบสอบถามผู้บริโภคนะคะถึงปริมาณการบริโภคนะคะถึงความถี่ในการบริโภคนะคะหรือว่าปริมาณที่ใช้มากน้อยเท่าไหร่ต่อปีนะคะหรือต่อเดือนนะคะเพื่อเราจะสามารถจะคำนวณได้ว่านะคะสินค้าของเราจะขายได้เป็นปริมาณเท่าไหร่นะคะอันที่สองค่ะนะคะซึ่งเราจะต้องใช้ในการทดสอบลักษณะของผลิตภัณฑ์ต้นแบบตอนที่เราทำตัวต้นแบบขึ้นมาเนี่ยบางครั้งเราจะไม่ได้ทำออกมาในลักษณะเดียวนะคะเราจะต้องเอานะคะแบบ ABC เนี่ยไปถามกับตัวผู้บริโภคตัวจริงซะก่อนว่าเขาชอบแบบไหนนะคะหรือแบบไหนเนี่ยมีอะไรที่จะต้องปรับปรุงแบบนี้ดีนะแต่นะมันเผ็ดไปหน่อยอ่ะนะแบบกลิ่นมันแรงไปหน่อยนะคะช่วยกันปรับปรุงนิดนึงนะคะซึ่งในส่วนของตรงนี้ก็จะมีบทบาทอย่างมากในการที่จะทำให้ตัวโปรโตไทป์หรือตัวต้นแบบเนี่ยมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของการวิเคราะห์ความอ่อนไหวทางด้านราคานั้นนะคะก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งสำคัญนะคะเพราะว่าเราอยากจะรู้ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะถ้าเราขายแพงขึ้นลูกค้าซื้อน้อยลงถ้าเราขายถูกลงลูกค้าจะซื้อมากขึ้นแต่นะคะขายถูกลงเท่านี้ลูกค้าเนี่ยซื้อมากขึ้นเท่าไหร่นะคะตรงนี้ที่เราอยากรู้และเราเรียกตัวนี้ว่า price sensitivity ค่ะนะคะซึ่งตัวนี้จะได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะหลายอย่างตั้งแต่ตัวสินค้าเองนะคะและที่สำคัญมากนะคะลูกค้ามีทางออกทางอื่นที่จะซื้ออะไรอย่างอื่นที่มันทดแทนกันได้หรือเปล่านะคะเสร็จแล้วเราจะเอาข้อมูลตรงนี้ไปสร้างตัวโมเดลธุรกิจโมเดลธุรกิจเนี่ยนะคะหรือแบบจำลองธุรกิจนะคะซึ่งเป็นตัวที่ถูกสร้างขึ้นมาให้เห็นธุรกิจเนี่ยครบวงจรทั้งหมดเลยซึ่งในส่วนของตรงนี้นะคะก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะมองเห็นนะคะว่าธุรกิจนี้จะไปรอดหรือเปล่านะคะเราเรียกได้อย่างนึงว่าโมเดลธุรกิจเนี่ยนะคะก็คือนะคะกระดาษทดนะคะในการที่เราจะเอาไปเขียนแผนธุรกิจต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในการสร้างโมเดลธุรกิจเนี่ยเราจะเริ่มนะคะตั้งแต่ตัวลูกค้าก่อนพอลูกค้าไม่ซื้อธุรกิจคือจบถูกไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าคือใครนะคะอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นการท่องเที่ยวเนี่ยลูกค้าต่างชาตินะคะก็จะเปลี่ยนชนชาติเชื้อชาติกันเข้ามาในแต่ละปีเนี่ยไม่เหมือนกัน
นะคะแล้วเขาต้องการอะไรนั่นคือคุณค่าอะไรที่เราสามารถสร้างให้เขาได้พวกนี้ข้อมูลจากการวิจัยการตลาดนั้นช่วยได้ทั้งสิ้นนะคะเขาซื้อยังไงจะต้องเอาไปขายที่ไหนนั่นคือช่องทางการจัดจำหน่ายเราจะสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างไรนะคะแล้วก็กิจกรรมต่างๆนะคะที่เราจะทำกับลูกค้าเนี่ยนะคะทำแบบไหนเขาถึงจะชอบนะคะซึ่งส่วนตรงนี้เราจะใช้ข้อมูลนะคะจากการวิจัยการตลาดเยอะนะคะแต่ในส่วนอื่นอย่างเช่นการสร้างรายได้นะคะทรัพยากรหลักนะคะคู่ค้าหลักหรือโครงสร้างต้นทุนพวกนี้ก็จะไม่ได้ค่อยใช้ข้อมูลจากการวิจัยการตลาดสักเท่าไหร่นะคะค่ะในตอนที่2เนี่ยเราจะพูดถึงในเรื่องของการเขียนแผนธุรกิจด้วยการวิจัยการตลาดนะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ้าก็เราศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดเสร็จแล้วนี่นะแล้วทำไมเราจะต้องมาเขียนแผนธุรกิจกันอีกทีนึงล่ะนะคะในเมื่อศึกษาตั้งหลายด้านไปเรียบร้อยตรงนั้นแล้วแผนธุรกิจกับความเป็นไปได้ทางการตลาดมีความแตกต่างกันหลายประการอยู่นะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นนะคะในเรื่องของการศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดทางธุรกิจเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เราจะพูดถึงในเรื่องใหญ่ๆนะคะอย่างเช่นการทำโครงการนะคะที่ค่อนข้างที่จะใช้เงินเยอะนะคะของรัฐบาลนะคะหรืออะไรประมาณนั้นนะคะแล้วเราก็จะไปโฟกัสในเรื่องของสภาพแวดล้อมนะคะว่ามีความสมควรที่จะทำหรือเปล่าจะไปส่งผลกระทบต่ออะไรหรือเปล่าแต่แผนธุรกิจมันเจาะเฉพาะธุรกิจค่ะนะคะและแผนธุรกิจนั้นนะคะมันจะเป็นอะไรที่มีรายละเอียดครบถ้วนทุกประการในขณะที่การศึกษาความเป็นไปได้นั้นอาจจะศึกษาเฉพาะบางเรื่องเช่นศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมนะคะโดยเฉพาะยิ่งทางน้ำนะทางอากาศอะไรประมาณนั้นน่ะอย่างนั้นได้แต่การเขียนแผนธุรกิจเนี่ยเราจะขายยังไงราคาเท่าไหร่สินค้ามีกี่แบบนะคะใครเป็นคู่แข่งของเรานะคะเราจะลงละเอียดเราจะลงดีเทลในส่วนของตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเขียนแผนธุรกิจเนี่ยนะคะจึงพูดง่ายๆว่านะคะเหมาะสมสำหรับภาคธุรกิจเนี่ยมากแต่อย่างไรก็ตามอย่าลืมนะคะเราจะเขียนแผนธุรกิจได้เนี่ยนะคะเราจะต้องมีข้อมูลมาจากการศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดนะคะแล้วก็มาเป็นโมเดลธุรกิจแล้วจากโมเดลธุรกิจนั้นนะคะมาเป็นแผนธุรกิจอีกทีนึงค่ะนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าแผนธุรกิจเนี่ยคืออะไรนะคะแผนธุรกิจหรือ business plan นั้นเป็นการกำหนดแนวคิดในการดำเนินธุรกิจให้ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะในการทำธุรกิจโดยทั่วไปนะคะอาจารย์เชื่ออย่างยิ่งว่าผู้ประกอบการนั้นก็จะคิดอยู่แล้วว่าตัวเองเนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างแต่การเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรนั้นมีประโยชน์ตามมาหลายประการทีเดียวค่ะเพราะอะไรเพราะในขณะที่เราคิดว่าเราจะทำโน่นทำนี่ตอนเขียนออกมาเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเอ้ยมันเป็นไปไม่ได้อะเอ้ยตรงนี้ใช้เงินเยอะเกินนะคะเราไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ด้วยทรัพยากรที่เรามีอยู่นะคะนอกจากนั้นนะคะด้วยรายละเอียดพวกนี้มันจะทำให้เราเห็นว่านะคะการที่เราเนี่ยเตรียมทุกอย่างพร้อมหรือยังในการที่จะทำธุรกิจนะคะ อุปกรณ์เครื่องมือมีหมดนะคะลูกน้องมีไหมนะคะแล้วก็ซัพพลายเออร์ที่จะส่งของเราเนี่ยส่งของให้เราได้สม่ำเสมอทุกวันหรือเปล่านะคะการทำธุรกิจเนี่ยมันควบคู่กับการที่เราจะต้องมีปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะปัญหาตัวใหญ่ๆเลยนะคะอย่างเช่นอะไรฮะคู่แข่งมาแล้วจะทำยังไงหรือคู่แข่งมีอยู่แล้วคนที่ขายของคล้ายๆเราเนี่ยมีตั้งหลายเจ้าเฮ้ยเราทำยังไงเราจะชนะเขาได้นะคะเพราะฉะนั้นการทำธุรกิจจึงไม่หยุดนิ่งค่ะไม่ใช่ว่าคุณเขียนแผนครั้งเดียวแล้วเนี่ยคุณทำตามนั้นโดยที่แบบประเภทที่ว่าฟ้าดินจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่สนใจแล้วเราจะลุยตามนั้นแต่เราต้องปรับต้องพัฒนากลยุทธ์นะคะให้ต่อเนื่องไปอยู่ตลอดเวลานะคะและที่สำคัญตัวการเขียนแผนธุรกิจเนี่ยค่ะนะคะสำคัญมากเลยถ้าเราต้องการกู้ยืมเงินเพิ่มเติมนะคะจากสถาบันการเงินเขาจะขอดูแผนธุรกิจคุณค่ะนะคะหลักทรัพย์ก็สำคัญแผนธุรกิจก็สำคัญนะคะทั้ง2 อย่างประกอบเข้าไปด้วยกันนะคะเพราะคนที่เขาปล่อยกู้เนี่ยเขาก็อยากได้เงินเขาคืนเขาก็อยากรู้ว่าธุรกิจของเรานั้นนะคะจะไปรอดไหมจะประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใดนะคะ
ทีนี้เรามาดูองค์ประกอบของแผนธุรกิจนะคะแล้วก็นะคะเราจะมาดูว่ามันโยงใยกับการวิจัยตลาดอย่างไรนะคะเริ่มแรกก่อนเลยเราก็จะพบว่านะคะองค์ประกอบของแผนธุรกิจเนี่ยนะคะเปิดฉากมาก็คือบทสรุปของผู้บริหารมันคืออะไรมันคือบทคัดย่อมันคือย่อของทั้งเล่มให้เหลือ 1-2 หน้าเท่านั้นทำไมเหรอคะทำไมต้องย่อนะรายละเอียดก็อยู่ข้างในเรียบร้อยแล้วนี่สาเหตุที่เป็นแบบนี้เพราะบทสรุปของผู้บริหารนั้นนะคะประหยัดเวลาของผู้ให้กู้นะคะหรือผู้ร่วมลงทุนที่เขาขอดูแผนของคุณหน่อยนะคะถ้าจะมานั่งอ่าน20หน้าบางทีเสียเวลาเกินไปค่ะเอาแค่หน้า2หน้าเนี่ยเพราะฉะนั้นในหน้า2หน้านั้นจะต้องมีรายละเอียดที่ตามมาเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นวัตถุประสงค์ไม่ว่าจะเป็นสินค้าแผนการผลิตการตลาดการเงินนะคะการจัดการบุคคลเราต้องมีครบถ้วนทุกอย่างค่ะนะคะเพื่อที่จะทำให้เขาเห็นก่อนว่าเราวางแผนอะไรไว้แล้วบ้างนะคะอ่ะพอเสร็จแล้วเนี่ยเราเริ่มเข้าสู่องค์ประกอบนะคะซึ่งนะคะไม่ใช่บทคัดย่อละนะคะ1วัตถุประสงค์ในการนำเสนอแผนธุรกิจนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะนะคะแผนธุรกิจเนี่ยนะคะรายละเอียดมันเยอะค่ะส่วนใหญ่เขาก็เขียนไปกู้เงินกันละค่ะนะคะจริงๆแล้วละเอียดเนี่ยถ้าเป็นธุรกิจประเภทที่เราเรียกว่าสตาร์ทอัพนะคะอันนี้เนี่ยนะคะบางทีเนี่ยเขาจะเอาไปหา business angel นะคะหรือผู้ร่วมลงทุนนะคะที่อยู่ต่างประเทศอันนี้รายละเอียดต้องยิ่งเยอะใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์เนี่ยเราจะเขียนแผนธุรกิจเพื่ออะไรนะคะแล้วก็มีเหมือนกันนะคะแผนธุรกิจที่เราเขียนขึ้นมาเพื่อประกวดนะคะ อย่างเช่นนักศึกษานะคะในระดับต่างๆเดี๋ยวนี้เนี่ยเขียนกันตั้งแต่ระดับปริญญาตรีบางที่เนี่ยเริ่มเขียนหัดเขียนแผนธุรกิจกันเล็กๆนะคะตั้งแต่มัธยมปลายก็มีนะคะไปจนถึงปริญญาโทปริญญาเอกนะคะอันนั้นก็คือนำเสนอในลักษณะที่เรียกว่านะคะเอาไปประกวดนะคะเพื่อดูไอเดียนะคะเผื่อใครนักลงทุนคนไหนเห็นว่าไอเดียอันไหนดีเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้นะคะข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจนะคะอันนี้ก็สำคัญธุรกิจเนี่ยก่อตั้งโดยใครมีใครเป็นผู้ถือหุ้นกี่คนบ้างตั้งอยู่ที่ไหนจริงๆแล้วนะคะสำหรับธุรกิจเล็กๆหลายแห่งแผนที่ค่ะสำคัญมากเลยทำเลของคุณอยู่ตรงไหนคุณอยู่ใกล้โรงเรียนอ๋อคุณอยู่ใกล้ออฟฟิศนะคะคุณอยู่ใกล้ตลาดหรืออะไรก็ตามมันมีผลต่อการทำธุรกิจของคุณทั้งหมดนะคะมินิมาร์ทอย่างเดียวแต่เวลาไปอยู่ใกล้ทำเลที่แตกต่างกันมันจะทำให้เราเห็นได้ว่าเราต้องใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกันค่ะนะคะข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจตรงนี้นะคะเราก็จะ เขียนไปนะคะอาจจะมีในลักษณะที่เป็นโครงสร้างขององค์กรนะคะว่าใครเป็นผู้จัดการใหญ่นะคะใครเป็นผู้จัดการฝ่ายผลิตฝ่ายตลาดฝ่ายการเงินนะคะอันนี้ก็เรียกว่า organization chart นะคะหรือโครงสร้างขององค์กรนั่นเองนะคะก็จะอยู่ในข้อมูลเกี่ยวกับข้อนี้ค่ะนะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะที่เป็นข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจที่สำคัญมากนะคะนั่นก็คือนโยบายหรือนะคะสิ่งที่เป็นแนวคิดหลักของตัวธุรกิจนั่นเองนะคะอันประกอบด้วยวิชั่นวิสัยทัศน์นะคะเราต้องการที่ธุรกิจของเราเป็นอะไรมิชชั่นนะคะภารกิจไอการที่เราอยากให้เป็นธุรกิจที่เราต้องการเนี่ยเราจะต้องทำอะไรบ้างหลักๆเนี่ยต้องทำอะไรบ้างนะคะแล้วเราจะแตกนะคะลงมาเป็นนะคะ objective นะเป็นเรื่องของเป้าหมายลงมาในระยะต่างๆนะคะโดยทั่วไปนะคะธุรกิจเล็กๆเนี่ยจะทำ3ปีนะคะแต่ถ้าเป็นธุรกิจใหญ่เนี่ยนะคะก็จะทำ5ปีนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะอยู่ในส่วนของข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจด้วยเช่นเดียวกันค่ะนะคะในองค์ประกอบข้อที่4นั้นนะคะเราขายอะไรสินค้าและมีและบริการมีอะไรบ้างนะคะสินค้าและบริการเนี่ยอาจจะมีหลากหลายมากจนกระทั่งแทบจะเรียกว่าใส่ไว้ตรงนั้นเนี่ยดูไม่ไหวนะคะในเล่มของการเขียนแผนธุรกิจจริงๆสินค้าและบริการนั้นนะคะจะถูกยกเอาไปไว้ในภาคผนวกบ้างก็มีนะคะอย่างเช่นมีหลายขนาดมากเลยมีหลายสีมากเลยก็ไม่ต้องเอาไปประดังประเดทั้งหมดแต่เมนเนี่ยเราต้องบอกให้เขารู้ก่อนนะคะว่าขายอะไรนะคะทีนี้มาถึงในเรื่องของการวิเคราะห์อุตสาหกรรมและสภาวะตลาดค่ะนะคะในส่วนของตรงนี้เนี่ยจริงๆเราสามารถที่จะยกนะคะในส่วนของการศึกษานะคะความเป็นไปได้ของการตลาดนะคะโดยการมองตลาดในลักษณะของมหภาคมาใช้ได้เลยนะคะ
นั่นก็คือเรื่องของสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจทั้งหลายนะคะซึ่งเป็นปัจจัยทางมหภาคมหภาคใหม่ในที่นี้หมายถึงอะไรหมายถึงว่าปัจจัยเหล่านี้เนี่ยส่งผลกระทบต่อทุกอุตสาหกรรมโดยพร้อมเพรียงอย่างเศรษฐกิจตกอย่างเงี้ยนะคะส่งผลกระทบต่อทุกธุรกิจนะคะหรืออย่างโรคระบาดโควิดนะคะที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะส่งผลกระทบต่อธุรกิจเนี่ยแต่วงกว้างนะคะเสร็จแล้วเรามาดูแคบลงเฉพาะอุตสาหกรรมของเราแคบลงไปอีกในกลุ่มเป้าหมายของเรานั้นเรามีคู่แข่งกี่คนบ้างนะคะตรงนี้เป็นเรื่องของการที่เราจะดูว่าตลาดมันน่าจะไปได้ยังไงลูกค้าที่เรามองไว้นะคะเป็นกลุ่มที่1กลุ่มที่2บางครั้งลูกค้าที่เรามองไว้เป็นกลุ่มที่2มาแรงแซงโค้งกลุ่มที่1ก็มีเหมือนกันนะคะแต่เราเนี่ยเผื่ออะไรไว้ให้เขาแล้วหรือยังนะคะและทั้งหมดทั้งมวลนี้เราจะนำมาวิเคราะห์ SWOT ค่ะนะคะโดยวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคนะคะโดยนำข้อมูลต่างๆของอุตสาหกรรมและสภาวะตลาดเนี่ยนะคะมาประกอบเข้าด้วยกันนะคะคราวนี้เราก็จะลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของแผนธุรกิจที่เป็นตัวบอดี้หลักๆจริงๆนะคะอันประกอบด้วยแผนการบริหารจัดการนะคะเราจะบริหารจัดการยังไงนะคะเราจะมีลูกน้องแผนกตรงนี้กี่คนนะคะในกรณีที่มีสาขาปลีกย่อยใครจะเป็นคนไปคุมสาขาใครจะเป็นคนดูแลสาขาอีกทีนึงนะคะใครมีอำนาจในส่วนงานตรงไหนบ้างนะคะแผนการตลาดตรงนี้เนี่ยนะคะเราก็จะลงรายละเอียดหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนะคะในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์ในเรื่องของราคาในเรื่องของช่องทางการจำหน่ายนะคะในเรื่องของการโปรโมชั่นการส่งเสริมการตลาดนะคะเราจะทำยังไงลงรายละเอียดอย่างเรื่องของราคาเนี่ยเราต้องบอกเลยนะคะว่าราคากี่บาทจะบอกว่าราคาเหมาะสมไม่ได้นะคะอันนี้เราจะต้องลงรายละเอียดแผนการผลิตในกรณีที่เป็นการผลิตสินค้าแผนการบริการในกรณีที่เป็นธุรกิจบริการอย่างเช่นร้านเสริมสวยนะคะและแผนการจัดจำหน่ายเช่นนะคะเป็นร้านที่ซื้อมาขายไปนะคะเป็นร้านนะคะที่เป็นร้านค้าปลีกร้านค้าส่งเป็นต้นนะคะสุดท้ายส่วนที่สำคัญมากๆค่ะสตังค์นะคะเรื่องของการเงินนะคะทำแล้วจะมีกำไรไหมต้องลงทุนเท่าไหร่เพราะฉะนั้นหลักๆเลยนะคะวิเคราะห์ในเรื่องของงบกำไรขาดทุนงบดุลและงบกระแสเงินสดค่ะสำหรับเงินสดนั้นเงินสดสำคัญมากๆเลยทีเดียวนะคะสำหรับการที่เราจะทำธุรกิจโดยเฉพาะยิ่งนะคะถ้าเป็นธุรกิจขนาดย่อมเนี่ยนะคะเงินสดสำคัญไปยิ่งกว่าอัตรากำไรด้วยซ้ำไปนะคะเสร็จแล้วแผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเสี่ยงแผนตัวนี้ทำเพื่ออะไรอย่างที่ทราบค่ะชีวิตไม่ได้มีอะไรแน่นอนและบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องประเมินว่าความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นมีคู่แข่งนะคะอย่างเช่นที่ดินถูกเวรคืนเราต้องย้ายร้านนะคะเจ้าของเนี่ยนะคะยุติสัญญากระทันหันด้วยเหตุผลอะไรสารพัดนะคะซึ่งนะคะหรือลูกจ้างเนี่ยพนักงานลูกจ้างเนี่ยนะคะพากันลาออกกลับบ้านหมดเกลี้ยงเลยนะคะอย่างเงี้ยนะคะเราจะทำยังไงนะคะอย่างยกตัวอย่างอันหนึ่งนะคะโรงแรมเนี่ยนะคะได้รับผลกระทบมากตอนโควิดนะคะซึ่งเขาก็พูดง่ายๆคือเขาไม่สามารถที่จะเปิดดำเนินการได้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยนะคะแต่เขาก็ยังมีครัวอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเขาก็ขายเป็นอาหารกล่องนะคะหรือว่าเป็นอาหารแบบ delivery นะคะพนักงานที่ทำความสะอาดเนี่ยเขาก็จะส่งไปเป็นแม่บ้านทำความสะอาดตามบ้านนะคะโดยที่แม่บ้านเหล่านี้ก็จะได้รับการฉีดวัคซีนนะคะแล้วก็รับประกันนะคะว่าเป็นแม่บ้านมืออาชีพนะคะที่ทำความสะอาดได้นะคะอย่างเป็นอย่างดีอย่างนี้เป็นต้นนะคะนั่นคือทางออกในกรณีที่เรามีปัญหาเราน่าจะไปไม่ไหวนะคะทีเนี้ยนะคะในการที่เราจะเอาข้อมูลในการวิจัยการตลาดมาใช้แล้วอาจจะพบว่าอาจารย์นะคะนี่เราทำกันหมดแล้วสินค้าและบริการเราก็เช็คแล้วตั้งแต่เช็คตัวต้นแบบนะคะแผนการตลาดเราก็เช็คเรียบร้อยหมดแล้วนี่นานะคะวิเคราะห์ความอ่อนไหวของราคานะคะจากใน business model เนี่ยเราเช็คช่องทางการจัดจำหน่ายวิธีการชั่นอะไรเสร็จหมดแล้วแล้วในแผนธุรกิจเนี่ยการวิจัยการตลาดยังจะมาช่วยอะไรได้อีกยังมีค่ะนะคะข้อมูลที่ยังจะต้องใช้นะคะก่อนที่จะปล่อยผลิตภัณฑ์ออกไปสู่ตลาดอย่างแท้จริงเริ่มตั้งแต่อันแรกก่อนเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของการทดสอบตลาดด้วยวิธีการต่างๆ
นะคะการทดสอบตลาดเป็นกระบวนการที่จำลองนะคะเรายังไม่ขายจริงแต่ทำเสมือนขายจริงเพื่อเราจะดูว่าลูกค้าจะพูดถึงเราในลักษณะยังไงนะคะเริ่มตั้งแต่แรกนั่นก็คือนะคะวิธีที่หนึ่งของการทดสอบตลาดก็คือการศึกษาผลกระทบตามรอบการขายนะคะซึ่งในวิธีนี้เนี่ยเราก็จะแจกผลิตภัณฑ์ให้ใช้ฟรีนะคะพอสักพักเราก็จะเอาสินค้าของเรากับสินค้าของคู่แข่งเนี่ยมาวางไว้ด้วยกันนะคะแล้วก็อ่ะไหนลูกค้าลองซื้อสิจะซื้อของเราหรือซื้อของคู่แข่งแล้วเราก็เข้าไปศึกษาว่าเหตุผลที่เขาตัดสินใจอย่างนั้นเป็นเพราะอะไรการทดสอบการตลาดจำลองอันนี้เราจะเลือกคนมาประมาณสัก30คนนะคะนะคะแล้วก็ให้ดูโฆษณาคอนเซ็ปต์เกี่ยวกับสินค้าเรานะคะแล้วก็ให้เงินจำนวนหนึ่งนะคะเดินเข้าไปในร้านค้าจำลองนะคะซึ่งมีสินค้าของเรากับสินค้าของคู่แข่งแล้วดูซิว่าเขาจะซื้อของใครนะคะแบบที่3การทดสอบการตลาดแบบควบคุมนะคะซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าวิธีการนี้เนี่ยเราจะล็อกแอเรียนะคะเอาสินค้าเราลงขายแต่ให้คนเชียร์สินค้าเป็นพนักงานขายของร้านค้าเองนะคะและวิธีสุดท้ายค่ะการทดสอบในตลาดทดลองนั้นคล้ายๆกับวิธีที่3แต่ต่างกันนิดเดียวตรงที่พนักงานที่เชียร์สินค้าเป็นพนักงานของบริษัทเราของตัวเจ้าของสินค้าเองนะคะคราวนี้เราได้เห็นกันแล้วใช่ไหมคะว่านะคะในข้อมูลการวิจัยการตลาดเนี่ยมีประโยชน์มากนะคะไล่ตั้งแต่ศึกษาความเป็นไปได้นะคะเอามาทำกระดาษทดนะคะแบบย่อๆเป็นโมเดลธุรกิจแล้วจากโมเดลธุรกิจเรามาลงรายละเอียดทียิบเลยว่าเราจะทำอะไรในขณะที่เราจะทำจริงในแผนธุรกิจอีกครั้งหนึ่งค่ะ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: ท่านใดสนใจอาชีพตำรวจ
4: ปลัดอำเภอ
3: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
4: นักธุรกิจ
3: นักการเงิน
4: นักการธนาคาร
3: นักการตลาด
4: นักการบัญชี
3: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
4: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
3: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120
4: โทรศัพท์02504-8181-6โทรศัพท์02503-3612
5: เธอเรียนมสทได้เหรอ
6: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02504-7788

สวัสดีค่ะนักศึกษาเรามาพบกันนะคะในครั้งนี้ก็จะเป็นหน่วยที่14การประเมินวัฏจักรชีวิตของวัสดุบรรจุภัณฑ์นะคะของชุดวิชา97214วัสดุและการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนนะคะณปัจจุบันนะคะเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะก็คือในเรื่องของ SDG นะคะซึ่งตัวนี้ก็ย่อมาจาก Sustainable Development Goal ซึ่งตัวนี้จะเป็นสิ่งที่ทั่วโลกให้ความสำคัญมากแล้วในการประเมินวัฏจักรชีวิตของวัสดุบรรจุภัณฑ์เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องไปกับ SDG 2ตัวก็คือ SDG ที่12กับ SDG ที่13นะคะซึ่งในส่วนของตัวที่12ก็คือเป็นเรื่องของความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและการผลิต SDG ที่13ก็จะเน้นในเรื่องของการที่เราจะทำอย่างไรที่จะทำให้ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งตัวนี้เป็นความสำคัญอย่างมากถามว่าเราจะทำอย่างไรบ้างนะคะในส่วนของแอคชั่นทั้ง2ส่วนเนี้ยนะคะไม่ว่าจะเป็น SDG 12หรือ SDG 13สิ่งที่อุตสาหกรรมจะต้องคำนึงถึงก็คือการปรับปรุงกระบวนการผลิตการลดของเสียแล้วก็การนำเสนอในเรื่องของคาร์บอนฟุตปรินต์ตัวอย่างที่อาจารย์ได้เห็นอันนี้ก็คือจะเป็นรูปแบบของคาร์บอนฟุตปรินต์ที่เป็นฉลากของไทยนะคะเราก็จะมีลักษณะเป็นลักษณะที่เป็นรูปโลกกับในลักษณะที่เป็นของต่างประเทศนะคะอย่างในส่วนของ UK นะคะของอังกฤษเราก็จะเป็นลักษณะที่เป็นรูปเท้านะคะซึ่งมันก็จะออกมาในโค้ดที่เป็นคาร์บอนฟุตพริ้นท์จริงๆนะคะกับของประเทศญี่ปุ่นก็จะเป็นเรื่องของ CO2 เลยเนื่องจากว่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์เนี่ยเราจะดูเรื่องของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าเป็นเรื่องที่เราตระหนักในเรื่องของการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปสู่สิ่งแวดล้อมนะคะเพราะฉะนั้นตัวเลขที่เขาแสดงกันเนี่ยก็จะมีผลนะคะในการที่จะมาเคลมลงบนบรรจุภัณฑ์เพื่อที่จะให้เห็นว่าบรรจุภัณฑ์ตัวไหนที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือว่าส่งผลให้เกิดโลกร้อนมากน้อยแค่ไหนนะคะนั่นก็คือเป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องมาคำนึงถึงแล้ววิธีการที่เขาจะตรวจสอบเขาก็ใช้เครื่องมือก็คือการประเมินวัฏจักรชีวิตนะคะถามว่าการประเมินวัฏจักรชีวิตหรือ LCA เนี่ยมีหลักการอย่างไรสิ่งที่แน่นอนเลยชื่อมันก็บอกแล้วนะคะก็คือวัฏจักรชีวิตนั่นก็หมายความว่าเราจะต้องมีการพิจารณาตั้งแต่เริ่มต้นไปจนกระทั่งเอ็นของตัว product หรือตัวผลิตภัณฑ์ก็คือพิจารณาให้ครอบคลุมตลอดวัฏจักรชีวิตนะคะคำว่าครอบคลุมตลอดวัฏจักรชีวิตหมายความว่ายังไงก็คือตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบกระบวนการผลิตการขนส่งทุกขั้นตอนการกระจายสินค้าการใช้การบริโภครวมไปกระทั่งถึงการสิ้นสุดผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นการกำจัดซากการรีไซเคิลการใช้ซ้ำการฝังกลบพวกนี้คือทั้งหมดที่เราจะต้องพิจารณาแล้วในขณะเดียวกันสิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงก็คือเราจะต้องคำนึงในเรื่องของความสมดุลของมวลและพลังงานที่ใช้ในกลุ่มของสารขาเข้าแล้วก็กลุ่มของสารขาออกที่จะต้องมีการพิจารณาให้สมดุลกันก่อนที่เราจะมาคำนึงถึงหรือว่าการคำนวณ นะคะจากภาพที่นักศึกษาเห็นตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นลักษณะของหลักการที่เราใช้พิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิตด้านซ้ายมือเราจะเห็นว่าเป็นสารขาเข้าว่าสารขาเข้าเนี่ยมีวัตถุดิบอะไรบ้างมีน้ำมีพลังงานนะคะส่วนสารขาออกก็คือเป็นสิ่งที่เป็นผลิตภัณฑ์หรือผลพลอยได้ที่เราต้องการนะคะกับสารที่ปล่อยออกมาสารที่ปล่อยออกมาเนี่ยแหละคือสิ่งที่เราจะต้องเอามาใช้ในการพิจารณาว่าสารตัวนั้นเนี่ยส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากน้อยแค่ไหนโดยดูตลอดวัฏจักรชีวิตก็คือเป็นลำดับตรงกลางว่าขั้นตอนโปรเซสที่ผลิตออกมากว่าจะได้มาเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยผ่านขั้นตอนอะไรบ้างนะคะตั้งแต่แหล่งวัตถุดิบเป็นยังไงกระบวนการผลิตเป็นยังไงแล้วก็ผลิตออกมาแล้วเป็นยังไงการกระจายสินค้ามีการขนส่งสินค้าใช้พลังงานอะไรบ้างจนกระทั่งกำจัดซากอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะว่าถ้าเราพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิตของบรรจุภัณฑ์กระดาษแข็งสารขาเข้าแน่นอนก็คืออะไรคะก็คือตัวกระดาษเนาะก็คือตัวพืชที่เราใช้ในการที่จะเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตกระดาษแล้วสารขาออกก็คือตัวกระดาษแข็งที่เราต้องการเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เราจะไปผลิตสำหรับบรรจุสินค้าส่วนตรงกลางนะคะเราก็เริ่มต้นจากวัตถุดิบก่อนก็คือตัวไม้ใช่ไหมคะแล้วก็ผ่านกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษแล้วก็มาผลิตเป็นกระดาษแข็งแล้วก็เข้าไปสู่โรงงานนะคะในการผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ซึ่งในช่วงพวกนี้เราก็จะมีในเรื่องของเศษกระดาษที่เราจะใช้แล้วก็ทิ้งไปนะคะอันนี้คืออาจจะยังไม่ได้รวมในส่วนของผู้บริโภคด้วยนะคะที่เข้ามาแล้วทิ้งอย่างไรกับอีกส่วนนึงก็คือหลักการสมดุลมวลสารอย่างที่เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าเวลาที่เราพิจารณาสารขาเข้าและสารขาออกเนี่ยเราจะต้องมีการพิจารณาในเรื่องของสมดุลมวลสารด้วยเวลาที่เราจะพิจารณาเรื่องสมดุลมวลสารได้เนี่ยเราจะต้องมีการกำหนดสิ่งที่เราเรียกว่าหน่วยหน้าที่หรือ functional unit เพื่อเป็นเกณฑ์ที่ใช้ในการอ้างอิงเปรียบเทียบว่าแต่ละขั้นตอนเนี่ยมีหน่วยวัดเป็นหน่วยเดียวกันนะคะ
ซึ่งตัวนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะทำให้เกิดการเทียบได้เพราะถ้าเราไม่มีการกำหนด functional unit เนี่ยเราก็จะมีการเทียบตัวสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยได้ยากนะคะว่าในแต่ละขั้นตอนเนี่ยจะมีสมดุลของมวลสารเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะซึ่งหลักการของสมดุลมวลสารนะคะอย่างที่บอกไปแล้วก็คือเราจะต้องมีการพิจารณาอย่างสารขาเข้าแล้วก็สารขาออกเพราะฉะนั้นมวลหรือว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยไม่มีการสูญหายของมวลนะคะในโลกนี้มันยังไงมันพลังงานหรือว่าอะไรต่างๆมันก็ต้องมีเข้าแล้วก็มีออกอยู่ในรูปแบบที่เดียวกันอยู่ที่ว่ามันอาจจะเป็นแฝงตัวเป็นรูปแบบไหนดังนั้นสูตรในการคำนวณ

นะคะมันควรจะเท่ากันใช่ไหมคะแต่บางครั้งมันอาจจะไม่เท่ากันถ้าไม่เท่ากันปุ๊บมันก็ต้องมีบางอย่างที่เกิดขึ้นเราก็จะต้องมีการบวกเข้าไปก็คือเป็นมวลสารที่สะสมอยู่ในระบบซึ่งมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบอื่นแต่เมื่อรวมกันแล้วซ้ายกับขวาจะต้องเท่ากันถึงจะเรียกว่าเป็นสมดุลได้นะคะกับอีกส่วนหนึ่งก็คือเมื่อกี้เรามองในเรื่องของมวลกับอีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าเรามีการใช้พลังงานเราก็ต้องมีการวัดหรือคำนวณทั้งสองส่วนให้เท่ากันด้วยก็คือพลังงานที่เข้าสู่ระบบจะต้องเท่ากับพลังงานที่ออกจากระบบถ้ามันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีพลังงานที่ถูกเปลี่ยนรูปไปแล้วไปในรูปที่เป็นสะสมอยู่ในระบบด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราต้องมีการดุลทั้งสองข้างนะคะให้เท่ากันถ้าไม่เท่ากันยังไงเราก็ต้องหาว่าส่วนที่หายไปเนี่ยคืออะไรนะคะแล้วก็ปรับให้เกิดความสมดุลทั้งสองส่วนนะคะอันนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดูในเรื่องของ mass balance หรือสมดุลมวลสารเนี่ยเราต้องพิจารณาให้ครอบคลุมทั้งสองส่วนนะคะค่ะทีนี้เราประเมินวัฏจักรชีวิตเนี่ยมันมีขั้นตอนสำคัญอะไรบ้างนะคะเราจะมีขั้นตอนสำคัญอยู่ทั้งหมด4ขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือเราต้องมีการกำหนดนะคะระบุเป้าหมายและขอบเขตก่อนว่าเราต้องการจะทำอะไรนะคะแล้วก็ขั้นตอนที่2ก็คือหลังจากที่ได้เป้าหมายขอบเขตแล้วเราก็มาทำการวิเคราะห์ข้อมูลบัญชีรายการด้านสิ่งแวดล้อมหรือเราเรียกว่า LCI นะคะซึ่งย่อมาจากLife Cycleinventory นะคะแล้วก็ส่วนที่3ขั้นตอนที่3ก็คือหลังจากที่เราทำการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะที่จะเอามาวิเคราะห์บัญชีรายการเราก็จะทำการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งมันก็จะต้องมีผลกระทบในแต่ละด้านว่าเรากระทบในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้านไหนบ้างนะคะซึ่งเดี๋ยวในรายละเอียดอาจารย์จะพูดถึงต่อไปจากนั้นหลังจากที่เรามีการประเมินเรียบร้อยแล้วเราก็จะมีการแปรผลโดยภาพรวมแล้วก็สรุปว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์หรือว่าการพิจารณาการประเมินวัฏจักรชีวิตของวัสดุบรรจุภัณฑ์ตัวนั้นหรือว่าตัวบรรจุภัณฑ์ตัวนั้นเนี่ยออกมาแล้วเนี่ยมีผลอย่างไรต่อสิ่งแวดล้อมหรือว่ามีขั้นตอนไหนบ้างที่ส่งผลกระทบนะคะซึ่งขั้นตอนตัวนี้เวลาที่เราพิจารณาการประเมินวัฏจักรชีวิตไปแล้วเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรก็คือเราเอาไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือปรับปรุงกระบวนการในการผลิตนะคะหรือกำหนดเป็นนโยบายสาธารณะเพื่อให้พับลิกหรือว่าสาธารณะทั่วไปเนี่ยทราบถึงว่าองค์กรเราเนี่ยมีส่วนของการสนับสนุนเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือทางด้านการตลาดในการที่จะไปเคลมอย่างที่อาจารย์บอกว่าค่ะบางทีเนี่ยเขาจะเอาคาร์บอนฟุตพริ้นท์ไปกำหนดลงบนบรรจุภัณฑ์เพื่อให้รู้ว่าสินค้าเขาเนี่ยมีส่งผลกระทบให้กับสิ่งแวดล้อมน้อยสนับสนุนในเรื่องของการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นในเรื่องของการตลาดที่จะทำให้ผู้บริโภคให้ความสนใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของเขาได้นะคะทีนี้มาดูในรายละเอียดของแต่ละอันแต่ละขั้นตอนนะคะอันแรกเราจะต้องกำหนดเป้าหมายก่อนแล้วก็ขอบเขตซึ่งในการกำหนดเป้าหมายจะต้องชัดเจนนะคะอันนี้จำเป็นอย่างยิ่งคือสำคัญว่าเราอยากจะทำ LCA หรือการประเมินวัฏจักรชีวิตเนี่ยไปเพื่ออะไรอันนี้เราจะต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนนะคะว่าทำเพื่ออะไรนะคะเป้าหมายต้องชัดเจนนะคะยกตัวอย่างนะคะการกำหนดเป้าหมายอย่างเช่นเราต้องการจะเปรียบเทียบวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้2ชนิดงั้นเราก็จะเอา LCA เนี่ยเข้ามาเป็นตัวจับเพื่อจะเทียบว่าวัสดุตัวที่1ดีกว่าวัสดุตัวที่2มั้ยนะคะหรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากน้อยแค่ไหนหรือเราต้องการจะพิจารณาในกระบวนการผลิตของเราว่าขั้นตอนแต่ละขั้นตอนมีขั้นตอนไหนที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากเราก็อาจจะหาวิธีในการที่จะลดผลกระทบของขั้นตอนตัวนั้นได้นะคะเพราะฉะนั้นเป้าหมายจะเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องมีการกำหนดให้ชัดเจนเพื่อให้ครอบคลุมนะคะแล้วเราจะต้องอย่างที่บอกก็คือ LCA เราต้องให้ครอบคลุมตลอดวัฏจักรชีวิตถ้าเราไม่ครอบคลุมมันอาจจะมีผลต่อในเรื่องของการประเมินได้นะคะทีนี้เวลาที่เรากำหนดขอบเขตนะคะเวลาที่เรากำหนดเป้าหมายไปแล้วเราจะต้องมีการกำหนดขอบเขตซึ่งในส่วนของขอบเขตเนี่ยเราจะต้องมีสิ่งสำคัญที่เราได้พูดถึงไปแล้วนะคะในตอนต้นก็คือเรื่องของหน่วยหน้าที่หรือที่เราเรียกว่า functional unit เราจะต้องมีการกำหนดด้วยว่าในการประเมินวัฏจักรชีวิตเนี่ยเราจะใช้หน่วยหน้าที่เนี่ยมากน้อยแค่ไหนขอบเขตของระบบนะคะขอบเขตของระบบที่เราใช้เราจะเป็นขอบเขตที่กว้างมากน้อยแค่ไหนตั้งแต่ผู้ผลิตไปถึงผู้บริโภคหรือจะจบที่ผู้ผลิต1ไปถึงผู้ผลิต1นะคะแล้วก็เรื่องของคุณภาพของข้อมูลด้วยนะคะว่าข้อมูลที่เราเอามาเนี่ยมาจากแหล่งเริ่มต้นเป็นลักษณะของปฐมภูมิหรือจะเป็นข้อมูลที่มีอยู่แล้วนะคะเป็นทุติยภูมิแล้วเอามาวิเคราะห์นะคะทีนี้ในการกำหนดหน่วยหน้าที่นะคะจะเป็นตัวเลขซึ่งเวลาเรากำหนดตัวเลข

เราจะต้องใช้ตัวเลขที่เป็นขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมกับแบตช์หรือว่าล็อตของการผลิตนะคะเพื่อให้สามารถที่จะเก็บข้อมูลได้ดีขึ้นซึ่งเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างของกรณีศึกษาให้นักศึกษาในเรื่องของ functional unit ได้ดีขึ้นนะคะตัวอย่างนะคะอันนี้ก็คืออย่างเช่นเวลาที่กำหนดในเรื่องของการเปรียบเทียบภาชนะ2ส่วนเราอาจจะกำหนดตัวเลขสัก 5,000 ใบอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่ตัวเลขน้อยๆเพราะไม่งั้นจะทำให้เกิดการเปรียบเทียบค่อนข้างยากแล้วก็ขอบเขตหรือ system boundary เราก็ต้องเชื่อมโยงว่าขอบเขตที่เราพิจารณาเนี่ยมีครอบคลุมในส่วนไหนบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการกำหนดขอบเขตเราก็จะเห็นว่าจะต้องมีการครอบคลุมตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบการผลิตการใช้การรีไซเคิลการบำบัดนะคะแล้วเราก็จะเห็นว่าขอบเขตที่เราศึกษาเนี่ยคือขอบเขตแค่ไหนเราจะเห็นจากการตีกรอบของสี่เหลี่ยมนะคะแล้วส่วนที่อยู่ข้างนอกก็คือเป็นระบบอื่นที่อยู่ข้างนอกแต่ว่าสิ่งที่เราจะศึกษาคือส่วนที่อยู่ข้างในกรอบนะคะทีนี้ในส่วนของชุดกระบวนการย่อยอย่างที่บอกเวลาเรากำหนดขอบเขตเราจะต้องมีการใส่กระบวนการย่อยๆเข้าไปว่าในแต่ละกระบวนการเนี่ยมีกระบวนการย่อยอะไรมีสารขาเข้าอะไรมีสารขาออกอะไรเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาทีนี้มาในส่วนของการเรื่องของคุณภาพของข้อมูลอย่างที่เมื่อกี้ได้เกริ่นไปแล้วอาจจะเป็นในเรื่องของข้อมูลปฐมภูมิข้อมูลทุติยภูมินะคะแล้วก็สารขาเข้าจะเป็นอะไรบ้างสารขาออกจะเป็นอะไรแล้วก็ในเรื่องของการขนส่งเราจะมีรูปแบบของการขนส่งด้วยอะไรนะคะขนส่งทางอากาศขนส่งทางน้ำขนส่งทางถนนนะคะหรือว่าขนส่งทางบกซึ่งเราอาจจะใช้รถบรรทุกหรือเราจะใช้รถไฟหรือเราใช้อะไรที่จะเป็นตัวขนส่งซึ่งพวกนี้จะเกี่ยวข้องกับพลังงานที่เราเอามาใช้นะคะซึ่งพลังงานแต่ละรูปแบบก็จะทำให้เกิดผลกระทบที่แตกต่างกันนะคะการวิเคราะห์บัญชีรายการนะคะก็จะเป็นตัวที่เราจะมาดูว่าในรายละเอียดของตัววิเคราะห์นั้นเป็นอย่างไรนะคะแต่เมื่อกี้เราพูดถึงกรอบไปแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็จะเข้าใจในเรื่องของการกำหนดเป้าหมายแล้วก็ขอบเขตไปเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งตัวนั้นเป็นตัวที่สำคัญมากที่เราจะพูดถึงในตอนแรกก่อนแล้วก่อนที่เราจะเข้าไปส่วนของอันถัดไปนะคะสำหรับในส่วนถัดไปของขั้นตอนในการวิเคราะห์ LCA นะคะก็จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลบัญชีรายการนะคะด้านสิ่งแวดล้อมหรือว่าเป็น life cycle inventory นะคะหรือ inventory analysis ซึ่งตัวนี้อย่างที่อาจารย์ได้เกริ่นไปแล้วก็คือเราจะต้องมีการรวบรวมข้อมูลนะคะรวบรวมข้อมูลเข้ามาแล้วใส่ในตารางในการที่จะแยกว่าอะไรเป็นสารขาเข้าอะไรเป็นสารขาออกนะคะเพราะฉะนั้นขั้นตอนสำคัญก็คือการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วเราก็เอาข้อมูลตัวนั้นมาคำนวณ นะคะการเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยเราจะต้องมีลำดับของflow ที่ไหลไปตามขั้นตอนต่างๆเวลาที่เราตีกรอบนะคะในช่วงของขอบเขตแล้วก็เป้าหมายที่เรากำหนดไว้ในตอนต้นเราก็จะเห็นว่าขอบเขตที่เราจะทำเนี่ยมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลเราก็จะต้องมีการไหลให้เป็นไปตามขอบเขตที่เรากำหนดนะคะขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2แล้วก็กระบวนการย่อยต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแสดงการไหลให้เห็นถึงตัวข้อมูลต่างๆแล้วเราก็จะมีการจัดเก็บข้อมูลให้เห็นชัดเจนว่าสารขาเข้าคืออะไรในแต่ละกระบวนการย่อยอย่างที่เมื่อกี้ได้นำเสนอไปแล้วในส่วนของขอบเขตพอเราเห็นกระบวนการย่อยเรียบร้อยจากนั้นเนี่ยเราถึงจะเอามาคำนวณข้อมูลนะคะซึ่งในการคำนวณข้อมูลเนี่ยเราจะต้องมีการตรวจสอบก่อนว่าสารขาเข้าที่เข้ามากับสารขาออกที่เข้ามาเนี่ยมันสมดุลกันไหมถ้าไม่สมดุลเราควรจะต้องหาว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าอย่างที่เราพิจารณาไปแล้วว่าในการทำ LCA หลักสำคัญคือเราจะต้องมีการทำแมสบาลานซ์หรือสมดุลมวลสารสารขาเข้ากับสารขาออกจะต้องเท่ากันเพราะฉะนั้นเวลาเราเก็บข้อมูลสารขาเข้าว่าวัตถุดิบที่เราเข้าไปแล้วผลผลิตที่ออกมาถ้าจำนวนกิโลกรัมไม่เท่ากันอะไรที่มันหายไปเราต้องเอามาชดเชยให้มันครบทั้งสองด้านนะคะแล้วเวลาคำนวณถ้าว่ามันมีบายโปรดักต์หรือมีตัวผลิตภัณฑ์อื่นที่เข้ามาเป็นตัวร่วมด้วยเราจะต้องมีหลักการตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าการปันส่วนนะคะซึ่งในการปันส่วนเนี่ยเราจะคิดในลักษณะ2แบบก็คือคิดตามปริมาณกับคิดตามมูลค่าถ้าเป็นลักษณะของปริมาณนั่นก็หมายความว่าเวลาที่เราเอาวัตถุดิบเข้ามา1ก้อนในส่วนนี้เราอาจจะแยกเป็นผลิตภัณฑ์อยู่2กลุ่มกลุ่ม X หรือกลุ่ม Y อันนี้คือตามปริมาณเพราะฉะนั้นเวลาที่เราปันส่วนเราก็จะปันส่วนง่ายมากว่าส่วนของ Xมีค่าเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของสัดส่วนทั้งหมดที่เป็นผลรวมของ x กับ y
นะคะแต่ถ้าเป็นในลักษณะของมูลค่านั่นก็หมายความว่าเราต้องเอามูลค่าเข้ามาคิดด้วยก็คือในเรื่องของราคา x อาจจะมีมูลค่าที่มากกว่า y เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอามูลค่าของมันเข้ามาคิดนะคะตามสูตรที่แสดงให้เห็นในภาพนะคะทีนี้เวลาคำนวณในเรื่องของการปันส่วนอย่างที่บอกถ้าเป็นกลุ่มของรีไซเคิลรีไซเคิลเราอาจจะต้องดูด้วยว่าเป็นรีไซเคิลในระบบหรือรีไซเคิลที่เป็นระบบเปิดนะคะถ้าเป็นระบบปิดเราจะไม่ต้องทำการปันส่วนเพราะยังไงมันก็กลับมาทั้งหมดอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นระบบเปิดเราอาจจะต้องคิดว่ามันมีบางส่วนที่มันถูกนำออกไปนะคะเราอาจจะต้องตัวนั้นเข้ามาคิดในเรื่องของการปันส่วนด้วยนะคะนั่นก็คือเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องพิจารณาให้ครอบคลุมนะคะในเรื่องของLife Cycle Inventory นะคะอย่างที่บอกไปก็คือตัวข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญนะคะสารขาเข้าแล้วก็สารขาออกซึ่งในรายละเอียดของสารขาเข้าอย่างที่เมื่อกี้ได้พูดไปแล้วนะคะว่าในสารขาเข้าของแต่ละตัวเวลาที่เราพิจารณาเนี่ยเราต้องพิจารณาตั้งแต่ตัวเริ่มต้นก็คือการได้มาซึ่งวัตถุดิบใช่ไหมคะว่าตัววัตถุดิบที่เราเข้ามาเนี่ยมันเป็นวัตถุดิบประเภทไหนเพราะฉะนั้นเวลาที่เราประเมินในเรื่องของ LCA LCI นะคะตัวที่เป็น inventory เนี่ยเราจะต้องมีการดูว่าวัตถุดิบตัวนั้นเป็นอะไรอย่างเช่นเป็นกลุ่มไม้เป็นกลุ่มโพลิเมอร์หรือว่าเป็นพวกน้ำมันเป็นพลังงานนะคะหรือเป็นเชื้อเพลิงเป็นไฟฟ้าพวกนี้เราจะต้องมีการแยกส่วนว่าในกลุ่มของวัตถุดิบเริ่มต้นถ้าเป็นในเรื่องของการขนส่งก็จะมีพลังงานของน้ำมันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยถ้าเป็นการใช้ในการผลิตอาจจะมีในเรื่องของกระแสไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งตัวนี้เวลาที่เราพิจารณาในเรื่องของกระแสไฟฟ้าแน่นอนว่ากระแสไฟฟ้าที่เราใช้ในเรื่องของการผลิตมันจะเป็นกระแสไฟฟ้าโดยรวมใช่ไหมคะทีนี้เวลาที่เราเอามาใช้เนี่ยเครื่องแต่ละเครื่องที่เราผลิตเนี่ยเราจะต้องมาวัดดูด้วยนะคะว่ากระแสไฟฟ้าที่ผ่านเข้ามาโดยรวมแล้วแยกออกมาที่เครื่องตัวที่1เท่าไหร่เครื่องตัวที่2เท่าไหร่ถ้าเรามีการผลิตบรรจุภัณฑ์ตัวหนึ่งแล้วเรามีการใช้เครื่องที่ใช้ในการผลิตอยู่2เครื่องเราก็ต้องเอาทั้ง2เครื่องเนี่ยกระแสไฟฟ้าที่เข้าไปเนี่ยเอามาพิจารณารวมด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่ากระแสไฟฟ้ารวมที่เข้ามาเรามีการใช้อยู่ที่เครื่องตัวเดียวเราก็ต้องพิจารณาว่ากระแสไฟฟ้าที่เข้าไปสำหรับเครื่องตัวนี้มีค่ามากน้อยแค่ไหนเราถึงจะเอากระแสไฟฟ้าตัวนั้นเข้ามาคิดแต่ถ้าเกิดเราเอากระแสไฟฟ้ารวมเข้ามาคิดเนี่ยอาจจะทำให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมากเกินผิดปกติจากความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเวลาที่เราตรวจสอบข้อมูลเนี่ยเราก็จะรู้ว่ามันมีความผิดปกติของข้อมูลเกิดขึ้นหรือเปล่าซึ่งตัวนี้เป็นสิ่งสำคัญในเรื่องของการตรวจสอบข้อมูลนะคะเพราะว่า inventory หรือว่าในการเก็บรวบรวมบัญชีรายการเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเราเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วเราไม่ได้มีการตรวจสอบข้อมูลความผิดปกติของข้อมูลที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะทำให้เวลาที่เราไปสู่ขั้นตอนถัดไปก็จะมีปัญหาได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ในเรื่องของinventory นะคะการวิเคราะห์บัญชีรายการเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับคนที่จะทำในเรื่องของการประเมินผลกระทบหรือว่าการประเมินวัฏจักรชีวิตค่ะค่ะในการประเมินผลกระทบในการคำนวณสารขาเข้ากับสารขาออกอย่างที่บอกไปแล้วนะคะเราจะต้องพิจารณาในเรื่องหน้าที่เพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาหน่วยหน้าที่เนี่ยมาเป็นตัวเทียบเพื่อให้สามารถจะเทียบข้อมูลได้ในแต่ละส่วนเพราะตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญนะคะในแต่ละขั้นตอนย่อยเวลาที่เราพิจารณาสารขาเข้าและสารขาออกก่อนที่เราจะเอาค่าตัวเลขไปใช้เราจะต้องมีการหารด้วยหน่วยหน้าที่หรือมีการเอาหน่วยหน้าที่ที่เรากำหนดไว้ในตอนต้นของเป้าหมายเนี่ยมาเป็นตัวกำกับเพื่อให้ในแต่ละขั้นตอนเนี่ยสามารถที่จะเทียบกันได้นะคะอย่างที่บอกไปแล้วทีนี้ในส่วนของการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเราจะมีตัวองค์ประกอบสำคัญอยู่2 ส่วนก็คือองค์ประกอบภาคบังคับอันนี้เป็นตัวสำคัญนะคะกับอีกส่วนนึงก็คือเป็นองค์ประกอบเสริมซึ่งขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการจะใช้องค์ประกอบเสริมหรือไม่นะคะองค์ประกอบเสริมจะทำให้เราได้ค่าตัวเลขเป็นตัวหนึ่งเป็นภาพรวมทั้งหมดแต่ถ้าเป็นองค์ประกอบภาพบังคับหมายความว่าเราจะต้องพิจารณาว่าข้อมูลตัวนั้นเนี่ยมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนซึ่งองค์ประกอบของภาพบังคับที่เราจะดูเนี่ยก็จะมีอยู่2 ส่วนด้วยกันก็คือเป็นการจำแนกข้อมูลตามหมวดหมู่ของผลกระทบแล้วก็เป็นการประเมินค่าการเกิดผลกระทบทีนี้เรามาดูในเรื่องของการจำแนกก่อนนะคะว่าการจำแนกข้อมูลตามหมวดหมู่ของผลกระทบหรือ classification ตัวนี้มันมีความสำคัญอย่างไรคือเวลาที่เราจะจำแนกข้อมูลนะคะผลกระทบเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น2แบบก็คือหมวดหมู่ของผลกระทบขั้นกลางนะคะหรือบางทีเราเรียกว่า midpoint
Midpoint Impact Category บางทีเขาจะเรียกทั่วไปว่า Midpoint เพราะฉะนั้นบางทีอาจจะมีคำถามว่าการประเมินผลกระทบเนี้ยเราประเมิน Midpoint หรือเราประเมินที่ Endpoint นะคะซึ่งถ้าประเมิน Endpoint เราจะเรียกว่า

มูลผลกระทบขั้นปลายก็คือไปจนกระทั่งสุดท้ายเลยนั่นเราเรียกว่า end point นะคะซึ่งในแต่ละ2แบบในแต่ละแบบนะคะก็คือขั้นกลางหรือขั้นปลายเนี่ยเราจะมีวิธีการที่เราใช้หรือว่าฐานข้อมูลที่เรามาใช้ในการประเมินเนี่ยแตกต่างกันถ้าเป็นขั้นกลางส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีการประเมินที่เราเรียกว่า CML นะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มของสถาบันการศึกษานะหรือจะเป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยเข้ามาหาวิธีการในการวิเคราะห์หรือการประเมินซึ่งอันนี้ก็จะมาจากของประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะ CML ซึ่งจะเป็นศูนย์วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยไลเดนนะคะของประเทศเนเธอร์แลนด์กับอีกกลุ่มนึงก็คือเป็น EDIP นะคะ2003แต่จริงๆแล้วแต่เวอร์ชันที่เขากำหนดนะคะเพราะเอิญเขาคิดค้นใน2003เขาก็เลยใช้ตัวเลขเป็น2003นะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นของมหาวิทยาลัยเทคนิคเดนมาร์กนะคะหรืออีกกลุ่มนึงก็คือ TRACI นะคะ TRACI นะคะก็จะเป็นสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกาแต่ถ้าเป็นกลุ่มขั้นปลายอันนี้อาจจะเราเคยได้ยินบ่อยๆก็คือ Eco Indicator 99นะคะอันนี้ก็เป็นของเนเธอร์แลนด์คือกลุ่มของประเทศเนเธอร์แลนด์น่ะจะให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นถ้าเราจากดูตัวนี้เขาจะมีวิธีการประเมินทั้งขั้นกลางขั้นปลายแล้วก็จะเป็นแบบขั้นในลักษณะของการผสมกันก็คือได้ทั้งตลอดเลยตั้งแต่ขั้นกลางแล้วก็ขั้นปลายนะคะซึ่งถ้าเป็นในส่วนของขั้นปลายนอกจากอินดิเคเตอร์ที่เป็น Eco Indicator 99แล้วเราก็จะมี EPS 2000นะคะอันนี้คือของสถาบันวิจัยสิ่งแวดล้อมประเทศสวีเดนนะคะถ้าเป็นลักษณะของผสมกันจะเป็นขั้นกลางก็ได้ขั้นปลายก็ได้ก็จะเป็นวิธีการประเมินที่เราเรียกว่า Impact 2002 Plus นะคะกับ Recipe นะคะอันนี้จะเป็น Recipe นี้จะเป็นตัวที่ค่อนข้างจะให้ความนิยมค่อนข้างมากในปัจจุบันนะคะของสถาบันสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของประเทศเนเธอร์แลนด์เราจะเห็นว่าเนเธอร์แลนด์จะมีบทบาทค่อนข้างมากนะคะเพราะเขาให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมค่อนข้างมากด้วยทีนี้สาระสำคัญที่เมื่อกี้เราพูดไปนะคะจากข้อมูลของ LCI นะคะจากข้อมูลของ LCI ก่อนหน้าที่เมื่อกี้เราพูดไปแล้วเราจะมาประเมินผลกระทบว่าจะเป็นขั้นกลางหรือประเมินผลกระทบขั้นปลายเราจะเห็นในตารางว่าเราจะต้องดูสารอ้างอิงใช่ไหมคะสารอ้างอิงอย่างสมมติว่าเราต้องการจะดูเรื่องผลกระทบในเรื่องของโลกร้อนนะคะเราจะเห็นว่าขั้นกลางของมันเนี่ยเราก็จะดูแค่ภาวะโลกร้อนสารอ้างอิงหรือว่าตัวที่เราจะดูสารหลักๆในเวลาที่เราเก็บข้อมูลเนี่ยเราก็จะดูว่ามันมีตัวอะไรที่เข้าไปเกี่ยวข้องอย่างเวลาที่เราคำนวณคือเราจะใช้คาร์บอนอิมิชชั่นอีควิวาเลนต์หรือว่าคาร์บอนเทียบเท่านะคะซึ่งเราจะใช้ตัวย่อว่าเป็นกิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็มีตัว EQ นะคะซึ่งจะเป็นตัวบอกถึงความเทียบเท่าซึ่งสารที่นิยมเนี่ยเราก็จะดูในเรื่องของคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซมีเทนไนตรัสออกไซด์นะคะซึ่งสารเหล่านี้จะเป็นตัวอย่างของสารที่เราจะต้องหาตอนเก็บข้อมูลว่าข้อมูลเวลาที่มีการผลิตแล้วมีสารพวกนี้ออกมาหรือเปล่าถ้ามีออกมานั่นหมายความว่ามันจะก่อให้เกิดผลกระทบในเรื่องของภาวะโลกร้อนนั่นคือผลกระทบขั้นกลางแต่ถ้าเราอยากจะรู้ว่าภาวะโลกร้อนไปมีผลกระทบขั้นปลายอย่างไรเราก็จะเห็นว่าผลกระทบขั้นปลายก็คือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะนั่นก็คือเป็นตัวอย่างที่จะให้เราเห็นว่านี่คือลักษณะของการพิจารณาในเรื่องของผลกระทบนอกจากพิจารณาในเรื่องของการประเมินที่เราแยกเป็นหมวดหมู่ว่าเป็นผลกระทบอะไรแล้วเนี่ยก็อย่างที่บอกเราก็อาจจะมีในลักษณะของการเสริมนะคะว่าดูในเรื่องของnormalization ในเรื่องของตัวที่เป็น normalization นะคะซึ่งส่วนสไลด์อันนี้ก็จะเป็นการชี้ให้เห็นว่าจากค่าตัวชี้วัดผลกระทบย่อยๆต่างๆเนี่ยเราจะต้องมีการพิจารณาในเรื่องของ emission factor หรือว่าค่า factor ของแต่ละหมวดหมู่ด้วยนะคะซึ่งมันก็จะแยกไปว่าถ้าเป็นโลกร้อนนะคะสารเคมีแต่ละตัวที่ออกมาก็จะมีค่า CF ต่างๆกันเพื่อที่เราจะทำเทียบเท่าได้นะคะส่วนองค์ประกอบเสริมที่เมื่อกี้พูดถึงก็คือการทำ normalization จัดกลุ่มแล้วก็ให้น้ำหนักซึ่งตัวนี้จะเป็นการเทียบว่าถ้าเราจะเทียบกับโลกนะคะหรือว่าเทียบกับต่างประเทศค่าอ้างอิงที่จะเอามาเปรียบเทียบเนี่ยควรจะเป็นอะไรนั่นคือการทำ normalization นะคะแล้วก็การทำเทียบค่าน้ำหนักก็เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นสูตรในการที่เราจะพิจารณาอย่างสมมติว่าเราทำค่าพิจารณาออกมาแล้วว่าค่าตัวชี้วัดหมวดหมู่ผลกระทบของเราในผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นอย่างไรเราก็จะมาหารด้วยค่า normalization หรือค่าอ้างอิงที่ทั่วโลกเขาให้เป็นตัวเลขค่าอ้างอิงเราก็จะรู้ได้ว่าค่าผลกระทบหรือค่า normalization ของเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณไหนค่าของน้ำหนักก็เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการทำ normalization ที่ให้ดูว่าถ้าเป็นตัวเลขอ้างอิงของโลกก็คือจะอยู่ที่ 8.7 ตันแล้วเราก็เอาค่าตัวเลขที่เราคำนวณได้เนี่ยมาหารด้วย 8.7 ตันเราก็จะพบว่าค่า normalization ของเราเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ในเรื่องของ global warming นะคะนั่นก็คือเป็นตัวอย่างถ้าเกิดเป็นลักษณะของการให้น้ำหนัก

นะคะก็จะเป็นลักษณะแบบเดียวกันนะคะก็คือดูว่าน้ำหนักที่ทำออกมาแล้วมีค่าอ้างอิงนะคะได้ผลเป็นค่ามากน้อยแค่ไหนนะคะนั่นก็คือเป็นตัวอย่างนะคะถ้าเป็นค่าอ้างอิงของโลกเราก็อาจจะใช้เป็นในเรื่องของเนี่ยค่ะก็จะมีค่าอ้างอิงอยู่นะคะของโลกก็จะเป็นที่ 1.13 แล้วก็เอามาพิจารณาหารดูว่าค่าที่ได้ออกมาเป็นเท่าไหร่นะคะซึ่งตัวนี้ก็จะใช้เป็นลักษณะของการคูณแฟกเตอร์เข้าไปนะคะซึ่งถ้าเราเห็นตัวเลขที่ออกมาเนี่ยเราจะเห็นมีค่า W2004 ตัวนี้จะย่อมาจากคำว่า World ในปี2004อันนี้คือนั่นก็หมายความว่าค่าตัวเลขนี้มีการอ้างอิงจากค่าที่ทั่วโลกให้ความสนใจในปีของ2004นะคะเพราะฉะนั้นมันจะบอกเราถึงว่าตัวเลขที่เราใช้อ้างอิงคืออะไรนะคะค่ะนั่นก็คือเป็นลักษณะของการให้วิธีการของการเทียบของค่าผลกระทบแล้วก็การทำ normalization นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ให้ดูว่าค่าที่ได้ออกมาเป็นอย่างไรนะคะแล้วเวลาเราแปลผลการตีความหมายของข้อมูลนะคะเราก็จะรู้ว่าค่าผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยมีความรุนแรงของข้อมูลอย่างไรนะคะซึ่งตัวนี้เวลาที่เราจะพิจารณาในเรื่องของการแปลผลเราจะต้องพิจารณาในเรื่องของความถูกต้องของข้อมูลด้วยนะคะว่าข้อมูลถูกต้องมากน้อยแค่ไหนค่ะ

0: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
1: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
2: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีค่ะนักศึกษายินดีต้อนรับนะคะกลับมาสู่บทสนทนานะคะเกี่ยวกับชุดวิชาพื้นฐานทางสังคมวัฒนธรรมนะคะของการเมืองไทยนะคะหรือ80205นะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของภาษาและศิลปะนะคะที่ส่งผลต่อการเมืองไทยนะคะหากเปรียบเทียบนะคะเนื้อหาในส่วนก่อนที่เราเรียนไปแล้วเนี่ยหรือได้พูดคุยกันแล้วนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับทั้งการศึกษาความเชื่อขบวนการทางสังคมต่างๆใช่ไหมคะทีนี้วันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับมิตินะคะความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและศิลปะที่ส่งผลต่อการเมืองไทยค่ะแน่นอนว่าเวลาเราพูดถึงการเมืองเนี่ยนะคะการเมืองมันเป็นเรื่องของ

การตอบคำถามว่าใครจะได้มาซึ่งอำนาจนะแล้วก็จะใช้อำนาจนั้นไปเพื่ออะไรใช่ไหมทีนี้ในแง่หนึ่งนะคะความสัมพันธ์ที่สำคัญของภาษาและศิลปะก็คือมันมีส่วนอย่างมากนะคะในการที่จะสร้างความชอบธรรมนะหรือนะคะอาจจะมีความพยายามในการฉวยใช้หรือช่วงชิงนะคะภาษาและการแสดงออกทางศิลปะต่างๆเพื่อที่จะบ่อนทำลายความชอบธรรมด้วยเช่นกันค่ะโดยเนื้อหาที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะคะจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ประเด็นด้วยกันนะคะโดยที่ประเด็นแรกนะคะเราจะพูดคุยเนาะเกี่ยวกับแนวคิดทั่วไปนะคะเกี่ยวกับภาษานะคะแล้วก็การแสดงออกถึงศิลปะนะคะโดยที่เราจะชี้ชวนนะให้นักศึกษาลองมาสร้างบทสนทนาร่วมกันนะคะว่ามันสัมพันธ์กับการเมืองอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ภาษาเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรนะคะรวมไปถึงเราสามารถแบ่งประเภทรูปแบบการแสดงออกถึงศิลปะได้เป็นกี่ประเภทบ้างนะคะส่วนประเด็นที่2นะคะเราจะมาโฟกัสกันเฉพาะมิติของภาษานะคะในฐานะที่เป็นภาพสะท้อนการเมืองไทยนะคะโดยในเนื้อหาส่วนที่2เนี่ยนะคะเราก็จะพานักศึกษานะคะมาดูการแสดงออกทางภาษานะคะภายใต้บริบทของพัฒนาการทางการเมืองนะคะของไทยเนาะโดยที่เราจะเริ่มจากอาณาจักรสุโขทัยนะคะอยุธยานะคะบริบทการเมืองไทยเนาะก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะโดยเฉพาะส่วนที่สำคัญเลยนะก็คือการก่อตั้งนะคะกรุงเทพหรือกรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาลที่1นะคะจนมาถึงสมัยรัชกาลที่4และ5ตามลำดับนะคะส่วนพัฒนาการสุดท้ายที่เราจะคุยกันในมิติที่2ประเด็นที่2นะคะก็คือบริบทการเมืองไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะพ.ศ. 2475นะคะโดยเฉพาะมิติสำคัญก็คือทำอย่างไรคะที่คณะราษฎรเนี่ยเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วจะสามารถสร้างความชอบธรรมให้กับระบอบใหม่ได้นะคะรูปแบบการแสดงออกทางภาษาที่คณะใช้ก็มีความน่าสนใจในลักษณะนั้นนั่นเองนะคะส่วนประเด็นที่3เนี่ยก็จะเป็นมิติทางศิลปะนะคะกับภาพสะท้อนทางการเมืองไทยนะคะโดยเฉพาะการแสดงออกทางศิลปะซึ่งแบ่งออกได้เป็นหลายประเภทเลยนะคะเราก็จะจับมาจัดวางในเส้นพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ทั้งสายได้เรียนรู้เช่นเดียวกับในหัวข้อที่2นะคะฉะนั้นขออนุญาตไปที่ตัวแนวคิดทั่วไปนะคะเกี่ยวกับภาษาและศิลปะค่ะสำหรับประเด็นนี้นะคะความหมายของภาษาเนี่ยนะภาษาแน่นอนค่ะว่ามันเป็นการแสดงออกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของสังคมมนุษย์นะคะแล้วก็เมื่อคนเรามีภาษาที่สามารถสื่อสารกันได้เฉพาะกลุ่มเนี่ยนะคะมันก็จะช่วยทำให้การสื่อสารของสังคมเนี่ยมันกว้างมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นจุดกำเนิดที่สำคัญของการสร้างอารยธรรมต่างๆนะคะฉะนั้นภาษาเป็นผลผลิตที่สำคัญที่จะสะท้อนวัฒนธรรมของมนุษย์นะคะอย่างที่ได้ศึกษาไปแล้วในช่วงต้นเนาะนะคะว่าวัฒนธรรมเนี่ยคือสิ่งที่บ่งบอกเอกลักษณ์ที่ดีงามนะคะเป็นสิ่งที่เจริญงอกงามของคณะหรือกลุ่มหนึ่งๆนะคะฉะนั้นภาษาเนี่ยนะคะจึงจัดเป็นวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุนะคะคือจับต้องไม่ได้นะคะทีนี้วัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นระบบสัญลักษณ์นะคะความคิดความเชื่อศาสนาบรรทัดฐานทางสังคมรวมถึงภาษานะคะซึ่งวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุเนี่ยมันก็จะไปสัมพันธ์กับวัฒนธรรมที่เป็นวัตถุนะคะก็คือผ่านระบบสัญลักษณ์ความคิดต่างๆก็จะถูกแสดงออกผ่านวัตถุเช่นสิ่งของเครื่องนุ่มผงสิ่งประดิษฐ์ศิลปะหรือวรรณกรรมเป็นต้นนะคะทีนี้ภาษามาเกี่ยวข้องกับสังคมได้อย่างไรนะคะจะแบ่งออกเป็น5ประเด็นสำคัญนะคะข้อแรกนะคะภาษาเนี่ยจะบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ชาติพันธุ์ของคนในสังคมนะอย่างที่บอกว่าภาษามันเป็นเครื่องมือในการแสดงออกทางวัฒนธรรมเฉพาะกลุ่มนะคะประการที่2ภาษายังสัมพันธ์กับการแผ่ขยายของวัฒนธรรมนะคะโดยพิจารณาจากจำนวนของผู้ใช้ภาษานั้นๆนะคะเช่นจีนภาษาฮินดีหรือภาษาอังกฤษเป็นต้นนะคะประการที่3นะคะภาษายังบ่งบอกถึงความหลากหลายนะคะหรือเอกภาพของสังคมนะคะโดยที่เราจะสามารถพิจารณาได้ว่าประเทศนั้นๆเนี่ยนะคะมีภาษาทางการหรือภาษาราชการกี่ภาษานะถ้าเป็นภาษาเดียวก็จะสะท้อนจุดประสงค์ความสำคัญเรื่องของการสร้างเอกภาพใช่ไหมแต่ถ้าประเทศนั้นมีภาษาราชการหลายภาษาเนี่ยก็จะเป็นการสะท้อนถึงความพยายามอบรับความแตกต่างหลากหลายนั่นเองนะคะประการที่4นะคะภาษายังสะท้อนอิทธิพลความเชื่อในสังคมนะคะแล้วก็ประการสุดท้ายนะคะภาษาสัมพันธ์กับพัฒนาการทางสังคมนะคะการเปลี่ยนผ่านจากสังคมแบบดั้งเดิมนะเชื่อในเรื่องผีสางนะไปสู่สังคมสมัยใหม่เนี่ยนะคะเราก็จะพิจารณาได้จากคำที่เราใช้ในทั่วไปเช่นในสังคมไทยก็จะมีคำว่าผีบ้านผีเรือนจะมีคำที่สะท้อนในยะของความเชื่อในลักษณะนี้นะคะหรือความเป็นสังคมเกษตรกรรมความเป็นสังคมที่ผู้หญิงเป็นใหญ่ในแต่ก่อนก็จะมีคำเรียกเช่นคำว่าแม่เป็นต้นนะคะ
ส่วนถัดไปนะคะเราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับนิยามของศิลปะนะคะการแสดงออกถึงศิลปะเนี่ยสามารถ

าจแบ่งออกมาเป็น5ลักษณะด้วยกันนะคะประการแรกคือสถาปัตยกรรมคือสิ่งปลูกสร้างนะคะประการที่2คือประติมากรรมนะคะประการที่3คือจิตกรรมนะคะประการที่4คือวรรณกรรมบทประพันธ์ต่างๆนะคะแล้วก็ประการสุดท้ายนะคะก็คือดนตรีนะคะทีนี้ศิลปะมันสัมพันธ์กับการเมืองอย่างไรบ้างนะคะมันสัมพันธ์ด้วยกัน5ประการด้วยกันนะคะข้อแรกเลยค่ะมันสร้างชนชั้นทางสังคมและการเมืองนะคะเพราะว่าศิลปะเนี่ยนะคะมีบทบาทอย่างมากในการสร้างความชอบธรรมให้กับระบอบการเมืองนั้นๆไม่ว่าจะเป็นระบอบราชาธิปไตยหรือระบอบประชาธิปไตยนะคะรวมไปถึงการใช้ราชาศัพท์เพื่อสร้างลำดับชั้นโครงสร้างทางสังคมที่มีความต่ำสูงนะคะประการที่2ค่ะศิลปะสัมพันธ์กับการเมืองอย่างมากในแง่ของอำนาจในการเขียนและลบประวัติศาสตร์นะอำนาจในการเขียนประวัติศาสตร์มันก็จะเป็นการสร้างความทรงจำร่วมให้กับสังคมขณะเดียวกันประวัติศาสตร์บางประเภทเนี่ยนะมันอาจจะสร้างมันอาจจะทำลายความชอบธรรมของตัวชนชั้นนำจึงจำเป็นต้องมีการลบนะคะประวัติศาสตร์หรือทำให้ประวัติศาสตร์นั้นไม่ถูกจำในสังคมนั่นเองประการที่สามนะคะก็คือสัญลักษณ์ทางการเมืองนะคะโดยเฉพาะการแสดงออกทางศิลปะในรูปแบบของสถาปัตยกรรมนะคะเช่นอนุสาวรีย์นะคะของกษัตริย์คนสำคัญต่างนะคะหรือในช่วงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยนะคะ2475เนี่ยเราก็จะพบว่าเริ่มมีอนุสาวรีย์ที่บ่งบอกถึงความเสียสละของคนทั่วไปหรือราษฎรนะคะหรือในกรณีของอินเดียก็จะมีเสาหินพระเจ้าอโศกมหาราชนะคะนอกจากในแง่ของสถาปัตยกรรมแล้วนะคะสัญลักษณ์ทางการเมืองยังสามารถแสดงออกผ่านศิลปะในรูปแบบของดนตรีได้ด้วยเช่นกันเช่นเพลงชาติเป็นต้นนะคะโดยเฉพาะในบางประเทศนะคะเพลงชาติเนี่ยนะคะมีสถานะนะคะเท่ากับเพลงสรรเสริญสถาบันกษัตริย์ในฐานะประมุขของชาตินะซึ่งสะท้อนถึงความเป็นเอกภาพระหว่างความเป็นชาตินะคะแล้วก็ความเป็นสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะประการที่4นะคะศิลปะกับการเมืองยังสะท้อนนะคะถึงความเป็นเอกภาพแล้วก็ความขัดแย้งทางการเมืองด้วยนะคะแล้วก็ประการสุดท้ายนะคะก็คือระบบจักรวรรดินิยมและโลกาภิวัตน์นะคะประการสุดท้ายเนี่ยเราจะพิจารณาจากการล่าในนิคมของกลุ่มในประเทศตะวันตกนะคะฉะนั้นเราจะสังเกตได้ว่าประเทศในทวีปอเมริกาใต้นะคะหลายประเทศเนี่ยนะคะจะพูดภาษาเนี่ยของเจ้าอาณานิคมนะโดยเฉพาะโปรตุเกสกับสเปนนั่นเองนะคะนี่ก็จะสะท้อนผ่านภาษาพูดนั่นเองค่ะสำหรับประเด็นการพูดคุยในประเด็นที่2นะคะเกี่ยวกับภาษาแล้วศิลปะนะคะในสังคมการเมืองไทยเนี่ยนะคะเราจะมาโฟกัสที่ตัวภาษานะคะในฐานะภาพสะท้อนการเมืองไทยนะคะโดยเราจะนำโฟกัสเรื่องภาษาเนี่ยนะคะมาวางไว้ในเส้นแบ่งไทม์ไลน์ทางประวัติศาสตร์นะโดยเราจะเริ่มที่อาณาจักรแรกที่เราเชื่อกันว่าเป็นจุดกำเนิดนะคะของประเทศไทยนะคะนั่นก็คือสมัยสุโขทัยนะหลังจากนั้นเราจะพานักศึกษานะคะไปดูภาพสะท้อนทางการเมืองไทยผ่านภาษานะคะในสมัยอยุธยานะคะต่อมาเป็นบริบทการเมืองไทยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองและหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะทีนี้ในสมัยสุโขทัยนะคะเรามาที่บริบททางการเมืองในสมัยสุโขทัยเพื่อเป็นการทบทวนก่อนนะคะสมัยสุโขทัยเนี่ยนะคะด้วยความที่อาณาจักรมีขนาดที่จำกัดนะคะความสลับซับซ้อนนะคะในประเด็นปัญหาเนี่ยไม่เยอะนะคะฉะนั้นตัวสถาบันกษัตริย์นะคะก็จะมีสถานะนะคะในระบอบปิตุราชาหรือการที่พระราชาเนี่ยนะคะมีสถานะเปรียบกับพ่อหรือที่เราเรียกว่าพ่อขุนนะคะนอกเหนือไปจากนั้นนะคะสุโขทัยยังใช้คติทางพุทธนะคะหรือศาสนาพุทธในนิกายลังกาวงศ์เนี่ยนะคะมาสร้างความชอบธรรมในการปกครองให้กับผู้ปกครองอีกด้วยนะคะในแง่ชนชั้นทางสังคมนะคะแน่นอนค่ะอาณาจักรสุโขทัยเนี่ยนะคะก็จะมีลักษณะโครงสร้างทางสังคมแบบจากสูงลดหลั่นไปยังต่ำด้วยเช่นกันนะคะแต่ว่าก็จะไม่ได้มีความห่างนะคะของตัวผู้ปกครองแล้วก็ผู้ถูกปกครองนะคะจากการที่เราสังเกตว่าผู้ปกครองเนี่ยจะมีสถานะเป็นพ่อเนาะแล้วก็เปรียบอาณาจักรเป็นครอบครัวนะคะอันนี้ก็จะแสดงความใกล้ชิดนะทีนี้ชนชั้นในสุโขทัยนะคะก็จะแบ่งออกเป็นนะคะพระมหากษัตริย์นะคะในฐานะพ่อขุนนะคะแล้วก็จะมีกลุ่มเจ้านายราชวงศ์ต่างๆในฐานะชนชั้นปกครองนะคะแล้วก็มีตัวพระสงฆ์นะคะจากนั้นเป็นพราหมณ์นะคะแล้วก็ไพร่นะคะแล้วก็ชนชั้นสุดท้ายนะคะก็คือทาสนะคะทีนี้ภาษานะคะที่ปรากฏขึ้นในสมัยสุโขทัยที่สะท้อน

้อนการเมืองไทยนะคะแน่นอนนะคะหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญเลยนะคะก็คือศิลาจารึกนะคะทีนี้ค่ะศิลาจารึกเนี่ยมีความสำคัญในแง่ของการบันทึกประวัติศาสตร์นะคะแต่ว่าก็จะเป็นการบันทึกในสายตานะคะของชนชั้นปกครองฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏในศิลาจารึกแน่นอนนะคะว่าจะต้องเป็นการสร้างความชอบธรรมเนาะให้กับชนชั้นปกครองนะคะเราก็จะพบว่าก็จะเป็นบันทึกนะคะเฉพาะสิ่งที่ดีงามนะนอกเหนือจากศิลาจารึกแล้วนะคะสุโขทัยเนี่ยนะคะยังโด่งดังนะคะมีเอกลักษณ์ในเรื่องของอักษรไทยนะคะแน่นอนค่ะอาณาจักรสุโขทัยณขณะนั้นนะคะก็อยู่ภายใต้อิทธิพลของขอมและมอญนะคะแต่ว่าการประดิษฐ์อักษรไทยเนี่ยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นเอกราชทางภาษาของชนเผ่าไทยนะคะก็ถึงแม้จะมีการรับอิทธิพลมาจากภาษาขอมและภาษามอญนะคะแต่ก็มีการปรับปรุงวิธีการเขียนให้มีความง่ายขึ้นนั่นเองนะคะนี่คือภาพสะท้อนทางการเมืองไทยผ่านภาษาในสมัยสุโขทัยนะคะทีนี้ค่ะในสมัยอยุธยานะคะบริบททางการเมืองของสมัยอยุธยาเนี่ยนะคะอยุธยาเป็นอาณาจักรที่ก่อตั้งโดยพระเจ้าอู่ทองนะคะหรือชื่อเต็มของพระองค์ก็คือสมเด็จพระรามาธิบดีที่1นะคะจะเห็นจะสังเกตได้ว่ามีคำว่ารามาหรือรามนะคะอันนี้ก็จะสะท้อนสถานะของกษัตริย์ที่เปรียบได้กับนะคะสมมุติเทพนะคะจะต่างจากสุโขทัยที่นะคะกษัตริย์เนี่ยมีสถานะเป็นพ่อที่ปกครองลูกใช่ไหมคะแต่ว่าอยุธยาเนี่ยด้วยความจำเป็นทางการเมืองนะคะความสับซับซ้อนนะคะทำเลที่ตั้งทั้งหมดนี้ก็ต้องทำให้อยุธยาต้องโอบรับเอาแนวคิดเรื่องของเทวราชามาใช้นั่นเองนะคะทีนี้ชนชั้นในสังคมนะคะก็จะมีความเป็นโครงสร้างที่สูงต่ำเนี่ยนะคะคล้ายกับของสุโขทัยนะคะแต่ว่าช่องว่างนะคะระหว่างผู้ปกครองหรือกษัตริย์เนี่ยนะคะกับนะคะผู้ถูกปกครองหรือไพร่ละทาสเนี่ยจะถูกทำให้ขยายกว้างขึ้นนะคะเนื่องจากสถานะของตัวกษัตริย์เนี่ยไม่ได้เป็นพ่อขุนอีกต่อไปนะคะแต่ว่าเป็นเทพที่จุติมาบนโลกมนุษย์นั่นเองนะคะทีนี้ภาษาที่สะท้อนสังคมการเมืองในสมัยอยุธยามีอะไรบ้างนะคะส่วนสำคัญเลยนะคะก็คือประการแรกนะคะก็คือราชาศัพท์นะคะแล้วก็ลำดับของภาษานะคะคนทั่วไปเนี่ยนะคะจะแทนตัวเองว่าข้าพระพุทธเจ้านะคะก็คือเป็นข้าของพระพุทธเจ้านะคะแต่นะคะพระพุทธเจ้าในที่นี้นะคะจะถูกยกสถาบันกษัตริย์เนี่ยจะถูกยกฐานะนะคะให้สูงทัดเทียมกับพระพุทธเจ้านะคะนอกจากนี้นะคะยังมีคำเรียกพระมหากษัตริย์ว่าพระเจ้าแผ่นดินนะคะหรือพระเจ้าอยู่หัวนะซึ่งหัวก็คือส่วนที่สำคัญที่สุดในร่างกายเป็นต้นนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็คือความพยายามที่จะผลิตซ้ำนะคะสถานะอันสูงส่งของกษัตริย์ในฐานะสมมติเทพนั่นเองนะคะหรือแม้แต่ชื่อของกษัตริย์นะคะก็จะมาจากคติของพราหมณ์ฮินดูด้วยเช่นกันนะคะเช่นพระเจ้าอู่ทองเนาะก็ชื่อว่าสมเด็จพระรามาธิบดีรามามาจากคำว่ารามนะคะหรือพระรามเมศวรนะคะก็จะมีที่มาจากคำว่าพระรามนะคะกับพระอิศวรนะคะหรือสมเด็จพระนเรศวรนะคะก็จะมีที่มาจากคำว่านรหรือที่แปลว่ามนุษย์นะคะกับคำว่าอิศวรนะคะนอกจากนี้ยังสังเกตเห็นได้จากชื่อเมืองสำคัญด้วยเช่นกันนะคะเช่นในกรณีของอยุธยานะคะอยุธยาเนี่ยก็คือเมืองนึงในอินเดียนะคะที่เชื่อว่าเมืองอยุธยาเนี่ยนะคะเป็นที่ประสูตินะคะของพระรามนะคะแล้วก็อยุธยายังมีความหมายนะคะหมายถึงคำว่าปราบไม่ได้อีกด้วยนะคะหรือในกรณีอีกเมืองนึงนะคะก็คือเมืองพิษณุโลกนะคะเดิมทีเมืองนี้นะคะจะชื่อว่าสระหลวงสองแควนะคะแต่ในสมัยพระบรมไตรโลกนาถนะคะก็ได้เปลี่ยนชื่อเมืองสระหลวงสองแควเนี่ยนะคะให้กลายเป็นคำว่าพิษณุโลกซึ่งแปลความหมายได้ว่าเป็นดินแดนของพระนารายณ์นั่นเองนะคะทีนี้ค่ะภาพสะท้อนนะคะทางการเมืองไทยผ่านภาษาในสมัยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะพ.ศ. 2475นะคะแน่นอนค่ะว่าการก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาลที่1เนี่ยนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะคะก็จะสืบทอดคติความเชื่อนะคะหรือว่าธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติต่างๆมาจากอยุธยานะคะแต่ว่าปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเงื่อนไขปัจจัยสำคัญนะคะที่สร้างความแตกต่างในบริบทตอนนั้นนะคะก็คือการเข้ามาของอิทธิพลของตะวันตกนะคะภายใต้ลัทธิการล่าในนิคมนะคะแล้วก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตัวชนชั้นปกครองของสยามณขณะนั้นนะคะต้องพยายามทำให้ประเทศนั้นพัฒนาหรือซีวิไลซ์ทัดเทียมกับตะวันตกนั่นเองนะคะภาพสะท้อนที่สำคัญนะคะผ่านภาษาในสมัยการเมืองก่อน2475นะคะจะแบ่งออกได้เป็น
2ประการด้วยกันนะคะประการแรกคือการสะท้อนสถานภาพของบุคคลในสังคมนะคะแน่นอนค่ะว่าโครงสร้างทางสังคมเนี่ยยังเป็นโครงสร้างแบบชนชั้นสูงต่ำอยู่นะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังสืบทอดคติความเชื่อแบบเทวราชานะคะยกย่องสถานะของกษัตริย์ในฐานะสมมุติเทพนะคะสังเกตได้จากความพยายามในการใช้ภาษาในทางราชการต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะก็กำเนิดชนชั้นใหม่เกิดขึ้นในสมัยการสถาปนารัฐสมบูรณาญาสิทธิราชในสมัยกาลที่5นะคะชนชั้นใหม่ที่จะเป็นฟันเฟืองสำคัญนะคะของรัชกาลที่5เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นชนชั้นข้าราชการนะคะก็คือความหมายก็คือเป็นข้าในกิจการของพระราชานั่นเองนะคะทั้งหมดนี้ก็ภาษาถูกใช้เพื่อสะท้อนสถานภาพของบุคคลในสังคมนะคะประการที่2นะคะภาษายังเป็นภาพสะท้อนของอิทธิพลของวัฒนธรรมแบบตะวันตกนะคะที่เข้ามาพร้อมกับลัทธิการล่าอาณานิคมนะคะรวมไปถึงแนวคิดว่าด้วยมนุษยนิยมที่เชื่อในศักยภาพของมนุษย์นะคะดูอย่างไรคะว่าตะวันตกเข้ามามีอิทธิพลผ่านภาษาดูจากคำเรียกนะคะที่ใช้คำทับศัพท์นั่นเองเช่นคำว่านะคะgovernment reform นะคะก็จะมีการใช้คำว่าทับศัพท์ว่า government reform ซึ่งแปลว่าการปฏิรูปนะคะรัฐบาลหรือระบบราชการนั่นเองนะคะหรือในเหตุการณ์คำกราบบังคมทูลนะคะรศ103นะคะของกลุ่มเจ้านายนะคะแล้วก็ชนชั้นสูงนะคะเพื่อนะคะยื่นข้อเสนอถวายคำแนะนำนะคะในการปฏิรูปการปกครองต่อรัชกาลที่5นะคะเพื่อเปลี่ยนสยามซึ่งขณะนั้นเป็น absolute monarchy นะคะมาสู่ระบอบนะคะ constitutional monarchy นะคะหรือระบอบที่สถาบันกษัตริย์นั้นอยู่ใต้หมู่นั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะแนวคิดมนุษยนิยมเนี่ยนะคะยังแผ่ขยายอิทธิพลนะคะผ่านนะคะข้อเสนอของนักคิดนักเขียนคนสำคัญหัวก้าวหน้าในสมัยรัชกาลที่5และ6นะคะนั่นก็คือเทียนหวันนะคะซึ่งได้มีการประพันธ์นะคะเนื้อหาต่างๆซึ่งสะท้อนถึงความพยายามในการเรียกร้องให้มีปาลิเมนต์นะคะหรือรัฐสภานะนี่คือภาพสะท้อนทางภาษานะคะที่สะท้อนถึงตัวอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกที่เข้ามานั่นเองนะคะประการสุดท้ายนะคะภาษากับภาพสะท้อนทางการเมืองหลังเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นะคะแน่นอนค่ะภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยนะคะระบอบการเมืองมันเปลี่ยนไปจากระบอบเก่าในระบอบราชาธิปไตยแบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะมาสู่ระบอบใหม่นะคะหรือระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจธิปไตยฉะนั้นเราจะสังเกตเห็นได้ว่ามีความพยายามในการใช้ภาษาเพื่อช่วงชิงความชอบธรรมระหว่างตัวระบอบเก่ากับระบอบใหม่นะคะตัวอย่างที่สำคัญเลยนะคะเช่นแนวคิดว่าด้วยประชาธิปไตยที่คณะราษฎรพยายามจะสะท้อนผ่านตัวเสาหลักของคณะราษฎรทั้ง6ประกาศนะคะหรือในกรณีของคำประกาศของคณะราษฎรซึ่งแฝงเร้นไปด้วยความขัดแย้งทางชนชั้นนะคะระหว่างตัวสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะกับคณะผู้ทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองในนามของตัวแทนของราษฎรนั่นเองนะคะแน่นอนค่ะภาพสะท้อนทั้งหมดนี้มันย่อมต้องเป็นการลดความชอบธรรมของระบอบเก่าหรือราชาธิปไตยในระบบในรูปแบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะสังเกตได้จากการที่คณะราษฎรเนี่ยไม่ให้ความสำคัญกับชนชั้นสูงและชนชั้นอภิสิทธิ์นะคะผ่านการไม่ใช้ราชาศัพท์แต่เลือกใช้ภาษาราชการแทนนะคะซึ่งจะปรากฏได้สำคัญเลยเนี่ยก็คือจะปรากฏในธรรมนูญฉบับชั่วคราวนอกจากนี้นะคะก็ยังมีคำกล่าวนะคะหรือวลีที่สำคัญที่ปรากฏในหน้าทางการเมืองนะโดยเฉพาะในห้วงเวลาที่นะคะประเทศไทยอยู่ภายใต้การปกครองของจอมพลป.พิบูลสงครามนะคะก็จะมีการประกาศนโยบายรัฐนิยมนะคะรัฐนิยมคือประเพณีนิยมเนี่ยมีลักษณะเป็นนโยบายของรัฐบาลนะเพื่อสร้างความเจริญให้กับประเทศนะคะหรือในกรณีของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะคะก็จะมีคำเปล่าประกาศที่สำคัญก็คือข้าพเจ้าขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวเป็นต้นนั่นเองค่ะค่ะสำหรับประเด็นสุดท้ายนะคะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับศิลปะนะคะในฐานะภาพสะท้อนทางการเมืองไทยนะคะแน่นอนเราจะนำการแสดงออกของศิลปะเนี่ยนะคะมาไว้ตามไทม์ไลน์นะพัฒนาการของประเทศไทยนะคะโดยจะเริ่มต้นจากอาณาจักรแรกนะคะก็คือสุโขทัยนะคะแน่นอนค่ะศิลปะที่ปรากฏขึ้นในสมัยสุโขทัยเนี่ยมันย่อมสะท้อนคติความเชื่อทางพุทธศาสนานะอย่างแล้วก็อย่างที่ได้นำเรียนไปแล้วว่าศาสนาพุทธเนี่ยนะคะมีบทบาทอย่างมากในการสร้างความชอบธรรม
นะให้กับผู้ปกครองนะคะผ่านการสร้างบารมีนะคะในฐานะพระมหากษัตริย์ที่มีฐานะเป็นธรรมราชานั่นเองนะซึ่งกษัตริย์คนสำคัญของอาณาจักรสุโขทัยนะคะที่ใช้ความเชื่อทางศาสนาพุทธเนี่ยมาสร้างความชอบธรรมให้กับตนเองนะคะนั่นก็คือพญาลีไทยนะหรือพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งนะคะโดยเฉพาะนะคะการแสดงออกทางศิลปะผ่านบทประพันธ์นะคะนั่นก็คือนะคะไตรภูมิพระร่วงนะคะหรือเตภูมิกถานะคะอันนี้ก็จะถูกสร้างขึ้นเพื่อนะคะสร้างความชอบธรรมนะคะแล้วก็บารมีทางการเมืองนะคะให้กับผู้ปกครองณขณะนั้นหรือพญาลีไทยนะคะนอกจากบทประพันธ์แล้วนะคะสมัยสุโขทัยเนี่ยยังมีความโดดเด่นในแง่ของการสร้างพระพุทธรูปนะคะตามศิลปะแบบสุโขทัยนะคะซึ่งพระพักของพระพุทธรูปในสมัยสุโขทัยเนี่ยท้อนความงดงามอ่อนช้อยนะคะสมชื่อนะคะสุโขทัยว่าในฐานะที่เป็นอาณาจักรแห่งรุ่งอรุณแห่งความสุขนะคะต่อมาในสมัยทุยานะคะด้วยความที่ในสมัยทุยาเนี่ยช่องว่างระหว่างผู้ปกครองกับผู้ถูกปกครองเนี่ยถูกขยายให้กว้างขึ้นผ่านคตินะว่าด้วยสมมติเทพนะคะกษัตริย์มีฐานะเป็นสมมติเทพนะคะฉะนั้นการแสดงออกทางศิลปะก็จะนะคะมีหน้าที่ในการผลิตซ้ำสถานะที่สูงส่งของกษัตริย์นั่นเองนะคะโดยพิจารณาจากข้อแรกนะคะการสร้างพระราชวังและอาคารนะคะก็จะสร้างตามคติความเชื่อของพราหมณ์ฮินดูนะที่อยู่อาศัยของกษัตริย์ก็จะอยู่ในเขาพระสุเมนเป็นต้นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะด้วยความที่อาณาจักรอยุธยาเนี่ยนะคะมีบทบาทสำคัญอย่างมากนะคะในการที่เป็นศูนย์กลางทางการค้าก็จะพบว่านะคะสถาปัตยกรรมบ้านเรือนต่างๆนะคะของชนชั้นสูงในสมัยอยุธยาเนี่ยก็จะได้รับอิทธิพลของศิลปะแบบตะวันตกด้วยนะคะเช่นอาคารทรงฮอลันดานะคะหรืองานช่างแบบฝรั่งเศสเป็นต้นนะคะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีการแสดงออกทางศิลปะผ่านพระพุทธรูปนะคะแล้วก็เทวรูปด้วยเช่นกันนะคะรวมไปถึงนะคะมีการสร้างบทประพันธ์นะคะหรือวรรณกรรมทางการเมืองนะคะเช่นลิลิตองค์การแช่งน้ำนะคะซึ่งนะถูกทำขึ้นเนี่ยในสมัยพระเจ้าอู่ทองนะคะลิลิตองค์การแช่งน้ำเนี่ยจะถูกอ่านนะคะอยู่ในพิธีที่เจ้านายและขุนนางนะคะถวายสัตว์ต่อกษัตริย์นะคะแล้วก็จะมีการระบุถึงคำสาปแช่งนะคะต่อผู้ที่คิดกบฏนั่นเองนะคะส่วนในบริบทก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะพ.ศ. 2475นะคะแน่นอนค่ะมีการย้ายราชธานีนะคะจากอยุธยาที่ล่มสลายลงเนี่ยนะคะมาสู่กรุงเทพนะคะหรือกรุงรัตนโกสินทร์แน่นอนว่างานการแสดงถึงศิลปะนะคะจะต้องสร้างความเป็นปึกแผ่นนะคะให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ในขณะนั้นนะคะโดยจะสังเกตได้จากนะคะรัชกาลที่1เนี่ยนะคะได้ทรงอัญเชิญพระแก้วมรกตนะคะแล้วก็พระพุทธสิหิงค์นะคะมาประดิษฐานที่กรุงเทพนะคะเพื่อสร้างบารมีให้กับสถาบันกษัตริย์นะคะในแล้วก็สร้างทำให้กรุงเทพเนี่ยเป็นศูนย์กลางด้านศาสนาพุทธนะคะต่อมาในด้านงานสถาปัตยกรรมนะคะอิทธิพลของงานก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมต่างๆในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยนะคะก็รับมาจากอยุธยานะเช่นการสร้างพระราชวังนะคะตามคติของพราหมณ์ฮินดูนะคะต้องมีเขาพระสุเมนนะคะเปรียบเทียบได้กับเขาพระสุเมนเป็นศูนย์กลางในฐานะที่ประทับของพระอิศวรเป็นต้นนะคะนอกจากนี้ยังปรากฏอิทธิพลของศิลปะจากต่างแดนด้วยนะคะโดยเฉพาะจะเห็นได้ชัดนะคะในกรณีของสมัยรัชกาลที่3นะคะซึ่งได้รับอิทธิพลของตัวเครื่องชามสังคโลกที่มาจากการค้าขายแบบจีนนะคะเป็นต้นนะคะการแสดงออกส่วนถัดไปเนี่ยก็จะเป็นงานด้านประติมากรรมนะงานประติมากรรมส่วนใหญ่เนี่ยนะคะก็จะสะท้อนคติแบบเทวราชาเป็นหลักนะคะเช่นปูนปั้นต่างๆในพระบรมมหาราชวังนะคะการปั้นครุฑต่างๆเป็นต้นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะงานปั้นเนี่ยนะคะมันก็ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงคติในการปั้นรูปเหมือนของกษัตริย์นะคะซึ่งการเปลี่ยนแปลงสำคัญเนี่ยเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่4นะเดิมทีการปั้นรูปเหมือนของกษัตริย์เนี่ยจะไม่เกิดขึ้นนะเพราะเขาเชื่อว่าถ้าปั้นรูปเหมือนเนี่ยนะคะจะนำพาซึ่งความโชคร้ายนะแต่ทีนี้ค่ะในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยอิทธิพลของตะวันตกนะคะการส่งผ่านงานศิลปะแบบตะวันตกนะคะก็ทำให้ความคิดในเรื่องนี้เปลี่ยนไปนะคะก็ต้องมีการปั้นรูปให้เหมือนกับใบหน้าหรือพระพักของพระมหากษัตริย์นั่นเองนะคะแล้วก็ประการสุดท้ายนะคะจะเป็นเรื่องของการแสดงออกทางศิลปะผ่านงานวรรณกรรมนะคะเช่นกรณีของพระราชพิธี12เดือนนะคะในสมัยรัชกาลที่5นะคะก็จะสะท้อนประเพณีต่างๆที่กษัตริย์เป็นศูนย์กลางนะคะในการประกอบพระราชพิธีต่างๆตลอดระยะเวลา12เดือนหรือ1ปี
นะคะนอกจากนั้นนะคะงานวรรณกรรมเนี่ยนะคะก็จะโดดเด่นอย่างมากนะคะในสมัยรัชกาลที่6นะคะโดยมีการผนวกรวมเอาตัว อุดมการณ์ราชาชาตินิยมนะคะสะท้อนผ่านงานวรรณกรรมนะคะเช่นโครงสยามมา

ุสติเป็นต้นนะคะและประการสุดท้ายนะคะก็คือการสะท้อนนะคะทางการเมืองไทยผ่านศิลปะเนี่ยในบทหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475แน่นอนค่ะก็จะมีความพยายามในการสร้างความชอบธรรมให้กับระบอบใหม่นะคะเช่นการงานสถาปัตยกรรมที่สำคัญเลยก็คืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยซึ่งแฝงเร้นไปด้วยภาษาแล้วก็รหัสนะคะเกี่ยวกับความเป็นประชาธิปไตยและความสำคัญของวันที่24มิถุนายนพ.ศ.2475ผ่านองค์ประกอบต่างรวมไปถึงการเกิดขึ้นของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นอนุสรณ์สถานแห่งแรกนะคะที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเชิดชูนะคะความเสียสละของราษฎรหรือคนทั่วไปที่เสียชีวิตนะคะจากสงครามอินโดจีนระหว่างไทยกับฝรั่งเศสนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็มีความพยายามในการช่วงชิงนะคะแล้วก็ทำลายความชอบธรรมนะคะของคณะราษฎรด้วยเช่นกันนะโดยเราจะเห็นได้จากการหายไปของหมุดคณะราษฎรนะบริเวณลานพระบรมรูปทรงม้านะคะหรือความพยายามในการรื้อนะคะสร้างศาลฎีกาหลังใหม่นะคะบริเวณสนามหลวงเป็นต้นนะคะฉะนั้นค่ะจากเนื้อหาทั้งหมดนะคะที่เราได้พูดคุยกันในประเด็นนี้นะคะเราว่ากันด้วยภาษาและศิลปะในสังคมไทยนะคะโดยเราได้ชวนนักศึกษานะคะมาทำความเข้าใจนะคะใน3ประเด็นด้วยกันนะคะก็คือแนวคิดทั่วไปนะคะเกี่ยวกับภาษาและศิลปะอะไรคือความสำคัญของภาษาและศิลปะนะคะและ2 ส่วนนี้มันสัมพันธ์กับการเมืองอย่างไรในแง่ของการสร้างและทำลายความชอบธรรมนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาโฟกัสกันที่ตัวภาษาในฐานะที่เป็นภาพสะท้อนทางการเมืองไทยโดยเรานำนักศึกษาไปดูพัฒนาการของภาษาตามเส้นประวัติศาสตร์เช่นเดียวกับงานศิลปะด้วยเช่นกันค่ะ

0: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับรายการ5นาทีชีวีมีสุขค่ะในวันนี้นะคะจะนำเสนอเรื่องสื่อสารอย่างไรให้ได้ใจคนฟังค่ะคุณผู้ชมคะเห็นไหมคะว่าข่าวคราวที่เราได้พบเห็นกันทุกวี่ทุกวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นตามหน้าหนังสือพิมพ์นั้นนะคะนั่นก็คือการเกิดความขัดแย้งก็สาเหตุหนึ่งที่สำคัญนั่นก็คือการสื่อสารค่ะการสื่อสารนั้นนะคะจะมีผู้สื่อสารก็จะมีผู้ส่งสารแล้วก็ผู้รับสารเราจะทำอย่างไรคะให้การสื่อสารของเรานั้นนะคะไปยังผู้ส่งสารหรือว่าผู้รับสารนั้นให้ถูกต้องในวันนี้ค่ะทางรายการได้เรียนเชิญคุณวิยดาวรธนานันท์หัวหน้าฝ่ายบริหารการฝึกอบรมสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะจะมาพูดคุยเทคนิคเหล่านี้ให้ฟังกันค่ะ
1: การสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญในการชีวิตประจำวันนะคะว่าเราจะทำงานอย่างไรให้เราประสบความสำเร็จหรือเราจะพูดคุยกับใครหลายท่านมักจะพบว่าในแต่ละวันนั้นเราอาจจะเกิดปัญหาอุปสรรคในการสื่อสารหรือสื่อสารแล้วมีอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากผู้ฟังสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าเรามีเทคนิควิธีการสื่อสารที่ดีเรามาดูกันสิคะว่าการสื่อสารที่จะให้ได้ใจคนฟังนั้นทำอย่างไรบ้างนะคะเริ่มตั้งแต่เราต้องรู้ว่าวันนี้เราทำหน้าที่เป็นผู้ส่งสารหรือเป็นผู้รับสารการเป็นผู้พูดกับการเป็นผู้ฟังบทบาทไม่เหมือนกันนะคะถ้าเราจะเป็นผู้พูดเราต้องทำหน้าที่เป็นผู้พูดที่พูดสั้นเข้าใจง่ายกระชับแล้วก็ไม่เปลืองเวลาผู้ฟังนะคะในขณะเดียวกันถ้าเราเป็นผู้ฟังเราต้องใช้สมาธิเป็นพิเศษวันนี้ท่านต้องรู้ก่อนว่าท่านกำลังทำหน้าที่เป็นผู้พูดหรือผู้ฟังจึงจะทำบทบาทของเราได้โดยสมบูรณ
2: ์และอวกาศชั้นนำของยุโรปและเป็นหนึ่งในบริษัทด้านอากาศยานที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลกตั้งอยู่ณเมืองลายักในเขตปริมณฑลเมืองตูลูสซึ่งมีภารกิจหลักในการบริหารและควบคุมกระบวนการผลิตอากาศยานพาณิชย์โดยอากาศยานใหม่จะผ่านขั้นตอนการประกอบขั้นสุดท้ายการทดสอบระบบ

0: ครั้งนี้นับเป็นการฉลองในโอกาสครบ340ปีแห่งการติดต่อสัมพันธ์ครั้งแรกระหว่างสยามกับฝรั่งเศสและในโอกาสครบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสซึ่งนอกจากจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ในระดับรัฐแล้วยังเป็นการส่งเสริมความเข้าใจอันดีสะท้อนถึงมิตรภาพและความร่วมมือในทุกมิติระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศที่มีมายาวนานให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรหมู่บ้านเมืองเดินสไตน์หมู่บ้านโบราณขนาดเล็กสมัยกลางในหุบเขาวาเขาที่องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี2543โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่24มิถุนายน2569เวลา14นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐออสเตรียซึ่งช้ากว่าไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์การเดินเรือแห่งเมืองสปิสนางซูซานเนอร์ซานซิงเออร์ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จพิพิธภัณฑ์อยู่ในปราสาทแอลลาฮอฟตั้งแต่ศตวรรษที่13ถึงพ.ศ. 2346อดีตเลขานุการเทศบาลผู้สืบเชื้อสายมาจากตระกูลค้าไม้ในสปิสได้รวบรวมเครื่องมือแผนผังภาพถ่ายและบันทึกคำสาปเฉพาะของชาวเรือไว้เพื่อไม่ให้สูญหายปัจจุบันพิพิธภัณฑ์บริหารจัดการในรูปแบบสมาคมปรับปรุงให้ทันสมัยเป็นพิพิธภัณฑ์เฉพาะทางด้านการเดินเรือในแม่น้ำแบบไม่ใช้เครื่องยนต์เพียงแห่งเดียวในยุโรปกลางใช้ศึกษาประวัติศาสตร์เทคโนโลยีหลักฐานทางโบราณคดีที่น่าสนใจคือการจัดแสดงซากเรือไม้โบราณที่ค้นพบในปี2518ถือเป็นซากเรือไม้ที่เก่าแก่ที่สุดที่ค้นพบในแม่น้ำดานูบตอนบนจัดแสดงแบบจำลองขนาดเท่าของจริงของขบวนลากเรือด้วยกำลังของฝูงม้าพร้อมอุปกรณ์บังคับม้าโบราณแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาการขนส่งสินค้าขึ้นเหนือน้ำในยุคก่อนที่จะมีเรือกลไฟซึ่งใช้กำลังม้าถึง60ตัวในการลากจูงนอกจากนี้มีโมเดลเรือมาตราส่วน1ต่อ20ผลงานของศาสตราจารย์ดร.เคิร์ตชาเอแฟร์สถาปนิกผู้สร้างสรรค์โมเดลเรือไม้และแพที่ใช้สัญจรบนแม่น้ำดานูบชิ้นงานนี้แสดงถึงสถาปัตยกรรมการต่อเรือโบราณมีนิทรรศการที่ให้ความรู้เฉพาะทางเรื่องช่างต่อเรือและช่างทำเชือกรวมถึงตาประทับของนายท้ายเรือและสิทธิบัตรการเดินเรือโบราณมีออร์แกนของกลุ่มชาวเรือในยุคบาโรกเป็นวัตถุทางประวัติศาสตร์ที่สะท้อนวัฒนธรรมของชุมชนสัญจรทางน้ำจะแสดงเรือโบราณที่มีความสำคัญทางโบราณคดีเช่นเรือไม้โบราณที่พบในลุ่มน้ำดานูบและแสดงพัฒนาการของเทคโนโลยีการต่อเรือพิพิธภัณฑ์การเดินเรือแห่งเมืองสปิทซ์แสดงให้เห็นว่าคนสามารถปรับตัวและต่อสู้กับธรรมชาติยังนำธรรมชาติมาใช้ในการทำมาหากินสร้างรายได้การต่อเรือทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าความรู้ความคิดและวัฒนธรรมระหว่างกันจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปหมู่บ้านเดือนสไตน์หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านโบราณขนาดเล็กสมัยกลางในหุบเขาวาเคาริมแม่น้ำดานูบของออสเตรียได้รับการขนานนามว่าเป็นไข่มุกแห่งหุบเขาวาเคาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองนี้ได้แก่โบสถ์เดือนสไตน์ที่สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ.1915ด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อกที่โดดเด่นด้วยสีฟ้าและขาวมองเห็นได้ชัดเจนจากอีกฝั่งของแม่น้ำและซากปราสาทโบราณเดือนสไตน์นี้บนยอดเขาตั้งอยู่เหนือหมู่บ้านที่ถูกกองทัพสวีเดนทำลายจนเหลือเพียงซากปรักหักพังปราสาทเดอร์สไตน์เป็นที่รู้จักเนื่องจากเคยเป็นสถานที่คุมขังพระเจ้าริชาร์ดใจสิงหรือพระเจ้าริชาร์ดที่1กษัตริย์แห่งอังกฤษหลังจากได้รับชัยชนะจากการรบในสงครามครูเสดพระเจ้าริชาร์ดได้ฉีกธงชาติออสเตรียและปฏิเสธการแบ่งสินสงครามกับเจ้าชายเลโอโปลด์ที่5ในยุคแห่งออสเตรียต่อมาพระเจ้าริชาร์ดจะเสด็จกลับอังกฤษทรงปลอมพระองค์ในช่วงที่ข้ามดินแดนออสเตรียในยุคเลโอโปลด์ได้จับกลุ่มพระเจ้าริชาร์ดและขังไว้ที่ปราสาทเดือนสไตน์ก่อนจะปล่อยตัวโดยแลกกับเงินค่าไถ่จำนวน 150,000 เหรียญเงินมาร์กเงินค่าไถ่ส่วนหนึ่งนำไปเป็นทุนก่อตั้งโรงกษาปสร้างและขยายกำแพงเมืองเวียนนาปัจจุบันเมืองเดือนสไตน์เป็นจุดหมายหลักของนักท่องเที่ยวเพื่อไปเยือน

0: หุบเขาวาเขาสถาปัตยกรรมของอาคารบ้านเรือนชิมเหล้าองุ่นท้องถิ่นและเป็นเส้นทางเดินเขาเพื่อชมทัศนียภาพหุบเขาวาเขาบนโค้งแม่น้ำดานูบและไร่องุ่นหุบเขาวาเขามีไร่องุ่นแบบขั้นบันไดโบราณที่งดงามอาคารบ้านเรือนเก่าแก่และปราสาทโบราณบนยอดในสมัยยุคกลางบนสองฝั่งแม่น้ำดานูบทำให้หุบเขาวาเขาเป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายและมีคุณค่าทางสุนทรียภาพและวัฒนธรรมสูงองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี2543ผลการศึกษาค้นคว้าทางโบราณคดีพบว่าหุบเขาวาเขาเป็นแหล่งตั้งถิ่นฐานสำคัญมาตั้งแต่สมัยยุคหินเนื่องจากมีลักษณะทางภูมิศาสตร์และภูมิอากาศที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูกเวลา 18:00 น.เสด็จพระราชดำเนินไปภัตตาคารลอยเนอร์ฮอฟนายฮาราลด์ลิงค์ประธานกรรมการบริหารบริษัทบีกริมพาวเวอร์ตั้งพระกระยาหารเย็นถวายในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรีย
1: ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดงาน Amazing Thailand Fest 2026 The Wholesome Taste of Thai ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย

ันที่26มิถุนายน2569เวลา 15:50 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธรัฐมาเลเซียซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลไอซิตี้เมืองชาอาลัมรัสลังงอสหพันธรัฐมาเลเซียโดยมีนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพร้อมคณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงเปิดงาน Amazing Thailand Fest 2026 The Wholesome Taste of Thai ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและกลุ่มเซ็นทรัลร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง28มิถุนายน2569เพื่อนำเสนอจุดเด่นในเรื่องวัฒนธรรมอาหารของประเทศไทยเชื่อมโยงระหว่างวัตถุดิบกับวิถีชีวิตสะท้อนถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นของภูมิภาคต่างๆอันเป็นการประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมไทยและภาพลักษณ์ของประเทศไทยให้แก่ชาวมาเลเซียและนักท่องเที่ยวในพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจให้ชาวมาเลเซียออกเดินทางมาสัมผัสเสน่ห์อาหารไทยด้วยตนเองในประเทศไทยในงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Amazing Thailand Food Festival World Tour เพื่อนำเสนอเสน่ห์อาหารไทยควบคู่ประสบการณ์ท่องเที่ยวไทยเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยและช่วงชิงโอกาสทางการตลาดท่องเที่ยวเชิงอาหาร Gastronomy Tourism ซึ่งกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องในกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพระดับพรีเมียมและลักชัวรี่โดยจัดมาแล้วหลายประเทศเช่นสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประเทศญี่ปุ่นราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์และในครั้งนี้ที่สหพันธรัฐมาเลเซียเพื่อเดินหน้ากลยุทธ์การตลาดเชิงรุกในการดึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้เกิดการเดินทางจริงมายังประเทศไทยขยายฐานนักท่องเที่ยวคุณภาพและตอกย้ำจุดยืนของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางที่ประสานคุณค่าวัฒนธรรมและประสบการณ์ระดับโลกได้อย่างลงตัวโอกาสนี้ทรงสาธิตการทำอาหารไทยทั้งคาวและหวานได้แก่ข้าวเกรียบปากหม้อและสาคูไส้กุ้งอาหารไทยโบราณที่นำเสนอรสชาติความเป็นไทยและมีประโยชน์ต่อสุขภาพผ่านวัตถุดิบที่โชว์เอกลักษณ์ความเป็นไทยมีสรรพคุณทางยาเช่นรากผักชีกระเทียมพริกไทยสะท้อนถึงเสน่ห์ของวัตถุดิบไทยและกรรมวิธีการปรุงอาหารที่สืบทอดมาอย่างยาวนานและขนมถั่วแปบไอโบราณสะท้อนการผสมผสานวัตถุดิบพื้นบ้านของไทยได้อย่างลงตัวโดยได้พระราชทานแก่ผู้มาร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ลิ้มลองรสชาติของความเป็นไทยตลาดมาเลเซียเป็นตลาดระยะใกล้ที่มีศักยภาพสูงและเป็นหนึ่งในตลาดนักท่องเที่ยวหลักของประเทศจากสถิติตลาดนักท่องเที่ยวมาเลเซียติดอันดับ2ของประเทศที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยมากที่สุดรองจากสาธารณรัฐประชาชนจีนนอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจเช่นร้านอาหารไทยผลิตภัณฑ์อาหารไทยและนวด

0: แผนไทยเพื่อเปิดมุมมองใหม่ให้ชาวมาเลเซียได้สัมผัสศักยภาพของประเทศไทยในหลากหลายมิติในปี2569ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง22มิถุนายน2569นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้วจำนวน 2,211 คนและมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยกว่า 21,000 บาทต่อคนต่อทริปสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับการพักผ่อนทั้งในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ Weekend Destination และวันหยุดยาวของชาวมาเลเซียด้วยความสะดวกในการเดินทางประกอบกับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะ One Stop Destination ที่ตอบโจทย์ทั้งการท่องเที่ยวช้อปปิ้งอาหารและวัฒนธรรมอีกทั้งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่รองรับนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมทั้งชุมชนมุสลิมขนาดใหญ่และมัสยิดที่สามารถประกอบศาสนกิจรวมถึงมาตรฐานด้านความปลอดภัยความสะอาดคุณภาพการบริการและการสื่อสารที่เอื้อต่อการเดินทางโดยเฉพาะในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายนซึ่งตรงกับช่วงปิดภาคเรียนของสหพันธรัฐมาเลเซียส่งผลให้ความต้องการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: อนุวงศ์เสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิบาลรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 19:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 น.นายอัธนิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีท่านในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลในงานทดแทนคุณแผ่นดินวันนี้เวลา 19:06 น.ณมณฑลพิธีหน้าองค์พระศรีศักยทศพลยานพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพร้อมทั้งพระราชทานผ้าไตรจำนวน12ไตรในงานทดแทนคุณแผ่นดินซึ่งวัดป่าภูริทัตตะปฏิปทารามร่วมกับจังหวัดนครปฐมและภาคีเครือข่ายพร้อมใจกันจัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง28มิถุนายน2569อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบุรพามหากษัตริยาธิราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า

พัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยมีพระสงฆ์จำนวน109รูปเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์นอกจากนี้มีการแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมความรักความสามัคคีและน้อมรำลึกในพระคุณของสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาจังหวัดอุบลราชธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเนินพระจังหวัดระยองวัดฉลอจังหวัดนนทบุรีวัดไพรบึงวัดอาวอยวัดโคกตาลวัดบ่อแก้ววัดปรือคันวัดมหาพุทธารามวัดเจียงอีศรีมงคลวรารามจังหวัดศรีสะเกษและวัดป่าหนองสุ่มจังหวัดอุบลราชธานีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทชิวกัวกงจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดสุทัศน์เทพวรารามวัดบางยี่ขันวัดน้อยนางหงวัดดาวดึงสารามวัดประยุรวงศารามและวัดโสมนัสวิหารสดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นครอบครัวนิปรางสมาคมธนาคารไทยและบริษัทสานติบรรจุภัณฑ์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโพย่อยวัดนายาววัดป่าสนวนวัดช่างหินวัดประชาสมนึกวัดโคกไม้แดงวัดสวายตางวนวัดประชาสามัคคีวัดเมืองโพจังหวัดบุรีรัมย์และวัดกำแพงจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทสุวพีธรรมวัฒนะจำกัดและมูลนิธิตลาดยิ่งเจริญได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลองจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์โรงเรียนทับกริดพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบก
คณะบุคคลสำคัญและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวิ

ชรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้เวลา 9:00 น.ณ พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนายทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมด้วยนางวาสนาพรหมวิหารภริยารองนายกรัฐมนตรีเลขานุการรองนายกรัฐมนตรีเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยและคณะในฐานะผู้แทนรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาววางพวงมาลาถวายสักการะหน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากนั้นเดินทางไปลงนามในสมุดหลวงถวายความอาลัยในการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังสะท้อนถึงสายใยทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นที่มีต่อกันมาอย่างยาวนานสำหรับวันนี้เป็นวันแรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลสนวนอำเภออำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์เทศบาลตำบลปะทิวอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรเทศบาลหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีและครอบครัวเตี่ยตระกูลด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศก็เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังได้กำหนดเวลาและเส้นทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาดังนี้เปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.แบ่งเป็น3ช่วงเวลาคือเวลา 8:00 น.ถึง 10:00 น.เวลา 11:30 น.ถึง 16:00 น.และเวลา 20:00 น.ถึง 21:00 น.ต้องผ่านจุดคัดกรองและรับการจัดลำดับการเข้าถวายสักการะพระศพภายในโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจุดคัดกรองปิดในเวลา 20:00 น.เข้าทางประตูมณีนพรัตน์และเดินตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังกำหนดโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ติดตามการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรขัตติยราชนารีจังหวัดสมุทรสงครามวันนี้ณโรงแรมริเวอร์ตันจังหวัดสมุทรสงครามสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรขัตติยราชนารีโปรดให้นายเปี่ยมศักดิ์มิลินทจินดารองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ติดตามการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรขัตติยราชนารีในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามได้ทรงมุ่งมั่นให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยโดยดำเนินงานบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนภายใต้หลักสุขภาพหนึ่งเดียวเพื่อไม่ให้มีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้สอดคล้องกับพันธสัญญาขององค์การอนามัยโลกโดยในวันนี้จังหวัดสมุทรสงครามคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และภาคีเครือข่ายร่วมกันจัดกิจกรรมอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรม

กว่า120คนกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการบรรยายทางวิชาการเกี่ยวกับความก้าวหน้าโครงการและข้อกฎหมายเกณฑ์การประเมินพื้นที่ปลอดโรคและการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นตลอดจนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใช้แอปพลิเคชันป้องกันโรคในโรงเรียนและชุมชนรวมถึงกิจกรรมฐานการเรียนรู้4ฐานได้แก่การเรียนรู้กฎหมายควบคุมโรคผ่านเว็บแอปพลิเคชัน Eduraการสาธิตปฐมพยาบาลเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดการป้องกันโรคผ่านเกมตอบคำถามและการระดมสมองเพื่อประเมินความพร้อมสู่การเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืนต่อจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

กระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับที่จะเป็นกระบวนการที่จะทำให้คนทุกคนมาทำงานร่วมกันโดยในสภาวะที่ทุกคนต้องทำงานร่วมกันนั้นเนี่ยจะมีการพัฒนาภาวะผู้นำในฐานะคนเหล่านี้เนี่ยจะเป็นคนที่นำในการทำงานในกระบวนการกลุ่มดังกล่าวโดยในส่วนของแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำหรือ leadership เนี่ยจะให้ความสำคัญต่อตัวกระบวนการที่จะแสดงให้เห็นว่าในบรรดาคนที่มารวมตัวกันเนี่ยในระหว่างกระบวนการที่คนมารวมตัวกันเนี่ยมันจะมีผู้นำหรือเปล่าและผู้นำนั้นเนี่ยจะสามารถที่จะนำพากลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยไปบรรลุเป้าหมายได้หรือไม่ทีนี้ในการศึกษาภาวะผู้นำในทางรัฐศาสตร์เนี่ยมันมีปมปัญหาอยู่หลายๆเรื่องนะครับของการศึกษาผู้นำทางการเมือง ปัญหาเนี่ยมันปรากฏอยู่หลายๆเรื่องมากเลยนะครับจะเป็นเรื่องความสำเร็จหรือความล้มเหลวผู้นำที่สำเร็จอะไรคือความสำเร็จทำไมเราถึงเรียกคนนี้ว่าผู้นำเป็นผู้นำที่ล้มเหลวความเป็นผู้นำเนี่ยมันขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะส่วนบุคคลของคนคนเดียวไหมหรือว่ามันเป็นเพราะบริบทแวดล้อมที่เกิดขึ้นในรายล้อมผู้นำและที่สำคัญผู้นำเนี่ยเป็นศาสตร์ที่สามารถฝึกฝนขัดเกลาสร้างความเป็นผู้นำได้หรือมันเป็นศิลปะเฉพาะตัวที่จะไม่สามารถสอนกันได้ก่อนอื่นนะครับเวลาเราจะประเมินสิ่งที่เรียกว่าความสำเร็จหรือความล้มเหลวของผู้นำเนี่ยเราจะดูได้ทั้งหมด4ด้านนะครับด้านแรกที่คนใช้ในการประเมินเลยคือระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งพูดง่ายๆก็คือคุณเป็นผู้นำได้นานไหมนะครับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของพวกผู้นำเนี่ยสะท้อนถึงความสำเร็จของตัวผู้นำได้ด้วยเช่นกันว่าในการครองตำแหน่งที่มีอยู่อย่างยาวนานหรือเส้นทางในการเติบโตของความเป็นผู้นำจากเป็นผู้นำในตำแหน่งเล็กๆจนไปสู่ตำแหน่งผู้นำที่สูงขึ้นเนี่ยเขามีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งหรือการครองตำแหน่งได้ยาวนานมากน้อยแค่ไหนในการรักษาภาวะอำนาจของเขา2การประเมินภาวะผู้นำผ่านการจัดการและผลสัมฤทธิ์ขององค์การหมายถึงยังไงครับหมายถึงว่าผู้นำเนี่ยแน่นอนว่าเขาจะต้องนำคนและอาจจะรวมไปถึงการนำองค์กรด้วยความสามารถในการจัดการของตัวผู้นำภายในองค์กรก็ดีและผลสำเร็จของการทำงานที่ผู้นำคนนี้ทำงานให้กับองค์กรก็ย่อมเป็นสิ่งสำคัญด้วยนะครับดังนั้นแล้วสภาวะที่เรียกว่าภาวะผู้นำเนี่ยจึงย่อมสัมพันธ์กับการจัดการอยู่เสมอนะครับในการประเมินว่าผู้นำคนนี้นำองค์กรได้สำเร็จไหมและสามารถตอบสนองความต้องการขององค์กรได้สำเร็จหรือเปล่าการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคมหรือ social change ก็เป็นเกณฑ์หนึ่งที่ใช้ในการประเมินความสำเร็จหรือความล้มเหลวของตัวผู้นำได้ว่าตัวผู้นำเนี่ยสิ่งที่เขาสร้างหรือการขับเคลื่อนเนี่ยนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงระบบในเชิงภาพใหญ่ของระดับประเทศหรือระดับในระบบกว้างนะครับคนนี้สามารถขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงประเทศได้ไหมขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงประเทศในด้านใดหรืออาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงระดับเล็กที่อาจจะด้อยอาจจะเล็กกว่านะครับแต่ก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันนะครับเช่นการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับชุมชนเราจะพบว่าในการศึกษาภาวะผู้นำเนี่ยเราจะพบว่ามันมีการศึกษาผู้นำอยู่ในระดับบางคนก็เป็นผู้นำในระดับประเทศระดับองค์กรระดับประเทศรวมไปถึงผู้นำในระดับชุมชนท้องถิ่นด้วยซึ่งทั้ง2ระดับเหล่านี้เนี่ยก็สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมว่าตัวผู้นำที่ทำงานอยู่ในแต่ละระดับเนี่ยได้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงหรือไม่อันสุดท้ายการประเมินภาวะผู้นำในฐานะที่เป็นชีวประวัติหมายถึงอะไรครับเราจะเวลาเราจะประเมินผู้นำเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะรู้ได้ว่าคนนี้จะสำเร็จหรือล้มเหลวได้เนี่ยเราจะต้องดูว่าเขาเนี่ยมีประวัติชีวิตอย่างไรนะครับซึ่งการประเมินในฐานะทางชีวประวัติหรือไบโอกราฟีเนี่ยเราจะดูประวัติตั้งแต่เกิดเอาง่ายคือเกิดจนกว่าเขาจะตายนะครับแต่ถ้าเขายังมีชีวิตอยู่ก็ยังไม่ถึงว่าจะต้องดูถึงตายนะครับแต่ว่าการประเมินในฐานะชีวประวัติเราจะต้องเตือนไว้อย่างหนึ่งนะครับว่าชีวประวัติเนี่ยเป็นสิ่งที่คนเขียนขึ้นอาจจะเป็นคนอื่นเขียนหรือตัวผู้นำเองเป็นคนเขียนหรืออาจจะเรียกว่าอัตตาชีวประวัติถ้าเป็นผู้นำประวัติที่ผู้นำคนนี้เขียนขึ้นเองชีวประวัติดังกล่าวอาจจะสะท้อนถึงอคตินะครับที่เกิดจากตัวผู้นำหรืออคติที่เกิดจากนักสังเกตการหรือนักประวัติศาสตร์ที่เขียนชีวประวัติได้ว่าการเขียนชีวประวัติเนี่ยอาจจะทำให้ผู้นำคนนี้ดูดีก็ได้หรือดูไม่ดีก็ได้เช่นกันดังนั้นการประเมินความสำเร็จหรือความล้มเหลวเนี่ยผ่านชีวประวัติทำได้แต่เราต้องระวังเรื่องอคติดังกล่าวด้วยอีกด้านหนึ่งนะครับในปมปัญหาของผู้นำอันหนึ่งที่สำคัญก็คือคุณลักษณะส่วนบุคคลและบริเวณแวดล้อมของการสร้างผู้นำเราจะพบว่าถ้าเราอาศัยกรอบการวิเคราะห์ทางการเมืองที่เรียกว่าแนวคิดผู้กระทำหรือโครงสร้างภาษาอังกฤษเรียกว่า agency structure เนี่ยเราจะพบว่า
ถ้าเราแบ่งกรอบความคิดออกเป็น2ด้านเนี่ยที่มีอิทธิพลต่อการศึกษาผู้นำสามารถแบ่งได้เป็นอย่างนี้ครับด้านแรกคือฝ่ายที่เชื่อว่าในแนวคิดผู้กระทำหรือเอเจนซี่ฝ่ายนี้เชื่อว่าลักษณะของผู้นำเนี่ยมันเกิดขึ้นและสามารถทำความเข้าใจได้ผ่านตัวการกระทำของมนุษย์เองหรือต่อตัวบุคคลเองหรือตัวแอคเตอร์หรือทำความเข้าใจผ่านคุณลักษณะหรือคาแรคเตอร์ส่วนบุคคลพูดง่ายๆก็คือแนวคิดด้านเอเจนซี่เชื่อว่าภาวะผู้นำถูกกำหนดด้วยตัวเราเองโดยตัวมนุษย์เองเราต้องการเป็นอย่างไรผู้นำเป็นยังไงขึ้นอยู่กับตัวเราเองนะครับอันนี้จะแตกต่างจากอีกแนวคิดหนึ่งแนวคิดด้านสตรัคเจอร์หรือฝ่ายที่เชื่อในแนวคิดด้านโครงสร้างแนวคิดนี้เชื่อว่าภาวะผู้นำเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะตัวเองหรอกมันเกิดขึ้นจากบริบทแวดล้อมต่างๆที่อยู่รายรอบผู้นำและจะเป็นตัวกำหนดภาวะผู้นำของคนคนนั้นดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าภาวะผู้นำของมนุษย์ตามแนวคิดสตรัคเจอร์หรือด้านโครงสร้างเนี่ยเชื่อว่าภาวะผู้นำของมนุษย์ถูกกำหนดโดยวัตถุทางกายภาพและสภาพความเป็นจริงในสังคมที่รายล้อมตัวผู้นำเหล่านั้นอันสุดท้ายนะครับปมปัญหาของการศึกษาเรื่องภาวะผู้นำเนี่ยเราต้องศึกษาให้ได้ว่าแนวคิดผู้นำเนี่ยหรือการศึกสร้างความเป็นผู้ภาวะผู้นำเนี่ยมันเป็นการฝึกฝนได้หรือเป็นศิลปะเฉพาะตัวถ้าเรามองว่าภาวะผู้นำเป็นสิ่งที่สามารถฝึกฝนกันได้สามารถสอนกันได้นะครับเขาจะถือว่าเป็นแนวคิดภาวะผู้นำเป็นอาชีพหรือ professions ที่มองว่าภาวะผู้นำเป็นศาสตร์และเป็นวิชาหนึ่งที่สามารถฝึกอบรมฝึกฝนขัดเกลาได้นะครับผ่านตำราหนังสือหรือการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนต่างๆที่เชื่อว่าจะช่วยเสริมสร้างหรือปลูกฝังภาวะผู้นำได้นะครับต่อมานะครับในการศึกษาภาวะผู้นำเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องมีตัวแบบและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการศึกษาว่าภาวะผู้นำนี้เนี่ยเรามีวิธีการศึกษาอย่างไรมีตัวแบบอะไรที่บ้างที่ใช้ในการศึกษาเราแบ่งตัวแบบและคุณลักษณะออกเป็น3ลักษณะใหญ่ๆนะครับเราขอเริ่มที่อันแรกก่อนคือการพัฒนาภาวะผู้นำที่ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นำหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า competency ตัวแบบแรกนี้เนี่ยจะเป็นตัวแบบที่ได้รับอิทธิพลจากกรอบการศึกษาทางจิตวิทยานะครับกรอบการศึกษาทางจิตวิทยาเนี่ยมีความเชื่อว่าผู้นำเนี่ยมันเป็นสมรรถนะนะครับหรือ leadership competency มองว่าคนทุกคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยมันมีคุณสมบัติในทางจิตวิทยาบางอย่างในการเป็นผู้นำแฝงอยู่นะครับแต่ละคนอาจจะแต่ว่าแต่ละคนอาจจะมีไม่เท่ากันแต่การที่แต่ละคนมีไม่เท่ากันเนี่ยมันก็ย่อมไม่เห็นว่าคนแต่ละคนเนี่ยมีผู้ความเป็นผู้นำมากน้อยได้แตกไปนะครับทำให้บางคนเห็นว่ามีความเป็นคุณสมบัติในความเป็นผู้นำที่ติดตัวแต่กำเนิดมากกว่าคนอื่นนะครับซึ่งแนวคิดนี้เนี่ยย่อมแตกต่างจากแนวคิดโบราณที่เชื่อว่าผู้นำนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกถ่ายทอดผ่านการสืบสายเลือดหรืออาจจะมาประตักจากการเป็นอานัตของพระผู้เป็นเจ้าแนวคิดการศึกษาในเชิงสมรรถนะดังกล่าวที่รับอิทธิพลจากกรอบความคิดเชิงจิตวิทยาเนี่ยนำมาสู่การศึกษาที่เรียกว่าการศึกษาสมรรถนะผู้นำผ่านอุปนิสัยของผู้นำหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าเทรดในที่นี้มองว่าบุคคลที่เกิดมาเนี่ยจะมีอุปนิสัยบางอย่างและอุปนิสัยเหล่านั้นนะครับที่จะทำให้ตัวผู้นำเนี่ยจะสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับตนเองได้ถ้าคนคนนั้นมีอุปนิสัยแบบนี้เขาก็จะได้เป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่นะครับในความคิดของ PG Nordhaus นะครับเสนอว่ามีเทรดหรืออุปนิสัยที่สอดคล้องกับการเป็นภาวะผู้นำอยู่5ด้านนะครับด้านแรกคือความฉลาดนะครับหรือความชันฉลาดภาษาอังกฤษว่า intelligence แน่นอนนะครับเป็นผู้นำก็ควรจะเป็นคนที่ฉลาดอันที่2คือความมั่นใจหรือ self confidence การเป็นผู้นำจะต้องมีความมั่นใจในตัวตนของตนเองและสร้างความมั่นใจกับผู้อื่นได้ด้วยนะครับว่าตนเป็นผู้นำที่จะสามารถนำพาองค์กรและ

กำหนดทิศทางได้อันที่3ผู้นำจะต้องมีความมุ่งมั่นหรือ determination ในการกระทำสิ่งต่างๆเพื่อบรรลุเป้าหมายให้นำไปสู่ความประสบความสำเร็จอันที่4ผู้นำจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าความซื่อตรงภาษาอังกฤษเรียกว่า integrityแน่นอนนะครับการเป็นคนคดเนี่ยย่อมเป็นสิ่งที่ไม่ดีในฐานะเป็นผู้นำแน่นอนถ้าดังนั้นผู้นำที่ดีจะต้องมีความซื่อตรงเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์จริตไม่คดโกงนะครับและสุดท้ายการเป็นผู้นำต้องสัมพันธ์กับการเข้าสังคมหรือ social ability นะครับ social ability นะครับหมายถึงยังไงครับหมายความว่าตัวผู้นำเนี่ยอยู่คนเดียวไม่ได้ไงเพราะเขาต้องนำคนหลายคนดังนั้นทักษะในการเข้าหาสังคมทั้งคนที่มีสถานะสูงกว่าสถานะเท่ากันหรือสถานะต่ำกว่าย่อมมีความสำคัญมากในการรักษาภาวะผู้นำของเขาตัวแบบที่2นะครับตัวแบบการพัฒนาภาวะผู้นำที่ให้ความสำคัญกับบริบทอำนาจและยุทธศาสตร์ตัวแบบนี้ได้รับอิทธิพลจากกรอบการศึกษาทางสังคมวิทยาหรือ sociological driven approach นะครับดังนั้นแล้วซึ่งกรอบนี้เนี่ยมีอิทธิพลอย่างมากในการศึกษาทางด้านผู้นำนะครับเพราะนำไปสู่การศึกษาภาวะผู้นำแบ่งออกเป็น3ด้านย่อยๆก็คือศึกษาในเชิงบริบทหรือ context ศึกษาในเชิงอำนาจหรือ power และศึกษาในเชิงยุทธศาสตร์หรือ strategy กรอบความคิดทางสังคมวิทยาเนี่ยมองว่าภาวะผู้นำมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะตัวตนตัวคนเดียวไงครับมันไม่ได้เป็นเฉพาะผลทางจิตวิทยาที่มีต่อคนเดียวนะครับแต่การเป็นภาวะผู้นำเนี่ยมันสัมพันธ์กับกระบวนการที่รายล้อมและมีอิทธิพลต่อตัวผู้นำนะครับการศึกษาผู้นำในฐานะปัจเจกเดียวๆแบบในเชิงจิตวิทยาอาจจะไม่เพียงพอเพราะตัวผู้นำนั้นเนี่ยได้รับอิทธิพลจากบริบทอำนาจและยุทธศาสตร์ต่างๆที่รายล้อมตัวผู้นำได้ด้วยนะครับเพราะแน่นอนนะครับผู้นำไม่ได้เกิดคนเดียวบนโลกนะครับผู้นำอยู่ในสังคมดังนั้นแล้วเนี่ยการที่ผู้นำเป็นส่วนหนึ่งของทางสังคมนะครับตามแนวคิดทางสังคมวิทยาเนี่ยสะท้อนให้เห็นว่ามันมีกระบวนการบางอย่างที่หล่อหลอมผู้นำอยู่ด้านแรกนะครับภาวะผู้นำตามบริบทหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า leadership context แบ่งออกเป็น2ด้านย่อยนะครับด้านแรกคือการพิจารณาจากภาวะผู้นำแฝงหรือ implicit leadershipแนวคิดนี้เนี่ยอาศัยแนวคิดที่เรียกว่าโครงสร้างหรือสกีมาทางปัญญาจำให้ดีนะครับโครงสร้างหรือสกีมาทางปัญญาหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า cognitive schema แนวคิดนี้เสนอว่าบุคคลเนี่ยจะสามารถพัฒนาภาวะผู้นำได้ตลอดเวลานะครับที่จะช่วยเคลื่อนพัฒนาการและการทำความเข้าใจต่อพฤติกรรมภาวะผู้นำทั้งของตนเองและของคนอื่นสกีมาทางปัญญานี้เนี่ยจะช่วยให้บุคคลสามารถจำแนกแยกแยะได้ว่าผู้นำในลักษณะอย่างแบบใดนะครับตนจะเป็นผู้นำแบบใดซึ่งการประเมินสกีมาทางปัญญานี้เนี่ยเราสามารถพัฒนาได้โดยอาศัยวิธีการประเมินที่เรียกว่าการประเมินแบบ360องศาหรือ360 degree leader assessment นะครับก็คืออะไรครับดูตามแผนภาพนี้นะครับในการประเมินองค์ประกอบภาวะผู้นำตามแนวคิดสกีมาทางปัญญาเนี่ยเราจะรู้ได้ว่าผู้นำคนนี้เป็นผู้นำแบบใดไม่ใช่ว่าเราประเมินคนเองคนเดียวไงมันจะต้องประเมินโดยสังคมและบริบทภายนอกรอบๆที่ล้อมรอบด้วยเช่นการประเมินตนเองคนส่วนหนึ่งการประเมินโดยผู้บังคับบัญชาการประเมินโดยลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชาและประเมินโดยผู้สังเกตการจากภายนอกซึ่งสามารถสรุปออกมาเป็นองค์ประกอบของตัวภาวะผู้นำได้ว่าผู้นำคนนี้จะมีลักษณะหรือองค์ประกอบแบบใดอันนี้ก็เป็นแนวคิดที่สะท้อนให้เห็นว่าตัวสกีมาทางปัญญาที่ประกอบความเป็นผู้นำเนี่ยเวลาประเมินเราประเมินคนเดียวไม่ได้คนอื่นต้องประเมินด้วยต่อมานะครับข้อ2นอกจากการศึกษาภาวะผู้นำตามบริบทแล้วยังมีอีกด้านหนึ่งการพิจารณาจากอัตลักษณ์ทางสังคมหมายถึงยังไงครับคือเป็นการศึกษาภาวะผู้นำเนี่ยผ่านการที่ตัวผู้นำเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกในสังคมซึ่งการเป็นสมาชิกในสังคมของผู้นำหรือคนคนหนึ่งเนี่ยเราเป็นสมาชิกทางสังคมที่สังกัดกลุ่มทางสังคมอยู่หลายแบบนะครับจะเป็นกลุ่มทางกีฬาทางศาสนาเชื้อชาติเพศชาติพันธุ์นะครับหรือแม้กระทั่งรสนิยมชมชอบต่างๆนะครับซึ่งการเป็นส่วนหนึ่งทางสังคมของตัวผู้นำเนี่ยทำให้สะท้อนให้เห็นว่าอัตลักษณ์ทางสังคมเนี่ยมีอิทธิพลต่อตัวทัศนคติและพฤติกรรมของผู้คนที่มีต่อคนในกลุ่มตัวเองและคนนอกกลุ่มด้วยนะครับก็คือจะเป็นตัวกำหนดว่าผู้นำเนี่ยจะจัดการและมีปฏิบัติตนต่อคนในกลุ่มนี้อย่างไรและคนนอกกลุ่มนี้อย่างไรด้วยผู้นำที่แน่นอนนะครับผู้นำเนี่ยแต่ละคนเนี่ยย่อมประกอบด้วยอัตลักษณ์ทางสังคมที่หลากหลายนะครับผู้นำคนนี้อาจจะเป็นเพศชายก็เป็นกลุ่มทางสังคมอีกแบบนึงผู้นำคนนี้เป็นอาจารย์มหาลัยก็เป็นกลุ่มทางสังคมที่ซ้อนกันแบบนึงผู้นำคนนี้นะครับมีฐานะร่ำรวยก็มีกลุ่มทางสังคมที่ซ้อนกันแบบนึงดังนั้นแล้วเนี่ยผู้นำแต่ละคนย่อมมีกลุ่มทางสังคมที่หลากหลา

แต่การที่ผู้นำจะได้เปรียบหรือไม่เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าผู้นำเนี่ยได้รับการยอมรับว่าเป็นกลุ่มคนในและมีสถานะได้เปรียบและมีอิทธิพลมากกว่าคนอื่นหรือเปล่านะครับคือเรียกง่ายคือเป็นสมาชิกก็จริงแต่คุณต้องเป็นคนในและเป็นคนสำคัญของกลุ่มนั้นด้วย แนวคิดนี้นำไปสู่การพัฒนาตัวแบบที่เรียกว่า prototypical leadership นะครับก็คือตัวแบบภาวะผู้นำตามตัวแบบนะครับที่มองว่าการที่ผู้นำเนี่ยคือจะมองว่าผู้นำเนี่ยความสามารถผู้นำนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเขาสามารถแบ่งปันและสร้างอัตลักษณ์ร่วมกันกับกลุ่มทางสังคมหรือไม่นะครับมนุษย์จะมีต้นฉบับหรือสคริปต์ที่กำหนดตัวพฤติกรรมของผู้นำในการตัดสินใจและการจัดประเภทต่อคนและกลุ่มต่างๆได้ว่าควรจะปฏิบัติตนอย่างไรนะครับภายใต้กลุ่มทางสังคมที่แตกต่างกัน ต่อมานะครับภาวะผู้นำกับอำนาจนะครับหรือ leadership and power หมายถึงยังไงครับหมายความว่าตัวผู้นำนี้เนี่ยเราจะต้องให้ความสำคัญถือตัวอำนาจเพราะผู้นำเป็นผู้ที่ใช้อำนาจแน่นอนอำนาจหมายถึงความสามารถที่ฝ่ายหนึ่งจะมีอำนาจเหนือและเป็นฝ่ายใหอำนาจเหนือและจะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งก็คือผู้ที่อยู่ใต้ปกครองเนี่ยสามารถทำบางสิ่งบางอย่างที่เขาต้องการได้แม้คนเหล่านั้นจะเต็มใจหรือไม่ก็ตามนะครับธรรมชาติของการใช้อำนาจมีอยู่3แบบนะครับคือแบบแรกก็คือการใช้อิทธิพลนะครับแบบที่2คือการชักชวนแบบที่3คือการใช้อำนาจตามอำนาจหน้าที่กรอบการศึกษาภาวะผู้นำที่ในสะท้อนกับการใช้อำนาจนั้นเนี่ยอันนึงที่สำคัญคือภาวะผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงหรือ transformational leadership ที่มองว่ากระบวนการสร้างภาวะผู้นำเนี่ยที่มีบารมีและมีวิสัยทัศน์ในการสร้างอิทธิพลหรืออำนาจในการขับเคลื่อนให้ผู้คนทำตามนะครับเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์มากกว่าที่คาดหวังไว้จากการจากตัวผู้ตามเพียงอย่างเดียวนะครับภาวะผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ strategic leadership ครับอันนี้หมายถึงว่าผู้นำเนี่ยจะต้องมีความสามารถในการวางแผนเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานในอนาคตได้ตามยุทธศาสตร์ซึ่งยุทธศาสตร์เนี่ยแบ่งออกเป็น5ด้านนะครับยุทธศาสตร์ในฐานะแผนนะครับยุทธศาสตร์ในฐานะแบบแผนหรือรูปแบบยุทธศาสตร์ในฐานะการกำหนดตำแหน่งหรือสถานะยุทธศาสตร์ในฐานะมุมมองและยุทธศาสตร์ในฐานะกลอุบายการเป็นภาวะผู้นำเชิงยุทธศาสตร์มีความสำคัญมากนะครับโดยเฉพาะการนำผู้นำในองค์กรเพราะเราจะพบว่าผู้นำแต่ละคนเนี่ยมีสถานะที่แตกต่างกันผู้นำบางคนมีความสามารถในการจัดการบริหารจัดการภายในนะครับก็เรียกง่ายๆก็คือเป็นภาวะผู้นำในเชิงการจัดการนะครับภาวะผู้นำบางคนอาจจะเน้นเชิงวิสัยทัศน์ในการที่จะกำหนดว่าองค์กรควรจะไปในทิศทางใดนะครับหรือ visionary leadership แต่ผู้นำบางคนที่สำคัญก็คือสามารถกำหนดเชิงยุทธศาสตร์ที่สามารถที่จะนำพาองค์กรเนี่ยไปเพื่อไปบรรลุตัววิสัยทัศน์ดังกล่าวได้รวมไปถึงสามารถกำหนดยุทธศาสตร์และบริหารจัดการภายในที่บริหารจัดการภายในเชิงการจัดการเพื่อบรรลุตามยุทธศาสตร์เพื่อบรรลุเป้าหมายของกรได้อย่างประสบความสำเร็จนะครับดังนั้นภาวะผู้นำเนี่ยในเชิงยุทธศาสตร์เนี่ยจะแบ่งแยกและแตกต่างจากภาวะผู้นำที่เน้นการบริหารจัดการงานในเชิงงานประจำวัน ข้อต่อมานะครับการพัฒนาในตัวแบบที่3ก็คือการพัฒนาภาวะผู้นำที่ให้ความสำคัญกับจริยธรรมและปัญญาเป็นกรอบความคิดที่ได้รับความอิทธิพลจากกรอบการศึกษาทางปรัชญานะครับที่เน้นถึงจริยธรรมและปัญญาเชิงปฏิบัติว่าทางจริยธรรมนี้ผู้นำเป็นอย่างไรและผู้นำจะมีปัญญาหรือสติปัญญาในเชิงปฏิบัติในการเสริมสร้างภาวะผู้นำเพื่อให้เป็นผู้นี้คือเป็นคนดีในสังคมได้อย่างไรนะครับอันนี้แนวคิดนี้จะให้ความสำคัญกับความแตกต่างกันระหว่างภาวะผู้นำที่แท้จริงกับผู้นำที่ดำรงตำแหน่งถ้าผู้นำที่ดำรงตำแหน่งก็คือว่าคนนี้มีตำแหน่งแห่งที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอย่างไรทุกคนนั้นก็ได้เป็นผู้นำแต่ภาวะผู้นำที่แท้จริงเนี่ยแม้เขาจะไม่ได้มีตำแหน่งแห่งที่ใหญ่โตนะครับแต่เขามีภาวะผู้นำที่จะสามารถนำพาองค์กรและผู้คนไปได้เกณฑ์ในการจำแนกความแตกต่างในที่นี้ก็คือการพิจารณาว่าผู้นำเนี้ยจะมีต้องตระหนักว่าตนเองเนี่ยมองว่าการกระทำของตนนั้นเป็นการกระทำที่มีเกียรตินะครับของเขาในการรับใช้ชุมชนเป็นการแสดงออกอย่างเป็นปกติของคุณธรรมก็คือมองว่าการรับใช้ชุมชนก็ดีการกระทำที่มีเกียรติก็ดีเป็นการแสดงออกอย่างเป็นปกติของการมีคุณธรรมที่ตัวผู้นำตามกรอบแนวคิดนี้เชื่อถือไว้นะครับการพิจารณาภาวะผู้นำในเชิงแนวคิดทางปรัชญานี้เนี่ยสามารถแบ่งออกเป็น2ด้านนะครับด้านแรกคือด้านเชิงบวกก็คือผู้นำที่ฉลาดหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า wise leadership แนวคิดนี้จะมองว่าผู้นำที่ดีนั้นเนี่ยจะต้องมีปัญญาในเชิงปฏิบัติออกเป็น6ด้านนะครับด้านแรกคือการตัดสินใจเพื่อสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคมด้านที่2เป็นผู้นำที่รับรู้เข้าใจถึงสาระสำคัญของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับอันที่3ผู้นำเนี่ยจะต้องมีความสามารถในการแบ่งปันแลกเปลี่ยนนะครับความคิดเห็นซึ่งกันและกันของคนกลุ่มต่างๆได้

นะครับอันที่4ผู้นำจะต้องมีความสามารถในการสื่อสารสาระสำคัญของสิ่งต่างๆได้ก็คือสามารถสื่อสารและอธิบายให้คนอื่นเข้าใจได้อันที่5ผู้นำจะมีอำนาจในการจัดการทางการเมืองของตนเองได้ก็คือผู้นำจะต้องมีอำนาจในการบริหารจัดการและนำพาองค์กรต่างๆนะครับอันสุดท้ายผู้นำจะต้องมีความสามารถในการกระตุ้นให้ผู้อื่นนะครับที่เป็นคนรุ่นหลังเนี่ยสามารถกลายเป็นผู้นำที่มีปัญญาเชิงปฏิบัติได้ด้วยเช่นกันก็คือปลูกฝังและสร้างความเป็นภาวะผู้นำให้กับคนรุ่นหลังต่อไปได้ อันสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นด้านกลับกันก็คือเมื่อกี้เป็นด้านบวกคราวนี้เป็นด้านลบแหละนะครับก็คือภาวะผู้นำที่เป็นพิษอันนี้เป็นการศึกษาหรือภาษาอังกฤษว่า toxic leadership อันนี้เป็นการศึกษาว่าภาวะผู้นำเนี่ยเมื่อกี้เป็นด้านที่พึงประสงค์แต่อันนี้เป็นด้านที่ไม่พึงประสงค์นะครับว่าผู้นำบางมีกระบวนการหรือมีพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งเราเรียกผู้นำเหล่านี้ว่าเป็นผู้นำที่เป็นทิศหมายถึงกระบวนการที่ผู้นำซึ่งมีพฤติกรรมทำลายล้างหรือมีคุณลักษณะส่วนบุคคลที่ไม่ปกติที่ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงและสร้างภัยคุกคามต่อตัวผู้ตามหรือตัวองค์กรด้วยเพราะเราต้องยอมรับนะครับว่าเราคาดหวังผู้นำที่ดีแต่เราหลายครั้งเราก็เจอผู้นำที่ไม่ดีด้วยเหมือนกันนะครับเคที่เพลเทียนะครับได้เสนอว่ามีพฤติกรรมและวาทศิลป์ของผู้นำที่เป็นพิษเนี่ยไว้ทั้งหมด8ด้านการทำลายการเห็นคุณค่าตนเองของผู้ตามการขาดความซื่อตรงการพรุสวาทหรือการบูลลี่การกีดกันทางสังคมให้คนในคนที่เป็นผู้ตามเนี่ยรู้สึกเหมือนตัวเองเนี่ยถูกแบ่งแยกไปการแบ่งแยกและปกครองก็คือการสร้างการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายขึ้นในกลุ่มนะครับการลำเอียงไม่เป็นธรรมนะครับก็คือมีอคติเข้าข้างการคุกความความปลอดภัยนะครับก็คือทำให้ตัวผู้นำเนี่ยกลายเป็นภัยคุกคามและตัวผู้ตามรู้สึกไม่ปลอดภัยที่จะอยู่และใช้ชีวิตได้และอันสุดท้ายคือการละเลยเพิกเฉยในการทำงานอันนี้เป็นพฤติกรรมแปรด้านของการมีพฤติกรรมและวาทศิลป์ที่เป็นพิษของตัวผู้นำจากการศึกษาตัวแบบภาวะผู้นำทั้ง3ด้านในตอนที่ผ่านมานั้นนะครับเราสามารถนำตัวแบบนั้นมาปรับประยุกต์ใช้ในการศึกษาตัวภาวะผู้นำนะครับของคนอื่นๆได้นะครับในกรณีนี้เนี่ยผมจะลองนำตัวแบบดังกล่าวมาใช้ในการศึกษาภาวะผู้นำของอาจารย์ป่วยอึ้งภากรนะครับอาจารย์ป่วยอึ้งภากรเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งนะครับในทางการเมืองและในทางระบบราชการของเรานะครับซึ่งในการศึกษาภาวะผู้นำเนี่ยขั้นแรกสุดก่อนที่เราจะใช้ตัวแบบเนี่ยเราจะต้องเข้าใจชีวประวัติของอาจารย์ป่วยก่อนซึ่งการศึกษาทางชีวประวัติเนี่ยเราต้องศึกษาผ่านประสบการณ์ชีวิตนะครับซึ่งเป็นการอาศัยการวิจัยเชิงคุณภาพนะครับซึ่งข้อมูลของการศึกษาเชิงชีวประวัตินั้นเนี่ยจะเป็นฐานข้อมูลที่สำคัญอย่างมากในการใช้ในการประกอบการสอนในการวิเคราะห์รวมไปถึงการสร้างแรงบันดาลใจต่างๆด้วยผู้นำนั้นเนี่ยมีลักษณะเฉพาะที่สังเกตเห็นได้ผ่านชีวประวัติของเขาหรือเปล่าว่าพอเราอ่านชีวประวัติเขาเนี่ยมันเห็นลักษณะหรือจุดเด่นของเขาอย่างไรนะครับจะเป็นความเชื่อและค่านิยมของเขาก็ดีสมรรถนะและทักษะในการทำงานของเขาก็ดีความสนใจในเชิงวัตถุของเขาก็ดีรวมถึงมุมมองต่อตัวผู้นำจากคนอื่นว่าคนอื่นมีมุมมองต่อตัวผู้นำคนนี้อย่างไรนะครับซึ่งประเด็นต่างๆและลักษณะเด่นดังนี้เนี่ยจะถูกนำมาใช้นะครับสำรวจและนำผลที่ได้เนี่ยนำไปใช้ไปการวิเคราะห์ตามตัวแบบนะครับซึ่งอาจารย์ป่วยเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้นำที่มีความสำคัญมากในระบบราชการและในการกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจนะครับซึ่งตามประวัตินี้เนี่ยเราจะพบว่าประวัติตั้งแต่เกิดของท่านจนถึงตายเนี่ยมีการประวัติการทำงานที่อยู่และยาวนานมากนะครับเกิดครอบครัวคนจีนจบธรรมศาสตร์ไปต่อสู้เป็นสมาชิกเสรีไทยไปรับราชการเป็นผู้ว่าราชการแบงค์ชาติเป็นอธิการธรรมศาสตร์แล้วก็ต้องถูกลี้ภัยทางการเมืองหลังเหตุการณ์6ตุลาไปนะครับจากภาวะผู้นำของเขาเนี่ยอาจารย์ป่วยเนี่ยมีลักษณะของความเป็นภาวะผู้นำอย่างไรนะครับเราจะพบว่าอาจารย์ป่วยเนี่ยถ้าเรานำตัวแบบการวิเคราะห์ประวัติชีวิตของอาจารย์ป่วยมาใช้ในการวิเคราะห์ตามตัวแบบที่เราเรียนไปก่อนหน้านี้ผลที่ได้ก็จะเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับหลายท่านอาจจะวิเคราะห์แตกต่างจากผมแต่สำหรับในมุมมองของผมอาจจะวิเคราะห์ได้อย่างนี้ครับถ้าวิเคราะห์ตามตัวแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นำเนี่ยอาจารย์ป่วยมีความเป็นผู้นำเนี่ยสะท้อนกันทั้งหมดทั้ง5ด้านครบทุกด้านนะครับมีความชาญฉลาดท่านเรียนเก่งนะครับไปเรียนต่อเมืองดอนได้มีความมั่นใจในทางการงานมีการมุ่งมั่นในการทำราชการของท่านท่านมีชื่อเสียงในความคนซื่อตรงและซื่อสัตย์ไม่ทุจริตคดโกงและมีความสามารถในการเข้าสังคมด้วยนะครับถ้าเราไปดูประวัติอาจารย์ป่วยเนี่ยท่านคนรักเยอะมากลูกศิษย์เยอะมากนะครับและที่สำคัญท่านดื่มเก่งด้วยอันต่อมาท่าน

ฒนาในฐานะอัตลักษณ์ทางสังคมเนี่ยในฐานะที่เป็นตามแนวคิดตัวแบบภาวะผู้นำที่ให้บริบททางให้ความสำคัญกับบริบทอำนาจยุทธศาสตร์ผ่านอัตลักษณ์ทางสังคมจะพบว่าการเกิดในครอบครัวคนจีนมีอิทธิพลต่อตัวความเป็นผู้นำของท่านป่วยมากนะครับเพราะเครือข่ายคนจีนของท่านและครอบครัวคนจีนของท่านสะท้อนถึงวิธีคิดของท่านด้วยอันสุดท้ายถ้าพิจารณาตามลักษณะตามตัวแบบทางจริยธรรมและทางปัญญาหรือ wise leadership ดำแนวคิดผู้นำที่ทันฉลาดนี้เนี่ยจะพบว่าอาจารย์ป่วยมีจุดเด่น3ด้านนะครับ1ก็คือเป็นผู้นำที่สร้างตัดสินใจในสิ่งที่ดีงามได้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมเป็นผู้นำที่มีการสื่อสารเก่งนะครับมีสามารถสื่อสารถึงสาระสำคัญสิ่งต่างๆได้ท่านเป็นคนที่สามารถพูดจูงใจให้กับคนมีอำนาจและมีวาทศิลป์ทั้งในการเขียนและการแต่งกลอนและสุดท้ายผู้นำเนี่ยที่กระตุ้นให้เกิดผู้อื่นที่มีปัญญาเชิงปฏิบัติได้ก็คืออาจารย์ป่วยสร้างคนนะครับมีลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์ป่วยทั้งที่ธรรมศาสตร์และที่ธนาคารแห่งประเทศไทยที่อาจารย์ป่วยเคยทำงานอยู่นะครับซึ่งสะท้อนถึงจุดเด่นของการเป็นภาวะผู้นำของตัวอาจารย์ป่วยนั่นเองครับจากที่เราศึกษาตัวแบบภาวะผู้นำในทั้ง3ด้านและกรณีศึกษาของอาจารย์ป่วยอึ้งภากรที่ผมได้อธิบายไปเมื่อกี้นี้เนี่ยครับเราผมต้องพูดไว้อย่างหนึ่งนะครับว่าตัวแบบที่ผมนำมาใช้และผลการวิเคราะห์ที่ผมนำเสนอเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งเพียงเท่านั้นนะครับมันเป็นความคิดส่วนหนึ่งของผมซึ่งแต่ละท่านนักศึกษาที่จะเรียนจบไปในฐานะที่จะเป็นนักศึกษาของคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยท่านสามารถนำตัวแบบนั้นเนี่ยไปใช้วิเคราะห์และอาจจะให้แง่มุมที่อาจจะแตกต่างจากผมก็ได้นะครับดังไรก็ดีเราคาดหวังว่านักศึกษาที่เรียนจบออกไปเนี่ยจะสามารถพัฒนาความเป็นผู้นำของตนได้ทั้งการพัฒนาความเป็นผู้นำของตนเองและการเข้าใจความเป็นผู้นำของคนอื่นนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเราคาดหวังว่านักศึกษาจะสามารถที่จะเสริมสร้างความเป็นผู้นำของตนเองได้ในฐานะที่เป็นนักรัฐศาสตร์ที่เรียนจบไปในอนาคตครับ

ศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชารัฐศาสตร์โทร02503-3575หรือ02504-8356-9เว็บไซต์ www.stou.ac

วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Green Focus กับผมกิติพันธ์นาคมงคลครับ Green Focus รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมครับให้กับคุณผู้ชมได้รับรู้รับทราบและตระหนักร่วมกันนะครับเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนให้กับโลกใบนี้นั่นเองครับรายการของเราอัดแน่นสาระความรู้3ช่วงครับช่วง Green View Green Shot และ Green Idea ครับวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสเรื่องราวนะครับของชุมชนตำบลขุนควนอำเภอปงจังหวัดพะเยาครับจะมีความน่าสนใจอย่างไรนั้นนะครับเราไปดูกันเลยครับในช่วง Green View

0: ัสดีครับพี่เอและสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับน้องกรีนสุดหล่อผู้ไม่เคยมองข้ามปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกแล้วครับคุณผู้ชมครับวันนี้น้องกรีนจะพาคุณผู้ชมไปพบกับชุมชนตำบลขุนควนอำเภอปงจังหวัดพะเยาซึ่งมีดอยผาช้างเป็นฉากหลังเต็มไปด้วยป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับและในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้างก็ยังเป็นต้นน้ำสำคัญของลำน้ำปกซึ่งหล่อเลี้ยงผู้คนในตำบลขุนควนเรื่องราวของตำบลขุนควนจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเราไปติดตามกันในช่วงกรีนวิวครับ
1: ชุมชนบ้านน้ำปุกตั้งอยู่เหนือสุดของตำบลขุนควนอำเภอปงจังหวัดพะเยามีพื้นที่ติดกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้างชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำนาตามแอ่งที่ราบตามหุบเขาโดยใช้น้ำจากลำน้ำปุกซึ่งไหลผ่านหมู่บ้านเป็นระยะทางประมาณ2กิโลเมตรซึ่งเป็นลำน้ำสายหลักโดยมีฝายน้ำซึ่งเป็นฝายภูมิปัญญาของชาวบ้านตัวฝายจะใช้ไม้ตอกเรียงสานกันเพื่อยกระดับน้ำให้สูงขึ้นและส่งน้ำไปยังที่นาโดยมีคณะกรรมการหมู่บ้านเรียกว่าแก่เหมืองซึ่งคัดเลือกจากผู้อาวุโสภายในหมู่บ้านทำหน้าที่แบ่งสารปันน้ำอย่างยุติธรรม
2: เจ้าตำบลขุนควนมีพื้นที่ทั้งหมดนะเจ้าก็ 367,031 ไร่นะเจ้าก็มีประชากรอยู่ในตำบลขุนควนก็ 9,142 คนนะเจ้าแล้วก็ถ้านับเป็นครอบครัวก็จะมีอยู่ 2,313 ครัวเรือนนะเจ้ามีหมู่บ้านอยู่12หมู่บ้านนะเจ้า12หมู่บ้านกับประกอบด้วยชุมชนดั้งเดิมก็จะมีอยู่9หมู่บ้านแล้วก็ชุมชนเผานะเจ้าจะมีเผาม่งอยู่3หมู่บ้านนะเจ้าก็ประกอบอาชีพเกี่ยวกับทำเกษตรกรรมส่วนใหญ่จะใช้แรงน้ำก็จะมีแม่น้ำสายลักอยู่2สายลักนะเจ้าคือต้นน้ำเป็นแรงกำเนิดของต้นน้ำน้ำยมนะเจ้าก็จะมีน้ำแม่น้ำสันละลงมารวมกันกับแม่น้ำปุ๊กก็จะเป็นแม่น้ำควนนะเจ้าแม่น้ำควนแล้วก็จะมีแม่น้ำขามนะเจ้าไหลลงมาสมทบกับแม่น้ำควนก็เป็นน้ำควนนะเจ้าก็ไหลลงไปเป็นน้ำยมนะเจ้าส่วนใหญ่ก่อนน้ำนี่เวลาฝนตกมาก็จะมีน้ำหลากเยอะมากนะเจ้าแต่ต้องรอฝนหยุดแล้วน้ำก็จะมดไปตัวฝนเลยนะเจ้าแหล่งกักเก็บน้ำก็บ่เคยมีถึงวันนี้ก็จะปลาน้องๆเนาะออนนะเจ้าทุกวันที่10ของเดือนกุมภาพันธ์จะทำฝายชะลอน้ำและเก็บน้ำไว้ใกล้ในหมู่บ้าน
1: เนื่องจากพื้นที่ของตำบลขุนควนเป็นที่ราบระหว่างหุบเขาในฤดูฝนมักประสบปัญหาน้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรสร้างความเสียหายต่อผลผลิตของชุมชนหลายร้อยไร่ปัจจุบันจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นเริ่มทำการเกษตรเชิงเดี่ยวทำให้คนในชุมชนแผ่วถางพื้นที่ป่ามากขึ้นทำให้ป่ามีสภาพเสื่อมโทรมแหล่งน้ำธรรมชาติแห้งลงอย่างเห็นได้ชัด
2: ส่วนใหญ่คนก็จะเริ่มหู้ตัวละก็เริ่มเก็บน้ำไว้นะเจ้าเริ่มเก็บน้ำสร้างถังพักน้ำแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบจากพืชที่กินน้ำหนักก็มาปลูกพืชที่กินน้ำน้อยจากทำสวนจากไร่ข้าวโพดเนี่ยประสบปัญหาการขาดทุนแล้วก็ต้องใช้น้ำหนักก็คงจะถอยลงมาใช้พืชปลูกพืชที่อายุสั้นแล้วก็ใช้น้ำน้อยนะเจ้าแล้วก็ได้ประโยชน์เยอะอย่างสสนกนี่ก็มาให้ความรู้ในเรื่องการจัดการน้ำเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งการทำฝายชะลอน้ำนะเจ้าแล้วก็ปตท.นี่ก็คือความรู้ในเรื่องการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำรินะเจ้าวิถีพอเพียงในการปึ่งตัวเก่าปึ่งตัวเก่าในการปลูกอยู่ปลูกกินนะเจ้าบ่หวังร่ำหวังรวยขอให้มีชีวิตรอดและมีความสุข
3: คุณผู้ชมครับเนื่องด้วยชุมชนตำบลขุนควนแห่งนี้ครับได้ประสบปัญหาในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำและก็พื้นที่ป่าถูกทำลายเป็นจำนวนมากครับจนกระทั่งมูลนิธิ อุทกภัทในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับแล้วก็สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรหรือว่าสสนกครับได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือจะช่วยเหลืออย่างไรนั้นนะครับเราไปติดตามกันเลยครับในช่วงGreen Shot ครับ

0: และอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างสมบูรณ์ทางคณะกรรมการหมู่บ้านได้ปรึกษากับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรโดยดำเนินโครงการกองทุนพันไม้พื้นบ้านในพื้นที่ตำบลขุนควร
1: การเริ่มตั้งกลุ่มนี้ก็มีมูลนิธิอุทกภัทรครับเข้ามาร่วมกับชุมชนในท้องถิ่นแล้วก็กับป่าชาวบ้านผู้เฒ่าผู้แก่และเยาวชนกลุ่มหนึ่งนะครับเข้ามาแนะนำนะครับแล้วก็เขาก็ปากันหาพันธุ์ไม้ท้องถิ่นนะครับมาเพาะพันธุ์เป็นพันธุ์เป็นก้าไม้ซึ่งจะได้นำไปปลูกป่าของเขาที่มันเสื่อมโทรมและลดน้อยถอยหลงครับเขาใจภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้เฒ่าผู้แก่ซึ่งคือการสืบทอดมาในการเพาะพันธุ์ก้าไม้บวกกับความรู้ทางมูลนิธิอุทกภัทรได้มาฮือเสริมนะครับคือพันธุ์ก้าไม้นั่นเขาก็จะหาพันธุ์ก้าไม้ท้องถิ่นอย่างเช่นมะขามงนะครับเป็นไม้ที่ใหญ่โตและเด่นดีมากแล้วก็จะมีเต๋าเซียวปลาเซียวดอกขาวและดอกแดง2ชนิดนะครับแล้วก็จะมีมะขามป้อมแล้วก็จะมีเตงหลังแฮมหลายชนิดนะครับยางนาก็มีนะครับสิ่งเขาได้สอนฮือละออนเพื่อเป็นการสืบทอดในการเพาะพันธุ์ก้าไม้นะครับเพื่อจะได้นำไปปลูกเป็นป่าทำกินเองและป่าชุมชนของในชุมชนของเขาครับถ้าอู้ถึงประโยชน์ของมันนั่นมันอาจจะใช้เวลาสักน้อยหนึ่งพอเริ่มต้นขึ้นปุ๊บภายใน1ปีนี่ก็เขาก็จะได้หันผลขึ้นทันทีนะครับในป่าก็ในป่าก็จะเขียวขึ้นนะครับเพราะเยาวชนและก็คนในชุมชนของเขาเนี่ยก็เผื่อว่าถ้าเขาปลูกป่าสิ่งเขาได้พ่อพันธุ์ก้าไม้ไปปลูกไว้แล้วนี่เผื่อในอนาคตลูกหลานและเยาวชนของเขานี่ก็จะได้กินได้ใจในอนาคตครับ
0: โครงการกองทุนพันไม้พื้นบ้านในพื้นที่ตำบลขุนควรเริ่มจากพื้นที่4หมู่บ้านเพื่อนำร่องคือหมู่ที่1บ้านน้ำปุกหมู่ที่2บ้านน้ำแป้งหมู่ที่6บ้านผาตั้งและหมู่ที่11บ้านใหม่สารพีรวมสมาชิกของกองทุนพันไม้พื้นบ้านตำบลขุนควรได้ทั้งสิ้น32คนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับตำบลมีหน้าที่ในการจัดการบริหารกองทุนทั้ง4หมู่บ้านและมีคณะกรรมการระดับหมู่บ้านมีหน้าที่ในการบริหารจัดการแต่ละหมู่บ้านอย่างใกล้ชิดได้คัดเลือกสมาชิกที่มีความสนใจเรื่องพันไม้ท้องถิ่นรวบรวมพันไม้มาเพาะพันธุ์ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่เป็นผู้หากินอยู่กับป่ากลับมาดูแลพื้นที่ป่าของตนเองควบคู่กับการหาของป่าไปด้วยโดยมีเป้าหมายในการฟื้นฟูป่า2 ส่วนดังนี้คือป่าชุมชนซึ่งชุมชนสามารถเข้าไปเก็บหาของป่าได้และพื้นที่ป่าต้นน้ำเช่นเขตป่าสงวนแห่งชาติเชียงรายเขตอุทยานแห่งชาติดอยพูนางเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยมและเขตป้องกันรักษาป่าที่7
2: ที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็คือป่าชุมชนป่าจำเดือของบ้านผาตั้งหมู่6ตำบลขุนควรอำเภอปงจังหวัดพะเยาซึ่งถือว่าเป็นป่าต้นน้ำยมต้นน้ำจริงๆฮะที่อยู่ทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดพะเยาพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ป่าชุมชนเกือบ200กว่าไร่แล้วมีการแบ่งพื้นที่ออกเป็น2 ส่วนก็คือพื้นที่ป่าเศรษฐกิจและป่าวรรณเกษตรแล้วก็ป่าฟื้นฟูโดยเริ่มแรกนะครับกว่าจะเห็นเป็นป่าที่สมบูรณ์อย่างเงี้ยชุมชนก็ดูแลมาก่อนแต่ว่าก็ดูแลแบบชุมชนภูมิปัญญาไม่ได้มีการนำเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศหลักๆในการบริหารจัดการป่าและน้ำเข้ามาช่วยเลยพอในปี5 56 57ทางมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรได้เข้ามาให้ความรู้แล้วก็หลักการในการดูแลพื้นที่ทรัพยากรอย่างเช่นเรื่องของการใช้สารสนเทศแผนที่ระบบGPS ในการกำหนดจุดในการพัฒนาพื้นที่แล้วก็แนวทางพระดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ให้นำมาใช้ควบคู่กับการดูแลทรัพยากรเช่นหลักการเข้าใจเข้าถึงพัฒนาการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างแล้วก็หลักการของการระเบิดจากข้างใน ซึ่งตรงนี้

0: กองทุนพันไม้พื้นบ้านตำบลขุนควนก่อนโดยกลุ่มคนที่เป็นปราชญ์แล้วก็ชาวบ้านที่เข้าใจในแนวทางของการดูแลพื้นที่ป่าแล้วก็น้ำเนี่ยมารวมตัวกันโดยใช้ภูมิปัญญาในการใช้กล้าไม้ท้องถิ่นเข้ามาฟื้นป่าไม่ต้องใช้กล้าไม้จากหน่วยงานหรือว่ากล้าอื่นใช้กล้าไม้จากท้องถิ่นเองซึ่งตรงนี้ก็เป็นรูปแบบของพระองค์ท่านที่เคยเสนอว่าถ้าเกิดใช้ไม้ท้องถิ่นในการฟื้นป่ามันจะเกิดขึ้นได้เร็วดังนั้นพอเกิดกลุ่มกองทุนพันไม้พื้นบ้านตำบลขุนควนเสร็จแล้วนะฮะก็ได้มีการถ่ายทอดลงมาถึงกลุ่มเยาวชนก็เกิดกลุ่มแกนนำเยาวชนพ่อพันธุ์กล้าไม้ตำบลขุนควนขึ้นแล้วกลุ่มเนี้ยคือกลุ่มที่ปราชญ์ชุมชนได้อธิบายแล้วก็ให้ความรู้เรื่องของการเพาะกล้าไม้ตั้งแต่การเริ่มต้นเก็บพันไม้กล้าไม้การเพาะการดูแลรักษาจนกระทั่งผลสุดท้ายคือการนำกล้าไม้ที่พวกเขาเพาะมาปลูกในป่าชุมชนที่เห็นกันอยู่ซึ่งพื้นที่ป่าตรงนี้ไม่ใช่แค่การปลูกป่าแต่ว่าเป็นการมาทำฝายเพื่อชะลอความชุ่มชื้นให้ป่าดีขึ้นทำกันทุกปีครับปีละ 3-5 ฝายแล้วตอนนี้เริ่มเห็นผลก็คือชุมชนเริ่มเข้ามามีส่วนร่วมน้ำเริ่มเกิดขึ้นหลังจากทำฝายป่าชุ่มขึ้นรู้สึกว่าไฟป่าเริ่มน้อยลงชุมชนหันมาสนใจกันมากขึ้น
1: นอกจากนี้ทางสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรได้เข้ามาให้คำปรึกษาในการวางระบบน้ำในสวนวรรณเกษตรให้กับเกษตรกรตำบลขุนควนในหลายครอบครัวอีกด้วย
2: ต่อมาเมื่อ3ปีที่แล้วผมขอพื้นที่จำนวนประมาณ2งานเนาะซึ่งเป็นพื้นที่เริ่มในการปลูกสวนวรรณเกษตรครับพืชทุกอย่างที่เรากินพืชทุกอย่างที่เราได้ใช้เนาะรวมทั้งเอาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรด้วยนะฮะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยก็เป็นพืชเชิงเดี่ยวพืชเชิงเดี่ยวจะสังเกตเนาะเห็นด้านข้างนะครับพอเสร็จสิ้นฤดูกาลแล้วก็ปล่อยให้รกร้างว่างเปล่านะครับซึ่งไม่มีการใช้พื้นที่ประโยชน์พวกผักพวกอะไรเราก็ไปซื้อเขากินทั้งหมดนะฮะก็ใช้พื้นที่2งานนี้เป็นพื้นที่เริ่มแรกในการปลูกในการสร้างผลผลิตนะครับก็3ปีมันก็เริ่มเห็นผลผลิตต่างๆเนาะมีพวกผักหวานมีมะม่วงมีมะละกอมีกล้วยนะฮะพืชทุกอย่างที่เรากินนะฮะมีมะนาวเนาะส่วนใหญ่พืชเหล่านี้ลำพังผมก็ชอบด้วยเนาะแล้วก็ไปหามาปลูกในพื้นที่มีอะไรเราเอามาปลูกให้หมดนะฮะพื้นที่ตรงนี้มันจะพึ่งพาเกษตรแบบพึ่งพาเนาะเราส่วนใหญ่เราจะไม่พึ่งสารเคมีนะฮะจะใช้แบบอินทรีย์ทั้งหมดนะครับส่วนแห่งนี้ก็จะมีเรื่องของระบบน้ำนะครับระบบน้ำที่ให้ลดน้ำของส่วนนี้นะฮะก็จะเป็นระบบน้ำหยดนะครับที่ได้รับการสนับสนุนมาจากมูลที่อุทกภัทรนะครับในเรื่องของท่อแล้วก็เรื่องระบบเดินสาย PE นะฮะซึ่งต้นไม้ทุกต้นก็จะเป็นระบบน้ำหยดทั้งหมดนะครับซึ่งก็จะช่วงนี้ก็ยังไม่ได้ใช้นะครับจะใช้เก็บไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งนะครับฤดูแล้งเพราะว่าแถวนี้ช่วงกุมภามีนาเมษาเนี่ยน้ำจะขาดทั้งหมดนะครับน้ำจะขาดแล้วก็เราจะใช้น้ำสำรองจากถังพักน้ำที่ทำระบบน้ำหยดไว้นะครับพอที่จะเลี้ยงต้นไม้ให้อยู่รอดในช่วงฤดูแล้งนะฮะประมาณ 2-3 เดือนนะครับ
3: ผมอยากบอกทุกๆคนนะเพื่อนบ้านและเพื่อนสวนที่สวนใกล้เคียงกันขอให้ท่านปลูกก้อยปลูกก้อยเป็นก้อยไปครับเฮาบ่ได้ว่าปลูกกําเดียวเฮาบ่ได้ทํากําเดียวว่าเออมี10ไร่เฮาจะปลูกพูดเชิงละเชิงเดียว10ไร่ว่าใจเฮามาปลูกเหรอพูดยืนต้นเนี่ย5ไร่แถม5ไร่เฮาก็เอาปลูกพืชเชิงเดียวได้ที่ว่าใจนี่ใจศีลบางคนก็ใจสหกรณ์ใจบางคนก็ใจทคสนะครับขอให้เพื่อนชาวสวนทุกๆคนปรับปรุงตัวนะครับตอนนี้ยังสายเกินไปครับที่ท่านจะมาพัฒนาทำแบบเดินตามรอยพ่อนี่ครับ
4: คุณผู้ชมครับแนวคิดในการจัดตั้งกองทุนพันไม้พื้นบ้านถือว่าเป็นแนวคิดที่ดีและมีประโยชน์มากๆเลยนะครับเพราะว่าเนื่องจาก

เราเพาะพันธุ์ไม้ได้มากเท่าไหร่นะครับเราก็สามารถที่จะนำพันธุ์ไม้เหล่านั้นนะครับไปปลูกในพื้นที่ที่เป็นแหล่งกำเนิดของพันธุ์ไม้เหล่านั้นนั่นเองครับก็ถือว่าเป็นการเพิ่มพื้นที่ของป่าเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เพื่อเป็นการไม่ทำลายป่าไม้นั่นเองครับและมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการครับช่วงกรีนไอเดียครับวันนี้ครับจะติดตามเยาวชนในพื้นที่นะครับไปเพาะพันธุ์กล้าไม้พื้นบ้านครับเขาจะทำอย่างไรกันนั้นนะครับเราไปติดตามกันเลยครับในช่วงกรีนไอเดียครับ

0: ท่านผู้ชมคะกองทุนพันไม้พื้นบ้านเกิดจากแนวคิดที่จะปลูกป่าเพิ่มขึ้นในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมและป่าต้นน้ำแต่ขาดพันไม้ที่จะปลูกวันนี้จะมีกลุ่มเยาวชนในหมู่บ้านจะเข้าไปเก็บพันไม้พื้นบ้านในป่าและนำมาเพาะชำที่ศูนย์เพาะชำของหมู่บ้านค่ะเราไปติดตามการทำงานของเยาวชนกลุ่มนี้กันนะคะ
1: ครับตอนนี้เม็ดมันนี่มันหมดฤดูกาลไปแล้วต้องอีกหน่อยอีกหน่อยถึงจะเก็บได้นะครับนี่เม็ดตาวต้นตาวนะครับต้นตาวตอนนี้เขาก็ยังเก็บเม็ดมันไว้ได้เตี้ยต้นมันเล็กอยู่นะตอนนี้เป็นกำลังจะหลายๆหน่วยงานกำลังจะสนับสนุนเพาะเม็ดตาวนะอีกหน่อยเขาก็จะไปหาลำห้วยที่มันมีตาวต้นใหญ่ๆ
2: ประม
1: าณกี่ปีเก็บเม็ดได้นี่ก็ประมาณ6ปีขึ้นไปนะฮะต้นเดียวดมสมบูรณ์ก็สามารถเก็บได้ละนะครับมันเป็นต้นไม้ที่เป็นพืชเศรษฐกิจตอนนี้กำลังมีราคาเลยต้นนึงนี่ถ้ามันออกลูกแล้วนี่เฮาสามารถขายได้ต้นนึงขายลูกขายเม็ดของมันนี่ได้ 2,000 กว่าบาทนะบ่ต่ำนะบางต้นได้ถึง 4,000 กว่าบาทนะหลังจากอายุมาได้6ปีขึ้นไปแล้วนะสำหรับต้นตาวนี่นะแล้วเดี๋ยวเขาจะเดินไปหาเก็บเม็ดไม้ต่อไปอยู่เนาะต้นไหนที่มันออกฤดูกาลนี่เขาก็จะเก็บเม็ดต้นนั้นมาเนาะอันนี้เปิดห้องมะม่วงหัวแมงวันต้นนี้แหละเดี๋ยวเขาจะหาเก็บเมล็ดมันซึ่งเห็นมันจะมีอยู่นะครับ
2: ต้นมะม่วง
1: ต้นมะม่วงนี่มันจะเป็นต้นไม้ที่ค่อนข้างจะอายุยืนอยู่เม็ดมันเขาก็กินได้ตามท้องถิ่นของเขาแล้วมันจะมีหลายสายพันธุ์อยู่อันนี้เป็นห้องมะม่วงป่าแต่เป็นมีชื่อแยกออกมาเป็นมะม่วงหัวแมงวันน้องๆลองหาเพราะว่าเม็ดมันจะมีอยู่จะมีแถวๆเนี้ยนะสหเมล็ดมันอุปกรณ์ในการเพาะพันธุ์กล้าไม้นะครับเขาก็จะมีดินดำนะครับดินดำหรือดินดีหรือเฮาเอามาใส่ปุ๋ยเชื้อภาพหรือปุ๋ยคอกของบ้านเฮานะครับแล้วก็จะมีที่พรวนดินนะครับแล้วก็จะมีถุงดำนะครับหลายๆขนาดนะครับพันไม้บางสายพันธุ์ก็บ่ต้องใช้ถุงใหญ่นะครับบางสายพันธุ์เหมือนตาวนี่ก็จะต้องใช้ถุงใหญ่นะครับอันนี้คือพัสดุอุปกรณ์ที่เฮาจะต้องเตรียมกันเพาะพันธุ์กล้าไม้นะครับ
3: สำหรับกลุ่มของพวกเราชื่อเต็มๆว่ากลุ่มแกนนำเยาวชนพ่อพันธุ์กล้าไม้ตำบลหุ่นควนนะคะสำหรับกิจกรรมที่พวกเราทำนะคะคือ 1. การเพาะกล้าไม้ 2. ปลูกป่าฟื้นฟูและป่าเศรษฐกิจนะคะ 3. ทำฝายและ 4. การนำสารสนเทศมาใช้เช่นการทำแผนที่นะคะสำหรับแผนที่ตรงนี้เป็นแผนที่ของป่าชุมชนในชุมชนของเรานะคะชื่อว่าป่าจำเดือนะคะป่าทั้งหมดนี้มีประมาณ200กว่าไร่นะคะและที่เป็นสีแดงตรงนี้นะคะเป็นป่าฟื้นฟูนะคะแบ่งออกเป็น163ไร่ค่ะแล้วก็สีฟ้าตรงนี้เป็นพื้นที่ป่าเศรษฐกิจนะคะแบ่งเป็น12ไร่ค่ะและก็สีแดงตรงนี้เป็นที่ที่พวกเราทำฝายกันนะคะมี3ฝายด้วยกันค่ะสำหรับกลุ่มของพวกเราคิดว่าตอนนี้พวกเราได้ขยายแนวคิดไปสู่โรงเรียนนะคะในชุมชน

0: ต่างๆก็มีน้องๆสนใจอยากเข้าร่วมกลุ่มและอยากทำกิจกรรมเหมือนพวกเราแล้วก็ได้เชิญชวนน้องๆซึ่งน้องๆที่สนใจก็สามารถมาร่วมกิจกรรมเช่นวันพ่อสามารถมาร่วมกันปลูกต้นไม้ในป่าชุมชน
1: สำหรับกลุ่มเยาวชนที่อยากเริ่มต้นดูแลทรัพยากรของตัวเองนะฮะในเบื้องต้นเนี่ยคิดถึงชุมชนก่อนทำในชุมชนของตัวเองให้ดีให้เข้มแข็งแล้วก็การรวมกลุ่มเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ฟังดูแล้วอาจจะยากแต่ว่าเริ่มทำเล็กๆอย่างเช่นทำฝายมีกิจกรรมพบปะสังสรรค์กันก่อนแล้วค่อยๆเรียนรู้ถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่รู้จะเริ่มยังไงกลุ่มแกนนำเยาวชนพ่อพันธุ์กล้าไม้ตำบลขุนควนพร้อมที่จะไปขยายแนวคิดแล้วก็ให้ความรู้ตรงนี้ฮะเพราะว่าเราเชื่อว่าการเดินในรูปแบบนี้จะเกิดความยั่งยืนที่สุด
2: เป็นอย่างไรบ้างครับน้องๆชุมชนบ้านขุนควนกับแนวคิดในการตั้งกองทุนพันธุ์ไม้พื้นบ้านตำบลขุนควนถือเป็นตัวอย่างชุมชนที่เข้มแข็งในการพัฒนาแหล่งน้ำการปลูกป่าทำให้ชุมชนเกิดความสุขและสามารถคงวิถีชีวิตรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติในท้องถิ่นให้อุดมสมบูรณ์เหมือนที่เคยเป็นมาได้อย่างมากๆเลยนะครับวันนี้น้องกรีนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: คุณผู้ชมครับกองทุนพันไม้พื้นบ้านตำบลขุนควนถือว่าเป็นแนวคิดที่ดีเป็นอย่างมากเลยนะครับที่จะรักษาพันไม้พื้นบ้านประจำท้องถิ่นเอาไว้ครับแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีของชุมชนอื่นๆนะครับได้มาศึกษาเรียนรู้เพื่อเป็นแบบอย่างนับว่าเป็นชุมชนต้นแบบจริงๆเลยครับเอาละครับหมดเวลาลงแล้วครับหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำก็สามารถส่งจดหมายมาพูดคุยกันได้นะครับตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับแล้วพบกับผมกับ Green Focus ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: 2มือคือพลังมาร่วมหยุดยั้งวิกฤตโลกร้อนด้วยการรู้จักใช้รู้จักรักษาและร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในรายการ Green Focus มิติแห่งธรรมชาติที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ
2: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
3: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสท.ครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสท.และได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: จัดแถวหนึ่ง
5: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธ

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

ครับสวัสดีครับนักศึกษาและผู้ที่สนใจนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของน้ำกับการเกษตรนะครับสำหรับเรื่องน้ำกับการเกษตรเนี่ยในวันนี้เนี่ยเราจะเรียนรู้กันใน2ตอนนะครับตอนแรกเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของความรู้เบื้องต้นในการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรนะครับสำหรับในเรื่องนี้เนี่ยนะครับในตอนนี้นะครับก็เราจะประกอบด้วย4เรื่องหลักๆเลยที่เราจะมาเรียนรู้เลยก็คือเรื่องที่1ก็คือเรื่องของวัฏจักรน้ําแล้วก็แหล่งน้ําเพื่อการเกษตรนะครับเราก็จะมาดูว่าน้ําที่เกิดขึ้นในโลกเราเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงมันหมุนเวียนอยู่อย่างไรนะครับแล้วก็แหล่งน้ําที่ใช้เพื่อการเกษตรเนี่ยเรามีทั้งหมดกี่แหล่งนะครับอันนี้ก็คือในเรื่องที่1สําหรับเรื่องที่2เนี่ยก็คือเรื่องของหลักการจัดการน้ําเพื่อการเกษตรนะครับในการเกษตรเนี่ยมันก็มีหลักของการจัดการน้ําที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความแตกต่างของพื้นที่นะครับของสภาพการเกษตรของแต่ละพื้นที่นะครับแล้วก็ในเรื่องที่3นะครับเรื่องของคุณภาพน้ําเพื่อการเกษตรนะครับในเรื่องนี้เนี่ยเราในการทําการเกษตรเนี่ยเรื่องของคุณภาพน้ำเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณภาพในเรื่องของกายภาพนะครับเคมีหรือว่าชีวภาพเราจะมาเรียนรู้ด้วยกันในเรื่องในเรื่องนี้นะครับสำหรับเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรเพื่อที่จะดูว่าเราจะหาน้ำเนี่ยเอามาใช้เพื่อการเกษตรมันมีแนวทางอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นในตอนที่1นะครับสำหรับตอนที่2นะครับก็เป็นเรื่องของการจัดการน้ําเพื่อการเกษตรของชุมชนนะครับในเรื่องนี้เนี่ยเราก็จะมาเรียนรู้ว่าในการจัดการน้ําของชุมชนเนี่ยเพื่อเอามาใช้ในการเกษตรเนี่ย เรามีการจัดการอย่างไรนะครับในเรื่องนี้ก็จะมีทั้งหมด3ประเด็นนะครับประเด็นแรกเลยก็คือแนวทางการจัดการน้ําเพื่อการเกษตรของชุมชนเนี่ยมันมีแนวทางอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ในเรื่องที่2นะครับก็เป็นเรื่องของการจัดการน้ําเพื่อการเกษตรโดยภาครัฐเพราะว่าภาครัฐเนี่ยก็ถือว่าเป็นภาคที่มีบทบาทนะครับในการจัดการน้ํา

เกษตรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดหาน้ำการส่งน้ำหรือแม้แต่การบำรุงรักษาการอนุรักษ์นะครับแล้วก็ในเรื่องสุดท้ายนะครับก็เป็นการจัดการน้ําเพื่อการเกษตรในระดับฟาร์มนี่เราก็จะมุ่งประเด็นไปที่เรื่องของตัวเกษตรกรนะครับที่จะนําน้ํามาใช้เพื่อการเกษตรเนี่ยจะมีการจัดการน้ําอย่างไรบ้างนะครับทีนี้เราก็มาดูว่าในเรื่องแรกเลยเนี่ยนะครับเราจะพูดถึงเรื่องของปริมาณความต้องการใช้น้ําของประเทศไทยเนี่ยในภาพรวมนะครับซึ่งเราจำสามารถที่จะจำแนกตามภาคของการใช้น้ำในภาคของทั้งประเทศเราเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นภาคเกษตรกรรมนะครับก็จะมีการใช้น้ำอยู่ประมาณ 113,967 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีนะครับในขณะที่ภาคในการอุปโภคบริโภคแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยเรามีความต้องการใช้น้ำอยู่ประมาณ 4,783ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีส่วนภาคอุตสาหกรรมนะครับเรามีความต้องการใช้น้ำอยู่ประมาณ 1,913 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือในเรื่องของการรักษาระบบนิเวศก็คือเรื่องของการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพการป้องกันการชะล้างพังทลายของตลิ่งอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งจะต้องมีน้ำเข้าไปหล่อเลี้ยงในระบบเนี่ยอยู่ประมาณ 27,090 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีนะครับซึ่งรวมทั้งทุกภาคในการใช้น้ำก็จะอยู่ที่ประมาณ 147,753 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีซึ่งถ้าเรามาพิจารณาดูแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าภาคเกษตรกรรมเนี่ยเรามีความต้องการใช้น้ำมากที่สุดนะครับก็คือประมาณ 77 นะครับเปอร์เซ็นต์ของความต้องการใช้น้ำของทั้งประเทศนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปดูในรายละเอียดของเรื่องของน้ำเนี่ยเรามาดูว่าที่มาที่ไปของน้ำเนี่ยที่เราเอามาใช้ในการเกษตรเนี่ยมันมีวัฏจักรของน้ำนะครับมันเป็นอย่างไรคำว่าวัฏจักรของน้ำเนี่ยมันก็เป็นกระบวนการในการเกิดนะครับการหมุนเวียนของน้ำที่อยู่ในโลกนะครับซึ่งน้ำเนี่ยจะไม่อยู่นิ่งนะครับจะมีการเคลื่อนไหวไปมาแล้วก็หมุนเวียนอยู่ในส่วนต่างๆของโลกไม่สูญหายไปจากไหนนะครับถ้าเราจากภาพนะครับถ้าเราดูจากภาพเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าน้ำที่อยู่ตามแหล่งน้ำต่างๆเนี่ยบนพื้นผิวโลกเนี่ยก็จะมีการระเหยนะครับโดยพลังงานความร้อนนะครับจากแสงอาทิตย์นะครับก็จะมีการระเหยขึ้นไปนะครับแล้วก็มีการรวมตัวกันกลายเป็นเมฆนะครับกลายเป็นเมฆซึ่งเมฆเนี่ยที่มีปริมาณไอ้น้ำเพิ่มสูงขึ้นถ้ามันรวมตัวกันมากมันก็จะเคลื่อนตัวต่ำลงมาแล้วถ้ามันไปกระทบกับความเย็นเนี่ยนะครับเขาก็จะกลั่นตัวกลายเป็นหยดน้ำแล้วก็ตกลงมาในพื้นโลกนะครับบางส่วนก็ไหลลงไปสะสมอยู่ในแหล่งน้ำที่อยู่บนผิวดินนะครับก็คือแหล่งน้ำแม่น้ำลำคลองห้วยหนองคลองบึงนะครับหรือในอ่างเก็บน้ำต่างๆหรือในทะเลในมหาสมุทรนะครับบางส่วนก็อาจจะไหลลงซึมลงอยู่ไปในดินชั้นล่างนะครับอันนี้ก็เป็นวัฏจักรของน้ำเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าน้ำเนี่ยจะไม่มีการสูญหายไปไหนนะครับทีนี้แหล่งน้ำเนี่ยที่เราเอามาใช้ในการเกษตรเนี่ยมันก็จะมาจาก3แหล่งใหญ่ๆนะครับแหล่งแรกเลยก็คืออย่างที่เราเรียนก็คือว่าเรื่องของน้ำฝนนะครับปริมาณฝนนะส่วนใหญ่ก็จะกระจุกตัวอยู่บริเวณภาคตะวันออกภาคใต้แล้วก็บริเวณชายขอบของประเทศนะครับอันนี้ก็คือเป็นปริมาณน้ำฝนที่เราเอามาใช้ในการเกษตรแหล่งที่2ก็คือน้ำท่าก็คือน้ำที่ไหลอยู่บนผิวดินนะครับแม่น้ำลำคลองห้วยหนองคลองบึงทะเลสาบมหาสมุทรอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งแหล่งน้ำเนี่ยก็มาจากปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาซึ่งโดยปกติแล้วประเทศไทยเนี่ยจะมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยอยู่ประมาณ 1,570 มิลลิเมตรต่อปีนะครับส่วนแหล่งสุดท้ายเลยก็คือแหล่งน้ำจากน้ำใต้ดินหรือน้ำบาดาล นะครับซึ่งในเราจะมีปริมาณน้ำใต้ดินอยู่ประมาณ 46,173 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีนะครับในการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรเนี่ยมันก็มีหลักนะครับในการจัดการอยู่อันแรกเลยก็คือประกอบด้วยเรื่องประเด็นที่1ก็คือเรื่องของการจัดการน้ํานะครับการที่จะเอาน้ําไปใช้ในการเกษตรได้เนี่ยมันก็จะต้องมีการจัดหาน้ําเพื่อเอามาใช้นะครับประเด็นที่2เลยก็คือเมื่อมีน้ําแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีระบบการบริหารจัดการน้ําก็คือการกระจายน้ําไปสู่แหล่งต่างๆที่ต้องการใช้แล้วก็สุดท้ายเลยก็คือเพื่อให้มีน้ําใช้อย่างอุดมสมบูรณ์เนี่ยจะต้องมีการอนุรักษ์น้ํานะครับอันนี้ก็เป็นหลักของการจัดการน้ําโดยทั่วๆไปนะครับในการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรเนี่ยนะครับจะถ้าดูตามระดับของการจัดการเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันมีอยู่3ระดับนะครับระดับที่1ก็คือการจัดการน้ำในระดับลุ่มน้ำ
นะครับประเทศไทยมีลุ่มน้ำทั้งหมดประมาณ20กว่าลุ่มน้ำนะครับแล้วในแต่ละลุ่มน้ำก็จะมีการบริหารจัดการนะครับโดยภาคส่วนต่างๆนะครับก็จะเป็นการจัดการตั้งแต่ในระดับต้นน้ำก็คือแหล่งน้ำแหล่งที่เป็นที่กำเนิดของน้ำนะครับการจัดการในระดับกลางน้ำก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมแล้วก็การจัดการน้ำในระดับปลายน้ำก็คือส่วนที่มันจะไหลลงสู่ทะเลแล้วก็มหาสมุทรนะครับถ้าเราการจัดการน้ำในระดับโครงการนะครับแบบที่2เนี่ยการจัดการน้ำในระดับโครงการเนี่ยนะครับก็คือเป็นการจัดการน้ำในระดับอย่างยกตัวอย่างง่ายๆก็คือการจัดการน้ำที่โดยกรมชลประทานนะครับก็จะมีอ่างเก็บน้ำมีระบบส่งน้ำมีคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำแล้วก็มีการส่งน้ำเข้าไปยังพื้นที่ทางการเกษตรนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายเลยก็คือการจัดการน้ำในระดับไร่นาอันนี้อาจจะเป็นการจัดการน้ำโดยท้องถิ่นโดยภาคประชาชนหรือเกษตรกรหรือจะเป็นการจัดการน้ำโดยตัวบุคคลของเกษตรกรในแต่ละไร่นาของแต่ละคนนะครับอันนี้ก็เป็นหลักของการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรนะครับทีนี้ที่กล่าวมาเบื้องต้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันจะพูดถึงแต่เรื่องของปริมาณน้ำที่ต้องการแทบทั้งนั้นเลยแต่อย่างไรก็ตามในการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรเนี่ยเราไม่ได้มองแต่เรื่องของปริมาณอย่างเดียวนะครับเรามองเรื่องของคุณสมบัติของน้ำด้วยนะครับเพราะว่าในกิจกรรมการเกษตรแต่ละประเภทเนี่ยก็ต้องการน้ำที่มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันนะครับทีนี้สมบัติของน้ำเนี่ยเพื่อนำมาใช้ทางการเกษตรเนี่ยเรามองอยู่3ด้านด้านแรกเลยก็คือด้านทางกายภาพนะครับก็คือสิ่งที่เรามองเห็นน้ำนั่นแหละเช่นน้ำขุ่นนะครับมีตะกอนมีอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นสมบัติทางกายภาพสมบัติที่2ก็คือสมบัติทางเคมีก็คือเรื่องของความเค็มความเป็นพิษการปนเปื้อนของสารเคมีหรือธาตุอาหารบางอย่างที่มันปนเปื้อนอยู่ในน้ำนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายเลยคุณสมบัติทางชีวภาพอันนี้เราก็จะมองแต่ในเรื่องของจุลินทรีย์สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำนะครับอันนี้สำหรับในสไลด์ต่อไปเนี่ยจะเป็นการยกตัวอย่างคุณภาพน้ำที่เหมาะสมต่อกิจกรรมการเกษตรบางประเภทนะครับประเภทแรกเลยก็คือกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์นะครับเราจะเห็นได้ว่าคุณสมบัติทางกายภาพทางเคมีแล้วก็ทางชีวภาพก็คือทางจุลินทรีย์แบคทีเรียเนี่ยนะครับเขาก็จะมีความต้องการลักษณ์สมบัติของน้ำเพื่อการเกษตรที่แตกต่างกันไปนะครับถ้าในกรณีของกล้วยไม้ตัดดอกนะครับคุณสมบัติของน้ำเนี่ยก็จะมองเรื่องของกายภาพแล้วก็ทางเคมีเป็นหลักนะครับเรื่องของความเป็นกรดเป็นด่างค่าการนำไฟฟ้านะครับหรือแม้แต่เรื่องของสารต่างๆที่เป็นองค์ประกอบอยู่ในน้ำนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งทีนี้มาดูเรื่องของการพัฒนาแหล่งน้ำนะครับเพื่อการเกษตรนะครับการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรก็คือหมายถึงว่าในเรื่องของการจัดหาแหล่งน้ำเนี่ยเพื่อโดยมีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อใช้ในการเกษตรเป็นหลักนะครับในการพัฒนาแหล่งน้ำเนี่ยมันมีแนวทางในการพัฒนาแหล่งน้ำเนี่ยได้หลายแนวทางนะครับอันแรกเลยก็คือการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรโดยหน่วยงานภาครัฐนะครับจากหน่วยงานภาครัฐก็จะเป็นโครงการชลประทานต่างๆก็จะมีทั้งโครงการขนาดใหญ่ก็คือพวกเขื่อนพวกอ่างเก็บน้ำหรือเป็นขนาดกลางนะครับก็คือพวกฝายหรือจะเป็นขนาดเล็กนะครับก็คือแหล่งน้ำที่อยู่ในชุมชนแต่จัดการโดยหน่วยงานภาครัฐนะครับหน่วยงานอันนี้ก็เป็นแนวทางการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรโดยภาครัฐถ้าเป็นแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อการเกษตรของชุมชนเนี่ยนะครับก็อาจจะดำเนินการโดยอาจจะเป็นหน่วยงานภาครัฐเข้าไปดำเนินการก็ได้หรือจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอบต.หรือจะเป็นกลุ่มเกษตรกรนะครับหรือจะเป็นตัวเกษตรกรที่จัดการน้ำของตัวเองนะครับอันนี้ในเรื่องแรกเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้เรื่องของพื้นฐานเรื่องของการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรของเรานะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลพื้นฐานทั่วไปนะครับที่เป็นหลักของการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรนะครับเรื่องน้ำกับการเกษตรนะครับในตอนที่2เนี่ยนะครับเราก็จะมาลงถึงรายละเอียดเลยว่าในการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรของชุมชนเนี่ยนะครับมันมีการจัดการน้ำอย่างไรบ้างนะครับในเรื่องนี้เนี่ย เราก็จะมาเรียนรู้กันเรื่องของแนวทางการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรของชุมชนเนี่ยมันมีแนวทางอย่างไรนะครับหลักในการบริหารจัดการน้ำเนี่ยนะครับโดยทั่วๆไปนะครับที่เรานำมาใช้กันเนี่ยในการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรของชุมชนเนี่ยมันก็จะมีอยู่3แนวทางนะครับ
แนวทางแรกเลยก็คือก็เป็นแนวทางทั่วๆไปนะครับก็คือเรื่องของการจัดหาน้ำทำอย่างไรจึงจะทำให้มีน้ำที่เพียงพอสามารถที่จะนำมาใช้ในกิจกรรมทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิตพืชเรื่องของปศุสัตว์หรือเรื่องของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้มีปริมาณเพียงพอมีคุณภาพที่ดีแล้วก็เหมาะสมนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการจัดหาน้ำนะครับเมื่อมีน้ำแล้วเนี่ยก็จะต้องมีความสามารถในการที่จะจัดการน้ำได้นะครับในการจัดการน้ำเนี่ยเราก็จะมีประเด็นที่เราจะต้องมองกันเลยนะครับก็คือเรื่องแรกเลยก็คือว่าน้ำที่มีนั้นน่ะเราจะมีแนวทางในการกระจายอย่างไรนะครับจากแหล่งน้ำไปสู่พื้นที่ทางการเกษตรนะครับก็ต้องมีการบริหารจัดการที่ดีในการกระจายน้ำไม่ว่าจะเป็นในการกระจายน้ำตามตลอดเวลาหรือตามรอบหรือตามข้อตกลงอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้ก็ต้องมีแนวทางในการกระจายน้ำหรืออาจจะเป็นแนวทางเรื่องของการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมนะครับอันนี้ก็คือต้องมองดูว่าในการจัดการน้ำเนี่ยเพื่อการเกษตรเนี่ยมีใครบ้างเข้ามามีส่วนร่วมใครมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เป็นเจ้าของแหล่งน้ำนะครับหรือเป็นหน่วยงานในระดับปฏิบัติในพื้นที่นะครับที่ทำหน้าที่ในการกระจายน้ำหรือจะเป็นภาคประชาชนภาคเกษตรกรรมที่จะเป็นคณะกรรมการในการที่จะมีส่วนร่วมในการที่จะสื่อสารถึงความต้องการน้ำของตนเองว่าต้องการน้ำในปริมาณเท่าไหร่ในช่วงเวลาอย่างไรนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือแนวทางในการเตรียมการป้องกันในการเผชิญกับน้ำท่วมและภัยแล้งเพราะว่าด้วยเหตุที่ว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีปริมาณฝนตกอยู่ค่อนข้างจะสูงนะครับในบางครั้งเนี่ยน้ำที่มีนะครับก็อาจจะมากเกินไปนะครับเพราะนั้นต้องมีการป้องกันเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยจะมีการบริหารจัดการอย่างไรหรือเมื่อในช่วงภัยแล้งเนี่ยนะครับถ้าน้ำไม่ได้มีการกักเก็บไว้เนี่ยเราจะมีการบริหารจัดการในการแก้ปัญหาเรื่องของภัยแล้งที่จะมาได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของแนวทางในการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรนะเมื่อจัดหาน้ำแล้วจัดการน้ำแล้วก็ต้องมีการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำนะครับเพื่อให้มีน้ำได้อย่างอุดมสมบูรณ์แล้วก็ยั่งยืนนะครับนะตลอดปีนะครับหรือตลอดกิจกรรมที่ต้องใช้ในการจัดการการเกษตรของเกษตรกรหรือของชุมชนนะครับทีนี้ในการจัดการน้ำนะครับเราก็มองดูมันจะมีหลายภาคส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างที่ผมเรียนว่าในการจัดการน้ำเนี่ยเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของเกษตรกรเนี่ยนะครับมันมีหลายภาคส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องภาคส่วนแรกเลยก็คือเป็นการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรโดยภาครัฐนะครับการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรโดยภาครัฐเนี่ยจะมีหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องหลักๆโดยตรงเลยนะครับก็คือใน3หน่วยงานนะครับหน่วยงานแรกเลยก็คือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติอันนี้เป็นหน่วยงานใหม่ที่เพิ่งตั้งขึ้นมาเมื่อประมาณสัก 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับหน่วยงานนี้มีบทบาทยังไงบ้างนะครับหน่วยงานนี้ก็มีบทบาทในแง่ของการกำกับดูแลในเรื่องของนโยบายในการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมของทั้งประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นหน่วยงานแรกหน่วยงานที่2เลยนะครับที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องเกษตรกรโดยตรงเหมือนกันเลยนะครับอันนี้ก็คือหน่วยงานของกรมชลประทานนะครับหน่วยงานของกรมชลประทานเนี่ยกรมชลประทานจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยเพื่อทำหน้าที่ในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เกษตรกรรมนะครับก็จะมีเรื่องของตั้งแต่เรื่องของการจัดหาน้ำการก่อสร้างเขื่อนฝายอ่างเก็บน้ำต่างๆการก่อสร้างระบบส่งน้ำที่จะนำน้ำจากแหล่งน้ำต้นทุนเข้าไปสู่ในพื้นที่ของเกษตรกรนะครับแล้วก็นอกจากพัฒนาแล้วเนี่ยเราก็ยังมีเรื่องของการที่การบำรุงรักษาการซ่อมแซมระบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอาคารหัวงานระบบส่งน้ำอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้ก็ดำเนินการโดยกรมชลประทานแต่จะดำเนินการเฉพาะในพื้นที่ที่อยู่ในเขตชลประทานแล้วสำหรับถ้าเป็นพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทานล่ะก็จะมีกรมทรัพยากรน้ำนะครับก็เป็นอีกหน่วยงานนึงที่ทำหน้าที่ในการจัดหาน้ำส่งน้ำนะครับแล้วก็บำรุงรักษาน้ำนะครับก็คือกรมทรัพยากรน้ำแต่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่ดูแลในส่วนของที่อยู่นอกเขตชลประทานทั้งหมดนะครับเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรของเราเนี่ยได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอนะครับแล้วก็เหมาะสมนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของหน่วยงานภาครัฐที่ทำหน้าที่ทีนี้ในการบริหารจัดการน้ำโดยหน่วยงานภาครัฐเนี่ยก็อย่างที่ผมเรียนเบื้องต้นนะครับก็จะมีบทบาทหน้าที่อยู่ก็คือเรื่องของการพัฒนาการพัฒนาก็คือการสร้างนะครับอาคารหัวงานนะครับระบบส่งน้ำนะครับเมื่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ต้อง
มีระบบของการบำรุงรักษาระบบน้ำเนี่ยเพื่อการเกษตรทั้งที่เป็นการจัดการน้ำที่อยู่ในเขตชนประทานแล้วก็อยู่นอกเขตชนประทานนะครับบทบาทนี้นะครับบทบาทของภาครัฐในบทบาทนี้เนี่ยก็คือเรื่องของงานพัฒนาและบำรุงรักษาก็จะมีเรื่องของการพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารหัวงานอาคารหัวงานเนี่ยในที่นี้เนี่ยก็หมายถึงพวกเขื่อนอ่างเก็บน้ำพวกฝายอะไรพวกเนี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการพัฒนานะครับงานอีกงานหนึ่งก็คืองานการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบส่งน้ำนะครับระบบส่งน้ำก็คือระบบท่อนะครับระบบส่งน้ำทั้งที่เป็นคลองคลองส่งน้ำทั้งที่เป็นคลองลอยคลองดาดคลองกรีดหรือแม้แต่ระบบท่อที่อยู่ใต้ดินอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ต้องมีการพัฒนาสร้างเพื่อที่จะนำน้ำจากแหล่งน้ำเนี่ยกระจายไปสู่พื้นที่เกษตรกรรมในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องคอยดูแลด้วยว่าตรงส่วนไหนเนี่ยที่มีการสุดตัวหรือมีการเสียหายแตกหักหรือมีการรั่วไหลเนี่ยอันนี้หน่วยงานภาครัฐก็จะต้องทำหน้าที่ในเรื่องของการบำรุงรักษาตรงนี้นะครับการจัดการน้ำมาถึงเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องของการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรในระดับฟาร์มเนี่ยนะครับก็จะมีหลายๆแนวทางนะครับนะฮะเรื่องแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการจัดการพื้นที่ให้เหมาะสมก็คือเป็นการจัดการพื้นที่ของตัวเองนั่นแหละนะครับสิ่งแรกเลยที่มองอย่างใกล้ตัวเกษตรกรมากที่สุดเลยก็คือเรื่องของการขุดสระหรือการขุดบ่อเพื่อที่จะกักเก็บน้ำนะครับหรือแม้แต่การขุดเจาะบ่อบาดาลอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งในเรื่องนี้เราก็จะเน้นในเรื่องของประเด็นเรื่องของการขุดบ่อหรือขุดสระที่จะเก็บน้ำไว้น้ำต้นทุนเนี่ยเพื่อที่เอามาใช้ในฟาร์มของตัวเองนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยภาครัฐก็จะมีหน่วยงานหลักหน่วยงานนึงที่จะทำหน้าที่ในเรื่องของการส่งเสริมเรื่องของการขุดบ่อให้กับเกษตรกรนะครับพี่น้องเกษตรกรของเราก็คือกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยก็จะมีโครงการในการขุดสระนะหรือบ่อน้ำให้กับเกษตรกรในแต่ละพื้นที่คนละประมาณ1งาน2งานก็แล้วแต่ความเหมาะสมนะครับแล้วแต่ที่จะพิจารณากันไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการขุดสระในการขุดสระเนี่ยก็ต้องมีเทคนิคในการขุดอยู่หลายๆรูปแบบนะครับอาจจะต้องดูเรื่องของความลึกนะครับดูเรื่องของสโลปดูเรื่องของชั้นดูเรื่องของการอนุรักษ์การพังทลายของขอบบ่ออาจจะมีการปลูกหญ้าแฝกปลูกอะไรต่ออะไรเพื่อป้องกันการชะล้างนะครับไม่ให้บ่อตื้นเขินนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการจัดการพื้นที่เรื่องของการขุดบ่ออีกเรื่องนึงนะครับที่สามารถทำได้แล้วก็มีหน่วยงานภาครัฐเข้าไปส่งเสริมหลายๆอันก็คือการส่งเสริมเรื่องของการจัดการกักเก็บน้ำด้วยแนวคิดของโคกหนองนาโมเดลนะครับอันนี้ก็มีหน่วยงานหลักๆในปัจจุบันมีหน่วยงานหลักๆที่ทำหน้าที่ส่งเสริมก็คือองค์การพัฒนาชุมชนนะครับของกระทรวงมหาดไทยก็เข้าไปส่งเสริมให้กับพี่น้องในพื้นที่นะครับในพื้นที่ที่เป็นที่ลุ่มเนี่ยเราก็จะขุดดินขึ้นไปนะครับเพื่อที่ให้พื้นที่ลุ่มนั้นนะเป็นที่กักเก็บน้ำนะครับแล้วก็เอาดินที่ขุดขึ้นไปเนี่ยเอาไปถมเป็นโคกนะครับเพื่อที่จะปลูกที่อยู่อาศัยปลูกคอกเลี้ยงสัตว์หรือแม้แต่ปลูกป่าที่อยู่บนโคกอ่ะนะที่เรารู้จักกันก็คือป่า3อย่างประโยชน์4อย่างอะไรอย่างเงี้ยมีการจัดชั้นเรือนยอดนะครับมีการนำประโยชน์มาใช้ในปัจจัย4นะครับในการดำเนินชีวิตในขณะเดียวกันเนี่ยส่วนที่เป็นโคกเนี่ยก็จะเมื่อฝนตกลงมาเนี่ยก็จะมีน้ำไหลน้ำเนี่ยเราก็จะมีการขุดให้เป็นคลองไส้ไก่นะเพื่อชะลอความแรงของน้ำแล้วก็นำน้ำนั้นไปเก็บนะครับไปเก็บไว้ในหนองนะครับในขณะที่พื้นที่ที่เป็นที่ลุ่มเนี่ยก็จะส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยทำนาปลูกข้าวนะครับในพื้นที่ลุ่มนะครับก็จะนำน้ำจากหนองเนี่ยเข้ามาใช้นะฮะใช้ในการทำนาหรือใช้ในกิจกรรมทางการเกษตรเนี่ยอันนี้ก็เป็นแนวคิดเรื่องของโคกหนองนาโมเดลก็จะทำให้เกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะกักเก็บน้ำได้ในหนองที่เราขุดไว้นะครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดเรื่องของโคกหนองนาโมเดลนะครับอีกแนวคิดหนึ่งก็คือพระดำริของในหลวงรัชกาลที่9นะครับก็ที่ได้พระราชทานให้กับคนไทยก็คือเรื่องของหลักเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นการจัดการพื้นที่นะครับโดยหลักการทั่วไปนะครับเราก็จะแบ่งเป็นพื้นที่ออกเป็น4ส่วนนะครับเป็นพื้นที่ออกเป็น4ส่วนส่วนแรกเลยเนี่ยนะครับส่วนแรกเลยนะครับก็เป็นพื้นที่ที่ใช้กักเก็บน้ำนะครับก็เพื่อเอาน้ำมาใช้ในการเกษตรหรือและเลี้ยงปลาอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะ
โดยประมาณ 30% นะเราจะแบ่งพื้นที่โดยทั่วๆไปนะครับ 30% ในขณะเดียวกันอีก 30% เนี่ยก็จะเป็นที่นาปลูกข้าวไว้สำหรับบริโภคในครัวเรือนเหลือก็ขายนะครับ 10% เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ที่พักอาศัยเป็นโรงเรือนเลี้ยงสัตว์เป็นคอกสัตว์ปลูกผักสวนครัวเล็กๆน้อยๆในขณะที่อีก 30% สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่

ปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญแต่อย่างไรก็ตามนะครับหลายคนเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดว่าเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยมันต้องเป็น30 30 10อะไรอย่างนี้เป็นต้นไม่จําเป็นนะครับขึ้นอยู่กับบริบทของพื้นที่ถ้าสมมุติว่าในพื้นที่เราเนี่ยมีแหล่งน้ําทําตามธรรมชาติเนี่ยพื้นที่กักเก็บน้ำเนี่ยมันอาจจะลดลงก็ได้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับบริบทของพื้นที่แต่โดยหลักการเนี่ยเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยพระองค์ต้องการที่จะให้เกิดความมั่นคงในครัวเรือนมั่นคงทางด้านของอาหารนะครับก็คือมีอาหารที่จะใช้บริโภคในครัวเรือนอันนี้ก็เป็นหลักของเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นต้นนะครับเพื่อความมั่นคงทางอาหารเกษตรทฤษฎีใหม่มันก็จะมีอยู่3หลัก3ขั้นนะครับขั้นแรกเลยนะคือความมั่นคงทางอาหารก็คือการจัดสรรพื้นที่อย่างที่ผมเรียนนะก็คือ30 30 30แล้วก็10ขั้นที่2ก็คือรวมกลุ่มกันสร้างความเข้มแข็งขั้นที่3ก็คือแสวงหาความร่วมมือจากภายนอกเพื่อดักอะไรที่ชุมชนเรามีเนี่ยเราก็ออกไปเป็นการค้าผลิตออกไปเป็นเชิงการค้าเป็นเชิงธุรกิจไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการจัดการพื้นที่ให้เหมาะสมนะครับอีกแนวทางหนึ่งก็คือเรื่องของการจัดระบบการผลิตในไร่นาของตนเองให้เหมาะสมกับสภาพของน้ำที่มีทางการเกษตรก็คือเรามองดูว่าเอ๊ะในถ้าในพื้นที่เราเนี่ยในฟาร์มเราเนี่ยมันมีน้ำประมาณนี้มีปริมาณฝนตกขนาดนี้มีแหล่งน้ำขนาดนี้เพราะนั้นเราต้องจัดการระบบของเราถ้าเราในกรณีที่เราไม่สามารถที่จะหาแหล่งน้ำภายนอกเข้ามาซัพพอร์ตระบบการผลิตของเรานะครับเราต้องจัดการระบบผลิตให้มันเหมาะสมกับน้ำที่มีเรื่องแรกเลยก็คือการทำนานะครับแบบเปียกสลับแห้งเราจะไม่ทำนาแบบที่ขังน้ำไว้ตลอดนะครับเราก็จะขังน้ำไว้ตามความต้องการเมื่อน้ำแห้งถึงจะให้น้ำเข้าไปอีกครั้งหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็คือการทำนาแบบเปียกสลับแห้งอันที่สองเลยก็คือการเลือกพืชให้เหมาะสมกับน้ำที่มีนะครับส่วนใหญ่แล้วถ้าในพื้นที่แห้งแล้งเนี่ยเราก็มักจะผลิตพืชที่เรารับประทานผลนะจะเป็นผักรับประทานผลพวกมะเขือนะครับพวกถั่วฝักยาวอะไรต่างๆเหล่านี้หรือแม้แต่ไม้ผลที่ทนแล้งอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับประเด็นที่3เลยเราอาจจะต้องเลือกวิธีการให้น้ำที่เหมาะสมถ้าเรามีน้ำน้อยเนี่ยอาจจะต้องใช้ระบบหยดใช่ไหมฮะนะครับแต่ระบบหยดก็มีข้อจำกัดเพราะนั้นในการเลือกระบบน้ำเนี่ยก็ต้องพิจารณาถึงปริมาณน้ำที่ดีคุณภาพน้ำด้วยสภาพพื้นที่ด้วยบางพื้นที่ที่ลมแรงเนี่ยบางทีเราอาจจะใช้ระบบสปริงเกอร์มันก็อาจจะไม่เหมาะสมนะครับก็จะทำให้ปริมาณน้ำมันกระจายได้ไม่ทั่วนะครับหรือในอีกกรณีนึงอาจจะปลูกพืชต่างระดับก็คือมีการจัดชั้นเรือนยอดนะครับมีไม้ยืนต้นมีไม้ในร่มมีไม้คลุมดินนะเพื่อรักษาระดับความชื้นในดินนะครับหรือจะมีการเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินเพราะว่าอินทรีย์วัตถุเนี่ยมีความคุณสมบัตินึงก็คือสามารถที่จะเก็บความชื้นไว้ในดินได้อย่างดีนะครับหรือประเด็นสุดท้ายเลยนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการปลูกพืชที่ดึงความชุ่มชื้นนะส่วนใหญ่เราก็จะใช้ในการในพื้นที่ที่แห้งแล้งโดยทั่วๆไปเนี่ยเราก็มักจะใช้กล้วยนะครับเป็นพืชนำก่อนที่จะปลูกพืชชนิดอื่นตามลงไปในดินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในเรื่องของการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นในระดับลุ่มน้ำนะครับในระดับโครงการหรือในระดับฟาร์มเนี่ยมันก็มีแนวทางการจัดการมันก็มีแต่ละภาคส่วนมันมีหลายภาคส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแต่ละภาคส่วนก็มีบทบาทที่แตกต่างกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าบทบาทนั้นน่ะแต่ละภาคส่วนเนี่ยจะมีการดำเนินการได้อย่างไรนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือว่าเกษตรกรเนี่ยควรจะต้องมีการจัดการน้ำต้องมีองค์ความรู้ในการจัดการน้ำด้วยตนเองนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดการพื้นที่ก็ดีนะครับหรือแม้แต่การจัดการระบบการผลิตก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็จะทำให้การเกษตรของเกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะยังชีพอยู่ได้นะครับก่อให้เกิดรายได้แล้วก็ก่อให้เกิดความมั่นคงในครัวเรือนนะครับในสังคมในชุมชนต่อไปนะครับสำหรับในเรื่องของน้ำกับการเกษตรเนี่ยก็คงจะมีสาระที่อยากจะนำเสนอให้กับนักศึกษาแล้วก็ท่านผู้สนใจแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะยุติแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ

0: การศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

สวัสดีครับเคยสงสัยไหมครับว่าตอนนี้ใครๆก็อยากทำการตลาดครับตั้งแต่ธุรกิจขนาดใหญ่นะครับแม่ค้าออนไลน์สถาบันการศึกษานะครับหรือรัฐวิสาหกิจอยากรู้ไหมครับว่าพื้นฐานความรู้เบื้องต้นของการตลาดมีอะไรบ้างเดี๋ยวหน่วยนี้เราจะมารู้กันนะครับเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตลาดนะครับเริ่มต้นจากอะไรครับเราก็ต้องมาดูวิวัฒนาการใช่ไหมครับว่าการตลาดเนี่ยเขามีวิวัฒนาการมาเป็นอย่างไรฟังดูแล้วดูเป็นวิทยาศาสตร์ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยสนุกและง่ายมากเลยครับตอนที่หนึ่งของเราก็จะเกี่ยวกับวิวัฒนาการของการตลาดนะครับอันแรกนะครับเรามาดูซิว่าเขาเริ่มต้นจากอะไรนะครับเขาจะมีการตลาดแบบดั้งเดิมเลยครับสมัยก่อนในอดีตนะครับเขาก็จะเน้นเรื่องของอะไรครับเรื่องของการแลกเปลี่ยนใช่ไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการขายนะครับจากธุรกิจสู่ธุรกิจนะครับหรือเราเรียกว่าเป็นB2B นะครับ business to business นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เริ่มขยายนะครับเป็นการขายไปสู่ลูกค้านะครับลูกค้าเป้าหมายของเรานะครับคีย์เวิร์ดนี้สำคัญมากนะครับถ้าจะเป็นนักการตลาดที่เก่งต้องรู้จักเป้าหมายนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คืออะไรครับลูกค้าสู่ลูกค้านะครับปัจจุบันนี้มันมีเทรนด์เรียกว่า prosumer ถูกไหมครับลูกค้าเองนะครับเขาก็ขายของสู่ลูกค้าด้วยกันเองได้นะครับตัวอย่างเช่นใช่ไหมครับหลายๆบ้านเนาะเขามีการอะไรครับผลิตสินค้าเองนะครับขายของออนไลน์ไลฟ์ออนไลน์นะครับอันนี้ก็ทำให้เห็นนะครับว่าการตลาดเนี่ยเขามีวิวัฒนาการกันมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับโดยหัวใจสำคัญนะครับว่าการจัดการการตลาดคืออะไรนะครับง่ายๆก็คือว่ามันเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์นะครับต้องใช้วิทยาศาสตร์ด้วยนะครับต้องใช้ศิลปะด้วยนะครับในการอะไรครับเลือกตลาดเป้าหมายนะครับเราต้องรู้ว่าตลาดเป้าหมายเราคืออะไรนะครับถ้าไม่รู้นะครับอย่าได้เริ่มทำการตลาดนะครับเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยเราจะเป๋แน่นอนนะครับแล้วก็เมื่อเราเลือกแล้วใช่ไหมครับเราต้องรักษาเขาไว้นะครับรักษาฐานลูกค้าของเราไว้ให้เขาอยู่กับเรานะครับมีความภักดีอยู่กับเรานานๆนะครับแล้วก็จะต้องสร้างคุณค่านะครับทำให้เขาเห็นคุณค่าในตัวเรานะครับแล้วก็เราจะต้องสามารถที่จะอะไรครับส่งมอบใช่ไหมครับสิ่งที่เขาต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณประโยชน์ต่างๆรวมถึงการสื่อสารนะครับที่กินใจลูกค้านะครับก็จะเป็นการตลาดที่ประสบความสำเร็จนะครับมีนักวิชาการเนี่ยเขาพูดเสมอว่าการตลาดที่ดีคืออะไรครับทำให้สินค้าขายด้วยตัวเองจนไม่ต้องอาศัยการขายฟังดูแปลกไหมครับจริงๆแล้วไม่แปลกเลยนะครับถ้าการตลาดเราเก่งเนี่ยเราไม่ต้องใช้การขายเลยนะครับเพราะสินค้าขายได้ตัวของเขาเองนะครับโดยที่สิ่งที่นักการตลาดเนี่ยจะต้องวางตลาดจะต้องขายในตลาดเนี่ยเขามีอะไรบ้างนะครับมากมายหลายอย่างเลยคนจะคิดถึงอะไรส่วนใหญ่สินค้าบริการแต่จริงๆแล้วเนี่ยอีเวนต์ก็ได้นะครับคอนเสิร์ตใช่ไหมครับคอนเสิร์ตศิลปินเกาหลีนะครับมาในเมืองไทยเนี่ยก็ใช้การตลาดถูกไหมครับหลักทรัพย์นะครับองค์กรต่างๆองค์การต่างๆนะครับข้อมูลข่าวสารนะครับรายการที่ให้ความรู้ข่าวสารต่างๆเนี่ยเขาก็ใช้การตลาดใช่ไหมครับหรือบุคคลนะครับตอนนี้ใกล้อะไรครับเลือกตั้งถูกไหมครับเขาก็ต้องใช้นักการตลาดใช่ไหมครับในการวางแผนนะครับว่าใครนะครับจะสร้างภาพลักษณ์บุคคลได้อย่างดีหรือประสบการณ์นะครับการตลาดบางอย่างเนี่ยขายประสบการณ์เช่นสมมติเราไปเที่ยวสวนสนุกใช่ไหมครับเขาเน้นอะไรครับเน้นประสบการณ์นะครับร่วมกับการบริการนะครับฉะนั้นเนี่ยนักการตลาดเนี่ยสามารถทำได้ทุกธุรกิจเลยนะครับวางตลาดเรื่องของสินค้าหรือบริการได้หมดเลยนะครับโดยที่เรามาดูว่าแล้วระบบการตลาดอย่างง่ายคืออะไรครับจริงๆแล้วเนี่ยมันง่ายเลยนะครับประกอบด้วย2กลุ่มหลักๆก็คืออะไรครับเราต้องมีกลุ่มผู้ซื้อแน่นอนถูกไหมครับถ้าเราเป็นคนขายไม่มีคนซื้อขายได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมครับเศร้าเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องมีทั้งกลุ่มผู้ขายแล้วก็กลุ่มผู้ซื้อใช่ไหมครับเขาก็จะมีการอะไรครับแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนคืออะไรครับเวลาเราขายของเราอยากได้อะไรอยากได้เงินถูกไหมครับเราก็จะต้องได้เม็ดเงินกลับมาแล้วเราก็ให้บริการให้สินค้านะครับกับลูกค้าที่จ่ายเงินให้กับเรานะครับโดยที่เราจะต้องมีอะไรครับผู้ขายจะต้องมีการติดต่อสื่อสารนะครับในการทำให้ลูกค้าเนี่ยรู้ว่าเรามีสินค้าอะไรบ้างสินค้าเราดีอย่างไรนะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ marketing communication ก็คือการส่งเสริมหรือการสื่อสารการตลาดนะครับแล้วก็ลูกค้าเองเนี่ยเขาให้ข้อมูลเราไหมให้นะครับปัจจุบันเป็นยุคของอะไร big data ใช่ไหมครับเรารู้ข้อมูลลูกค้าเราจะวางแผนการตลาดได้ดียิ่งขึ้นนะครับเรามาดูต่อนะครับคำศัพท์การตลาดมีเยอะมากนะครับฉะนั้นเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยอยากให้นักศึกษานะครับคุ้นเคยกับศัพท์เด่นๆทางด้านการตลาดนะครับอันแรกคือผู้วางตลาดก็คืออะไรครับนักการตลาดแหละครับก็คือคนที่อะไรครับทำให้เกิดการตอบสนองทำให้คนเนี่ยสนใจอยากซื้อนะครับอยากมาเป็นเจ้าของสินค้าหรือบริการของเราหรืออยากบริจาคก็ได้นะครับ
มูลนิธิก็ต้องทำการตลาดถูกไหมครับเพราะเขาต้องการให้คนเนี่ยมาบริจาคเงินใช่ไหมครับตลาดคืออะไรครับคือกลุ่มของลูกค้าครับซึ่งกลุ่มของลูกค้าเนี่ยเราจะแบ่งแต่ละกลุ่มนะครับเลือกกลุ่มที่มีความเหมือนกันมีพฤติกรรมความต้องการใกล้กันนะครับแล้วก็เรื่องของความจำเป็นนะครับเพราะว่าลูกค้าเองเนี่ยก็จะมีความจำเป็นพื้นฐานใช่ไหมครับปัจจัย4ต่างๆเนอะมีความต้องการนะครับความต้องการเนี่ยก็จะมีอะไรครับพื้นฐานมาจากความจำเป็นนะครับแล้วก็อุปสงค์อุปสงค์คืออะไรครับก็คือเรื่องของความต้องการนะครับที่จะต้องมีอำนาจในการจ่ายนะครับมีเม็ดเงินนะครับพร้อมที่จะจ่ายตังค์ได้นะครับแล้วก็คำว่าตลาดเป้าหมายคืออะไรครับการที่เราเนี่ยได้แบ่งกลุ่มลูกค้าและเราเลือกเขาแล้วนะครับแล้วก็มีการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์นะครับว่าเราจะขายเขาอย่างไรนะครับแล้วก็มีสิ่งที่เรานำเสนอซึ่งจะมีคุณค่านะครับแล้วก็นำเสนอผ่านอะไรครับช่องทางการตลาดซึ่งในการทำการตลาดเนี่ยเราจะเจอสภาพแวดล้อมรอบตัวมากมายนะครับเศรษฐกิจสังคมการเมืองทำอย่างไรที่เราจะฉวยโอกาสนะครับจากสภาพแวดล้อมต่างๆใช่ไหมครับโดยที่มันจะมีปัจจัยต่างๆนะครับที่ส่งผลนะครับต่อการตลาดในยุค ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเครือข่ายนะครับโลกาภิวัตน์โลกเชื่อมต่อกันนะครับอะไรก็ขายได้ทั่วโลกแล้วการควบคุมของรัฐบาลน้อยลงปัจจุบันใช่ไหมครับธุรกิจต่างๆหลายๆอย่างเนี่ยที่ไม่เคยขายได้ก็เคยขายได้เช่นกัญชาถูกไหมครับรวมถึงอะไรครับการแปรรูปของเอกชนนะครับหน่วยงานภาครัฐมหาวิทยาลัยกลายเป็นเอกชนไปหมดแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าการแข่งขันรุนแรงขึ้นนะครับกลไกของราคากลไกของตลาดเนี่ยมีอิทธิพลมากขึ้นนะครับแล้วก็การหลอมรวมของธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยเขารวมกันเขาช่วยเหลือกันเขาทำธุรกิจใหม่ๆเริ่มต้นนะครับแล้วก็ค้าปลีกใหม่ๆเนี่ยเกิดเปิดโตขึ้นมากมายนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่ามีแนวโน้มอะไรน่าสนใจมากขึ้นและสุดท้ายเนี่ยขาดไม่ได้คือความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับการทำธุรกิจให้ดีก็ต้องรับผิดชอบต่อสังคมด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็จะจบตอนที่1 นะครับเราจะเห็นเลยว่าการตลาดเนี่ยมีวิวัฒนาการกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับฉะนั้นติดตามนะครับ

การตลาดเนี่ยเขามีวิวัฒนาการเนาะมีที่มาที่ไปจนกระทั่งพัฒนาจนถึงทุกวันนี้และเขาไม่ได้หยุดนะครับปัจจุบันนี้ถ้าเราพูดถึงฟิลิปคัตเลอร์ใช่ไหมครับเขามีหนังสือการตลาดอะไรครับ 5.0 ครับฉะนั้นเนี่ยเขาไปไกลมากแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจะมาต่อยอดความรู้กันนะครับในตอนที่2ก็คือเรื่องของแนวคิดการตลาดนะครับจะมาปูพื้นเลยนะครับว่าแนวคิดการตลาดเขาคืออะไรนะครับมันมีแนวคิดอะไรบ้างและเราเนี่ยควรจะเอาแนวคิดไหนไปประยุกต์ใช้นะครับกับอะไรครับกับธุรกิจของเรานะครับให้เกิดประสิทธิภาพได้สูงสุดนะครับวันนี้นะครับก็จะมาดูเรื่องแนวคิดนะครับฟังดูแล้วดูเป็นวิชาการแต่จริงๆแล้วเนี่ยเนื้อหาสนุกมากนะครับเพราะอาจารย์เนี่ยจะบอกเลยว่าวิชาการตลาดเนี่ยเป็นวิชาหนึ่งนะครับที่พอเราเรียนรู้เนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันค่อนข้างมีเหตุมีผลนะครับแล้วก็สามารถนำไปใช้กับชีวิตจริงเราได้เลยนะครับเรามาดูแนวคิดการตลาดของเรากันนะครับเขาจะมีทั้งหมดเนี่ย4แนวคิดหลักๆนะครับแนวคิดแรกเนี่ยก็คือเน้นการผลิตครับภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเป็น the production oriented นะครับก็คือว่าการที่เราเนี่ยเน้นการผลิตเนอะเขาเป็นยกตัวอย่างคลาสสิกเคสเนอะสมัยก่อนนู้นสมัยรถยนต์รุ่นแรกๆนะครับก็คือรถยนต์ฟอร์ดใช่ไหมครับเขาบอกว่าสมัยนั้นเนี่ยถ้าเรายกทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เนอะมันจะมีเรื่องของอุปสงค์อุปทานใช่ไหมครับเขาบอกสมัยก่อนเนี่ยรถยนต์เพิ่งเกิดขึ้นคนเพิ่งคิดคนรถยนต์ได้ใช่ไหมครับความต้องการหรืออุปสงค์เนี่ยอุปสงค์ถ้าทวนเนาะในหน่วยที่แล้วคืออะไรอุปสงค์เนี่ยที่เรากล่าวถึงก็คือหมายถึงความต้องการที่ผู้ซื้อมีอำนาจในการจ่ายตังค์เนาะฉะนั้นเราเลยเรียกว่าเป็นอุปสงค์นะครับถ้าเรามีความต้องการแต่ไม่มีอำนาจในการจ่ายเนี่ยเราก็ไม่เรียกว่าอุปสงค์นะครับโดยที่สมัยก่อนเนี่ยอุปสงค์ต่อรถยนต์เยอะมากกว่าอุปทานก็คือดีมานด์มากกว่าซัพพลายทำให้อะไรครับผู้ผลิตรถยนต์ฟอร์ดเนี่ยเขาก็เน้นการผลิตเลยนะครับผลิตเยอะให้ได้ต้นทุนถูกนะครับจะได้กำไรเยอะเพราะว่าอะไรครับผลิตเท่าไหร่ก็ไม่พอใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยยุคแรกนะครับแนวคิดการตลาดก็คือเน้นการผลิตนะครับผลิตเป็นหลักเลยครับต้องการผลิตเยอะๆนะครับให้ได้ปริมาณเยอะให้ได้ต้นทุนถูกนะครับอันนี้ก็เป็นยุคแรกนะครับหลังจากนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับผลิตเสร็จแล้วครับเขาอยากที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ดีขึ้นอันนี้ก็คือเป็นจุดดีใช่ไหมครับของเจ้าของธุรกิจผู้ประกอบการเนอะก็คือเรื่องของเน้นที่ตัวผลิตภัณฑ์ครับเขาเรียกเป็น the product oriented นะครับก็คือว่าเราเนี่ยจะต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์เลยนะครับมุ่งหน้าอย่างเดียวเลยเปิดแล็บนะครับวิจัยและพัฒนาจ้าง R&D นะครับจ้างคนเก่งนะครับมาช่วยคิดค้นผลิตภัณฑ์รถยนต์ทำยังไงให้รถเก่งนะครับให้รถดีนะครับทำให้สามารถที่จะวิ่งได้เร็วใช่ไหมครับมีฟังก์ชันต่างๆมาสนับสนุนนะครับการใช้งานเนอะแต่สิ่งที่เขาขาดไปคืออะไรครับเขาไม่ได้ถามผู้บริโภคครับเจ้าของอยากทำอย่างไร R&D อยากทำอย่างไรนะครับก็ทำออกมาเลยครับอาจจะเกิดปัญหาถูกไหมครับปัญหาคืออะไรเมื่อเราไม่ได้ถามผู้บริโภคเราอาจจะให้สิ่งที่ผู้บริโภคไม่อยากได้ยกตัวอย่างเช่นเนอะเราจะมีวันครบรอบวันสำคัญนะครบรอบการคบกับแฟนวันเกิดแฟนอย่างเงี้ยถ้าเราให้ของขวัญที่แฟนไม่อยากได้รู้สึกยังไงครับเราก็จะผิดหวังใช่ไหมแฟนก็จะผิดหวังฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่เราเน้นผลิตภัณฑ์มากเกินไปแล้วมองจากตัวเองเป็นหลักเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับลูกค้าครับฉะนั้นเนี่ยยุค product oriented เนี่ยเขาก็เลยปรับเปลี่ยนไปนะครับเป็นยุคที่3คือเน้นการขาย the selling oriented ก็คือว่าโอ้ผลิตของไปเยอะแล้วอ่ะก็ต้องเคลียร์สต็อกถูกไหมครับของเยอะซัพพลายเยอะอุปทานเยอะก็ต้องเร่งการขายนะครับยุคนี้ก็จะมีนักขายเก่งๆออกมาเยอะมากเลยนะครับมาช่วยขายระบายสินค้าแต่ถามว่านักขายเก่งแต่ของไม่โดนใจขายยากไหมบางทีขายได้บางทีขายไม่ได้นะครับเขาก็เลยนำมาสู่แนวคิดการตลาดจริงๆนะครับคือ the marketing concept นะครับเขาบอกว่าเป็นสุดยอดของแนวคิดแล้วนะครับเพราะแนวคิดนี้เขามองลูกค้าเป็นศูนย์กลางนะครับเขาเรียกว่าเป็น customer centric นะครับก็หมายความว่าเรามองเลยว่าลูกค้าอยู่ตรงกลางครับลูกค้าอยากได้อะไรเราทำสิ่งนั้นตอบให้ตรงใจลูกค้าเหมือนแฟนเราอยากได้อะไรคนใกล้ตัวนะครับคนรู้ใจเราอยากได้อะไรเราให้สิ่งที่เขาอยากได้อันนี้เป็นสิ่งที่อะไรครับสำคัญมากฉะนั้นเนี่ยหลักการตลาดก็คือว่าที่อาจารย์เน้นนะครับตั้งแต่ตอนที่1ก็คืออะไรครับเราต้องแบ่งกลุ่มลูกค้าเราต้องเลือกลูกค้าเป้าหมายเราต้องเข้าใจเขาเหมือนไปนั่งอยู่ในใจเขานะครับเราก็จะสามารถเก่งการตลาดได้นะครับโดยที่เขาจะมีวงจรใช่ไหมครับในการพัฒนาสินค้าและบริการอย่างที่อาจารย์บอกคืออะไรต้องรู้ว่าลูกค้าคือใครนะครับถ้าทำการตลาดนะครับถ้าอาจารย์ถามเลยว่ารู้ไหมลูกค้าเราคือใครถ้าตอบไม่ได้อย่าเริ่มครับเริ่มไปแล้วก็จะพลาดเสียตังค์เสียเงินเสียเวลานะครับเสียทุกอย่างเลยฉะนั้นเนี่ยเราต้องอะไรครับต้องสามารถที่จะสอบถามนะครับก
ลุ่มลูกค้าเราที่เราเลือกเขาแล้วนะครับว่าเขาต้องการอะไรนะครับสอบถามเขานะครับ

ว่ามันมีอะไรบ้างที่เขาต้องการนะครับรวมถึงเราอาจจะต้องไปแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับสิ่งที่เรามีนะครับสมมติว่าเรามีผลิตภัณฑ์อยู่แล้วใช่ไหมครับเราต้องไปถามเขายังต่อเนื่องนะว่าสมมติว่าเราขายกาแฟเนื้ออาจารย์ก็เป็นสายกินกาแฟใช่ไหมครับสิ่งที่เจอคือสมมติว่าเราชงกาแฟเข้มไปขมไปหวานไปอ่อนไปเงี้ยครับเราก็ต้องไปถามลูกค้าอย่างต่อเนื่องนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องเติมตรงไหนขาดตรงไหนนะครับและเราเนี่ยค่อยเอาสินค้าไปวางตลาดใหม่นะครับหรือถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยเราก็ต้องทดสอบนะการตลาดข้อดีคืออะไรครับเราสามารถที่จะทดสอบกับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องและค่อยนำไปขายนะครับพอขายเสร็จเนี่ยนะครับเราก็ต้องมีการประเมินผลใช่ไหมครับประเมินผลง่ายๆเลยการตลาดดูง่ายเลยสมมติเราไปเปิดแผงในตลาดนัดไม่มีคนซื้อแปลว่าอะไรแปลว่าสินค้าเราไม่โดนใจนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าคนซื้อเยอะทันแปลว่าอะไรสินค้าดีสินค้าโดนใจนะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีวงจรนะครับในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการนะครับลักษณะดังนี้แต่อันเนี้ยเป็นวงจร ง่ายๆเนาะถ้าเรียนลึกขึ้นเนี่ยเราจะเห็นภาพที่ชัดขึ้นอีกนะครับโดยที่นะครับเขาเลยทำให้เกิดแนวคิดการตลาดแบบองค์รวมนะครับฟังดูอลังการไหมองค์รวมหมายถึงว่าเรามองทุกอย่างเลยนะครับเป็นแนวคิดที่ไม่ได้มองแค่การตลาดด้านเดียวเนาะแต่มองเป็นองค์รวมนะครับเขาเรียกเป็น holistic marketing concept อย่างปัจจุบันนี้คลินิกความงามเนาะเขาจะชอบโปรโมทใช่ไหมครับว่าเป็น holistic beauty ดูแลความงามแบบองค์รวมแปลว่าดูแลจากภายนอกสู่ภายในภายในสู่ภายนอกบางทีดูภายนอกดูดีแต่สุขภาพข้างในไม่ดีได้ไหมไม่ได้ถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูดีจากภายในและภายนอกฉะนั้นเนี่ยการตลาดแบบองค์รวมก็เช่นเดียวกันนะครับมันจะต้องดีจากทั้งภายในองค์กรไปสู่ภายนอกองค์กรฉะนั้นจุดเริ่มต้นคืออะไรคนภายในองค์กรนะครับก็จะต้องรักองค์กรนะครับช่วยเป็นตัวแทนที่ดีเนาะในการสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรนะครับฉะนั้นเนี่ยเขาเริ่มจาก internal marketing ก็คือว่าบริษัทองค์กรธุรกิจหน่วยงานราชการนะครับก็ต้องทำให้คนภายในเนี่ยนะครับพร้อมเป็นนักการตลาดที่จะ represent นะครับการเป็นองค์กรที่ดีนะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเนอะอันที่สองก็คืออะไรครับการตลาดแบบครบวงจรก็คือ integrated marketing ก็คือว่าเป็นการตลาดที่อะไรครับเราจะต้องมีการนะครับสื่อสารกับคนภายนอกกับลูกค้าครับคนที่เรามองว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายเนี่ยให้สนใจมาทดลองผลิตภัณฑ์นะครับเมื่อเขาสนใจเสร็จแล้ว3คืออะไรครับเราต้องสร้างความสัมพันธ์นะครับไม่ใช่ว่าซื้อครั้งเดียวแล้วหายไปถูกไหมครับเราต้องทำ relationship marketing นะครับทำให้เขาเนี่ยรักเราอยู่กับเรานานๆ นะครับเหมือนเรามีคนรู้ใจแล้วก็อยากให้เขารักเราอยู่กับเรานานๆถูกไหมครับลูกค้าเราเนี่ยเราก็ไม่อยากให้เขาหมดรักเราแล้วไปรักคนอื่นถูกไหมครับอันนี้น่าเสียดายเนอะแล้วก็สุดท้ายก็คืออะไรครับการตลาดเกี่ยวกับผลประกอบการก็คือว่าการตลาดปัจจุบันเนี่ยเขาจะเน้น performance คือดูประสิทธิภาพนะครับออนไลน์ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเขาจะมี KPI ต่างๆเนอะฉะนั้นนักการตลาดเนี่ยไม่ใช่นะครับดูเรื่องของความชอบคุณภาพอย่างเดียวเราต้องดูเรื่องตัวชี้วัดเชิงปริมาณด้วยนะครับโดยที่หน้าที่บทบาทเนี่ยของงานด้านการตลาดมีอะไรบ้างครับอันแรกคืออะไรอย่างที่อาจารย์บอกเลยว่าเมื่อเราเลือกลูกค้าแล้วเราต้องระบุถึงความจำเป็นว่าลูกค้าเขาจำเป็นอะไรเขาหิวเขาต้องการที่พักต้องการที่อยู่อาศัยต้องการความปลอดภัยนะครับความจำเป็นก็คือพวกปัจจัย4ต่างๆนะครับเราต้องระบุให้ได้นะครับเสร็จแล้วพอรู้ความจำเป็นเราต้องรู้ความต้องการแอบแฝงเช่นสมมติว่าคนต้องการกาแฟเพราะอะไรต้องการให้ตื่นตัวใช่ไหมครับพร้อมสำหรับทำงานเนอะก่อนอาจารย์นะครับมาอัดรายการนี้อาจารย์ก็ดื่มกาแฟมาก่อนเนอะเพราะอาจารย์ต้องการให้ตัวเอง alert ถูกไหมครับแต่ความต้องการแฝงคืออะไรอาจารย์ชอบกลิ่นกาแฟหอมๆต้องการร้านกาแฟที่นั่งสบายครับหรือความจำเป็นนะครับที่บางอย่างแล้วเนี่ยเราตอบสนองลูกค้าได้ไม่หมดเช่นสมมติว่าอาจารย์บอกว่าอาจารย์ต้องการร้านกาแฟที่อะไรครับต้องการที่พนักงานหน้าตาแบบชวนให้ซื้อนะครับพนักงานที่ยิ้มแย้มแจ่มใสอันนี้ก็จะเป็นความต้องการแฝงนะครับสองก็คือการมองหาโอกาสใหม่ๆเช่นสมมติเราขายกาแฟอย่างเดียวใช่ไหมครับเราอาจจะแบ่งส่วนตลาดออกมานะครับอาจจะมีลูกค้าที่ต้องการดื่มชาดื่มขนมดื่มน้ำโซดาก็ได้นะครับแล้วก็ต้องดูคู่แข่งนะครับว่าคู่แข่งเขาทำอะไรเราหยุดไม่ได้ใช่ไหมครับมันก็จะนำไปสู่กระบวนการนะครับจากการตลาดก็จะมีขั้นตอนตั้งแต่วิชั่นมิชั่นขององค์กรนะครับการตั้งวัตถุประสงค์การวางกลยุทธ์การวางโปรแกรมการตลาดนะครับแล้วก็การสร้างงบประมาณแล้วก็การควบคุมคือการประเมินผลทางการตลาดนะครับโดยที่การตลาดก็จะต้องมีทั้งเป้าหมายทางการตลาดนะครับแล้วก็มีเรื่องของกลยุทธ์ทางการตลาดเข้ามาด้วยนะครับก็จะเน้นเรื่องของการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์นะครับเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญเลยนะครับแล้วก็ส่วนประสงค์ทางการตลาดเนี่ยเดี๋ยวเราจะกล่าวในส่วนต่อๆไปเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบคือ 4P เนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์ราคานะครับช่องทางการจัดจำหน่ายแล้วก็การส่งเสริมการตลาดนะครับก็เราก็จะจบนะครับเรื่องแนวคิดทางการตลาดเห็นไหมครับว่าสนุกมากนะครับแล้วก็มีอะไรให้เราสนใจอยากมากขึ้นก็ฝากติดตามตอนต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
ศึกษาครับตอนที่1ตอนที่2เราเรียนรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของการตลาดเราก้าวเข้าสู่แนวคิดทางการตลาดใช่ไหมครับตอนที่3ครับยิ่งสำคัญนะครับสำคัญมากๆคืออะไรครับเราจะพูดถึงจริยธรรมของนักการตลาดครับถามว่าทุกอาชีพเนี่ยเราก็จะต้องมีคุณธรรมจริยธรรมถูกต้องไหมครับเพราะสิ่งเหล่านี้นะครับมันเป็นสิ่งลึกๆในภายในจิตใจใช่ไหมครับถ้าเรามีความซื่อสัตย์เรามีจริยธรรมที่ดีนะครับลูกค้าก็จะรักเรานะครับอันนี้ก็เป็นเบสิกง่ายๆเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็จะมาเล่านะครับถึงจริยธรรมนะครับของนักการตลาดเนี่ยจะต้องมีจริยธรรมอะไรบ้างนะครับนอกจากเราทำธุรกิจดีเก่งประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีคุณธรรมจริยธรรมภายในจิตใจของเราเหมือนกันนะครับซึ่งก็จะเป็นพื้นฐานสำคัญนะครับสำหรับนักการตลาดหรือองค์กรที่ประสบความสำเร็จนะครับเพราะว่าเขามีความที่จะใส่ใจลูกค้าหรือสิ่งต่างๆรอบตัวนะครับโดยเอาจริยธรรมเนี่ยนะครับเป็นเหมือนเข็มทิศนะครับในการนำทางธุรกิจของตัวเองนะครับเรามาดูสิครับว่าจริยธรรมของนักการตลาดเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับจริยธรรมทางธุรกิจนะครับก็คืออะไรครับหมายถึงการทำธุรกิจที่แน่นอนครับธุรกิจเป้าหมายหลักของธุรกิจถ้าคนถามเนาะสามารถไปใช้กับวิชาอื่นได้เลยทำธุรกิจเพื่อให้ได้อะไรครับถ้าอาจารย์ให้เลือกเนื้อระหว่างยอดขายกับกำไรTikTok นะครับให้เวลาตอบเนื้ออาจารย์ไม่สามารถปล่อยเดทแอร์ได้นะครับเพราะไม่กะอัดรายการนะครับฉะนั้นอาจารย์จะ TikTok ไปเรื่อยๆนะครับฉะนั้นสิ่งที่ธุรกิจต้องการคือกำไรครับยิ่งขายเยอะแต่ไม่ได้กำไรควรขายไหมไม่ควรขายนะครับฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคนทำธุรกิจคือโฟกัสที่กำไรนะครับสิ่งที่การที่จะได้กำไรเนี่ยเราจะต้องไม่สร้างความเดือดร้อนนะครับให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเป็น stakeholder อาจารย์จะแทรกคำภาษาอังกฤษให้นิดหน่อยเนอะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยต้นกำเนิดของศาสตร์เนี้ยเขามาจาก textbook ภาษาอังกฤษนะครับก็จะแทรกไปบางส่วนนะครับผมโดยที่คนที่เกี่ยวข้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเรามีใครบ้างล่ะแน่นอนเราขายสินค้าขายให้กับใครครับลูกค้าหรือผู้บริโภคใช่ไหมครับ supplier เป็นภาษาอังกฤษอีกแล้วแปลว่าอะไรนะแปลว่าคนที่จำหน่ายปัจจัยการผลิตเช่นอาจารย์ขายกาแฟยกตัวอย่างกาแฟเหมือนเดิมเนอะคนที่เป็นซัพพลายเออร์ของร้านกาแฟคืออะไรครับผู้ผลิตเมล็ดกาแฟชาวปลูกกาแฟใช่ไหมครับชาวสวนที่ปลูกกาแฟคนขายน้ำตาลขายครีมน้ำแข็งถูกไหมครับสิ่งเหล่านี้ครับเป็นซัพพลายเออร์นะครับที่จะให้วัตถุดิบกับเราฉะนั้นเนี่ยเราต้องไม่เอาเปรียบนะครับสร้างความเดือดร้อนให้กับลูกค้าหรือซัพพลายเออร์ของเรานะครับหรือคู่แข่งครับบางทีเนี่ยเรามีการแข่งขันที่ไม่ถูกต้องถูกไหมครับเราเอาเปรียบคู่แข่งอันนี้ก็ไม่ควรถูกไหมครับหรือสังคมสิ่งแวดล้อมชุมชนนะครับคนใกล้ๆร้านค้าของเราเนี่ยเราก็ไม่ควรทำให้เขาเดือดร้อนเห็นไหมครับฉะนั้นเนี่ยคนเป็นนักการตลาดเนี่ยนอกจากเก่งแล้วต้องจิตใจดีด้วยอันนี้สำคัญนะครับสองก็คืออะไรครับการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับต้องทำอย่างเป็นธรรมเป็นธรรมคืออะไรครับเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับห้ามเอาเปรียบนะครับเอารัดเอาเปรียบใครเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ขายผู้ผลิตผู้ซื้อผู้บริโภคนะครับแน่นอนทุกคนอาจจะถามอาจารย์ว่าเป็นธรรมคืออะไรอาจารย์มั่นใจว่าทุกคนเนี่ยเรามีศีลธรรมในจิตใจเราฉะนั้นเนี่ยเรารู้ได้นะครับว่าอะไรเนี่ยเรียกว่าเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมนะครับเราจะเห็นเลยว่าคนส่วนใหญ่จะพูดว่าอะไรเป็นธรรมคืออะไรนะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่เป็นธรรมทุกคนจะเรียกร้องถูกไหมครับฉะนั้นก็ตามเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เราเอาใจเขาไปใส่ใจเราเนอะเมื่อไหร่เราทำอะไรที่คนอื่นจะขึ้นมาเรียกร้องว่าไม่เป็นธรรมเนี่ยเราไม่ควรทำสิ่งนั้นนะครับ3คืออะไรครับต้องมีแนวโน้มการทำธุรกิจอย่างมีจริยธรรมหลายๆองค์กรนะครับหลายๆบริษัทเนี่ยเขาจะมีคีย์เวิร์ดคำนึงนะครับเรื่องของ integrity นะครับ ethics and integrity เนี่ยหลายๆบริษัทเขาจะใส่เข้าไปเลยนะครับในอะไรครับใน culture ในวัฒนธรรมองค์กรนะครับว่าในการทำธุรกิจเนี่ยเขาจะต้องทำธุรกิจอย่างมีจริยธรรมนะครับแล้วก็จริยธรรมตรงนี้มันแสดงออกด้วยอะไรครับอันแรกก็คือความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับศัพท์หลักๆที่คนใช้ก็คือ CSR เนาะหลายคนคงได้ยินคำนี้เยอะมาก CSR ก็คือ Corporate Social Responsibility ก็คือว่าความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับการช่วยเหลือสังคมนะครับบางธุรกิจเขามีบริจาคสิ่งของไปปลูกป่าบริจาคผ้าห่มนะครับช่วยเหลือเด็กกำพร้านะครับช่วยเหลือคนพิการผู้ป่วยคนยากไร้ต่างๆเนอะอันนี้ก็เป็นเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจเติบโตได้ก็เพราะสังคมถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องรับผิดชอบนะครับคืนบางสิ่งบางอย่างให้กับสังคมองค์กรใหญ่ๆเนี่ยเขาก็จะมี
แคมเปญต่างๆเนาะในการรับผิดชอบต่อสังคมนะครับสองก็คือเรื่องของบรรษัทพิบาลครับก็คืออะไรครับการปกครองอย่างเป็นธรรมนะครับสำหรับคนภายในนะครับก็จะมีเรื่องของ corporate governance เข้ามาด้วยนะครับโดยที่จริยธรรมนะครับด้านการตลาดเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเราจะมีคน3กลุ่มเนาะนะครับเหมือนเป็นสามเหลี่ยมเนาะที่เกี่ยวข้องนะครับกับนักการตลาดเลยอันแรกก็คืออะไรครับลูกค้าแน่นอนหรือผู้บริโภคซึ่งสำหรับลูกค้ากับผู้บริโภคเนี่ยเราจะต้องอะไรครับนักการตลาดห้ามเลยโฆษณาเกินจริงเคยเห็นไหมครับในสื่อสังคมปัจจุบันเนี่ยจะมีโฆษณาที่เกินจริงเยอะมากเกินจริงหมายความว่าใช้อันนี้แล้วผิวขาวหน้าใสหน้าสวยนะครับหรืออาจจะมีบางคำที่อาจารย์ไม่กล้าพูดเนาะเราเห็นใน Facebook เยอะมากเลยอาจารย์ยังไม่กล้าอ่านเลยอาจารย์ตกใจโอ้กล้าโฆษณาได้อย่างไรหรือกรณีเคสอาหารเสริมใช่ไหมครับบางส่วนที่โดนคดีไปนะครับเพราะว่าอะไรครับโฆษณาเกินจริงครับอันนี้เป็นความรับผิดชอบเลยนะเราห้ามโฆษณาเกินจริงนะครับสองก็คืออะไรครับเมื่อเราสัญญากับลูกค้าส่งมอบอะไรแล้วเนี่ยสินค้าเราเนี่ยจะต้องเป็นสินค้ามีคุณภาพนะครับเป็นไปตามสเปคครับสัญญาอะไรกับเขาไว้ต้องให้ตามนั้นนะครับอย่าให้เกินให้เกินจริงๆให้ได้ไหมให้ได้เนาะแต่อย่าให้ขาดนะครับฉะนั้นเนี่ยสเปคสำคัญแต่ให้ตรงตามที่เราพูดเนี่ยดีที่สุดนะครับแล้วก็ตั้งราคาไม่เอาเปรียบลูกค้านะครับไม่ใช่ว่าขายแพงเกินไปนะครับอันนี้ไม่ได้เนาะสองก็คืออะไรครับองค์กรก็คือไม่เอาเปรียบนะครับคู่ค้าคือใครซัพพลายเออร์ช่องทางการจัดจำหน่ายเนาะเราของไปขายในร้านต่างๆซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆเนี่ยเราไม่ควรเอาเปรียบเขาหรือซัพพลายเออร์เนี่ยไม่ใช่ต่อรองราคาครับขูดรีดจากซัพพลายเออร์เพื่อเราจะได้กำไรสูงๆอันนี้ไม่ควรนะครับผมอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่าเราไม่ควรเอาเปรียบใครนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางการตลาดนะครับหรือเป็นซัพพลายเออร์ของเราหรือการบังคับนะครับให้คู่ค้าเนี่ยนะครับทำอะไรบางอย่างเนอะที่ไม่เหมาะสมเนี่ยเราก็ไม่ควรทำนะครับอะไรที่ไม่ดีไม่ควรเนอะบางครั้งเราเห็นตามข่าวเนี่ยเราก็จะเรียนรู้จากกรณีศึกษาเหล่านั้นได้นะครับ3คือการแข่งขันครับก็คือเราไม่ควรแย่งลูกค้านะครับจากคู่แข่งเนอะโดยวิธีที่ไม่เหมาะสมนะครับหลายๆคนคงรู้อยู่แล้วล่ะในบางครั้งเนี่ยบางทีแย่งกันตรงๆเนอะหรือในประเทศไทยเนี่ยสิ่งที่เขาห้ามคืออะไรครับการที่ทำ comparative advertising ก็คือว่าเราทำ side by side เนี่ยเทียบข้อดีข้อเสียเราเทียบกับคู่แข่งเลยเนี่ยกฎหมายไทยอย.เขาไม่ให้ทำนะครับหรือว่าการทำกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยที่ทำให้อะไรครับด้อยค่าคู่แข่งถูกไหมครับปัจจุบันเนี่ยคนส่วนใหญ่เขามักจะใช้คำว่าด้อยค่าเนี่ยเป็นภาษาใหม่เนอะหรือการทับถมคู่แข่งทำอะไรก็ตามให้คู่แข่งดูไม่ดีสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ควรทำนะครับผมซึ่งจริยธรรมธุรกิจเนี่ยมีกรณีศึกษามากมายเนอะเช่นอะไรครับพวกความสวยความงามเนอะส่วนใหญ่เขาก็จะพูดว่าใช้แล้วนะครับผิวพรรณเต่งตึงใช่ไหมครับริ้วรอยหายไปนะครับจากเดิมเนี่ยมีเส้นริ้วเยอะมากเลยปัจจุบันเนี่ยไม่มีแล้วนะครับซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยมันเป็นไปได้ยากเพราะในความเป็นจริงอ่ะเราเองก็จะต้องรู้นะคะว่าลูกค้าเองก็มีวิจารณญาณเนอะซึ่งถ้าแบรนด์เนี่ยพูดในสิ่งที่ไม่เป็นจริงเนี่ยเราจะสูญเสียศรัทธาในใจของลูกค้านะครับก็ลูกค้าก็ไม่อยากจะมาใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าทำแบบนี้เนี่ยจะเสี่ยงนะครับเสี่ยงแต่ลูกค้าไม่เชื่อถือเสี่ยงกับกฎหมายด้วยนะครับอาจจะโดนตำรวจจับนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับโดยที่ข้อพิพาทต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นนะครับหรือในบางกรณีนะครับเขาบอกว่ามีกรณีที่คุณหมอรีวิวสินค้าเนาะซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยแพทย์เองเนี่ยเขาห้ามเนาะรีวิวสินค้านะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นนะเขาก็จะมีหน่วยงานคอยกำกับนะครับไม่ว่าจะเป็นแพทยสภานะครับหรือสมาคมวิชาชีพต่างๆนะครับอันนี้ก็เลยเป็นทำให้เห็นภาพนะครับว่าจริยธรรมธุรกิจเนี่ยมันมีความสำคัญมากนะครับเราก็จะต้องให้ความสนใจนะครับโดยที่ลักษณะต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นตัวอย่างนะครับที่ทำให้เห็นว่าจริยธรรมธุรกิจเนี่ยมันมีผลนะครับต่อภาพลักษณ์ในจิตใจของลูกค้านะครับทำให้ลูกค้ามีความเชื่อถือนะครับโดยที่นอกจากเราเนี่ยไม่ทำในสิ่งที่ไม่ดีแล้วนะครับสิ่งที่เราควรจะทำคืออะไรครับเราควรจะ proactive นะครับภาษาของอาจารย์ก็คือว่าอะไรครับทำดีนะครับกับสังคมนะครับในสิ่งที่อะไรครับในสิ่งที่สังคมอาจจะคาดไม่ถึงก็ได้นะครับสิ่งเหล่านี้ครับจะเสริมภาพลักษณ์ให้กับเรานะครับโดยที่เราควรจะเริ่มจากดูแลอะไรครับสังคมและชุมชนใกล้ตัวเราก่อนนะครับอย่างเช่นนะครับมสท.ครับเราอยู่ใกล้นนทบุรีถูกไหมครับแล้วจะมีโครงการต่างๆนะครับในการช่วยผู้ประกอบการครับชุมชนนะครับของนนทบุรีครับทำให้เขาเนี่ยประสบความสำเร็จใช่ไหมครับดำเนินธุรกิจเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับอาจารย์ก็ไปเคยไปมีส่วนร่วมนะครับในโครงการเนี่ยช่วยเหลือผู้ประกอบการของนนทบุรีนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเริ่มช่วยเหลือ
ือนะครับจากคนใกล้ตัวเราก่อนนะครับเพื่อนบ้านของเราก่อนก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมทั้งหมดนะครับ

0: ของจริยธรรมทางธุรกิจนะครับคิดว่านักศึกษาจะเห็นภาพนะครับเราจะต้องเป็นนักการตลาดที่เก่งและดีนะครับก็อาจารย์ฝากไว้นะครับฝากติดตามหน่วยต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047785

สดีค่ะในหัวข้อนี้นะคะเราจะได้กล่าวถึงเรื่องของสภาพแวดล้อมทางการตลาดเรื่องของสารสนเทศทางการตลาดและการพยากรณ์ทางการตลาดค่ะสำหรับในตอนที่1นี้นะคะเราจะได้พูดถึงเรื่องของสภาพแวดล้อมทางการตลาดซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะในเรื่องของการจัดการการตลาดที่นักการตลาดจำเป็นที่จะต้องมีการวิเคราะห์เพื่อที่จะได้ทราบล่วงหน้านะคะว่าเราควรจะต้องมีการวางแผนและการควบคุมทางการตลาดอย่างไรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้นะคะสภาพแวดล้อมทางการตลาดนะคะมีความหมายก็คือปัจจัยทั้งหมดที่มีผลนะคะต่อการดำเนินการทางการตลาดนะซึ่งปัจจัยทั้งหมดที่มีผลต่อการดำเนินการทางการตลาดนั้นมีหลายประการนะคะเราอาจจะแบ่งได้เป็น2กลุ่มใหญ่ๆก็คือสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกนะคะสภาพแวดล้อมภายในคืออะไรคะสภาพแวดล้อมภายในก็คือสภาพแวดล้อมที่เราสามารถควบคุมได้ซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายในองค์กรเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนโยบายเรื่องของวัตถุประสงค์รวมถึงส่วนผสมทางการตลาดอื่นๆนะคะส่วนสภาพแวดล้อมภายนอกนะคะก็คือสภาพแวดล้อมที่องค์กรไม่สามารถควบคุมได้อันเนื่องจากเป็นปัจจัยที่มาจากภายนอกนะคะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายนอกที่เป็นจุลภาคหรือปัจจัยภายนอกที่เป็นลักษณะมหาภาคก็คือปัจจัยภายนอกที่เราไม่สามารถควบคุมได้ต่างๆเป็นเรื่องของลูกค้าคู่แข่งขันนะรวมถึงอื่นๆที่เราไม่สามารถควบคุมได้ซึ่งเราจะได้กล่าวต่อไปนะคะสภาพแวดล้อมทางการตลาดนะคะมีความสำคัญอย่างไรนะคะสภาพแวดล้อมทางการตลาดก็จะมีผลหลักๆก็คือจะใช้ในเรื่องของการเอามาวิเคราะห์ในด้านของโอกาสแล้วก็ด้านของอุปสรรคทางการตลาดนะคะสำหรับผลกระทบที่เป็นเชิงบวกเนี่ยเราจะเอามาวิเคราะห์ในด้านของโอกาสทางการตลาดส่วนผลกระทบทางเชิงลบนะคะเราจะเอามาวิเคราะห์ในเรื่องของอุปสรรคทางการตลาดซึ่งทั้ง2ส่วนนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดต่างๆที่เราจำเป็นที่ต้องวิเคราะห์ก่อนที่จะทำการวางแผนหรือว่ากำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดต่อไปนะคะสำหรับสภาพแวดล้อมที่จะเป็นเชิงบวกซึ่งจะมีผลต่อโอกาสทางการตลาดก็คือจะทำให้องค์กรเนี่ยสามารถวิเคราะห์ได้ว่านะเรามีอะไรบ้างปัจจัยใดบ้างที่นำมาซึ่งโอกาสทางการตลาดของเราส่วนปัจจัยทางด้านลบซึ่งจะมีผลที่จะนำมาวิเคราะห์ในเรื่องของอุปสรรคก็คือทำให้เราทราบว่าเรามีอุปสรรคทางการตลาดอย่างไรเพื่อเราจะได้สามารถหลีกเลี่ยงได้อย่างเหมาะสมนะคะเรามาดูสภาพแวดล้อมทางการตลาดนะที่เราแบ่งก็คือเป็นสภาพแวดล้อมทางภายในแล้วก็ภายนอกนะคะเราสามารถที่จะแบ่งได้เป็นสภาพแวดล้อมภายในนะซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่สามารถควบคุมได้นะคะซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมภายในธุรกิจนั่นเองนะคะซึ่งสามารถกำหนดหรือว่าสั่งการได้นะคะหรือว่ากำหนดต่างๆให้มันสามารถเกิดขึ้นได้ตามที่เราต้องการนะคะซึ่งเราอาจจะแบ่งย่อยได้เป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มแรกนะคะก็คือสภาพแวดล้อมทางด้านการบริหารนะซึ่งก็ได้แก่สภาพแวดล้อมในเรื่องของทางด้านที่เกี่ยวข้องกับการจัดการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิสัยทัศน์ก็คือจุดมุ่งหมายขององค์กรนะในระดับสูงแล้วก็พันธกิจซึ่งก็คือเป็นหน้าที่หรือว่ากิจกรรมที่เราจำเป็นที่จะต้องทำนะเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรนะคะวัตถุประสงค์องค์กรซึ่งก็คือเป็นวัตถุประสงค์ย่อยนะคะที่จะต้องบรรลุซึ่งจะนำมาซึ่งการบรรลุวัตถุประสงค์หรือวิสัยทัศน์ขององค์กรได้นะคะแล้วก็โครงสร้างองค์กรที่เราจำเป็นที่จะต้องจัดหน่วยงานต่างๆให้เหมาะสมเพื่อจะได้สามารถดำเนินการทางการตลาดได้ตามที่เรากำหนดไว้นะคะแล้วก็วัฒนธรรมองค์กรต่างๆที่เราจำเป็นที่จะต้องมีเพื่อให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ทางการตลาดหรือว่าเป้าหมายทางการตลาดของเราได้นะคะส่วนสภาพแวดล้อมที่สามารถที่ไม่สามารถควบคุมได้นะคะคือสภาพแวดล้อมภายนอกนะคะก็หมายถึงสภาพแวดล้อมที่หน่วยธุรกิจหนึ่งๆเนี่ยไม่สามารถกำหนดนะขึ้นได้รวยล่วงหน้านะหรือไม่สามารถที่จะควบคุมสั่งการได้ให้เป็นไปตามที่เราต้องการนะซึ่งส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นสภาพแวดล้อมภายนอกที่เราควบคุมไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมที่ใกล้ชิดกับเรานะอย่างเช่นลูกค้าหรือคู่แข่งก็ตามนะหรือว่าสภาพแวดล้อมที่อาจจะห่างไกลออกไป

AI นะก็คือสภาวะแวดล้อมทางด้านพวกประชากรศาสตร์หรือว่าสภาวะแวดล้อมทางด้านเทคโนโลยีกฎหมายการเมืองต่างๆเหล่านี้นะคะก็เป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่เราไม่สามารถควบคุมได้ซึ่งสภาวะแวดล้อมภายนอกนี้นะคะที่เราไม่สามารถควบคุมได้เนี่ยเราสามารถแบ่งได้เป็นสภาวะแวดล้อมทางด้านจุลภาค กับสภาวะแวดล้อมทางด้านมหภาคนะคะเรามาดูก่อนนะคะทางด้านสภาวะแวดล้อมทางด้านจุลภาคนะคำว่าจุลภาคนะคะก็หมายถึงสภาวะแวดล้อมที่มีผลโดยตรงกับหน่วยธุรกิจหรือว่าองค์กรของเรานะคะซึ่งก็คือประกอบด้วยลูกค้าหรือที่เราเรียกว่าผู้บริโภคนะคะหรือเราเรียกว่าตลาดก็ได้นะคะแล้วก็ซัพพลายเออร์นะคะคือผู้จัดจำหน่ายของเรานะตัวกลางทางการตลาดต่างๆที่เป็นผู้ที่จะอะไรคะดำเนินการทางด้านการจัดจำหน่ายให้เรานะคะคู่แข่งขันนะคะก็คือผู้ที่มีอะไรคะมีเป้าหมายทางการตลาดเดียวกันกับเรานะคะอันนี้ก็คือเป็นจุดที่เป็นเรียกว่าสามารถที่จะมีผลโดยตรงกับหน่วยธุรกิจนะแล้วก็องค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องนะไม่ว่าจะเป็นหน่วยสนับสนุนต่างๆนะอย่างเช่นเรื่องของโลจิสติกนะหรือว่าหน่วยงานต่างๆที่ทำหน้าที่ในเรื่องของการขนส่งนะแล้วก็กลุ่มสาธารณชนต่างๆนะที่เกี่ยวข้องที่อาจจะมีผลนะกระทบกับการดำเนินการขององค์กรไม่ว่าจะเป็นชุมชนรอบข้างโรงงานหรือว่าในตัวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลุ่มพวกเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคอะไรต่างๆพวกนี้ก็คือจะมีผลกับเรื่องของการดำเนินงานทางการตลาดด้วยเช่นกันและถือเป็นสภาวะแวดล้อมที่เป็นจุลภาคคือสภาวะแวดล้อมที่มีผลกระทบโดยตรงกับหน่วยงานธุรกิจนะส่วนสภาวะแวดล้อมอีกอันนึงนะคะที่เป็นสภาวะแวดล้อมที่ไม่สามารถควบคุมได้ก็คือสภาวะแวดล้อมที่เรียกว่าสภาพแวดล้อมมหภาคนะคะก็คือสภาวะแวดล้อมที่มีผลกระทบกับหน่วยธุรกิจแต่อาจจะมีผลกระทบที่เป็นทางอ้อมนะคะนะซึ่งโดยปกติเนี่ยในแต่ละหน่วยธุรกิจเนี่ยก็จะมีระดับความรุนแรงที่มีผลกระทบเนี่ยได้แตกต่างกันนะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นพวกสินค้าเกษตรนะคะก็ถ้าเกิดว่าเป็นมหภาคก็คือเป็นอาจจะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นๆนะที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงนะกับหน่วยธุรกิจนะส่วนใหญ่ก็คือสภาวะมหภาคนะคะเราอาจจะครอบคลุมเรื่องของประชากรศาสตร์นะเรื่องของสภาวะทางเศรษฐกิจต่างๆนะเรื่องของสังคมและวัฒนธรรมนะที่เกี่ยวข้องความเชื่อค่านิยมนะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสังคมหรือวัฒนธรรมนะทางด้านเทคโนโลยีนะนโยบายของรัฐหรือว่าการเมืองกฎหมายต่างๆนะรวมถึงสภาพทางธรรมชาติต่างๆซึ่งเหล่านี้นะคะก็จะมีผลกระทบกับการดำเนินการทางการตลาดแต่อาจจะมีผลกระทบที่เป็นทางอ้อมนะอย่างเช่นตัวอย่างเช่นนะคะอย่างด้านประชากรศาสตร์ก็คือในเรื่องของอายุเพศรายได้หรือว่าเรื่องของทางด้านอาชีพนะคะที่เกี่ยวข้องอะไรเงี้ยนะคะซึ่งอาจจะไม่ได้มีผลกระทบโดยตรงกับตัวการดำเนินการทางการตลาดของกิจการนะแต่อาจจะมีผลกระทบโดยตรงหากถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของการเช่นสมมุติเป็นสินค้าที่เป็นเกี่ยวกับแม่และเด็กนะคะก็คือถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเรื่องของครอบครัวเนี่ยอาจจะเป็นครอบครัวเล็กลงเงี้ยการเกิดของประชากรเนี่ยน้อยลงก็อาจจะทำให้อะไรคะสินค้าที่เป็นทางด้านเกี่ยวกับเด็กเนี่ยก็อาจจะขายได้ไม่ดีเท่าเดิมนะคะที่มีกรณีที่เป็นครอบครัวใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือแล้วแต่ว่าจะมีผลกระทบที่ว่าทางตรงหรือว่าทางอ้อมก็ขึ้นอยู่กับลักษณะนะของแต่ละธุรกิจนะคะค่ะสำหรับเรื่องของสภาพแวดล้อมทางการตลาดนะคะเราก็จะเห็นได้ว่ามันมีผลกระทบในเรื่องของการที่เราจะนำไปสู่การวางแผนและการควบคุมทางการตลาดหรือการจัดการการตลาดต่อไปนะคะดังนั้นในเรื่องของขั้นต้นที่เราจะต้องมีการดำเนินการในเรื่องของการจัดการการตลาดก็คือการที่เราจะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดที่มีผลกระทบนะทั้งทางตรงและทางอ้อมกับกิจการก่อนนะคะเป็นดับแรกสำหรับในตอนที่2นะคะเราจะได้กล่าวถึงเรื่องของสารสนเทศทางการตลาดซึ่งนับว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญนะคะที่จะนำมาซึ่งข้อมูลต่างๆที่ได้ผ่านกระบวนการวิเคราะห์นะที่เหมาะสมนะจะได้นำไปสู่เรื่องของการจัดการการตลาดก็คือได้แก่การวางแผนและควบคุมทางการตลาดแล้วก็สามารถนำไปกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมทางการตลาดได้นะคะสารสนเทศทางการตลาดนะคะก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่ผู้บริหารทางการตลาดหรือว่านักการตลาดเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีเพื่อจะนำมาซึ่งสิ่งที่เราจะได้นำไปกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดดังนั้นนะคะลักษณะความสำคัญของสารสนเทศทางการตลาดนะคะก็คืออาจจะแบ่งได้เป็น3

ประการนะคะประการแรกก็คือสารสนเทศการตลาดเนี่ยเป็นมีความเป็นพลวัตนะคะคำว่าพลวัตคืออะไรคะก็คือพลวัตก็คือการที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะอยู่ตลอดเวลานะดังนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถที่จะเท่าทันหรือว่าสามารถที่จะติดตามการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นนะทางการตลาดเหล่านี้ได้เนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมได้นะเพราะฉะนั้นในเรื่องของความเป็นพลวัตของสารสนเทศการตลาดเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่นักการตลาดจำเป็นที่จะต้องวางแผนกิจกรรมหรือว่าการดำเนินการใดๆเพื่อที่จะสามารถติดตามข่าวสารหรือว่าสารสนเทศต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทางการตลาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปสงค์หรือความต้องการของลูกค้าหรือว่าในเรื่องของการกระทำต่างๆของคู่แข่งนะหรือว่าสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาได้นะคะดังนั้นในเรื่องของสารสนเทศทางการตลาดเนี่ยก่อนอื่นนะคะนักการตลาดจำเป็นที่จะต้องมีการติดตามข่าวสารหรือว่าสารสนเทศต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาโดยสร้างระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องนะที่จะสามารถที่จะติดตามแล้วก็สามารถที่จะวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารต่างๆได้นะคะความสำคัญประการที่2ก็คือเรื่องของสารสนเทศทางการตลาดนี่จะเกี่ยวข้องกับการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันนะคะแน่นอนว่านะคะในเรื่องของการที่จะได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารนะคะที่เกี่ยวข้องนะทางการตลาดเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องมีการติดตามแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างแหล่งข้อมูลนะที่เราจำเป็นที่ต้องมีไม่ว่าจะเป็นแหล่งข้อมูลจากลูกค้าหรือการตลาดนะคะหรือว่าแหล่งข้อมูลจากคู่แข่งหรือว่าลักษณะของข่าวสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นข่าวสารจากสื่อสารมวลชนหรือว่าข่าวสารจากแหล่งข้อมูลอื่นๆนะรวมถึงเรื่องของการที่เราต้องทำการหาข้อมูลนะที่เกี่ยวข้องนะที่เราจะมีที่จะมีผลกระทบทางการตลาดนะต้องดังนั้นในเรื่องของสารสนเทศการตลาดก็จึงมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันกับแหล่งข้อมูลต่างๆนะประการที่3นะคะในเรื่องของความสำคัญของสารสนเทศการตลาดก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนเพราะว่าทางการตลาดเนี่ยเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนนะดังนั้นในเรื่องของการสารสนเทศการตลาดก็คือเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซึ่งการแลกเปลี่ยนทางการตลาดก็คือการที่ได้อะไรคะได้การขายสินค้าให้กับลูกค้าแล้วลูกค้าเนี่ยก็นำสินค้าหรือบริการนั้นไปใช้งานนะคะเพราะนั้นสารสนเทศทางการตลาดก็จึงเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนด้วยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะสำคัญที่เกี่ยวข้องทั้ง3ประการนะคะของสารสนเทศทางการตลาดซึ่งจะนำมาซึ่งการที่เราจะต้องวางแผนระบบข้อมูลต่างๆหรือสารสนเทศต่างๆที่เกี่ยวข้องนะเพื่อจะได้นำมาซึ่งอะไรคะข้อมูลที่เราจะนำไปทำการวางแผนและควบคุมทางการตลาดต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของข้อมูลข่าวสารนะคะเราจำเป็นที่จะต้องรู้เรื่องของแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศทางการตลาดที่เราจะต้องนำมาซึ่งข้อมูลหรือว่าสารสนเทศเหล่านั้นนะคะก็จะมีแหล่งสารสนเทศสำคัญนะคะอยู่หลายประการนะคะประการแรกก็คือแหล่งข้อมูลที่เรียกว่าบันทึกข้อมูลภายในนะคะคำว่าบันทึกข้อมูลภายในก็คือเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นภายในองค์กรเองนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของรายงานต่างๆในการดำเนินงานทางการตลาดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายงานเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้ารายงานของอะไรคะเรื่องของลูกหนี้ทางการค้าเจ้าหนี้ทางการค้าหรือว่าสินค้าคงคลังนะเหล่านี้ทั้งที่เป็นรายงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทางการตลาดรวมถึงการดำเนินงานขององค์กรเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลที่สำคัญที่เราจะนำมาซึ่งอะไรคะที่จะนำมาที่จะเอามาใช้ในการวิเคราะห์แล้วก็เอาไปวางแผนต่างๆได้นะคะอย่างเช่นตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างของบันทึกข้อมูลภายในนะคะก็คือเรื่องของการรายงานเกี่ยวกับปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆลูกค้านะคะอย่างเช่นตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่าเราสามารถที่จะเอาข้อมูลต่างๆเหล่านี้มาใช้ในการวิเคราะห์ได้ว่าในทีมงานต่างๆองค์กรเนี่ยทีมงานไหนที่ได้รับอะไรคะหรือว่าประสบปัญหาอะไรบ้างมากน้อยเพียงใดนะคะเพื่อเราจะได้เอามาวิเคราะห์แล้วก็นำไปแก้ไขปัญหาต่างๆได้นะองค์ประกอบตัวที่2นะคะที่เป็นแหล่งสารสนเทศตัวที่2ก็คือเรื่องของข่าวกรองทางการตลาดนะคะหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าเป็นข่าวสารจากภายนอกนะคะทางการตลาดนะไม่ว่าจะเป็นข่าวสารจากอะไรคะเรื่องของการโฆษณานะของคู่แข่งนะหรือว่าโฆษณาของหน่วยงานอื่นๆนะที่อาจจะเกี่ยวข้องโดยตรงหรืออาจจะเกี่ยวข้องทางอ้อมนะกับองค์กรก็ตามนะคะเรื่องของพวกสุนทรภพต่างๆของผู้บริหารนะ
ของผู้บริหาร

ของบริษัทคู่แข่งนะหรือว่าเป็นนะคะเป็นหน่วยงานต่างๆนะที่เกี่ยวข้องทางการตลาดขององค์กรนะเรื่องของการอะไรคะจัดนิทรรศการนะหรือการแสดงสินค้าอะไรต่างๆนะคะพวกนี้ก็คือเราก็จำเป็นที่ต้องรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆเหล่านี้นะเรื่องของการแถลงข่าวขององค์กรที่เกี่ยวข้องนะหรือที่อาจจะมีผลกระทบทางตรงนะเช่นการแถลงข่าวของคู่แข่งในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่นะหรือว่าการแถลงข่าวของหน่วยงานภาครัฐต่างๆที่อาจจะมีผลกับการดำเนินงานขององค์กรนะคะรวมถึงข่าวสารจากสื่อสารมวลชนต่างๆนะซึ่งส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นข่าวสารจากสื่อสารมวลชนของที่เกี่ยวข้องกับข่าวของคู่แข่งนะซึ่งเราก็จำเป็นที่จะต้องรับรู้นะแล้วก็เอามาวิเคราะห์ว่าเราจะมาปรับตัวทางการตลาดขององค์กรอย่างไรนะคะเหล่านี้เราจึงเรียกว่าเป็นข่าวกรองทางการตลาดนะคะเป็นระบบที่ใช้ในการคัดกรองนะข่าวสารต่างๆที่มีผลทั้งทางตรงและทางอ้อมกับองค์กรนะแหล่งสารสนเทศประการที่3ก็คือแหล่งที่สำคัญมากนะคะก็คือเรื่องของการวิจัยการตลาดนะคะเรามีข้อมูลทั้งจากบันทึกข้อมูลภายในซึ่งเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงนะซึ่งมีลักษณะเป็นลักษณะของข้อเท็จจริงแล้วก็เรามีข้อมูลทั้งจากข่าวกรองทางการตลาดซึ่งเรามีการวิเคราะห์นะแล้วก็กลั่นกรองข้อมูลที่อาจจะเกี่ยวข้องกับตัวองค์กรไม่ว่าจะทางตรงทางอ้อมแล้วนะคะเราก็จำเป็นที่จะต้องมีแหล่งข้อมูลที่ได้มาจากการที่เราไปค้นหาหรือค้นคว้าเองนะคะของตัวองค์กรเองที่เราจำเป็นที่เราอยากจะรู้นะซึ่งอาจจะไม่ได้มาจากบันทึกข้อมูลภายในหรือว่าไม่ได้มาจากข่าวกรองทางการตลาดนะคะก็คือเราก็ต้องดำเนินการที่เรียกว่าการวิจัยการตลาดการวิจัยการตลาดนะคะก็คือเป็นเรื่องของการกระทำที่ใช้ในการเพื่อจะหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์ที่เราต้องการเช่นเราอยากจะรู้เรื่องของพฤติกรรมหรืออยากจะรู้เรื่องของความต้องการของลูกค้าเราก็จำเป็นที่จะไปแสวงหาข้อมูลเหล่านั้นจากตัวกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเราโดยตรงนะโดยใช้วิธีการทางสถิติต่างๆนะที่ใช้ในเรื่องของการวิจัยนะในการที่จะค้นหา เพื่อจะแก้ปัญหาหรือว่าค้นหาเพื่อจะตอบปัญหาที่ทางการตลาดที่เกิดขึ้นนะคะเราก็จะมีระบบต่างๆในเรื่องของการวิจัยการตลาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกำหนดเรื่องของการสุ่มตัวอย่างการค้นหาค่าทางสถิติต่างๆเพื่อจะมาสรุปผลทางการตลาดฮะก็จะเป็นเรื่องของการวิจัยการตลาดซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในแหล่งสารสนเทศทางการตลาดที่สำคัญนะคะต่อไปนะคะเรามาดูถ้าเราแบ่งระบบสารสนเทศขององค์กรเนี่ยเราอาจจะแบ่งได้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะคะก็คือเป็นทั้งหมด6ประเภทนะคะก็คือเป็นเรื่องของระบบการดำเนินงานทางธุรกิจนะหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า TPS นะคะก็คือเป็นเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานประจำวันต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นรายงานเรื่องของยอดขายนะรายงานเรื่องของคำสั่งซื้ออะไรต่างๆนะหรือรายงานการส่งสินค้าให้กับลูกค้าซึ่งส่วนใหญ่ก็คือเป็นระบบที่เป็นบันทึกข้อมูลภายในนะคะเป็นระบบที่เรียกว่าระบบการดำเนินการทางธุรกิจซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานประจำวันขององค์กรนะคะประเภทที่2ก็คือระบบงานความรู้นะก็คือตรงนี้ก็จะเป็นระบบงานที่เป็นเกี่ยวข้องกับเป็นข้อมูลต่างๆที่เป็นฐานข้อมูลนะของที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลต่างๆที่เรามีเก็บไว้เป็นลักษณะของฐานข้อมูลเพื่อจะได้สามารถนำมาใช้ได้เมื่ เราต้องการข้อมูลด้านไหนเราก็สามารถไปนำมาจากฐานข้อมูลของเราได้เราเรียกว่าระบบงานความรู้นะคะระบบที่3ก็คือระบบสำนักงานอัตโนมัติฮะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับระบบของโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆที่ช่วยเราในเรื่องของการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลหรือว่าเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆก็นี้เราจะเรียกว่าระบบสำนักงานอัตโนมัตินะคะระบบที่4คือระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจทางการตลาดก็จะเป็นเรื่องของระบบย่อยที่อาจจะเป็นลักษณะของโปรแกรมหรือว่าเป็นองค์ประกอบที่ช่วยในเรื่องของการช่วยในการตัดสินใจต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพวกโมเดลต่างๆตัวแบบหรือว่าโปรแกรมในการวิเคราะห์ต่างๆที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อจะช่วยในเรื่องของการตัดสินใจทางการตลาดนะคะระบบที่5คือระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการก็จะเป็นระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการไม่ว่าจะเป็นหน้าที่งานต่างๆ
ทั้งการตลาดแล้วก็รวมถึงหน้าที่งานต่างอื่นๆทางการจัดการนะคะก็จะมาจัดอยู่ในประเภทของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการนะคะแล้วก็สุดท้ายคือระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูงอันนี้ก็คือจะช่วยในเรื่องของการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูงซึ่งส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับทางเชิงกลยุทธ์ต่างๆก็จะเราจะเรียกรวมว่าเป็นระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูงซึ่งทั้ง6ประเภทตรงนี้นะคะก็จะเป็นระบบสารสนเทศย่อยนะคะที่จำเป็นที่ต้องมีในองค์กรเพื่อเราจะได้ช่วยในเรื่องของการตัดสินใจทั้งด้านต่างๆรวมถึงทางด้านการตลาดค่ะจะเห็นได้ว่าเรื่องของสารสนเทศทางการตลาดนะคะก็จะเป็นตัวที่สำคัญนะคะที่เอามาใช้ในเรื่องของการตัดสินใจต่างๆทางการตลาดซึ่งจะนำไปสู่เรื่องของการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้บริหารทางการตลาดจำเป็นที่ต้องให้ความสำคัญนะคะในการที่จะหามาซึ่งสารสนเทศทางการตลาดที่ถูกต้องแล้วก็แม่นยำที่จะได้ใช้ในเรื่องของการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องนั่นเอง

0: ำหรับตอนที่3นะคะเราจะได้พูดถึงในเรื่องของการพยากรณ์ทางการตลาดซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าถ้าเราได้ข้อมูลทางการตลาดต่างๆคือสารสนเทศการตลาดมาแล้วนะคะเราก็จำเป็นที่จะต้องเอามาใช้ในเรื่องของการที่เอาไปพยากรณ์หรือว่าคาดการณ์ทางการตลาดต่อไปเพื่อจะได้นำข้อมูลหรือว่าตัวเลขเหล่านั้นนะคะหรือค่าเหล่านั้นเนี่ยไปใช้ในเรื่องของการที่จะกำหนดในเรื่องของการผลิตหรือว่าในเรื่องของการดำเนินการทางการตลาดอื่นๆรวมถึงการดำเนินการทางด้านขององค์กรต่างๆอื่นๆต่อไปนะคะการพยากรณ์ทางการตลาดนะคะคืออะไรนะคะการพยากรณ์ทางการตลาดเนี่ยเราอาจจะนิยามไว้ว่าหมายถึงการเรื่องของการคาดการณ์นะในเรื่องของชนิดและปริมาณนะรวมถึงเวลาต่างๆของที่เราจะผลิตหรือว่าดำเนินการเกี่ยวกับตัวสินค้าหรือบริการเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการลูกค้านะตามที่ลูกค้าต้องการได้อย่างเหมาะสมนะแล้วก็ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการพยากรณ์ทางตลาดเนี่ยเนื่องจากหมายถึงการคาดการณ์ก็คือจะเห็นได้ว่าการพยากรณ์ทางการตลาดเนี่ยอาจจะมีลักษณะที่อาจจะไม่ได้ถูกต้องแม่นยำนะ 100% นะคะแต่ว่าอย่างน้อยเราก็จะมีข้อมูลเบื้องต้นนะเพื่อเราจะได้นำไปวางแผนในเรื่องของการดำเนินงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นการตลาดการผลิตรวมถึงการเงินนะคะแล้วก็หน้าที่ต่างๆทั้งเรื่องของบุคคลต่างๆที่เราต้องจัดเตรียมพร้อมนะให้เหมาะสมเพื่อจะได้สามารถดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้นะคะดังนั้นการพยากรณ์ทางการตลาดจึงมีความสำคัญหากเราสามารถพยากรณ์ทางการตลาดได้อย่างถูกต้องและแม่นยำมากเพียงใดแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะดำเนินการได้อย่างถูกต้องและแม่นยำได้เพียงนั้นนะคะดังนั้นการพยากรณ์การตลาดจึงจะต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการตลาดนะคะสำหรับในเรื่องของการพยากรณ์ทางการตลาดนะคะเราก็จะแบ่งได้เป็น2วิธีใหญ่ๆนะคะก็คือวิธีการพยากรณ์เชิงคุณภาพกับวิธีการพยากรณ์เชิงปริมาณนะคะการพยากรณ์เชิงคุณภาพนะคะก็คือตามชื่อเลยนะคะคือการพยากรณ์เชิงคุณภาพก็คือการพยากรณ์ที่ไม่ได้เป็นเชิงปริมาณหรือว่าไม่ได้สามารถวัดค่าได้นะส่วนใหญ่จะได้มาจากเรื่องของข้อคิดเห็นหรือว่าความคิดเห็นต่างๆของผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารผู้เชี่ยวชาญพนักงานนะหรือว่าความคิดเห็นอื่นๆที่อาจจะมาจากกลุ่มเป้าหมายนะที่เราคาดการณ์ในอนาคตนะดังนั้นเหล่านี้ก็จะเป็นข้อมูลที่ได้มาแบบที่ไม่ได้เป็นเชิงปริมาณก็คืออาจจะไม่ได้เป็นลักษณะที่บอกค่าได้ชัดเจนเป็นตัวเลขแต่จะได้เป็นลักษณะของความคิดเห็นนะหรือว่าข้อคิดเห็นต่างๆซึ่งเราจำเป็นที่จะต้องเอามาวิเคราะห์ต่อไปแต่ยังไงก็ตามก็จะเป็นอะไรคะเป็นเบื้องต้นที่เราจะสามารถได้ข้อมูลมาเพื่อเราจะได้ไปอะไรคะวิเคราะห์เชิงลึกต่อไปดังนั้นในเรื่องของการพยากรณ์เชิงคุณภาพก็จะเป็นวิธีการหนึ่งนะคะในการที่เราจะได้ข้อมูลนะจากหน่วยงานหรือว่าจากองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องทางการตลาดนะคะวิธีการพยากรณ์เชิงคุณภาพนะคะก็อาจจะแบ่งได้เป็น4วิธีใหญ่ๆนะคะก็คือการพยากรณ์เชิงคุณภาพที่ใช้หน่วยงานขายเป็นผู้ให้ข้อมูลก็คือเราก็ไปสอบถามหรือว่าไปเก็บข้อมูลจากอะไรคะความคิดเห็นของพนักงานขายหรือว่าทีมงานขายของเรานะซึ่งข้อดีของวิธีนี้ก็คือว่าจะให้ข้อมูลที่ได้จากผู้ที่มีความใกล้ชิดกับลูกค้านะเพราะเราอยู่บนสมมติฐานที่ว่าพนักงานขายเนี่ยเป็นผู้ที่อะไรคะมีความใกล้ชิดกับลูกค้าคือสามารถที่จะเข้าใจลูกค้าได้ดีที่สุดนะได้ดีที่สุดต่อหรือว่ารองจากอะไรคะรองจากลูกค้าเองเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะอะไรคะได้ข้อมูลจากพนักงานขายก็จะถือว่าเป็นการได้ข้อมูลที่ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับความต้องการลูกค้าอย่างแท้จริงนะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าเราสามารถควบคุมหรือว่าหาข้อมูลได้ง่ายเพราะว่าได้มาจากอะไรคะพนักงานขายของเราเองนะวิธีการนี้ก็จะได้ข้อมูลในเบื้องต้นที่ได้ความต้องการลูกค้านะโดยได้จากหน่วยงานขายนะคะวิธีที่2นะคะสำหรับเรื่องของการพยากรณ์เชิงคุณภาพก็คือการใช้ความคิดเห็นของผู้บริหารซึ่งวิธีการนี้นะคะอยู่บนสมมติฐานที่ว่าผู้บริหารเนี่ยเป็นผู้ที่มีประสบการณ์แล้วก็มีความรู้ความสามารถดังนั้นเนี่ยเขาก็ย่อมจะอะไรคะมองภาพได้กว้างนะซึ่งก็คือทำให้สามารถที่จะทราบความต้องการอะไรคะลักษณะแนวโน้มในอนาคตได้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ข้อมูลเบื้องต้นนะในเรื่องของการพยากรณ์ได้มาจากอะไรคะผู้บริหารซึ่งเป็นผู้ที่มีวิจารณญาณความสามารถนะแล้วก็ มีข้อคิดเห็นที่อะไรคะที่มีคุณค่าข้อดีของวิธีนี้ก็คือเราจะได้ข้อมูลที่ค่อนข้างเป็นภาพกว้างแล้วก็ได้มาจากผู้มีประสบการณ์สูงแต่ว่าข้อจำกัดก็คือว่าบางทีผู้บริหารเนี่ยอาจจะมีเวลาจำกัดที่อาจจะไม่ได้สามารถให้ข้อมูลได้นะดังนั้นก็คือจะเห็นได้ว่าอาจจะเป็นข้อจำกัดที่เราอาจจะไม่ได้ข้อมูลที่มากเพียงพอนะเราก็จำเป็นที่ต้องใช้วิธีอื่นประกอบกันไปนะคะวิธีที่2ของการพยากรณ์เชิงวิธีที่3ก็คือเรื่องของการสำรวจตลาดก็คือในที่นี้ก็คือเป็นการนะคะสำรวจจากตัวกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าซึ่งก็คืออาจจะไม่ได้เป็นลูกค้าโดยตรงแต่อาจจะเป็นนะคะลูกค้าที่อาจจะเป็นในอนาคตเพราะฉะนั้นเราก็จำเป็นที่จะต้องไปสำรวจหรือค้นหาความต้องการกลุ่มเหล่านี้นะคะซึ่งก็คือถือว่าเป็นผู้ที่อะไรคะผู้ที่จะให้ข้อมูลได้อย่างมีคุณค่าเช่นเดียวกันเพราะว่ามาจากอะไรคะกลุ่มเป้าหมายนะหรือว่าเป็นผู้ที่เป็นลูกค้าที่ในอนาคตต่อไปนะแล้วก็วิธีสุดท้ายนะคะคือวิธีเดลไฟนะคะวิธีนี้เป็นวิธีการอันนึงที่ใช้วิธีการเป็นระบบในการเก็บข้อมูลก็คือมีการเก็บข้อมูลเป็นรอบๆก็คือเป็นการเก็บข้อมูลหลายขั้นตอนก็คือเริ่มจากการที่เราไปเก็บข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารกลุ่มของพนักงานขายกลุ่มของลูกค้าหรือกลุ่มของพนักงานหรือบุคลากรของบริษัทเองนะคะแล้วก็เอาข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์นะมาสังเคราะห์แล้วก็ทำการอะไรคะได้ข้อมูลในระดับหนึ่งแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปทำการอะไรคะออกข้อคำถามใหม่แล้วก็ทำการสอบถามกลุ่มเดิมๆซ้ำอีกครั้งจนกระทั่งอะไรคะได้คำตอบที่ดีที่สุดนะคะอันนี้ก็คือเราก็เลยเรียกว่าวิธีเดลไฟนะคะอันนี้ก็คือเหล่านี้นะคะทั้ง4วิธีนี้เป็นวิธีการพยากรณ์เชิงคุณภาพต่อไปก็คือวิธีการพยากรณ์ทางการตลาดอีกอันนึงก็คือการพยากรณ์เชิงปริมาณซึ่งเราอาจจะแบ่งได้เป็นการพยากรณ์แบบที่ใช้วิธีอะไรคะการพยากรณ์เชิงความสัมพันธ์ของตัวแปรก็คือการใช้อะไรคะสมการหาทางคณิตศาสตร์นะซึ่งเป็นความสัมพันธ์ของตัวแปร2ตัวก็คือตัวแปรอิสระคือตัวแปร x กับตัวแปรอะไรคะตัวแปรตามก็คือตัวแปร yนะแล้วก็มาเข้าสมการโดยการเก็บข้อมูลแล้วก็มาตั้งสมการนะกำหนดเป็นสมการในการพยากรณ์ขึ้นมาเราเรียกว่าการพยากรณ์เชิงความสัมพันธ์ของตัวแปรนะคะอีกวิธีหนึ่งของการพยากรณ์เชิงปริมาณก็คือเรื่องของการพยากรณ์แบบอนุกรมเวลาซึ่งเราอาจจะได้แบ่งได้เป็น2วิธีย่อยๆก็คือวิธีการพยากรณ์ที่เรียกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่กับการพยากรณ์แบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักซึ่งการพยากรณ์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ก็คือการพยากรณ์ที่นำเอาข้อมูลในอดีตจำนวนหนึ่งมาหาค่าเฉลี่ยนะคะแล้วก็จะได้ค่าเฉลี่ยเหล่านั้นก็จะเป็นค่าที่เรียกว่าเป็นค่าพยากรณ์นะตัวอย่างเช่นนะคะสมมติว่าเราเอาข้อมูลในอดีตนะย้อนหลัง3เดือนนะเรามาหาค่าเฉลี่ยก็คือเอาอะไรคะข้อมูลของเดือนที่1เดือนที่2เดือนที่3เนี่ยมาบวกกันแล้วก็หาร3นะคะก็จะได้เป็นค่าพยากรณ์ออกมาอย่างในตัวอย่างนะคะก็ได้เป็น120ก็คือหมายถึงอะไรคะค่า120เป็นค่าพยากรณ์นั่นเองนะอีกวิธีหนึ่งนะคะคือการพยากรณ์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักก็คือแทนที่เราจะให้ความสำคัญของข้อมูลในอดีตเท่าๆกันแต่เราจะให้ความสำคัญที่ไม่เท่ากันก็คือให้ความสำคัญตามน้ำหนักความสำคัญของแต่ละข้อมูลเช่นสมมุติว่าเราพบว่าข้อมูลที่อะไรคะที่มีความสำคัญมากที่สุดก็คือข้อมูลอะไรคะตัวที่2นะเราก็เอาน้ำหนักความสำคัญให้มากที่สุดในตัวที่2นะแล้วเราก็มาถ่วงน้ำหนักโดยการเอามาคูณกับน้ำหนักนะเราก็จะได้ค่าเฉลี่ยออกมาเช่นเดียวกันแต่เป็นค่าเฉลี่ยที่มีลักษณะเป็นแบบถ่วงน้ำหนักซึ่งก็คือให้น้ำหนักข้อมูลที่ไม่เท่ากันตามความสำคัญอย่างแท้จริงอย่างตัวอย่างที่คำนวณ นะคะก็คือเราให้น้ำหนักความสำคัญของค่าที่1เป็น 0.2 นะค่าที่2เป็น 0.5 แล้วก็ค่าที่3เป็น 0.3 ก็จะเห็นได้ว่าเราให้น้ำหนักความสำคัญของค่าที่2มากที่สุดนะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ค่าพยากรณ์ออกมาเป็น122นะซึ่งจะแตกต่างกับการพยากรณ์แบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นะเพราะว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เราจะให้น้ำหนักที่เท่าๆกันนะนี่คือลักษณะของค่าพยากรณ์ซึ่งก็คือจะมีลักษณะที่อาจจะไม่เท่ากันตามที่เราอะไรคะตามวิธีการหรืออะไรคะหรือวิธีการของแต่ละการคำนวณ นะคะโอเคนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของการพยากรณ์ทางการตลาดนะคะซึ่งจะมีวิธีสำคัญก็คือวิธีการพยากรณ์แบบเชิงคุณภาพแล้วก็วิธีการพยากรณ์แบบเชิงปริมาณนะคะซึ่งทั้ง2วิธีเนี่ยก็คือต้องมีการใช้อย่างผสมผสานกันเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ดีที่สุดทางการตลาดนะคะ
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจหาความรู้มทท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th
2: านนะครับเมื่อนึกถึง 4P นะครับเป็นส่วนผสมทางการตลาดพื้นฐานเนี่ยนะครับคนที่ทำธุรกิจนะครับแม่ค้าออนไลน์นักการตลาดเนี่ยจะนึกถึงอะไรก่อนครับอันแรกคือผลิตภัณฑ์ถูกไหมครับผลิตภัณฑ์เนี่ยเราจะขายอะไรนะครับเราจะตั้งราคาอย่างไรอันนี้สำคัญมากถูกไหมครับเพราะว่าถ้าเรายังไม่รู้เลยว่าจะขายอะไรแล้วเราจะตั้งราคาได้อย่างไรนะครับเพราะว่าถามว่า 4P เนี่ย P ไหนที่เป็น P ที่เราต้องให้ลูกค้าแน่นอนครับ P แรกคือผลิตภัณฑ์เพราะว่าเราแลกเปลี่ยนใช่ไหมครับสิ่งที่เราจะได้คืนจากลูกค้าคือราคาครับคือเงินนะครับค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าจะต้องจ่ายให้กับเรานะครับฉะนั้นเนี่ย2Pแรกนะครับก็จะอยู่ในรายการนี้นะครับคือเรื่องของการจัดการผลิตภัณฑ์และราคานะครับเรามาดูกันซิว่านะครับเราจะสร้างผลิตภัณฑ์และราคาเราอย่างไรนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อเราพูดถึงผลิตภัณฑ์นะครับโดยที่ตอนที่1 นะครับเราจะนำเข้าสู่อะไรครับแนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เราจะมาดูซิว่าผลิตภัณฑ์คืออะไรนะครับหลายคนก็จะบอกผลิตภัณฑ์คืออะไรนะฟังชื่อเป็นทางการมากภาษาอังกฤษครับมันมาจากคำว่า product นะครับคือผลิตภัณฑ์นะครับเรามาดูซิผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาหมายถึงอะไรนะครับถ้าเรียนการตลาดนะครับกับผมนะครับสิ่งที่จะบอกคือผลิตภัณฑ์ไม่ได้แปลว่าสินค้าผลิตภัณฑ์ไม่ใช่หมายถึงบริการเท่านั้นผลิตภัณฑ์เนี่ยมีองค์ประกอบนะครับเป็นไปได้ถึง 3-4 อย่างอันแรกคือผลิตภัณฑ์อาจจะเป็นสินค้าก็ได้นะครับสินค้าคือของที่จับต้องได้เช่นโทรศัพท์มือถือรถยนต์นะครับหรือซื้อส้มก็ได้นะครับส้มหนึ่งผลผลไม้สับปะรดเมลอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์เนาะหรือบริการครับบริการคืออาจจะเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้นะครับเช่นเราไปอะไรครับนวดสปาใช่ไหมครับนวดสปาก็คือเป็นบริการใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการบริการนะครับหรือไปตัดผมถูกไหมครับหรืออาจจะเป็นแนวคิดนะครับหลายๆธุรกิจเขาขายผลิตภัณฑ์เป็นแนวคิดนะครับหรือปัจจุบันเนี่ยมันแอดวานซ์ไปกว่านั้นแล้วก็คือว่าเขาเป็นส่วนผสมเลยนะครับหลายๆธุรกิจเนี่ยเขามีทั้งอะไรครับผลิตภัณฑ์ที่เป็นอะไรครับสินค้าและบริการรวมกันเช่นเราเดินทางด้วยสายการบินสายการบินเนี่ยเราขึ้นไปใช่ไหมครับเรานั่งเสร็จแล้วเขามีอะไรครับมีอาหารมาเสิร์ฟมีผ้าร้อนผ้าเย็นมีเครื่องดื่มต่างๆให้เราดื่มมีของแจกให้เราด้วยนะครับบางสายการบินเห็นไหมครับสิ่งที่จะบอกคืออะไรครับหลายธุรกิจเนี่ยเขามีองค์ประกอบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินค้าบริการหรือแนวคิดนะครับเพื่อที่จะตอบสนองและความต้องการของลูกค้านะครับความต้องการของผู้บริโภคซึ่งความต้องการผู้บริโภคเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อะไรครับเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับเมื่อสังคมเปลี่ยนไปสภาวะแวดล้อมรอบตัวเปลี่ยนไปเนี่ยคนก็จะมีความต้องการใหม่ๆเกิดขึ้นฉะนั้นเนี่ยนักการตลาดที่เก่งเนี่ยก็จะต้องสามารถคาดเดาได้นะครับว่าในอนาคตเนี่ยลูกค้าต้องการอะไรนะครับเราก็จะสามารถที่จะสร้างผลิตภัณฑ์นะครับเพื่อจะอะไรครับคีย์เวิร์ดของการมีผลิตภัณฑ์ที่ดีคืออะไรสร้างความพึงพอใจตอบสนองความต้องการและความจำเป็นของลูกค้านะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้ลูกค้าเป้าหมายเนี่ยเขาใช้ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องหลายๆธุรกิจเนอะจะมองว่าอ้าวก็ลูกค้ามาซื้อเสร็จแล้วก็จบแล้วสิจริงๆไม่จริงนะครับถ้าเรารู้เรื่องของการบัญชีและการเงินเนอะซึ่งอาจารย์มั่นใจว่านักการตลาดควรจะมีความรู้เรื่องนี้เราจะค้นพบเลยว่าการที่ลูกค้ามาซื้อครั้งเดียวเนี่ยธุรกิจอยู่ไม่ได้นะครับไปไม่รอดครับเขาต้องซื้อกับเราอย่างต่อเนื่องนะครับเราถึงจะคุ้มทุนนะครับคุณค่ากับการลงทุนนะครับ2ครับผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาเรียกได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดเลยนะครับของส่วนผสมทางการตลาดตอนนี้นะครับเรากำลังอยู่ในเรื่ององค์ประกอบสำคัญที่สุดก็คือผลิตภัณฑ์นะครับผลิตภัณฑ์ไม่ดีนะครับไม่ตอบโจทย์ไม่ตรงใจนะครับธุรกิจก็จะไปต่อได้ยากนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์เนี่ยมันหมายถึงสิ่งทั้งจับต้องได้นะครับจับต้องได้ก็คือของที่เราสามารถสัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5เนื้อกินดื่มอะไรอย่างนี้ครับสัมผัสได้กลิ่นนะครับก็ได้นะครับหรือสิ่ง

จับต้องไม่ได้ก็คือเรื่องของการบริการหรือชื่อเสียงนะครับก็อาจจะเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ถือเป็นผลิตภัณฑ์หมดฉะนั้นสรุปผลิตภัณฑ์เนี่ยก็เป็นไปได้ทั้งสิ่งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยจะคิดว่าผลิตภัณฑ์คือสินค้านะครับจากนี้ไปนักศึกษาเราต้องเข้าใจให้ถูกว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยไม่ใช่แค่สินค้านะครับเป็นทั้งบริการหรือแนวคิดก็ได้นะครับองค์ประกอบผลิตภัณฑ์มีอะไรบ้างนะครับฟังดูซับซ้อนแต่จริงๆแล้วง่ายมากเนาะผลประโยชน์หลักครับผลิตภัณฑ์เราให้อะไรกับลูกค้าครับลูกค้าได้อะไรจากผลิตภัณฑ์ของเรานะครับเราก็จะต้องรู้นะครับว่าลูกค้าต้องการอะไรเช่นสมมติว่าอาจารย์ขายรถยนต์ไฟฟ้าเนาะลูกค้าต้องการผลประโยชน์อะไรครับใช้อะไรใช้ในการเดินทางใช่ไหมครับจากที่1ไปอย่างที่1นะครับจากอะไรครับจากบ้านไปยังที่ทำงานจากบ้านไปช้อปปิ้งจากบ้านไปท่องเที่ยวใช่ไหมครับโดยที่ผลิตภัณฑ์พื้นฐานคืออะไรครับหมายถึงสิ่งที่ประกอบร่างครับรวมตัวเนอะรวมตัวขึ้นมาเป็นลักษณะทางกายภาพสิ่งที่ประกอบขึ้นมาเป็นรถยนต์นะครับรถยนต์ก็คือผลิตภัณฑ์พื้นฐานโดยที่มันจะมีผลิตภัณฑ์ที่คาดหวังนะครับเป็นสิ่งที่ลูกค้ามีความคาดหวังเมื่ออะไรครับเมื่อจะซื้อผลิตภัณฑ์นั้นก็ต้องการแหละปัจจุบันรถยนต์ไฟฟ้าคนอยากได้แหละขับด้วยตัวเองถูกไหมครับจอดเองได้เปลี่ยนเลนเองได้นะครับชาร์จไฟเร็วใช่ไหมครับอันนี้แล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของค่าเมนเทนแนนซ์ที่ถูกเนาะอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์คาดหวังคือสิ่งที่คนคาดหวังนะครับแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยเขามีผลิตภัณฑ์ควบครับผลประโยชน์เพิ่มเติมครับเพิ่มเติมอาจจะเป็นเรื่องของบริการเช่นหลายๆแบรนด์ใช่ไหมครับหลายๆตราสินค้าของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเขาตั้งอะไรครับจุดชาร์จแบตเตอรี่นะครับตามหัวเมืองต่างๆตามจุดที่คนไปท่องเที่ยวนะครับสิ่งเหล่านี้ก็ถือเป็นอะไรครับบริการที่เป็นผลิตภัณฑ์ควบนะครับแล้วก็5คือผลิตภัณฑ์ศักยภาพหมายถึงแนวโน้มที่เราจะพัฒนาต่อครับพัฒนาอย่างไรอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เห็นนะครับว่าเป็นองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์เนี่ยที่จะเกิดขึ้นได้นะครับโดยที่อาจารย์ก็ได้เล่าไปแล้วเนอะก็จะมีตัวอย่างต่างๆมากมายนะครับให้ติดตามไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรับอากาศใช่ไหมครับผลประโยชน์หลักก็ต้องการแอร์เย็นนะครับต้องการประหยัดไฟนะครับคาดหวังอะไรคาดหวังว่าต้องไม่มีเสียงรบกวนนะครับผลิตภัณฑ์ควบก็คือเรื่องของอะไรบริการมาเซอร์วิสมาดูแลบำรุงรักษานะครับอย่างต่อเนื่องหรือศักยภาพในอนาคตคือเรามี PM ใช่ไหมครับเรามีโควิดเราต้องการให้อะไรแอร์สามารถที่จะฆ่าเชื้อต่างๆเหล่านี้ได้เนอะอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญเนอะถ้าเราจำแนกองค์ประกอบผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาอาจจะแบ่งเนอะลักษณะเป็นลักษณะทางกายภาพก็คือสินค้าที่เป็นสินค้าคงทนไม่คงทนแล้วก็บริการหรือเราจำแนกตามวัตถุประสงค์ก็ได้นะครับก็จะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคก็คือของที่เราใช้กินใช้ในชีวิตประจำวันนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าสะดวกซื้อเนอะของที่ซื้อง่ายขายคล่องนะครับซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปหรือสินค้าเปรียบเทียบส่วนใหญ่จะเป็นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้าแฟชั่นเนอะที่เราจะมีการเปรียบเทียบก่อนการซื้อนะครับสินค้าเจาะจงซึ่งจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่มีตราผลิตภัณฑ์ที่เราชื่นชอบและเราเลือกตราผลิตภัณฑ์นี้เป็นหลักนะครับกลุ่มที่2ก็คือเป็นสินค้าอุตสาหกรรมครับอันนี้มักจะใช้เป็น B2B เนาะใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเช่นวัตถุดิบในการผลิตสินค้านะครับวัสดุที่เป็นส่วนประกอบนะครับชิ้นส่วนของสินค้าทุนอุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับที่ใช้ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมนะครับไม่ได้บริโภคโดยผู้บริโภคซึ่งส่วนผสมผลิตภัณฑ์มันคืออะไรครับอย่างที่เราบอกเรารู้จักส่วนผสมทางการตลาดใช่ไหมมี 4P ผลิตภัณฑ์เขาก็มีส่วนผสมนะครับเขาจะมีสายผลิตภัณฑ์นะครับก็คืออะไรกลุ่มผลิตภัณฑ์เราจะจัดจำแนกผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นกลุ่มๆเนาะแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาก็จะมีลูกของตัวเองนะครับเรียกว่ารายการผลิตภัณฑ์นะครับว่ามีรายการอะไรบ้างเรามาดูตัวอย่างกันนะครับสายผลิตภัณฑ์เนาะสมมุติอาจารย์ขายจานถ้วยชามเนี่ยนะครับอันนี้สายผลิตภัณฑ์แรกสายที่2ก็จะเป็นช้อนส้อมมีดเครื่องแก้วขวดโลหะผ้าใช่ไหมครับภายในนะครับภายในแต่ละกลุ่มเนื้อกลุ่มจานและถ้วยอาจารย์ก็จะมีจานอาหารจานขนมปังนะครับจานขนมจานสลัดถ้วยซุปถ้วยกาแฟเห็นไหมครับเราจะเห็นเลยว่าอะไรครับมันจะเป็นเหมือนความกว้างและความลึกนะครับของผลิตภัณฑ์นะความกว้างก็คือกลุ่มผลิตภัณฑ์หลายบริษัทเนี่ยเขามีหลายกลุ่มผลิตภัณฑ์แล้วก็ภายในเขาก็จะมีผลิตภัณฑ์แยกย่อยนะครับที่เป็นลูกๆนะครับของแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของอะไรครับเรื่องของส่วนผสมผลิตภัณฑ์นะครับเราก็จะเห็นแล้วนะครับว่าในตอนที่1เนาะแนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เนี่ยมีอะไรบ้างผลิตภัณฑ์คืออะไรนะครับแล้วก็เราจะเข้าใจผลิตภัณฑ์นั้นได้อย่างไรเนี่ยแน่นอนคือต้องมาจากลูกค้าเป็นหลักนะครับแล้วก็ในเรื่องต่อไปนะครับตอนต่อไปเนี่ยเราจะมาเรียนรู้ว่าเราจะ
สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์แล้วก็กำหนดราคาได้อย่างไรนะครับก็ติดตามตอนต่อไปกับอาจารย์นะครับสวัสดีครับเรารู้แล้วใช่ไหมครับว่าแนวคิดผลิตภัณฑ์คืออะไรนะครับเราจะมาดูต่อว่าในตอนที่2นะครับว่าเราจะจัดการกับผลิตภัณฑ์อย่างไรครับเราจะมีวิธีอย่างไรนะครับในการจัดการให้ผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยประสบความสำเร็จ

ใช่ไหมครับเรื่องของความกว้างนะว่าธุรกิจของเราเนี่ยเราจะขายกลุ่มผลิตภัณฑ์อะไรบ้างแต่ละกลุ่มเนี่ยเราก็จะมีลูกๆนะครับที่เป็นผลิตภัณฑ์ภายในกลุ่มเดียวกันนะครับก็จะเป็นสายผลิตภัณฑ์ลงมานะครับเราก็จะเห็นนะครับเขาก็จะมีทั้งความกว้างกับความลึกนะครับของผลิตภัณฑ์นะครับเราก็จะมาเริ่มกันนะครับว่าการตัดสินใจนะครับเกี่ยวกับสายผลิตภัณฑ์มีอะไรบ้างนะครับอันนี้เนี่ยสาเหตุอะไรที่ใช้คำว่าการตัดสินใจนะครับในการทำการตลาดเนี่ยมันจะเกี่ยวกับเรื่องของการตัดสินใจใช่ไหมครับการตัดสินใจคืออะไรการเลือกในความเป็นจริงเนอะเราอาจจะมีธุรกิจที่เราเลือกหลายธุรกิจมากนะครับในการเลือกจะทำธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งเนี่ยเราจะต้องมีการตัดสินใจและการตัดสินใจนั้นในเชิงการตลาดจะต้องมีเหตุมีผลครับเราไม่สามารถที่จะตัดสินใจโดยใช้อารมณ์เป็นหลักได้นะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะมีเรื่องของการตัดสินใจเกี่ยวกับสายผลิตภัณฑ์นะครับเขาก็จะเป็นเหมือนสูตรสำเร็จนะครับ4ขั้นตอนอาจารย์สรุปมาให้แล้วนะครับง่ายมากๆจำได้เอาไปใช้ได้เลยนะครับอันแรกก็คือว่าเราต้องวิเคราะห์สายผลิตภัณฑ์ก่อนนะครับวิเคราะห์อะไรอะครับนักศึกษาจะถามอาจารย์พูดฟังดูยากจังง่ายๆเลยนะครับเราจะมีตัวชี้วัดหลักๆเนี่ยประมาณ3อย่างเนาะยอดขายครับเราจะขายอะไรยอดขายนั้นเนี่ยเราจะขายได้เยอะมากน้อยแค่ไหนซึ่งเราก็ต้องย้อนกลับไปใช่ไหมครับดูว่ากลุ่มลูกค้าเนี่ยเรามีขนาดเยอะใหญ่ขนาดไหนใช่ไหมครับเราก็จะประมาณการยอดขายเราได้แล้วว่าสายผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยถ้าเรามีกลุ่มลูกค้าที่เล็กมากเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงถูกไหมครับว่าอาจจะขายสินค้าได้น้อยหรือกลุ่มใหญ่เกินไปก็อาจจะไม่โฟกัสฉะนั้นเนี่ยเราต้องเลือกขนาดนะครับกลุ่มลูกค้าที่เหมาะสมเราก็สามารถประมาณการยอดขายได้พอทราบยอดขายแล้วธุรกิจต้องการอะไรอาจารย์สอนเสมอเนาะธุรกิจต้องการกำไรกำไรและกำไรนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องประมาณการกำไรได้เนาะอย่างที่บอกขายแล้วไม่ได้กำไรก็ลำบากเนอะเราก็จะไม่มีเงินมาลงทุนต่อหรือว่าเราจะไม่คืนทุนในระยะเวลาอันสั้นนะครับ3คือการแข่งขันครับเราต้องดูว่าที่เราจะขายเนี่ยแข่งขันกันสูงไหมนะครับถ้าเป็นอะไรครับ Red Ocean เนอะเขาจะมีคอนเซ็ปต์ Blue Ocean Red Ocean นะครับนะสามารถที่จะไปลองสืบค้นเองได้นะครับซึ่ง Red Ocean คืออะไรครับการแข่งขันที่รุนแรงนะครับรุนแรงมากฉะนั้นเนี่ยถ้ารุนแรงแล้วเราอาจจะต้องหาตลาดใหม่เนอะที่อาจจะเป็น Blue Ocean ที่คนยังเข้าไปทำธุรกิจไม่เยอะนะครับ2คือเมื่อเราเลือกวิเคราะห์สายผลิตภัณฑ์เสร็จแล้วนะครับเราก็จะตัดสินใจนะครับความยาวสายผลิตภัณฑ์เนอะสมมุติเราจะขายอะไรครับจานชามเนี่ยเราก็จะมองเลยว่าความลึกเนี่ยเราจะขายจานชามประเภทไหนบ้างนะครับขายถ้วยแก้วประเภทไหนบ้างนะครับแล้วก็เราควรจะมีผลิตภัณฑ์มากน้อยขนาดไหนนะครับสมมติว่าอาจารย์ทำผลิตภัณฑ์แชมพูเนาะถามว่าคนเนี่ยมีผมที่แตกต่างกันเยอะมั้ยเยอะมากนะบางคนผมแห้งผมมันใช่มั้ยครับบางคนผมร่วงบางคนผมเริ่มมีสีเทาๆแล้วใช่มั้ยครับผมอันเนี้ยหรือบางคนเนี่ยผมดัดผมย้อมสีเนาะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูว่าผลิตภัณฑ์ที่เราจะขายเนี่ยปัจจุบันไปดูบนเชลฟ์สินค้าจะเห็นมั้ยแชมพูมีประมาณแบบ 7-8 สูตรนะครับเกือบ10สูตรน่ะให้เหมาะนะครับกับเส้นผมทุกแบบหรือผลิตภัณฑ์พวกสกินแคร์ใช่ไหมครับตั้งแต่ผิวขาวใช่ไหมครับลดริ้วรอยใช่ไหมครับผิวมันเป็นสิวนะครับโอ้ยผิวทุกแบบเลยครับมีหมดฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องตัดสินใจนะว่าเราจะขายผลิตภัณฑ์กลุ่มไหนแล้วผลิตภัณฑ์เราเนี่ยจะประกอบด้วยอะไรครับvariant เนาะภาษาการตลาดอาจจะเรียกว่า variant หรือสูตรย่อยๆอะครับว่าเราจะประกอบด้วยผลิตภัณฑ์อะไรบ้างนะครับแล้วก็3ก็คือการตัดสินใจปรับปรุงสายผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยนะครับสิ่งที่อาจารย์ยกตัวอย่างสมมุติเราเข้าไปเชลพวกผลิตภัณฑ์ความงามเนอะเป็นผลิตภัณฑ์ที่อาจารย์จะบอกเลยว่าเราเข้าไปนะครับทุก6เดือนเนี่ยเราจะเจอผลิตภัณฑ์เดิมที่แต่งตัวใหม่เปลี่ยนสูตรใหม่เล่าเรื่องใหม่ๆบอกคุณค่าคุณประโยชน์ใหม่ๆเพราะอะไรครับเพราะความต้องการคนเปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่องฉะนั้นเนี่ยเขามีสูตรใหม่ๆออกมาครับอย่างต่อเนื่องนะครับในอดีตเนอะสกินแคร์พูดถึงอะไรครับพูดถึงอะไรริ้วรอยเป็นหลักความขาวเป็นหลักปัจจุบันบางแบรนด์ครับพูดถึงอะไรครับกรอบหน้าครับยกกรอบหน้าได้ประหนึ่งทำเลเซอร์นะครับเห็นไหมครับว่าปัจจุบันนี้เขาพูดถึงคุณประโยชน์ใหม่ๆปรับปรุงสายผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็4ก็คืออะไรครับการตัดสินใจเรื่องสายผลิตภัณฑ์นะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยเราจะตัดสินใจให้สายผลิตภัณฑ์เรามีอะไรบ้างนะครับเรามาดูซิว่าการตัดสินใจเนี่ยเกี่ยวกับสายผลิตภัณฑ์เนี่ยเราควรจะเน้นเรื่องอะไรนะครับหลักๆคือสร้างความแตกต่างนะครับแตกต่างคืออะไรแตกต่างจากคนอื่นครับเราจะต้องมีที่ยืนของเรานะครับอาจารย์จะชอบยกตัวอย่างคำหนึ่งเนอะอาจารย์ดูจากรายการโทรทัศน์นะครับเขาบอกว่าที่ที่เป็นของเราเนี่ยที่นั้นเราจะมีตัวตนแปลว่าอะไรครับเราจะต้องมีตัวตนมีจุดยืนมีความแตกต่างไม่เหมือนใครนะครับโดดเด่นอยู่เหนือคู่แข่งนะครับเพื่อจะสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันถ้าเราเหมือนคนอื่นนะ
เราก็อยู่ยากถูกไหมครับการสร้างความแตกต่างก็อาจจะผ่านเรื่องของคุณภาพมาตรฐานของดีมีมาตรฐาน

นะครับมีคนรับรองระดับโลกขายได้ดีแน่นอนรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ต้องไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นเขาเป็นขวดเชฟเป็นสี่เหลี่ยมเราอาจจะเป็นคอนทัวร์นะครับเป็นขวดโค้งเป็นเคิร์ฟอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าคุณสมบัติที่โดดเด่นนะครับความแตกต่างด้านบริการเราอาจจะมีบริการcall center 24ชั่วโมงถูกไหมครับเรามีบริการการสั่งซื้อนะครับบริการขนส่งภายใน3ชั่วโมงนะครับให้คำแนะนำมีใครสนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โทรได้เลยนะครับทุกเวลาที่คนสนใจหรือดูแลบำรุงรักษาครับพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆใช่ไหมครับซีค่าบำรุงรักษาเนี่ยมีราคาสูงนะครับอันนี้ก็จะเป็นการสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์นะครับหรือความแตกต่างด้านบุคลากรครับเรามีคนเก่งมีความรู้ความสามารถนะครับโดยเฉพาะอะไรครับผลิตภัณฑ์ที่เน้นต้องให้ความรู้กับลูกค้านะครับเราควรจะมีบุคลากรที่เก่งเนาะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ใช่ไหมครับสิ่งเหล่านี้คนต้องการความรู้เยอะๆคนอาจจะใช้ไม่เป็นหรือพนักงานเราต้องดูมีบุคลิกภาพหรือไปธนาคารถูกไหมครับเราก็อยากเจอพนักงานแบงก์เนี่ยที่รู้นะครับแนะนำได้เรื่องสินเชื่อประกันภัยการออมเงินนะครับปัจจุบันแล้วเนี่ยแบงก์เขาก็จะขายผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายถูกไหมครับแล้วก็เรื่องของการติดต่อสื่อสารนะครับพนักงานในการให้บริการเนี่ยก็จะต้องพร้อมใช่ไหมครับมีรอยยิ้มนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับทำให้เรารู้สึกสบายใจนะครับแล้วก็ความแตกต่างด้านภาพลักษณ์ครับภาพลักษณ์ก็สำคัญถูกไหมครับภาพลักษณ์ก็คือการสร้างตราสินค้าการสร้างแบรนด์ครับแบรนด์ที่เป็นที่หนึ่งในใจนะครับเมื่อคนนึกถึงผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยเราอยากให้เขานึกถึงแบรนด์เราก่อนไหมถูกต้องครับเขาจะมีคำถามนะครับในการวิจัยตลาดว่าเมื่อคุณนึกถึงผลิตภัณฑ์ ABC เนี่ยคุณนึกถึงแบรนด์ไหนก่อนนะครับหรืออะไรครับเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่ทำให้คนจดจำได้นะครับหลายๆแบรนด์เนี่ยเขาจะสร้างผ่าน storytelling นะครับจะเป็นเทคนิคใหม่ๆนะครับในการทำการตลาดเลยนะครับโดยที่นะครับผลิตภัณฑ์เขาจะมีองค์ประกอบของเขานะครับหลักๆก็คือเรื่องของอะไรครับตราสินค้าหรือเรื่องของแบรนด์นะครับ branding ก็คือหมายถึงภาพลักษณ์ใช่ไหมครับความคาดหวังนะครับที่กิจการเนี่ยสื่อสารถึงลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อแบรนด์นะครับถ้อยคำเครื่องหมายการค้าต่างๆนะครับรูปแบบสัญลักษณ์สีสันต่างๆเพื่อบ่งบอกความเป็นตัวตนของแบรนด์แบรนด์นั้นนะครับเมื่อนึกถึงมสท.เราจะนึกถึงสีเขียวกับสีทองถูกไหมครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับภาพลักษณ์นะครับนึกถึงอะไรครับโลโก้นะครับของมสท.นะครับอันนี้ก็คือเรื่องของแบรนดิ้งนะครับผมแล้วก็นึกถึงมสท.นึกถึงอะไรนึกถึงความเป็นผู้นำทางด้านมหาวิทยาลัยเปิดใช่ไหมครับชั้นนำนะครับผมอันดับที่2ผลิตภัณฑ์เนี่ยก็จะต้องมีบรรจุภัณฑ์นะครับคอยปกป้องผลิตภัณฑ์นะครับโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าใช่ไหมครับเขาต้องมีบรรจุภัณฑ์เพราะว่าเพื่อการขนส่งเพื่อให้ดูดีดูโดดเด่นนะครับบนเชลฟ์วางสินค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์นั้นเองเนี่ยเขาจะต้องมีฉลากเนอะฉลากเนี่ยเป็นข้อบังคับจากทางอย.แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมันช่วยขายสินค้าได้ด้วยนะครับเพราะฉลากเขาจะพูดถึงผลิตภัณฑ์อะไรมีคุณสมบัติอย่างไรผลิตที่ไหนนะครับแล้วก็ถ้ามีปัญหามีข้อสงสัยเนี่ยโทรติดต่อได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นองค์ประกอบนะครับของผลิตภัณฑ์เนอะซึ่งผลิตภัณฑ์เขาจะมีวงจรชีวิตเนอะเหมือนคนเนอะเขาจะมีขึ้นมีลงนะครับเริ่มตั้งแต่ขั้นแนะนำนะครับอันนี้ยอดขายก็จะเริ่มเติบโตขึ้นแล้วนะครับคู่แข่งน้อยเนอะพอเราเริ่มเติบโตครับคู่แข่งใหม่ๆตามเข้ามาเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ลูกค้าเริ่มยอมรับมากขึ้นยอดขายดีขึ้นกำไรดีขึ้นนะครับพอถึงช่วงที่3ก็คือเติบโตเต็มที่เนี่ยอัตราการเจริญเติบโตน้อยลงแล้วคู่แข่งหนาแน่นแล้วนะครับก็จะนำไปสู่อะไรครับช่วงหลังเนอะก็จะเป็นช่วงสุดท้ายก็คือช่วงของดีคลายนะครับถดถอยช่วงเนี้ยคู่แข่งเริ่มหายไปยอดขายเริ่มลดลงหลายๆธุรกิจที่เก่งเนี่ยเขาจะต้องปรับปรุงสินค้าให้กลายเป็น S curve ครับให้เติบโตขึ้นมาใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของแนวคิดนะครับในการจัดการผลิตภัณฑ์นะครับเห็นไหมครับว่าผลิตภัณฑ์เป็นอะไรที่สนุกมากถ้าเราเข้าใจลูกค้าเราเข้าใจผลิตภัณฑ์นะครับเรามีการตัดสินใจเกี่ยวกับสายผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องเนี่ยเราก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการทำธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้ประสบความสำเร็จนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ เรารู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าการจัดการผลิตภัณฑ์ทำอย่างไรนะครับแนวคิดผลิตภัณฑ์มีอะไรบ้างนะครับพอเราได้ผลิตภัณฑ์ที่เราต้องการแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อมานะครับเราก็จะต้องตั้งราคานะครับถามว่าราคาสำคัญไหมสำคัญมากนะครับเพราะราคาเนี่ยเป็นส่วนผสมทางการตลาดเดียวที่เราจะได้ตังค์จากลูกค้าฉะนั้นเนี่ยเราจะตั้งราคาอย่างไรนะครับให้ถูกต้องให้ขายดีให้ขายได้ให้ปังนะครับในธุรกิจปัจจุบันเนอะเราก็จะมาดูเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับราคานะครับในตอนที่3ของเรานะครับเรามาดูกันนะครับว่าแนวคิดเกี่ยวกับราคามีอะไรบ้างนะครับเขาบอกว่า

0: เขาจะมีเรื่องของอะไรครับราคาเนี่ยมันคือเป็นส่วนผสมทางการเงินที่สร้างรายได้อันนี้สำคัญมากเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยถามว่าส่วนผสมทางการตลาดอะไรสำคัญสุดแน่นอนอาจารย์ยกตัวอย่างไปแล้วคือผลิตภัณฑ์ใช่ไหมครับแต่สิ่งที่สำคัญนะครับในลำดับต่อมาก็คือเรื่องของราคานะครับเพราะราคาเนี่ยเป็นการสร้างรายได้นะครับแล้วก็เป็นสร้างผลประกอบการให้กับเราอย่างที่อาจารย์บอกคือทำธุรกิจเราต้องการอะไรครับกำไรกำไรกำไรฉะนั้นเนี่ยตั้งราคาพลาดเนาะก็อาจจะไม่ได้กำไรหรืออาจจะไม่คุ้มทุนเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันว่าตรงไหนเราเรียกว่าจุดคุ้มทุนขอเกริ่นไว้ก่อนนะครับเราจะมาฝึกคำนวณง่ายๆง่ายมากง่ายนิดเดียวเราจะรู้เลยว่าเราต้องขายเท่าไหร่ถึงจะคุ้มนะครับแล้วก็เวลาเรากำหนดราคาเนี่ยเราต้องดูสิ่งแวดล้อมอะไรบ้างนะครับสภาพแวดล้อมอะไรที่มีผลกับการกำหนดราคาของเรานะครับเขาก็เลยจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยขั้นตอนในการกำหนดราคาเนี่ยเราจะต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์นะครับเกี่ยวกับการกำหนดราคานะครับการดูอุปสงค์เนื้อความต้องการลูกค้าการคาดคะเนต้นทุนนะครับการวิเคราะห์ต้นทุนราคานะครับแล้วก็การเลือกวิธีการกำหนดราคาแล้วก็การตัดสินใจนะครับเลือกราคาขั้นสุดท้ายเรามาดูกันนะครับว่าปัจจัยที่มีผลนะครับเกี่ยวข้องกับการกำหนดราคาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับมันจะมีทั้งปัจจัยภายในและภายนอกเรามาทายกันสิครับว่าปัจจัยภายนอกมีอะไรบ้างที่มีผลต่อการตั้งราคาของเราอันแรกเลยคือตลาดเป้าหมายลูกค้าที่เราเลือกนะครับแน่นอนเราก็ต้องเลือกราคาที่ลูกค้ามีตังค์พอจะจ่ายได้ลูกค้ารับได้แล้วก็สิ่งที่เราให้กับสิ่งที่เขาจ่ายเนี่ยมันพอเหมาะพอสมกันถูกไหมครับมันต้องเหมาะสมกันไม่ใช่ว่าเราชาร์จราคาเราตั้งราคาสูงมากเลยแต่สิ่งที่ลูกค้ารับรู้คุณค่ามันไปไม่ถึงนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ควรทำแบบนั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเรียนรู้ลึกขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราอาจจะใช้วิธีการวิจัยตลาดนะครับเพื่อจะหาราคาที่เหมาะสมนะครับดูความยืดหยุ่นของราคานะครับดูอุปสงค์ของตลาดครับถ้าอุปสงค์ของตลาดเยอะเราอาจจะตั้งราคาที่สูงได้ถูกไหมครับอันนี้เป็นหลักเศรษฐศาสตร์เนอะดูซัพพลายเออร์นะครับดูผู้ขายต่อนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราจะไปขายต่อสินค้าเนี่ยเราจะต้องให้ร้านค้าต่างๆช่องทางต่างๆเนี่ยเอาไปขายต่อนะครับเราจะต้องแบ่งกำไรให้เขาฉะนั้นเนี่ยการตั้งราคาเราต้องคิดส่วนแบ่งด้วยนะครับว่าช่องทางการตลาดต่างๆเนี่ยเราต้องแบ่งให้เขาเท่าไหร่นะครับบางห้างสรรพสินค้าเนี่ยเขาต้องการกำไรส่วนต่าง 5% 10% 20% 25% ก็ต้องแบ่งส่วนนี้ไว้ด้วยเพื่อจะคิดรวมในการตั้งราคานะครับการแข่งขันครับการแข่งขันรุนแรงไหมถ้าตั้งราคาแพงไปแพงกว่าคู่แข่งมากเกินไปอาจจะขายยากนะครับหรือกฎระเบียบต่างๆเนี่ยอย.เขากำหนดไว้ไหมนะครับหรือว่ามีหน่วยงานราชการต่างๆไหมเขาควบคุมราคาไหมก็ต้องเช็คดีนะครับว่าเราเป็นสินค้าควบคุมราคาหรือเปล่านะครับแล้วก็ความต้องการเนี่ยนะครับให้ธุรกิจเนี่ยมีคุณธรรมจริยธรรมอันนี้สำคัญมากเราเรียนไปแล้วใช่ไหมครับในช่วงแรกๆว่าคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยทำให้เราเป็นนักการตลาดที่เก่งและดีนะครับปัจจัยภายในเราก็ต้องดูเรื่องอะไรครับวัตถุประสงค์ทางการตลาดครับว่าการตั้งราคาเนี่ยเรามีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรต้องการเพิ่มส่วนครองตลาดต้องการขายให้ได้กำไรมากที่สุดนะครับต้องการให้คุ้มทุนเร็วที่สุดนะครับเราต้องมีวัตถุประสงค์นะครับแล้วก็กลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาดอื่นๆครับไม่ใช่ว่าตั้งราคาใช้กลยุทธ์หนึ่งไม่สอดคล้องของการสื่อสารการตลาดไม่สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ไม่สอดคล้องกับการจัดจำหน่ายไม่ได้นะครับราคาก็ต้องสอดคล้องกับส่วนผสมทางการตลาดอีก3ด้านที่เกี่ยวข้องเหมือนกันนะครับแล้วก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการผู้บริหารต่างๆเนี่ยเราก็จะต้องถามความคิดเห็นคนภายในให้หมดนะครับว่าเราเลือกราคาที่เหมาะสมไหมอย่างบริษัทข้ามชาติใหญ่ๆเนี่ยส่วนใหญ่ราคาก็จะต้องผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้อนุมัตินะครับแล้วก็ภาพลักษณ์ขององค์กรครับองค์กรเราเป็นภาพลักษณ์อย่างไรเนี่ยราคาก็จะต้องสอดคล้องกับภาพลักษณ์องค์กรเราด้วยเห็นไหมครับมันมีปัจจัยต่างๆที่จะต้องคิดนะครับพิจารณาทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกนะครับตั้งราคาวัตถุประสงค์ในการตั้งราคามีอะไรบ้างครับอันแรกเพื่อความอยู่รอดเหมือนเป็น survival ครับเพื่ออะไรครับตั้งราคาเพื่อให้ธุรกิจไปต่อได้ครับอยู่รอดได้2คือตั้งราคาเพื่อกำไรสูงสุดนะครับกำไรมากที่สุดเลยนะครับ3คือเพื่อให้ได้ปริมาณการขายบางธุรกิจครับยิ่งขายได้เยอะนะครับทำให้อะไรครับเกิด economy of scale ก็คืออะไรต้นทุนการผลิตต่ำลงอันนี้เขาก็จะเน้นเรื่องปริมาณการขายหรือเพื่อการแข่งขันครับยิ่งตั้งราคาแล้วเนี่ยเราต้องการช่วงชิงส่วนของตลาดจากคู่แข่งให้ได้มากที่สุดหรือเพื่อสังคมครับแล้วเป็น product อะไรครับ product ที่ทำเพื่อสังคมนะครับอันนี้ก็มีความสำคัญหรือเพื่อภาพลักษณ์ของเรานะครับทำให้เราเนี่ยเป็นธุรกิจที่ดูดีการตั้งราคาก็มีหลายแบบนะครับโดยที่การตั้งราคาเนี่ยโดยคำนึงถึง อุปสงค์ของตลาดคือความต้องการของตลาดนะครับก็คือดูความต้องการหรือปริมาณการซื้อนะครับของสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งนะครับของผู้ซื้อนะครับถ้าความต้องการเยอะใช่ไหมครับเราก็จะมีโอกาสตั้งราคาที่สูงขึ้นได้นะครับเราสามารถดูความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาก็คือดูร้อยละของการเปลี่ยนแปลงของปริมาณเนี่ยหารด้วยระลาการเปลี่ยนแปลงของราคาได้นะครับการกำหนดราคาโดยคำนึงถึงคุณค่านะครับเราจะต้องพิจารณาอะไรครับคุณค่าในสายตาลูกค้าว่าลูกค้ามองคุณค่าผลิตภัณฑ์เป็นอย่างไรนะครับลูกค้าให้คะแนนอย่างไรนะครับเราสามารถที่จะให้มีการประเมินราคาโดยตรงนะครับให้ลูกค้าเห็นผลิตภัณฑ์นะครับว่าเขาจะให้คะแนนเท่าไหร่อย่างไรนะครับเราสามารถนำคะแนนต่างๆเหล่านี้นะครับมาคิดเลยนะครับว่ามันมีสัดส่วนอย่างไรนะครับกับราคานะครับฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกวิธีนึงนะครับในการประเมินนะครับจากคุณค่าที่ลูกค้าคิดถึงนะครับต่อผลิตภัณฑ์เราสามารถเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งได้ด้วยนะครับอันนี้ก็มีความน่าสนใจนะครับผมโดยที่นะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะคำนึงถึงต้นทุนนะครับอันนี้ก็สำคัญนะครับการกำหนดราคาโดยดูถึงต้นทุนเพราะว่าอะไรเราต้องไม่ควรตั้งราคาที่ต่ำกว่าต้นทุนเนาะนอกจากเรามีข้อยกเว้นหรือมีปัญหาบางอย่างเนาะเราอาจจะตั้งได้นะแต่ปกติเนี่ยเราไม่ควรตั้งต่ำกว่าต้นทุนนะครับเขาก็จะมีการตั้งราคาแบบอะไรครับบวกเพิ่มนะครับจากต้นทุนนะครับเขาก็จะมีสูตรของเขานะครับก็คือใช้ต้นทุนรวมนะครับมาจากอะไรครับต้นทุนรวมเนี่ยเกิดจากต้นทุนคงที่เนี่ยบวกต้นทุนผันแปรนะครับแล้วก็จะสามารถคำนวณนะครับราคาที่สูงกว่าต้นทุนได้นะครับผมหรือนะครับเราอาจจะคำนวณจุดคุ้มทุนนะอันนี้น่าสนใจมากนะครับอาจารย์อยากให้นักศึกษาไปใช้ก็คือเราสามารถคำนวณปริมาณที่เราขายแล้วคุ้มได้นะครับก็คือเราเนี่ยจะคิดปริมาณคุ้มทุนจากอะไรครับต้นทุนคงที่นะครับเรามีต้นทุนคงที่เท่าไหร่นะครับหารด้วยราคาต่อหน่วยลบด้วยต้นทุนผันแปรต่อหน่วยนะครับหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเป็น QB นะครับเท่ากับ Total Fixed Cost นะครับ TFC หาร P คือ Price นะครับลบด้วย ABC คือ Average Variable Cost ก็คือต้นทุนผันแปรต่อหน่วยนะครับเราก็จะรู้แล้วว่าเราควรตั้งราคาอย่างไรให้ได้จุดคุ้มทุนนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการคำนวณนะครับก็สามารถที่จะศึกษาลองทดลองคิดคำนวณเพิ่มเติมเองได้นะครับเพราะว่าสูตรง่ายมากนะครับผมโดยที่การกำหนดราคานอกจากนี้แล้วเนี่ยเขาจะมีการกำหนดราคาที่เราเนี่ยดูคู่แข่งเป็นหลักนะครับเราอาจจะดูระดับราคาคู่แข่งโดยที่เราอาจจะตั้งราคาอะไรครับเท่ากับคู่แข่งเลยรู้แข่งตั้งเท่าไหร่เราตั้งเท่านั้นหรือตั้งสูงกว่าเรามั่นใจเราดูดีเราเก่งกว่าผลิตภัณฑ์ดีกว่าตั้งสูงกว่าเขาเลยนะครับหรือเราคิดว่าโอ้เราคนใหม่เนอะเราไม่ควรขายแพงกับเขาตั้งต่ำกว่าก็ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยเราดูจากคู่แข่งได้หรือการกำหนดราคาประมูลครับอาจจะเหมาะกับการซื้อสินค้าในปริมาณมากๆนะครับหรือประมูลงานจากทางราชการหรือหน่วยงานต่างๆนะครับผมกลยุทธ์ราคาเนี่ยก็เลยอาจจะมีกลยุทธ์หลากหลายก็คือราคาเดียวหรือรายราคานะครับหรือกลยุทธ์ราคาที่เทียบกับตลาดนะครับหรือว่าการให้ส่วนลดนะครับต่างๆกับลูกค้าหรือว่ากลยุทธ์คือการขายราคาไม่เท่ากันตามแต่ละภูมิภาคตามแต่ละประเทศก็ได้นะครับหลายๆผลิตภัณฑ์เนื้ออย่าง iPhone อย่างเงี้ยในอดีตเขาก็จะขายไม่เท่ากันในแต่ละประเทศถูกไหมครับหรือว่าการตั้งราคาผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยอาจจะตั้งสูงช่วงแรกหลังจากนั้นพอผลิตภัณฑ์เริ่มเป็นที่นิยมก็ลดราคาลงนะครับเราก็จะเห็นเลยว่ามันมีหลายกลยุทธ์ราคานะครับแต่กลยุทธ์ราคาเนี่ยก็จะต้องสอดคล้องกับอะไรครับส่วนผสมทางการตลาดต่างๆนะครับเราก็จะสามารถตั้งราคาได้อย่างมีประสิทธิภาพเห็นไหมครับว่าการตั้งราคามีความสำคัญมากนะครับแล้วก็ต้องสอดคล้องกับองค์ประกอบต่างๆแล้วก็เราสามารถที่จะพิจารณานะครับแต่ละส่วนได้นะครับโดยที่เราอาจจะมองทั้งคู่แข่งนะครับมองปัจจัยภายในมองปัจจัยภายนอกนะครับนำมาใช้ในการตั้งราคาให้ประสบความสำเร็จนะครับอาจารย์อาจจะบอกว่ามันไม่มีสูตรสำเร็จในการตั้งราคาเนาะแต่ผู้ประกอบการและการตลาดที่เก่งเนี่ยจะต้องมียึดหลักนะครับว่าเราจะยึดหลักไหนนะครับมาใช้ในการตั้งราคาแล้วก็ดูผลประกอบการนะครับว่ากลยุทธ์ราคาเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนคนซื้อเยอะซื้อน้อยนะครับกำไรเราเป็นอย่างไรนะครับถ้าเราเห็นว่าภาพไปได้ดีเราก็ดำเนินการต่อแต่ถ้าพลาดไม่ต้องตกใจนะครับเราแก้ไขปรับเปลี่ยนได้นะครับฉะนั้นการตลาดเนี่ยเป็นลักษณะของเรื่องของ optimization ก็คือว่าปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นได้ตลอดเวลานะครับฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวไม่ต้องตกใจนะครับฉะนั้นเนี่ยทดลองทำนะครับใช้หลักการนะครับที่ผมสอนไปนะครับแล้วถ้ามีประสบการณ์อะไรดีๆใหม่ๆสามารถมาแบ่งปันกันได้นะครับผมยังไงก็ฝากนะครับเรื่องของการอะไรครับการจัดการผลิตภัณฑ์และราคาด้วยนะครับแล้วก็ติดตามนะครับเรื่องต่อๆไปนะครับที่ผมจะมานำเสนอนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047778
0: สัยไหมครับว่าการที่ผลิตภัณฑ์นึงนะครับสินค้านึงเนี่ยนะครับเขาจะขายดีไม่ดีเนี่ยนะครับหน้าร้านมีความสำคัญไหมผมจะบอกว่ามีความสำคัญมากนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยหน้าร้านนะครับเป็นจุดเลยนะครับที่ลูกค้าเนี่ยจะพบปะกับสินค้าหรือบริการของเรานะครับฉะนั้นเนี่ยความน่าสนใจคืออะไรครับเราก็จะต้องมีกลยุทธ์นะครับหรือการจัดจำหน่ายเนี่ยที่มีประสิทธิภาพนะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกี่ยวกับเรื่องของอะไรครับการจัดจำหน่ายนะครับฉะนั้นเนี่ยเรื่องที่เราจะมาคุยกันวันนี้นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับการจัดจำหน่ายเรามาดูกันซิว่านะคะว่าการจัดจำหน่ายเนี่ยเขามีประเด็นอะไรที่เราน่าสนใจในฐานะนักการตลาดเนี่ยเราควรจะพิจารณาเรื่องอะไรบ้างก่อนอื่นนะครับขอปูพื้นนิดนึงเนาะเราจะได้เข้าใจตรงกันนะครับว่าการจัดจำหน่ายเนี่ยคืออะไรเนาะบางคนอาจจะเรียกว่าเป็นการจัดจำหน่ายบางคนเรียกว่าช่องทางการจัดจำหน่ายบางคนเรียกว่า P-Place จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีความใกล้เคียงกันนะครับแต่ขอตั้งชื่อวันนี้ว่าตอนที่1ของเรานะครับจะเป็นเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายนะครับแน่นอนครับเวลาพูดถึงแนวคิดเราก็จะต้องเข้าใจอะไรครับความหมายครับว่าการจัดจำหน่ายอ่ะคืออะไรนะครับลองช่วยคิดตามอาจารย์เนอะนะครับลองคิดที่ว่าความเข้าใจของเราเดิมเนอะการจัดจำหน่ายเนี่ยหมายถึงอะไรนะครับในความหมายทางด้านการตลาดเขาหมายถึงอะไรครับเขาบอกว่ามันคือกิจกรรมครับกิจกรรมในการที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์นะครับผลิตภัณฑ์ที่อาจารย์พูดถึงทุกครั้งหมายถึงสินค้าบริการหรือแนวคิดนะครับเคลื่อนย้ายนะครับจากผู้ผลิตคือเจ้าของสินค้านะครับไปยังผู้บริโภคนะครับในเวลาที่ลูกค้าต้องการในสถานที่ที่เขาต้องการหรือสะดวกในการซื้อถูกไหมครับไม่ใช่ว่าลูกค้านะครับอยู่อะไรครับอยู่สุไหงโกลกเราบอกว่าเราขายหน้าร้านอยู่ที่กรุงเทพครับจะไปถึงสถานที่ที่ลูกค้าต้องการไหมไม่ถึงนะครับหรือจำนวนที่ต้องการครับเราลูกค้าต้องการซื้อทั้งหมด3ชิ้นแต่เรามีสินค้าหน้าร้านชิ้นเดียวแปลว่าอะไรครับแปลว่าการจัดจำหน่ายเรายังไม่ดีพอใช่ไหมครับเราจะต้องคาดเดานะครับว่าลูกค้าต้องการซื้อเวลาไหนนะครับสถานที่จำนวนครับยกตัวอย่างแต่คนส่วนใหญ่กินกาแฟเวลาไหนครับTikTok ส่วนใหญ่กินเวลาเช้าถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยพนักงานก็ต้องเยอะถูกไหมครับชงให้ทันนะครับคนส่วนใหญ่กินเวลาเช้าอีกช่วงนึงคือกินอะไรครับตอนบ่ายครับเริ่มง่วงใช่ไหมครับก็อาจจะทานกาแฟมื้อที่2แต่ถามว่ากาแฟมื้อดึกคนทานไหมน้อยครับฉะนั้นเนี่ยร้านกาแฟส่วนใหญ่6โมงก็ปิดแล้วนะครับบางร้านปิด5โมง4โมงด้วยซ้ำฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะต้องมีหน้าร้านนะครับในเวลาสถานที่แล้วก็จำนวนที่ลูกค้าต้องการนะครับเพราะว่าอะไรครับถ้าเรามีสินค้าไม่พอขายนะครับเกิดอะไรครับเสียโอกาสนะครับในการขายโดยที่การขายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้ผลิตมักจะใช้ตัวกลางครับหรือคนกลางนะครับหรือในบางครั้งเนี่ยขายตรงก็ได้นะครับไม่ผ่านคนกลางขายออนไลน์ก็ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับการจัดจำหน่ายเนี่ยเขาจะประกอบด้วย2องค์ประกอบหลักๆนะครับก็คือองค์ประกอบแรกก็คืออะไรครับช่องทางการจัดจำหน่ายในการจัดจำหน่ายเนี่ยเราอาจจะเลือกช่องทางนะครับว่าเราอาจจะเป็นการขายตรงผ่านออนไลน์นะครับขายผ่านบริษัทโดยตรงก็ได้เรามีหน้าร้านของตัวเองหรือเราอาจจะขายผ่านตัวกลางนะครับตัวกลางในการจัดจำหน่ายห้างสรรพสินค้าต่างๆร้านสะดวกซื้อต่างๆก็ได้หรือแพลตฟอร์มต่างๆอีคอมเมิร์ซก็ถือว่าเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายด้วยนะครับสองก็คือการกระจายสินค้าครับทำอย่างไรที่จะทำให้สินค้าเราเนี่ยกระจายไปยังจุดที่ลูกค้าเป้าหมายเราอยู่นะครับอาจารย์ไม่ได้บอกนะครับว่าเราต้องกระจายให้มากที่สุดแต่เราต้องกระจายไปหาลูกค้าของเราลูกค้าเราอยู่ที่ไหนเรานั่งในใจลูกค้าลูกค้าอยากซื้อที่ไหนเราต้องไปอยู่ตรงนั้นครับอันนี้สำคัญใช่ไหมครับแล้วก็อยู่ในเวลาที่เขาอยากซื้อเช่นอาจารย์บอกว่ากาแฟมักซื้อช่วงเช้าใช่ไหมเราจะไปเปิดหลัง4ทุ่มใครจะกินกาแฟครับก็อาจจะน้อยมากถูกไหมครับแต่ถ้าเราขายข้าวต้มรอบดึกแน่นอนครับเราขายตอนดึกได้นะครับจำนวนก็จำนวนที่เหมาะสมก็ต้องคาดเดาได้ว่าลูกค้าจะมาซื้อปริมาณเท่าไหร่ซื้อกี่แก้วนะครับสถานที่ขายที่ไหนใกล้ที่ทำงานใกล้ออฟฟิศนะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นโมเดลง่ายๆก็คือว่าผู้ผลิตขายผ่านคนกลางคือช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อไปถึงผู้บริโภคนะครับพอเราเข้าใจพื้นฐานแล้วเนี่ยเรามาดูซิว่าการจัดจำหน่ายมันสำคัญอย่างไรเขาเป็น1ในส่วนผสมทางการตลาดเลยครับ1ใน4แปลว่าอะไรเขาสำคัญใช่ไหมครับ1เขาอะไรครับเขาทำให้เกิดอรรถประโยชน์กับลูกค้าในเรื่องของเวลาสถานที่ความเป็นเจ้าของและกายภาพก็คือให้สินค้าถึงลูกค้าในเวลาสถานที่ที่ลูกค้าต้องการนะครับ2คือเมื่อเรื่องช่องทางการจัดจำหน่ายแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงยากครับเพราะอะไรมันมีต้นทุนครับเราลงทุนไปแล้วในการตกแต่งร้านค้าในการให้ส่วนลดในการสร้างความสัมพันธ์กับร้านค้าฉะนั้นเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายฉะนั้นเนี่ยคิดให้ดีก่อน แล้วค่อยเลือกนะครับ3คืออะไรครับเรา

จะอาจจะต้องมีการให้บริการครับควบคู่ไปกับการจัดจำหน่ายด้วยนะครับบางสินค้าเนี่ยต้องมีพนักงานนะครับให้ความรู้เช่นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางความงานเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายบางอย่างต้องให้ความรู้ลูกค้าแต่งตัวอย่างไรถึงจะดูดีถูกไหมครับการแทรกตัวเข้าไปในพื้นที่ยากขึ้นเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยเราเข้าไปในตลาดที่เป็น Red Ocean เนอะคู่แข่งมากนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมีการตัดสินใจให้ดีว่าเราจะเลือกร้านค้าประเภทไหนนะครับและสุดท้ายก็คือการขยายตัวของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ครับมีผลมากปัจจุบันเนี่ยใครไม่ซื้อของออนไลน์ก็จะเป็นไปได้ยากเนอะเพราะว่าช่วงโควิด3ปีที่ผ่านมาเนอะออนไลน์เติบโตฟู้ดเดลิเวอรี่เติบโตนะครับฉะนั้นเนี่ยการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เกิดขึ้นมากมายแต่เราก็ต้องระวังนะครับไม่เป็นเหยื่อเนื้อของผู้ประกอบการที่ไม่มีจริยธรรมด้วยนะครับผมระบบการจัดจำหน่ายเนี่ยเขามีกี่รูปแบบนะครับเขาก็จะมี3รูปแบบหลักๆจำง่ายๆนะครับมี3รูปแบบนะครับอันแรกก็คือการจัดจำหน่ายแบบทั่วถึงนะครับก็คือเหมาะกับสินค้าที่เขาเรียกว่าขายคนทั่วไปนะครับขายในวงกว้างเช่นน้ำอัดลมเครื่องดื่มขนมถุงนะครับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับเน้นกระจายแบบทั่วถึงมากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับผ่านร้านสะดวกซื้อผ่านซุปเปอร์มาร์เก็ตร้านในตลาดนะครับหรือการจัดหน่ายแบบเลือกสรรก็คือเน้นนะครับกับผลิตภัณฑ์ที่อาจจะไม่ต้องขายไปทั่วนะแต่โฟกัสเฉพาะร้านที่ลูกค้าไปซื้อนะครับเช่นเสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเนี่ยก็จะเป็นการจัดจำหน่ายแบบเลือกสรรนะครับหรือการจำหน่ายแบบผูกขาดผูกขาดก็คืออะไรครับขายแค่ไม่กี่จุดนะครับแต่ผูกขาดไปเลยนะครับกับร้านค้านี้เช่นสินค้าที่เป็นราคาแพงเนอะสินค้า Luxury Product เนี้ยครับเขาจะเน้นว่าเป็นแบบผูกขาดเช่นแบรนด์พวก Hermes นะครับหรือ Louis Vuitton เนี้ยครับเขาจะมีเพียงไม่กี่จุดนะครับในแต่ละเมืองหรือในแต่ละประเทศนะครับผมโดยที่ช่องทางการจัดจำหน่ายนะครับมันก็จะมีอะไรครับมีคนกลางใช่ไหมครับที่ทำหน้าที่ในการรวบรวมข่าวสารนะครับสื่อสารกับสมาชิกใช่ไหมครับมีการเจรจาต่อรองนะครับมีการจัดหาแหล่งเงินทุนเนื้อเพราะว่าการที่เขาซื้อสินค้าเราไปเนี่ยเขาจะต้องมีเงินทุนหมุนเวียนใช่ไหมครับแล้วก็รับภาระความเสี่ยงในการจัดเก็บสินค้านะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายสินค้าเนี่ยจากผู้ผลิตในการไปสู่ผู้บริโภคนะครับผมอันนี้ก็เป็นหน้าที่ช่องทางการจัดจำหน่ายซึ่งระดับช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยเขาจะมีหลายระดับนะครับเรามาดูกลุ่มแรกคือสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับเขาก็จะมีตั้งแต่ศูนย์ระดับก็คือขายตรงเลยครับผ่านอีคอมเมิร์ซผ่านเว็บไซต์ของบริษัทนะครับจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคคนสุดท้ายเราเรียกว่า end user หรือ1ระดับ1ระดับคือผู้ผลิตนะครับขายไปยังผู้ค้าปลีกแล้วก็ผู้บริโภคคนสุดท้าย2ระดับคือผ่านผู้ค้าส่งไปยังผู้ค้าปลีกแล้วก็ผู้บริโภคคนสุดท้ายแล้วก็3ระดับนะครับเราอาจจะมีผู้ค้าส่งอิสระเกิดขึ้นมาระหว่างกลางได้นะครับถ้าเป็นสินค้าอุตสาหกรรมอาจจะมีประมาณนะครับ3แบบก็คือ0ระดับคือขายตรงนะครับ1ระดับก็คือขายผ่านผู้จัดจำหน่ายนะครับแล้วก็2ระดับเนี่ยมีสำนักงานขายสาขาแล้วก็ผ่านนะครับผู้จัดจำหน่ายไปนะครับหรือบริการเองเนี่ยอาจจะมีความซับซ้อนน้อยกว่าก็คือขายตรงเลยนะครับจากผู้ผลิตบริการแล้วก็ไปพูดพวกคนสุดท้ายหรือผ่านตัวแทนบริษัทอย่างเช่น Travel Agent ถูกไหมครับเราซื้อตัวสายการบินทัวร์ท่องเที่ยวต่างๆเขาอาจจะมีตัวแทน Travel Agent เราอาจจะไม่ต้องซื้อผ่านสายการบินตรงหรือซื้อผ่านบริษัททัวร์ในประเทศเกาหลีตรงเนอะเราซื้อผ่านตัวแทนนะครับที่ขายอยู่ในประเทศไทยได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายนะครับเราก็จะได้รู้ว่าการจัดจำหน่ายคืออะไรใช่ไหมครับช่องทางตัวกลางเขามีหน้าที่อะไรบ้างนะครับแล้วก็การจัดจำหน่ายเนี่ยมันมี3แบบอะไรบ้างใช่ไหมครับลองกลับไปทบทวนดูนะครับแล้วก็เรื่องของระดับของการจัดจำหน่ายเนอะก็จะต้องเลือกให้เหมาะกับสินค้าผลิตภัณฑ์ของเราว่าเราควรจะใช้กี่ระดับนะครับแล้วก็จะต้องเหมาะกับต้นทุนที่เรามีด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราเลือกระดับที่ซับซ้อนมากแต่ต้นทุนเราน้อยแล้วอาจจะค่อยๆขยายเนอะขยายจากเล็กไปใหญ่นะครับตามหลักเขาเรียกว่าเป็น think big start small ก็คือว่าเราคิดใหญ่ได้คิดใหญ่ได้แต่เราเริ่มจากจุดเล็กๆแล้วค่อยๆขยายผลไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะทำให้เราสามารถที่จะมีการจัดจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ประสบความสำเร็จได้ขอบคุณครับสวัสดีครับ พอเราเข้าใจนะครับเกี่ยวกับแนวคิดของการจัดจำหน่ายแล้วเนี่ยหลายคนก็อาจจะแบบเอ๊ะเรามาเริ่มต้นตรงไหนดีในการออกแบบนะครับช่องทางการจัดจำหน่ายเนอะในตอนนี้นะครับก็จะมาคุยกันว่าเอ๊ะเราจะเริ่มออกแบบอย่างไรฟังดูเราเป็นนักศิลปะใช่ไหมครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยการตลาดเขาเป็นศาสตร์และศิลป์เนอะถ้าจำได้ว่าที่ผมเคยเล่าตลอดว่าการตลาดเนี่ยเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องใช้ความสามารถในการออกแบบนะครับว่าเราจะมีช่องทางการจัดจำหน่ายอย่างไรในขั้นตอนนี้เริ่มสนุกแล้วใช่ไหมครับเราก็จะรู้แล้วว่าเราจะเลือกอย่างไรนะครับที่จะได้ส่วนผสมนะครับในเรื่องของช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยที่เหมาะสมที่สุดนะครับผมเรามาดูกันเรื่องของการออกแบบช่อง

ทางการจัดจำหน่ายกันเนาะเขาจะมีขั้นตอนนะครับ4ขั้นตอนง่ายๆนะครับในการออกแบบช่องทางการจัดจำหน่ายเนาะอันแรกก็คืออะไรครับวิเคราะห์ระดับนะครับบริการที่ผู้บริโภคต้องการระดับบริการที่ผู้บริโภคต้องการคืออะไรล่ะฟังดูแล้วโอ้ยคอนเซปชวลจังใช่ไหมครับนึกไม่ออกนะครับตัวอย่างง่ายๆคืออะไรครับปริมาณการซื้อลูกค้าต้องซื้อในปริมาณเท่าไหร่แล้วจะขายแพ็คไซส์ไหนขนาดบรรจุเท่าไหร่1ลิตร2ลิตร500ซีซีนะครับ100ซีซีนะครับอันนี้เราต้องเลือกนะว่าลูกค้าเนี่ยเขาซื้อครั้งหนึ่งในปริมาณเท่าไหร่นะครับระยะเวลาในการรอคอยครับลูกค้ามีความถี่ในการซื้อขนาดไหนต้องการความสะดวกขนาดไหนครับต้องใช้บ่อยไหมต้องกินต้องใช้ทุกวันหรือเปล่าต้องการความหลากหลายมากน้อยแค่ไหนนะครับเราจะได้เลือกได้เหมาะสมหรือสินค้าเราต้องการการบริการไหมต้องการคนมาคอยแนะนำให้ความรู้นะครับกับลูกค้าเช่นสมมติเราจะขายกล้องดิจิตอลถูกไหมครับกล้องวิดีโอนะครับโทรศัพท์มือถือครับแน่นอนลูกค้าต้องการข้อมูลใช่ไหมครับว่ามือถือเครื่องนี้มีระบบประมวลผลเป็นอย่างไรใช้ชิปอะไรใช่ไหมครับขายคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยคนก็ต้องรู้ใช่ไหมครับว่ามันมีส่วนประกอบอะไรบ้างใช้อย่างไรสิ่งเหล่านี้ครับอาจจะเป็นการบริการที่เราต้องเพิ่มเติมเข้ามานะครับสองคือกำหนดวัตถุประสงค์นะครับของช่องทางการจัดจำหน่ายนะครับเราก็จะต้องมีกำหนดวัตถุประสงค์ตามลักษณะสินค้าใช่ไหมครับจุดแข็งจุดอ่อนเราก็จะต้องอะไรครับอาจจะทำสวอตขึ้นมาเล็กๆเนาะสำหรับจุดแข็งจุดอ่อนของสินค้าเราจะได้รู้ว่าเราควรเน้นจุดไหนเราปิดจุดอ่อนเราอย่างไรเราเลือกคนกลางอย่างไรจะได้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมแล้วก็คู่แข่งขันในตลาดของเรานะครับ3ก็คือกำหนดทางเลือกหลักทางเลือกหลักหมายถึงอะไรคนกลางที่เราจะใช้นะครับบางทีเราอาจจะต้องยึดนะครับคนกลางหลักเนี่ยเราใช้ช่องทางไหนเป็นหลักช่องทางไหนคือช่องทางสนับสนุนเนาะไม่ใช่ว่าทุกช่องทางเป็นช่องทางหลักหมดเราจะโฟกัสได้ยากนะครับฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีการเซต priority ว่าจริงๆแล้วเนี่ยช่องทางไหนจำเป็นหลักเราจะโฟกัสเป็นหลักช่องทางไหนอาจจะเป็นเหมือนออปชันเสริมนะครับค่อยๆเติมขึ้นมาก็ได้นะครับจำนวนคนกลางที่ใช้ครับเราจะใช้กี่ช่องทางใช้คนกลางกี่คนเข้ามาช่วยยิ่งเยอะก็ยิ่งซับซ้อนถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยอาจารย์มองว่าเลือกอะไรที่เรียบง่ายนะครับกับการเริ่มต้นธุรกิจก่อนก็จะง่ายกว่านะครับเพราะว่าการที่จะทำธุรกิจกับแต่ละคนกลางเนี่ยครับมันอาจจะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็ข้อ4คืออะไรครับกำหนดทางเลือกแล้วประเมินทางเลือกครับว่าทางเลือกไหนดีที่สุดประเมินจากอะไรครับง่ายๆคือยอดขายและต้นทุนขายนะครับคนกลางบางที่เนาะบางห้างบางร้านขอไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะครับเขาเก็บต้นทุนในการขายสูงมากครับบางทีเนี่ยเราของไปขายไม่คุ้มครับหลายธุรกิจยิ่งขายยิ่งขาดทุนใช่ไหมครับเราอาจจะเริ่มนะครับจากอะไรครับคนกลางที่ไม่ได้เก็บกำไรส่วนต่างเยอะนะครับแล้วค่อยๆขยายออกไปเนาะต้องดูจุดคุ้มทุนด้วยนะครับว่าในการขายคนกลางบางส่วนเนี่ยต้นทุนเยอะไปก็อาจจะไม่เหมาะใช่ไหมครับถ้าเราเป็นธุรกิจที่ขนาดเล็กนะครับผมในคนกลางประเภทแรกนะครับที่เราจะต้องรู้จักเขาเรียกว่าการค้าปลีกชื่อบอกอยู่แล้วการค้าปลีกคือขายแหละขายเป็นหน่วยย่อยๆขายเป็นชิ้นนะครับห้างค้าปลีกต่างๆมีมากมายนะครับผุดขึ้นดั่งดอกเห็ดนะครับเขาบอกพอเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นหลังโควิดห้างใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะถูกไหมครับห้างค้าปลีกหลักๆเนี่ยเขาดำเนินธุรกิจค้าปลีกนะครับก็คือการขายผลิตภัณฑ์นะครับสินค้าหรือบริการให้กับผู้บริโภคคนสุดท้ายหรือผู้ใช้นั่นเองผู้บริโภคคนสุดท้ายเนี่ยภาษาอังกฤษคือ end user ก็คือหมายถึงว่าคนที่ซื้อไปใช้ไม่ได้คนที่ซื้อไปทำธุรกิจนะครับโดยตรงนะครับแล้วก็ผู้บริโภคคนสุดท้ายเนี่ยเขามีวัตถุประสงค์ในการซื้ออะไรไปใช้ในการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันไม่ได้เอาไปขายต่อนะฉะนั้นค้าปลีกเนี่ยเน้นกับผู้บริโภคคนสุดท้ายถามว่าคนที่ซื้อไปทำธุรกิจมาซื้อในค้าปลีกได้ไหมซื้อได้ครับแต่เขาไม่ใช่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของค้าปลีกนะครับโดยที่เน้นหลักคือคนซื้อส่วนใหญ่นะอาจารย์บอกว่าพูดไม่ได้ว่าทั้งหมดส่วนใหญ่เขาไม่ได้เอาไปขายต่อไม่ได้เอาไปผลิตต่อไม่ได้เอาไปให้เช่าต่อนะครับอันนี้เลยเป็นบทบาทของค้าปลีกนะครับคือขายเป็นชิ้นๆเนาะค้าปลีกเขามีลักษณะอย่างไรบ้างนะครับก็จะมีลักษณะค้าปลีกอิสระเนาะ independent store ก็คือว่ามีร้านค้าเนี่ยที่เดียวเนาะไม่มีสาขามีที่เดียวเช่นร้านขายตามตลาดนัดอย่างมอสทอเองแล้วก็นัดใช่ไหมครับวันศุกร์เขาก็จะมีร้านค้าปลีกเนอะเป็นแผงลอยนะขายเฉพาะในตลาดนัด2ก็คืออะไรครับแบบลูกโซ่ค้าปลีกแบบลูกโซ่ก็คืออะไรครับเขามีขายมากมายนะครับมีสาขามากมายเลยเช่นห้างต่างๆที่เรารู้จักใช่ไหมครับบิ๊กซีโลตัสท็อปอะไรเงี้ยครับเขามีแบบลูกโซ่นะครับคอร์เปอเรทเชนสโตร์ก็คือว่ามีสาขาหลายสาขาห้างเซ็นทรัลเดอะมอลล์นะครับเขาก็จะมีหลายสาขาถูกไหมครับมากกว่า1สาขาหรือร้านค้าปลีกแบบแฟรนไชส์สโตร์นะครับเขาก็จะมีผู้ให้สิทธิ์กับผู้รับสิทธิ์ตัวอย่างง่ายๆเช่น Family Mart ถูกไหมครับ
7-Eleven เขาจะมีผู้ให้สิทธิ์เนาะแล้วก็มีบริษัทที่ไปซื้อสิทธิ์แล้วก็มาเปิดตามประเทศต่างๆเราก็จะเห็นว่ามันมี 7-Eleven Family Mart ในหลายประเทศจริงๆอ่ะผู้รับสิทธิ์ในแต่ละประเทศก็จะเป็นคนละคนกันแต่ผู้ให้สิทธิ์เนี่ยเป็นคนคนเดียวกันนะครับแล้วก็ร้านค้าปลีกแบบแบ่งพื้นที่เช่นเวลาเราไปตามห้างสรรพสินค้า Central The Mallพารากอนใช่ไหมครับไอคอนสยามเนี่ยเขาจะมีหรือโรบินสันก็ได้เขาจะมีพื้นที่นะครับที่แบ่งให้ร้านค้าย่อยมาเช่าเขาเรียกว่าเป็น lease department นะครับหมายความว่าเขาก็จะแบ่งพื้นที่ย่อยๆให้เช่านะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นร้านค้าปลีกแบบสหกรณ์ร้านค้าครับก็คือให้สมาชิกนำมาลงทุนร่วมกันเช่นมสทแล้วก็มีสหกรณ์ร้านค้าของเราเองนะครับผมก็เข้ามสทนะครับต่อมาก็คือประเทศของร้านค้าปลีกเนี่ยตามวิธีการดำเนินงานเนี่ยเขามีแบ่งอย่างไรบ้างนะครับอันแรกคือร้านสะดวกซื้อก็คือพวกร้านอะไรครับ Family Mart นะครับ Tops Daily 7-Eleven นะครับคือเน้นความสะดวกอยู่ตามพื้นที่นะครับที่ทำงานสำนักงานนะครับหรือตามใกล้อะไรครับใกล้ที่อยู่อาศัยใช่ไหมครับสองคือร้านสัพพาหารนะฟังดูยากนะครับหรือง่ายๆคือซูเปอร์มาร์เก็ตนั่นเองครับขายอาหารของใช้เป็นหลักนะครับแล้วก็ร้านขายสินค้าราคาถูกครับ Discount Store นะครับร้านขายสินค้าโรงงานนะครับสินค้าที่มาจากโรงงานหรือ Off Price Retailer พวกอะไรพวก Outlet ต่างๆนะครับFinal Outlet ใช่ไหมครับหลายคนน่าจะเคยไปนะอันนี้ก็จะเป็นขายสินค้าราคาโรงงานนะครับหรือห้างสรรพสินค้าครับ Department Store คือขายสินค้าหลากหลายเลยนะครับมีความครบนะครับ One Stop Shopping Super Storeร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตนะครับที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่นะครับอย่าง Big C หรืออย่าง Lotus นะครับผมซึ่งถ้าเราแบ่งนะครับตามวิธีการดำเนินงานเนี่ยนะครับเขาก็อาจจะมีค้าปลีกแบบไม่มีร้านค้าก็ได้นะครับแบบไม่มีหน้าร้านมีอะไรบ้างนะครับอันแรกคือเครื่องอัตโนมัตินะครับ Vending Machine นะครับปัจจุบันที่ดังๆถ้าใครไม่รู้จักก็อาจจะแย่แล้วคือเต่าบินใช่ไหมครับที่มสท.แล้วก็มีนะครับตู้เต่าบินใช่ไหมครับเป็นร้านค้าปลีกแบบไม่มีร้านค้านะครับเขาเป็นตู้เลยครับสั่งกาแฟได้เลยหลายเมนูอยากกินอะไรกาแฟไม่ใช่กาแฟมีทุกอย่างนะครับหรือการขายทางไปรษณีย์นะครับเป็นเมลออเดอร์นะครับซื้อของทางไปรษณีย์ได้นะครับหรือซื้อผ่านไปรษณีย์ไทยใช่ไหมเขาก็จะมีเว็บไซต์ในการซื้อเนื้อขายปลีกโดยใช้พนักงาน door to door selling ปัจจุบันอาจจะเห็นน้อยลงนะครับก็จะสมัยก่อนก็จะมีคนไปขายนะครับเครื่องใช้ของใช้ต่างๆเนี่ยตามบ้านนะครับคอยไปกดกริ่งใช่ไหมครับแต่สมัยนี้ทุกคนก็เริ่มกลัวเนื้อโควิดระบาดใช่ไหมเราก็ไม่อยากปล่อยใครเข้ามาในบ้านเลยเอ๊ะเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับ door to door selling ก็เลยจะเห็นน้อยลงนะครับแต่ต่างประเทศเนี่ยเขาก็ยังเป็นที่นิยมกันอยู่นะครับหรือขายของออนไลน์อันเนี้ยเจอเยอะมากใช่ไหมครับมีพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ไลฟ์ขายของก็สนุกสนานเลยนะครับโดยเฉพาะช่วงอะไรครับล็อกดาวน์เนอะหลายคนก็จะต้องฝึกขายของบางคนเนี่ยค้นพบสกิลใหม่ๆครับว่าไลฟ์ขายของเก่งมากขายดีเนอะบางทีอาจารย์ก็ไปดูเนอะบางทีดูแล้วก็สนุกบางทีซื้อบ้างไม่ซื้อบ้างนะครับก็แล้วแต่เรานะครับผมอันที่สองก็คือการค้าส่งค้าส่งเขาจะตรงข้ามกับค้าปลีกคืออะไรครับเขาเป็นคนกลางนะครับเน้นการจัดจำหน่ายเนี่ยขายเป็นล็อตใหญ่นะครับแล้วก็ขายเพื่อเอาไปใช้ขายต่อหรือไปใช้ดำเนินธุรกิจไม่ได้เน้นขายผู้บริโภคคนสุดท้ายถามว่าผู้บริโภคคนสุดท้ายไปซื้อได้ไหมซื้อได้ครับแต่ปริมาณน้อยส่วนใหญ่คนที่ซื้อเนี่ยเขาซื้อไปเพื่อขายต่อซื้อไปผลิตซื้อไปดำเนินธุรกิจนะครับอันนี้เขาเลยเรียกว่าค้าส่งลักษณะรูปร่างเนี่ยเขาจะขายเป็นเบาเขาอาจจะไม่ได้ตกแต่งร้านค้าสวยงามใช่ไหมครับเขาจะเน้นอะไรครับเน้นราคาที่ถูกเพราะว่าบางคนเนี่ยต้องไปเอากำไรต่อในการขายต่อใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยเขาสามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้ค้าปลีกกับผู้ผลิตได้นะครับฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องรู้ความต้องการของลูกค้านะครับรวบรวมสินค้าจัดเก็บสินค้าให้เหมาะสมแล้วก็ช่วยกระจายสินค้าให้นะครับโดยที่ค้าส่งกับค้าปลีกต่างกันอย่างไรครับอันเนี้ยเราจะต้องรู้เนาะอันแรกก็คืออะไรครับผู้ค้าส่งเนี่ยเขาไม่เน้นขายให้ผู้บริโภคคนสุดท้ายแต่ค้าปลีกเน้นเนาะค้าส่งเขาจะเน้นขายให้กับอะไรครับลูกค้าในเชิงพาณิชย์เอาไปขายต่อไปทำธุรกิจต่อนะครับผู้ค้าส่งเนี่ยเขาจะสนใจในเรื่องการส่งเสริมการตลาดบรรยากาศในร้านค้าการสร้างแอมเบียนทำเลที่ตั้งน้อยกว่าค้าปลีกนะครับแล้วก็ธุรกรรมเนี่ยการซื้อต่อบินต่อใบเสร็จจะเยอะกว่านะครับเพราะค้าส่งส่วนใหญ่เขาเน้นขายเยอะๆขายเป็นเบานะครับผมเราก็จะเห็นนะครับว่าในการออกแบบช่องทางการจัดจำหน่ายนะครับเป็นอะไรที่น่าสนุกมากนะครับโดยพื้นฐานสำคัญที่เราต้องมีคือเราต้องรู้จักว่าหลักๆเนี่ยช่องทางก็จะมีค้าส่ง
ค้าปลีกนะครับเขาแตกต่างกันอย่างไรนะครับบางธุรกิจใช้จะค้าปลีกบางธุรกิจเนี่ยต้องผ่านค้าส่งก่อนแล้วค่อยมาค้าปลีกจนไปถึงผู้บริโภคนะครับการออกแบบการดีไซน์เนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรครับวัตถุประสงค์ของเราขึ้นอยู่กับลักษณะสินค้าของเราและก็คู่แข่งในตลาดนะครับก็ยังไงเนี่ยขอฝากนะครับเรื่องของการออกแบบช่องทางการจัดจำหน่ายเนาะให้เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้นะครับในชีวิตประจำวันในการปฏิบัติงานของเราได้นะครับยังไงก็ติดตามตอนต่อไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องการจัดจำหน่ายนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเรารู้นะครับเรื่องของอะไรครับการจัดจำหน่ายแล้วใช่ไหมครับการออกแบบช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยออกแบบอย่างไรนะครับยังไม่จบครับเพราะ2เรื่องแรกมันเป็นเชิงกลยุทธ์ครับเชิงปฏิบัติการเนี่ยเราก็จะต้องรู้เรื่องของการกระจายสินค้าด้วยเพราะอะไรครับเมื่อถ้าเรามีกลยุทธ์ดีเนาะแต่เอาไปปฏิบัติได้ไม่ดีนะครับก็อาจจะเป็นสิ่งที่น่าเสียดายใช่ไหมครับเรามาเรียนรู้นะครับในตอนที่3เรื่องของการกระจายสินค้ากันนะครับว่าการกระจายสินค้าคืออะไรนะเห็นภาพใช่ไหมครับที่อาจารย์นำเสนอก็จะเป็นภาพถึงกล่องนะครับเป็นสายพานนะครับการกระจายสินค้านะครับการกระจายสินค้าคืออะไรเรามาดูความหมายกันนะครับคือหมายถึงอะไรครับกิจกรรมนะครับที่เกี่ยวข้องกับการอะไรครับจัดการเพื่อขนส่งสินค้านะครับจากโรงงานไปไหนไปค้าปลีกไปคนกลางนะครับแล้วก็เราเป้าหมายสูงสุดคือเราต้องการให้ถึงมือลูกค้ายังมีประสิทธิภาพนะครับก็คือมันจะเกี่ยวข้องกับการขนส่งนะครับสินค้านะครับจากผู้ผลิตนะครับไปยังคนกลางนะครับแล้วก็ไปยังผู้บริโภคในที่สุดนะครับฉะนั้นเนี่ยในบางครั้งเนี่ยการกระจายสินค้าเราอาจจะหมายรวมถึงวัตถุดิบด้วยนะครับเพราะว่าวัตถุดิบเองเนี่ยเราก็จะต้องมีการขนส่งนะครับจากผู้ผลิตนะครับมายังโรงงานของเราด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์นะครับก็คือเพื่ออะไรครับให้การบริการลูกค้านะครับกระจายสินค้าให้ถึงมือลูกค้านะครับให้มีสินค้าพร้อมในเวลาที่ลูกค้าต้องการตามหลักเลยของการจัดจำหน่ายถูกไหมครับเรื่องของเวลาสถานที่ความเป็นเจ้าของนะครับเรื่องของการจัดสินค้าให้ตรงตามความสั่งซื้อครับลูกค้าสั่ง ABC เราส่งอะไรครับ EFG ไปได้ไหมไม่ได้ครับลูกค้าบ่นแน่นอนใช่ไหมครับลูกค้าคืนแน่นอนพอคืนเสร็จมีค่าใช้จ่ายไหมมีค่าใช้จ่ายต้องไปรับคืนอีกอันนี้ไม่เหมาะสมนะครับฉะนั้นเนี่ยเราต้องจัดสินค้าให้ตรงกับคำสั่งซื้อนะครับแล้วก็บริการที่ปลอดภัยแล้วก็บริการต้องน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่สม่ำเสมอเนอะไม่ใช่ว่าครั้งนี้บริการดีครั้งหน้าบริการไม่ดีอันนี้ไม่ได้แล้วถูกไหมครับผมการกระจายสินค้าเนี่ยมันจะมีจุดเริ่มต้นของการกระจายนะครับแล้วก็กิจการเนี่ยเขาจะมีรอบการสั่งซื้อนะครับแล้วก็มีระยะเวลาในการชำระเงินเนี่ยก็จะต้องมีการวางแผนนะครับแล้วก็นำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสมนะครับซึ่งมันจะมีกระบวนการเรื่องของการกระจายเริ่มต้นแต่อะไรครับพนักงานขายเนาะสมมติไปรับออเดอร์พูดง่ายๆไปรับคำสั่งซื้อนะครับตรวจสอบหลักฐานลูกค้าครับว่าลูกค้ามีหลักฐานต่างๆครบไหมนะครับเรามีสินค้าคงเหลือพอไหมนะครับตารางการผลิตสินค้าเราเป็นอย่างไรนะครับพอตารางการผลิตได้สินค้าแล้วนะครับเราก็จะมีการอะไรครับส่งสินค้าพร้อมเลยครับใบกำกับสินค้าครับให้ลูกค้าเซ็นรับพอเซ็นรับเสร็จพอถึงรอบนะครับถ้าลูกค้าเงินสดก็เก็บตังค์เลยถ้าเป็นลูกค้าเครดิตนะครับในเชิงบัญชีเนี่ยเราอาจจะให้เครดิตลูกค้า30วัน60วัน90วันแล้วแต่ที่เราจะมีข้อตกลงกับลูกค้าแต่ว่าลูกค้าก็จะต้องมีฐานะการเงินที่น่าเชื่อถือพอใช่ไหมครับที่เราจะเชื่อใจเขาให้เครดิตกับเขาได้แต่ถ้าไม่น่าเชื่อถือเราอาจจะขอเก็บเป็นเงินสดถูกไหมครับการกระจายสินค้านะครับเราต้องมีการจัดการกับการคำสั่งซื้ออย่างมีประสิทธิภาพนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายนะครับเราก็จะต้องมีการรับคำสั่งซื้อที่แบบว่าง่ายสะดวกใช่ไหมครับแล้วก็เราอาจจะต้องมีการเก็บสินค้าคงคลังเนี่ยตามปริมาณตามความต้องการของลูกค้านะครับเราจะต้องคาดเดาได้ว่าสมมุตินะครับอาจารย์ขายน้ำอัดลมเนอะลูกค้ามีความต้องการบริโภคนะครับประมาณ 10,000 ขวดต่อเดือนอาจารย์อาจจะเก็บสต๊อกเพิ่มบวกอีกสัก 10% ใช่ไหมครับเพื่อจะได้มีของสต็อกเพียงพออาจจะเป็นความต้องการขึ้นลงระหว่างฤดูกาลนะครับมีระยะการรอคอยที่สั้นเช่นลูกค้าสั่งนะครับอยากจะได้เนี่ยความต้องการลูกค้าในปัจจุบันอาจารย์จะบอกเลยว่าลูกค้าเนี่ยต้องการเร็วขึ้นอยากซื้อต้องการได้เลยทันทีไม่ใช่ว่าสั่งวันนี้ผ่านไป2อาทิตย์เริ่มส่งลูกค้าจะวันนี้ไม่อยากได้แล้วไม่อยากกินไม่อยากซื้อไม่อยากใช้แล้วฉะนั้นเนี่ยเราต้องเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ฉะนั้นหลายๆธุรกิจเขาจะมีออปชันนะครับว่าส่งภายใน3ชั่วโมงภายใน1ชั่วโมงถูกไหมครับหรือไปรับที่หน้าร้านได้เลยนะครับหรืออัตราเรื่องของนวัตกรรมใช่ไหมครับหรือระดับของการบริการเนี่ยคนอาจจะต้องการบริการอะไรที่เพิ่มมากขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับโดยที่นะครับการกระจายจะเกี่ยวข้องกับอะไรครับ
สิ่งที่เราต้องมีคือคลังสินค้าครับสถานที่เก็บหลายๆครั้งเนี่ยเราอาจจะมีคลังสินค้าของเราเองหลายๆครั้งเราอาจจะไปเช่าคลังสินค้าแต่เราจะต้องมีสถานที่อะไรครับเก็บรักษาสินค้าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะครับเพื่อคัดแยกนะครับเก็บสต็อกเขาอาจจะมีหลักการเรื่อง FIFO first in first out เช่นอะไรครับสินค้าผลิตก่อนต้องขายก่อนไม่ใช่ว่าสินค้าผลิตก่อนเก็บไว้ก่อนแล้วค่อยเอามาขายเคยเป็นไหมที่เราซื้อของมาเยอะแต่เราไม่เรียงตามอายุสินค้าซื้อนมมาอย่างเงี้ยครับเราเผลอไปกินของที่ซื้อใหม่ก่อนอ้าวนมเดิมนมสดที่ซื้อมาอ้าวเสียแล้วฉะนั้นเราต้องมีลักษณะของการ FIFO first in first out อะไรเข้ามาก่อนขายไปก่อนนะครับฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีการบริหารจัดการคลังสินค้าเราเป็นอย่างดีนะครับฉะนั้นเนี่ยการที่เราจัดการคลังสินค้าได้ดีเนี่ยจะลดความไม่สมดุล นะครับปัญหาระหว่างความต้องการกับความต้องการซื้อกับความต้องการขายเนื้อเราต้องจัดการให้ดีนะครับแล้วก็ทำให้กิจกรรมการผลิตและการจัดจำหน่ายเนี่ยเป็นไปตามแผนนะครับแล้วก็ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายนะครับตรงกับความต้องการโดยที่คลังสินค้าเนี่ยเขาจะมีหลายประเภทเนื้อคลังสินค้าของตัวเองของธุรกิจเองเนี่ยเราสามารถมีได้เนื้อแต่ค่าใช้จ่ายต้นทุนการควบคุมก็จะสูงแต่ถ้าเป็นของสาธารณะที่เราไปเช่าใช้เนี่ยแน่นอนต้นทุนต่ำนะครับแต่ว่าความเพียงพอในการจัดเก็บอาจจะไม่พอถ้าธุรกิจเราขยายไปก็อาจจะลำบากนะครับศูนย์กระจายสินค้าคืออะไรครับศูนย์กระจายสินค้าอาจจะเป็นคลังสินค้ากลางนะครับที่ครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่เช่นธุรกิจขนาดใหญ่อย่างห้างใหญ่ๆ Lotus Big C 7เนี่ยเขาจะมีศูนย์กระจายสินค้าตามแต่ละภูมิภาคนะครับคอยกระจายไปยังร้านค้าของเขาในแต่ละภูมิภาคนะครับถ้าเป็นของตัวเองถามว่าดีไหมดีนะครับแต่ทุกอย่างสูงหมดนะครับต้นทุนสูงต้นทุนต่อหน่วยสูงนะครับแต่เราสามารถเซอร์วิสได้เพียงพอแต่ถ้าเราไปใช้ของสาธารณะครับอาจจะลงทุนต่ำครับแต่ความเพียงพอนะครับการที่เซอร์วิสจะครอบคลุมเนี่ยอาจจะน้อยกว่าแต่อาจจะเหมาะกับธุรกิจเล็กนะครับที่เริ่มต้นทำอาจจะใช้ของสาธารณะก่อนก็ได้นะครับผมซึ่งนะครับการกระจายสินค้าเนี่ยนะครับเราก็จะต้องให้ความสำคัญอะไรครับทำให้สินค้าเนี่ยนะครับปิดเนี่ยเป็นไปอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะเรามีที่เก็บแล้วก็เรื่องของการเลยครับประหยัดต้นทุนนะครับแล้วก็รักษาระดับการผลิตแล้วก็จัดการจ้างงานนะครับแล้วก็ลดการเสียโอกาสในการกระจายสินค้าด้วยนะครับผมอันนี้ก็เลยเป็นประโยชน์นะครับที่ทำให้เห็นนะครับเราก็จะเห็นเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการกระจายสินค้าเนี่ยเขาสนับสนุนนะครับการจัดจำหน่ายเป็นอย่างดีเพราะอะไรครับการกระจายสินค้าเนี่ยมันเป็นการส่งเสริมการขนส่งนะครับข้อหลักๆเนี่ยเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าเนี่ยจากผู้ผลิตไปยังคนกลางจากคนกลางนะครับไปยังผู้บริโภคคนสุดท้ายนะครับแล้วก็ในการขนส่งสินค้าเนี่ยเราจะต้องมี warehouse ใช่ไหมครับคอยพักสินค้าเนอะเพราะเราอาจจะไม่ได้เป็นการผลิตแล้วขายเลยเนอะต้องมีที่เก็บรักษาสินค้าให้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับก่อนที่จะส่งสินค้าให้กับลูกค้าของเรานะครับฉะนั้นเนี่ยคนที่จะบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีก็เลยจะต้องเข้าใจเรื่องของการกระจายการขนส่งนะครับแล้วก็การเก็บรักษานะครับในคลังสินค้าซึ่งคลังสินค้าเรามีให้เลือกหลายรูปแบบนะครับถ้าเราเป็นธุรกิจขนาดเล็กเราอาจจะไปเช่าคลังสินค้าหรือไปใช้ดิสทริบิวเตอร์ใหญ่ๆก็ได้นะครับเช่นปัจจุบันเขาก็จะมีหลายบริษัทที่ถนัดทางด้านฟู้ดอาจจะเป็น DKSH นะครับ Sino Pacific นะครับก็จะมีบริษัทต่างๆเนี่ยที่เรื่องของการกระจายแล้วก็มีคลังสินค้าให้เราถ้าเรายังไม่ถนัดทำเองหรือถ้าเราใหญ่นะครับเราเป็นบริษัทขนาดใหญ่เลยนะครับร้านเราอาจจะลงทุนคลังสินค้าเองมีศูนย์กระจายสินค้าของตัวเองนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ขนาดของธุรกิจแล้วก็วัตถุประสงค์นะครับเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการจัดจำหน่ายเนี่ยไม่ยากเลยนะครับเพียงแต่เข้าใจแนวคิดออกแบบเป็นนะครับแล้วก็วางแผนเรื่องการกระจายสินค้าแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพเราก็จะประสบความสำเร็จเรื่องการจัดจำหน่ายได้นะครับผมยังไงก็ฝากติดตามนะครับเรื่องอื่นๆนะครับของอาจารย์และของอาจารย์ท่านอื่นๆด้วยนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับเป็นนักการตลาดที่ประสบความสำเร็จนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาโทหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต2กลุ่มวิชาได้แก่กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์และกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สามารถวางแผนประยุกต์วิเคราะห์เศรษฐกิจภาพรวมได้นำความรู้ตัวนี้นะครับไปใช้ในการประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นงานราชการงานธุรกิจเอกชนรวมถึงอาชีพอิสระของนักศึกษาเองด้วยการเรียนการสอนแบบออนไลน์นักศึกษาสามารถที่จะเรียนควบคู่กับการทำงานไปได้นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนักศึกษาเองรวมถึงคณาจารย์ของสาขาวิชาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์

0: ัฐมหาบัณฑิตมสทจะทำให้ทุกท่านเข้าใจถึงพลวัตความเป็นเศรษฐกิจในปัจจุบันรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่พลิกผันในอนาคตรู้เศรษฐกิจคิดทันโลกต้องเรียนกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มสทรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047

สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหน่วยที่7นะครับระบบมนุษย์และอุปกรณ์ปฏิบัติงานถ้าเราพูดถึงการทำงานนะครับเราจะเห็นว่าระบบงานทางกายศาสตร์เนี่ยมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับระบบงานทางกายศาสตร์เนี่ยประกอบไปด้วย4ส่วนด้วยกันก็คือเรื่องของมนุษย์เรื่องของอุปกรณ์และเครื่องมือที่ผู้ปฏิบัติงานใช้เพื่อปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายสภาพแวดล้อมในการในบริเวณงานที่ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติงานนะครับและอีกอันก็คือเรื่องของงานที่ผู้ปฏิบัติงานกำลังปฏิบัติเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าทั้ง4อันนี้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในระบบงานทางกายศาสตร์นะครับเราถือว่าเรื่องของคนเนี่ยเป็นสิ่งที่เราค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ยากที่สุดนะครับเพราะว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของมนุษย์ของระบบงานกายศาสตร์นั้นก็มีหลายอย่างด้วยกันเช่นอายุเพศขีดความสามารถเชิงกายภาพและจิตภาพสัดส่วนร่างกายประสบการณ์ในการปฏิบัติงานความรู้และจิตสำนึกด้านกายศาสตร์รวมทั้งความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานเป็นต้นเราจะเห็นว่าปัจจัยนี้ถือว่าเป็นปัจจัยกายศาสตร์ที่เป็นเรื่องของมนุษย์เนี่ยมีเขาเรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงได้ยากที่สุดนะครับเพราะว่าขึ้นอยู่กับแต่ละคนขึ้นอยู่กับลักษณะของแต่ละคนต่อไปถ้าเป็นเรื่องของอุปกรณ์และเครื่องมืออันนี้จะเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ก็คือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบสถานีงานและอุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้ในการปฏิบัติงานถือว่าเป็นองค์ประกอบและอุปกรณ์และเครื่องมือในการทำงานหมดเนื่องจากสถานีงานและอุปกรณ์ปฏิบัติงานนั้นจะแตกต่างกันนะครับไปตามแต่ละการทำงานนะครับสำหรับระบบงานต่างๆทั้งเนี่ยการปฏิบัติงานก็จะมีสถานีงานอุปกรณ์แล้วที่ต่างกันแล้วก็จะต้องมาพิจารณาเรื่องปัจจัยทางกายศาสตร์ของอุปกรณ์ปฏิบัติงานนะครับประกอบไปด้วยการที่เราบอกว่าเมื่อกี้ถ้าเป็นเรื่องของคนอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ยากแต่ถ้าเป็นอุปกรณ์และเครื่องมือเขาก็มีการที่ออกแบบอุปกรณ์และเครื่องมือให้เหมาะสมในการทำงานนะครับทีนี้คนและก็อุปกรณ์ปฏิบัติงานเนี่ยก็จะมีปฏิสัมพันธ์กันซึ่งเราเรียกว่าปฏิสัมพันธ์เชิงกายภาพนะครับแล้วก็ปฏิสัมพันธ์เชิงจิตภาพแล้วก็อิทธิพลของระดับความเป็นอัตโนมัติซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูซิว่าแต่ละส่วนนั้นหมายถึงอะไรอันนี้ระหว่างมนุษย์และอุป

ก่อนการปฏิบัติงานถ้าปฏิสัมพันธ์เชิงกายภาพระหว่างมนุษย์และอุปกรณ์ปฏิบัติงานนะครับถ้าเป็นเชิงกายภาพนั้นก็คือหมายถึงการออกแรงกายนะครับที่ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยใช้แรงของตนเองในการควบคุมอุปกรณ์เพื่อปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของระบบงานนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยอุปกรณ์ที่ปฏิบัติงานเนี่ยมักจะแยกเป็นอุปกรณ์ควบคุมและอุปกรณ์ที่แสดงผลหรือแสดงข้อมูลผลลัพธ์ต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยในการควบคุมอุปกรณ์ปฏิบัติงานนั้นผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีปฏิสัมพันธ์เชิงกายภาพกับอุปกรณ์ควบคุมสำหรับการปฏิบัติงานนะครับจากภาพนี้เราจะเห็นว่ามนุษย์เราจะมีความเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์นะครับมนุษย์เรามีเรื่องการรับรู้นะครับ เรื่องของการบังคับต่างๆนี่นะครับแล้วก็ไปสู่อุปกรณ์อุปกรณ์ก็อาจจะเป็นพวกจอภาพนะครับพวกเรื่องของปุ่มบังคับต่างๆพวกนี้แล้วก็ไปสู่การทำงานได้อันนี้ก็คือการมีปฏิสัมพันธ์หรือปฏิสัมพันธ์เชิงกายภาพระหว่างมนุษย์และอุปกรณ์ปฏิบัติงานถ้าเป็นปฏิสัมพันธ์เชิงจิตภาพระหว่างมนุษย์และอุปกรณ์แสดงข้อมูลอันนี้นะครับการที่ผู้ปฏิบัติงานต้องตัดสินใจนะครับใช้เรื่องของจิตใจละอันนี้เป็นเรื่องของการตัดสินใจเพื่อกำหนดวิธีการหรือเลือกระดับการปรับแต่งตั้งอุปกรณ์ปฏิบัติงานนะครับโดยพิจารณาจากข้อมูลของผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของระบบงานซึ่งจากตรงนี้นะครับผลของการตัดสินใจทางจิตเนี่ยนะครับจิตภาพก็จะถูกถ่ายทอดไปยังอุปกรณ์โดยผ่านทางอุปกรณ์ควบคุมต่างๆข้อมูลที่ผู้ปฏิบัติงานต้องรับรู้เพื่อใช้ในการตัดสินใจอาจจะเป็นเรื่องของการมองเห็นนะครับภาพที่ปรากฏบนจอภาพถ้าเราทำงานเป็นลักษณะที่ใช้คอมพิวเตอร์เราก็จะเห็นว่าข้อมูลที่เรามองเห็นบนจอภาพพวกนี้นะครับเป็นสิ่งที่เรามองเห็นแล้วเราก็จะต้องตัดสินใจว่าเราจะทำไงกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นั้นนะครับซึ่งข้อมูลโดยการได้ยินหรือข้อมูลผสมจะถ่ายทอดย้อนกลับมาให้ผู้ปฏิบัติงานโดยอุปกรณ์แสดงข้อมูลนั้นต้องเหมาะสมด้วยนะครับอันนี้ก็คือปฏิสัมพันธ์เชิงจิตภาพระหว่างมนุษย์และอุปกรณ์แสดงข้อมูลนั่นก็คือต้องมีเรื่องของทางจิตทางการตัดสินใจต่างๆเมื่อใช้อุปกรณ์แสดงข้อมูลต่างๆ ทีนี้เมื่อมีปฏิสัมพันธ์เชิงกายภาพปฏิสัมพันธ์เชิงจิตภาพแล้วเนี่ยอิทธิพลของระดับความเป็นอัตโนมัติของอุปกรณ์ปฏิบัติงานก็มีส่วนสำคัญนะครับปกติอุปกรณ์ปฏิบัติงานที่มีระดับต่างๆกันก็คือบางอุปกรณ์จะเป็นระดับที่มีความเป็นอัตโนมัติต่ำก็คือไม่อัตโนมัติเป็นแมนนวลจริงๆแต่ถ้าเป็นอุปกรณ์ปฏิบัติงานที่มีระดับความเป็นอัตโนมัติปานกลางก็จะมาในระดับหนึ่งนะครับมีความเป็นอัตโนมัติปานกลางแต่ถ้าเป็นอุปกรณ์ปฏิบัติงานที่มีระดับความอัตโนมัติสูงอันนี้เราจะเห็นว่าในปัจจุบันนี้จะมีการออกแบบอุปกรณ์ปฏิบัติงานให้มีความเป็นอัตโนมัติสูงขึ้นเรื่อยๆเพื่อสะดวกกับการใช้งานของมนุษย์เรานะครับถ้าเปรียบเทียบระดับสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และอุปกรณ์ปฏิบัติงานเนี่ยนะครับสามารถแสดงได้ดังภาพนี้ก็คือว่าเราจะเห็นว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าอุปกรณ์การปฏิบัติงานของเรานั้นไม่มีความเป็นอัตโนมัติเลยใช้เป็นแมนนวลใช้มือบังคับปฏิบัติงานอย่างนี้นะครับเราถือว่ามีปฏิสัมพันธ์เชิงกายภาพระหว่างคนกับอุปกรณ์นั้นสูงเพราะว่าจะต้องใช้มือหรือใช้ร่างกายเป็นตัวที่ควบคุมมากนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเชิงจิตภาพหรือการตัดสินใจอาจจะไม่มากเท่าไหร่คือต่ำนะครับแต่ถ้าเป็นระดับความเป็นอัตโนมัติของอุปกรณ์ปฏิบัติงานนี้ถ้าเป็นปานกลางอันนี้ก็จะมีปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์หรือคนผู้ปฏิบัติงานกับอุปกรณ์ปฏิบัติงานเชิงกายภาพที่ใช้แรงกายเนี่ยตั้งแต่ระดับสูงหรือไปถึงจนต่ำลงไปจนถึงปานกลางนะครับแต่ปฏิสัมพันธ์นะครับถ้าอาจจะเริ่มตั้งแต่ระดับน้อยๆในการตัดสินใจน้อยๆไปถึงระดับปานกลางได้ถ้าเกิดว่าอุปกรณ์นั้นมีความเป็นอัตโนมัติปานกลางแต่ถ้าเป็นอุปกรณ์ที่มีความเป็นอัตโนมัติสูง
นะครับก็คือทุกอย่างคอนโทรลด้วยวงจรต่างๆเป็นอัตโนมัติเนี่ยนะครับปฏิสัมพันธ์คนหรือผู้ปฏิบัติงานกับอุปกรณ์ตรงนั้นจะต่ำไม่มากเท่าไหร่ใช้แรงไม่เยอะไม่ต้องใช้แรงงานหรือพลังงานเยอะแต่การ

นะครับเพราะมันเป็นการใช้อุปกรณ์ปฏิบัติงานที่มีความเป็นอัตโนมัติสูงครับทีนี้เรามาดูซิว่าท่าทางในการปฏิบัติงานกับอุปกรณ์เป็นยังไงท่าทางในการปฏิบัติงานกับอุปกรณ์เนี่ยนะครับก็จะมีท่ายืนปฏิบัติงานเป็นเรื่องสำคัญนะครับนักศึกษาจะต้องศึกษาแล้วก็จากเอกสารการสอนนะครับแล้วก็ต้องปฏิบัติในชีวิตประจำวันของตัวเองในการทำงานด้วยเราจะเห็นว่าในการยืนปฏิบัติงานนั้นส่วนคอและศีรษะนั้นต้องจัดศีรษะให้ตั้งตรงนะครับตั้งตรงนะครับหรือก้มเล็กน้อยไม่เกิน20องศานะไม่บิดเอียงคอไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับแล้วก็อันนี้คือส่วนที่เป็นส่วนคอและศีรษะถ้าดูภาพประกอบไปด้วยนะครับจากในภาพแต่ส่วนไหล่และแขนท่อนบนนี้จะเป็นไงครับห้อยแขนท่อนบนลงข้างลำตัวหรือยื่นแขนไปข้างหน้าเล็กน้อยนะครับมุมที่หัวไหล่ไม่เกิน20องศาเช่นเดียวกันนะครับไม่กางแขนออกทางด้านข้างขณะยืนปฏิบัติงานไม่ยกไหล่ขณะยืนปฏิบัติงานนะครับไม่ต้องยืนในท่าที่ปกติของร่างกายอันนี้คือไหล่และแขนท่อนบนทีนี้ส่วนแขนท่อนล่างและมือล่ะครับต้องจัดแขนท่อนล่างให้อยู่ในแนวราบและขนานกับพื้นหรือทำมุมฉากที่ข้อศอกนะครับไม่เบนแขนท่อนล่างไปทางด้านในหรือด้านนอกมากเกินไปนะครับจัดแนวของมือและแขนท่อนล่างให้เป็นเส้นตรงไม่งอข้อมือในแนวดิ่งหรือแนวราบส่วนลำตัวล่ะครับต้องจัดหลังให้ตั้งตรงเห็นไหมครับว่าในการทำงานเนี่ยเราต้องพยายามทำหลังของเราไม่งอต้องตั้งตรงไม่บิดเอียงลำตัวไปทางซ้ายหรือขวาถ้าต้องโน้มลำตัวไปข้างด้านหน้ามุมที่สะโพกต้องไม่เกิน20องศาเล็กน้อยนะครับโอนไปเล็กน้อยไปข้างหน้าส่วนขาและส่วนเท้าก็ต้องยืนปฏิบัติงานโดยไม่งอหัวเข่าหรืออาจจะงอหัวเข่าเล็กน้อยก็ได้นะครับยืนทั้งทิ้งน้ำหนักของร่างกายลงบนขาทั้งสองข้างอย่างสมดุลยืนวางเท้าทั้งสองข้างบนพื้นไม่ยืนพักเท้าบนที่พักเท้าขณะปฏิบัติงานคือถ้าเราไปยืนบนที่พักเท้าขณะปฏิบัติงานเนี่ยโอกาสที่เราจะมีปัญหาในเรื่องของข้อขาก็จะมีเยอะและอาจจะประสบอุบัติเหตุจากการตกลงมาจากที่วางพักเท้าก็ได้นะครับถ้าที่วางพักเท้านั้นลื่นหรือว่ามีเป็นลักษณะเป็นเบาะนุ่มนะครับเพราะฉะนั้นยืนวางเท้าทั้งสองข้างบนพื้นไม่ยืนพักเท้าบนที่พักเท้าขณะปฏิบัติงานถ้าคนนั้นเป็นคนที่สูงก็ต้องเอาที่พักเท้าออกแล้วก็ยืนบนพื้นธรรมดานะครับที่พักเท้าอาจจะเหมาะสมสำหรับคนที่มีความสูงไม่มากนักทีนี้ท่านั่งล่ะครับดูภาพประกอบนะครับท่านั่งเนี่ยส่วนคอและศีรษะเนี่ยต้องจัดศีรษะให้ตั้งตรงหรือก้มเล็กน้อยไม่เกิน10องศาแล้วก็ไม่บิดเอียงคอไปทางซ้ายหรือขวานะครับส่วนไหล่และแขนท่อนบนห้อยแขนท่อนบนขนานแนบขนานกับลำตัวหรือยื่นไปข้างหน้าเล็กน้อยมุมไม่ควรเกิน20องศานะครับโดยประมาณไปเล็กน้อยนะครับไม่กางแขนออกทางด้านข้างขณะปฏิบัติงานส่วนแขนท่อนล่างและมือเป็นไงครับต้องไม่วางแขนท่อนล่างบนที่พักแขนขณะปฏิบัติงานถึงแม้ว่าเก้าอี้นั้นจะมีที่ปกติเนี่ยนะครับไม่มีที่คือปกติเนี่ยเก้าอี้ที่ดีก็ต้องมีที่พักแขนใช่ไหมครับแต่เขาบอกว่าไม่วางแขนท่อนล่างนะครับบนที่พักแขนขณะปฏิบัติงานแล้วก็จัดแขนท่อนล่างให้อยู่ในแนวราบขนานกับพื้นและทำมุมประมาณ90องศากับแขนท่อนบนก็คือมุมที่เขาศอกนะครับอยู่ประมาณ90องศาดูตามภาพนะครับไม่เบนข้อศอกและแขนท่อนล่างไปทางด้านลำตัวหรือออกห่างจากลำตัวมากเกินไปแล้วก็จัดให้แนวข้อมือและแขนท่อนล่างเป็นเส้นตรงไม่งอข้อมือทั้งแนวดิ่งและแนวราบถ้าเป็นส่วนลำตัวล่ะครับก็ยึดหลักเหมือนกับ

เรื่องของการยืนก็คือจัดหลังให้ตั้งตรงหรือเอนไปข้างหลังเล็กน้อยนะครับไม่เอนมากเพราะไม่งั้นจะปวดหลังอีกเหมือนกันถ้าเอนมาข้างหน้ามากก็จะมีปัญหาว่างองอมาข้างหน้ามากอันนี้ก็จะปวดอีกเหมือนกันนะครับในกรณีที่มีผนังพิงหลังนะครับถ้าจำเป็นต้องโน้มลำตัวไปข้างหน้ามุมที่ก้อมสะโพกไม่ควรเกิน10องศาเห็นไหมครับไปข้างหน้าได้เพียงเล็กน้อยไม่มากห้ามแล้วก็ไม่บิดหรือเอียงตัวไปทางด้านซ้ายหรือขวาส่วนเท้าเป็นไงครับต้องจัดขาท่อนบนให้อยู่ในแนวราบขนานกับพื้นและทำมุมประมาณ90เนี่ย90หรือ110ก็ได้110ก็คือจริงๆแล้วก็อยู่ประมาณ90ถึงไม่ควรจะมากเกินไปนะครับจัดขาท่อนล่างให้อยู่ในแนวดิ่งตั้งฉากกับพื้นและทำมุมที่หัวเข่าประมาณ90องศานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็จะมีประเด็นว่าบางคนเนี่ยขาลอยก็จะต้องปรับพนักเก้าอี้เก้าอี้ของให้พอดีหรือมีที่พักเท้านะครับ ทีนี้ถ้าเป็นท่ากึ่งนั่งกึ่งยืนปฏิบัติงานล่ะ ส่วนคอและศีรษะนี่นะครับต้องจัดศีรษะให้ตั้งตรงหรือก้มเล็กน้อยไม่เกิน20องศาและก็ไม่บิดคอเอียงคอไปทางซ้ายหรือขวาจะเห็นไหมครับว่าส่วนของคอและศีรษะนี่จะเหมือนกันไม่ว่าจะอยู่ในท่าของการยืนท่านั่งหรือท่ากึ่งนั่งกึ่งยืน ส่วนไหล่และแขนท่อนบนนะครับต้องห้อยแขนท่อนบนข้างลำตัวหรือยื่นแขนไปข้างหน้าเล็กน้อยมุมที่หัวไหล่ก็ไม่เกิน20องศาไม่มากเกินไปแล้วไม่กางแขนออกทางด้านข้างขณะยืนปฏิบัติงานไม่ยกไหล่ขณะยืนปฏิบัติงานนะครับทุกท่านั้นจะเห็นว่าไม่ยกไหล่ในการปฏิบัติงานเพราะฉะนั้นขอบพื้นที่งานจึงจะต้องอยู่ประมาณระดับข้อศอกเพราะไม่งั้นก็จะต้องยกไหล่ขึ้นส่วนท่อนแขนด้านล่างและมือจัดวางแขนด้านล่างให้อยู่แนวราบและขนานกับพื้นหรือทำมุมฉากที่ข้อศอก90องศาไม่เบนแขนท่อนล่างไปด้านในหรือด้านนอกมากเกินไปจัดแนวของมือและแขนท่อนล่างให้เป็นเส้นตรงไม่งอข้อมือในแนวดิ่งหรือแนวราบนะครับส่วนลำตัวนะครับก็เช่นเดียวกันจัดหลังให้ตั้งตรงไม่บิดหรือเอียงลำตัวไปทางซ้ายหรือขวานะครับถ้าต้องโน้มตัวไปข้างหน้ามุมที่สะโพกไม่ควรเกิน20องศานั่งบนเก้าอี้กึ่งนั่งกึ่งยืนโดยที่ลำตัวและแขนขาท่อนบนทำมุมที่สะโพกประมาณ135องศาจะเห็นไหมครับจะออกจะเอ็นนิดนึงนะครับก็คือ135องศาไม่90ส่วนขาและส่วนเท้างอหัวเข่าเล็กน้อยโดยให้ขาท่อนล่างตั้งฉากกับพื้นหรือเหยียดหัวเข่าถ้ามีที่พักเท้านะครับที่มีที่พักเท้าสำหรับวางเท้างอได้เล็กน้อยวางเท้าทั้งสองข้างบนพื้นหรือที่พักเท้าอย่างสมดุลอย่าปล่อยให้เท้าลอยนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่ได้เพราะนั้นใครที่มีตรงช่วงของขาสั้นก็อาจจะต้องใช้ที่พักเท้าช่วยให้วางเท้าสองข้างวางบนพื้นราบหรือที่พักเท้าอย่างสมดุลทีนี้อุปกรณ์ปฏิบัติงานล่ะครับเป็นยังไง อุปกรณ์ปฏิบัติงานก็จะมีทั้งอุปกรณ์ที่ควบคุมด้วยมืออุปกรณ์ที่แสดงข้อมูลโดยการมองเห็นหรืออุปกรณ์ปฏิบัติงานพวกคอมพิวเตอร์ถ้าเป็นอุปกรณ์ที่ควบคุมด้วยมือเราจะเห็นว่านี่นะครับลักษณะคล้ายๆอย่างนี้จะเป็นอุปกรณ์ควบคุมที่ถ่ายทอดข้อมูลแบบไม่ต่อเนื่องนะครับก็คือบิดไปบิดมานะครับแต่ถ้าเป็นอุปกรณ์ควบคุมที่ถ่ายทอดข้อมูลแบบต่อเนื่องก็จะเป็นพวกพวงมาลัยคล้ายๆพวงมาลัยเงี้ยซึ่งจะต้องทำแบบต่อเนื่องกันนะครับควบคุมแบบต่อเนื่องแต่ถ้าเป็นอุปกรณ์ควบคุมที่ถ่ายทอดข้อมูลตำแหน่งก็จะเป็นลักษณะงานลักษณะนี้นะครับก็ใช้ปากกาขีดบนหน้าจอของมือถือพวกนี้นะครับขีดเขียนพวกนี้นะครับแล้วถ้าเป็นอุปกรณ์ควบคุมที่ถ่ายทอดข้อความและข้อมูลตัวเลขก็จะเป็นลักษณะตัวนี้นะครับคล้ายๆกับเครื่องคิดเลขหรือลักษณะของถ้าเป็นข้อความและข้อมูลตัวเลขขึ้นอันนี้ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ควบคุมด้วยมือทีนี้เรามาดูซิว่า

ถ้าเป็นอุปกรณ์ที่มีผลกระทบต่อการรับทราบข้อมูลด้วยการมองเห็นเป็นยังไงนะครับแล้วถ้าใช้สายตาในการมองเห็นเนี่ยระดับแสงสว่างในบริเวณงานต้องเหมาะสมความแตกต่างระหว่างความเข้มแสงและตำแหน่งของอุปกรณ์แสดงข้อมูลโดยการมองเห็นและความเข้มของฉากหลังนี้มีความสำคัญนะครับระยะเวลาที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถมองเห็นอุปกรณ์แสดงข้อมูลโดยการมองเห็นนั้นต้องไม่นานเกินไปนะการเคลื่อนที่ของผู้ปฏิบัติงานนะครับหรือของอุปกรณ์แสดงข้อมูลโดยการมองเห็นก็ต้องสามารถทำได้สะดวกนะครับอายุและความสามารถในการมองเห็นผู้ปฏิบัติงานเนี่ยก็มีความสำคัญเหมือนกันงานบางอย่างที่สายตาของผู้ปฏิบัติงานนะครับที่สายตาสั้นหรือว่าผู้ปฏิบัติงานที่สูงอายุนี่ก็จะมีผลต่อการปฏิบัติงานรับทราบข้อมูลด้วยการมองเห็นได้ความสามารถในการเข้าใจความหมายของข้อมูลที่แสดงด้วยอุปกรณ์หรือข้อมูลการมองเห็นนั้นมีมากหรือน้อยอันนี้ก็จะมีผลต่อการทำงานด้วยถ้าเกิดไม่ค่อยเข้าใจความหมายตรงนั้นก็อาจจะทำให้งานไม่ถูกต้องความสามารถในการแยกแยะความแตกต่างของสีนะครับอันนี้ก็จะมีผลนะครับคนที่มีตาบอดสีนะครับก็อาจจะไม่เหมาะสำหรับงานบางอย่างซึ่งต้องตัดสินการทำงานด้วยสีระยะห่างระหว่างผู้ปฏิบัติงานและอุปกรณ์แสดงข้อมูลก็ต้องมีความเหมาะสมไม่อยู่ไกลเกินไปหรืออยู่ใกล้เกินไปกับผู้ที่ปฏิบัติงานขนาดของข้อมูลเช่นตัวอักษรตัวเลขรูปภาพสัญลักษณ์ต่างๆเนี้ยที่แสดงก็ต้องเหมาะสมด้วยไม่ใช่ตัวอักษรขนาดเลขเกินไปนะครับตัวเลขไม่ชัดรูปภาพเบลอสัญลักษณ์ไม่ชัดเจนพวกนี้นะครับหรือไม่ทำให้เข้าใจผิดได้พวกนี้ก็จะมีผลต่อการรับทราบด้วยการมองเห็นทีนี้อุปกรณ์แสดงข้อมูลโดยการมองเห็นเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งแบบสถิตคือแบบนิ่งอยู่กับที่กับอีกอันก็คืออุปกรณ์แสดงข้อมูลโดยการมองเห็นแบบพลวัตนะครับตัวอย่างของอุปกรณ์การมองเห็นแบบสถิตก็พวกหนังสือต่างๆแมกกาซีนวารสารหนังสือพิมพ์พวกนี้ถือว่าเป็นแบบสถิตก็คือไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหวมากนักนะครับแต่ถ้าเป็นกราฟก็จะเป็นกราฟข้อมูลที่แปลงจากข้อมูลดิบพวกกราฟเส้นกราฟแท่งกราฟต่างๆพวกนี้เป็นต้นแต่ถ้าเป็นแบบสัญลักษณ์นะครับก็จะมีลักษณะข้อมูลที่เป็นข้อมูลตัวแทนของข้อมูลดิบนะครับเช่นรูปเครื่องบินก็จะเป็นสัญลักษณ์ที่แทนสนามบินนะครับรูปกากบาทสีเขียวก็จะเป็นโรงพยาบาลอันนี้ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่ต้องเข้าใจกันโดยทั่วไปได้ถ้าเป็นรูปผู้ชายก็แทนห้องน้ำชายพวกนี้นะครับสัญลักษณ์ที่ใช้กับข้อมูลทั่วไปเนี่ยมักจะใช้เป็นสีขาวแต่ถ้าเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ เตือนให้ระวังอันนี้จะใช้สีเหลืองแต่ถ้าเป็นสัญลักษณ์ที่ห้ามปฏิบัติจะใช้สีแดงนะครับสัญลักษณ์ที่ต้องปฏิบัติตามให้ใช้สีน้ำเงินหรือสีฟ้าอันนี้นักศึกษาต้องเข้าใจนะครับสัญลักษณ์ต่างๆพวกนี้ทีนี้อุปกรณ์แสดงการมองเห็นเป็นแบบพลวัตก็คือมีการเคลื่อนไหวดินามิกนะครับไม่ได้เป็นแบบสถิตหรือสแตติกนิ่งอยู่ถ้าเป็นแบบพลวัตก็จะเป็นอุปกรณ์แสดงข้อมูลเชิงปริมาณเช่นนาฬิกามิเตอร์วัดต่างๆก็จะมีการเคลื่อนไหวได้นะครับและอุปกรณ์แสดงข้อมูลเชิงคุณลักษณะพวกมิเตอร์แสดงสถานภาพมิเตอร์แสดงช่วงสำหรับการควบคุมต่างๆอันนี้เป็นเชิงคุณลักษณะเมื่อกี้เป็นถ้าเป็นนาฬิกามิเตอร์วัดมันเชิงปริมาณถูกไหมฮะถ้าเป็นอันนี้จะเป็นเชิงคุณลักษณะมิเตอร์แสดงสถานภาพตอนนี้อย่างเช่นกรณีเช่นตอนนี้เป็นไงครับน้ำมันก็เป็นไงครับขีดของหรือความเร็วพวกนี้นะครับแสดงการควบคุมเชิงคุณลักษณะบอกถึงสถานภาพของมันอีกอันนึงก็คืออุปกรณ์แสดงสถานการณ์ที่ไม่ถูกต้องเช่นกลุ่มมิเตอร์บนแผงควบคุมต่างๆพวกนี้นะครับถ้าไม่ถูกต้องก็จะมีการแสดงเป็น สภาพที่บอกว่ามันไม่ถูกต้องเหมาะสมอุปกรณ์อีกชนิดนึงก็คืออุปกรณ์ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์อันนี้ก็จะมีเรื่องของโต๊ะสำหรับวางคอม

คอมพิวเตอร์เวลาเราปฏิบัติงานองค์ประกอบที่สําคัญก็คือจะต้องมีโต๊ะวางคอมพิวเตอร์เป็นเรื่องเป็นราวไม่ใช่ว่าไปวางบนตักของเราเวลาเราทํางานเนี่ยนะครับนานๆก็จะมีปัญหาต้องมีเก้าอี้ต้องมีแป้นพิมพ์ต้องมีเมาส์ต้องมีจอภาพนะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์สําคัญสําหรับการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์หลายๆครั้งที่เราจะเห็นว่าคนทํางานโดยเอาคอมพิวเตอร์ไปวางบนตักแล้วนั่งทํางานไปนะครับซึ่งอันนี้ก็จะผิดหลักกายศาสตร์พอนานๆไปก็จะเกิดอาการปวดเมื่อยได้นะครับโต๊ะสำหรับวางคอมพิวเตอร์ก็มีหลายรูปแบบด้วยกันเราจะเห็นว่าตรงนี้ใช่ไหมครับจะเป็นรูปของตัวของแป้นพิมพ์แล้วก็ตัวเมาส์นะครับอันนี้ก็ต้องอยู่ในระดับเดียวกันนะครับควรจะอยู่ในระดับเดียวกันเพื่อให้ง่ายกับการใช้งานนะอันนี้ตัวอันนี้เป็นตัวแยกออกมาแต่บางครั้งเนี่ยบางทีก็วางบนโต๊ะตรงนี้นะครับอันที่สองเราจะเห็นว่าต้องมีอุปกรณ์ใช่ไหมครับอุปกรณ์ช่วยในการวางสิ่งที่เราต้องการที่จะพิมพ์เข้าไปเป็นหน้าจอเสริมขึ้นไปอันนี้ก็จะทําให้ง่ายไม่ต้องเอี้ยวตัวไปดูด้านข้างหรืออะไรเงี้ยนะครับกับแป้นพิมพ์ต่างๆแล้วอีกอันก็คือจะมีลักษณะเป็นจอที่แบบเสริมขึ้นมาแล้วก็มีแป้นพิมพ์อันนี้ก็จะสะดวกกับการทํางานอันนี้ก็จะมีหลายรูปแบบด้วยกันนะครับตามการใช้งานแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะเห็นว่าเมาส์จะอยู่ในระดับเดียวกับตัวของแป้นพิมพ์นะฮะต้องอยู่ในระดับเดียวกันทีนี้เรามาดูแต่ละส่วนว่าเป็นยังไงบ้างฐานเก้าอี้นะครับก็จะเป็นฐาน5แฉกนะครับแล้วก็เก้าอี้ถ้าเป็นฐาน5แฉกก็จะทําให้การทรงตัวดีสร้างจากวัสดุที่มีความคงทนและแข็งแรงมีลูกล้อที่หมุนได้รอบทิศเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนที่แล้วก็เบาะนั่งทําจากวัสดุที่นุ่มและมีความโค้งเว้าเข้ากับร่างกายส่วนสัมผัสนะครับแล้วก็ขอบด้านหน้าโค้งลงหมุนได้รอบทิศทางเบาะนั่งนะครับต้องโค้งลงนะครับไม่ใช่โค้งขึ้นสามารถมองได้หมุนได้รอบทิศทางแล้วก็มีความกว้างเพียงพอไม่ใช่ว่าแคบนิดเดียวนั่งลำบากนะครับแล้วสามารถปรับระดับสูงต่ำได้ตอนนี้ก็เบาะนั่งเก้าอี้ก็มักจะปรับระดับสูงต่ำได้ในขณะที่ร่างกายอยู่ในท่านั่งแล้วก็สามารถปรับระดับความลึกของเบาะได้ก็ยิ่งดีเลยนะครับเบาะนั่งที่ดีผนังพิงหลังต้องทำด้วยวัสดุที่นุ่มและมีความโค้งเว้าสอดคล้องกับแผ่นหลังเพราะว่าเราจะต้องนั่งแบบหลังตรงใช่ไหมครับแล้วสามารถปรับด้านแรงสามารถปรับแรงต้านได้แล้วก็ล็อกตำแหน่งได้ด้วยจะดีมีส่วนรองรับหลังส่วนล่างที่ปรับระดับความสูงต่ำได้การนั่งที่ดีต้องให้ส่วนหลังนั้นแตะชิดกับอะไรครับพนักพิงหลังนะครับที่พักแขนทำจากวัสดุที่นุ่มและมีความกว้างเหมาะสมกับการรองรับแขนนะครับและสามารถปรับระดับสูงต่ำและระยะใกล้ไกลได้นะครับแล้วก็เลื่อนแผ่นรองรับแขนไปข้างหน้าข้างหลังได้ที่พักแขนนะโอเคนะครับส่วนที่พักศีรษะเนี่ยบางครั้งเก้าอี้ก็จะมีที่พักรองศีรษะให้ด้วยก็ทำจากวัสดุที่นุ่มแล้วก็สามารถปรับระดับสูงต่ำและมุมรองรับส่วนคอศีรษะได้ดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของแป้นพิมพ์นะครับต่างๆนะครับที่แล้วก็จะมีเรื่องเมาส์นะครับเมาส์ก็จะเป็นแบบออปติคอลเพื่อสะดวกต่อการใช้งานและดูแลรักษาใช้แสงนะครับออปติกมีแสงบอกเป็นเมาส์แบบไร้สายเพราะไม่มีสายที่ทำให้เกะกะถ้าจะให้ดีนะครับแต่ก็สามารถใช้เมาส์แบบมีสายได้นะครับถ้าบางคนถนัดก็แล้วแต่เพราะแบบเมาส์แบบไร้สายก็จะต้องมีการใช้ตัวที่ควบคุมไปกับตัวเครื่องด้วยสอดเข้าไปกับตัวเครื่องด้วยมีขนาดพอเหมาะกับมือของผู้ปฏิบัติงานไม่ใหญ่หรือเล็กเกินไปนะครับแล้วก็เป็นเมาส์กายศาสตร์ก็คือผู้ปฏิบัติงานจะมองวางเมาส์ทางด้านขวาของแป้นพิมพ์เพราะส่วนใหญ่คนจะถนัดขวานะครับซึ่งมีความยาวไม่มากนักและผู้ปฏิบัติงานไม่มีอาการปวดไหล่ขวานะครับระดับที่วางเมาส์ก็ควรจะดูระดับเดียวกันกับแป้นพิมพ์จอภาพต้องมีขนาดใหญ่เพียงพอสำหรับงานที่ต้องปฏิบัติสามารถปรับระดับสูงต่ำและมุมแงนได้เป็นจอภาพไม่สะท้อนแสงนะครับแล้วก็กรณีที่ต้องติดตั้งแขนจับจอภาพอย่างที่แสดงไปเมื่อกี้ก็ต้องระมัดระวังให้เลือกตำแหน่งที่จะติดตั้งจอภาพบนโต๊ะโดยพิจารณาจากตำแหน่งนั่งของ

ผู้ปฏิบัติงานแล้วก็ควรจะเป็นรูปตัว L นะครับเพราะผู้ปฏิบัติงานสามารถเลือกตำแหน่งที่นั่งได้3ตำแหน่งคือด้านซ้ายตรงกลางด้านขวาแล้วก็ต้องมีช่องเสียบแกนของแกนจับจอภาพนะครับมีขอบหลังยึดหนีบกับโต๊ะแล้วเมื่อติดตั้งแล้วระยะห่างของจอภาพจากตาควรจะอยู่40ถึง60เซนติเมตรนะครับจอภาพกับตานะครับควรจะอยู่ห่างประมาณ40ถึง60เซนติเมตรถ้าปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ที่ตั้งโต๊ะตามหลักกายศาสตร์ก็คือส่วนคอและศีรษะก็ต้องตั้งตรงก้มเล็กน้อยระดับสายตาในแนวราบควรอยู่ระดับเดียวกันกับขอบบนของจอภาพอย่างที่บอกว่าคือจอภาพต้องอยู่ห่างจากตาประมาณ40ถึง60เซนติเมตรหรือประมาณ1ช่วงแขนไม่หมุนคอไปทางซ้ายหรือขวาส่วนไหล่และแขนท่อนบนเนี่ยห้อยแขนท่อนบนกับขนานกับลำตัวตามสบายไม่ยื่นแขนไปข้างหน้าจะปวดเมื่อยนะครับไม่นั่งยกไหล่เห็นไหมนะทุกอย่างไม่ยกไหล่หรือแขนท้องกลางแขนออกทางด้านข้างส่วนแขนท่อนล่างและมือไม่วางแขนท่อนบนบนที่พักแขนขณะปฏิบัติงานกับแป้นพิมพ์หรือเมาส์นอกจากจะสามารถปรับระดับระยะห่างของแขนที่พักให้เหมาะสมได้จัดแขนท่อนล่างให้ขนานกับแนวราบทำกับมุมกับข้อศอก90องศาเห็นไหมครับเหมือนกับท่านั่งการทำงานจัดแนวมือและท่อนล่างให้อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันไม่งอข้อมือหรือขึ้นหรือลงไม่วางแขนท่อนล่างฝ่ามือหรือหัวแม่มือบนลิ้นชักวางแป้นพิมพ์หรือบนขอบพื้นโต๊ะส่วนท่านลำตัวนะครับตั้งตรงเห็นไหมครับไม่เอ็นหรือเอ็นไปข้างหลังเล็กน้อยถ้าเก้าอี้มีผนังพิงไม่นั่งพิงไม่นั่งนั่งพิงผนังพิงหลังโดยให้ส่วนหลังมีส่วนรองรับเหมาะสมก็คือไม่นั่งลอยๆโดยที่ไม่มีการรองรับแผ่นหลังไว้นั่งปฏิบัติไม่บิดเอี้ยวตัวหรือเอียงลำตัวไปทางซ้ายทางขวาส่วนขาและเท้ามุมกับสะโพกขนานนะครับถ้าขาท่านบนขนานกับพื้นและมุมสะโพก90ถึง110องศากับท่านลำตัวส่วนขาท่อนล่างนี่นะครับทำมุมกับหัวเข่า90องศาวางเท้าทั้งสองข้างบนพื้นที่พักอย่างสบายไม่ไขว่ห้างวางเท้าบนขาเก้าอี้หรือพับขาท่อนล่างนะครับบางคนนั่งสบายมากเลยนั่งเป็นนานๆแล้วก็เอาขามาพับบนเก้าอี้เนี่ยไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือถ้านั่งปฏิบัติคอมพิวเตอร์ตามหลักกายศาสตร์นะครับจะเห็นไหมครับว่าเมาส์จะอยู่ระดับเดียวกับแป้นพิมพ์ถ้าเป็นสถานีคอมพิวเตอร์พกพาตามหลักกายศาสตร์ก็คือพวกที่เราพกพาไปได้เนี่ยนะครับนั่งตรงก้มเล็กน้อยไม่เกิน10องศาแล้วก็ระดับสายตาห่างจากจอก็40ถึง60เซนเหมือนกัน1ช่วงแขนไม่หมุนคอไปมาอันนี้พกพานะครับคอมพิวเตอร์พกพาท่อนแขนขาก็นั่งตามสบายมุมที่หัวไหล่ไม่เกิน20ไม่นั่งยกไหล่หรือแขนขาทางด้านข้างปรับมุมของแป้นพิมพ์ให้สูงขึ้นหรือสอดคล้องกับหัวไหล่แล้วก็ส่วนแขนด้านล่างและมือไม่วางแขนด้านล่างหรือมือที่หรือที่พักแขนขณะปฏิบัติงานกับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาจัดแขนท่านล่างให้ทำมุมกับข้อศอก90เหมือนกันจัดแนวข้อมือและท่านล่างให้อยู่แนวเส้นตรงเดียวกันไม่งอข้อมือไม่เบนข้อมือหรือหิวนิ้วโป้งหรือนิ้วก้อยลำตัวตั้งตรงแล้วก็พิงพนักนะครับรองรับปฏิบัติงานโดยไม่เอี้ยวตัวหรือเอียงตัวไปทางซ้ายหรือขวาส่วนขาและเท้าก็เช่นเดียวกันนะครับทำมุมขาท่อนบนทำมุมกับสะโพกเนี่ยนะครับ90ถึง110ขาท่อนล่างตั้งฉากกับหัวเข่า90แล้วก็วางเท้าทั้งสองข้างบนพื้นอย่างสบายไม่นั่งไขว่ห้างไม่พับเท้าอันนี้ก็คือคอมพิวเตอร์พกพานะครับตามหลักกายศาสตร์ครับจากที่เรียนรู้เรื่องระบบมนุษย์และอุปกรณ์ปฏิบัติงานนะครับทีนี้เรามาดูลักษณะของข้อสอบหรือลักษณะของคำถามนะครับอันนี้เป็นถือว่าเป็นตัวอย่างในการที่จะเข้าใจลักษณะคำถามเพื่อให้นักศึกษาระมัดระวังนะครับอย่างข้อ1เนี่ยถามว่าข้อใดที่ไม่ใช่ประโยชน์ที่ผู้สถานประกอบกิจการได้จากการนำกายศาสตร์ไปใช้นะครับอันนี้ก็ข้อที่ถูกต้องก็คือข้ององูก็คื
เพิ่มความกระตือรือร้นผู้ปฏิบัติงานอันนี้อาจจะไม่ได้เป็นประโยชน์โดยตรงที่สถานประกอบกิจการได้จากการนำกายศาสตร์ไปใช้นะครับข้อที่ถูกต้องข้ออื่นๆก็คือข้อกออันนี้นะครับก็คือการนำกายศาสตร์ไปใช้ในสถานประกอบกิจการเนี่ยจะทำให้มีการเพิ่มอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานแล้วก็ลดอัตราการลาหยุดและการลาออกของผู้ปฏิบัติงานจากการปวดเมื่อยหรือประสบอันตรายจากการปัญหาทางกายศาสตร์ที่มีเรื่องของปวดหลังนะครับปวดนิ้วล็อกพวกนี้นะครับต้องลาไปพบแพทย์แล้วก็ถ้าเกิดทำไปนานๆแล้วก็จนมีปัญหาเรื้อรังนี่นะครับก็อาจจะเกิดการลาออกของผู้ปฏิบัติงานได้อีกอันหนึ่งก็คือประโยชน์ที่ได้ก็คือมีการเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานและผลผลิตของระบบงานจากการที่คนงานนี่นะครับไม่มีปัญหาทางการปวดเมื่อยหรือว่าปัญหาข้อมือนะครับหรือนิ้วล็อกต่างๆเนี่ยก็จะทำให้ได้ประโยชน์จากการปฏิบัติงานนะครับแล้วขณะเดียวกันก็อาจจะมีการลดจำนวนพนักงานได้ด้วยก็คือจะได้คนที่เป็นไงครับที่ปฏิบัติงานได้ตรงใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมนะครับก็อาจจะเป็นประโยชน์ที่ได้รับอันหนึ่งนะครับข้อ2ข้อใดคือระดับปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และอุปกรณ์ปฏิบัติงานที่มีระดับความเป็นอัตโนมัติสูงถ้าเกิดมีความอัตโนมัติสูงอันนี้ก็คือว่าไม่จำเป็นต้องใช้ทางด้านของร่างกายมากก็คือมีปฏิสัมพันธ์เชิงกายภาพมีระดับต่ำนะครับแต่จะต้องมีความตั้งใจหรือความระมัดระวังสูงก็คือต้องมีปฏิสัมพันธ์เชิงจิตภาพสูงนะครับเพราะฉะนั้นข้องอถูกต้องนะครับเพราะว่าการทำงานอะไรก็ตามที่ใช้อุปกรณ์ที่มีความเป็นอัตโนมัติสูงทุกอย่างทำด้วยอัตโนมัติเนี่ยอาจจะสบายในแง่ของการออกแรงหรืออะไรนะครับเชิงกายภาพต่ำแต่ในเรื่องของการระมัดระวังหรือปฏิสัมพันธ์ทางจิตภาพต้องมีระดับสูงนะครับอันนี้ก็นักศึกษาคงได้เรียนรู้มาแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นข้อกอนะครับอันนี้ระดับต่ำนะครับก็คือเชิงกายภาพมีระดับต่ำปฏิสัมพันธ์มีเชิงระดับต่ำอันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะครับเพราะนั้นข้อที่ถูกต้องจริงๆก็จะเป็นข้อที่เป็นเรื่องของการที่ใช้แรงงานน้อยในเรื่องของการใช้อุปกรณ์ที่เป็นอัตโนมัติแต่ว่าต้องใช้ความระมัดระวังเรื่องของความตั้งใจควบคุมทางจิตใจสูงการตัดสินใจมากอันนี้ก็จะเป็นข้องอขอคอเช่นเดียวกันจออันนี้ไม่ถูกต้องนะครับถ้ามาดูเรื่องของถ้านั่งปฏิบัติงานอะไรที่ไม่เหมาะสมใช่ฮะโจทย์ถามว่าไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านนักศึกษาดูจากโจทย์นะครับถ้าเห็นตรงนี้ก็จะต้องตอบเลยว่าอันไหนที่ไม่เหมาะสมถ้าเป็นข้อกอไม่บิดหรือเอียงคอไปทางซ้ายหรือขวาอันนี้เหมาะใช่ไหมครับอันนี้ทุกไม่ว่าจะเป็นท่ายืนท่านั่งหรือกึ่งนั่งกึ่งยืนเนี่ยนะครับก็ต้องไม่บิดหรือเอียงคอไปทางซ้ายหรือขวาข้อนี้ถูกข้อคอไม่กางแขนออกทางด้านข้างขณะปฏิบัติงานนะครับจะต้องนิ่งห้อยลงนะครับอันนี้ถูกต้องนั่งหลังตรงหรือเอนไปข้างหลังเล็กน้อยได้ถ้าเอนก็เอนได้เล็กน้อยอันนี้ถูกต้องวางเท้าทั้งสองข้างบนพื้นหรือบนที่พักเท้าไม่ปล่อยให้ขาลอยอันนี้ถูกต้องเพราะฉะนั้นข้อที่ผิดก็คือข้อคอไข่วางแขนท่อนล่างบนที่พักแขนขณะปฏิบัติงานไม่ได้นะครับข้อ4สถานการณ์ใดที่ไม่ควรใช้อุปกรณ์แสดงข้อมูลโดยการมองเห็นนะครับข้อมูลโดยการมองเห็นอันนี้ถ้าเป็นข้อกอผู้ที่จะรับข้อมูลปฏิบัติงานหลายตำแหน่งนะครับอันนี้ไม่ควรใช้อุปกรณ์แสดงข้อมูลโดยการมองเห็นนะครับข้อนี้ถูกต้องนะถ้าเป็นข้อมูลที่จะแสดงมีจำนวนมากค่อนข้างเข้าใจยากอันนี้ไม่ใช่อันนี้ก็คือไม่อันนี้ถูกนะครับ
ข้อมูลที่จะแสดงจะมีการอ้างอิงตำแหน่งข้อมูลที่มีการแสดงซ้ำอีกในอนาคตหรือ

0: ูลที่ผู้รับข้อมูลปฏิบัติในงานที่มีแสงสว่างเพียงพออันนี้ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นข้อกอคือข้อที่ผิดก็คือไม่ควรใช้ข้อมูลปฏิบัติงานผู้ที่ปฏิบัติงานหลายตำแหน่งข้อ5ตามมาตรฐานของประเทศไทยสีของสัญลักษณ์ใดที่ต้องปฏิบัติตามข้ององูก็คือสีน้ำเงินหรือสีฟ้าข้อ6อุปกรณ์ใดที่แสดงข้อมูลโดยการมองเห็นแบบพลวัตนะครับก็คือแบบต้องมีการเคลื่อนที่ก็จะเป็นเรื่องของนาฬิกานะครับที่มีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาอีกอันข้อ7ก็คือคันโยกระดับบ่อนั่งควรจะอยู่ในตำแหน่งใดเพื่อความสะดวกในการทำงานข้อคอควายด้านข้างของบ่อนั่งเยื้องมาทางด้านหน้านะครับและข้อ8ข้อใดคือจอภาพที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ตามกายศาสตร์นะครับข้อที่ถูกต้องก็คือข้ององูต้องเป็นจอภาพที่มีผิวช่วยลดการสะท้อนแสงไม่งั้นก็จะเกิดแกลหรือภาพที่ทำให้แสบตาได้ปรับมุมแงนขึ้นของจอภาพได้นะครับอันนี้ขึ้นลงได้มีระดับสูงต่ำได้มีขนาดใหญ่อันนี้ก็คือมีขนาดใหญ่เหมาะสมอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับข้อที่ถูกต้องก็คือเป็นจอที่มีผิวช่วยลดการสะท้อนแสงครับจากที่กล่าวมานะครับนักศึกษาก็ศึกษาเพิ่มเติมในเอกสารการสอนนะครับให้เข้าใจเรื่องของระบบมนุษย์และอุปกรณ์การปฏิบัติงานและก็ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักกายศาสตร์ด้วยครับ
1: สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะมาสรุปเนื้อหากันในหน่วยที่8การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวและเวลาในการทำงานเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับหน่วยที่8หน่วยนี้มีคำนวณเล็กๆด้วยนะคะเราจะมีทั้งหมดอยู่3ตอนด้วยกันแล้วก็มี3วัตถุประสงค์ของตอนนะคะเราไปดูตอนแรกนะคะตอนแรกจะเป็นเรื่องของการศึกษาการทำงานจะมีอยู่2เรื่องด้วยกันนะคะความหมายความสำคัญแล้วก็วิธีการวิเคราะห์การทำงานเราไปดูเลยนะคะเรื่องแรกเรื่องที่ 8.1.1 จะเป็นความหมายและความสำคัญของการศึกษาการทำงานที่เราไปดูนะคะการศึกษาการทำงานก็คือการศึกษาวิธีการทำงานและการวัดผลงานเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะงงศึกษาการทำงานศึกษาวิธีการทำงานคือศึกษาการทำงานจะเป็นร่มใหญ่นะคะซึ่งการที่จะได้เรื่องของการศึกษาการทำงานต้องไปศึกษาวิธีการทำงานก่อนแล้วก็ไปดูเรื่องของการวัดผลงานนะคะเพื่อที่จะเอามาปรับปรุงและพัฒนาการทำงานให้ดีขึ้นจะนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตอันนี้ซึ่งเป็นที่ต้องการของสถานประกอบกิจการโรงงานต่างๆนะคะทีนี้เราไปดูการศึกษาวิธีล่ะการศึกษาวิธีการทำงานก็คือทำยังไงก็ได้ให้มีการพัฒนาวิธีการทำงานให้ทำงานได้ง่ายสะดวกรวดเร็วต้นทุนต่ำแต่ประสิทธิภาพสูงกว่าการทำงานเดิมนะคะก็แน่นอนผลผลิตใช่ไหมคะเรื่องของลดความสูญเสียนะคะเรื่องของต้นทุนการผลิตที่ต่ำลงอีกอันนึงก็คืออีกความหมายหนึ่งนะคะการวัดผลงานการวัดผลงานก็คือการกำหนดหาเวลาการทำงานที่เป็นมาตรฐานในการทำงานนะคะอย่างเช่นเราสมมติเรามีพนักงานอยู่20คนพนักงานแต่ละคนก็จะมีลักษณะของการทำงานที่เวลาในการทำงานไม่เหมือนกันทีนี้ทำยังไงดีถึงจะให้ได้ เวลาที่เป็นมาตรฐานพนักงานทุกคนเนี่ยจะต้องทำเวลาให้ได้มาตรฐานตามนี้นะคะเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานที่สูงสุดแล้วก็ผลผลิตต่างๆนะคะก็จะได้สูงสุดขึ้นเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นการศึกษาการทำงานต้องศึกษาวิธีการทำงานแล้วก็ศึกษาเรื่องของเวลามาตรฐานในการทำงานค่ะเอาล่ะตารางนี้ก็จะเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นนะคะภาพนี้จะเป็นองค์ประกอบของการศึกษาการทำงาน work study นะคะการศึกษาการทำงานแล้วก็จะมี method study นี่คือศึกษาวิธีการทำงานแล้วก็ศึกษาเรื่องของการวัดผลงาน work measurement นะคะซึ่งจะวัดยังไงเขาก็ดูจากเวลามาตรฐานในการทำงานนะคะต้องไปศึกษาเวลามาตรฐานในการทำงาน time study นะคะ ส่วนการศึก

าวิธีก็ไปศึกษาการเคลื่อนไหวmotion study นะคะศึกษาการเคลื่อนไหวในการทำงานแล้วก็จะมีทั้งโอ้มากมายหลายวิธีนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันผลผลิตสุดท้ายที่เราต้องการก็คือผลผลิตที่สูงสุดนะคะ high productivity ที่เราไปดูความสำคัญแน่นอนการศึกษาการทำงานก็ช่วยเพิ่มผลผลิตปรับปรุงกระบวนการผลิตปรับปรุงการทำงานต่างๆรวมไปถึงการวางแผนนะคะจัดการกำลังคนเพราะอย่าลืมเมื่อกี้เรามีเรื่องของเวลามาตรฐานในการทำงานเราจะได้รู้ว่าถ้ามีพนักงานนะคะกี่คนใช้เวลาในการทำงานเท่าไหร่ชิ้นงานออกมาต่อชั่วโมงเท่าไหร่นะคะถ้าเราต้องการชิ้นงานเพิ่มขึ้นในแต่ละวันเราจะต้องอาจจะต้องเพิ่มคนขึ้นอีกเท่าไหร่นะคะหรือว่าเราจะต้องทำ OT เพิ่มอีกกี่นาทีกี่ชั่วโมงนะคะพวกนี้ส่วนใหญ่กำลังการผลิตพวกนี้จะเป็นเหมือนกับรายการผลิตนะคะที่ค่อนข้างต่อเนื่องนะคะเอาละวิธีการวิเคราะห์เรามาดูวิธีการวิเคราะห์การทำงานนะคะ เราจะมีเป็นแผนภูมิการวิเคราะห์แผนภูมิการวิเคราะห์กระบวนการทำงานนะคะกับแผนภูมิสำหรับวิเคราะห์การทำงานของคนถ้าเราพูดถึงแผนภูมิวิเคราะห์กระบวนการทำงานขั้นตอนการทำงานตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยก็จะเป็นแผนภูมิกระบวนการทำงานนะคะ operation นะคะหรือว่าแผนภูมิกระบวนการไหลเป็น flow process chart นะคะจริงๆมีหลายแผนภูมินะคะอันนี้เป็นแผนภูมิที่นิยมแล้วก็ใช้กันบ่อยๆอีกแผนภูมินึงก็คือจะดูที่คนนะคะดูที่คนเป็นหลักก็จะเป็นขั้นตอนการทำงานที่เน้นคนนะคะตั้งแต่เริ่มงานจนจบการทำงานก็จะมีสัญลักษณ์ต่างๆอย่างเช่นแผนภูมิคนเครื่องจักรนะคะ Man Machine Chart นะคะแผนภูมิการใช้งานด้วยมือสองข้างสำหรับในการทำงานนะคะแล้วก็ยังมีแผนภูมิอีกเยอะแยะทีนี้เราไปดูรายละเอียดอันนี้เป็นแผนภูมิสำหรับวิเคราะห์กระบวนการทำงานนะคะอย่างเช่นอันนี้เป็น process ในการผลิตชุดฟันเฟืองเราก็จะมีแผนภูมิการผลิตนะคะแผนภูมิการผลิตของเราก็จะมีฟันเฟืองนะคะเราก็จะมีน็อตเหล็กเพลาหกเหลี่ยมแล้วเราก็จะมีชุดฟันเฟืองที่ต้องมาประกอบนะคะดูตัวนี้นะคะเราจะมีเป็น process อย่างนี้เลยนักศึกษาดูได้ในหนังสือได้นะคะดูตามไปนะคะทีนี้เราจะมีสัญลักษณ์ต่างๆนะคะสัญลักษณ์เป็นรูปวงกลมนี่คือกำลังทำงานใช่ไหมคะสัญลักษณ์เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะสัญลักษณ์เป็นรูปของนะคะมีตัวเลขวงกลมแล้วมีตัวเลขวงกลมคือกำลังทำงานถ้ามีตัวเลขก็ขั้นตอนที่1ที่2ที่3นะคะเราจะเห็นว่าอย่างภาพแรกเนี้ยด้านซ้ายมือเนี่ยนะคะเป็นไอ้ตัวนะคะแล้วเขาจะมีเวลาเนี่ยด้านหน้าจะเป็นเวลากำกับนะคะตัวนี้เห็นไหมคะเรื่องของไอ้ตัวเพลาเนี่ยใช่ไหมคะเรื่องของเป็นฟันเฟืองนะคะเรื่องของน็อตอันนี้ก็จะเป็นตัวนะคะสลักเนี่ยนะคะทีนี้เรื่องของฟันเฟืองขั้นตอนที่1เห็นไหมคะจะเป็นวงกลมกำลังทำงานในขั้นตอนที่1เสร็จแล้วก็ผ่านไปตรวจสอบตัวชิ้นงานก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะเขาก็จะใช้เวลาด้านหน้าค่ะด้านหน้าจะเป็นเวลานาทีเนี่ยกี่นาทีกี่นาที 0.5 นาทีเงี้ยนะคะก็30วินาทีนะคะก็ไล่โปรเซสไปเรื่อยๆตามลูกขีดที่ชี้นะคะวงกลมทำงานนะคะสี่เหลี่ยมถ้ามีตัวเลขก็คือลำดับนะคะแล้วก็จะไล่ไปเรื่อยๆเสร็จแล้วพอมาในกระบวนการนี้นะคะก็จะมีโปรเซสที่มันต่อเนื่องกันนะคะอันนี้เป็นวิเคราะห์กระบวนการทำงานจะสังเกตเขาจะมีขั้นตอนการทำงานขั้นตอนการตรวจสอบแล้วก็มีเวลากำกับในแต่ละขั้นตอนนะคะอีกอันนึงนะคะก็จะเป็นแผนภูมิกระบวนการไหลถ้าแผนภูมิกระบวนการไหลนะคะก็จะแสดงถึงจะมีการไหลของผลิตภัณฑ์กับการไหลของกระบวนการทำงานนะคะการไหลก็เหมือนกับการเคลื่อนย้ายว่าผลิตภัณฑ์จะไปทางไหนกระบวนการทำงานจากนี้ไปตรงนี้ไปตรงไหนนะคะก็เราไปดูอันนี้จะมีสัญลักษณ์นะคะสัญลักษณ์ก็อย่างถ้าในนี้เป็นสี่เหลี่ยมนะคะจะเป็นเรื่องของการปฏิบัติงานนะคะ operation นะคะ inspection จะเป็นเรื่องของการตรวจสอบอันนี้จะเป็นวงกลมนะคะการเคลื่อนคือการย้ายจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งการถ่ายโอนงานพวกนี้นะคะจะเป็นคล้ายๆลูกศร

ตัวนี้เหมือนตัวดีก็คือดีเลย์นะคะก็คืองานที่หยุดงานที่เก็บงานที่คอยพวกนี้นะเพื่อให้งานขั้นต่อไปเริ่มขึ้นส่วนสี่เหลี่ยมส่วนสามเหลี่ยมนะคะสามเหลี่ยม storage นะคะก็คือการเก็บอย่างเช่นเก็บวัสดุเก็บชิ้นส่วนพวกนี้นะคะก็จะมีสัญลักษณ์กระบวนการไหลแบบนี้ทีนี้เรามาดูนะคะอันนี้ตัวอย่างแผนภูมิกระบวนการไหลนะคะเป็นเรื่องของการเขียนใบสั่งซื้ออันนี้พวกนี้เป็นวัสดุขั้นตอนแรกนะคะใบสั่งซื้อจะเขียนโดยหัวหน้าคนงานนะคะก็เห็นไหมคะจะใช้สัญลักษณ์วงกลมใช่ไหมคะจากนั้นการไหลก็จะไปอยู่ตรงนี้ไปจากนั้นเนี่ยพอเขียนเสร็จก็จะไปอยู่บนโต๊ะพอไปอยู่บนโต๊ะปุ๊บนะคะก็จะไปตัวนี้เลยการรออยู่บนโต๊ะเพื่อรอคนที่จะเดินหนังสือเอาใบสั่งซื้อเนี่ยไปส่งก็จะเป็นสัญลักษณ์รูปตัวดีอะค่ะจากนั้นโฟลว์ไปไหนต่อกิจกรรมที่3นะคะก็คือนะคะคนถือหนังสือก็ไปตัวแทนสั่งซื้อจัดซื้อนะคะก็จะมีการเคลื่อนย้ายละก็จะใช้สัญลักษณ์ของการเคลื่อนย้ายนะคะแล้วก็ไปรออยู่บนโต๊ะอีกนะคะไปรออยู่บนโต๊ะก็จะเป็นสัญลักษณ์รูปตัวดีนะคะแล้วก็มีการตรวจสอบอนุมัตินี่ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมนะก็จะเป็นโฟลว์แบบนี้ค่ะในขั้นตอนนะคะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการเขียนใบสั่งซื้อไปจนถึงไปรออยู่บนโต๊ะตัวแทนจัดซื้อนะคะก็จะใช้สัญญาต่างๆก็จะรู้ว่าแต่ละขั้นตอนการทำงานเป็นยังไงนะคะนะก็ใส่รายละเอียดไปนะคะระยะทางมีเวลากำกับด้วยไหมถ้ามีก็ใส่ไปนะคะต่อไปเป็นแผนภูมิพนักงานเครื่องจักรนะคะแมนแมชชีนอันนี้ก็คือหรือว่าแผนภูมิคนเครื่องจักรนะคะอันนี้จะเป็นเข้าสู่กระบวนการทำงานของคน2แผนภูมิเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างจะเป็นเรื่องของเป็นกระบวนการทำงานจะเน้นเป็นพวกเครื่องจักรเป็นอะไรต่างๆนะคะแต่อันนี้เราจะมาดูที่คนเลยเน้นที่คนเป็นหลักนะคะก็คือความสัมพันธ์ของการทำงานของพนักงานกับเครื่องจักรหรือคนเครื่องจักรเนี่ยใน1รอบการทำงานเรามาดูอันแรกนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะวิธีการปัจจุบันคือพอเราวิเคราะห์ตรงนี้เสร็จโดยทั่วไปเนี่ยจะมีการแก้ปัญหานะคะแล้วก็จะมีแผนภูมิหลังการวิเคราะห์ในทุกๆอันเพราะว่าแผนภูมิในแต่ละอันเนี่ยเราจะมาวิเคราะห์ดูว่ากระบวนการทำงานมันโอเคไหมนะคะระยะเวลามันดีไหมซึ่งก็จะไปวิเคราะห์ต่อเรื่อยๆจากนั้นถ้ามีการปรับปรุงเสร็จปุ๊บก็จะมีเปรียบเทียบก่อนหลังนะคะเอาละจะดูแผนภูมิพนักงานเครื่องจักรนะคะตัวอย่างนี้อย่างเช่นเริ่มจากถอดชิ้นงานใช้เวลาเท่าไหร่นะคะหยิบชิ้นงานใช้เวลาเท่าไหร่อันนี้คือเนื่องจากว่าพนักงานทำงานกับเครื่องจักรเราก็จะมีเวลาของพนักงานกับเวลาของเครื่องจักรนะคะอย่างเช่นถอดชิ้นงานพนักงานใช้เวลา10นาทีกำลังถอดชิ้นงานเครื่องจักรก็ใช้เวลาของเขา10นาทีเหมือนกันหยิบชิ้นงานใส่เครื่องพนักงานใช้เวลา5นาทีก็นะคะกำลังถูกใส่ชิ้นงานก็ทำไปพร้อมๆกับเครื่องจักรแต่พอจะนะคะในเรื่องของตะไบชิ้นงานพนักงานใช้20นาทีเครื่องจักรก็จะมีทั้งกลึงชิ้นงานอะไรต่างๆใช่ไหมคะเพราะว่าพนักงานเขาจะตะไบเขาจะมีวัดขนาดแล้วก็จะมีการนะคะทำงานต่อๆไปเนี่ยนะส่วนไอ้ตัวของเครื่องจักรเขาก็จะมีการกลึงชิ้นงานก็จะใช้เวลา10นาทีนะคะเพราะนั้นแมนแมชชีนเนี่ยเขาจะแยกคนทำงานขั้นตอนอะไรบ้างส่วนเครื่องจักรในระหว่างกิจกรรมพร้อมกับคนทำงานเครื่องจักรมีกิจกรรมอะไรบ้างเวลากี่นาทีนะคะแล้วเขาก็จะมาวิเคราะห์คนคุมเครื่องเวลาทำงานใช้ทั้งหมดเท่าไหร่ส่วนเครื่องจักรเนี่ยใช้เวลาทั้งหมดเท่าไหร่เวลาว่างนะคะคนมีเวลาว่างไหมไม่มีแต่เครื่องจักรมีเวลาว่างตั้งนะคะหลายนาที20กว่านาทีนะคะส่วนระยะเวลาในการทำงานเราใช้เวลาทั้งหมดเท่าไหร่เครื่องจักรใช้เวลาทั้งหมดเท่าไหร่เห็นไหมคะถ้าตรงนี้เราจะเห็นภาพรวมทั้งหมดเลยคนทำงานตลอดเวลาแต่เครื่องจักรจะมีเวลาที่เขาหยุดพักนะคะเพราะนั้นเฉลี่ยคนทำงาน 100% เครื่องจักรทำงานกี่เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมาวิเคราะห์กันต่อไปทีนี้เป็นวิเคราะห์การทำงานด้วย2มือนะคะถ้าวิเคราะห์การทำงาน2มือก็สัญลักษณ์เหมือนกันนะคะก็จะมีวงกลมนะครับปฏิบัติงานลูกศร
ตัวดีดีเลย์นะคะส่วนสี่เหลี่ยมตรงนี้จะเป็น inspection คือเวลาเราจะใช้แผนภูมิไหนเราต้องไปดูสัญลักษณ์ของแผนภูมินั้นนะคะเราจะได้เข้าใจเพราะว่าบางแผนภูมิอาจจะสัญลักษณ์เหมือนกันแต่ใช้ไม่เหมือนกันนะคะสามเหลี่ยมก็คือการถือก็ลองไปดูอย่างเช่นแผนภูมิการทำงานด้วยสองมือก็จะประกอบปากกาลูกลื่นนะคะก็จะเป็นมือซ้ายมือขวามือซ้ายทำยังไงมือซ้ายกำลังเคลื่อนย้ายมือขวาเคลื่อนย้ายมือซ้ายสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรใช่ไหมคะมือขวาทำไปเหมือนกันนะคะแต่บางทีอาจจะมีสัญลักษณ์ที่ไม่เหมือนกันมือซ้ายทำอีกแบบนึงเห็นไหมคะสัญลักษณ์เป็นสามเหลี่ยมละรอคอยพอมือขวาอ้าวเป็นการทำงานของเขาอย่างเงี้ยค่ะกำลังทำงานมือซ้ายหยุดพักรอแต่มือขวาเขาก็ทำนู่นทำนี่ไปของเขานะคะเราก็จะเห็นเลยว่าเอ๊ะการทำงานของสองมือเนี้ยแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาวิเคราะห์โอ้โหถ้าทำงานหนักอยู่มือขวามือเดียวเนี้ยโอกาสที่จะเกิดความผิดปกติของมือขวามือเดียวก็จะมากกว่าเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะต้องมีการนำมาปรับปรุงนะคะให้มือขวากับมือซ้ายเนี่ยทำงานให้ได้บาลานซ์กันนะคะจะได้ไม่เกิดปัญหาว่ามือขวาทำงานหนักเกินแล้วมือซ้ายไม่ได้ทำงานอะไรนะคะโหลดหรือภาระก็จะไปตกอยู่กับมือขวาเดี๋ยวเกิดความผิดปกติกระดูกกล้ามเนื้อต่างๆจะไปเกิดที่มือขวามากกว่านะคะหรือว่าบางทีการเพิ่มการทำงานมือซ้ายอีกนิดนึงอาจจะช่วยได้ประสิทธิภาพของการทำงานมากขึ้นนะคะเพราะว่าบางทีไปโหลดมือขวามือเดียวอาจจะการทำงานอาจจะลดลงนิดนึงแต่พอเราไปเพิ่มกิจกรรมมือซ้ายขึ้นมานิดนึงนะคะสองมือช่วยกันทำงานได้บาลานซ์กันผลผลิตอาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดระยะเวลาอะไรต่างๆนะคะเอาล่ะเมื่อกี้ให้ดูในรูปแบบของแผนภูมิใช่ไหมคะแผนภูมิกระบวนการต่างๆนะคะเน้นคนเน้นเรื่องของกระบวนการทำงานอย่าลืมดูสัญลักษณ์แต่ละอันเขาก็มีสัญลักษณ์ของเขาให้นักศึกษาจะต้องจับแนกได้กระบวนการทำงานเราเป็นยังไงนะคะแล้วก็เกี่ยวเนื่องกับเวลาเพราะเดี๋ยวเราจะมาศึกษาเรื่องของเวลามาตรฐานในการทำงานด้วยนะคะเพราะนั้นการวิเคราะห์แผนภูมิขั้นตอนต่างๆดูเวลาประกอบในแต่ละขั้นตอนด้วยเอาล่ะที่เราไปดูการศึกษาการเคลื่อนไหวบ้างนะคะอันนี้ก็มี2เรื่องนะคะไปดูกันเรื่องแรกการศึกษาการเคลื่อนไหวนะคะแฟรงค์กิลเบตนะคะเป็นบุคคลสำคัญที่เขาศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเลยนะคะในอุตสาหกรรมในการทำงานต่างๆนะคะเขาให้นิยามว่าสารแห่งการขจัดความสิ้นเปลืองที่เกิดจากการเคลื่อนไหวที่ไร้ทิศทางและไร้ประสิทธิภาพเห็นไหมคะเขาก็จะเน้นเรื่องของประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทำงานเป็นหลักนะคะการเคลื่อนไหวพื้นฐานนะคะfundamental motions การเคลื่อนไหวพื้นฐานนะคะก็จะแบ่งออกเป็น17ชนิดแล้วก็แบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆก็จะเป็นการเคลื่อนไหวที่เกิดประโยชน์เคลื่อนไหวแล้วได้งานนะคะการเคลื่อนไหวที่ไม่เกิดประโยชน์แล้วก็ความล่าช้าในการทำงานเขาก็จะมอง3อย่างนี้คิวเบตนะคะเขาก็จะใช้สัญลักษณ์นะคะมีสัญลักษณ์ในการเคลื่อนไหวพื้นฐานของมือต่างๆนะคะเป็นผู้บุกเบิกเป็นผู้แบบนะคะเขาก็เลยตั้งชื่อสัญลักษณ์เรียกว่าเทอร์บริกโดยนำชื่อของเนี่ยค่ะนามสกุลคิวเบตเนี่ยเอามาสลับเรียงกันก็จะได้เป็นชื่อว่าเทอร์บริกนะคะให้เกียรติกับFrank Gilbert ทีนี้เรามาดูนะคะยกตัวอย่างเช่นการเคลื่อนไหวพื้นฐานในการหยิบแก้วน้ำมือขวาอันนี้จะใช้มือขวามือเดียวพอเราเอื้อมือขวาจากข้างตัวไปหยิบแก้วน้ำการเคลื่อนไหวพื้นฐานก็คือเคลื่อนนะคะการเคลื่อนไปพอหยิบก็คือหยิบยกจรดริมฝีปากก็คือเคลื่อนย้ายดื่มน้ำก็คือหยุดใช่ไหมคะไม่มีการเคลื่อนไหวยกแก้วน้ำลงก็เคลื่อนย้ายลงปล่อยแก้วน้ำก็ปล่อยมือขวาสู่ตำแหน่งก็คือการเคลื่อนไปเคลื่อนไปขึ้นต่างๆนะคะเอาละนะคะทีนี้เราไปดูวิธีการศึกษาการเคลื่อนไหวนะคะเราก็จะอาจจะใช้การสังเกตนะคะสังเกตการทำงานการเคลื่อนไหวอย่างเมื่อกี้หยิบแก้วน้ำเห็นไหมคะเราก็จะมีการเคลื่อนย้ายการเคลื่อนไปสัญลักษณ์พวกนี้ไปดูนะคะนักศึกษาไปดูในหนังสือได้
สมมุติเราจะหยิบปากกามาอย่างเงี้ยเราเรียกว่าการเคลื่อนย้ายการเคลื่อนไปหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ

0: การศึกษาการเคลื่อนไหวแบบละเอียดเราจะดูกระบวนการทำงานเป็นรอบการทำงานเลยนะคะอันเนี้ยส่วนใหญ่แล้วจะถ่าย DVD นะคะแล้วก็มาดูรอบของการทำงานนะคะแล้วก็มีการจับเวลาด้วยนะอันนี้เป็นสัญลักษณ์เทอร์บิกนะคะเป็นสัญลักษณ์เทอร์บิกเห็นไหมคะการหยิบการเข้าที่การเคลื่อนอะไรต่างๆเขาก็จะมีสัญลักษณ์ของเขานะคะอันนี้สัญลักษณ์เทอร์บิกชื่อของเขาก็จะใช้ในวงการพวกการศึกษาการเคลื่อนไหวต่างๆนะคะแล้วก็มีตัวอย่างให้ดูนักศึกษาลองไปดูนะคะอันนี้ไม่ยากนะคะไปดูตามว่าเขาจะใช้สัญลักษณ์อะไรบ้าง
1: ขณะนี้ท่านกำลังชม STO Channel
0: ต่อไปนะคะเรื่องที่3 8.3 จะเป็นการศึกษาเวลาในการทำงานนะคะแล้วก็จะมีอยู่3ตอนด้วยกันอันนี้แหละที่เราจะมีการเล็กๆน้อยๆด้วยนะคะการศึกษาเวลาเป็นยังไงเรื่องแรกก่อนนะคะความหมายความสำคัญของการศึกษาเวลาในการทำงานการศึกษาเวลาก็คือเทคนิคการวัดผลงานโดยมีกระบวนการในการกำหนดหาเวลาในการทำงานนะคะเวลานั้นต้องเหมาะสมกับพนักงานก็คือไม่ช้าหรือว่าไม่เร็วจนเกินไปนะคะหลักการพื้นฐานของการศึกษาเวลาก็คือนะคะต้องหาเวลานะคะแล้วก็พนักงานที่จะนำมาเป็นตัวอย่างนะคะก็จะต้องมีความรู้ความสามารถในการทำงานนั้นๆนะคะเราจะไม่นำกลุ่มพนักงานที่มาหาเวลามาตรฐานนี้เป็นพนักงานใหม่ๆเพราะว่ายังไม่คล่องแคล่วนะคะจะเป็นพนักงานที่ชินกับงานนั้นๆแล้วนะคะแล้วก็ทำงานในอัตราที่ปกติแล้วก็นะคะมีการวัดผลงานนะคะมีการคำนวณเวลาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะการศึกษาเวลาในการทำงานนะคะเนื่องจากเราต้องการวัดปริมาณของงานออกมาในหน่วยเวลาอย่างเช่นกี่ชิ้นงานต่อหน้าที่ใช่ไหมคะกี่หน้าที่ได้กี่ชิ้นงานอะไรพวกอย่างนี้นะคะเราก็จะสามารถนำข้อมูลมาจัดตารางการทำงานได้นะคะมากำหนดต้นทุนนะคะในการเตรียมงบประมาณนะคะวางแผนการผลิตเพราะเราจะรู้ละชิ้นงานนี้ใช้เวลากี่นาทีหรือว่าเวลา1นาทีอาจจะได้หลายชิ้นงานนะคะทีนี้เราไปดูนะคะการศึกษาเวลาในการทำงานแน่นอนคำว่าเวลาเราก็ต้องมีนาฬิกาจับเวลาแน่ๆนะคะมีการถ่าย DVD ไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเวลาเราถ่าย DVD เรามาดูซ้ำได้นะมีนาฬิกาจับเวลามีแบบบันทึกต่างๆนะคะเตรียมพนักงานที่เราจะมาเป็นกลุ่มตัวอย่างในการลองดูซิว่ากลุ่มพนักงานนี้ชำนาญทำงานด้วยอัตราปกติละนะคะลองดูว่าจับเวลามาตรฐานการทำงานเขาจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็จะมีการแบ่งวิธีการปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนย่อยสังเกตว่าในการศึกษาเรื่องของเวลาในการทำงานนี้ขั้นตอนย่อยสำคัญนะคะเรื่องของเวลาสำคัญแต่ก็ไม่ใช่ว่าแบ่งงานซะจนย่อยจนเกินไปนะคะเพราะว่าเราจะมีแบ่งงานแล้วก็มีเวลากำกับด้วยนะคะก็ไม่ใช่โอ้โห 0.03 นาทีลองคูณเข้าไปนะคะ 0.03 นาทีนะคูณ60เข้าไปโอ้โหเวลาสั้นจิ๊ดเดียวอย่างเงี้ยมันทำให้เราแบ่งขั้นตอนงานมันจับเวลาไม่เห็นนะคะไม่ควรให้ในงานย่อยเนี่ยประกอบด้วยงานที่ทำทั้งเครื่องจักรและโดยพนักงานเพราะว่าเราจะสับสนละนะเครื่องจักรเนี่ยเขาจะค่อนข้างคงที่ในอัตราการทำงานแต่ว่าพนักงานเนี่ยจะไม่คงที่เพราะนั้นการประเมินมันจะยากนะแยกประเมินเลยเครื่องจักรก็เครื่องจักรพนักงานก็พนักงานนะคะงานที่มีเวลาค่อนข้างคงที่ก็แยกออกไปวิเคราะห์นะคะส่วนงานที่การทำงานไม่คงที่นะคะก็วิเคราะห์ต่างหากไปนะคะเอาละจากนั้นแน่นอนจับเวลาในการทำงานก็จะมีสองแบบนะคะแบบแรกเลยก็คือจับต่อเนื่องเลยนะเราจะจับเวลาต่อเนื่องไปตั้งแต่อย่างเช่นสมมุตินี้นะคะเป็นงานย่อยที่1ไปจนถึงงานย่อยที่4มี4ขั้นตอนเราแบ่งละย่อยๆ4งานปุ๊บงานย่อยที่1นะคะกดเวลาเลยรันไปตึ๊ดๆๆๆจนถึงสิ้นสุดงานย่อยที่4ปุ๊บนะคะเวลาที่บันทึกทั้งหมดคือ202นะคะถ้าตัวอย่างนี้เป็นนาทีก็คือนะคะ202วินาทีอย่างเงี้ยนะคะสมมุติเราทำตรงนี้ปุ๊บ202วินาทีก็จะได้ทั้งหมด4งานย่อยด้วยกันแล้วเราก็นะคะ

ค่อยมาเหมือนกันดูว่าแต่ละงานย่อยเนี้ยนะคะเขาใช้เวลาเท่าไหร่อย่างเช่นสมมติงานได้ที่1ดูละสิ้นสุดที่วินาทีที่31แล้วก็บันทึกไว้พองานย่อยที่2สิ้นสุดที่เวลาที่1นาที12วินาทีนะคะพองานย่อยที่3สิ้นสุดที่1นาที48วินาทีพองานย่อยที่4 2นาที2วินาทีอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วก็ดูเวลาต่อเนื่องแต่เราจดบันทึกทีละงานย่อยนะคะเพราะนั้นแล้วเราก็มาคำนวณว่าสุบแล้วงานย่อยที่1 31วินาทีงานย่อยที่2 41งานย่อยที่3 36งานย่อยที่4 14วินาทีนะคะวิธีการนี้ก็ไล่ลงไปเรื่อยๆแต่ว่ามันก็จะมีประเด็นบางทีจับไม่ทันเราก็ต้องรีวิดีโอใหม่ซ้ำๆหลายรอบนะคะต่อไปถ้าจับเวลาแต่ละงานย่อยเลยก็ดูทีละช็อตนะคะอย่างเช่นอย่างเงี้ยค่ะงานย่อยที่1พอเขาทำงานย่อยที่1จบที่วินาทีที่31ปุ๊บกดปุ่มเลยจบแล้วต่อไปเอาไปดูงานย่อยที่2นะคะจับเวลาเลยเริ่มตั้งแต่สตาร์ท0 1 2 3ไปจนถึง41วินาทีพองานย่อยที่3กดรีเซ็ต0ใหม่ก็1 2 3ไปจนถึง36วินาทีที่4เหมือนกันได้14วินาทีอันนี้คือจับทีละงานนะคะอันนี้ก็จะมีปัญหาอีกว่าคือแต่ละงานอันมันก็มีข้อดีข้อเสียนะคะก็ต้องมาเริ่มสูตรในแต่ละครั้งนึกออกไหมคะในแต่ละงานย่อยเพราะนั้นอันนี้ก็ต้องมีรีวิดีโอดูอีกเหมือนกันนะคะอาจจะเขาบอกเลยว่าวิธีนี้ไม่เหมาะกับเวลาสั้นๆเพราะเวลาสั้นๆกว่าเราจะดูติดนึกออกไหมคะมันก็สูญเสียเวลาไปเนาะแล้วมันก็ทำให้กว่าจะมาดูสั้นๆทีละช็อตนะคะนักศึกษาก็ลองดูบางงานอาจจะใช้วิธีนี้บางงานอาจจะใช้วิธีนี้ได้นะคะดูตามความเหมาะสมเสร็จแล้วเราก็มาคำนวณนะคะจำนวนรอบของการปฏิบัติงานนะคะวิธีคำนวณนะคะเขาก็จะมี1ใช้สถิตินะคะกับใช้ตารางนะคะในการคำนวณนะสถิติก็นี่เลยโอ้ทีใช่ไหมคะใช้ distribution t นะเปิดดูมีสูตรคำนวณต่างๆพวกนี้นะคะกับอีกอันหนึ่งก็คือนี่เลยค่ะมีตารางสำเร็จรูปมาเลยนะรอบการทำงานนะเป็น cycle time นะคะเป็นนาทีจำนวนรอบเท่าไหร่ที่แนะนำนะคะแล้วเราก็เปรียบเทียบเลยว่าอ๋อถ้าสักประมาณ 2-5 รอบต่อนาทีนะจำนวนรอบในการทำงานนะคะของการวัดที่แนะนำก็คือ15รอบเพราะฉะนั้นเวลาเราจะจับเวลารอบเมื่อกี้ค่ะว่างาน1 2 3 4 5แล้วก็จับเวลาเลยใช้ทั้งหมด15รอบถึงจะได้ค่าที่แม่นยำนะคะว่าอ๋อเราจะต้องบันทึกเวลา15รอบถ้าเขามีช่วงเวลาการทำงานนะคะ 20-40 นาทีอย่างเงี้ยงานของเขาใช้เวลาทั้งหมดสมมุตินะคะ20นาทีครบ1รอบงานเขาพอดีเราก็จับแค่5ครั้งพอนะคะเหมือนทำซ้ำ5ครั้งอะค่ะคำว่าจำนวนรอบก็คือทำซ้ำนะทำซ้ำก็คืองานเขา20นาทีแล้วก็จับงานย่อยที่1 2 3 4 5ได้เวลาเท่าไหร่งานย่อยที่1ได้เวลาเท่าไหร่พองานย่อยที่2อีกรอบนึงรีรันใหม่แล้วก็จับเวลาแล้วก็ทำซ้ำทั้งหมด5ครั้งนะคะแล้วก็เอามาเฉลี่ยเราก็จะได้เวลาในแต่ละงานย่อยไปนะคะก็คล้ายๆกับไอ้นี่แหละค่ะหลักสถิติเหมือนกันก็เป็นการคำนวณว่าเราซ้ำกี่ครั้งนะเพราะว่าถ้าเรามีงาน10นาทีแล้วเราไปจับเวลาตึ๊ดเดียวมันก็ไม่แม่นยำใช่ไหมคะเพราะว่าไอ้1ครั้งของเราอาจจะมีพลาดได้นะคะเพราะนั้นต้องทำซ้ำจะสังเกตงานรอบสั้นๆทำซ้ำเยอะมากนะคะเรื่องที่ 8.3.3 คำนวณแล้วค่ะเมื่อกี้เราได้แบ่งแล้วใช่ไหมคะไล่เรียงมาเลยตั้งแต่เห็นแผนภูมิกระบวนการทำงานอาจจะไปวิเคราะห์งานของอะไรเกี่ยวกับคนเป็นหลักไหมหรือเกี่ยวกับเครื่องจักรเป็นหลักนะคะจากนั้นจดบันทึกงานย่อยๆแล้วก็เวลานะคะในแต่ละขั้นตอนงานย่อยต่างๆแล้วเราก็ลองมาดูซิทีนี้เราจะไปจับเวลาเรื่องของการคำนวณต่างๆใช่ไหมคะแล้วก็มาดูว่าเราจะจับเวลายังไงจับเวลาแบบต่อเนื่องไหมหรือจะจับเวลาเป็นช็อตสั้นๆในแต่ละงานย่อย

ใช่นะคะแล้วทีนี้ก็จะถึงเรื่องของการคำนวณแล้วว่าเวลามาตรฐานในการทำงานจะทำยังไงดีนะคะเอาล่ะอันแรกเลยนะคะประเมินระดับความสามารถ performance rating factor อันนี้ก็คือขั้นตอนที่จะช่วยปรับเวลาการทำงานให้เหมาะสมนะคะอย่างเช่นคือพนักงานเราเนี่ยถูกเลือกมาศึกษาอาจจะมีอัตราที่เร็วหรือช้าเกินไปนะคะเพราะนั้นเนี่ยหลัง

Factor PIF นะคะมันจะมีตัวนี้มันจะเป็นเหมือนค่าในการปรับนะคะเดี๋ยวนักศึกษาฟังไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างจะเข้าใจยิ่งขึ้นนะคะอย่างเช่นถ้าการทำงานที่เร็วเกินไปค่า PRF จะมากกว่า1ทำงานปกติเท่ากับ1ส่วนจับเวลาได้1นาที30วินาทีเพราะฉะนั้นมี1งานนะคะ1นาที30วินาทีผู้ศึกษาเวลาประเมินว่าพนักงานคนนี้ทำงานเร็วเกินไป 20% เพราะฉะนั้นผู้ศึกษาเวลาคือผู้เชี่ยวชาญนะคะจริงอยู่ที่เราอาจจะเลือกพนักงานที่เขาทำงานเป็นประจำชำนาญแต่ทีนี้อาจจะมีบ้างที่ว่าลักษณะงานนี้มันไม่ต้องเร็วขนาดนี้ก็ได้นะคะเขาก็จะประเมินเราว่า1นาที30วินาทีเร็วเกินไป 20% เพราะฉะนั้นเราไปดูเลยเวลาของงานย่อยนะคะ1นาที30วินาทีเราแทนเป็นก็คือ 1.5 นะคะแทนด้วย 1.5 พนักงานทำงานเร็วเกินไป 20% ก็คือ 120% นะคะเราคิดเป็น 120 เพราะฉะนั้นก็แทนค่าด้วย 1.2 นะคะก็จะเป็น PIF เขาคือ 1.2 นะเร็วเกินไปดังนั้นเวลาที่ใช้ควรจะเป็นเท่าไหร่ดีถึงจะเป็นเวลาที่ปกตินะคะเพราะนั้นก็เอา 1.5 เนี่ยค่ะเวลาที่เขาทำงานไปคูณกับ 1.2 PIF นั้นนะคะเพราะว่ามากเกินเร็วเกินนะคะค่า PIF คือมันมากกว่า1นะคะเร็วไปก็เอาคูณกับ 1.2 ก็จะได้ออกมาเป็น 1.8 นาทีนะคะหรือ 1 นาที 48 วินาทีคำว่า 1.8 นาทีนี่ไม่ใช่ว่า1นาที80วินาทีนะคะเพราะว่าหลักของชั่วโมงเรามันเป็น1รอบใช่ไหมคะ1นาทีก็คือ60วินาทีนะเพราะฉะนั้นต้องไปคำนวณตรงนี้นะคำว่า 1.8 นาทีก็ 1.8 นะคะแล้วคำว่า 0.8 ก็คือไปเทียบกับ60วินาทีนะคะเป็น60วินาทีเพราะฉะนั้นจะออกมาเป็น1นาที48วินาทีเอาละการกำหนดเวลาเผื่อเมื่อกี้เราได้ใช่ไหมคะเวลางานย่อยละทีนี้เรามาดูว่าการเผื่อเวลาในการทำงานนะคะสำหรับกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นบางทีเนี้ยอาจจะมีบ้างนะคะที่พนักงานเกิดความอ่อนล้าหรือมีกิจกรรมอื่นเพราะฉะนั้นเนี้ยนะคะเราต้องมีการเผื่อเวลาในการทำงานด้วยคือถ้านักศึกษาดูอันแรกเห็นไหมคะเขาทำงานไม่ใช่ว่างานย่อยนี้เขาจะทำ1นาที30วินาทีไปตลอดหรือว่าถ้าทำงานลดนะคะเวลาปกติไอ้นี้มันเร็วไปสมมุติเราจะบอกพนักงานว่าจริงๆงานย่อยนี้ต้องทำ1นาที48วินาทีอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ว่าทำได้ตลอดนะคะเพราะว่าแหมปัจจัยทางด้านคนใช่ไหมคะเราอาจจะมีความล้ามีเวลาพักมีอะไรบ้างนะคะเพราะนั้นต้องมีการเผื่อเวลาในการทำงานด้วยนะคะเพราะนั้น 1.48 เมื่อกี้ยังไม่ใช่เวลามาตรฐานนะคะเอาละเผื่อเวลามาตรฐานนะคะเขาก็จะมีตารางมาร้อยละเวลาเผื่ออย่างเช่นปัจจัยที่คนคำนึงนะคะ เวลาเผื่อขั้นมาตรฐานเลยสุดๆเลยเนี่ยก็คือ 7% แต่ถ้าต้องยืนทำงานตลอดเวลาเราต้องเผื่อ 2% นะคะหรือถ้าทางในการทำงานที่ยากลำบากก็ 2-7% อย่างเงี้ยค่ะเราก็มาดูตารางเวลาว่าเราจะเผื่อเท่าไหร่ถ้าการทำงานที่ด้ามเบื่อหน่ายให้เยอะหน่อยนะคะ 0-5% เพราะว่าบางทีเนี่ยไม่ได้ทำแค่ตรงนั้นอย่างเดียวใช่ไหมคะอาจจะขอเบื่อหน่ายไว้นิดนึงนะคะมันอาจจะช้าลงไปนะเอาละพอได้เผื่อเวลาปุ๊บนะคะเราก็จะมาหาเวลามาตรฐานแล้วนะเพราะนั้นอย่าลืมนะคะการจับเวลานะคะที่พนักงานทำงานแล้วก็ประเมินว่าค่า PRF เขาโอเคไหมเร็วไปไหมหรือว่าช้าเกินไปหรือเปล่านะคะแล้วก็คำนวณเราจะได้เวลาปกติมาพอเวลาปกติปุ๊บก็ต้องไปคำนวณ นะคะเผื่อเวลาไว้ด้วยนะคะสำหรับงานลักษณะต่างๆทีนี้ขั้นตอนนะคะขั้นตอนศึกษาเวลาในการทำงานคำนวณเวลาเฉลี่ยคำนวณเวลาปกตินะคะแล้วก็คำนวณเวลามาตรฐานโดยเพิ่มเวลาเผื่อทั้งหมดทั้งมวลที่เราได้พูดมาเนี่ยค่ะนะเอาล่ะอันนี้จะเป็นงานย่อยนักศึกษาดูตัวอย่างในหนังสือนะคะเขาจะมีงานย่อย

0: ็อยู่12งานแล้วจับเวลาทั้งหมดทำซ้ำ10ครั้งนักศึกษาเห็นไหมคะว่างานย่อยของเขานะคะ R คือ read นะคะคือเวลาที่เราจับนะคะเวลาที่เราจับอย่างเนี้ยครั้งที่1เราจับได้เท่านี้เท่านี้เท่านี้ของเราไปเรื่อยๆนะคะทำเวลาไปเวลาเดินเครื่องนะคะทำไปนะคะอันนี้จะเป็นการบันทึกแบบต่อเนื่องนะคะไม่ใช่การบันทึกแบบแต่ละงานแต่ละงานนะคะมันจะเป็นการบันทึกต่อเนื่องก็ทำซ้ำไปนะคะจากนั้นนะคะเราก็ไปดูซิหาเวลาเฉลี่ยของงานย่อยเพราะฉะนั้นงานย่อยที่1นะคะเราหาดูซิว่างานย่อยที่1เนี่ยเราทำซ้ำ10ครั้งงานย่อยที่1สมมตินะคะอย่างในตัวอย่างเห็นไหมคะเวลาเขาจะใกล้เคียงกันในแต่ละงานย่อยแล้วเราก็เอามาเฉลี่ยนะคะถ้านักศึกษาดูตัวนี้ค่ะมันจะเป็นเวลาต่อเนื่องเห็นไหมคะเขาจะสิ้นสุดงานที่วินาทีที่เท่านั้นเท่านี้นะคะตัวนี้ตัวทีตัวนี้ก็จะเป็นเวลาในแต่ละงานย่อยแต่ละงานย่อยนะคะถ้าดูนะถ้าดูในตารางนะคะจากนั้นทำสิบครั้งได้เวลาในงานย่อยเท่าไหร่ก็เอามาเฉลี่ยก็จะได้เป็นเวลาเฉลี่ยของงานย่อยนั้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาของงานย่อยที่1ที่2ที่3ที่4ไปจนถึงงานย่อยที่2ทำซ้ำ10ครั้งครั้งที่1งานย่อยที่1ได้เวลาเฉลี่ยเท่านี้ครั้งงานย่อยที่2เท่านี้เท่านี้เท่านี้แล้วก็เอามาเฉลี่ยกันอีกครั้งนึงก็จะได้เป็นเวลาในการทำงานของงานย่อย12งานเนี้ย 2.88 นาทีจากนั้นเราก็เอามาคำนวณเวลาปกติค่ะเพราะฉะนั้นพนักงานทำงานแต่งานย่อยที่1จนถึงงานย่อยที่12ใช้เวลา 2.88 นาทีนะคะทีนี้ผู้เชี่ยวชาญก็ประเมินสิผู้เชี่ยวชาญก็ประเมินว่าการทำงานเนี้ยรู้สึกว่าจะช้ากว่าปกตินะช้ากว่าปกติก็คือพนักงานทำงานช้ากว่าปกติ 10% เพราะนั้นเวลาในการทำงานพอเรามากำหนดเป็น PRF ก็จะเป็น 0.9 ก็คือพนักงานถ้าทำงานปกติจะเป็น 100% ถ้าทำงานช้ากว่าปกติก็จะเป็น 90%ใช่ไหมคะก็จะเป็น 0.9 เราก็เอา PRF 0.9 เนี่ยค่ะมาคูณกับเวลาก็จะได้ออกมาเป็นเวลาปกติคือ 2.60 นาทีเพราะฉะนั้นนะคะพนักงานจริงๆแล้วตามเวลามาตรฐานควรจะเป็น 2.60 นาทีอันนี้คือเวลาปกติยังไม่มาตรฐานนะคะอย่าลืมเราต้องมีอะไรอีกเวลาเผื่อด้วยนะคะเผื่อในกิจกรรมนั้นนะคะตามตารางที่กล่าวไปแล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่วัดได้ดูตารางนี้เลยค่ะ 2.88 อัตราการทำงานใช่ไหมคะช้าเพราะฉะนั้นก็ 90% เองเพราะนั้นเวลาปกติคำนวณแล้วได้นะคะ 2.60 ทีนี้ทำยังไงเผื่อเวลาไป 10% สำหรับงานนี้พิจารณาแล้วต้องเผื่อเวลาไป 10% เพราะฉะนั้นเวลามาตรฐานของเวลานี้ก็จะไม่ใช่ 2.6 แบบเมื่อกี้แล้วนะคะเวลามาตรฐานของเวลานี้ก็จะกลายเป็น 2.86 นะคะ 2.86 เพราะว่าเราต้องเอามาคูณกับเผื่อเวลาไปด้วย 10% ก็หวังว่าเมื่อนักศึกษาได้ทบทวนแล้วก็จะกลับไปทบทวนซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับสรุปเนื้อหาในครั้งนี้ก็หมดเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดเรื่องของหน่วยที่9การออกแบบงานสถานีงานและเครื่องมือถ้าเราพูดถึงสถานีงานนะครับคงหลายคนก็อาจจะสงสัยว่ามันหมายถึงอะไรจริงๆแล้วสถานีงานก็คือสถานที่ที่เราปฏิบัติงานกันนั่นเองนะครับอาจจะเป็นสถานที่ที่เราทำงานชิ้นนึงให้เสร็จสำเร็จตลอดเวลาหรืออาจจะเป็นว่าเราอาจจะต้องไปทำงานหลายๆแห่งเพื่อให้ชิ้นงานนั้นเสร็จสิ้นก็ได้นะครับอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าซองงานก็คือพื้นที่ทำงานนะครับที่เขามองในภาพ3มิติของการปฏิบัติงานโดยจะพิจารณาเรื่องขนาดของร่างกายหรือกลุ่มผู้ปฏิบัติงานในสถานีงานนั้นๆนะครับอันนี้เนี่ยเขาจะต้องใช้เรื่องของข้อมูลการวัดสัดส่วนร่างกายมนุษย์เข้ามาประกอบด้วยทีนี้ทำไมเราต้องออกแบบงานและก็สถานที่ปฏิบัติงานก็เพราะว่ามันเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานนะครับ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้บ่อยๆในสถานที่

ที่ทำงานของเราโดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมก็คือเรื่องของการที่มีการตกหล่นจากที่สูงนะครับสะดุดลื่นหกล้มเดินชนกันถูกของมีคมบาดถูกหนีบอะไรเงี้ยนะครับเหยียบตำบาดเจ็บจากการปฏิบัติงานที่เราฝืนท่าทางในการทำงานของเราอันที่สองที่เป็นเรื่องของความสำคัญที่ต้องออกแบบงานและสถานที่ปฏิบัติงานก็คือว่าเพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพและลดความผิดพลาดในการทำงานทีนี้หลักการทางกายภาพนะครับสำหรับการออกแบบงานและสถานีงานนี้เราจะใช้หลักการที่เรียกว่า NEWS NEWS นะครับ New ตัว N ตัวแรกก็คือ Neutral Posture ก็คือท่าทางการทำงานต้องเป็นไปตามธรรมชาติ E ก็คือelbow height ก็คืองานที่ทำนั้นระดับข้อศอกจะต้องอยู่ที่ระดับความสูงของข้อศอก W ก็คือ work area นะครับพื้นที่ปฏิบัติงานและเคลื่อนไหวร่างกายก็ต้องมีบริเวณที่เพียงพอและอีกอันก็คือ S ก็คือ stretching ก็คือว่าต้องไม่มีการยืดข้อต่อเหยียดแขนขาหัวไหล่และลำตัวขณะทำงานนะครับทีนี้หลักการทางกายภาพสำหรับการออกแบบงานและสถานีงานถ้าเรามาพูดกันในรายละเอียดก็จะเห็นว่าอันแรกก็คือต้องมุ่งให้สถานที่นั้นปฏิบัติงานโดยพยายามหลีกเลี่ยงการออกแบบงานที่ต้องทำงานลักษณะสถิตคืออยู่นิ่งอยู่กับที่ตลอดเวลาและความสูงของพื้นผิวงานก็ต้องให้ขึ้นอยู่กับสัดส่วนร่างกายของผู้ปฏิบัติงานและประเภทของชนิดงานแล้วก็ออกแบบให้มีการได้เปรียบเชิงกลก็คือว่าการทำงานนั้นต้องทำให้สวดทรงและท่าทางการทำงานอยู่ในลักษณะที่ดีได้อยู่ใกล้กับชิ้นงานมากที่สุดแล้วก็กล้ามเนื้อต่างๆทำงานได้เปรียบเชิงกลมากที่สุดเท่าที่จะทำได้อีกอันนึงก็คือหลีกเลี่ยงการออกแบบงานที่ทำให้กระดูกข้อต่อกางเต็มพิกัดทำมุมสูงสุดอันนี้จะไม่ดีสำหรับท่าทางการทำงานแล้วก็ออกแบบงานให้ใช้มือทั้งสองข้างทำงานร่วมกันได้อย่างสมดุล นะครับแล้วก็ทำหน้าที่เหมือนกับเป็นอุปกรณ์จับยึดชิ้นงานได้อีกอันนึงก็คือต้องออกแบบให้การเคลื่อนไหวของมือทั้งสองข้างต้องเป็นไปตามธรรมชาตินะครับแล้วก็มีลักษณะที่สมดุลกันสมมาตรกันอีกอันนึงก็คือออกแบบโดยคำนึงถึงความแข็งแรงและความสามารถของการทำงานของนิ้วแต่ละนิ้วนะครับให้กับนิ้วหลีกเลี่ยงการออกแบบงานที่จะเป็นการทำให้ดิ้วใดดิ้วหนึ่งนั้นทำงานมากเกินไปนะครับหลีกเลี่ยงการออกแบบที่จะเพิ่มภาระให้กับระบบกล้ามเนื้อของร่างกายโดยรักษาระดับไว้ไม่ให้เกินร้อยละ30ของความสามารถของกล้ามเนื้อที่ใช้ได้นะครับอาจจะเพิ่มระดับของออกแรงกล้ามเนื้อขึ้นเป็นไม่เกินร้อยละ50ของความสามารถสูงสุดของกล้ามเนื้อมัดกลุ่มที่ถูกใช้ก็ได้นะครับอีกอันหนึ่งก็คือการออกแบบการทำงานที่ให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เท้าทำงานได้ดีพอๆกับการทำงานอีกอันหนึ่งก็คือการหลีกเลี่ยงการออกแบบงานนะครับหรือสถานที่ทำงานที่ก่อให้ท่าทางการทำงานที่ไม่เป็นปกติต้องพยายามให้มีการทำงานที่เป็นท่าทางตามปกติให้มากที่สุดแล้วก็ออกแบบสถานที่ทำงานให้มีช่องว่างในการเปลี่ยนอริยบทหรือท่าทางการทำงานนะครับปุ่มพวกปุ่มควบคุมคันบังคับอุปกรณ์ชิ้นงานต่างๆเนี่ยนะครับต้องหยิบจับบังคับใช้งานที่ต้องหยิบจับบ่อยๆเนี่ยนะครับควรจะออกแบบให้อยู่ภายในขอบเขตของพื้นที่ที่ทำงานปกติได้สามารถที่จะจับได้ง่ายนะครับในขอบเขตพื้นที่การทำงานโอเคอีกอันนึงก็คือต้องผู้ปฏิบัติงานต้องสามารถดำรงท่าทางการทำงานที่ดีและเหมาะสมออกได้จากการออกแบบสถานที่ทำงานนั้นแล้วก็จะต้องเป็นไงครับออกแบบให้งานและสถานที่งานนั้นสามารถรองรับคนที่มีรูปร่างสูงใหญ่ได้บางครั้งคนที่ทำงานอาจจะมีรูปร่างสูงใหญ่ก็ต้องมีพื้นที่เผื่อเอาไว้ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานอีกอันนึงก็คือต้องออกแบบงานต้องอาศัยหลักของแรงโน้มถ่วงของโลกด้วยอย่าออกแบบงานที่ต้องต่อต้านหรือสวนทางกับแรงโน้มถ่วงของโลกฝึกอบรมให้ผู้ปฏิบัติงานรู้จักเปลี่ยนอริยบทนะครับจากท่าทางการทำงานสลับเปลี่ยนเคลื่อนไหวร่างกายในเวลาที่เหมาะสมแล้วก็วางผังของจุดปฏิบัติงานโดยคำนึงการติดต่อสื่อสารได้ง่ายใช้บริการของจุดปฏิบัติงานอื่นๆให้มีการเพื่อให้ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทีนี้ถ้าดูทางกายภาพก็ต้องมาดูทางจิตวิทยานะครับสังคมสำหรับการออกแบบงานนี้ก็ใช้หลักการของฮอลนะครับซึ่งกล่าวไว้ว่าเพ
พื้นที่ว่างเนี่ยนะครับของคนเราเนี่ยพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเราจะมีนะครับอยู่ทั้งหมด4พื้นที่ด้วยกันก็คือระยะใกล้ชิดนะครับมีรัศมีวงกลมห่างจากตัวเขาประมาณ0ถึง45เซนติเมตรอันนี้สำหรับคนใกล้ชิดสนิทสนมกันแต่ถ้าเป็นระยะส่วนตัวก็จะประมาณ45ถึง120เซนติเมตรนะครับอันนี้ก็สำหรับเพื่อนร่วมงานที่สนิทสนมกันพอสมควรแต่ถ้าเป็นระยะสังคมนะครับอันนี้ก็คือประมาณ120ถึง350เซนติเมตรนะครับอันนี้เราเรียกว่าอาจจะเป็นระยะธุรกิจนะครับสำหรับคนที่ทำงานร่วมกันบ้างนะครับกับเป็นระยะที่เป็นกับคนที่เรามาติดต่อธุรกิจกันอะไรเงี้ยนะครับกับอีกอันนึงก็คือระยะสาธารณะอันนี้ก็คือมีลักษณะรัศมีวงกลมประมาณ 3.5 ถึง 7.5 เมตรอันนี้สำหรับคนที่ไม่รู้จักกันมาก่อนนะครับอันนี้ก็อยู่นอกวงการเกี่ยวข้องกันทางสังคมนะครับทีนี้ทางจิตวิทยาสำหรับการออกแบบงานนี้นะครับก็จะต้องดูเรื่องอนาเขตของการทำงานด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของความเป็นส่วนตัวด้วยต้องมันนำมาพิจารณาด้วยทีนี้สถานีงานสำหรับงานที่ต้องปฏิบัติในท่านั่งนี้นะครับถ้าเกินท่านั่งในแนวราบเนี่ยก็จะต้องมี2ประเภทนะครับก็คือท่านั่งทำงานตามปกติก็คือพื้นที่ที่พูดปฏิบัติงานในกวาดมือและแขนท่อนล่างทั้งสองข้างเป็นรูปครึ่งวงกลมเกยกันนะครับอันนี้เนี่ยก็จะต้องสามารถหยิบจับวัสดุที่วางบนผิวงานได้ง่ายแล้วก็สะดวกอีกอันนึงก็คือพื้นที่ทำงานสูงสุดก็อันนี้ก็คือระยะเอื้อมมากที่สุดที่จะเป็นไปได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นพื้นที่ที่ผู้ปฏิบัติงานเหยียดแขนทั้งสองข้างกวาดเป็นรูปครึ่งวงกลม2วงเกยซ้อนกันนะครับมีไหล่เป็นจุดหมุนบนพื้นผิวงานอีกอันนึงก็คือปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกับพื้นที่3มิติหรือซองการทำงานของเราเนี่ยนะครับก็จะต้องคำนึงถึงอยู่4อย่างด้วยกันก็คือทิศทางของการเอื้อมมือและแขนต้องไม่ต้องเอื้อมมากเกินไปสภาพบังคับกำจัดการเคลื่อนไหวไม่ให้อยู่ในลักษณะที่ต้องโอเคลื่อนไหวยากมากเลยนิ่งอยู่นะครับชนิดของงานที่ทำหัตถกรรมก็คืองานที่ทำแล้วก็เสื้อผ้าที่สวมใส่ต้องสบายๆไม่รัดตึงเกินไปนะครับอันนี้สำหรับงานที่ต้องปฏิบัติในท่านั่งเขาก็มีการกำหนดนะครับมีการวิจัยกันแล้วก็กำหนดค่าความสูงของพื้นที่ผิวงานที่เหมาะสำหรับงานที่ต้องนั่งอยู่แตกต่างกันไปนะครับทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับซึ่งนักศึกษาสามารถที่จะดูได้ในเอกสารการสอนนะครับเขาจะต้องมีเรื่องของกำหนดไว้อีกว่างานที่มีความละเอียดสูงเนี่ยความสูงของพื้นที่ผิวงานเนี่ยนะครับที่เหมาะสมเวลานั่งเนี่ยสักเท่าไหร่นะครับงานที่มีน้ำหนักเบาๆเป็นหรืองานที่มีการอ่านการเขียนแล้วก็ความสูงสำหรับงานใช้แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์เนี่ยเท่าไหร่ถ้าเป็นผู้ชายก็อยู่ประมาณ 58-71 เซนติเมตรผู้หญิงก็อยู่ประมาณ50เท่ากันนะครับประมาณเท่ากันอยู่ในช่วง 58-71 ทีนี้สถานีงานนะครับสำหรับงานที่ต้องปฏิบัติในท่านั่งนะครับก็คือพื้นที่ในแนวดิ่งและแนวข้างสำหรับงานนั่งเนี่ยก็คือเวลาเรานั่งทำงานใช่ไหมครับการหยิบจับในแนวดิ่งมืออยู่ในท่ากำอันนี้ระยะจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับส่วนต่างๆเช่นขนาดของร่างกายของเราความยาวของช่วงแขนและช่วงมือในการหยิบจับความสูงของหัวไหล่ขณะนั่งระยะจากหัวไหล่ถึงมือและการเอนหลังหรือไหล่ไปข้างหน้าอันนี้ก็คือการหยิบจับในแนวดิ่งนะครับแต่ถ้าเป็นการขอบพื้นที่ที่เหนือโต๊ะทำงานเนี่ยนะครับเขาบอกว่าจะมีถ้าเป็นก็จะมีลักษณะเป็นเหมือนส่วนวงกลมที่มีรัศมียาวเท่ากับระยะจากหัวไหล่ถึงกำปั้นเหนือพื้นดินอันเนี้ยก็จะมีรัศมีเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับรูปโค้งเกือบครึ่งวงกลมนะครับอันนี้ก็คือพื้นที่ในแนวดิ่งและแนวข้างสำหรับนั่งทีนี้ถ้าเราจะต้องออกแบบขอบเขตพื้นที่ทำงานเหนือโต๊ะทำงานนี่นะครับเราก็จะต้องพิจารณาอะไรบ้างอันแรกก็คือเราต้องดูอุปกรณ์เครื่องมือและชิ้นงานว่าควรจะอยู่ใกล้กับตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานมากที่สุดคือระยะประมาณ41เซนติเมตรออกไปทางซ้ายหรือทางขวาจากกึ่งกลางโต๊ะทำงานและสูงเหนือพื้นราบระยะไม่เกิน50เซนติเมตรแต่ที่ความสูง25เซนติเมตรจะเหมาะสมที่สุดครับคือเวลาเราลองพิจารณาว่าเซนติเมตรหรืออะไรเนี่ยบางทีเราต้องดูตามความเหมาะสมด้วยเพราะว่า
ขนาดของร่างกายของแต่ละคนก็อาจจะมีแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเพียงการศึกษาแล้วเขาก็คิดว่าน่าจะต้องมีอะไรที่เหมาะสมที่สุดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือผู้ที่ปฏิบัติงานย่อมรู้ดีว่าท่าทางอันไหนที่จะเหมาะสมกับตัวเองมากที่สุดนะครับผู้ออกแบบไม่ควรออกแบบวางอุปกรณ์หรือชิ้นงานไกลตัวเกินไปนะครับกว่าระยะขอบเขตงานปกตินะครับโดยเฉพาะงานที่ต้องทำซ้ำๆกันไกลตัวก็จะลำบากในการที่ต้องเอื้อมนะครับทีนี้พื้นที่สำหรับการทำงานลักษณะยืนล่ะทำยังไงก็คือการกวาดพื้นที่บนโต๊ะทำงานถ้าเกิดงานนั้นต้องยืนแล้วก็มีโต๊ะใช่ไหมครับก็จะต้องการกวาดพื้นที่บนโต๊ะทำงานในแนวราบขอบเขตได้จากก็คือหมายถึงก็จะเป็นรูปครึ่งวงกลม2วงซ้อนทับกันบนโต๊ะแล้วก็มีข้อศอกและหัวไหล่เป็นจุดหมุนตามลำดับนะครับและอีกอันก็คือความสูงของพื้นผิวงานในงานยืนเนี่ยนะครับก็คือความสูงจากพื้นถึงข้อศอกถ้ายืนและชนิดของงานเนี่ยนะครับพวกเนี่ยนะครับที่ถูกต้องและเหมาะสมกับธรรมชาติของงานก็ต้องอาศัยความสูงของข้อศอกเนี่ยเป็นหลักในการพิจารณาต้องคือข้อศอกต้องไม่ต้องอยู่พอดีในระดับเนื้องานเนี่ยหน้างานเนี่ยต้องพอดีกับระดับของข้อศอกซึ่งตรงนี้นะครับถ้านักศึกษาดูภาพประกอบในหน่วยด้วยก็จะยิ่งทำให้เข้าใจมากขึ้นนะครับความสูงพื้นที่การผิวการทำงานที่เหมาะสมกับงานยืนที่แตกต่างกันตามลักษณะของงานอันนี้ลักษณะของงานยืนทำก็จะต้องขึ้นอยู่กับว่าเป็นงานที่ต้องการความละเอียดแม่นยำหรือเปล่านะครับมีที่หนุนข้อศอกไหมเวลาเรายืนทำงานแล้วเราอยู่หน้างานที่เราทำงานบนแป้นที่มีหน้างานนะครับหรือเป็นงานประกอบชิ้นส่วนขนาดเล็กๆนะครับหรืองานหนักที่ต้องออกแรงมากๆอันนี้เนี่ยก็จะมีความสูงพื้นผิวของการทำงานที่เหมาะสมแตกต่างกันไปนะครับทั้งเพศชายและก็เพศหญิงนะครับที่แตกต่างกันทั้งความสูงกำหนดที่ตายตัวกับความสูงที่เราสามารถปรับตามส่วนที่เป็นหน้างานให้มันมีความสูงต่ำได้นะครับทีนี้แนวทางในการออกแบบพื้นที่สำหรับงานยืนเนี่ยนะครับเขาก็มีหลักไว้ว่าความสูงระยะเอื้อมขึ้นบนเนี่ยนะครับก็อันนี้ใช้เรื่องใช้กฎของทีเบิร์กนะครับซึ่งเขามีสูตรคำนวณไว้ว่าระยะเอื้อมสูงสุดในแนวดิ่งเนี่ยนะครับจะเท่ากับ 1.24 คูณความสูงของร่างกายนะครับกับอีกอันนึงก็คือมุมมองและตำแหน่งของศีรษะของผู้ปฏิบัติงานอันเนี้ยก็คือเวลาผู้คนยืนทำงานเนี่ยใช้สายตายืนมองจะต้องอยู่ในตำแหน่งที่ศีรษะเคลื่อนไหวได้อย่างสะดวกสบายการก้มคอหรือเงยหน้ามากเกินไปนะครับจะทำให้เกิดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อต้นคออย่างมากนะครับแล้วก็มุมมองระหว่างเส้นสายตาและเส้นในแนวระดับหรือเส้นขอบฟ้าที่จะทำให้สามารถทำงานได้อย่างสะดวกสบายก็จะเป็นประมาณ 32-44 องศานะครับในท่านั่งแล้วก็23-37องศาในท่ายืนทำงานทีนี้ถ้าสถานีงานสำหรับงานที่ต้องปฏิบัติในท่านั่งสลับยืนล่ะเมื่อกี้พูดถึงท่านั่งไปแล้วพูดถึงท่ายืนไปแล้วแล้วถ้าเกิดเป็นท่านั่งสลับยืนล่ะครับก็โต๊ะทำงานควรปรับสูงต่ำได้โดยที่มีความสูงของโต๊ะสำหรับผู้ปฏิบัติงานอยู่ในช่วงถ้าเป็นผู้หญิงนะครับ 36-42 นิ้วและถ้าผู้ชายก็ 40-46 นิ้วแล้วก็การจัดจอจัดแผงจอสื่อที่จะต้องผู้ปฏิบัติงานต้องใช้สายตาบางครั้งงานบางงานต้องมีการตรวจสอบเช่นงาน QC ผ้าหรือ Q ตรงนี้นะครับมันต้องมีการตรวจสอบและมองติดตามในขณะที่ยืนทำและนั่งทำด้วยอันนี้เนี่ยต้องสามารถปรับกระดกมุมกระดกได้เพื่อให้จออยู่ในระดับที่สามารถอ่านค่าได้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางอย่างต้องมีการตรวจชิ้นงานที่ทำอยู่นะครับอันนี้จากจออันนี้ก็ต้องสามารถที่จะปรับมุมกระดกได้ให้จออยู่ในสภาพที่สามารถอ่านข้อมูลได้ถูกต้องไม่เหลื่อมล้ำทำให้อ่านการข้อมูลผิดพลาดไปกระดานหรือแผ่นรองเขียนควรจะปรับสูงและต่ำปรับมุมเอ็นต่างๆได้นะครับอันนี้ก็ต้องมีเก้าอี้และที่รองนั่งเท้าหนุนเพื่อให้ยืนและนั่งทำงานในท่าที่เหมาะสมได้คือต้องมีอริยบทที่ง่ายๆสะดวกสบายกับตัวคนนั่งนั้นด้วยคือถ้าปรับเก้าอี้นั่งได้ก็จะเป็นตัวช่วยได้พื้นที่วางเท้าของที่พักเท้าคือปกติในบางครั้งเนี่ย
ผู้ที่นั่งอยู่ถ้าขาลอยก็ต้องมีที่พักเท้าให้วางขาเนี่ยนะครับควรจะมีค่าประมาณ36คูณ65ตารางเซนติเมตรและควรอยู่สูงเหนือพื้นประมาณ 20-50 เซนติเมตรมุมลาดเอียงของที่พักเท้าก็ประมาณ 15-20 องศาความสูงของพื้นผิวงานสูงเหนือพื้นห้องควรมีค่าประมาณ 105-115 เซนติเมตรเก้าอี้นั่งควรปรับความสูงต่ำได้ในช่วง 80-100 เซนติเมตรนะครับเก้าอี้นั่งทีนี้พูดถึงงานต่อไปก็คืองานยกย้ายวัสดุสิ่งของด้วยแรงกายคนอันนี้เขาก็แนวทางนี้นะครับเขาจะพิจารณาร่างกายเสมือนเป็นระบบช่วงเชื่อมข้อต่อที่เราเรียกว่าเซ็กลิงเซ็กเมนต์โมเดลนะครับอันนี้เขาใช้หลักการทางฟิสิกส์เข้ามานะครับพิจารณาว่ามันเกิดความเค้นที่เกิดขึ้นกับร่างกายมนุษย์แล้วก็กล้ามเนื้อที่ต้องใช้เพื่อต้านแรงต้านจากภายนอกในขณะที่ทำยกย้ายวัสดุไหมอันนี้เราถือว่าเป็นแนวทางทางชีวกลศาสตร์นอกจากทางแนวทางทางชีวกลศาสตร์ก็จะมาดูแนวทางทางสรีรวิทยาร่างกายของเราอันนี้นะครับอันนี้จะเหมาะสำหรับงานยกย้ายวัสดุสิ่งของด้วยร่างกายคนที่กระทำด้วยความถี่มากหรือกระทำบ่อยๆบางครั้งงานบางงานต้องทำด้วยความถี่บ่อยๆหรือทำงานบ่อยๆในช่วงเวลานึงนะครับยกของยกบ่อยขนาดไหนนะครับขึ้นกับน้ำหนักของวัตถุที่ยกย้ายนั้นด้วยนะครับอีกอันนึงก็คือแนวจิตวิทยากายภาพในการยกย้ายสิ่งของด้วยแรงกายคนอันนี้นักกายศาสตร์ก็พยายามหาทางที่ดีที่สุดจะบอกว่าเอ๊ะถ้าเราจะต้องยกย้ายสิ่งของด้วยแรงกายคนนี่นะครับหลักการที่ว่ามนุษย์เราเวลายกของจะมีความเค้นและความเครียดทางกายเนี่ยกายภาพมากระทำกายเขาก็จะต้องพยายามที่จะต้องพยายามผนึกเรื่องของรวบรวมพลังผสมผสานกันเรื่องของความเค้นและก็สรีรวิทยาทางชีวกลศาสตร์และสรีรวิทยาเข้าด้วยกันแล้วก็ประเมินว่าตัวเองเนี่ยน้ำหนักเท่าไหร่จะเหมาะสมในการยกย้ายสิ่งของตัวเองนะครับเพราะนั้นงานยกย้ายสิ่งของอาจจะประเมินความสามารถทางการงานยกย้ายวัสดุสิ่งของด้วยแรงกายของคนนั้นให้ผู้ถูกประเมินเลือกปรับแต่งน้ำหนักหรือน้ำหนักเบาของงานด้วยนะครับตามที่ตนรับรู้ว่าน้ำหนักนั้นสูงสุดหรือหนักเบาที่ตัวเองจะทนทานได้หรือทำงานได้นะครับเขาบอกว่าค่าสูงสุดที่ปัจเจกบุคคลหรือแต่ละคนเลือกสำหรับตัวเองนั้นเขาเรียกว่ามวลน้ำหนักสูงสุดที่ยอมรับได้หรือ MAWOL หรือ MAWOL ภาพเวลายกย้ายสิ่งของนี่นะครับเขาก็จะมีท่าบอกว่าท่าที่เรียกว่าสตูปนะครับก็คือท่ายืนเข่าตึงก้มหลังยกขึ้นแล้วก็วางลงอันนี้ดูจากในเอกสารประกอบได้นะครับอันนี้ก็คือโดยผู้ยกหรือวางสามารถที่จะยืนขาโดยให้เท้าทั้งสองข้างเนี่ยนะครับอยู่ทางด้านข้างแต่ละด้านของวัตถุแล้วก็ย่อเข่าลงเล็กน้อยนะครับแล้วยกวัตถุขึ้นเราจะไม่มีการก้มหลังเด็ดขาดนะครับอีกอันหนึ่งก็คือท่าสควอทหรือเล็กลิฟต์โพสเจอร์อันนี้ก็คือท่านั่งเพื่อจะยกของนะครับเวลาเราจะยกของสิ่งใดก็ตามเนี่ยเราจะต้องถ้าเกิดสิ่งของนั้นมีขนาดใหญ่จนผู้ยกไม่สามารถที่จะเข้าไปยืนกลางขาค่อมวัตถุนั้นได้นี่นะครับเขาก็มีท่ายกโดยต้องเป็นไงครับใช้งอเข่าย่อเข่าลงนะครับเหมือนจะนั่งลงแล้วก็มือจับวัตถุยกวัตถุขึ้นในลักษณะที่วัตถุนั้นอยู่ด้านหน้าของหัวเข่าแล้วก็ยันตัวลุกขึ้นจะเห็นว่าทั้งสองท่านี้จะไม่มีการโค้งหลังเลยนะครับจะทำให้มีไม่งั้นจะเกิดอาการของการปวดหลังขึ้นนะครับอีกอันนึงก็คือท่าฟรีสไตล์นะครับท่าฟรีสไตล์หรือท่าย่อเข่าหลังตรงทุกท่าที่เวลาเรายกของนี้นะครับหลักการก็คือต้องเป็นไงครับต้องหลังตรงนะครับอันนี้ก็ต้องมีการท่ากึ่งย่อเข่านะครับคล้ายๆกับสควอทที่ว่าเมื่อกี้โดยยืนหรือถืออยู่หลังวัตถุที่จะยกวางแล้วงอขาย่อเข่าลงแล้วยกวัตถุขึ้นในลักษณะที่วัตถุนั้นอยู่ด้านหน้าของหัวเข่าเช่นเดิมนะครับทีนี้การประมาณค่าน้ำหนักที่เหมาะสมของสิ่งของที่จะยกและวางเนี่ยนะครับเขาก็ในออชเนี่ยนะครับก็มีการดูว่างานที่ต้อง
ที่ทำงานเนี่ยไม่ให้กดแรงกดที่ L5 กระดูกสันหลังนะครับ L5 กับ S1 เนี่ยนะครับปริมาณมากกว่า 3,400 นิวตันจะเห็นว่าหน่วยที่เขาใช้ในต่างประเทศนี้นิยมออกมาเป็นนิวตันนะครับของเราส่วนใหญ่เราจะชินกับหน่วยเป็นกิโลกรัมแต่จริงๆแล้วเวลาเราพูดถึงงานหรือแรงที่ทำเนี้ยต่างประเทศจะใช้เป็นนิวตันนะครับอันนี้ก็คือมีศักยภาพที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อการแตกหักของกระดูกสันหลังของผู้ปฏิบัติงานที่ยกย้ายวัสดุบางอย่างถ้าสูงเกินถ้าแรงกดดันสูงขึ้นถึง 6,400 นิวตันแล้วงานนั้นจะเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานยกย้ายวัตถุได้เกือบทั้งหมดไม่ว่าคนนั้นจะมีรูปร่างใหญ่เล็กหรือมีความแข็งแรงมากน้อยเท่าไหร่นะครับเขาก็มีการสูตรคำนวณหาปริมาณการบริโภคพลังการบริโภคพลังงานนี่นะครับก็คือเขาเรียกว่าเป็น energy consumption นะครับของเฟเดริกเขาก็จะมีสูตรบอกว่า e เท่ากับ f คูณ v คูณด้วยมิลลิกรัมนะครับแล้วก็และ L ก็คือน้ำหนักที่จะยกเป็นนิวตันแล้วก็คูณด้วย4หาร100 E ก็คือการใช้พลังงานนะครับแล้วก็ F ก็คือความถี่ในการยก V ก็คือระยะยกในแนวดิ่งนะครับมิลลิกรัมก็เป็นหน่วยของน้ำหนักมิลลิกรัมนี่คือเป็นหน่วยเปลี่ยนนะครับเวลาเราคำนวณก็คือ L นี่จะเป็นน้ำหนักที่จะยกเป็นนิวตันนะครับแล้วก็ C ก็คือการบริโภคพลังงานหน่วยก็จะกลายเป็นกรัมแคลอรี่ต่อนิวตันเมตรครับทีนี้ถ้าเป็นข้อแนะนำสำหรับงานยกโดยอาศัยแนวทางชีวกลศาสตร์นะครับเขาก็มีค่า RWL ที่เขาเรียกว่าเป็นค่าขีดจำกัดน้ำหนักที่แนะนำให้ยกได้ในขณะทำงานอันนี้ก็จะสามารถหาได้จากสมการ RWL เท่ากับ LC คูณ HM คูณ VM คูณ DM คูณ AM คูณ FM คูณ CM อันนี้ก็สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับว่าเขาใช้ค่ากำหนดเท่าไหร่บ้างนะครับในเอกสารการสอนส่วนดัชนีการยกหรือที่เราเรียกว่า lifting index เนี่ยนะครับเป็นค่าบ่งชี้ถึงอัตราความเสี่ยงของคนงานต่อการบาดเจ็บจากการยกย้ายสามารถคำนวณได้จากอัตราส่วนระหว่างน้ำหนักที่จะยกต่อค่า RWL ที่กล่าวไปแล้วนะครับ lifting index หรือ LI จะเท่ากับน้ำหนักหารด้วย RWL นะครับถ้า LI นะครับ LI lifting index มีค่าน้อยกว่า1แสดงว่างานที่ยกย้ายนั้นมีความปลอดภัยในการยกย้ายไม่ต้องปรับปรุงแต่ถ้า LI อยู่ระหว่าง1ถึง3แสดงว่ามีความปลอดไม่มีความปลอดภัยในการยกย้ายแต่สามารถทำต่อไปได้แต่จำเป็นต้องมีมาตรการทางวิศวกรรมเข้ามาช่วยในการแก้ไขปรับปรุงการยกงานยกย้ายนี้แต่ถ้า LI มากกว่า3เมื่อไหร่นะครับงานยกย้ายที่ปฏิบัติอยู่มีอันตรายจากการยกย้ายมากต้องสั่งห้ามมิให้ยกย้ายทีนี้เขาก็จะมีการค่าดูเรื่องของระยะเวลาการทำงานถ้าทำงาน1ชั่วโมง1ถึง2ชั่วโมง2ถึง8ชั่วโมงเนี่ยควรมีการใช้บริโภคพลังงานเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะมีค่าสรุปไว้ในตารางนี้ข้อแนะนำสำหรับการยกงานโดยอาศัยแนวทางสรีรวิทยานั่นก็คือว่าถ้าเรายกย้ายด้วยแรงคนเวลาทำงานปกติ8ชั่วโมงต่อวันเกณฑ์ที่เหมาะสมในการทำงานก็จะอยู่ประมาณการยกย้ายไม่ควรต้องการทุนพลังงานเกินกว่า 33% ของค่า PWC นะครับเฟเดริกได้แนะนำให้ว่าการยกย้ายสิ่งของด้วยแรงกายคนใดๆจัดว่าเหมาะสมและปลอดภัยต่อผู้ยกนั้นงานที่ไม่ต้องใช้พลังงานมากกว่า 3.3 กิโลแคลอรี่ต่อนาทีหรือ200กิโลแคลอรี่ต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็นายออชก็แนะนำว่า PWC นี้ที่ 9.5 กิโลแคลอรี่ต่อนาทีเหมาะสำหรับการระยะยกสูงจากพื้นที่ขึ้นมาไม่7น้อยกว่า75เซนติเมตรนะครับต้องคำนึงถึงระยะการทำงานด้วยอันนี้ก็เป็นช่วงน้ำหนักที่เหมาะสมในการยกของแต่ละช่วงอายุของผู้ยกย้ายตามคำแนะนำของ ILO หรือองค์กรแรงงานระหว่างประเทศนะครับ
อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับอายุและก็ช่วงน้ำหนักที่เหมาะสมเป็นนิวตันนะครับทั้งชายและหญิงและคำแนะนำในการยกของนายอาร์ชก็จะพิจารณาเรื่องของค่าดัชนีความเครียดซึ่งแสดงด้วยสมการ Strain Index SI นะครับก็คือ Job Demand หารด้วย Worker Capacity นะครับขนาดของวัสดุต้องไม่กว้างมากกว่า75เซนติเมตรหรือ30นิ้วเพราะไม่งั้นก็จะยกย้ายลำบากนะครับนี่การออกแบบงานยกย้ายวัสดุสิ่งของด้วยแรงกายด้วยแรงคนตามหลักกายศาสตร์เนี่ยนะครับที่ดีเนี่ยหรือ Good MMH Job Design อันนี้นะครับก็คือเราจะต้องมีวิธีกำจัดความเสี่ยงต่ออันตรายจากงานยกย้ายด้วยแรงคนที่ดีที่สุดคือการที่ไม่ต้องการใช้แรงคนในการยกย้ายสิ่งของเลยถ้าเป็นไปได้ใช้เครื่องทุ่นแรงดีไหมวิธีการที่2ลงมาก็คือปรับระดับความสูงของพื้นที่การทำงานให้สูงพอเหมาะนะครับและก็อยู่สิ่งอื่นๆให้อยู่ในแนวระดับที่เหมาะสมไม่วางที่พื้นกองมากจนต้องก้มเงยบ่อยๆทีนี้เขาก็มีการออกแบบงานยกย้ายวัสดุสิ่งของด้วยแรงคนตามหลักกายศาสตร์ก็คือพยายามลดน้ำหนักวัตถุที่ต้องยกย้ายหรือว่าพยายามกำหนดให้มีคนหนึ่งมากกว่า1คนมาช่วยกันยกเปลี่ยนกิจกรรมการยกย้ายจากกิจกรรมไม่เหมาะสมมาเป็นกิจกรรมที่ดีกว่าเช่นการดึงจะดีกว่าการแบกนะครับลดระยะทางที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายในแนวราบจัดเรียงซ้อนวัสดุไม่ให้ความสูงเกินกว่าความสูงไหล่ของผู้ปฏิบัติงานพยายามจัดวางวัสดุที่หนักมากๆให้อยู่ระดับความสูงของนิ้วข้อกลางของผู้ออกผู้ยกพยายามลดปริมาณความถี่ในการยกย้ายด้วยแรงกายคนให้น้อยลงไม่ให้ยกถี่บ่อยเกินไปพยายามแทรกหรือจัดให้มีช่วงการพักระหว่างทำการยกย้ายวัสดุแล้วก็จัดให้มีการหมุนเวียนหน้าที่การทำงานแล้วก็ออกแบบวัสดุพันให้มีหูหิ้วหรือมือจับยึดถือ มากกว่าจะต้องใช้มือโอบเพื่อจะยกสิ่งของขึ้นแล้วก็ต้องมีการคัดกรองคนที่เหมาะสมกับการทำงานยกย้ายวัสดุสิ่งของด้วยคนก็อาจจะต้องมีการคัดกรองก่อนรับคนเข้ามาทำงานซึ่งจะหาคนที่เหมาะสมกับงานยกย้ายนั้นได้ไหมวิธีคัดกรองอาจจะมีการเอ็กซเรย์แผ่นหลังทดสอบความแข็งแรงร่างกายตรวจสุขภาพตรวจสอบประวัตินะครับแล้วก็มีการฝึกอบรมเทคนิคการยกย้ายที่ปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงานวิธีที่ดีที่สุดในขั้นตอนการฝึกอบรมก็คือเสริมความรู้ความเข้าใจในการยกย้ายสิ่งของควบคู่ไปกับการฝึกเทคนิคท่าการยกต่างๆรวมทั้งมีสอนเรื่องเทคนิคในการยกของที่ถูกต้องต้องประกอบด้วยท่ายกย้ายการวางเท้าการยกของให้หลังตรงเป็นต้นปัจจัยเสี่ยงจากการใช้เครื่องมือที่ไม่เหมาะสมก็คือเครื่องมือนั้นต้องมีขนาดพอดีน้ำหนักเครื่องมือไม่ควรมีน้ำหนักมากเกินไปรูปทรงก็ควรออกแบบให้ข้อมืออยู่ในแนวธรรมชาติไม่บิดงอข้อมือลักษณะของด้ามจับมีขนาดเหมาะสมลักษณะการใช้งานและการใช้แรงงานจากร่างกายในลักษณะที่เหมาะสมทีนี้เวลาเราความเสี่ยงในการทำงานที่กับการบาดเจ็บของข้อมือข้อแขนนี่ก็จะมีโรคอุโมงค์ข้ออักเสบนะครับโรคการอักเสบเส้นประสาทส่วนอัลนาโรคนิ้วล็อกพวกนี้นะครับก็จะมีปัจจัยจากการทำงานที่ไม่เหมาะสมนะนิ้วล็อกที่เราเจอกันบ่อยก็คือการทำงานด้วยการงอนิ้วหรือบีบนิ้วหรือควบคุมมือต่อเนื่องนานๆอาจจะพบในคนที่ใช้คอมพิวเตอร์นานๆ นะครับความผิดปกติพวกมีเรื่องของการอักเสบของเอ็นต่างๆนะครับเอ็นข้อต่อข้อศอกต่างๆพวกนี้จากการเคลื่อนไหวซ้ำๆกันนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของโรคที่เราเรียกว่าเป็นการอักเสบของเส้นประสาทเรเดียลกล้ามเนื้อบริเวณแขนตำแหน่งที่ใกล้เคียงนะครับที่เขาเรียกว่าเทนนิสเอลโบนะครับเกิดจากการทำงานซ้ำๆการงอข้อมือคว่ำมือซ้ำไปซ้ำมาอะไรเงี้ยนะครับหรือการอักเสบของเส้นประสาทมีเดียนนะครับหรือกล้ามเนื้อโปรนาเตอร์เทเรสพวกนี้นะครับก็มาจากงานส่วนใหญ่จะเป็นงานที่ทำงานซ้ำๆบีบจับเครื่องมืออย่างแน่นพร้อมกับการหมุนเครื่องมือคุณลักษณะของมนุษย์ที่มีผลต่อการออกแบบและการใช้เครื่องมือก็คือกายวิภาคของมือและแขนนี่นะครับก็จะต้องมีทั้งหมดอยู่เขาแบ่งออกเป็นมือและแขนต่างๆเนี่ยนะครับมีการเคลื่อนไหวกระดูกข้อมือเนี่ยมีทั้งหมด27ส่วนก็แบ่งเป็น3กลุ่มก็คือคาร์พอลกระดูกคาร์พอลข้อมือ8อันนะครับเมตาคาร์พอล5อันแล้วก็นิ้วมือ14อันแล้วก็มีขนาดของสัดส่วนของนิ้วมือก็มีการศึกษากันนะครับท่าทางในการเคลื่อนไหวของมือและแขนนี่นะครับ
ก็คือหลีกเลี่ยงการทำงานที่มีการบิดงอข้อมือลักษณะที่ผิดไปตามธรรมชาติแล้วมีความแข็งแรงของนิ้วมือและแขนนี่นะครับก็พบว่าแรงกดของนิ้วมือแรงกำและแรงหยิบจับพวกนี้ก็จะมีผลต่อการเกิดปัญหาของข้อมือเอ็นต่างๆได้เขาก็คือ

กณฑ์ในการออกแบบเครื่องมือด้วยหลักการทางชีวกลศาสตร์ก็คือไม่ออกแบบให้เครื่องมือให้มีน้ำหนักมากไม่ออกแบบด้ามจับของเครื่องมือให้มีขนาดเล็กหรือใหญ่เกินไปไม่ออกแบบให้เครื่องมือให้มีรูปทรงที่ยากต่อการใช้งานไม่ออกแบบให้พื้นที่ของด้ามจับลื่นเกินไปแล้วก็ต้องมีเรื่องของรูปทรงด้ามจับมือนะครับก็คือถ้าเป็นรูปทรงจับของเครื่องมือแบบจับเดียวที่ต้องใช้แรงมากก็มีควรมีขนาดใหญ่พอดีกับขนาดของมือนะครับรูปทรงด้ามจับของมือที่มีกับงานละเอียดไม่ใช้แรงมากก็ไม่จำเป็นต้องมีลักษณะด้ามจับที่เป็นวงกลมหรือวงรีนะครับแต่ถ้าเป็นรูปทรงด้ามจับของมือแบบด้ามจับคู่อันนี้ก็จะออกแบบไม่สามารถเคลื่อนที่เข้าหากันและเคลื่อนที่ออกจากกันโดยอาศัยแรงและการควบคุมของนิ้วมือทีนี้การกำหนดขนาดของมือและด้ามจับให้เหมาะสมกับมือนี้ก็สามารถที่จะดูจากเอกสารที่เผยแพร่โดย NIOSH ของอเมริกาได้การจับจะต้องใช้นิ้วคีบพวกนี้นะครับถ้าเกิดมีขนาดเล็กเกินไปก็จะไม่เหมาะสมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของด้ามจับก็จะอยู่ประมาณ1ส่วน4ถึง1ส่วน2นิ้วหรือประมาณ 0.6 ถึง 1.3 ซมแล้วก็การกำหนดขนาดเครื่องมือและด้ามจับให้เหมาะสมกับขนาดของมืออันนี้ก็จะมีระยะห่างของด้ามจับสูงไม่เกิน 8.8 ซมนะครับแล้วมีการพิจารณาข้อมูลเพื่อการออกแบบและการใช้เครื่องมือก็จะต้องมาดูเรื่องของความต้องการทางวิศวกรรมที่ใช้ในการผลิตความสามารถและข้อจำกัดของผู้ปฏิบัติงานนะครับรวมทั้งลักษณะของสถานีงานและวิธีการทำงานอันนี้เป็นรูปแสดงการ ออกแบบเครื่องมือจะเห็นว่าถ้าเป็นลักษณะที่เหมาะสมอันนี้นะครับรูปนี้ก็จะเหมาะสมนะครับถ้าเป็นเครื่องมือที่เป็นเครื่องมือแบบเครื่องมือวิธีการใช้กับสถานีงานต้องมีความเหมาะสมไม่งั้นก็จะเกิดปัญหานิ้วมือกับข้อมือแล้วก็การใช้แบบตรวจสอบเพื่อประเมินเรื่องของความเหมาะสมของเครื่องมือเขาก็จะใช้ของเดมาเน่นะครับซึ่งมีทั้งหมด16หัวข้อนะครับซึ่งอันนี้ใช้ตรวจสอบคุณลักษณะต่างๆของเครื่องมือมีคำถาม16หัวข้อด้วยกันตั้งแต่เครื่องมือแบบจับคู่เครื่องมือแบบด้ามจับคู่เครื่องมือแบบด้ามจับเดียวเครื่องมือจำพวกไขควงต่างๆนะครับอันนี้การตรวจสอบแบบประเมินความเหมาะสมของเครื่องมือตามหลักกายศาสตร์กายศาสตร์ของเดบานีนี่นะครับก็มีคำถาม16ข้ออันนี้ก็สามารถศึกษาได้ในเอกสารการสอนนะครับมีทั้งเรื่องของพื้นผิวด้ามจับนะครับมีขนาดเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็รูปทรงความโค้งของมือน้ำหนักของเครื่องมือต้องไม่เกิน 2.2 กิโลกรัมหรือ5ปอนด์นะครับต้องสามารถใช้ได้ทั้ง2มือใช้ได้ดีกับมือที่ถนัดและใช้ได้งานพร้อมกันทั้ง2มือทั้งหมด16กว่าข้อคะแนนที่ได้นะครับถ้ามากกว่า90จะดีแต่ถ้า75ถึง90พอใช้ถ้าน้อยกว่า75ไม่ดีโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาทั้งหมดนะครับจากหน่วยที่9นะครับทีนี้เรามาลองดูแนวคำถามนะครับหรือสิ่งที่สำคัญที่ควรจะต้องเรียนรู้ก็คือถ้าข้อที่1บอกว่าข้อใดเป็นการกำหนดระดับความสูงของพื้นผิวปฏิบัติงานที่ถูกต้องและเหมาะสมตามหลักกายศาสตร์นะครับอันนี้เราจะเห็นว่าข้อที่ถูกต้องก็คือข้อคอควายนะครับเขาบอกว่าถ้าเป็นงานที่ต้องออกแรงในการทำงานหนักมากความสูงของพื้นที่ผิวปฏิบัติงานให้อยู่ต่ำกว่าระดับความสูงจากพื้นถึงข้อศอกในท่ายืนหรือในท่านั่งพอสมควรนะครับจะเห็นว่าข้อกอนั้นถ้าเกิดสมมติว่าสูงกว่าระดับความสูงของพื้นข้อศอกอันนี้ก็จะไม่เหมาะสมนะครับถ้าเป็นงานเบาและต้องการความประณีตแม่นยำอันนี้ความสูงของนั้นให้อยู่ระดับความสูงจากพื้นถึงข้อมืออันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะครับถ้าเป็นงานที่ต้องใช้สายตามากความสูงของพื้นที่ให้อยู่ต่ำกว่าก็ไม่ได้เคยพูดไปแล้วว่าถ้าต่ำกว่าหรือต้องเงยพวกนี้ก็จะมีปัญหานะครับถ้าจอจานนะครับถ้าเป็นงานที่ต้องทำงานตลอดเวลาให้ความสูงของพื้นที่ปฏิบัติงานอยู่สูงกว่าระดับความสูงจากพื้นถึงข้อศอกในท่านั่งอันนี้ก็ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าเป็นงานที่ต้องออกแรงกายในการทำงานหนักมากความสูงของพื้นที่ปฏิบัติงานต้องอยู่ต่ำกว่าระดับความสูงจากพื้นถึงข้อศอกในท่ายืนหรือท่านั่งพอสมควรข้อ2จากที่ฮอลได้กำหนดพื้นที่ว่างของบุคคลเราเป็นกี่วงกลมนักศึกษาคงจำได้ว่ามีพูดถึงระยะของคนใกล้ชิดระยะของเพื่อนร่วมงานระยะของ
ธุรกิจระยะของเรื่องของสังคมพวกนี้นะครับจะเห็นว่าทั้งหมดมีกี่วงกลมครับ4วงกลมด้วยกันข้อใดเป็นการกำหนดระดับความสูงของพื้นที่ผิวปฏิบัติงานที่ถูกต้องและเหมาะสมตามหลักกายศาสตร์นะครับเราจะเห็นว่าระดับความสูงของพื้นผิวเราไล่มาเราไล่ดูเป็นข้อๆนะครับข้อไหนเป็นยังไงบ้างถ้าเป็นข้อกอถ้าเป็นงานที่ออกแรงกายหนักพอสมควรความสูงของพื้นที่ปฏิบัติงานนั้นให้สูงเท่ากับระดับความสูงจากพื้นถึงข้อศอกในท่ายืนหรือในท่านั่งจะเห็นไหมครับว่าเขาพยายามให้ถึงระดับข้อศอกไม่ให้มีการงอตรงนั้นโอเคนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้จะเป็นข้อที่ถูกต้องนอกนั้นก็จะไม่ถูกต้องนะครับถ้าเป็นงานเบาต้องการความประณีตความสูงของให้ต่ำกว่าระดับความสูงจากข้อศอกอันนี้ก็ไม่ถูกถ้าอยู่ในหนักมากๆแล้วให้ความสูงต่ำกว่าระดับความสูงในท่ายืนอันนี้ก็ไม่ถูกต้องถ้าเป็นงานที่ต้องใช้สายตามากๆความสูงพื้นผิวงานต้องให้อยู่ต่ำกว่าระดับความสูงอันนี้ก็ไม่ถูกนะครับข้อจอถ้าทำงานต้องนั่งตลอดเวลาให้ความสูงของพื้นที่อยู่ต่ำกว่าระดับความสูงจากพื้นถึงข้อศอกก็ไม่นะครับต้องอยู่ในระดับความสูงจากพื้นถึงข้อศอกพอดีกันนะครับอยู่ในระดับพอดีไม่สูงกว่าระดับข้อศอกข้อ4นะครับอุปกรณ์และชิ้นงานที่จำเป็นต้องหยิบจับใช้งานบ่อยๆควรออกแบบอย่างไรให้อยู่ภายในขอบเขตของพื้นที่ทำงานแบบใดอันนี้ก็คือต้องเป็นแบบทำงานปกตินะครับต้องเป็นข้อขอควายถึงจะถูกต้องข้อ5ข้อใดต่อไปนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บของแขนมือและข้อมือก็คือ varicose veinหรือก็คือ varicose vein ก็คือเส้นเลือดขอดนะครับนอกนั้นจะเกี่ยวข้องหมดในเรื่องการบาดเจ็บของแขนและข้อมือคำกล่าวใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับท่าทางของแขนและมือนะครับข้อขอไข่แรงบิดของข้อศอกจะมีค่าสูงสุดเมื่อข้อศอกทำมุม180โดยปลายแขนอยู่ในระแนวระดับอันนี้คือไม่ถูกต้องนะครับนอกนั้นก็จะถูกต้องหมดนะครับไม่การคว่ำมือใช้เมาส์แรงตึงของแขนและมือนะครับอันนี้นะครับ180อันนี้ลองแขนและมือนะครับ180แล้วก็แรงผลักและแขนอันนี้ก็มือและมีค่าเกือบสูงสุดข้อศอก90องศานี่ก็ถูกต้องนะครับข้อที่ไม่ถูกต้องก็คือข้อขอไข่ข้อ7รูปต่อไปนี้ข้อคำกล่าวข้อใดไม่ถูกต้องเมื่อพิจารณาจากภาพนะครับก็คือข้อกอไก่คือถ้าใช้สว่านมือในภาพ A จะทำให้จับและทำงานได้ถนัดกว่าภาพ B ไม่ใช่และข้อสุดท้ายก็คือจากเกณฑ์การประเมินการออกแบบและการเลือกใช้เครื่องมือของเดบานีและคณะเกณฑ์ในการประเมินข้อใดต่อไปนี้ที่มีความสำคัญน้อยที่สุดอันนี้นักศึกษาต้องไปดูให้ดีนะครับว่าเกณฑ์ทั้ง16หัวข้อนั้นมีความสำคัญนะครับข้อที่มีความสำคัญน้อยที่สุดก็จะเป็นข้อขอไข่คือพื้นผิวด้ามจับควรทำด้วยฉนวนความร้อนอันนี้คือมีความสำคัญน้อยที่สุดนอกนั้นสำคัญหมดด้านผิวต้องไม่ลื่นไม่มีเหลี่ยมคมแล้วก็ควรเป็นฉนวนไฟฟ้าแล้วก็ไม่ควรจะแข็งหรือนุ่มเกิน

0: ือกเรียนมสทก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสทเนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
1: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อาหารชนิดนี้เพราะเป็นของแสลงอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือมันเป็นสิ่งที่คนในสมัยโบราณเนี่ยเขาเก็บประสบการณ์นะฮะแล้วก็ถ่ายทอดมาเป็นองค์ความรู้นะฮะหรือเป็นยาสมุนไพรต่างๆอันนี้ก็มาจากการสังเกตนะฮะการทดลองแบบง่ายๆนะฮะว่าพืชชนิดนี้นะฮะหรือตัวยาชนิดนี้ใช้แล้วหายก็เก็บเป็นข้อมูลแล้วก็เอามาเป็นวิธีการในการรักษาโรคนะฮะก็จะออกมาในรูปของตัวยาต่างๆนะฮะหรือการเกิดหมอพื้นบ้านต่างๆพวกนี้ก็จะอาศัยประสบการณ์ในการรักษาโรคนะฮะอย่างเช่นหมอกระดูกนะฮะหมอจับเส้นอะไรพวกนี้นะฮะอีกประเภทหนึ่งนะฮะก็คือการแพทย์แบบอำนาจเหนือธรรมชาติอันนี้ก็จะเป็นการอธิบายนะฮะว่าการเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนั้นเนี่ยมันเกิดจากอำนาจลี้ลับนะฮะหรือเป็นอำนาจที่อยู่เหนือธรรมชาตินะฮะอย่างเช่นนะฮะบางพื้นที่ก็อาจจะอธิบายว่าการเกิดโรคต่างๆเนี่ยมาจากอาการผีเข้านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องแก้นะฮะก็คือการรดน้ำมนต์ใช่ไหมฮะหรือการไปทำบุญอะไรต่างๆเพื่อให้ผีออกจากร่างไปนะฮะก็เชื่อว่าร่างกายจะกลับมาเหมือนเดิมนะฮะหรืออีกกรณีหนึ่งที่เราอาจจะได้ยินบ่อยนะฮะก็คือความเชื่อเรื่องขวัญ นะฮะบางคนเนี่ยถ้าขวัญหนีดีฟอร์ใช่ไหมฮะที่เรามักจะพูดกันตรงเนี้ยนะฮะก็ทำให้ร่างกายเราเนี่ยผิดปกติไปได้นะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการทำสิ่งที่เราเรียกว่าการทำพิธีบายสีสู่ขวัญ นะเรียกขวัญกลับมาสถิตร่างแบบนี้นะฮะก็ทำให้ก็เชื่อว่าร่างกายก็จะกลับมาปกติเหมือนเดิมนะฮะต่อมาก็จะเป็นการแพทย์แบบโหราศาสตร์นะฮะการแพทย์แบบโหราศาสตร์อันนี้ก็จะสัมพันธ์กับการดูฤกษ์ยามหรือดูดวงใช่ไหมฮะว่าฤกษ์ยามเวลานี้นะฮะเหมาะกับการที่จะรักษาโรคชนิดนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือบางช่วงบางเวลามีความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดโรคอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะก็จะนำไปสู่หลักปฏิบัติข้อห้ามหรือข้อพึงปฏิบัติต่างๆเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดโรคนะฮะแล้วก็สุดท้ายนะฮะก็คือการแพทย์แบบทฤษฎีธาตุนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการอธิบายธาตุในร่างกายของคนเรานะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการพูดถึงการทำงานในระบบร่างกายแบบองค์รวมนะฮะความรู้เรื่องธาตุเหล่านี้นะฮะก็ส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะก็จะเป็นองค์ความรู้ที่ผสมผสานนะฮะจากความรู้เรื่องทางด้านร่างกายจากกรีกนะฮะจากอินเดียแล้วก็จากจีนนะฮะแต่ในกรณีของบ้านเราเนี่ยส่วนมากเราจะรับความรู้เรื่องธาตุตรงนี้มาจากคัมภีร์อายุรเวทนะฮะของอินเดียเป็นหลักนะฮะต่อมานะครับก็คือเรามาดูในเรื่องของสมุดฐานแห่งโรคแล้วก็ความเจ็บป่วยในสังคมไทยนะครับสมุด

านเป็นภาษาบาลีนะฮะตรงกับภาษาสันสกฤตคือสมมุติฐานนะฮะก็คือหมายถึงที่เกิดหรือที่ตั้งของโรคนะฮะซึ่งในการอธิบายโรคนะฮะของคนในสมัยโบราณเนี่ยนะฮะก็จะอธิบายเกี่ยวอธิบายในพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับธาตุของร่างกายนะซึ่งคำว่าธาตุในภาษาโบราณนะฮะกับธาตุในภาษาทางวิทยาศาสตร์จะไม่เหมือนกันนะฮะธาตุในความหมายแบบปัจจุบันใช่ไหมที่เราเรียนในวิชาเคมีทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็คือมันจะเป็นองค์ประกอบใช่ไหมฮะเล็กๆนะฮะเป็นองค์ประกอบหนึ่งของสารต่างๆนะฮะแต่ในส่วนความหมายที่เกี่ยวข้องกับแพทย์แผนโบราณของเราเนี่ยธาตุตรงนี้ก็คือเป็นองค์ประกอบที่ประกอบขึ้นมาเป็นร่างกายหรือเป็นระบบการทำงานทั้งร่างกายของเรานะซึ่งอันนี้มันก็เป็นความแตกต่างในการมองนะฮะถ้าเป็นในวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เนี่ยเราจะมองแบบแยกส่วนนะฮะแยกธาตุแยกองค์ประกอบสารเคมีต่างๆใช่ไหมฮะแต่ธาตุในระบบแพทย์แผนไทยเนี่ยจะเป็นการมองแบบองค์รวมก็คือมองว่าร่างกายของเราเนี่ยทำงานได้หรือเป็นปกติได้จากการทำงานที่เป็นปกติในทุกระบบนะฮะรวมกันเนี่ยเป็นร่างกายของเรานะฮะซึ่งก็อย่างที่บอกนะฮะทฤษฎีธาตุของเราเนี่ยนะฮะก็จะเป็นการอธิบายร่างกายมนุษย์แบบองค์รวมนะซึ่งก็จะมี4ธาตุทั้ง4ชนิดนะฮะก็จะมีธาตุดินนะฮะหรือที่เรียกว่าปฐวีธาตุนะฮะธาตุน้ำนะฮะหรือเรียกว่าอาโปธาตุธาตุลมนะเราจะเรียกว่าวาโยธาตุแล้วก็ธาตุไฟก็คือเตโชธาตุนะฮะซึ่งเรามาดูแต่ละธาตุว่าแต่ละธาตุเนี่ยเขามีองค์มีรายละเอียดอย่างไรนะฮะถ้าเป็นธาตุดินหรือปฐวีธาตุนะก็คือเป็นการอธิบายการทำงานอวัยวะที่เราเห็นในร่างกายตรงนี้ซึ่งในแพทย์แผนไทยจะอธิบายว่ามีอวัยวะต่างๆเนี่ย20อย่างนะฮะส่วนธาตุน้ำหรืออาโปธาตุนะฮะก็จะเป็นการพูดถึงส่วนประกอบนะฮะที่เป็นของเหลวในร่างกาย12ส่วน12อย่างนะซึ่งธาตุดินกับธาตุน้ำถือว่าเป็นองค์ประกอบหลักของร่างกายนะที่ขาดไม่ได้ที่ทุกคนจะต้องมีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยธาตุดินที่เป็นอวัยวะ20อย่างนะฮะธาตุน้ำที่เป็นองค์ประกอบอีก12เรารวมกันเป็น32คุ้นไหมฮะก็คือที่เรามักจะพูดว่าอาการครบ32เนี่ยนะฮะก็คือเป็นลักษณะปกติของร่างกายในความคิดของแพทย์แผนไทยก็คือธาตุดินกับธาตุน้ำทำงานปกตินะฮะแล้วก็จะมีธาตุลมนะฮะหรือวายโยธาอันนี้ก็จะพูดถึงพลังนะฮะการเคลื่อนไหวหรือการไหลเวียนสิ่งต่างๆในร่างกายนะฮะแล้วก็ธาตุไฟอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของพลังงานความร้อนความอบอุ่นนะฮะในร่างกายของเรานะครับต่อมานะคะอย่างที่บอกก็คืออาการครบ32ก็คือธาตุดินกับธาตุน้ำเนี่ยทำงานเป็นปกตินะฮะแต่ถ้าอาการมันไม่ครบ32นะฮะก็แสดงว่าร่างกายเราเนี่ยผิดปกติใช่ไหมฮะก็สามารถอธิบายได้ว่าเนี่ยมันเกิดการแปรปรวนนะฮะของธาตุทั้ง4นะฮะก็จะมี3ประเภทย่อยด้วยกันก็จะมีอาการกำเริบนะฮะก็คือโรคมันกำเริบก็คือโรคมันแสดงอาการมากกว่าปกตินะฮะถ้าหย่อนก็คืออาการของโรคมันแสดงน้อยกว่าปกติหรือความผิดปกติเนี่ยมันน้อยกว่าผิดปกตินะฮะส่วนพิการก็คือผิดไปจากเดิมนะฮะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะความแปรปรวนหรือความผิดปกตินะฮะของธาตุทั้ง4ในมุมมองของแพทย์แผนไทยนะฮะทีนี้ต่อมาเรามาดูสมุดฐานของโรคตามแพทย์แผนไทยนะฮะสมุดฐานของโรคตามแพทย์แผนไทยตรงนี้ก็จะแบ่งตามประเภทต่างๆนะตามลักษณะที่ตั้งต่างๆได้ดังนี้นะฮะอันแรกก็คือธาตุสมุดฐานอันนี้ก็ได้พูดไปแล้วเมื่อกี้นะฮะก็คือจะพูดถึงธาตุทั้ง4นะฮะก็คือดินน้ำลมไฟนะฮะต่อมาก็คืออุตุสมุดฐานอุตุก็คือฤดูกาลใช่ไหมฮะเป็นคำเดียวกับคำว่าอุตุนิยมวิทยาฮะก็คือเกี่ยวกับฤดูกาลอากาศนะฮะอุตุสมุดฐานตรงนี้นะฮะก็จะมีการแบ่งที่เกิดหรือที่มาของโรคตามฤดูกาลได้3ฤดูนะฮะก็จะมีคิมหันตะฤดูก็คือหน้าร้อนนะฮะก็จะมีที่ตั้งของโรคเป็นธาตุไฟหรือเตโช

นะฮะก็ส่วนมากก็จะอาการไข้กำเริบได้ในช่วงนี้นะฮะต่อมาก็จะเป็นวสันตฤดูนะฮะหรือหน้าฝนนะฮะก็จะมีที่ตั้งของโรคเป็นธาตุวายโยนะฮะในช่วงนี้ก็อาจจะหลาย

นะฮะหรือมีโรคทางเลือดหรือทางโลหิตนะในช่วงนี้นะฮะต่อมาก็จะเป็นอายุสมุฏฐานนะฮะก็จะเป็นการแบ่งที่มาของโรคตามช่วงวัยต่างๆนะฮะก็จะแบ่งได้เป็น3ช่วงนะฮะก็คือจะเป็นช่วงปฐมวัยนะฮะก็คือตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ16ปีนะฮะช่วงมัชชิมวัยก็คือตั้งแต่อายุ16ถึง32ปีนะฮะแล้วก็ช่วงสุดท้ายก็จะเป็นปัจฉิมวัยนะฮะก็คือตั้งแต่อายุ32ถึง64ปีนะครับต่อมาก็จะเป็นกาลสมุฏฐานนะฮะก็จะเป็นการอธิบายที่เกิดของโรคตามวันและเวลานะฮะก็จะแบ่งเป็นช่วงกลางวันกลางคืนกลางวันก็คือเริ่มตั้งแต่6โมงเช้าไปจนถึง6โมงเย็นนะฮะแล้วก็ในช่วงกลางคืนก็ตั้งแต่6โมงเย็นไปจนถึง6โมงเช้าของอีกของวันรุ่งขึ้นนะฮะแล้วก็ประเทศสมุฏฐานอันนี้ก็จะเป็นการอธิบายการเกิดโรคตามถิ่นที่อยู่นะฮะหรือตามที่ตั้งนะฮะก็จะมีตั้งแต่การโรคที่เกิดจากคนที่อยู่ในที่สูงนะฮะหรือโรคที่เกิดจากคนที่อยู่ในบริเวณที่มีน้ำเยอะนะฮะคือที่ลุ่มน้ำหรือว่ามีมีกรวดทรายเยอะนะฮะแล้วก็มีการอธิบายว่าเนี่ยนะฮะมีโรคที่เกิดจากน้ำฝนเปียกตมคือเป็นพื้นที่ที่เป็นประเทศที่ค่อนข้างหนาวเย็นนะฮะแล้วก็พื้นที่ที่เป็นน้ำเค็มเปียกตมก็คือเป็นบริเวณที่เป็นประเทศเขตหนาวเลยนะก็จะมีการอธิบายของโรคตามที่ตั้งนะหรือประเทศที่อยู่นะฮะต่อมานะครับก็คือทฤษฎีธาตุเจ้าเรือนนะฮะแล้วก็การกินอยู่ดูแลสุขภาพเราจะเห็นว่าธาตุเจ้าเรือนจะเป็นตัวกำหนดอาหารนะฮะในการที่จะรักษาโรคต่างๆใช่ไหมฮะเราจะเห็นว่าอาหารไทยแต่เดิมเนี่ยส่วนมากจะมีรสพื้นฐานเลยเนี่ยคือเผ็ดและเค็มอันนี้ก็จะมีสรรพคุณทางยานะฮะแล้วก็ในส่วนของยาไทยสมัยก่อนก็จะมี9รสนะฮะอันนี้คุณลองไปดูในหนังสือได้นะก็จะมีสรรพคุณในการรักษาโรคแตกต่างกันออกไปนะครับนะฮะทีนี้ในประเด็นต่อมานะฮะก็คือการรับรู้นะฮะแพทย์แผนไทยต่อร่างกายและความเจ็บป่วยอย่างที่บอกนะฮะว่าในระบบแพทย์แผนไทยเราจะมองอาการเจ็บป่วยแบบองค์รวมเพราะฉะนั้นเราก็จะรักษาแบบองค์รวมนะฮะอย่างเช่นเมื่อกี้ธาตุเจ้าเรือนใช่ไหมธาตุไหนผิดปกติเราก็กินอาหารให้เหมาะกับธาตุนั้นแต่ถ้าแพทย์สมัยใหม่เนี่ยมันจะเจาะลงไปเลยว่าถ้าคุณเป็นโรคอะไรก็ต้องรักษาส่วนนั้นโดยเฉพาะนะฮะในระบบแพทย์แผนไทยนั้นนะจุดเริ่มต้นของความผิดปกติเนี่ยนะฮะส่วนมากจะมาระบบยึดของส่วนต่างๆในร่างกายหรือที่เราเรียกว่าเส้นเอ็นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเส้นเอ็นผิดปกติก็จะเกิดอาการปวดใช่ไหมฮะก็จะต้องตามมาด้วยการนวดนะฮะนี่ก็จะเป็นเหมือนพื้นฐานสุดนะฮะของการรักษาโรคนะฮะส่วนอีกคำหนึ่งนะที่อาจจะเข้าใจต่างกันต่างยุคต่างสมัยคือคำว่าไข้อะฮะไข้ในสมัยโบราณของเราหมายถึงโรคทุกชนิดคือถ้าเราป่วยไม่สบายจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยเราก็จะเรียกว่าไข้ใช่ไหมเจ็บไข้ได้ป่วยก็คือเป็นโรคอะไรก็ตามเราจะเรียกว่าไข้แต่ถ้าเป็นไข้ในความหมายปัจจุบันก็คือเป็นอาการปวดหัวตัวร้อนเป็นหวัดใช่ไหมฮะความหมายมันแคบลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นความมุมมองการรับรู้ที่แตกต่างกันนะฮะของคำว่าไข้ในสมัยโบราณนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาทั้งหมดในตอนที่1ครับ

ครับต่อไปก็จะเป็นตอนที่2นะครับโรคความเจ็บป่วยแล้วก็แบบแผนการเยียวยาในสังคมไทยนะครับในตอนนี้นะฮะก็จะเริ่มจากความรู้ทางการแพทย์แล้วก็การปรับเปลี่ยนความรู้ในสมัยจารีตนะฮะเราจะเห็นว่าเอกลักษณ์นะฮะของการแพทย์แผนไทยในอดีตนะฮะก็คือในเรื่องของการใช้สมุนไพรแล้วก็การใช้ทฤษฎีธาตุอันนี้ก็พูดไปแล้วนะฮะคือมันเป็นเรื่องของการมองร่างกายแบบองค์รวมนะก็จะต้องรักษาแบบองค์รวมนะฮะประเด็นต่อมาก็คือที่มาของการแพทย์แผนไทยนะฮะเราจะเห็นว่าก็จะได้รับอิทธิพลจากอินเดียเป็นหลักนะและต่อมาก็ได้รับอิทธิพลจากจีนมาด้วยนะฮะอย่างเช่นพวกฝังเข็มอะไรพวกเนี้ยนะฮะแล้วก็ในส่วนของผู้รักษาที่เราเรียกว่าหมอกันเนี่ยนะฮะในสมัยก่อนเนี่ยหมอจะมี2ชนิดนะฮะก็คือหมอ

หลวงแล้วก็หมอเฉลยศักดิ์หมอหลวงก็คือหมอที่ทำงานในราชสำนักนะฮะก็จะมีการสอบนะฮะมีการคัดเลือกแล้วก็มีการอบรมอย่างเข้มข้นนะฮะซึ่งจะตรงข้ามกับหมอเฉลยศักดิ์นะฮะหมอเฉลยศักดิ์คือหมอที่อยู่นอกวังนะก็จะเป็นหมอที่อาศัยประสบการณ์นะฮะคู่พักลักจำหรืออาศัยประสบการณ์อาศัยชั่วโมงการทำงานตรงเนี้ยนะฮะในการสั่งสมความเชี่ยวชาญนะฮะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยหมอทั้งสองประเภทก็จะมีการแลกเปลี่ยนความรู้กันอยู่เสมอนะฮะและหลายๆครั้งนะฮะหมอที่เฉลยศักดิ์ก็มีโอกาสนะฮะสอบคัดเลือกเข้าไปเป็นหมอหลวงได้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะฮะของคนที่เป็นหมอในสมัยโบราณนะฮะทีนี้เนี่ยไอ้ความรู้เรื่องแพทย์แผนโบราณของเราเนี่ยนะฮะก็มาถึงจุดเปลี่ยนหรือว่ามาถึงจุดที่ความรู้ทางการแพทย์ในสมัยโบราณเนี่ยมันได้รับความนิยมน้อยลงนะฮะเมื่อวิทยาการการแพทย์แบบตะวันตกเนี่ยมันเริ่มเข้ามานะฮะนั่นก็คือการจัดตั้งโรงพยาบาลสิริราชนะฮะที่เป็นโรงพยาบาลสมัยใหม่แห่งแรกนะฮะอย่างเป็นทางการนะก็ทำให้ความรู้นะฮะแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยก็ขยายตัวมากขึ้นในขณะที่แพทย์แผนไทยนะฮะก็เสื่อมความนิยมลงนะครับต่อมานะครับเราจะเห็นว่าเมื่อการแพทย์แผนตะวันตกเนี่ยมันเริ่มเข้ามามีอิทธิพลในสังคมไทยมากขึ้นนะฮะเราจะเห็นว่าทำไมนะฮะทำไมรัฐถึงหันมาสนใจสุขภาพพลเมืองมากขึ้นนะฮะเรื่องของสุขอนามัยเรื่องของสุขภาพต่างๆนะสมัยก่อนเนี่ยรัฐไม่ได้สนใจในเรื่องนี้นะฮะแต่พอเข้าสู่สมัยใหม่เนี่ยนะฮะประมาณรัชกาลที่5เป็นต้นมาเนี่ยนะฮะรัฐเนี่ยเริ่มหันมาสนใจในเรื่องภาวะหรือสุขภาพมากขึ้นนะฮะเนื่องจากอันแรกเลยก็คือการที่พลเมืองมีสุขภาพดีแสดงว่าบ้านเมืองนั้นเจริญนะอันนี้ก็คือมันเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความมีอารยะในสายตาของชาวตะวันตกในขณะนั้นนะฮะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือถ้าพลเมืองแข็งแรงใช่ไหมฮะมันก็ทำให้ประเทศนั้นมีทรัพยากรมนุษย์ใช่ไหมฮะที่สามารถจะพัฒนาบ้านเมืองหรือขับเคลื่อนบ้านเมืองต่อไปได้ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะการรักษาสุขภาพนะก็เป็นภาระอย่างหนึ่งที่รัฐเนี่ยหันมาสนใจมากขึ้นในช่วงนี้นะฮะเราจะเห็นว่าในช่วงก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองหรือในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชนะฮะก็คือประมาณช่วงรัชกาลที่5ถึงรัชกาลที่7เนี่ยช่วงเนี้ยนะฮะระบบการแพทย์สมัยใหม่เนี่ยก็จะกระจุกตัวอยู่แต่ในเขตพระนครเป็นหลักนะฮะอย่างที่พูดไปเมื่อกี้โรงพยาบาลสิริราชโรงพยาบาลหลักๆจะอยู่ในเขตกรุงเทพนะฮะในขณะที่ต่างจังตามหัวเมืองต่างๆเนี่ยก็ยังรักษาในระบบเดิมอยู่นะก็คือแพทย์แผนไทยเป็นหลักนะฮะต่อมานะฮะเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองนะฮะในปี2475นะฮะเราก็จะเห็นตัวละครใหม่ที่เข้ามาพัฒนาระบบสาธารณสุขนะฮะหรือระบบสุขภาพของคนไทยก็คือคณะราษฎรนะซึ่งเราจะเห็นว่าในเวลานั้นเนี่ยนะฮะคณะราษฎรเนี่ยก็มีการสร้างโรงพยาบาลนะฮะแล้วก็สร้างสุขศาลาทั่วประเทศนะฮะเพื่อปิดช่องว่างนะหรือปิดช่องโหว่ที่ในยุคก่อนหน้าเนี่ยนะฮะความเจริญทางการแพทย์มันอยู่แต่ในเมืองหลวงใช่ไหมฮะแต่ว่าพอเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วเนี่ยนะฮะคณะราษฎรก็ขยายระบบสาธารณสุขตรงนี้ไปสู่หัวเมืองต่างๆมากขึ้นประเด็นต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะที่เห็นได้ชัดเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสาธารณสุขในสมัยคณะราษฎรนะฮะแล้วก็เกี่ยวพันกับประเด็นทางการเมืองด้วยนะฮะก็คือในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามนะฮะในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามนั้นเราจะเห็นถึงการใช้หลักการอย่างหนึ่งในทางการเมืองนะฮะก็คือชีวอำนาจหรือไบโอพาวเวอร์นะฮะที่มาควบคุมนะฮะการใช้ชีวิตของพลเมืองนะชีวอำนาจแปลว่าอะไรนะฮะก็คือการที่รัฐเนี่ยนะฮะเข้ามากำกับนะฮะพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันนะฮะของคนในสังคมมาฮะก็คือเป็นอำนาจอย่างหนึ่งแต่เป็นอำนาจที่เรามองไม่เห็นนะฮะซึ่งตัวอย่างของการใช้ชีวอำนาจในสมัยจอมพลป.ที่ค่อนข้างชัดก็คือการประกาศหลักรัฐนิยมใช่ไหมฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนะที่เกี่ยว

ข้องกับสุขภาพโดยตรงก็อย่างเช่นนะการกำหนดให้รับประทานอาหาร3มื้ออย่างเงี้ยฮะก็จะกลายเป็นแพทเทิร์นหรือเป็นแบบแผนที่เราทำมาจนถึงทุกวันเนี้ยนะฮะว่าในการทานอาหารต้องทานมื้อเช้ากลางวันเย็นนะฮะหรือในเรื่องของการแต่งกายใช่ไหมต้องแต่งมิดชิดนะฮะไม่เปลือยหรือไม่นุ่งน้อยห่มน้อยเหมือนสมัยก่อนนะฮะเนี่ยก็เป็นเรื่องสุขอนามัยอย่างหนึ่งนะฮะหรือในเรื่องของการออกกำลังกายก็จะเป็นยุคที่เริ่มมีการสอนประชาชนนะฮะว่าเราจะต้องมีการออกกำลังกายรักษาสุขภาพนะซึ่งมันก็จะนำไปสู่ในเรื่องของการเพาะกายในยุคนั้นมีการเพาะกายแล้วนะฮะก็คือมีการประกวดชายงามอะไรต่างๆในขณะที่ฝ่ายหญิงนะฮะก็มีการประกวดเหมือนกันนะหรือมีการส่งเสริมนะฮะการสร้างสุขภาวะของผู้หญิงให้เป็นมารดาที่มีสุขภาพดีหรือเป็นแม่พันธุ์ฮะที่ดีในการผลิตประชากรของชาตินะเพราะว่าในสมัยจอมพลป.นั้นเนี่ยแกมีนโยบายการสร้างชาติใช่ไหมฮะและแน่นอนก็คือในเรื่องของการพัฒนาประชากรหรือการทำให้ประชากรมีสุขภาพแข็งแรงเนี่ยก็เป็นปัจจัยเบื้องต้นในการสร้างความเป็นมหาอำนาจของไทยในเวลานั้นนะฮะนอกจากนั้นนะฮะจอมพลป.ก็เป็นคนที่ตั้งกระทรวงสาธารณสุขในปี2485นี้ก็สะท้อนถึงการให้ความสำคัญนะฮะกับในเรื่องของระบบสุขภาพนะฮะในยุคนั้นนะฮะต่อมานะครับเรามาดูในเรื่องของประวัติศาสตร์โรคสำคัญแล้วก็การดูแลรักษาโรคในสังคมไทยนะฮะทีนี้มาดูอันแรกก็คือโรคหาอันนี้ไม่ใช่คำด่านะฮะโรคหาอันนี้เนี่ยนะฮะเดิมเลยเนี่ยนะฮะโรคหาตรงนี้นะฮะก็จะหมายถึงโรคระบาดนะฮะที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงคือโรคอะไรก็ตามที่ระบาดอย่างรวดเร็วแล้วก็ให้ผลเสียหายอย่างรุนแรงเราจะเรียกว่าโรคหาทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราอ่านเอกสารในสมัยก่อนโดยเฉพาะอ่านพงศาวดารหรืออ่านหลักฐานที่อยู่ในยุคก่อนสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยเราอาจจะไม่สามารถระบุได้ทันทีว่าโรคหาเนี่ยคือโรคอหิวานะฮะคืออาจจะเป็นโรคอื่นๆก็ได้นะแต่คนในยุคนั้นก็จะเรียกรวมๆว่าโรคหานะฮะแต่พอในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นโดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่2เนี่ยฮะโรคหาตรงนี้ความหมายจะแคบลงนะฮะก็คือจะหมายถึงโรคอหิวาหรืออหิวาตกโรคก็คือเป็นโรคที่มากับแมลงวันใช่ไหมฮะเป็นพาหะนำโรคนะฮะเพราะตอนนั้นเนี่ยคนไทยเนี่ยนะฮะหรือชาวสยามในเวลานั้นเนี่ยก็คือยังบริโภคน้ำท่าจากคลองนะซึ่งมันมีความสกปรกมันก็ทำให้โรคเนี้ยนะฮะแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วนะฮะก็กลายเป็นการสูญเสียกำลังคนอย่างมากในสมัยรัชกาลที่สองนะฮะก็มีบันทึกหลักมีบันทึกหลักฐานเอาไว้นะฮะต่อมาไข้ทรพิษนะฮะไข้ทรพิษก็คือนะฮะหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือฝีดาษใช่ไหมฮะก็จะเป็นโรคที่รุนแรงมากนะฮะโรคหนึ่งนะฮะโดยปรากฏครั้งแรกในสมัยอยุธยานะฮะเราจะเห็นได้ว่ามีกษัตริย์บางพระองค์นะฮะเป็นไข้ทรพิษสวรรคตด้วยนะฮะถ้าใครที่เคยดูภาพยนตร์เรื่องสุริโยไทยก็จะเห็นว่าสมเด็จหน่อพุทธางกูลใช่ไหมก็เป็นไข้ทรพิษสวรรคตนะฮะก็สะท้อนว่าในยุคนั้นมีการระบาดของโรคนี้นะฮะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยไข้ทรพิษก็เริ่มหมดหรือเริ่มหายไปจากสังคมไทยนะฮะเมื่อหมอปรัดเลนะฮะเอาวิทยาการจากตะวันตกเข้ามาก็คือการปลูกฝีนะฮะหรือการปลูกฝีดาษนะฮะก็ทำให้โรคไข้ทรพิษเนี่ยมันก็ เสื่อมหายไปจากสังคมไทยนะฮะส่วนโรคสุดท้ายก็คือกาฬโรคกาฬโรคคือโรคที่มากับหนูนะฮะก็พบหลักฐานนะฮะว่ามีการระบาดครั้งใหญ่นะฮะในสมัยรัชกาลที่5นะครับต่อมานะฮะก็คือการเปลี่ยนผ่านทางระบาดวิทยาก็คือการแพร่ระบาดของโรคนะฮะที่น่าสนใจก็คือว่าที่เราพูดมาทั้งหมดเมื่อกี้นะฮะส่วนใหญ่จะเป็นโรคติดต่อใช่ไหมโรคหาโรคไข้ทรพิษกาฬโรคอาการไข้อะไรพวกนี้มันเป็นโรคติดต่อใช่ไหมฮะเป็นโรคที่มีการติดต่อจากคนสู่คนจากสัตว์สู่คนแต่ถ้าโรคไม่ติดต่อ

0: อนะฮะอันนี้เราจะเริ่มเห็นมากขึ้นนะฮะเมื่อ เราพัฒนาประเทศนะฮะตั้งแต่ปี2500มานะฮะซึ่งเราจะเห็นว่าในยุคนี้เนี่ยผู้คนสะดวกสบายมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มชนชั้นกลางใช่ไหมฮะมีความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตมากขึ้นนะฮะเราจะเห็นว่าคนพวกนี้นะฮะทำงานในออฟฟิศใช่ไหมฮะทำงานในทำงานนั่งโต๊ะหรือทำงานในห้องแอร์เนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นพฤติกรรมส่วนมากจะค่อนข้างหยุดนิ่งหรืออยู่นิ่งนะฮะไม่ได้แบบเคลื่อนไหวหรือไม่ได้เคลื่อนไหวหรือออกไปอยู่กลางแจ้งเหมือนคนในสมัยโบราณนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดโรคที่เราเรียกว่าโรคไม่ติดต่อนะฮะคือเป็นโรคที่เกิดมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตนะฮะที่อาจจะสะดวกสบายเกินไปหรือว่าบริโภคอะไรบางอย่างมากหรือน้อยจนเกินไปนะฮะอย่างเช่นนะฮะมะเร็งนะฮะโรคหัวใจนะฮะโรคเบาหวานนะฮะหรือความดันโลหิตสูงสิ่งเหล่านี้มากับการมาเกี่ยวส่วนใหญ่มากับการบริโภคนะฮะทั้งสิ้นเลยนะฮะเกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่มันสะดวกสบายมากขึ้นนะฮะส่วนอีกโรคนึงซึ่งอันนี้มากับเพศสัมพันธ์นะฮะก็คือโรคเอดส์นะฮะโรคเอดส์เนี่ยเริ่มเข้ามามีปัญหาในบ้านเราเนี่ยประมาณช่วงทศวรรษ2520นะฮะโดยกลุ่มที่เป็นพาหะนำโรคกลุ่มแรกที่เอาโรคเนี้ยเข้ามาก็จะเป็นกลุ่ม LGBT นะฮะที่เป็นกลุ่มชายรักชายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในยุคหนึ่งนะฮะคนที่เป็นกลุ่มชายรักชายนะก็จะมีภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคเอดส์อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีนะซึ่งทุกวันนี้ก็ไม่เป็นเช่นนั้นแล้วนะเพราะปัจจุบันเนี่ยโรคเอดส์ก็มีแม้ว่าจะรักษาไม่หายแต่ก็มียาที่ทำให้สามารถนะชะลอหรือว่าทำให้เรามีอายุที่ยืนยาวขึ้นถ้าเราสามารถทานยาหรือรับประทานตามรับประทานยาตามโดสที่กำหนดได้นะฮะนะฮะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะฮะของโรคที่เกิดขึ้นในช่วงสมัยร่วมสมัยนะฮะในช่วงหลังปี2500เป็นต้นมานะครับนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเนื้อหาทั้งหมดนะฮะของตอนที่2นะฮะก็จะพูดถึงโรคนะฮะความเจ็บป่วยและแบบแผนการเยียวยาในสังคมไทยก็จะเป็นการพูดถึงโรคในสมัยใหม่อะฮะว่าในยุคสมัยใหม่เนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงในการรักษาโรคนะฮะแล้วก็มีวิธีการอธิบายโรคอย่างไรแล้วก็พูดถึงโรคที่ไม่ติดต่อด้วยนะครับซึ่งก็เป็นภัยทางสุขภาพในปัจจุบันนั่นเองครับ
1: เธอเรียนมสทได้เหรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: ครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการบรรยายสรุปในเนื้อหาหน่วยที่10นะครับก็จะพูดถึงความบันเทิงในวิถีชีวิตไทยนะครับโดยเนื้อหาของหน่วยที่10นี้นะฮะเราก็จะแบ่งได้เป็น2ตอนใหญ่นะครับตอนที่1เนี่ยก็จะพูดถึงความหมายนะครับแล้วก็ความสำคัญของความบันเทิงแล้วก็ความบันเทิงในสมัยจารีตนะครับส่วนในตอนที่2เนี่ยก็จะเป็นความบันเทิงของผู้คนในสังคมสมัยใหม่นะครับทีนี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่รายละเอียดนะฮะการละเล่นที่เป็นความบันเทิงในแต่ละยุคครับผมก็จะมาอธิบายนะฮะความหมายนะฮะที่เราเรียกว่าความบันเทิงเสียก่อนนะครับถ้าเราพิจารณาความหมายนะฮะแล้วก็ความสำคัญของความบันเทิงเนี่ยนะฮะเราจะเห็นว่าก็จะมีนักวิชาการหลายคนนะฮะที่ได้ศึกษาลักษณะการละเล่นที่เราเรียกว่าความบันเทิงในรูปแบบต่างๆนะฮะถ้าเราดูจากนิยามนะฮะหรือคำอธิบายของนักวิชาการคนต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าภาพรวมนะฮะของคำอธิบายเหล่านั้นเนี่ยก็คือมันจะเป็นลักษณะที่ว่าเป็นการผ่อนคลายความเครียดนะฮะจากการถูกกดทับนะฮะจากกฎระเบียบบางประการในสังคมซึ่งอันนี้ก็คือมันเข้าลักษณะที่เราเรียกว่าเป็นการละเล่น

นะฮะคือความบันเทิงเนี่ยเป็นการละเล่นอย่างหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของความบันเทิงตรงนี้มันก็คือเป็นการคลายเครียดนะฮะจากปัญหานะฮะกฎระเบียบหรือว่าสิ่งที่เราพบเห็นในชีวิตแต่ละวันของคนเรานะครับทีนี้เรามาดูนิยามนะของนักวิชาการในแต่ละคนนะฮะซึ่งถ้านักศึกษาดูนิยามนะฮะหรือลักษณะคำอธิบายเกี่ยวกับความบันเทิงนะฮะของนักวิชาการแต่ละคนเนี่ยส่วนใหญ่นะฮะจะเป็นอาจารย์หรือว่าเป็นนักวิชาการในสายมานุษยวิทยานะฮะที่จะศึกษาพฤติกรรมนะฮะหรือว่าดูวิธีคิดนะฮะเกี่ยวกับความบันเทิงต่างๆนะฮะจะมีการลงพื้นที่ไปสำรวจหรือศึกษาชุมชนนะฮะหรือว่าชนเผ่าอะไรบางอย่างเนี่ยฮะถ้านักศึกษาอ่านในหนังสือนะฮะทีนี้เนี่ยแต่ละนักวิชาการแต่ละคนเขาก็จะมีนิยามนะฮะหรือการอธิบายความบันเทิงที่แตกต่างกันในเชิงรายละเอียดนะฮะก็เริ่มจากคนแรกก็คือซิกมุนด์ฟรอยด์นะฮะซิกมุนด์ฟรอยด์เนี่ยเป็นนักจิตวิเคราะห์นะฮะก็ศึกษาในเชิงจิตวิทยาที่พูดถึงเกี่ยวกับความบันเทิงนะฮะโดยตัวซิกมุนด์ฟรอยด์เนี่ยเขาก็พูดว่านะฮะการล้อเล่นนะฮะการพูดจาตลกโปกฮาก็ดีนะฮะการวาดภาพต่างๆนะฮะสิ่งเหล่านี้มันคือเป็นการผ่อนคลายความเครียดใช่ไหมฮะซิมมอนฟรอยด์ก็บอกว่านี่ถ้ามองในเชิงจิตวิเคราะห์ก็คือมันเป็นการมันคือสะท้อนการเก็บกดอะไรบางอย่างนะฮะเราต้องการหาที่ระบายก็เลยมาระบายในลักษณะการละเล่นซึ่งมันหมายรวมถึงความบันเทิงด้วยนะครับส่วนอีกคนหนึ่งนะฮะก็คือเอเลเนอร์สมิธโบเวนนะฮะคนนี้เป็นนักมนุษยวิทยานะฮะที่ไปศึกษาวิถีชีวิตของผู้คนในชนเผ่าแห่งหนึ่งนะฮะแล้วก็เขาก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับความบันเทิงนะฮะที่ปรากฏในพื้นที่ที่เขาลงไปในภาคสนามนะฮะเขาก็เห็นว่านะฮะการหัวเราะใช่ไหมฮะการหัวเราะที่เราอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระนะฮะหรือเป็นเรื่องแบบเฮฮาอะไรเงี้ยแต่ในทางวิชาการนะฮะตัวโบเวนเองก็อธิบายนะฮะว่าการหัวเราะตรงนี้ก็อาจจะเปลี่ยนความรู้สึกนะฮะที่แย่ๆนะฮะความเครียดอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะไปสู่ความกล้าหาญที่จะเผชิญในการใช้ชีวิตต่อไปในวันข้างหน้าได้นะฮะต่อมานะฮะก็จะเป็นมิคาอิลบักตินนะฮะคนที่3แล้วนะฮะมิคาอิลบักตินเนี่ยนะฮะก็ไปศึกษานะฮะเกี่ยวกับความบันเทิงนะฮะหรือการละเล่นในชุมชนหนึ่งนะฮะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยการดื่มในที่นี้ก็คือดื่มของมึนเมานะฮะการพูดจาหยาบคายนะฮะหรือพูดจาสองแง่สองงามมีความลามกอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็มีการแสดงตลกเสียดสีต่างๆตรงนี้นะฮะก็สิ่งเหล่านี้คือมันเป็นการปลดปล่อยนะฮะจากกฎระเบียบนะฮะของสังคมที่มันกดทับอยู่นะนี่ก็จะเข้ากับนิยามภาพรวมที่เราพูดไปเมื่อกี้นะฮะส่วนคนต่อมานะฮะก็คือวิลเลียมคลาวส์เนอร์นี่เรามาในบริบทของสังคมไทยแล้วนะฮะตัวคลาวส์เนอร์เนี่ยก็ได้เข้ามาศึกษาวิถีชีวิตนะฮะในชุมชนในเมืองไทยสักที่หนึ่งนะฮะแล้วก็เขาก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมความบันเทิงในพื้นที่ที่เขาลงในภาคสนามเนี่ยนะฮะเขาก็มีคำอธิบายออกมานะฮะว่าความบันเทิงที่เขาได้ข้อมูลมานั้นเนี่ยนะฮะก็คือมันเป็นการผ่อนคลายนะฮะกฎเกณฑ์ทางสังคมและในขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นการรักษาความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้คนในพื้นที่นั้นๆให้มีความราบรื่นนะฮะเป็นวิธีการหนึ่งในการรักษาสัมพันธภาพนะฮะกับคนรอบข้างได้อย่างราบรื่นผ่านการละเล่นที่เราเรียกว่าความบันเทิงเหล่านี้นะฮะแล้วก็นักวิชาการคนสุดท้ายนะฮะก็เป็นนักวิชาการไทยที่ยังคงมีบทบาทนะฮะในทางวิชาการในสายมนุษยวิทยาอยู่นะฮะก็คืออาจารย์ปริตาเฉลิมเผ่ากออนันตกูลนะฮะก็อาจารย์ปริตานะฮะก็ได้อธิบายนะฮะเกี่ยวกับการเล่นในสังคมไทยซึ่งความบันเทิงเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของการเล่นด้วยเนี่ยนะฮะว่าการความบันเทิงหรือการเล่นในสังคมไทยตรงนี้มันก็มีทั้งที่เป็นแบบเล่นๆนะฮะคือแบบ
สบายสบายไม่ซีเรียสไม่จริงจังอันนี้คือก็จะเป็นสิ่งที่เรารับรู้โดยทั่วไปเวลาเราพูดถึงการละเล่นนะฮะแต่ในขณะเดียวกันการละเล่นมันก็มีบางอย่างที่มันเป็นเรื่องจริงจังหรือเอาจริงเอาจังนะฮะหรือว่าถึงขั้นเอาเป็นเอาตายกันเลยทีเดียวนะฮะอย่างเช่นในเรื่องของการพนันนะซึ่งมันจะนำไปสู่หัวข้อต่อไปนะฮะก็คือลักษณะการเล่นในสังคมไทยนะฮะก็จะมีทั้งที่เป็นเชิงผ่อนคลายนะฮะอันนี้ทุกคนน่าจะทราบดีอยู่แล้วนะฮะเวลาเราเครียดนะฮะหรือว่าเลิกงานนะฮะก็มีการไปเล่นนู่นเล่นนี่หรือว่าเสพสื่อบันเทิงอันนี้ก็จะตรงกับเนื้อหาที่เราจะพูดถึงนะฮะแล้วก็มีทางที่เป็นเอาจริงเอาจังที่พูดไปเมื่อกี้นะฮะก็คือการ เล่นการพนันนะซึ่งในส่วนของการพนันตรงนี้นะฮะก็ทุกคนก็คงทราบนะฮะมันก็มีทั้งได้และเสียนะบางคนเนี่ยก็คือแบบหมดเนื้อหมดตัวนะฮะจากการเล่นพนันอันนี้คือมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างซีเรียสนะฮะหรือเอาจริงเอาจังก็แต่ว่าก็ถือเป็นการละเล่นแบบหนึ่งนะฮะที่ให้ความตื่นเต้นเร้าใจนะฮะทีนี้ในหัวข้อต่อไปนะฮะก็คือลักษณะการละเล่นนะฮะลักษณะการละเล่นในเชิงพิธีกรรมนะฮะหรือการแสดงเหล่านี้เนี่ยนะฮะซึ่งมันก็รวมถึงความบันเทิงด้วยเนี่ยนะฮะมันจะมีคุณลักษณะนะฮะอยู่3ประการนะฮะประการที่1นะฮะต้องมีคนดูนะต้องแยกฝั่งนะฮะต้องแยกฝั่งระหว่างคนดูกับคนเล่นนะฮะและคนดูจะต้องมีมากกว่าคนเล่นนะฮะมันถึงจะเป็นลักษณะที่เราเรียกว่าเป็นการแสดงนะฮะประการต่อมานะฮะก็คือจะต้องมีการสมมติบทบาทขึ้นมานะฮะก็จะมีทั้งบทบาทที่เป็นมนุษย์นะฮะหรือในการแสดงหรือการละเล่นบางอย่างมันเป็นพิธีกรรมด้วยก็อาจจะอุปโลกนะหรือสมมตินะฮะหรืออาจจะเป็นเข้าทรงนะฮะเป็นเทพเป็นผีต่างๆนะฮะแล้วก็จะมีผู้ดูก็คือเป็นผู้ที่เข้าร่วมพิธีกรรมนะฮะแล้วก็ในคุณลักษณะสุดท้ายนะฮะก็คือจะต้องมุ่งหวังผลตอบแทนบางอย่างนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการอำนวยสิริความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เล่นและผู้ดูนะฮะหรือให้ความบันเทิงมีการแสดงเราก็คนดูก็ต้องมุ่งหวังในเรื่องความบันเทิงความเพลิดเพลินความสนุกอะไรอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะนี่คือเป็นคุณลักษณะนะฮะการละเล่นในเชิงพิธีกรรมและรวมถึงในเรื่องของการแสดงด้วยนะครับต่อมานะฮะก็จะเป็นความบันเทิงของสยามในสมัยจารีตนะอันนี้เราก็จะไล่ไปในแต่ละยุคนะฮะความบันเทิงในสมัยจารีตนั้นก็จะแบ่งได้เป็น2ส่วนก็คือเป็นความบันเทิงของชนชั้นสูงนะซึ่งในที่นี้ก็จะเป็นในส่วนของราชสำนักนะฮะเพราะว่าราชสำนักเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่มีการผลิตหลักฐานนะฮะหรือมีข้อมูลที่เราสามารถสืบค้นได้นะฮะค่อนข้างมากนะฮะกับอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นความบันเทิงในระดับชาวบ้านนะฮะทีนี้ในกลุ่มแรกก็คือความบันเทิงในราชสำนักก็จะแบ่งได้เป็นยุคต่างๆที่สำคัญนะฮะก่อนสมัยสุโขทัยก็จะมีหลักฐานที่พบในสมัยทวารวดีนะฮะก็จะมีภาพปูนปั้นนะฮะสตรีเล่นดนตรีอันนี้ก็คือจะเป็นภาพตัวอย่างนะฮะที่สะท้อนนะฮะสะท้อนถึงวัฒนธรรมความบันเทิงนะฮะที่ปรากฏขึ้นในยุคนั้นนะฮะแล้วก็มีท่ารำนะซึ่งส่วนนี้นะฮะก็คือเชื่อว่านะฮะอาจจะเป็นท่ารำที่ไว้บูชาพระศิวะนะฮะในทำพิธีต่อหน้าศิวลึงนะซึ่งอันนี้มันก็สะท้อนภาพของการรับอารยธรรมอินเดียนะฮะของแคว้นทวารวดีนะฮะต่อมาก็จะเป็นหลักฐานในสมัยสุโขทัยนะฮะก็จะมีวรรณกรรมเรื่องหนึ่งนะฮะก็คือไตรภูมิพระร่วงนะฮะที่นอกเหนือจากการบรรยายคติจักรวาลในทางพุทธศาสนาแล้วในเชิงรายละเอียดมันจะมีการพูดถึงเครื่องดนตรีที่เชื่อว่านะฮะปรากฏในสมัยสุโขทัยนะฮะไม่ว่าจะเป็นแตรนะฮะสังนะฮะมโหระทึกหรือคล้องนะฮะส่วนในสมัยอยุธยานั้นนะฮะก็จะมีหลักฐานการละเล่นเนี่ยหลายอย่างมากนะซึ่งก็จะเป็นพื้นฐานของการแสดงในราชสำนักที่ยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนะฮะก็จะมีละครในนะฮะละครในก็คือละครที่ผู้หญิงแสดงล้วนนะฮะก็จะแสดงด้วยวรรณกรรมอยู่4เรื่องเท่านั้นนะฮะก็จะมีเรื่องรามเกียรตินะฮะเรื่อง
อีหนาวเรื่องดานหลังแล้วก็เรื่องอุณรุตนะฮะแล้วก็จะมีโขนนะซึ่งก็เป็นการแสดงนะฮะที่มักจะแสดงกับเรื่องรามเกียรติ์เป็นหลักนะฮะมีการเชิดหนังนะฮะซึ่งก็จะเป็นพื้นฐานของการเกิดโขนนะฮะแล้วก็มีละครหุ่นแบบต่างๆนะฮะอันนี้ก็จะเป็นหลักฐานในสมัยอยุธยานะครับต่อมาในสมัยธนบุรีนะฮะก็จะมีปรากฏหลักฐานชิ้นหนึ่งนะฮะก็คือบทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ฉบับของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือพระเจ้าตากสินนะซึ่งอันนี้ก็ตีความได้ว่านะฮะก็เป็นความพยายามของพระองค์ที่จะฟื้นฟูละครหลวงขึ้นมานะฮะหลังจากที่กรุงแตกในปี2310นะฮะส่วนในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะฮะก็จะมีทั้งโขนทั้งละครในนะฮะที่ฟื้นฟูขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็มีวงปี่พาดเสภานะซึ่งก็เป็นการนำเอาวรรณกรรมเรื่องขุนช้างขุนแผนนะฮะมาปรับให้มันเป็นละครนะฮะโดยใส่วงปี่พาดเข้าไปนะฮะแล้วก็มีการอ่านวรรณกรรมเพื่อความบันเทิงด้วยนะซึ่งอันนี้ก็สะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ทางสังคมของผู้คนในยุคนั้นที่เริ่มสนใจในเรื่องของวิชาหนังสือมากขึ้นหรือการขีดเขียนการอ่านหนังสือมากขึ้นนะฮะสืบอันเป็นผลมาจากความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจนะฮะที่มันเริ่มเป็นทุนนิยมมากขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นความบันเทิงของชาวบ้านนะฮะความบันเทิงของชาวบ้านเนี่ยมีหลักฐานตั้งแต่ในสมัยอยุธยานะฮะก็จะมีปรากฏในเอกสารของราชทูตชาวตะวันตกที่เดินทางเข้ามานะฮะก็จะมีปรากฏนะฮะไม่ว่าจะเป็นการแข่งเรือนะฮะมีการร้องเพลงนะฮะมีการพนันมีงิ้วนะฮะมีหุ่นกระบอกต่างๆนะฮะแล้วก็มีการแสดงโนราชาตรีนะฮะซึ่งมันเป็นลูกผสมมหาระหว่างมโนรานะฮะการแสดงมโนรากับละครนอกนะก็ทำให้ละครมันมีสีสันมีความสนุกมากขึ้นนะฮะแล้วเราก็จะเห็นถึงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการละเล่นนะฮะระหว่างราชสำนักกับราษฎรด้วยนะฮะอย่างกรณีแรกนะฮะอันนี้จะเป็นในกรณีที่วัฒนธรรมราชสำนักนะฮะแผ่อิทธิพลมายังชาวบ้านนะฮะก็จะมีกรณีเรื่องรามเกียรตินะที่ชาวบ้านทั่วไปก็รู้นะฮะว่าเรื่องราวเหล่านี้เป็นอย่างไรนะฮะเพราะมีการแพร่กระจายของวรรณกรรมเรื่องนี้สู่ชาวบ้านและทำให้เกิดการแสดงในระดับชาวบ้านที่ใช้เรื่องนี้ด้วยนะฮะก็คือโขนสดนะฮะก็เป็นลูกผสมระหว่างโขนกับลิเกอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็มีการรับดนตรีราชสำนักมาใช้นะฮะแล้วก็ต่อมานะในบรรทัดต่อมาก็คือกรณีการเกิดละครในอันนี้ก็จะเป็นวัฒนธรรมจากชาวบ้านเนี่ยเข้าสู่ราชสำนักนะฮะก็คือมีการปรับนะฮะละครชายจริงหญิงแท้นะฮะมาสู่การเป็นละครในที่เป็นสตรีล้วนแสดงเนื่องจากว่ามันเป็นละครที่แสดงในเขตพระราชฐานชั้นในนะครับครับแล้วก็ในประเด็นต่อมาก็จะมีการผสมผสานทางวัฒนธรรมนะฮะก็จะมีเราจะเห็นในเรื่องของรามเกียรติ์ใช่ไหมฮะที่จะเป็นการแสดงที่ผสมผสานวัฒนธรรมอินเดียเข้ามานะฮะส่วนอีเหนากระดาหลังการแสดงเหล่านี้ก็จะเห็นถึงการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมแบบชวานะที่เข้ามาสู่การแสดงของไทยนะครับครับก็สำหรับในตอนที่1 นะฮะก็คงมีประมาณนี้ครับ

ครับต่อไปนะครับก็จะเป็นตอนที่2นะฮะก็จะพูดถึงความบันเทิงของผู้คนในสมัยใหม่นะครับเมื่อสังคมไทยนะฮะเข้าสู่สมัยใหม่ก็คือเมื่อได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมตะวันตกเข้ามานะฮะในช่วงประมาณตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เป็นต้นมานะฮะก็จะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงนะฮะในการเสพความบันเทิงของคนไทยนะฮะเราจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงในหลากหลายรูปแบบนะฮะของสื่อบันเทิงที่เปลี่ยนไปในยุคนั้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนาฏศิลป์แล้วก็การละครนะที่เราจะเห็นว่านะฮะก็จะมีตั้งแต่ละครพูดนะซึ่งอันนี้ก็คือมันเป็นละครที่ได้อิทธิพลมาจากตะวันตกนะฮะที่เราเรียกว่าเพลย์นะฮะก็คือเป็นบทละครที่มีการแสดงบนเวทีนะฮะมีการโต้ตอบด้วยบทสนทนาปกติในชีวิตประจำวันนะซึ่งมันก็จะเป็นพื้นฐานของละครที่เรารับชมตามสื่อต่างๆทุกวันนี้นะฮะโดยบุคคลแรกนะฮะที่นำละครชนิดนี้เข้ามาก็คือรัชกาลที่6นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อพระองค์ทรงขึ้นครองราชแล้วนะฮะพระองค์ก็ทรงพระราชนิพนธ์บทละครชนิดนี้ไว้เป็นจำนวนมากนะฮะต่อมาก็จะเป็นละครดึกดำ

บันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นละครที่ได้อิทธิพลจากการแสดงโอเปร่าของโลกตะวันตกนะฮะก็คือตัวนักร้องนะฮะที่เป็นนักร้องวงดนตรีไทยก็จะมีการร้องประสานเสียงในบางช่วงนะฮะแล้วก็ตัวละครเองก็อาจจะมีการร้องบ้างอะไรต่างๆนะฮะก็เป็นการรับรูปแบบแสดงแบบตะวันตกเข้ามาปรับใช้นะฮะหรือจะมีบทละครอิงประวัติศาสตร์อันนี้จะอยู่ในช่วงประมาณหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะฮะก็คือโดยเฉพาะบทบาทของหลวงวิจิตรวาทการนะฮะที่ท่านได้เขียนบทละครที่ปลุกใจรักชาติอยู่หลายเรื่องนะฮะแล้วก็สุดท้ายในตรงนี้ก็จะเป็นการรำโทนอันนี้จะได้รับความนิยมมากนะฮะในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะฮะก็คือสมัยที่จอมพลป.เป็นนายกรัฐมนตรีขณะนั้นนะก็มีการคือในช่วงสงครามโลกนะฮะก็คือจะมีการรำโทนในหมู่ชาวบ้านค่อนข้างมากนะฮะซึ่งรำโทนตรงนี้ต่อมาก็จะพัฒนามาเป็นระบบมาตรฐานที่จะได้พูดต่อไปนะครับสื่อบันเทิงในอันต่อมานะฮะก็คือในเรื่องของการอ่านหนังสือนะฮะการอ่านหนังสือตรงนี้ก็มีการขยายตัวมากขึ้นนะฮะสืบเนื่องจากการขยายตัวของร้อยแก้วนะฮะความเปลี่ยนแปลงของสังคมที่มันเป็นทุนนิยมมากขึ้นนะฮะทำให้ผู้คนเนี่ยต้องติดต่อสื่อสารอย่างรวดเร็วนะฮะจะมาแต่งร้อยกรองอะไรต่างๆเนี่ยมันก็คงยากนะฮะเวลามันไม่พอนะฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือการขยายตัวของสื่อสิ่งพิมพ์ตรงนี้ฮะก็ทำให้การเข้าถึงหนังสือของผู้คนในสังคมเนี่ยมันมีมากขึ้นนะฮะก็จะเห็นถึงการจัดพิมพ์วารสารแล้วก็นิตยสารหัวต่างๆนะฮะในช่วงประมาณสมัยรัชกาลที่5ถึง6นะฮะและในขณะเดียวกันก็เกิดการเขียนภาพการ์ตูนนะหรือภาพล้ออาจจะเป็นการล้อการเมืองนะฮะหรือเป็นล้อภาพสังคมนะฮะในช่วงประมาณสมัยรัชกาลที่5ถึงสมัยรัชกาลที่7ด้วยนะครับต่อมาก็คือในส่วนของภาพยนตร์นะฮะเราจะเห็นว่าภาพยนตร์เนี่ยเข้ามาในสังคมไทยเนี่ยก็ร้อยกว่าปีมาแล้วนะฮะก็จะเห็นบทบาทของเจ้านายพระองค์หนึ่งนะฮะก็คือกรมหลวงสรรพศาสตร์สุภกิจนะฮะซึ่งพระองค์ท่านเนี่ยได้ทรงนำเอาภาพยนตร์มาฉายนะฮะเป็นกิจการนะฮะโรงหนังเลยนะฮะซึ่งท่านก็จะมาฉายหนังนะฮะที่งานวัดเบญจมบพิตรทุกปีในสมัยก่อนนะฮะก็จะเป็นพื้นฐานของการเกิดธุรกิจโรงภาพยนตร์ในเวลาต่อมานะฮะส่วนในเรื่องของการท่องเที่ยวนั้นนะฮะเราจะเริ่มเห็นวัฒนธรรมการเรียกว่าการพักผ่อนนะฮะของชนชั้นสูงที่จะต้องมีการเดินทางไปยังหัวเมืองหรือต่างจังหวัดนะฮะโดยในกรณีที่เห็นได้ชัดก็คือในกรณีของราชสำนักนี่แหละนะฮะอย่างในสมัยรัชกาลที่4นะฮะพระองค์เนี่ยทรงเป็นกษัตริย์พระองค์แรกนะฮะที่เสด็จไปพระราชฐานไปทรงพักผ่อนนะฮะในต่างจังหวัดก็คือการสร้างพระนครคีรีหรือเขาวังนะฮะก็ตรงนั้นจะเป็นประหนึ่งเหมือนเป็นสถานตากอากาศของพระองค์ท่านเป็นที่แรกในต่างจังหวัดนะฮะต่อมาในช่วงสมัยรัชกาลที่5ถึง7ก็จะเป็นเหมือนความนิยมนะที่จะมีการสร้างพระราชฐานนะฮะในตามหัวเมืองต่างๆนะเพื่อเป็นการพักผ่อนอย่างเช่นนะฮะในสมัยรัชกาลที่5ก็มีการสร้างพระที่นั่งที่เกาะสีชังนะฮะหรือพระราชวังบ้านปืนที่เพชรบุรีนะฮะในสมัยรัชกาลที่6นะฮะตอนนั้นชะอำนะฮะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของพวกชนชั้นสูงนะพระองค์ก็ไปสร้างพระราชนิเวศมฤคทัยวันเอาไว้นะฮะหรือในสมัยรัชกาลที่7ตอนนั้นหัวหินนะก็เริ่มได้รับความนิยมนะฮะพระองค์ก็ไปสร้างพระราชวังไกลกังวลไว้ที่หัวหินนะฮะนี่ก็คือเป็นจุดประสงค์เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจนะฮะส่วนในสมัยจอมพลป.อันนี้ก็คือในช่วงหลังการปกครองนะฮะท่านก็มีการสร้างสถานตากอากาศบางปูนะซึ่งเดิมเนี่ยก็คือไว้เพื่อพักฟื้นพลทหารนะฮะแต่ว่าก็เปิดเป็นพื้นที่ให้คนทั่วไปเนี่ยเข้าไปพักผ่อนหย่อนใจนะฮะไปกินอาหารไปเต้นลีลาดได้นะฮะต่อมานะครับการแพร่หลายของวัฒนธรรมบันเทิงนะฮะจากชนชั้นสูงสู่ชนชั้นล่างนะฮะเมื่อกี้ที่เราพูดเนี่ยคือมันเป็นวัฒนธรรมความบันเทิงนะฮะของราชสำนักของเจ้านายอะไรต่างๆใช่ไหมฮะแต่ว่า

ในช่วงรอยต่อนะฮะของการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี2475จะเริ่มเห็นการแพร่กระจายนะฮะของวัฒนธรรมความบันเทิงที่เดิมนะฮะชนชั้นสูงเคยใช้หรือเคยทำนะฮะก็ได้รับความนิยมในระดับประชาชนทั่วไปนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นผลโดยตรงจากการขยายตัวของชนชั้นกลางนะฮะซึ่งเราก็จะเห็นว่าก็จะเริ่มตั้งแต่ในเรื่องของการอ่านนวนิยายนะฮะชนชั้นกลางในยุคนี้มีการศึกษามากขึ้นนะฮะเข้าโรงเรียนกันเยอะขึ้นเนี่ยก็ทำให้อ่านออกเขียนได้มากขึ้นดังนั้นเนี่ยความบันเทิงอันหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในช่วงนี้ก็คือการอ่านนวนิยายก็จะมีการเขียนมีการแปลนะฮะนวนิยายเรื่องแรกนะฮะก็คือความพยาบาทนะฮะแล้วก็ตอนหลังมีการแต่งนะฮะนวนิยายล้ออีกทีหนึ่งนะฮะก็เป็นความไม่พยาบาทอย่างเงี้ยนะฮะก็คือมันก็สะท้อนว่าในยุคนั้นเนี่ยมีคนเริ่มมีแฟนคลับนะฮะที่จะอ่านนวนิยายตรงนี้มากขึ้นนะฮะส่วนผู้เขียนนวนิยายเองในช่วงเนี้ยนะฮะที่อาจจะมีชื่อนะฮะก็คือบทบาทของคณะสุภาพบุรุษนะฮะก็จะเป็นกลุ่มนักเขียนชายนะฮะที่มีการศึกษาแล้วก็เขียนเนื้อหาที่ค่อนข้างวิพากษ์สังคมนะฮะความเสื่อมทรามนะฮะของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชอะไรต่างๆนะฮะซึ่งมันจะเป็นช่วงรอยต่อนะฮะของการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะฮะเราก็จะรู้จักนะฮะนักเขียนที่อยู่ในกลุ่มนี้บางคนอย่างเช่นศรีบูรพานะฮะหรือยาขอบนะฮะที่เป็นผู้เขียนนวนิยายอิงประวัติศาสตร์นะฮะก็คือผู้ชนะ10ทิศนะฮะต่อมานะฮะในช่วงทศวรรษ2490นวนิยายของเราก็ได้รับอิทธิพลจากลัทธิมาร์กซ์นะฮะจากโลกตะวันตกนะฮะก็ทำให้เกิดนวนิยายที่เป็นการสะท้อนสังคมนะสะท้อนความเหลื่อมล้ำสะท้อนปัญหาเศรษฐกิจปัญหาสังคมต่างๆนะฮะนี่ก็เป็นเหมือนเทรนด์นะฮะของนวนิยายในช่วงนั้นนะครับทีนี้ต่อมานะฮะวัฒนธรรมความบันเทิงในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคแรกนะฮะหรือรัฐบาลสมัยแรกนะฮะของจอมพลป.นะฮะก็คือจะเป็นช่วงที่ท่านจอมพลเนี่ยมีอำนาจอย่างเด็ดขาดเนี่ยก็ได้มากำหนดวัฒนธรรมอะไรหลายๆอย่างซึ่งก็จะเป็นพื้นฐานที่ยังคงใช้อยู่นะฮะโดยในยุคนั้นนะฮะก็มีการออกพระราชกฤษฎีกา2ฉบับนะฮะเพื่อควบคุมศิลปะวัฒนธรรมของชาตินะฮะก็คือถ้าพูดโดยสรุปนะฮะก็คือมันจะเป็นการออกกฎระเบียบเพื่อควบคุมการแสดงละครฉบับหนึ่งนะฮะแล้วก็เพื่อควบคุมการเล่นดนตรีฉบับหนึ่งซึ่งตรงนี้ก็คือภาพรวมเนี่ยก็คือให้การแสดงนั้นเนี่ยมันดูเป็นอารยะในมุมมองของท่านจอมพลนะฮะก็คือให้ดูเป็นแบบตะวันตกนะฮะอย่างเช่นการเล่นดนตรีอย่างเงี้ยนะเราจะต้องไม่นั่งพื้นนะฮะจะต้องนั่งเก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแบบเนี้ยคือให้มันดูเป็นสากลนะฮะต่อมาก็จะมีการถือกำเนิดวงกรมโฆษณาการนะฮะแล้วก็วงสุนทราภรณ์จริงๆ2วงเนี้ยคือวงเดียวกันเพียงแต่ว่าวงกรมโฆษณาการจะเล่นในเวลาราชการนะฮะส่วนวงสุนทราภรณ์คือเล่นนอกเวลาการนะฮะโดยผู้ที่ก่อตั้งนะฮะก็คือครูเอื้อสุนทรสนานนะฮะก็จะเป็นที่มาของเพลงลูกกรุงนะฮะที่เราได้ยินได้ฟังจนถึงทุกวันนี้นะฮะต่อมาก็จะเป็นลำวงมาตรฐานนะฮะนี่ก็จะเป็นการปรับรูปแบบของการรำโทนที่พูดไปเมื่อกี้นะให้มันเป็นมาตรฐานมากขึ้นนะฮะก็จะมี10เพลงนะฮะต่อมานะฮะก็จะเป็นการนะฮะการปรับปรุงการแสดงพื้นบ้านบางอย่างให้มันมีความเป็นอารยะในสายตาของท่านจอมพลมากขึ้นนะฮะก็ยกตัวอย่างกรณีของการแสดงโนรานะฮะที่ตัวแสดงจะต้องห้ามนุ่งจงกระเบนต้องนุ่งกางเกงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คือให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐนิยมของท่านผู้นำในขณะนั้นนะฮะทีนี้ต่อมานะครับใน2ประเด็นข้างล่างนี้นะฮะจะเป็นช่วงที่เกิดขึ้นในช่วงที่จอมพลป.เป็นนายกสมัยที่2นะฮะก็คือในช่วงทศวรรษ2490นะฮะก็จะมีการจัดตั้งสถานีโทรทัศน์เป็นครั้งแรกนะฮะของประเทศและอาจจะเป็นของเอเชียในขณะนั้นด้วยนะฮะก็คือการตั้งสถานีช่อง4บางขุนพรหมนะฮะซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์ขาวดำนะฮะในขณะนั้นนะฮะแล้วก็ในช่วงนั้นอย่างที่ได้บอกนะฮะว่าวงการนวนิยายได้รับอิทธิพลจากลัทธิมาร์กซ์จากฝรั่ง

0: หลังนะฮะก็ทําให้วรรณกรรมนะฮะหรืองานเขียนในช่วงนี้ก็จะมีลักษณะสะท้อนสังคมหรือที่เรียกว่าวรรณกรรมเพื่อชีวิตนั่นเองนะฮะต่อมานะครับก็คือความบันเทิงในวิถีชีวิตไทยในสมัยโลกาภิวัตน์นะฮะอันนี้ก็เราดูความเปลี่ยนแปลงนะฮะของการเสพความบันเทิงของคนไทยในช่วงหลังปี2500เป็นต้นมานะฮะประเด็นแรกนะฮะที่เราจะเห็นก็คืออิทธิพลความบันเทิงจากเอเชียตะวันออกนะฮะก็จะมาจากหลายสื่อมากนะฮะอย่างเช่นการ์ตูนนะครับการ์ตูนในยุคหนึ่งเนี่ยก็คือการ์ตูนญี่ปุ่นใช่ไหมฮะก็จะมียอดมนุษย์อุลตร้าแมนนะฮะมีโดราเอมอนอันนี้คิดว่าทุกคนรู้จักดีนะฮะหรือหนังสือการ์ตูนที่มักจะแปลมาจากหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็ให้ผู้อ่านมาเช่านะฮะหรือซื้อหาเก็บไว้อ่านนะฮะแล้วก็สักประมาณ20กว่าปีให้หลังนะฮะก็จะเห็นอิทธิพลของกระแสเกาหลีนิยมนะฮะก็จะเห็นถึงการแพร่เข้ามาของความบันเทิงจากเกาหลีใต้ใช่ไหมฮะโดยเฉพาะในเรื่องของซีรีส์เกาหลีต่างๆนะฮะที่เราก็คุ้นเคยกันดีในปัจจุบันนะฮะแล้วก็ส่วนในเรื่องของการฟังเพลงของคนไทยนั้นก็จะมีตั้งแต่เพลงลูกทุ่งนะฮะซึ่งเป็นเพลงนะฮะที่แยกออกมาจากเพลงลูกกรุงนะฮะในปี2504นะฮะก็คือเป็นลักษณะเพลงที่มีเนื้อหานะฮะพูดถึงชนบทนะฮะความลำบากของคนทั่วไปเลยแบบนี้นะฮะส่วนกรณีของหมอลำซิ่งอันนี้ก็จะเป็นการประยุกต์นะฮะจากการร้องลำปกตินะฮะมาเป็นการใส่ดนตรีให้มันสนุกสนานเร้าใจมากขึ้นนะฮะก็จะเกิดเป็นหมอลำซิ่งขึ้นมานะฮะแล้วในกรณีของเพลงพื้นบ้านภาคใต้ก็จะมีการปรับเปลี่ยนการเล่นหนังตะลุงที่มันจะมีนะฮะมีการประกวดนะฮะมีใส่เอฟเฟกต์ใส่เสียงอะไรมาที่มันดูตื่นตาตื่นใจมากขึ้นนะฮะการแสดงโนราก็เหมือนกันนะฮะก็มีการปรับให้มันเข้ากับคนรุ่นใหม่นะฮะให้สามารถแบบดูความบันเทิงพื้นบ้านเหล่านี้ได้นะครับสุดท้ายนะครับก็คือความบันเทิงกับการสร้างความเป็นชุมชนในกระแสโลกาภิวัตน์นะฮะก็จะมีในส่วนของการเกิดคลับของศิลปินเพลงต่างๆนะฮะซึ่งในต่อมานะฮะทุกวันนี้ก็จะมีการรวมกลุ่มแฟนคลับในโลกออนไลน์นะฮะผ่านสื่อสังคมต่างๆแทนที่จะมาเจอกันเป็นลักษณะออนไซต์หรือเผชิญหน้ามากขึ้นนะครับครับต่อนะครับนี่ก็จะเป็นเนื้อหาทั้งหมดนะครับของตอนที่2นะฮะความบันเทิงของผู้คนในสังคมสมัยใหม่ครับ
1: อยู่ปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสท.นี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สำหรับเนื้อหาหน่วยที่11นะคะการสื่อสารโทรคมนาคมและการขนส่งในวิถีไทยนะคะในตอนแรกนะคะเราจะมาพูดถึงการสื่อสารโทรคมนาคมของไทยค่ะในส่วนนี้นะคะก็จะประกอบด้วยยุคเริ่มต้นของระบบการสื่อสารในประเทศไทยระบบราชการไทยกับการสื่อสารโทรคมนาคมวิธีการสื่อสารโทรคมนาคมกับสังคมไทยและประเด็นท้าทายของสังคมไทยกับการสื่อสารโทรคมนาคมค่ะในส่วนแรกนะคะก็จะเป็นยุคเริ่มต้นของระบบการสื่อสารในประเทศไทยนะคะหากพูดถึงประวัติความเป็นมาของการสื่อสารในประเทศไทยนะคะเราจะเห็นได้ว่าในยุคที่มีการสื่อสารนะคะด้วยภาษาพูดนั้นนะคะจะเป็นวัฒนธรรมและในลักษณะที่เรียกว่ามุขปาฐะค่ะสำหรับในยุคที่สื่อด้วยภาษาเขียนนะคะจะมีหลักฐานที่เป็นหมุดหมายสำคัญนั่นก็คือศิลาจารึกค่ะในยุคที่ใช้ภาษาพิมพ์นะคะในส่วนนี้จะเกี่ยวข้องกับการเข้ามาของแท่นพิมพ์ภาษาไทยโดยหมอบรัดเลย์มิชชันนารีชาวอเมริกันในช่วงต้นรัตนโกสินทร์นะคะในส่วนของยุคสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับอิทธิพลตะวันตกเข้ามา ที่ส่งผลต่อพัฒนาการด้านการสื่อสารอย่างชัดเจนในช่วงสมัยรัชกาลที่4เป็นต

ต้นมานะคะทำให้มีการพัฒนาระบบโทรเลขโทรศัพท์วิทยุกระจายเสียงด้วยค่ะต่อมานะคะจะเป็นยุคสังคมข่าวสารค่ะเป็นยุคที่มีการสื่อสารผ่านระบบดิจิทัลนะคะจะมีการใช้อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีต่างๆนะคะยกตัวอย่างเช่นคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตค่ะสำหรับการสื่อสารนะคะในช่วงสมัยก่อนสุโขทัยนั้นเนี่ยนะคะก็จะปรากฏหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศไทยในปัจจุบันนะคะที่มีการพัฒนาอักษรธรรมล้านนานะคะแล้วก็เป็นตัวอักษรที่มาได้รับอิทธิพลนะคะมาทางวัฒนธรรมเนี่ยมาจากอินเดียนั่นเองค่ะสำหรับการสื่อสารในสมัยสุโขทัยนั้นนะคะก็มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการประดิษฐ์อักษรไทยนั่นก็คือศิลาจารึกนะคะในหลักฐานเนี่ยนะคะก็มักอ้างอิงถึงวรรณกรรมที่สำคัญในช่วงระยะเวลานั้นนะคะยกตัวอย่างเช่นไตรภูมิพระร่วงมหาชาติคำหลวงสุภาษิตพระร่วงนะคะซึ่งเป็นวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนาค่ะในการติดต่อนะคะที่เกี่ยวข้องกับงานราชการก็จะมีท้องตรานะคะและใบบอกแล้วก็มีการส่งข้อมูลถึงกันด้วยการเดินและม้าเร็วนั่นเองค่ะสำหรับต่อมานะคะการสื่อสารในสมัยกรุงศรีอยุธยานั้นนะคะก็จะอยู่ในช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่19ถึง24นะคะหรือในช่วงคริสตศตวรรษที่14ถึง18นั่นเองค่ะการติดต่อสื่อสารระหว่างกันในช่วงเวลานี้นะคะจะมีการขุดคลองหรือคูเมืองค่ะเพื่อป้องกันภัยจากสงครามและใช้เป็นเส้นทางในการคมนาคมนะคะในช่วงระยะเวลาหากผู้คนนะคะต้องการที่จะติดต่อกับภายนอกนะคะก็จะต้องอาศัยเรือของพ่อค้านะคะจะเป็นกลุ่มพ่อค้านักเดินทางที่เข้ามาในช่วงเวลานั้นนะคะแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยก็ได้มีการส่งพระราชสารไปเจริญสัมพันธไมตรีกับบ้านเมืองอื่นนะคะยกตัวอย่างเช่นในสมัยพระเอกาทศรสเนี่ยนะคะก็มีการส่งพระราชสารไปยังฮอลันดาค่ะในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะคะก็มีการส่งพระราชสารนะคะไปยังฝรั่งเศสนั่นเองค่ะในส่วนนี้นะคะในทางราชการเนี่ยก็จะมีการใช้สุภาษิตอักษรตราตอบในการส่งข่าวระหว่างเมืองนะคะแล้วก็มีหลักฐานที่พูดถึงคณะมิชชันนารีนะคะชาวตะวันตกที่เข้ามาตั้งโรงพิมพ์ในสมัยพระนารายณ์ด้วยค่ะต่อมานะคะการสื่อสารในสมัยกรุงธนบุรีค่ะในยุคนี้นะคะมีหลักฐานว่าบาทหลวงคาทอลิกชื่อว่ากาโนนะคะก็ได้มีการตั้งโรงพิมพ์ค่ะที่วัดสังตาครูซนะคะในพื้นที่ย่านกูดีจีนนะคะในปัจจุบันเนี่ยในพื้นที่ตรงนี้นะคะโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะก็จะเป็นชาวคริสต์ที่สืบเชื้อสายมาจากโปรตุเกสนั่นเองค่ะสำหรับในสมัยรัตนโกสินทร์นะคะเราจะเห็นว่าในช่วงระยะเวลานั้นเนี่ยการสื่อสารกับต่างชาตินะคะจะต้องมีการแปลภาษาหลายทอดมากนะคะเห็นได้จากการแปลภาษาโปรตุเกสนะคะมาเป็นภาษามาลายูนะคะก่อนที่จะเป็นภาษาไทยนั่นเองค่ะในช่วงระยะเวลานี้นะคะพัฒนาการที่เกี่ยวเนื่องกับการพิมพ์นะคะก็จะเกิดขึ้นมาในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยอย่างชัดเจนนะคะมีการนำแท่นพิมพ์เข้ามานะคะแล้วก็ในส่วนนี้นะคะเราจะเห็นว่าสิ่งพิมพ์เนี่ยนะคะก็เป็นเครื่องมือสำหรับการเผยแพร่พุทธศาสนานะคะพระองค์ก็ได้โปรดเกล้าให้มีการสร้างโรงพิมพ์บริเวณพระราชวังนะคะเรียกว่าโรงพิมพ์อักษรพิมพการหรือโรงพิมพ์หลวงค่ะแล้วก็มีการจัดพิมพ์หนังสือที่เรียกว่าราชกิจจานุเบกษานะคะราชกิจจานุเบกษานี้นะคะก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชวงศ์พระราชประเพณีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นต้นค่ะในสมัยรัชกาลที่5นะคะถือได้ว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่สำคัญนะคะก็มีพัฒนาการด้านการสื่อสารที่เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะก็จะมีในเรื่องของระบบไปรษณีย์และโทรคมนาคมต่างๆนะคะในช่วงระยะเวลาตั้งแต่รัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่5นั้นนะคะเราจะเห็นว่าบริบทโลกในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนะคะมหาอำนาจตะวันตกอย่างอังกฤษเนี่ยเป็นมหาอำนาจที่สำคัญแล้วก็เข้ามาครอบครองดินในอาณานิคมในทวีปอื่นนะคะการเชื่อมต่อระหว่างเมืองแม่กับอาณานิคมเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญสยามซึ่งอยู่ในเครือข่ายความสัมพันธ์ดังกล่าวนะคะก็ได้รับอิทธิพลจากเทคโนโลยีดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
สำหรับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารนะคะในช่วงตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าหลังจากที่มีการทำสนธิสัญญากับชาติตะวันตกแล้วนะคะสยามก็อยู่ในเครือข่ายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองกับภายนอกนะคะโดยในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยก็ได้มีการนำเครื่องเทเลกราฟหรือว่าตะแลฟแกปเนี่ยเข้ามานะคะในขณะเดียวกันพระองค์เนี่ยก็ทรงนิยมใช้พระราชหัตถเลขาหรือจดหมายติดต่อกับบุคคลต่างๆค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็จะมีคนจากตะวันตกนะคะเข้ามานะคะแล้วก็มาเข้ามาตั้งสถานกงสุลของตัวเองเนี่ยนะคะแล้วก็มีการนำเอาระบบการเดินหนังสือที่เรียกว่าไปรษณีย์เข้ามาด้วยค่ะในส่วนนี้นะคะต่อมานะคะในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยเราก็จะเห็นว่าในช่วงระยะเวลานี้นะคะก็มีการนิยมใช้จดหมายติดต่อกับบุคคลต่างๆนะคะรวมถึงบรรดาเชื้อพระวงศ์นะคะขุนนางนะคะก็นิยมใช้วิธีการติดต่อเช่นนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะในด้านที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารนะคะจะเห็นได้ว่าในสมัยรัชกาลที่5นั้นเนี่ยปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับตะวันตกเนี่ยนะคะเป็นปัจจัยผลักดันที่สำคัญที่ทำให้เกิดการพัฒนาในเรื่องของไปรษณีย์และโทรเลขนะคะเราจะเห็นได้ว่าพอพูดถึงในเรื่องของการสื่อสารนะคะในระบบโทรคมนาคมนะคะในสังคมไทยเนี่ยหากพิจารณาจากความหมายของการสื่อสารนะคะตามสารานุกรมโทรคมนาคมไทยนะคะพ.ศ. 2551นะคะและพิจารณาตามความหมายของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศนะคะเราจะเห็นได้ว่านิยามความหมายในส่วนนี้นะคะจะมีจุดร่วมกันอยู่ตรงที่ว่าพูดถึงความสัมพันธ์กับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีนะคะซึ่งมีอุปกรณ์สำหรับการรับและส่งข้อมูลทำให้เกิดการสื่อสารระหว่างบุคคลค่ะซึ่งแม้ว่าจะอยู่ในระยะที่ห่างไกลกันก็ตามนะคะสำหรับการสื่อสารนะคะโดยภาพรวมนะคะในสังคมไทยเนี่ยก็ประกอบด้วยการสื่อสารที่เชื่อมต่อด้วยสายและการสื่อสารที่เชื่อมต่อแบบไร้สายนั่นเองค่ะสำหรับการสื่อสารที่เชื่อมต่อด้วยสายนะคะก็สามารถที่จะมองพัฒนาการย้อนกลับไปนะคะตั้งแต่ในช่วงรัชกาลที่4เป็นต้นมาค่ะและเราก็จะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงนะคะอย่างเป็นรูปธรรมนะคะที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5เนื่องจากว่าในช่วงเวลานั้นนะคะก็จะมีการเดินสายนะคะในส่วนของโทรเลขสายแรกค่ะในพ.ศ. 2418จะมีการเดินสายจากกรุงเทพนะคะไปยังปากน้ำสมุทรปราการค่ะและยังมีการวางสายเคเบิลใต้น้ำต่อไปจนถึงกระโจมไฟนอกสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะหากพูดถึงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโทรเลขนั้นเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าในระยะแรกนะคะในเรื่องของการจัดการโทรเลขเนี่ยก็ประสบกับปัญหาเนื่องจากสภาพพื้นที่นะคะในการเดินสายแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะยังเห็นได้ว่าชาติตะวันตกนะคะก็ยังมีการเข้ามาเจรจาเพื่อที่จะเข้ามาเชื่อมต่อโทรเลขนะคะกับสยามด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสค่ะในเรื่องราวเหล่านี้นะคะก็ทำให้ในเวลาต่อมาค่ะรัฐบาลสยามในยุคนั้นเนี่ยก็เลือกที่จะดำเนินกิจการด้วยตนเองนะคะสำหรับในส่วนของโทรศัพท์นะคะโทรศัพท์เนี่ยก็เข้ามาในสังคมสยามเนี่ยครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่5เช่นเดียวกันค่ะและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ากิจการโทรศัพท์นะคะก็ได้เติบโตขึ้นอย่างเรื่อยๆนะคะแล้วก็ในส่วนต่อมาค่ะในพ.ศ. 2428นะคะประเทศไทยหรือสยามในขณะนั้นก็ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การสหภาพสากลไปรษณีย์และสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศนะคะในส่วนนี้เนี่ยก็ทำให้เกิดการรวมกิจการไปรษณีย์และกรมโทรเลขเนี่ยเข้าไว้ด้วยกันค่ะแล้วก็ในเวลาต่อมาเนี่ยก็เปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยสามารถเช่าเครื่องโทรศัพท์ใช้นะคะโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพและธนบุรีค่ะกิจการโทรศัพท์นะคะก็ก้าวหน้าขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะเราจะเห็นได้ว่าในยุคแรกนั้นเนี่ยนะคะในการต่อโทรศัพท์นั้นเนี่ยจะต้องอาศัยตัวกลางในการต่อนะคะแต่ต่อมาเนี่ยนะคะต้นสายกับปลายสายเนี่ยก็สามารถจะต่อถึงกันได้ด้วยตนเองนะคะมีการขยายในส่วนของพื้นที่นะคะในการให้บริการค่ะจากกรุงเทพไปยังจังหวัดโดยรอบนะคะแล้วก็มีการเพิ่มในส่วนของเลขหมายด้วยเช่นเดียวกันค่ะและในเวลาต่อมานะคะเราจะเห็นได้ว่าในช่วงพ.ศ. 2497นั้นนะคะก็ได้มีการจัดตั้งองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยหรือว่าทสท.ขึ้นนะคะโดยดำเนินการในรูปแบบรัฐวิสาหกิจนั่นเองค่ะ

เรามาต่อกันที่เนื้อหาของราชการไทยกับกิจการสื่อสารโทรคมนาคมนะคะในส่วนนี้นะคะพอพูดถึงราชการไทยนะคะกับกิจการสื่อสารโทรคมนาคมนั้นนะคะจะมีเนื้อหา3ส่วนด้วยกันค่ะจะพูดถึงองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยนะคะทสท.นะคะการสื่อสารแห่งประเทศไทยกสท.และในส่วนสุดท้ายนะคะจะพูดถึงองค์กรกำกับดูแลด้านการสื่อสารนั่นเองค่ะสำหรับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยนะคะตามที่ได้กล่าวถึงในข้างต้นแล้วว่าได้ก่อตั้งขึ้นในช่วงพ.ศ. 2490

นะคะในส่วนนี้เนี่ยยังมีการเปิดบริการให้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็เปิดให้ประชาชนเนี่ยสามารถซื้อโทรศัพท์ได้เองนั่นเองค่ะต่อมานะคะความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับทสท.นะคะในช่วงปี2545นะคะตรงกับรัฐบาลทักษิณชินวัตรนะคะองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยค่ะได้แปลงสภาพเป็นบริษัททสท.คอร์ปอเรชั่นนะคะต่อมาก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท TOT จำกัดมหาชนนะคะปัจจุบันนะคะก็เป็นรัฐวิสาหกิจที่สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะสำหรับต่อมานะคะการสื่อสารแห่งประเทศไทยนะคะการสื่อสารแห่งประเทศไทยนั้นตั้งขึ้นในพ.ศ. 2519ค่ะทำหน้าที่ในการดำเนินธุรกิจด้านการสื่อสารระหว่างประเทศนะคะต่อมาเนี่ยก็ได้มีการควบรวมกิจการนะคะกับ TOT นั่นเองค่ะเป็นบริษัทคมนาโทรคมนาคมแห่งชาตินะคะในพ.ศ. 2564ค่ะโดยทำหน้าที่นะคะในการสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลในด้านการสื่อสารโทรคมนาคมในระบบดิจิทัลนั่นเองค่ะในส่วนสุดท้ายนะคะสำหรับในส่วนขององค์กรที่กำกับดูแลด้านการสื่อสารนะคะในส่วนนี้เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมพ.ศ. 2543ค่ะในส่วนนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่ามันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะหลังจากที่ได้มีการโอนกิจการของกรมไปรษณีย์และโทรเลขนะคะไปยังสำนักงานกทช.นะคะในส่วนนี้เนี่ยในส่วนของกทช.ซึ่งก็คือคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าในส่วนของงานที่โอนไปด้านกทช.เนี่ยนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของงานที่เป็นในฝากฝั่งของกิจการไปรษณีย์และโทรเลขสำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของประชาสัมพันธ์ค่ะนั่นก็คือกองงานคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งชาตินะคะกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยก็จะมีการโอนนะคะไปยังกสช.ค่ะนั่นก็คือคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติค่ะและในเวลาต่อมานะคะก็จะมีการรวมนะคะกสช.และกทช.เข้าไว้ด้วยกันค่ะกลายเป็นหน่วยงานที่เรียกว่ากสทช.นะคะซึ่งก็จะมีชื่อเต็มว่าคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินั่นเองค่ะในส่วนนี้เนี่ยนะคะจะเป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดการจัดสรรคลื่นความถี่นะคะพ.ศ. 2553นั่นเองค่ะแล้วก็เราจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนะคะกสทช.เนี่ยเป็นองค์กรอิสระของรัฐนะคะมีคณะกรรมการทำหน้าที่ในการปรับในการดูแลนะคะปรับปรุงจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อกระจายโอกาสการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนนะคะไม่ให้เกิดการผูกขาดโดยกลุ่มธุรกิจใดกลุ่มธุรกิจเองค่ะต่อมานะคะเมื่อพูดถึงวิธีการสื่อสารโทรคมนาคมกับสังคมไทยแล้วนะคะในส่วนนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าหากพูดถึงโทรศัพท์นะคะก็จะมีเราอาจจะคุ้นเคยกันดีนะคะในอดีตคือโทรศัพท์ประจำที่นั่นเองค่ะแล้วก็ในปัจจุบันนะคะเราจะคุ้นเคยกันดีกับโทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะสำหรับในส่วนของโทรศัพท์ประจำที่นั้นนะคะก็เราจะเห็นได้ว่ามีข้อมูลที่น่าสนใจค่ะในอดีตนะคะในพื้นที่กรุงเทพนะคะก็จะมีการใช้โทรศัพท์ที่ชื่อว่า PCT นะคะเป็นโทรศัพท์บ้านแต่ว่าเป็นโทรศัพท์บ้านที่สามารถเคลื่อนที่ได้นั่นเองนะคะก็จะมีการใช้เบอร์เดียวกับโทรศัพท์บ้านนะคะแล้วก็จะมีวิธีการติดต่อกับเบอร์บ้านแล้วก็ปลายทางนะคะในรูปแบบที่แตกต่างกันนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะเห็นว่านอกจากจะมีโทรศัพท์ประจำที่แล้วก็มีในส่วนของ PCT เนี่ยที่พยายามที่จะเชื่อมต่อนะคะระหว่างโทรศัพท์บ้านนะคะเข้าไว้กับพื้นที่ภายนอกบ้านนะคะในส่วนของโทรศัพท์เคลื่อนที่ในสังคมไทยนะคะเราจะเห็นว่าทสท.ค่ะก็ได้มีการเปิดให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะในปี2529ค่ะต่อมาเนี่ยนะคะก็ได้มีการเปิดให้บริการในระบบอนาล็อกนะคะแล้วก็ระบบดิจิทัลตามมานะคะเราจะเห็นว่าพัฒนาการทางด้านนี้นะคะก็จะมีการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับหน่วยงานภาคเอกชนค่ะและที่จะสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะคือการเพิ่มขึ้นของการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะในสังคมไทยเนี่ยจะอยู่ในช่วงปี2543ถึง2545ค่ะหลายท่านคงจะจำได้นะคะในยุคนั้นก็จะมีโทรศัพท์โนเกียยอดฮิตนะคะแล้วก็ยุคนั้นเขาบอกว่าเป็นปีทองของธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทยเลยทีเดียวค่ะ
ต่อมานะคะเมื่อพูดถึงในเรื่องของการ

ช้อินเทอร์เน็ตในสังคมไทยนะคะในส่วนนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าในช่วงตั้งแต่พ.ศ. 2530นะคะก็เป็นจุดเริ่มต้นของเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะคะระหว่างมหาวิทยาลัยนั่นเองค่ะก็เขาจะเรียกว่าเป็นแคมปัสเน็ตเวิร์กนะคะจะมีการเชื่อมต่อมีการให้บริการในเรื่องของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลนะคะต่อมานะคะในช่วงปี2536เนี่ยก็จะมีเครือข่ายที่เรียกว่าไทยสารค่ะก็จะเชื่อมต่อ6หน่วยงานด้วยกันนะคะได้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะAIT นะคะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะ Nextechมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะก็จะเป็นเครือข่ายที่ให้ความร่วมมือระหว่างกันนะคะในเรื่องของการทำวิจัยนะคะแล้วก็ในส่วนต่อมาค่ะในช่วงพ.ศ. 2538นะคะเราจะเห็นได้ว่ามันเริ่มมีการให้บริการอินเทอร์เน็ตในเชิงพาณิชย์นะคะและในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าระบบอินเทอร์เน็ตนะคะจะเป็นลักษณะของระบบไร้สายค่ะที่นิยมเชื่อมต่อกับ Wi-Fi นะคะมีระบบ 3G 4G แล้วก็ 5G มีการเชื่อมต่ออุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเข้าไว้ด้วยกันนั่นเองค่ะสำหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความท้าทายนะคะในเรื่องของการสื่อสารโทรคมนาคมนั้นนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการสื่อสารแบบหลอมรวมนั่นเองค่ะการสื่อสารแบบหลอมรวมเนี่ยเป็นการใช้งานสื่อหลายประเภทเนี่ยนะคะผสมผสานเข้าไว้ด้วยกันค่ะการหลอมรวมเข้าไว้ด้วยกันเนี่ยก็จะมีทั้งในแง่ของแง่มุมของเทคโนโลยีนะคะแง่มุมของเครือข่ายแง่มุมของตลาดแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมด้านการบริโภคนะคะดังกล่าวนี้เนี่ยนะคะเป็นผลมาจากการพัฒนาด้านเทคโนโลยีนะคะในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าคนไทยในปัจจุบันเนี่ยจะนิยมใช้สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆในการบริโภคข้อมูลข่าวสารนะคะมีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ทางเทคโนโลยีต่างๆจนเรียกได้ว่าเป็นมัลติสกรีนนะคะเช่นจอคอมพิวเตอร์โทรทัศน์สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตนะคะโดยเน้นในเรื่องของความเร็วแล้วก็ความสะดวกสบายเป็นสำคัญค่ะและแน่นอนค่ะประเด็นที่ท้าทายนะคะขึ้นในปัจจุบันนะคะก็จะเป็นประเด็นในเรื่องของอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่งค่ะซึ่งสิ่งต่างๆเนี่ยก็จะถูกเชื่อมต่อเข้าไว้ด้วยกันค่ะด้วยระบบอินเทอร์เน็ตนั่นเองค่ะแล้วก็การเชื่อมต่อนั้นนะคะก็จะเกิดขึ้นตลอดเวลาตราบใดที่ไม่มีเหตุการณ์สะดุดนะคะยกตัวอย่างเช่นไฟดับนั่นเองค่ะแล้วก็มีตัวอย่างนะคะของการนำเอาอินเทอร์เน็ตนะคะไปใช้ในภาคส่วนต่างๆนะคะในภาคการเกษตรนะคะเห็นได้จากเกษตรแม่นยำที่ไม่ต้องคาดเดาในเรื่องของฟ้าฝนนะคะในภาคอุตสาหกรรมค่ะก็จะมีการนำไปใช้ในการควบคุมเครื่องจักรในภาคสาธารณสุขนะคะก็จะมียกตัวอย่างเช่นนาฬิกาข้อมือดิจิทัลนั่นเองค่ะต่อไปค่ะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจนะคะในส่วนของประเทศไทยนั้นเนี่ยนะคะก็จะมีการแบ่งช่วงระยะเวลาที่สำคัญนะคะนั่นก็คือในช่วงไทยแลนด์ 1.0 ที่เน้นการพัฒนาภาคการเกษตรไทยแลนด์ 2.0 เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมทดแทนการนำเข้านะคะไทยแลนด์ 3.0 เน้นอุตสาหกรรมหนักดึงดูดการลงทุนไทยแลนด์ 4.0 จะเน้นอุตสาหกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ความสำคัญกับความคิดสร้างสรรค์ความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะเรายังมีประเด็นในเรื่องของความท้าทายในเรื่องของการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเรื่องของความเหลื่อมล้ำระหว่างคนกลุ่มต่างๆในการเข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารและในปัจจุบันนะคะก็จะมีอาชญากรรมทางไซเบอร์ค่ะนั่นก็คือการทำความผิดเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตนะคะเรื่องราวที่คุ้นเคยกันในปัจจุบันนะคะก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงให้เสียทรัพย์ดังกรณีของกลุ่มมิจฉาชีพค่ะ

แล้วก็เข้าสู่เนื้อหาการขนส่งในวิถีไทยนะคะเนื้อหาในส่วนนี้เนี่ยนะคะก็จะพูดถึงความหมายความสำคัญและพัฒนาการของการขนส่งนะคะและจะพูดถึงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งในประเทศไทยนะคะพัฒนาการกับความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตค่ะสำหรับความหมายนะคะของการขนส่งนะคะเราจะเห็นได้ว่าการขนส่งก็คือการเคลื่อนที่ของมนุษย์สัตว์นะคะหรือสิ่งของนะคะจากที่1ไปยังอีกที่1นะคะตามความประสงค์ของมนุษย์นั่นเองค่ะซึ่งก็จะมีคำสำคัญอยู่ที่คำว่าการเคลื่อนที่และความประสงค์ของมนุษย์นั่นเองค่ะสำหรับความสำคัญของการขนส่งนะคะเราจะเห็นได้ว่ามันมีความเชื่อมโยงกับในเรื่องของความก้าวหน้าของเทคโนโลยีกับการเคลื่อนย้ายนะคะแน่นอนว่าประเด็นนี้จะเกี่ยวข้องกับสติปัญญาของมนุษย์ในการก้าวข้ามข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่และเวลานั่นเองค่ะในประเด็นสุดท้ายนะคะนั่นก็คือโลกาภิวัตน์ค่ะโลกาภิวัตน์เนี่ยเกี่ยวข้องโดยตรงนะคะกับการขนส่งเนื่องจากว่าการขนส่งเนี่ยเป็นการเคลื่อนที่การเชื่อมต่อนะคะและแน่นอนค่ะโลกาภิวัตน์นะคะก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อของทุกภาคส่วนในโลกใบนี้ด้วยเทคโนโลยีนั่นเองค่ะในส่วนนี้นะคะก็จะมีประเด็นเกี่ยวกับข้อถกเถียงนะคะที่เกี่ยวข้องกับโลกาภิวัตน์นะคะว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่อย่างไรนะคะแต่เราจะเห็นได้ว่าโลกาภิวัตน์เนี่ยคือกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปค่ะเป็นการสั่งสมมาตั้งแต่ในอดีตนะคะแล้วก็ส่งผลต่อพัฒนาการในปัจจุบันนั่นเองค่ะต่อไปค่ะหากพูดถึงพัฒนาการในการขนส่งนะคะก็จะแบ่งออกเป็น4ช่วงด้วยกันค่ะในยุคก่อนประวัติศาสตร์ในยุคก่อนสมัยใหม่ในยุคสมัยใหม่ตอนต้นและในยุคสมัยใหม่ค่ะในส่วนนี้นะคะเราจะเห็นว่าในยุคก่อนประวัติศาสตร์นั้นนะคะก็จะมีการย้อนกลับไปถึงในช่วงยุคสมัยหินเก่าหินกลางหินใหม่แล้วก็ในยุคโลหะค่ะในส่วนนี้เนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าพอพูดถึงนะคะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับยุคหินเก่าหินกลางหินใหม่และโลหะนั้นเนี่ยนะคะการขนส่งนะคะก็ยังไม่ได้ปรากฏหลักฐานที่ให้เห็นอย่างชัดเจนนะคะในส่วนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าในช่วงอาณาจักรนะคะอาณาจักรสมัยโบราณนะคะโดยเฉพาะในช่วงยุคก่อนสมัยใหม่เนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาณาจักรที่เราอาจจะรู้จักกันดีในแถบยุโรปนะคะก็จะเป็นจักรวรรดิโรมันนะคะจักรวรรดิโรมันเนี่ยนะคะก็จะเป็นจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็มีการสร้างถนนโรมันนะคะเชื่อมต่อนะคะระหว่างดินแดนที่ตนเองขยายอิทธิพลเข้าไปนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะนอกจากจักรวรรดิโรมันแล้วนะคะหากย้อนกลับไปเนี่ยถึงอาณาจักรโบราณเนี่ยนะคะก็จะมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเมโสโปเตเมียและอียิปต์นั่นเองค่ะในส่วนนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของล้อนั่นเองนะคะต่อไปนะคะในช่วงยุคสมัยใหม่ตอนต้นค่ะยุคสมัยใหม่ตอนต้นเนี่ยจะเป็นช่วงระยะเวลาความเปลี่ยนแปลงในช่วงหลังสงครามครูเสดนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็จะมีในเรื่องของขบวนการในการฟื้นฟูศิลปวิทยาการการปฏิวัติองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ต่างๆเกิดขึ้นนะคะเราจะเห็นได้ว่าการขนส่งในช่วงระยะเวลานี้นะคะจะเริ่มต้นจากในส่วนของการทำอุตสาหกรรมยกตัวอย่างเช่นการทำเหมืองค่ะจะเป็นในเรื่องของการขนส่งแร่ต่างๆนะคะในเหมืองนะคะเป็นการขนส่งอุปกรณ์นะคะการเคลื่อนย้ายผู้คนนะคะต่อมาค่ะเราจะเห็นได้ว่าในช่วงยุคสมัยใหม่ตอนต้นนะคะก็จะไปเกี่ยวโยงกับในเรื่องของการสำรวจดินแดนแล้วก็การแสวงหาเส้นทางในการเดินเรือของชาติตะวันตกนั่นเองค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะในยุคสมัยใหม่ตอนต้นเนี่ยยังปรากฏข้อมูลเกี่ยวกับการทำแบบจำลองเครื่องร่อนอีกด้วยนะคะต่อมานะคะในส่วนของยุคสมัยใหม่ค่ะก็ในยุคนี้นะคะก็จะมีการเหตุการณ์สำคัญนะคะนั่นก็คือการปฏิวัติอุตสาหกรรมค่ะจะปรากฏข้อมูลนะคะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเครื่องจักรไอน้ำนะคะโดยเอาไปใช้กับรถแล้วก็หัวรถจักรนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีเครื่องยนต์ประเภทที่เป็นเครื่องยนต์สันดาปภายในนะคะแล้วก็ในเวลาต่อมาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีการพัฒนาระบบขนส่งทางรางเนี่ยอย่างกว้างขวางเลยทีเดียวค่ะต่อมานะคะในช่วงคริสต์ศตวรรษที่20เนี่ยนะคะเราจะเห็นได้ว่าในช่วงบริบทสงครามเย็นนั้นเนี่ยก็มีการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีนะคะระหว่างมหาอำนาจอเมริกากับโซเวียตนั่นเองค่ะในการบุกเบิกเส้นทางไปสู่อวกาศนะคะต่อ
่อไปนะคะจะเข้าสู่เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสังคมไทยนะคะเราจะเห็นได้ว่าหากย้อนกลับไปในสมัยจารีตนั้นเนี่ยนะคะในเรื่องของการขนส่งเดินทางเนี่ยก็ยังคงไม่มีแบบแผนที่เด่นชัดแต่ในสมัยจารีตนั้นเนี่ยก็ปรากฏหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทยในปัจจุบันนั้นเนี่ยนะคะจะมีความโดดเด่นในเรื่องของการเป็นสังคมน้ำนั่นเองค่ะต่อมาในสังคมสมัยใหม่นะคะก็จะมีหมุดหมายที่สำคัญตั้งแต่ในช่วงการทำสุนสัญญาเบลริงในสมัยรัชกาลที่4นะคะต่อมาเนี่ยในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยนะคะก็จะมีนโยบายในเรื่องของการรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางค่ะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะก็นำไปสู่การพัฒนานะคะเส้นทางคมนาคมนะคะเพื่อที่ใช้ในการขนส่งเดินทางในเวลาต่อมาด้วยนะคะสำหรับพัฒนาการนะคะในเรื่องของการขนส่งในเมืองนะคะจะเห็นว่าถนนนะคะถนนเนี่ยก็ได้เกิดขึ้นมาในย่านที่ตะวันตกเข้ามาอาศัยนะคะก็จะมีรถม้ารถลากนะคะในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยจะเห็นได้ว่าชนชั้นสูงเนี่ยเริ่มมีการนำยานพาหนะส่วนบุคคลเนี่ยนะคะเข้ามาใช้นะคะและในสมัยรัชกาลที่6นั้นเนี่ยเริ่มมีการใช้รถยนต์อย่างกว้างขวางค่ะในช่วงเวลานั้นนะคะเอกชนเนี่ยก็มีบทบาทนะคะในการพัฒนานะคะธุรกิจนะคะในเรื่องของการขนส่งเนี่ยนะคะ

0: แล้วก็ในส่วนของหลังปี2475นะคะเราจะเห็นได้ว่ารัฐเนี่ยก็ได้มีการดำเนินกิจการด้านการขนส่งเสียเองนะคะและต่อมาเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าในช่วงปีพ.ศ. 2518นะคะก็จะมีการรวมรถโดยสารประจำทางในกรุงเทพนะเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจนะคะซึ่งต่อมาเนี่ยก็เราเรียกว่าขสมก.นั่นเองค่ะซึ่งจะเชื่อมเส้นทางระหว่างกรุงเทพกับปริมณฑลนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะนอกจากการดำเนินการของรัฐแล้วนะคะเรายังเห็นว่ากิจการการขนส่งของเอกชนเนี่ยก็เติบโตมากขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันค่ะในด้านที่เกี่ยวข้องกับรถรางแล้วก็รถไฟนะคะเราจะเห็นว่ารถรางแล้วก็รถไฟเนี่ยนะคะก็จะมีอิทธิพลของต่างชาติค่ะที่เข้ามานะคะแล้วก็มีการเข้ามาดำเนินการนะคะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะคะก็เป็นยุคแรกค่ะที่มีการดำเนินการเกี่ยวกับรถรางนะคะแล้วก็ลากโดยม้าค่ะต่อมาเนี่ยก็มีการใช้ระบบไฟฟ้านะคะและรถรางนะคะก็ได้สิ้นสุดการดำเนินการในสมัยรัชกาลที่9นะคะนั่นก็คือในช่วงพ.ศ. 2492นั่นเองค่ะสำหรับรถไฟค่ะรถไฟนะคะสายแรกก็จะเป็นสายกรุงเทพสมุทรปราการนะคะและต่อไปเนี่ยก็ได้มีการขยายไปยังชานเมืองแล้วก็ภูมิภาคนะคะเห็นได้อย่างชัดเจนในสมัยรัชกาลที่6ค่ะในส่วนนี้เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางด้านการเมืองเป็นหลักนะคะและแน่นอนว่าถ้าเกิดเราพูดถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในภูมิภาคของประเทศไทยนะคะในส่วนนี้เนี่ยจะเชื่อมโยงโดยตรงกับความสนใจของรัฐบาลนะคะในเรื่องของการพัฒนาเส้นทางคมนาคมทางบกนั่นก็คือทางถนนนั่นเองค่ะทำให้พื้นที่ในส่วนของภาคกลางของประเทศไทยนะคะเชื่อมต่อกับภาคอื่นๆค่ะในส่วนนี้นะคะก็เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการการขนส่งกับความเปลี่ยนแปลงของชีวิตก็จบเพียงเท่านี้ค่ะ
1: เรียนมสทได้เหรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: ค่ะสำหรับหมวดที่12นะคะครอบครัวในวิถีไทยตอนที่1จะพูดกันถึงเรื่องของโครงสร้างและลักษณะของครอบครัวไทยสำหรับโครงสร้างและลักษณะของครอบครัวไทยนั้นเราจะพูดถึงความหมายของครอบครัวและครัวเรือนโครงสร้างและลักษณะของครอบครัวไทยและเรื่องสุดท้ายจะเป็นการสมรสและการหย่าร้างค่ะในประเด็นแรกนะคะหากกล่าวถึงความหมายของคำว่าครอบครัวซึ่งในภาษาอังกฤษคือคำว่า family นั้นนะคะก็จะเห็นได้ว่าในส่วนของความหมายของคำนี้นะคะตั้งแต่ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่15นั้นเนี่ยนะคะจะหมายถึงเหล่าคนรับใช้ผู้ให้บริการของครัวเรือนนะคะโดยมาจากภาษาละตินจากคำว่า familia ค่ะหมายถึงเหล่าคนรับใช้ในบ้านการอยู่ร่วมกันภายในบ้านปริมณฑลภายในบ้านซึ่งหมายความรวมถึงสมาชิกในครัวเรือนประกอบขึ้นด้วยจากความสัมพันธ์ทางสายเลือดและกลุ่มคนที่เข้ามารับใช้นะคะและต่อมาเนี่ยในช่วงคริสต์ศตวรรษที่17เราจะเห็นถึงความหมายของคำว่า family ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพ่อแม่ลูกความสัมพันธ์ทางสายโลหิตในตระกูลเดียวกันค่ะสำหรับในส่วนของความหมายนะคะที่ใช้ในแวดวงสังคมวิทยานั้นจะหมายถึงแบบแผนหรือโครงสร้างของการอยู่ร่วมกันส่วนในด้านทางจิตวิทยาจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีต่อกันครอบครัวในฐานะของสถาบันทางสังคมที่มีหน้าที่ในการปลูกฝังความเชื่อค่านิยมและทัศนคติให้กับสมาชิกรุ่นใหม่ในสังคมค่ะสำหรับความหมายของครอบครัวนะคะเราจะเห็นได้ว่าความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน2524นะคะรวมถึงในฉบับพ.ศ.2557นะคะและนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีพจนานุกรมนะคะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคำศัพท์นะคะทางด้านประชากรศาสตร์ในพ.ศ.2558ค่ะเราจะเห็นได้ว่าความหมายโดยภาพรวมนั้นนะคะจะเป็นในเรื่องของการให้คำนิยามที่สะท้อนถึงประเด็นความผูกพันการใช้ชีวิตร่วมกันขณะเดียวกันนะคะการนิยามความหมายเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาด้วยค่ะโดยเราจะสังเกตได้ว่าความ

ายในช่วงพ.ศ.2524จนถึง2558ที่ได้พูดถึงไปเมื่อสักครู่นะคะก็จะมีความหมายที่มีความเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงนั่นเองค่ะและเป็นที่น่าสนใจว่าในช่วงวันที่3มกราคมปี2568นะคะกฎหมายสมรสเท่าเทียมได้มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับที่14นะคะพุทธศักราช2567บุคคลที่มีอัตลักษณ์ทางเพศนะคะไม่ว่าเพศใดสามารถจดทะเบียนสมรสได้เท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายค่ะดังกล่าวนี้ก็ทำให้ความหมายของคำว่าครอบครัวนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับความหมายต่อมาค่ะความหมายของคำว่าครัวเรือนนะคะครัวเรือนเนี่ยนะคะจะมีความแตกต่างไปจากครอบครัวที่เน้นความสัมพันธ์ของกลุ่มคนโดยครัวเรือนนะคะจะเน้นไปที่เรื่องของการอาศัยอยู่ร่วมกันมากกว่านะคะคำว่าครัวเรือนจึงหมายถึงหน่วยการอยู่อาศัยประกอบด้วยบ้านและคนที่อยู่กินร่วมกันในบ้านนั่นเองค่ะสำหรับโครงสร้างและลักษณะของครอบครัวไทยนะคะจะเห็นได้ว่าจะมีการพูดถึงเรื่องของเกณฑ์การแบ่งประเภทของครอบครัวนะคะซึ่งอาจแบ่งครอบครัวได้ออกเป็น2ประเภทได้แก่ครอบครัวเดี่ยวและครอบครัวขยายค่ะในส่วนนี้นะคะครอบครัวขยายเนี่ยจะมีสมาชิกที่อยู่ในบ้านเนี่ยก็จะรวมถึงญาติพี่น้องด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องทางพ่อหรือทางแม่ก็ตามค่ะต่อมาค่ะจะเป็นเกณฑ์ความสัมพันธ์ทางด้านสายโลหิตนะคะจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการสืบเชื้อสายค่ะก็จะแบ่งอย่างคร่าวๆได้เป็นสืบเชื้อสายทางฝ่ายบิดาและสืบเชื้อสายทางฝ่ายมารดานะคะในส่วนนี้เนี่ยการนับญาติเนี่ยนะคะก็เราจะเห็นได้ว่ามันสะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับญาติข้างพ่อหรือข้างแม่นั่นเองค่ะสำหรับเกณฑ์ด้านที่อาศัยของคู่สมรสนะคะจะเกี่ยวข้องกับหลังจากแต่งงานแล้วเนี่ยคู่สมรสเนี่ยตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ไหนนะคะอยู่กับครอบครัวเดิมหรือแยกออกไปตั้งครอบครัวใหม่นั่นเองค่ะในประเด็นต่อมานะคะจะเป็นในเรื่องของเกณฑ์การนับรุ่นค่ะก็อาจจะมีครอบครัวที่มีคน1รุ่น2รุ่นหรือ3รุ่นอยู่ด้วยกันสำหรับเกณฑ์ด้านครัวเรือนนะคะก็จะเป็นในลักษณะของครอบครัวย่อยครอบครัวรวมครอบครัวผสมและในกลุ่มที่ไม่มีครอบครัวและญาตินั่นเองค่ะในส่วนต่อไปนะคะเกณฑ์การแบ่งตามลักษณะของการร่วมใช้ชีวิตแบบสามีภรรยานะคะในส่วนนี้เนี่ยก็จะหมายถึงแต่งงานแล้วนอนบ้านใครหรือนอนกับใครนั่นเองนะคะก็เราจะเห็นได้ว่าในสังคมนะคะก็จะมีลักษณะของความสัมพันธ์แบบผัวเดียวเมียเดียวและหลายผัวหลายเมียเป็นสำคัญค่ะส่วนความสัมพันธ์แบบหลายผัวหลายเมียนั้นเนี่ยนะคะก็จะแบ่งออกเป็นอาจจะเป็นเมียเดียวหลายผัวหรือว่าผัวเดียวหลายเมียนั่นเองค่ะในสังคมที่มีเมียเดียวหลายผัวนั้นเนี่ยก็จะสะท้อนเงื่อนไขเฉพาะเช่นสังคมนั้นเนี่ยอาจจะอยู่ในภาวะของสงครามหรือภาวะที่ขาดแคลนซึ่งเพศหญิงเนี่ยนะคะมีความจำเป็นต่อการให้กำเนิดสมาชิกเราจะเห็นได้ว่าในมหาภารตะนะคะซึ่งเป็นมหากาพย์เรื่องนึงของอินเดียเนี่ยนะคะก็ได้มีการพูดถึงเรื่องของนางเทรปตีที่แต่งงานกับพี่น้อง5คนของตระกูลปันดบนั่นเองค่ะสำหรับในสังคมไทยในสมัยจารีตนั้นเราจะว่าลักษณะเด่นของสังคมจะเป็นสังคมที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาจะเป็นแบบผัวเดียวหลายเมียนั่นเองค่ะในส่วนต่อไปนะคะโครงสร้างและลักษณะของครอบครัวไทยในส่วนนี้นะคะเราจะเห็นว่ามีทั้งในกลุ่มของครอบครัวเดียวกลุ่มของครอบครัวขยายและกลุ่มครอบครัวที่มีโครงสร้างรูปแบบใหม่นะคะสำหรับกลุ่มครอบครัวที่มีโครงสร้างรูปแบบใหม่เนี่ยมีความน่าสนใจตรงที่ว่าเราจะเห็นว่าในส่วนนี้เนี่ยอาจจะเป็นครอบครัวที่เกิดขึ้นจากเครือญาติครอบครัวในรูปแบบคอมมูนครอบครัวที่บิดามารดาอาจจะไม่ได้สมรสกันแล้วก็มีการใช้ชีวิตร่วมกันนะคะนอกจากนี้แล้วยังมีรูปแบบของครอบครัวแหว่งกลางหรือครอบครัวข้ามรุ่นนะคะซึ่งมีมากในปัจจุบันนะคะโดยที่เด็กเนี่ยอาจจะอาศัยอยู่กับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะไม่ได้อยู่กับคุณแม่คุณพ่อนั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วยังมีครอบครัวที่มีผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่คนเดียวครอบครัวที่มีแต่คนโสดครอบครัวคู่รักเพศเดียวกันหรือว่าครอบครัวที่สามีภรรยาเนี่ยไม่ได้อาศัยอยู่ร่วมกันนะคะเราจะเห็นได้ว่าครอบครัวของคู่รักนะคะที่มีอัตลักษณ์ทางเพศไม่ว่าเพศใดเนี่ยปัจจุบันนะคะในทางกฎหมายเนี่ยก็สามารถที่จะจดทะเบียนสมรสกันได้แล้วนั่นเองนะคะต่อไปนะคะปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและลักษณะของครอบครัวไทยเราจะเห็นว่าในส่วนนี้นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของภาวะการเจริญพันธุ์ในปัจจุบันเนี่ยพบว่า
ในสังคมไทยเนี่ยนะคะก็จะมีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นน้อยลงนะคะในส่วนนี้เนี่ยรัฐบาลจึงจำเป็นต้องมีนโยบายในเรื่องของการวางแผนครอบครัวแล้วก็ในเรื่องของการส่งเสริมการให้กำเนิดด้วยนั่นเองค่ะต่อมานะคะเราจะเห็นว่าจำนวนคนโสดมีมากขึ้นการแต่งงานช้าลงในส่วนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าอายุการแต่งงานเนี่ยครั้งแรกเนี่ยเฉลี่ยมากขึ้นนั่นเองค่ะในขณะเดียวกันนะคะเราจะเห็นว่าในระบบการพัฒนาในเรื่องของการแพทย์สาธารณสุขเนี่ยก็ทำให้สัดส่วนของผู้สูงอายุในสังคมไทยเพิ่มมากขึ้นนะคะในส่วนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าครอบครัวขยาย3รุ่นในปัจจุบันเนี่ยจะเพิ่มขึ้นในส่วนของการย้ายถิ่นนะคะก็จะมีการย้ายถิ่นไปตามแหล่งงานในส่วนของการเปลี่ยนแปลงค่านิยมนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยจะมีทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับว่ามีบุตรมากนะคะจะเป็นภาระทางเศรษฐกิจนั่นเองค่ะต่อมานะคะการพัฒนาด้านการศึกษาและตลาดแรงงานในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าคนๆนึงเนี่ยอยู่ในระบบการศึกษาและมุ่งเข้าสู่วัยทำงานซึ่งในระหว่างการอยู่ในระบบการศึกษานั้นจะอยู่ในช่วงระยะเวลาที่ค่อนข้างนานเลยทีเดียวค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตนะคะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมของคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันเราก็จะเห็นว่าพ่อแม่วัยใสมีจำนวนที่มากขึ้นนั่นเองนะคะและสุดท้ายค่ะการมีทัศนคติเรื่องเพศที่กว้างขึ้นจะเห็นว่าในปัจจุบันนะคะครอบครัวเนี่ยมีรูปแบบที่หลากหลายนะคะโดยจะเห็นว่าคู่รักเนี่ยนะคะไม่ว่าจะมีอัตลักษณ์ทางเพศแบบใดนะคะก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้แล้วก็มีผลในทางกฎหมายนั่นเองค่ะในส่วนนี้ก็จะเห็นได้ว่าสังคมไทยเนี่ยก็เปิดรับนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนวิธีคิดในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ก็พบว่านะคะจารีตประเพณียังดั้งเดิมเนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่สังคมไทยยังยึดถืออยู่นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของครอบครัวและเรื่องเพศยังคงมีอิทธิพลมากในปัจจุบันนะคะสำหรับการสมรสและการหย่าร้างนั้นนะคะในส่วนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าในเรื่องของการสมรสนะคะในเรื่องของความครอบครัวในแบบผัวเดียวเมียเดียวนั้นเนี่ยนะคะสังคมไทยเนี่ยถือได้ว่ามีการรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมเนี่ยจากภายนอกทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของแนวคิดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเพศซึ่งอิทธิพลจากภายนอกนั้นเนี่ยนะคะนอกจากตะวันตกแล้วเนี่ยย้อนกลับไปก่อนหน้ายังมีอิทธิพลทางวัฒนธรรมที่มาจากอินเดียด้วยค่ะเราจะเห็นว่าสังคมไทยในสมัยจารีตนะคะตั้งแต่ในสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์เนี่ยก็จะมีข้อมูลที่ปรากฏว่าการมีผัวเดียวหลายเมียนั้นเนี่ยนะคะก็เป็นสิ่งที่ซ้อนให้เห็นถึงฐานะอำนาจทางการเมืองและเศรษฐกิจของผู้ชายนั่นเองค่ะในขณะเดียวกันนะคะอิทธิพลทางความคิดนะคะจากตะวันตกเนี่ยก็เห็นได้จากวัฒนธรรมในแบบวิกตอเรียนนะคะที่ได้รับอิทธิพลมาจากอังกฤษเนี่ยก็ในส่วนนี้เนี่ยก็ส่งผลอย่างมากนะคะต่อชนชั้นนำไทยตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่5โดยจะมีความเด่นชัดมากๆนะคะในสมัยรัชกาลที่6ซึ่งในสมัยรัชกาลที่6นั้นเนี่ยนะคะจะมีริเริ่มการจดทะเบียนสมรสและการจดทะเบียนสมรสนะคะระหว่างเจ้าฟ้าประชาธิปกนะคะและหม่อมเจ้าหญิงรำไพพรรณีในขณะนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นคู่สมรสที่มีการจดทะเบียนคู่แรกของสยามด้วยค่ะในส่วนต่อไปนะคะเราจะไปพูดถึงในเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวไทยค่ะในส่วนนี้นะคะเราจะเห็นว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวไทยนั้นนะคะก็มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ภายในครอบครัวการจัดลำดับเครือญาติประเด็นเรื่องเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์บทบาทหญิงชายในครอบครัวไทยและความหลากหลายทางเพศกับครอบครัวไทยนั่นเองค่ะในประเด็นแรกนะคะความสัมพันธ์ภายในครอบครัวนะคะเราจะเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างสามีและภรรยานั้นเนี่ยนะคะในสมัยจารีตนั้นจะสะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นสังคมที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของระบบผัวเดียวหลายเมียนะคะและมองว่าผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้าผู้หญิงเป็นช้างเท้าหลังนะคะสำหรับการอบรมเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวนะคะจะเน้นไปที่เรื่องของการให้ความสำคัญกับการเชื่อฟังผู้อาวุโสนะคะในส่วนของความผูกพันทางสายโลหิตและระบบอาวุโสในครอบครัวนั้นเนี่ยนะคะก็จะเห็นได้ว่าในส่วนนี้เนี่ยก็มีความสำคัญอย่างมากนะคะแล้วก็มีความแน่นแฟ้นและในสังคมไทยเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นได้ว่า
มีการให้ความสำคัญกับทางญาติทั้งฝ่ายแม่และฝ่ายพ่อนั่นเองค่ะสำหรับในส่วนของการสื่อสารในครอบครัวไทยนะคะการสื่อสารเนี่ยจะมีอยู่2แนวทางที่สำคัญนะคะจะเป็นการสื่อสารแบบแนวทางที่สัมพันธ์คือการสื่อสารแนวดิ่งเช่นการสื่อสารระหว่างปู่ย่าตายายกับหลานซึ่งอยู่ในกระบวนการของการอบรมเลี้ยงดูนะคะต่อมานะคะจะเป็นรูปแบบของการสื่อสารแบบขยายวงสัมพันธ์นะคะในส่วนนี้เนี่ยจะเป็นการสื่อสารในแนวราบมีความเข้มข้นที่พ่อแม่และลูกและจะขยายวงสัมพันธ์ไปยังญาติๆนะคะความเข้มข้นจะมากหรือน้อยเพียงใดนะคะขึ้นอยู่กับความใกล้ชิดรวมถึงผลประโยชน์ระหว่างกันด้วยค่ะประเด็นต่อไปนะคะจะเป็นในเรื่องของการจัดลำดับญาติในครอบครัวไทยนะคะเราจะเห็นว่าในสังคมไทยนั้นมีคำเรียกญาติที่หลากหลายมากด้วยเหตุนี้เองค่ะเราจึงสามารถที่จะพูดได้เลยนะคะว่าครอบครัวนั้นเนี่ยมีความสำคัญต่อโครงสร้างสังคมไทยอย่างมากนะคะในส่วนนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการให้ความสัมพันธ์กับญาติของครอบครัวไทยนะคะถือเป็นการจัดระบบแบบหนึ่งที่ครอบครัวพยายามวางลำดับไว้เพื่อที่จะรู้ว่าญาติแต่ละคนเนี่ยอยู่ตำแหน่งไหนนะคะควรให้ความสำคัญมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะคะในส่วนนี้เนี่ยญาติก็จะมี3แบบค่ะญาติก็จะมีทั้งที่เกิดขึ้นโดยความสัมพันธ์ในแบบสายเลือดนะคะกับญาติโดยการแต่งงานนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีการแบ่งญาตินะคะตามความสัมพันธ์หรือระยะห่างทางสังคมในส่วนนี้เราก็จะรู้จักกันในฐานะของญาติสนิทหรือญาติห่างๆนั่นเองค่ะต่อมานะคะการจัดลำดับระหว่างญาติแท้ๆกับญาติขยายวงหรือญาติสมมตินะคะในส่วนนี้เนี่ยคำว่าญาติสมมุติเนี่ยก็หมายถึงการที่เราสมมุติเอาว่าคนๆ นึงเนี่ยเป็นญาติคนคนนั้นอาจจะมีความใกล้ชิดกับเราหรือบางครั้งเนี่ยอาจจะสนิทกับเรามากกว่าญาติแท้ๆค่ะในส่วนต่อไปนะคะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเพศอนามัยและการเจริญพันธุ์เนี่ยเราจะเห็นว่าจากข้อมูลสาธารณสุขนะคะของกระทรวงเนี่ยนะคะในช่วงพ.ศ. 2506ถึง2526เนี่ยเมื่อเทียบกับข้อมูลจากกระทรวงนะคะในพ.ศ. 2559เนี่ยพบว่านะคะการเพิ่มขึ้นของประชากรเนี่ยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะจากแนวโน้มที่ลดลงนั้นเนี่ยรัฐบาลจึงมีนโยบายค่ะในการส่งเสริมเพื่อเพิ่มประชากรนะคะเห็นได้จากนโยบายสาวไทยแก้มแดงมีลูกเพื่อชาติด้วยวิตามินแสนวิเศษนะคะในส่วนนี้เนี่ยจะปรากฏในแผ่นพับที่แจกในวันที่14กุมภาพันธ์นะคะพ.ศ. 2560นะคะซึ่งแจกโดยกระทรวงสาธารณสุขนั่นเองค่ะและแน่นอนค่ะเมื่ออัตราการเกิดเนี่ยนะคะลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะรัฐบาลเนี่ยก็มีแผนยุทธศาสตร์นะคะในเรื่องของการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์ค่ะเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการมีบุตรเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะในประเด็นต่อไปนะคะเราจะเห็นได้ว่าในเรื่องของบทบาทชายหญิงในครอบครัวนะคะในส่วนนี้เนี่ยจะมีเราจะเห็นว่าชนชั้นปกครองนะคะก็ได้สร้างวิธีคิดแบบใหม่คือการสร้างระบบครอบครัวผัวเดียวเมียเดียวขึ้นนะคะเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนในช่วงสมัยรัชกาลที่6ค่ะในขณะเดียวกันนะคะชนชั้นปกครองเนี่ยก็ได้สร้างแนวคิดเกี่ยวกับสุภาพบุรุษในการกำหนดว่าผู้ชายเนี่ยต้องทำหน้าที่อย่างไรเราจะเห็นได้ว่ามีบรรทัดฐานในเรื่องของการที่บอกว่าผู้ชายเนี่ยจะต้องฝึกควบคุมอารมณ์แล้วก็พฤติกรรมทางเพศของตัวเองเมื่ออยู่ในที่สาธารณะในขณะเดียวกันนะคะความสัมพันธ์ระหว่างหญิงและชายในพื้นที่สาธารณะเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ถูกควบคุมถูกจับจ้องนั่นเองค่ะเราจะเห็นว่านะคะในยุคของคณะราษฎรนั้นเนี่ยนะคะในยุคนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะนั่นก็คือในภาพนี้นะคะก็เป็นภาพพิธีสมรสหมู่ที่เมืองพัทลุงนั่นเองเราจะเห็นได้ว่าในส่วนนี้เนี่ยแสดงให้เห็นว่าครอบครัวกับรัฐชาติเนี่ยนะคะเป็นมีส่วนสัมพันธ์กันอย่างมากนะคะแล้วก็ในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวนั้นเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายในการสร้างชาติของผู้นำในสมัยนั้นค่ะการจัดระเบียบพลเมืองนะคะแน่นอนว่าการระบบผัวเดียวเมียเดียวเนี่ยย่อมสั่นคลอนต่อผัวเดียวหลายเมียนะคะในส่วนนี้เนี่ยหากใครมีเมียหลายคนในยุคนั้นนะคะก็จะซ้อนให้เห็นว่าเป็นพวกหัวเก่านั่นเองค่ะสำหรับในด้านที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นของประชากรนะคะจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยมองว่าการเพิ่มขึ้นของประชากรเนี่ยจะนำพาชาติไปสู่การเป็นมหาอำนาจนะคะโดยรัฐบาลเนี่ยได้เข้าไปจัดการกับความรักด้วยค่ะตามภาพที่เราเห็นนะคะก็คือภาพพิธีสมรสหมู่นั่นเองค่ะไปจัดการกับความรักกามารมณ์ศีลธรรมทางเพศนะคะมีการจัดสมรสหมู่นะคะโดยปลูกฝังแนวคิดว่ามีลูกคนเดียวเท่ากับเห็นแก่ตัวพ่อแม่รักกันดีเท่ากับลูกที่เกิดมา
ก็จะต้องเป็นคนดีด้วยนะคะคนที่หมดอารมณ์ทางเพศนั้นต้องไปพบแพทย์ค่ะและคนที่อยู่ในช่วงวัย18-25ปีนั้นจะเป็นวัยที่เหมาะสมกับการแต่งงานนั่นเองค่ะสำหรับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหญิงชายในครอบครัวไทยนะคะเราจะเห็นได้ว่าบทบาทของหญิงชาย

ครอบครัวไทยนั้นจะมีความสัมพันธ์กับกระบวนการขัดเกลาทางสังคมซึ่งเป็นตัวกำหนดและแสดงให้เห็นว่าสังคมมีความคาดหวังต่อคนแต่ละกลุ่มแต่ละเพศยังไงเห็นได้จากสำนวนไทยในอดีตชายเป็นช้างเท้าหน้าหญิงเป็นช้างเท้าหลังเรื่องการบ้านการเมืองเป็นของผู้ชายผู้หญิงเราไม่จำเป็นต้องรู้ค่ะสำหรับความหลากหลายทางเพศกับครอบครัวไทยนั้นนะคะเป็นประเด็นที่น่าสนใจเราจะเห็นว่าเราอาจจะคุ้นชินกับครอบครัวนะคะที่ประกอบขึ้นจากคน2เพศนั่นก็คือชายและหญิงดังกล่าวนี้เนี่ยเป็นผลโดยตรงมาจากกระบวนการในการขัดเกลาทางสังคมตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาซึ่งในเรื่องของความหลากหลายทางเพศนะคะเราก็มีความจำเป็นที่ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับคำจำกัดความเช่นคำว่าเพศค่ะเพศจะพิจารณาจากเครื่องเพศในส่วนของคำว่าเพศสภาวะนะคะซึ่งในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า gender เนี่ยจะมีความสัมพันธ์กับกระบวนการขัดเกลาและความคาดหวังทางสังคมต่อคนแต่ละเพศนะคะรวมถึงการแสดงออกถึงอัตลักษณ์ทางเพศของแต่ละบุคคลด้วยค่ะสำหรับคำว่าเพศวิถีนะคะจะใช้คำว่า sexuality ค่ะคือการแสดงออกเกี่ยวกับความปรารถนาทางเพศรสนิยมทางเพศมีความสัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรมด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งในส่วนของ3คำนี้นะคะก็จะเป็นคำที่เป็นคำสำคัญค่ะที่เราต้องทำความเข้าใจเพื่อทำความเข้าใจว่าในสังคมนั้นเนี่ยประกอบขึ้นจากกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศนั่นเองค่ะซึ่งไม่ได้จำกัดเฉพาะเพศชายหรือเพศหญิงเท่านั้นนะคะค่ะสำหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและทิศทางของครอบครัวไทยนะคะในส่วนนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวไทยและทิศทางที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวและครัวเรือนไทยนะคะในส่วนนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าการที่องค์การสหประชาชาตินะคะได้กำหนดให้ปี2537เนี่ยเป็นปีครอบครัวสากลรวมถึงการที่ในสมัยรัฐบาลของพลเอกชาติชายชุนฮวันนะคะได้มีการกำหนดให้วันที่14เมษายนของทุกปีเป็นวันครอบครัวนะคะในส่วนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าดังกล่าวนี้นะคะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าทั้งในสังคมไทยและสังคมโลกเนี่ยให้ความสำคัญกับสถาบันทางสังคมที่เป็นพื้นฐานที่เป็นสถาบันแรกในการอบรมขัดเกลาเลี้ยงดูสมาชิกนะคะในส่วนนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าพอพูดถึงแนวทางนโยบายด้านประชากรนะคะในประเทศไทยเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ถูกสะท้อนอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนในสมัยในฉบับที่3นะคะซึ่งเน้นการควบคุมขนาดของประชากรเป็นหลักในส่วนนี้นะคะเราจะเห็นว่าในเวลาต่อมานะคะในช่วงพ.ศ. 2513นะคะจนถึงพ.ศ. 2539เนี่ยเป็นช่วงระยะเวลาของการลดอัตราการเพิ่มประชากรภายใต้แนวคิดมีลูกมากจะยากจนนั่นเองค่ะด้วยเหตุนี้นะคะการใช้นโยบายต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ส่งผลถึงปัจจุบันนะคะก็ทำให้จำนวนประชากรในปัจจุบันเนี่ยนะคะก็ลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะในส่วนนี้เราจะเห็นได้ว่าในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่8นั้นนะคะก็ได้มีการชะลอเรื่องการวางแผนครอบครัวค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีอัตราเจริญพันธุ์ในระดับทดแทนที่ต่ำนะคะในส่วนนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าในพื้นที่ที่มีอัตราการเจริญพันธุ์ต่ำเนี่ยรัฐบาลก็ได้เข้าไปให้ความสำคัญในเรื่องของการเร่งรัดส่งเสริมการวางแผนครอบครัวให้มีอัตราการเกิดที่สูงขึ้นนั่นเองค่ะต่อมานะคะในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่9เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในแผนนี้นะคะได้มีการกำหนดเป้าหมายให้ประเทศไทยมีโครงสร้างประชากรที่สมดุลมีขนาดครอบครัวที่เหมาะสมโดยรักษาแนวโน้มสภาวะการเจริญพันธุ์ของประชากรให้อยู่ในระดับที่ทดแทนอย่างต่อเนื่องค่ะในส่วนนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่ารัฐบาลก็พยายามทำในส่วนของตรงนี้เพื่อให้เกิดความสมดุลนะคะระหว่างทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศนะคะกับจำนวนประชากรนั่นเองค่ะในบริบทร่วมสมัยนะคะเราก็จะเห็นว่าครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยเนี่ยมีขนาดเล็กลงมีรูปแบบของครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงไปอีกทั้งยังมีความหลากหลายมากขึ้นด้วยค่ะจากที่กล่าวถึงมาเมื่อสักครู่นี้นะคะเราจะเห็นว่าตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของประชากรเนี่ยมีความสำคัญต่อรัฐมากนะคะและในขณะเดียวกันเราจะเห็นว่าในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยรัฐก็มีวิธีในการจัดการที่แตกต่างกันออกไปนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทดังกล่าวแต่ก็ปฏิเสธ

ว่าไม่ได้ว่านโยบายในเรื่องของการจัดการด้านนี้นะคะในการคุมกําเนิดในอดีตเนี่ยก็ส่งผลต่อปัจจุบันด้วยนะคะและที่สําคัญคือบริบททางเศรษฐกิจการเมืองเนี่ยก็ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของประชากรในปัจจุบันด้วยเช่นเดียวกันค่ะเราจะเห็นได้ว่ารัฐบาลเนี่ยพยายามรักษาอัตราการเจริญพันธุ์กําหนดมาตรการที่เอื้อต่อการมีบุตรเพื่อให้โครงสร้างประชากรที่มีความเพื่อให้โครงสร้างของประชากรนั้นเนี่ยนะคะมีความเหมาะสมอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างไรก็ตามอย่างที่พูดถึงไปนะคะเราจะเห็นได้ว่าสังคมไทยในปัจจุบันเนี่ยนะคะมีแนวโน้มที่จะก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุเนี่ยอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวนะคะเราจะเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยมีการตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับครอบครัวมาอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเป้าหมายที่โดดเด่นเนี่ยจะปรากฏในแนวคิดของสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ว่าด้วยครอบครัวอยู่ดีมีสุขนะคะซึ่งก็จะมีองค์ประกอบ5ด้านในเรื่องของรูปแบบครอบครัวบทบาทหน้าที่ของครอบครัวสัมพันธภาพในครอบครัวการพึ่งพาตนเองการเกื้อกูลสังคมอย่างมีคุณธรรมนะคะแล้วก็มีการให้คำนิยามกับคำว่าครอบครัวเข้มแข็งและครอบครัวอบอุ่นนั่นเองค่ะสำหรับครอบครัวเข้มแข็งนั้นเนี่ยจะเน้นในเรื่องของความสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกันนะคะเน้นในเรื่องของการพึ่งพาตนเองในขณะเดียวกันครอบครัวเข้มแข็งต้องสามารถเกื้อกูลคนรอบข้างได้อีกทั้งยังต้องมีภูมิคุ้มกันต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมด้วยค่ะสำหรับครอบครัวอบอุ่นนะคะก็จะเน้นไปในเรื่องของความผูกพันทางอารมณ์และจิตใจการสร้างสัมพันธภาพที่ดีภายในค่ะสำหรับทิศทางครอบครัวและครัวเรือนไทยในอนาคตนะคะเราจะเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี่ยครอบครัวและครัวเรือนไทยมีขนาดลดลงนอกจากนี้แล้วนะคะก็เราจะเห็นได้ว่าจำนวนสมาชิกในครอบครัวที่น้อยลงแล้วเนี่ยนะคะก็ยังน้อยลงอย่างต่อเนื่องนะคะอันนี้ก็จะมีข้อมูลสถิตินะคะที่แสดงให้เห็นถึงขนาดที่เล็กลงและจำนวนที่น้อยลงนะคะอย่างชัดเจนนะคะสำหรับพื้นที่อยู่อาศัยนะคะก็ยังใช้พื้นที่ที่น้อยลงด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะทาวน์เฮาส์คอนโดมิเนียมนะคะแฟลตอพาร์ตเมนต์นะคะในส่วนนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันเนี่ยนะคะก็จะมีในเรื่องของการไล่รื้อที่ดินนะคะในเรื่องของกลุ่มคนที่บางส่วนนะคะที่ต้องกลายเป็นคนไร้บ้านด้วยนั่นเองค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะทิศทางของครอบครัวและครัวเรือนไทยในปัจจุบันนะคะยังแสดงให้เห็นว่าในปัจจุบันนั้นเนี่ยนะคะคนก็นิยมที่จะอยู่เป็นโสดและไม่แต่งงานกันมากขึ้นนะคะแล้วก็ดังกล่าวนี้จะไปสัมพันธ์กับในเรื่องปัจจัยทางเศรษฐกิจนะคะที่มองว่าการมีครอบครัวหรือการมีบุตรนั้นเนี่ยนะคะเป็นเรื่องของภาระนั่นเองค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีในเรื่องของทัศนคติต่อการสร้างครอบครัวซึ่งสัมพันธ์กับในเรื่องของวิธีคิดที่เกี่ยวข้องกับการสร้างพันธะการสร้างภาระให้กับตนเองด้วยเช่นเดียวกันนะคะและประเด็นสำคัญค่ะทิศทางของครอบครัวไทยและครัวเรือนไทยในปัจจุบันนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของปัญหาความรุนแรงในครอบครัวซึ่งปัญหาความรุนแรงในครอบครัวในสังคมไทยนั้นเนี่ยนะคะก็หน่วยรัฐบาลรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะก็จะให้ความสำคัญในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงและเด็กนะคะและแน่นอนว่าจากข่าวนะคะที่จากข่าวสารนะคะที่เราได้รับกันในทุกวันนี้ก็พบว่ากลุ่มคนที่ได้รับความรุนแรงในครอบครัวเป็นจำนวนนะคะก็จะเป็นกลุ่มของสตรีแล้วก็เด็กนอกจากนี้แล้วรวมถึงกลุ่มที่มีอัตลักษณ์ทางเพศที่หลากหลายด้วยนะคะก็จะเผชิญกับความรุนแรงที่มาจากในครอบครัวค่ะและในปัจจุบันนะคะเราก็จะเห็นว่าลักษณะของครอบครัวไทยนะคะจะเป็นครอบครัวที่เรียกว่าครอบครัวดิจิทัลหรือครอบครัวออนไลน์นะคะในส่วนนี้เนี่ยสะท้อนให้เห็นว่าบริบททางสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบันเนี่ยทำให้คนในครอบครัวนะคะต้องอยู่ห่างไกลกันการที่ออกไปอยู่ห่างไกลนั้นเนี่ยนะคะก็มาจากในเรื่องของภาระในการทำงานนะคะการทำงานเพื่อที่จะหาเลี้ยงครอบครัวทำให้พ่อแม่เนี่ยนะคะไม่มีเวลาที่จะอยู่กับลูกนะคะอีกทั้งนะคะคนในครอบครัวเนี่ยนะคะก็จะอยู่แยกกันออกไปตามแหล่งงานนะคะในส่วนนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะคะก็ได้ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวเอาไว้ค่ะและนี่นะคะก็เป็นเนื้อหาทั้งหมดนะคะที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวไทยนะคะตั้งแต่ในสมัยจารีตนะคะจนถึงปัจจุบันค่ะ

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้อง
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
0: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแอดอาเซียนครับรายการที่จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักประชาคมอาเซียนในบริบทต่างๆทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและก็วัฒนธรรมครับ
1: รายการของเรานะครับแบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันนะครับสำหรับช่วงแรกคือเปิดบ้านอาเซียนเราจะพาท่านผู้ชมไปติดตามความเคลื่อนไหวครับทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและก็วัฒนธรรมของกลุ่มประเทศสมาชิกครับ
2: และในช่วงที่2นะครับผมจะพาไปเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องราวที่น่าสนใจของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนในช่วงวันนี้ที่อาเซียนครับ
0: ครับและในช่วงสุดท้ายครับช่วงของฝากจากอาเซียนผมจะพาทุกท่านไปสัมผัสในมิติในแง่มุมที่หลากหลายทางด้านสังคมและก็วัฒนธรรมครับ
1: ได้ข่าวมาว่ารายการวันนี้น่าจะต้องสนุกแน่นอน
0: ใช่
2: พาไป
1: เราไปไหนกันครับเปิดบ้านอาเซียน
0: ใบสักนิดนึงใบ
2: อันนี้หนึ่งใช่ไหมครับผมว่าเป็นเมืองที่ผู้คนสนใจจะไปเที่ยวส่วนใหญ่เนี่ยไปที่ฤดูหนาว
1: ฤดูหนาว
2: เพราะอากาศเย็นเยือก
1: ภาคเหนือ
0: ติดแม่น้ำโขง
2: โอ้ใบซะเยอะเลยครับ
1: ใบซะเยอะ
2: งั้นไปติดตามในช่วงเปิดบ้านอาเซียนดีกว่าครับ

0: หน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยรู้ไหม
1: นี่คืออะไรคำใบ้หร
0: ือไงคำใบ
1: ้คำใบ
0: ้ว่า
1: เกี่ยวอะไรเกี่ยวอะไรกับรายการนี้
0: วันนี้พี่จะเปิดรายการเนี่ยจะพาไปจังหวัดไหน
1: จังหวัดไหนเสียงนี่มันเสียง
0: ออกสำเนียง
1: แคนเลย
0: ไอ้แน่ถูกต้อง
1: อีสานก่อนเดาเป็นอีสาน
0: ถูกต้องครับที่จะพาไปคราวนี้นะครับก
1: ็
0: คือจังหวัดเลยจังหวัดเลยจะเป็
1: น
0: จังหวัดที่อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
1: น
0: ะครับเพราะนั้นแล้วก็จังหวัดนี้จะมีภูมิประเทศเนี่ยอยู่เหนือระดับน้ำทะเลค่อนข้างมากด้วยเหตุผลเหตุนี้แหละที่ทำให้เลยเป็นจังหวัดที่มีอุณหภูมิ

0: หนาวเย็นค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็ทำให้มีการท่องเที่ยวคนไทยเนาะชอบอากาศฤดูหนาวเย็นยิ่งช่วงฤดูหนาวแล้วเนี่ยจังหวัดนี้โอ้โห
1: คนจะบอกว่า
0: เต็มไปหมดเลย
1: คนไทยพวกเราเนี่ยไปเที่ยวกันมากจังหวัดเลย
2: เนื่องจากมีพื้นที่ที่เหมาะใช่ไหมครับ ก็เลยมีการปลูกทั้งไม้ดอกไม้ประดับครับแล้วก็พืชยืนต้นต่างๆเพราะว่ามีระดับความสูงที่พอเหมาะแล้วก็อุณหภูมิกำลังดีถึงได้ปลูกสิ่งเหล่านี้ได้แต่สิ่งเหล่านี้คืออะไรสงสัยไหมเอ่ย
0: ให้เดานะต้องเป็นผลไม้มาจากเมืองหนาวผลไม้จากต่างประเทศดังๆเลยจะต้องมีพวกสาลี่มีไหมพลับ
2: เชียงใหม่ก็มีเน
0: า
2: ะ
0: ลูกพลับลูกสีส้มๆอ่ะ
1: ส้มเกาลัด
2: แต่ไฮไลท์ของแอดอาเซียนในตอนนี้เป็นพืชชนิดหนึ่งครับและเป็นพืชเศรษฐกิจก็ว่าได
0: ้
2: พืชชนิดนี้เนี่ยนอกจากเอาไปทานอร่อยแล้วยังสามารถเอาไปทำผลิตภัณฑ์ได้หลายอย่างเลยด้วย
1: แมคคาเดเมีย
2: ใช่แล้วครับเพราะว่าสถานีทดลองเกษตรที่สูงภูเรือหรือปัจจุบันชื่อใหม่คือศูนย์วิจัยพืชสวนเลยครับได้นำพันธุ์ของแมคคาเดเมียเนี่ยจากเชียงใหม่มาวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ครับที่สำคัญคือต่อยอดสายพันธุ์ให้มาปลูกได้ที่ภูเรือด้วยแล้วรู้ไหมครับว่าสายพันธุ์ของแมคคาเดเมียที่ครั้งแรกเอามาปลูกในประเทศไทยเนี่ยเป็นสายพันธุ์อะไร
1: ไม่
2: ช
1: ัวร
0: ์งั้นก็ทำการละลายการไปใน ภาคสนามมาเนี่ย
2: ไปหาคำตอบจากคลิปที่เตรียมมาดีกว่าครับงั้นไปชมกันเลยครับ
3: สำหรับพันธุ์ที่เรานำมาใช้นะครับเราก็จะได้มาจาก2แหล่งใหญ่ๆนะครับก็คือจากฮาวายจำนวน7สายพันธุ์นะครับแล้วก็พันธุ์ที่มาจากออสเตรเลียอีก3สายพันธุ์นะครับซึ่งนำมาทดลองปลูกในแหล่งต่างๆของประเทศไทยตั้งแต่ภาคใต้ยันภาคเหนือนะครับหลังจากนั้นมาอีก10ปีไปเราได้ตัวเลขได้ผลการเจริญเติบโตแล้วเราจึงได้พันธุ์แนะนำนะครับพันธุ์แนะนำสำหรับเหมาะสมสำหรับประเทศไทยจำนวน3สายพันธุ์นะครับได้แก่พันธุ์เชียงใหม่400เชียงใหม่700แล้วก็เชียงใหม่1000นะครับซึ่งตั้งเดิมจริงๆก็คือเป็นพันธุ์ที่ชื่อพันธุ์มาจากฮาวายก็คือพันธุ์660นะครับซึ่งก็เป็นเชียงใหม่400นะครับพันธุ์741ก็คือเชียงใหม่700แล้วก็พันธุ์508นะครับเป็นเชียงใหม่1000นะครับซึ่งก็ถ้าจะว่าให้จำง่ายๆก็คือระดับความสูงนะครับก็จะแฝงไว้ในชื่อพันธุ์นั่นเองนะครับคือระดับความสูงที่ใกล้เคียงที่จะปลูกได้นะครับ
0: โหไม่น่าเชื่อว่าแมคคาเดเมียเนี่ยสามารถปลูกได้ที่เมืองไทยแล้วในจังหวัดเลยนี่เอง
1: ใช่สมัยก่อนต้องไปเอามาจาก
0: ใช่ต้องใช่ต้อง
1: สมัยก่อนผมจำได้ผมยังซื้อต้องซื้อกลับมา
0: ใช่ใช่ใช่
1: คือแบบว่าเดี๋ยวนี้เจ๋งมากนะ
2: และที่สำคัญก็คือรสชาติครับก็ไม่แพ้ต่างประเทศที่นำเข้าเลยและที่สำคัญก็คือมูลค่าทางการตลาดก็สูงด้วยแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมากทางศูนย์วิจัยพืชสวนเลยเนี่ยครับเขามีการพัฒนาสายพันธุ์ของแมคคาเดเมียเนี่ยให้เหมาะสมกับระดับความสูงที่แตกต่างกันด้วยครับว่าปลูกเป็นยังไงในแต่ละที่เป็นยังไง
0: ไม่คือเดียมเมียอะไรนะ
1: ไม่ใช่เมีย
2: ผมรู้แล้ว
0: แมคคาเดเมีย
2: พี่ไปชมคลิปดีกว่า
0: โอเคครับ
4: งานวิจัยหลักๆของเราก็จะวัดตั้งแต่การเจริญเติบโตนะครับการเจริญเติบโตของทรงพุ่มนะครับดูลักษณะการออกดอกนะครับต่อมาก็การติดผลผลิตที่ได้มาแล้วก็นำไปช่างวิเคราะห์ก็คือช่างเปลือกช่างกะลาแล้วก็นับจำนวนของแต่ละสายพันธุ์ว่าติดมากน้อยเท่าไหร่เนาะช่างหนักเสร็จแล้วก็ผลสุดท้ายก็คือต้องส่งไปวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์ดูว่าแต่ละสายพันธุ์นะฮะแต่ละสายพันธุ์เนี่ยเป็นยังไงความแตกต่างมีเปอร์เซ็นต์โปรตีนพวกน้ำมันพวกเท่าพวกอะไรต่างๆที่สารที่มีคุณค่าทางอาหารนะครับก็มาเปรียบเทียบพันธุ์กันพันธุ์นี้เหมาะนะให้ผลผลิตกว่าพันธุ์อื่นๆเนื้อให้น้ำหนักดีคุณภาพเนื้อในอะไรพวกกะลาบางอะไรพวกเนี้ยเขาก็จะส่งเสริมคราวนี้ก็เอาพันธุ์นั้นน่ะคือออกเป็นพันธุ์ส่งเสริมให้เกษตรกรต่อไปนะคะ
0: แล้วทีนี้จังหวัดเลยทั้งจังหวัดเลยไหมที่สามารถจะปลูกแมคคาเดเมียได้เนี่ย
2: ที่ปลูกเยอะก็คืออำเภอภูเรือครับ อำเภอนาแห้วแล้วก็อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยเลยมีชื่อในการเป็นแหล่งปลูกแมคคาเดเมียที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งเลยก็ว่าได้
0: ทีนี้พี่คิดต่อว่าถ้าเกิดขนาดแบบนี้เนี่ยถ้าพื้นที่ขยายไปเรื่อยเราได้ทั้งป่าคือพื้นที่สีเขียวที่ปลูกแมคคาเดเมียเนาะแล้วก็ได้พืชเศรษฐกิจที่สำคัญคือสร้างรายได้ให้กับชุมชนให้กับจังหวัดพร้อมกับรู้ว่าแมคคาเดเมียเนี่ยต้นหนึ่งเนี่ยจะมีอายุเนี่ยค่อนข้างจะยืนยาวพอสมควร
2: ใช่ครับ
0: อาย
2: ุ
0: กว่า50ปีถูกต้องไหม
2: ใช่ครับแต่ปลูกแบบแน่นๆถี่ๆไม่ได้นะครับต้องเว้นระยะห่างเพื่อให้รากแก้วของแมคคาเดเมียเนี่ยไม่แย่งสารอาหาร
0: ต้นไม้ยืนต้น
2: ใช่
0: เป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดใหญ
1: ่แล้วขอถามอะไรที่แบบมันง่ายๆหน่อยคือว่าต้นสูงขนาดนี้เขาไงเขาเก็บกันยังไงนะครับเก็บผลกันยังไง
2: คือแมคคาเดเมียที่เขาจะทานได้แล้วนะครับ

0: ก็คือเป็นยังเป็นเม็ดสีเขียวอยู่แต่ถ้ามันร่วงลงมาแล้วเนี่ยคือเก็บได
1: ้
0: หลังจากเก็บไปแล้วก็จะไปกระเทาะเปลือกออก
2: คือต้องรอให้มันร่วง
1: ต้องให้ร่วง
0: ใช่ต้องรอให้ร่วงครับ
2: ร่วงเอง
0: ร่วงเองครับตามธรรมชาติครับพอร่วงเสร็จแล้วก็ไปกระเทาะเปลือกสีเขียวออกก็จะเหลือแต่ส่วนสีน้ำตาลที่เรียกว่ากะลา
2: คร
0: ับหลังจากนั้นก็จะเอาไปแปรรูปหรือไปกระเทาะเปลือกน้ำตาลออกเพื่อจะทานเนื้อข้างใน
2: เนื้อสีขาว
0: ใช่ผมได้ไปมีโอกาสไปชมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของแมคคาเดเมียครับที่อำเภอผู้เลือและที่บ้านบ่อครับเหมืองน้อยอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยด้วยครับ
2: ครับเขาไปทำอะไรน่าสนใจเนาะ
0: งั้นก็ไปชมคลิปไปเลยครับ
3: เราเก็บเปลือกเขียวมาจากต้นเรากระเทาะเปลือกเขียวออกเราจะได้แบบกะลาเสร็จนี้เราก็จะไปอบพลังแสงอาทิตย์ที่อยู่ข้างหน้าไร่คือจุดประสงค์ตรงนี้อบพลังแสงอาทิตย์เพื่อให้เนื้อร่อนออกจากกะลาค่ะพอเนื้อร่อนออกจากกะลาปุ๊บเราก็มากระเทาะค่ะมากระเทาะตรงนี้ค่ะกระเทาะออกมาจะได้แบบนี้ค่ะนี่ค่ะอันนี้ที่กระเทาะแล้วพอกระเทาะเสร็จปุ๊บเราก็จะคัดแยกกะลากับเนื้อออกจากกันค่ะกับเนื้อออกจากกันเสร็จแล้วเราก็มาคัดไซส์นะคะก็จะมีหลายไซส์ค่ะสำหรับที่ไร่คัดแยกเกรดแต่ละเกรดนะคะ
4: แมคคาเดเมียเราเริ่มให้ผลผลิตออกผลผลิตเนี่ยเมื่อปี2545เราก็เริ่มรวบรวมแมคคาเดเมียเอามาแปรรูปส่วนที่แปรรูปที่เราคิดขึ้นมาก็คือเรื่องของแมคบอนเศษที่เราเคยส่งให้เขาหรือเราไปทำน้ำมันเนี่ยเราอยากเพิ่มมูลค่าให้มันมากกว่านั้นส่วนเนื้อของแมคคาเดเมียเนี่ยเราก็มาทำเป็นอบเกลืออบรสต้มยำรสเกลือรสทำเนยถั่วทำเคลือบช็อกโกแลตช็อกโกแลตก็จะมีไว้ช็อกโกแลตมีดาร์กช็อกโกแลตของใช้ก็เราก็ได้รับคำแนะนำว่าแมคคาเดเมียเนี่ยมันเป็นน้ำมันที่ดีลองเอาน้ำมันลองทำน้ำมันแมคคาเดเมียดูสิคือคนที่มาแนะนำให้ทำน้ำมันแมคคาเดเมียเนี่ยเขาเป็นคนที่อยู่ที่ฮาวายเขาบอกว่าเขาอยู่ที่ฮาวายเนี่ยเขาจะใช้น้ำมันแมคคาเดเมียทุกเรื่องในเรื่องของบำรุงผิวในเรื่องของการกินด้วยค่ะแล้วก็มาอาจารย์ตั้งคำถามให้อาจารย์ราชภัฏไปหาวิธีทำน้ำมันแมคคาเดเมียให้หน่อยก็มาทำน้ำมันแมคคาเดเมียแล้วก็มาทำสบู่เอาน้ำมันเนี้ยไปมีส่วนผสมในสบู่แล้วก็ทำโลชั่นค่ะ
1: โหสุดยอดเลยพี่กันจริงๆผมก็เป็นบิ๊กแฟนเลยนะหรือคนที่ชอบทานแมคคาเดเมียนะ
0: อันนี้นอกจากเรื่องของพืชพันธุ์ผลไม้ที่เราไปชมหรือไปคุยกันมาในช่วงเปิดบ้านแล้วครับจริงเราต้องสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของเขาเรียกว่าทรัพยากรทางธรรมชาติ
2: ใช่แม่น้ำโขงเป็นสิ่งมหัศจรรย์เพราะว่าแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำสายที่ยาวมากนะครับแล้วก็ไหลผ่านหลายประเทศเลยก็ว่าได
1: ้
2: นะครับแล้วก็ระยะทางเป็นพันกิโลเมตร
0: ใช่ผมได้มีโอกาสไปพูดคุยกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยครับในเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของระดับแม่น้ำโขงซึ่งส่งผลกระทบกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนอย่างไร
1: น่าสนใจ
0: งั้นไปติดตามกันในช่วงวันนี้ที่อาเซียนครับ

0: คุณผู้ชมครับจังหวัดเลยมีแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำสายเศรษฐกิจที่สำคัญครับทั้งในด้านของการดำรงชีวิตการทำมาหากินและก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญด้วยแต่หากแม่น้ำโขงมีระดับน้ำลดลงจะเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างไรวันนี้เรามาพูดคุยกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยกันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันนะครับเราใช้ประโยชน์ในด้านใดบ้างจากแม่น้ำโขงครับ
1: ครับในส่วนของแม่น้ำโขงนี้ก็ทราบกันนะครับว่าเป็นแม่น้ำที่เราใช้ร่วมกันทั้ง6ประเทศนะครับแต่แล้วก็ในส่วนของแม่น้ำตรงนี้เนี่ยมันเกี่ยวพันกับวิถีชีวิต
0: ครับผม
1: ตั้งแต่อดีตเป็นต้นมานะครับสิ่งที่เราใช้กันสำคัญก็คือเรื่องของการดำรงชีวิตของผู้คน
0: ครับ
1: ที่อาศัยแม่น้ำโขงแห่งนี้เป็นเส้นเลือดสำคัญในการหล่อเลี้ยงที่สำคัญนะครับก็เราจะเห็นว่าการประกอบอาชีพเนี่ยหลายคนนะครับในฤดูน้ำลดนะ
0: ฮ
1: ะก็จะอาศัยแม่น้ำโขงเนี่ยเป็นที่ทำมาหากินหาปูหาปลานะครับก็ยังมีการใช้บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงเนี่ยถ้าน้ำแล้งนะฮะก็จะเป็นการปลูกพืชผักนะครับซึ่งจะเห็นอยู่ทั่วไปนั่นแหละครับตั้งแต่ต้นแม่น้ำจนกระทั่งปลายน้ำมีการใช้ตรงนี้เป็นสำคัญ
0: ครับผม
1: นอกจากการใช้น้ำนะครับแม่น้ำตรงนี้ในการทำมาหากินแล้วเนี่ยก็ยังจะเป็นการเป็นแม่น้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคที่สำคัญด้วยนะครับน้ำประปาเนี่ยนะฮะที่ใช้

0: ทุกวันนี้นะครับหรือว่าน้ำเพื่อการเกษตรทุกวันนี้เนี่ยก็ยังใช้แม่น้ำโขงนี่แหละเป็นเส้นเลือดใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วก็ในส่วนของที่เกี่ยวเนื่องกับประเพณีวัฒนธรรมนะครับก็รู้กันนะครับว่าแม่น้ำโขงเนี่ยก็เป็นตัวที่ก่อให้เกิดประเพณีหลายเรื่องอย่างเช่นชาวอีสานโดยทั่วไป

0: ครับที่ใช้ในห่วงที่มีงานสำคัญสำคัญตรงนี้นะครับก็แข่งขันเรือก็เหมือนกันนะครับกับทุกที่นั่นแหละที่ใช้กันครับ
1: ครับผมแล้วถ้าระดับน้ำในแม่น้ำโขงเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยจะส่งผลกระทบอย่างไรกับชุมชนหรือวิถีชีวิตสองริมฝั่งน้ำบ้างครับ
0: สิ่งแรกที่ผลกระทบก็คือว่าเรื่องของพันธุ์ปลา
1: ครับผม
0: พันธุ์ปลาในแม่น้ำโขงเนี่ยมันมีหลากหลายสายพันธุ์นะฮะปลาที่สำคัญสำคัญอย่างที่เราเคยรู้กันทางต้นน้ำก็จะมีเรื่องของปลาบึกใช่ไหมฮะปลาบึกเนี่ยนะครับในลำน้ำโขงซึ่งตัวนี้ก็ชัดเจนเลยว่ามีผลกระทบต่ออะไรครับกระทบต่อการแพร่พันธุ์นะครับของพวกไก่ทรัพยากรสัตว์น้ำพวกนี้นะครับมีผลกระทบแน่นอนและอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการทำมาหากินโดยเฉพาะอาศัยบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงเนี่ยนะบางครั้งเราก็จะทราบนะครับว่าชาวบ้านปลูกผักอยู่ดีๆวันหนึ่งนะครับจีนเปิดเขื่อนบ้างหรือว่าเรากำลังสร้างเขื่อนเนี่ยอาจจะเปิดเขื่อนบ้างน้ำก็จะขึ้นผิดปกติทำให้พืชผักที่ปลูกในริมฝั่งโขงเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยโดนน้ำท่วมนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก่อให้เกิดผลกระทบแหละนะฮะกับการดำรงชีวิตที่เคยเป็นอยู่แบบอะไรสบายๆนะครับมีการหาปูหาปลากันทั้งไม่ใช่เราอย่างเดียวนะครับฝั่งลาวที่อยู่ตรงข้ามกับเราเนี่ยก็หาอยู่ให้กินอย่างเนี้ยแหละประจำเกิดการเปลี่ยนแปลงทางลำน้ำเนี่ยมีผลกระทบทันทีนะครับในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของอาหารในส่วนของประเพณีวัฒนธรรมก็เรียนว่าในบางช่วงเวลานะครับอย่างเช่นเทศกาลออกพรรษานะครับจะมีการไหลเรือไฟบ้างนะครับมีการลอยกระทงบ้างลอยกระทงทางภาคพื้นของพวกเราเนี่ยก็จะเป็นลักษณะกระทงลอยเคาะบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: หรือแม้กระทั่งการแข่งเรือนี่น้ำลงมาการแข่งเรือนี่มีปัญหาแล้ว
1: ครับ
0: การลอยประเพณีที่ของชาติลำน้ำนี่ครับเริ่มมีปัญหาแล้วทำให้สภาพนะครับสภาพของการดำรงทางวัฒนธรรมของพวกเรานี่มันก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยนอกจากนั้นนะครับในเรื่องของแม่น้ำนะครับแม่น้ำที่เคยใช้กันอยู่เนี่ยมันบางครั้งเองนะครับเราอาศัยลำน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะในเรื่องของการประปาเนี่ยบางที่นะครับใช้น้ำประปาจากแม่น้ำโขงต้องมีการเคลื่อนนะครับหัวสูบเนี่ยนะฮะเคยอยู่ตรงนี้แหละนะครับประจำตรงนี้แหละแต่ว่าปีต่อมาบางครั้งนี่ต้องเจออะไรครับเป็นทรายเลยนะ
1: ครับ
0: เป็นหาดทรายขึ้นมาเนี่ยสูบน้ำไม่ได้ก็ทำให้ปริมาณน้ำที่ใช้ในพื้นที่เรานี่มีผลกระทบจนทำให้พวกเราจะต้องมีการไปขุดชักลอกน้ำนะครับเอาน้ำเข้ามาใช้เนี่ยเยอะแยะไปนะครับ
1: เรียกได้ว่าเกิดผลกระทบเป็นอย่างมากเลยนะครับท้ายสุดนี้ครับอยากให้ท่านผู้ว่าครับฝากข้อคิดนะครับในการใช้ทรัพยากรร่วมกันจากลำน้ำโขงครับเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างยั่งยืนครับ
0: การดูแลรักษาน้ำตรงนี้นะครับมันก็คงจะต้องพูดถึงระบบการบริหารจัดการร่วมกันนั่นแหละเป็นสำคัญนะครับคงไม่พูดถึงมิติระดับพื้นล่างนะฮะพื้นล่างระดับชาวบ้านอะไรเท่าไหร่นะครับสิ่งสำคัญก็คืออยู่ตรงนั้นแหละนะครับประเทศต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับลำน้ำตรงนี้จะต้องให้ความสำคัญกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะครับสองในส่วนของลำน้ำตรงนี้นะครับนอกจากจะต้องถึงการใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างสันตินะครับอย่างสันตินะครับทุกคนก็ต้องมีการตกลงกันนั่นแหละว่าจะใช้ได้มากน้อยขนาดไหนแล้วก็การกักกันน้ำกักเก็บน้ำเนี่ยควรจะได้มากน้อยขนาดไหนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่เราจะดูนอกจากตรงนี้นะครับสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของการดูแลระบบนิเวศเราทราบอยู่เสมอนะครับได้ทางสื่อต่างๆที่ออกมาว่าในตอนเหนือของพวกเราเนี่ยจะมีการทำการเกษตรแปลงใหญ่โดยเฉพาะบางพื้นที่บางแห่งก็จะมีการปลูกยางพาราบ้างปลูกกล้วยหอมบ้างนะครับพื้นที่เกษตรเนี่ยทางจีนนะฮะทางจีนเนี่ยก็มาเช่าพื้นที่ในเขตลาวในการปลูกกล้วยหอมแม้กระทั่งในส่วนของเมืองไทยเราเองนะครับบางพื้นที่ก็มีการปลูกเหมือนกันสิ่งเหล่านี้นะครับถือว่าเป็นพื้นที่ต้นน้ำการฉีดยาใช้ยาในเรื่องปุ๋ยบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะย่อมมีผลกระทบต่อลำน้ำยิ่งน้ำน้อยนะครับยิ่งน้ำน้อยเนี่ยพวกสารต่างๆที่เป็นพิษเนี่ยจะต้องไหลลงมาสู่พื้นที่ลาวไอ้พื้นที่ทางตอนใต้ตัวนี้ก็เป็นส่วนสำคัญนะครับที่ทำให้เกิดปัญหากับการอุปโภคบริโภคของพวกเราด้วยเพราะฉะนั้นนะครับในการใช้ลำน้ำเนี่ยนะฮะถ้าพวกเราร่วมกันนะครับทุกคนมีกติกาและก็มีคุณธรรมมีธรรมาภิบาล นะครับร่วมกันผมเชื่อว่าแม่น้ำสายนี้ก็เป็นแม่น้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตให้กับพวกเราได้อย่างยั่งยืนครับ
1: ขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยมากครับที่มาให้ความรู้กับเราครับขอบคุณครับ
0: ครับ
1: จะเห็นได้ว่าเรื่องของทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องตระหนักครับเพราะการเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบกับมวลมนุษยชาติทุกคนครับ
2: แล้วช่วงของฝากจากอาเซียนของเรา

0: พาไปไหนเอ่ย
1: ผมจะพาไปตะลุย1วันกับการท่องเที่ยวเชียงคานครับ
2: ว้าว
0: เชียงคาน
2: อำเภอนี้เนี่ยได้ยินชื่อมานานละ
1: คือถ้าไปถึงเลยแล้วไม่ไปเชียงคานนี่ถือว่าไปไม่ถึงด้วยนะงั้นจะไปชมกันเลยในช่วงของฝากจากอาเซียนครับ

0: ผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยครับวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่ยังคงเรียบง่ายมีประเพณีและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ครับหนึ่งวันที่เชียงคานกิจกรรมแรกที่ผมจะพาไปทำก็คือตักบาตรข้าวเหนียวครับ
1: การตักบาตรข้าวเหนียวเป็นกิจวัตรประจำวันในทุกๆเช้าของชาวเชียงคานครับซึ่งก็เหมือนกับวิถีชีวิตของชาวหลวงพระบางที่สปป.ลาวเลยที่ยังคงสืบปฏิบัติกันมาจนถึงทุกวันนี
0: ้หลังจากใส่บาตรแล้วครับตอนนี้ท้องผมก็เริ่มร้องแล้วครับอาหารดั้งเดิมของที่นี่ในมื้อเช้าก็คือข้าวเปียกเส้นครับเดี๋ยวเราไปสั่งกันดีกว่าครับเอาข้าวเปียกเส้นที่1ครับเขาทำจากอะไรบ้างครับโอ้มีไข่ด้วยครับใส่ไข่ครับ
1: เส้นเปียกเป็นอาหารท้องถิ่นที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดเป็นเด็ดขาดครับที่จะมาลองชิมผมว่าเส้นก็คล้ายๆกับก๋วยเตี๋ยวครับแล้วก็เหนียวและนุ่มน้ำซุปก็อร่อยด้วย
0: หลังจากทานข้าวอิ่มแล้วครับเดี๋ยวเราไปเดินชมสภาพบ้านเรือนของที่นี่กันดีกว่าครับ
1: ชุมชนที่อยู่อาศัยที่นี่ครับตั้งอยู่ที่ถนนสีเชียงคานครับขนานไปกับริมฝั่งแม่น้ำโขงยาวกว่า2กิโลเมตรถนนสีเชียงคานแบ่งชุมชนเป็น2ฝั่งครับฝั่งหนึ่งติดกับถนนสายหลักเรียกว่าฝั่งบนส่วนอีกฝั่งขนานกับริมแม่น้ำโขงเรียกว่าฝั่งล่างหรือถนนชายโขงถนนสีเชียงคานฝั่งล่างจะอยู่ติดริมโขงอาคารบ้านพักส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้ใหญ่ดัดแปลงเป็นโรงแรมที่พักโฮมสเตย์ร้านค้าร้านอาหารและร้านกาแฟตกแต่งให้มีบรรยากาศสบายๆเรียกว่าชิลมากเลยครับส่วนถนนสีเชียงคานฝั่งบนจะเป็นร้านค้าขายของที่ระลึกร้านอาหารมากกว่าเป็นโรงแรมที่พักจุดสนใจบนถนนนี้ที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่จะต้องหยุดดูก็คือบ้านไม้เก่าแก่กว่า100ปีครับที่ก่อสร้างด้วยวัสดุการก่อสร้างในสมัยก่อนมีบางส่วนที่ปรับปรุงใหม่ก่อสร้างด้วยปูนแต่ทางเทศบาลยังคงใช้ประตูหน้าต่างที่ทำด้วยไม้เพื่ออนุรักษ์สภาพแวดล้อมบริเวณถนนแห่งนี้ให้เป็นบ้านไม้แบบดั้งเดิมของชาวเชียงคานการสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนเชียงคานริมโขงมีวิธีที่สะดวกก็คือการขี่จักรยานหยุดชมวิวครับแล้วก็สูดอากาศบริสุทธิ์ริมน้ำโขงด้วยแม้ว่าปัจจุบันสภาพบ้านเรือนจะถูกปรับเป็นที่พักโฮมสเตย์แต่วิถีชีวิตที่เรียบง่ายและอัธยาศัยไมตรีที่เป็นมิตรของผู้คนที่นี่ก็ยังเป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมเยือนเชียงคานทุกๆฤดูกาลท่องเที่ยวเลยก็ว่าได้
2: ขณะนี้เราอนุรักษ์ไว้ยังใช้วิถีชีวิตแบบเรียบง่ายอยู่อย่างพอเพียงแบบรักสงบนะครับโดยเฉพาะคนลุ่มน้ำโขงเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบธรรมชาตินะครับหลายคนอาจจะคิดว่าจังหวัดเลยหรือโดยเฉพาะเชียงคานเรามีอัตลักษณ์ของเรานั่นก็คือคล้ายๆกับคนหลวงพระบางหรือเวียงจันทร์นั้นแต่ภาษาพูดนะครับภาษาพูดเรื่องการแต่งกายเรื่องวัฒนธรรมการกินและวัฒนธรรมประเพณีต่างๆอาจจะแทบจะแยกไม่ออกและที่สำคัญคือภาษาพูดนะครับเราไปมาหาสู่กันโดยไม่มีล่ามเลยนะครับก็เลยทำให้เราอยู่แบบไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องความขัดแย้งระหว่างชายแดนด้วยกัน
0: อีกหนึ่งกิจกรรมที่พลาดไม่ได้ครับเมื่อมาถึงที่เชียงคานคือล่องลำน้ำโขงชมวิถีชีวิตฝั่งไทยและสปป.ลาวครับเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าครับ
1: ธรรมชาติและวิถีชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่สองฝั่งลำน้ำโขงส่วนใหญ่จะเพาะปลูกพืชผักครับส่วนในช่วงน้ำลดจะหาปลาและขนส่งสินค้าส่วนทางด้านฝั่งสปป.ลาวเป็นพื้นที่จังหวัดเวียงจันทน์จะมีท่าเรือสำหรับเรือนักท่องเที่ยวเมื่อเรือล่องมาถึงบริเวณแก่งคุดคู้ครับต้องบอกว่าที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของเชียงคานเลยก็ว่าได้เพราะจะเห็นล่องน้ำวนที่เร็วและแรงมากครับเป็นจุดที่ต้องระวังสำหรับผู้ที่ชอบยืนถ่ายรูปบริเวณหัวเรือเพราะแรงเหวี่ยงของกระแสน้ำอาจทำให้พลัดตกน้ำลงไปได้ครับ
0: และจุดสุดท้ายนะครับที่ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมกันกับ1วันที่เชียงคานคือบริเวณแม่น้ำเหืองครับซึ่งเป็นแม่น้ำที่กั้นพรมแดนระหว่างไทยและสปป.ลาวครับจุดนี้นะครับยังเป็นปากแม่น้ำครับที่ไปบรรจบกับแม่น้ำโขงด้วยถือเป็นแม่น้ำโขงจุดแรกครับที่ไหลเข้าสู่ดินแดนอีสานครับหรือที่เขาเรียกว่าอ่างน้ำโขงก่อนไทยและอีสานครับ เป็นไงบ้างครับ
3: โอ้ยจ้า
0: หนึ่งวันกับเชียงคานของผม
4: สวยด้วย
3: สวยด้วยเป็นที่ที่อยากไปมากตลอด
0: เรียกว่ามีกิจกรรมให้เราทำได้ตลอดทั้งวันเลยตั้งแต่เช้ามืดยันถึงกลางคืนเลยครับทั้งหมดนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจที่ทางรายการอาเซียนตั้งใจมานำเสนอครับก่อนจบรายการพี่แจนคิดคำถามไว้หรือยัง
4: คิดแล้ว
0: โอเคครับพี่แจนถามได้เลย
4: คำถามง่ายๆอีกแล้วครับแก่งในแม่น้ำโขงที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในจังหวัดเลยในอำเภอเชียงคานเนี่ยมีชื่อว่าอะไร
0: ห้ามตอบแก่งกระจานนะไม่ใช่
4: แก่งคอยก็ไม่ใช่
3: แก่งอะไร
0: เอาให้ผู้ชมตอบดีกว่าส่งคำตอบมาได้ที่ Facebook Fanpage ของเราครับ @ASEANSTOU ครับจะได้อะไรไปครับ
4: เสื้อยืด
3: เหมือนเดิม
4: เหมือนเดิม
3: ครับยืดกล้ามของเรา
4: ใช่เสื้อยืด @ASEAN สวยงามครับ
3: ส่งคำตอบเข้ามาเยอะนะครับขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามชมรายการของเรานะครับถ้ามีข้อเสนอแนะก็ส่งมาได้เลยตามที่อยู่บนหน้าจอครับ
0: พบกับรายการ @ASEAN ได้ใหม่ในตอนหน้าครับสำหรับวันนี้เรา3คนลากันไปก่อนครับ
4: สวัสดีครับ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สาขาวิชารัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% มุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดรับ2กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกคือทำวิทยานิพนธ์และแผนขอที่เน้นการค้นคว้าอิสระนอกจากนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์ของเรายังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยได้ขอเชิญนะคะนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะในการที่จะมีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะคะมาสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราค่ะเรียนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพกับสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะ
4: พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามพระนามเดิมในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสุโขทัยธรรมราชามหาวิทยาลัยจึงได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหน้าอุทยานการศึกษาโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรในขณะที่ดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์เมื่อวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2536
5: เข้าแถวลูกเข้าแถวอย่าแซงก
6: ัน ไกลๆๆอะไร
7: เอาเหมือนเดิมอันนึง
8: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
9: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
10: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีค่ะนักศึกษาสำหรับวันนี้จะเป็นการสรุปในเรื่องของหน่วยที่14นะคะการพยาบาลมารดาที่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะหลังคลอดนะคะตอนที่1เราจะพูดกันถึงเรื่องของการพยาบาลมารดาที่มีการตกเลือดหลังคลอดนะคะสำหรับการตกเลือดหลังคลอดนะคะเราจะแบ่งออกเป็น2อย่างนะคะก็คืออันแรกเราเรียกว่าการตกเลือดหลังคลอดในระยะปฐมภูมิและอันที่2เราเรียกว่าการตกเลือดหลังคลอดในระยะทุติยภูมิเราจะพูดกันถึงเรื่องของภาวะตกเลือดหลังคลอดในระยะปฐมภูมิก่อนนะคะซึ่งคำจำกัดความของภาวะตกเลือดหลังคลอดเนี่ยหมายถึงการที่มารดาที่เสียเลือดหลังคลอดมากกว่า500มิลลิลิตรขึ้นไปนะคะหรือว่าเกินร้อยละ1ของน้ำหนักตัวของมารดาในการคลอดทางช่องคลอดหรือว่าสูญเสียเลือดตั้งแต่ 1,000 มิลลิลิตรขึ้นไปในการผ่าตัดคลอดหรือมีอาการหรืออาการแสดงของภาวะช็อกจากการเสียเลือดภายใน24ชั่วโมงแรกหลังคลอดสาเหตุของการตกเลือดปฐมภูมินะคะมีอยู่4อย่างนะคะอย่างที่1เราเรียกว่าโทนนะคะเราเรียกว่าโทนเนื่องจากว่าเป็นเรื่องของมดลูกที่หดลัดตัวไม่ดีนะคะซึ่งสาเหตุมีเยอะแยะมากมายนะคะยกตัวอย่างเช่นมดลูกมีการขยายมากเกินไปนะคะเช่นในมารดาที่มีการตั้งครรภ์แฝดนะคะก็จะทำให้หน้าท้องเนี่ยถูกขยายยืดขยายมากเกินไปนะคะมดลูกมีการขยายตัวมากพอหลังจากที่ทารกคลอดออกไปแล้วมันก็เลยทำให้การหดลัดตัวการที่มดลูกจะเข้าอู่นั้นทำได้ยากขึ้นนะคะก็เกิดมดลูกหดลัดตัวไม่ดีและเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการตกเลือดหลังคลอดได้นะคะซึ่งในส่วนของโทนนะคะก็จะมีสาเหตุมากมายนะคะเช่นการติดเชื้อในโพรงมดลูกก็ได้นะคะมีน้ำค่ำมากเกินไปนะคะถุงน้ำค่ำแตกนานนะคะลกเกาะต่ำลักษณะทางกายวิภาคของมดลูกเองที่มีความผิดปกตินะคะหรือว่าการที่ได้ยาหรือได้ยาดมสลบนะคะหรือในกรณีมารดาที่มีภาวะซ้อนอื่นนะคะยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการเป็นความดันโลหิตสูงในขณะตั้งครรภ์ได้รับแมกนีเซียมซัลเฟตนะคะซึ่งตัวยาจะมีผลทำให้มดลูกคลายตัวนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำคลอดรกด้วยนะคะการทำคลอดรกด้วยวิธีการที่ใช้คอนโทรลคอร์ดแทคชั่นนะคะเป็นการดึงรั้งมดลูกนะคะทำให้เกิดมดลูกปลิ้นได้แล้วก็ทำให้มดลูกเกิดการหดลัดตัวที่ไม่

ดีตามมานะคะสาเหตุที่2นะคะก็คือเรื่องของทิชชูนะคะหรือว่าการที่เศษรกค้างนะคะซึ่งการที่เกิดรกค้างเนี่ยเกิดขึ้นได้เนื่องจากความผิดปกติของตัวรกเองเช่นลักษณะของรกเป็นการผิดปกติแบบลักษณะที่เราเรียกว่าซักเซนตูเลต้าพาเซนต้านะคะหรือว่าการที่เกิดรกเกาะแน่นนะคะจากการที่มารดาคนนั้นอาจจะเคยมีประวัติเรื่องของการแท้งและเคยขุดมดลูกมาก่อนนะคะหรือว่าเคยมีการผ่าตัดแล้วเกิดรอยแผลเปรนอยู่ในโพรงมดลูกนะคะสาเหตุที่3เราเรียกว่า trauma นะคะหรือว่าช่องทางคลอดที่ฉีกขาดนะคะยกตัวอย่างเช่นเรื่องของปากมดลูกช่องคลอดหรือว่าฝีเย็บที่ฉีกขาดนะคะเช่นการคลอดเร็วเกินไปนะคะการแทที่เราเรียกว่า second degree tear หรือว่า third degree tear นะคะหรือว่ามีแผลฉีกขาดจากการที่ทารกมีท่าที่ผิดปกติหรือส่วนน้ำที่ลงไปลึกในอุ้งเชิงกรานมากเกินไปนะคะกรณีสุดท้ายก็คือเรื่องของทรอมาเนี่ยเกิดขึ้นเนื่องจากเรื่องของมดลูกแตกนะคะเช่นเคยมีการผ่าตัดบริเวณตัวมดลูกมาก่อนแล้วทำให้ที่มดลูกเนี่ยมีรอยแผลเป็นนะคะเมื่อมีการยืดขยายมากๆเข้านะคะก็เกิดทำให้มดลูกเกิดแตกนะคะอันนี้เราเรียกว่าเป็นลักษณะของการทรอมานะคะทีนี้สาเหตุสุดท้ายของการตกเลือดนะคะก็คือเรื่องของทรอมบินนะคะก็คือในส่วนของเลือดที่ไม่แข็งตัวนะคะเช่นเป็นโรคเลือดเดิมอยู่แล้วนะคะเช่นฮีโมฟิเลียนะคะหรือว่าเป็นโรคที่เกิดขึ้นในขณะที่ตั้งครรภ์และส่งผลต่อเรื่องของการแข็งตัวของเลือดนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมารดาที่เคยมีประวัติเรื่องของภาวะความดันโลหิตสูงนะคะแล้วอาจจะเกิดภาวะเฮลซินโดรมตามมาในภายหลังซึ่งเหล่านี้จะช่วยส่งผลทำให้เกิดการไม่แข็งตัวของเลือดนะคะภายหลังการคลอดนะคะทีนี้อันสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องของภาวะ DIC นะคะภาวะ DIC เนี่ยส่วนใหญ่ที่เราพบในสาเหตุการตกเลือดปฐมภูมิเนี่ยมักจะเกิดจากปัญหาอื่นๆที่เป็นภาวะแทรกซ้อนมาก่อนหน้าเช่นเมื่อกี้ที่อาจารย์ยกตัวอย่างเรื่องของเฮลซินโดรมนะคะซึ่งอันนี้จะส่งผลทำให้เกิด DIC ตามมาแล้วก็อาจจะทำให้เลือดไม่แข็งตัวแล้วก็เป็นสาเหตุนึงทำให้เกิดการตกเลือดได้นะคะผลกระทบของการตกเลือดในระยะปฐมภูมินะคะก็คืออาการช็อกนะคะจากการเสียเลือดชีพจรเบาเร็วความดันต่ำนะคะเกิดภาวะตับวายไตวายเฉียบพลันนะคะแล้วก็สิ่งที่น่ากังวลที่สุดในการเกิดภาวะช็อกจากการเสียเลือดในเรื่องของการตกเลือดในระยะปฐมภูมิเนี่ยก็คือเรื่องของภาวะต่อมใต้สมองส่วนหน้าที่ขาดเลือดไปเลี้ยงหรือที่เราเรียกว่าเป็นเรื่องของชีแฮนซินโดรมนะคะซึ่งภาวะนี้จะทำให้มารดาเนี่ยมีความผิดปกติของฮอร์โมนไปจนถึงระยะหลังคลอดเลยนะคะแล้วจำเป็นที่จะต้องรับการรักษาต่อเนื่องยาวนานนะคะรวมถึงเรื่องของการให้น้ำนมบุตรเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะมีน้ำนมที่จะให้บุตรได้นะคะป้องกันการตกเลือดในระยะปฐมภูมินะคะในระยะตั้งครรภ์เราเน้นเรื่องของการค้นหาปัจจัยเสี่ยงยกตัวอย่างเช่นการสอบถามประวัตินะคะยกในสตรีตั้งครรภ์บางรายเนี่ยเคยมีประวัติเรื่องของการตกเลือดในครรภ์ก่อนอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่จะทำให้เกิดภาวะตกเลือดได้ในครรภ์หลังนะคะทีนี้อีกอันนึงก็คือในระยะที่1กับระยะที่2ของการคลอดนะคะจะต้องเน้นเรื่องของการดูแลการคลอดไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆเกิดขึ้นมาได้นะคะอันที่3นะคะก็คือเรื่องของในระยะที่3ของการคลอดนะคะการให้ยาช่วยในการหดลัดตัวของมดลูกแล้วก็การทำคลอดรกด้วยวิธีการดึงรั้งหรือที่เราเรียกว่า control contraction นะคะเราก็จะช่วยลดระยะเวลาในการคลอดรกนะคะแล้วก็ทำให้มดลูกเนี่ยสามารถที่จะบีบตัวได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยลดช่วยป้องกันเรื่องของอาการตกเลือดในระยะปฐมภูมิได้นะคะอันที่4นะคะก็คือในระยะที่4ของการคลอดหรือระยะ2ชั่วโมงการคลอดเนี่ยมดลูกควรจะแข็งนะคะควรจะแข็งทีนี้ในหน้าที่ของพยาบาลเองเนี่ยหลังจากที่การคลอดเสร็จสิ้นแล้วนะคะพยาบาลจะต้องตรวจสอบว่ามดลูกนั้น
แข็งหรือไม่นะคะถ้าหากว่ามดลูกไม่แข็งมีความจำเป็นที่เราจะต้องนวดคลึงมดลูกให้แข็งตัวนะคะอย่างน้อยทุก15นาทีใน2ชั่วโมงแรกนะคะทีนี้ในการนวดคลึงมดลูกให้แข็งตัวนั้นจะช่วยป้องกันเรื่องของการตกเลือดหลังคลอดได้นะคะเนื่องจากมดลูกที่แข็งตัวจะช่วยขับไล่เลือดหรือว่าสิ่งอะไรก็ตามที่ตกค้างอยู่ในโพรงมดลูกออกมาทางช่องคลอดได้นะคะแต่ว่ามีข้อควรระวังก็คือว่าห้ามนวดคลึงให้แข็งอยู่ตลอดเวลานะคะเนื่องจากว่ามดลูกอาจจะเกิดล้าแล้วก็ยิ่งทำให้เกิดการบีบตัวนั้นน้อยลงนะคะแล้วก็ทำให้เกิดการตกเลือดได้นะคะทีนี้อีกอันนึงนะคะก็คือเรื่องของการดูแลกระเพาะปัสสาวะให้ว่างนะคะเพื่อป้องกันการขัดขวางการหดลัดตัวของมดลูกนะคะอย่างที่เราทราบดีว่ากระเพาะปัสสาวะจะอยู่ทางด้านหน้าของมดลูกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกระเพาะปัสสาวะที่ว่างจะไม่ไปเบียดนะคะแล้วก็ทำให้มดลูกสามารถหดลัดตัวได้แรงขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องของการเข้าอู่ก็จะดีขึ้นนะคะช่วยลดและป้องกันอาการตกเลือดในระยะปฐมภูมิได้ดีนะคะการพยาบาลมารดาที่มีภาวะตกเลือดหลังคลอดในระยะปฐมภูมินะคะเราก็จะมีอยู่ในเรื่องของการประเมินภาวะสุขภาพก่อนนะคะแล้วก็เป็นการตรวจร่างกายนะคะการประเมินภาวะสุขภาพก็เป็นเรื่องของการซักประวัตินะคะส่วนการตรวจร่างกายนะคะถ้าหากว่าเป็นในระยะหลังคลอดจะเป็นการตรวจดูในโพรงมดลูกนะคะว่าหลังจากที่คลอดแล้วมีแผลฉีกขาดหรือไม่นะคะหรือลักษณะของแผลนะคะที่เป็นการคลอดปกตินั้นน่ะได้มีการเย็บไว้ยังไงนะคะหรือว่าประเมินสภาพของมดลูกแล้วนะคะมดลูกมีการหดลัดตัวดีไหมนะคะถ้าหากว่าตรงไหนที่ขาดหายไปนะคะเช่นมดลูกคำดูแล้วบริเวณหน้าท้องมดลูกไม่แข็งนะคะอันนี้ก็ต้องใช้การคลึงมดลูกเข้ามาช่วยนะคะแต่ว่าพยาบาลจะต้องรู้ว่าจะต้องประเมินอะไรบ้างนะคะทีนี้ในหลักการพยาบาลทั่วๆไปเนี่ยเราจะเป็นเรื่องของการติดตามความก้าวหน้าของการคลอดนะคะเรื่องของการประเมินการเสียเลือดของผู้คลอดแล้วก็ประเมินการหดลัดตัวของมดลูกในระยะคลอดนะคะรวมถึงในระยะหลังคลอดต้องประเมินเลือดที่ออกมาทางช่องคลอดด้วยนะคะการประเมินหลังที่คลอดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะโดยเฉพาะในระยะ2ชั่วโมงแรกหลังคลอดเนี่ยเราจะประเมินจากผ้าอนามัยนะคะที่ชุ่มเลือดนะคะซึ่งโดยปกติแล้วเราจะประมาณว่าถ้าเต็มผืนผ้าอนามัยเนี่ยจะประมาณไว้คือประมาณ 50-80 ซีซีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าภายใน1ชั่วโมงมารดาหลังคลอดมีผ้าอนามัยที่ชุ่มไปด้วยเลือดเนี่ยนะคะ1ผืนเนี่ยก็ต้องเฝ้าระวังแล้วนะคะว่าอาจจะเกิดภาวะตกเลือดหลังคลอดได้นะคะหลักการพยาบาลทั่วไปอีกอันนึงก็คือเรื่องของกระเพาะปัสสาวะนะคะต้องไม่ให้กระเพาะปัสสาวะมีการคั่งค้างเพื่อไม่ให้ไปเบียดนะคะไปเบียดมดลูกไม่ให้หดลัดตัวนะคะแล้วก็ต้องประเมินการฉีกขาดของหนทางคลอดนะคะว่ามีการฉีกขาดเพิ่มเติมไหมหรือว่าที่เราเย็บไว้เป็นยังไงบ้างนะคะประเมินสัญญาณชีพนะคะเพราะว่าสัญญาณชีพเนี่ยจะเป็นตัวที่บ่งบอกถึงเรื่องของภาวะช็อกนะคะแล้วก็ถ้ากรณีที่มีการเสียเลือดเยอะแล้วต้องให้เลือดนะคะต้องสังเกตอาการแพ้เลือดแล้วก็สัญญาณชีพอย่างใกล้ชิดนะคะทีนี้สำหรับการพยาบาลมารดาที่มีภาวะตกเลือดหลังคลอดในระยะทุติยภูมินะคะการตกเลือดหลังคลอดในระยะทุติยภูมินะคะก็จะเป็นการตกเลือดที่เกิดขึ้นหลัง24ชั่วโมงแรกไปจนถึง12สัปดาห์หลังคลอดนะคะแต่ส่วนใหญ่มักจะมีอาการภายใน 1-2 สัปดาห์หลังคลอดเพราะฉะนั้นการตกเลือดในระยะทุติยภูมิจึงมักกลับไปเกิดที่บ้านนะคะหน้าที่ของพยาบาลก็คือการให้ข้อมูลกับมารดาหลังคลอดนะคะเพื่อให้เข้าใจและรู้ที่จะสังเกตตัวเองนะคะสาเหตุก็คือมีหลายสาเหตุนะคะแต่สาเหตุที่เกี่ยวข้องกับการคลอดเนี่ยบางครั้งเราจะพบว่ายังมีเศษรกค้างอยู่ในโพรงมดลูกนะคะหรือว่าอาจจะเป็นสาเหตุอื่นนะคะเช่นเรื่องของเยื่อบุโพรงมดลูกอักเสบนะคะหรือเป็นเรื่องของโรคหลอดเลือดแข็งตัวต่างๆนะคะเช่นโรควอลลีแบนนะคะหรือว่าเป็นความผิดปกติอื่นๆที่เกิดขึ้นนะคะ
โดยปกติแล้วนะคะหลังคลอดเนี่ยน้ำคาวปลาจะเป็นสีแดงนะคะในช่วง 2-3 วันแรกนะคะหลังจากนั้นในวันที่ 4-9 เนี่ยจะค่อยๆจางลงเป็นสีชมพูส่วนในวันที่ 10เนี่ยน้ำคาวปลาจะน้อยลงเป็นสีเหลืองจางๆหรือสีขาวนะคะแล้วก็ระยะเวลาของน้ำคาวปลาเนี่ยโดยเฉลี่ยจะประมาณ3สัปดาห์นะคะจำนวนก็จะประมาณ150-400มิลลิลิตรแล้วก็จะน้อยลงเรื่อยๆจนกระทั่งหายไปแต่ในภาวะที่มีการตกเลือดในระยะทุติยภูมิเนี่ยมักจะมีเลือดออกมาทางช่องคลอดเป็นสีแดงสดหลังคลอดแล้วเกิน24ชั่วโมงนะคะหรือว่าเมื่อกลับบ้านไปแล้วนะคะน้ำคาวปลาจากเดิมอยู่โรงพยาบาล3วันแรกเป็นสีแดงใช่ไหมคะกลับบ้านไปแล้วจางลงเป็นสีชมพูปรากฏว่าวันที่5หรือวันที่6กลายมาเป็นสีแดงอีกครั้งหนึ่งอันนี้ให้คิดไว้เลยว่าอาจจะเป็นภาวะตกเลือดแบบทุติยภูมินะคะทีนี้ลักษณะของน้ำคาวปลาที่ผิดปกติก็คือน้ำคาวปลาจะเป็นสีแดงแล้วก็คงอยู่นานนะคะหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงของน้ำคาวปลาแต่ละระยะนะคะใช้เวลานานนะคะโดยที่อาจจะมีอาการปวดในช่องเชิงกรานนะคะมีไข้หรือว่ามีมดลูกแข็งตึงนะคะร่วมด้วยนะคะผลของการตกเลือดทุติยภูมินะคะส่งผลต่อมารดาหลังคลอดเช่นเดียวกันนะคะตั้งแต่เรื่องของภาวะช็อกนะคะเรื่องของชีแฮนซินโดรมนะคะเรื่องของภาวะแทรกซ้อนอื่นๆนะคะสำหรับการพยาบาลก็คือจะเป็นการภาวะสุขภาพนะคะเช่นเดียวกันเรื่องของการซักประวัติตรวจร่างกายการตรวจทางห้องปฏิบัติการนะคะหลักในการให้ยาก็คือหลักในการให้การพยาบาลนะคะก็คือการให้ยาช่วยในการหดลัดตัวของมดลูกนะคะซึ่งการให้ยาช่วยในการหดลัดตัวของมดลูกเนี่ยมารดาหลังคลอดเนี่ยจะได้รับนะคะหลังจากที่คลอดเสร็จนะคะในช่วงที่อยู่โรงพยาบาลนะคะแต่เมื่อมารดาหลังคลอดกลับบ้านไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำคือเรื่องของการให้ความรู้นะคะให้ความรู้ทั้งเรื่องของการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลวิธีการปฏิบัติตนรวมถึงเรื่องของภาวะตกเลือดที่เป็นแบบทุติยภูมิว่าเขาจะต้องสังเกตตัวเองยังไงนะคะสรุปเนื้อหาตอนที่1นะคะการตกเลือดหลังคลอดเนี่ยจะเป็นภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญในระยะหลังคลอดซึ่งอาจจะทำให้มารดาหลังคลอดเสียชีวิตได้นะคะซึ่งเราจะแบ่งออกเป็น2ระยะนะคะก็คือระยะปฐมภูมินะคะจะเป็นการตกเลือดภายใน24ชั่วโมงแรกหลังคลอดนะคะสาเหตุส่วนใหญ่มาจากมดลูกที่หดลัดตัวไม่ดีมีการฉีกขาดของช่องทางคลอดนะคะแล้วก็ในเรื่องของระยะทุติยภูมิเป็นการตกเลือดภายหลัง24ชั่วโมงจนถึง12สัปดาห์หลังคลอดซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการที่มีเศษรกค้างหรือว่ามีการติดเชื้อในโพรงมดลูกนะคะสวัสดีค่ะนักศึกษาตอนนี้เราจะพูดกันในเรื่องของการพยาบาลมารดาที่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะหลังคลอดนะคะหน่วยที่14ตอนที่2นะคะเรื่องของการพยาบาลมารดาที่มีการติดเชื้อในระยะหลังคลอดนะคะสำหรับการพยาบาลมารดาที่มีการติดเชื้อในระยะหลังคลอดนะคะจะมีเรื่องของการติดเชื้อที่มดลูกในระยะหลังคลอดการติดเชื้อที่แผลฝีเย็บและหน้าท้องในระยะหลังคลอดการติดเชื้อที่เต้านมและหัวนมในระยะหลังคลอดแล้วก็การติดเชื้อที่ในระบบทางเดินปัสสาวะการติดเชื้อที่แล้วก็มีการอักเสบของหลอดเลือดดำในระยะหลังคลอดนะคะทีนี้การติดเชื้อที่มดลูกในระยะหลังคลอดเนี่ยจะเป็นการติดเชื้อของเยื่อบุโพรงมดลูกนะคะมักจะเกิดในระยะ6สัปดาห์แรกหลังคลอดนะคะสาเหตุก็คือเกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะคะที่เกาะตัวบริเวณที่รกที่เคยอยู่หรือว่าจากแผลผ่าตัดของมดลูกนะคะแล้วก็ลุกลามเข้าสู่กล้ามเนื้อมดลูกและสามารถแพร่กระจายไปในปีกมดลูกรังไข่แล้วก็อวัยวะในช่องท้องได้นะคะการพยาบาลนะคะก็จะมีเรื่องของอาการและอาการแสดงก่อนอาการอาจจะไม่รุนแรงมากนะคะถ้าเกิดว่าเกิดการติดเชื้อในภายใน48ชั่วโมงหลังคลอดนะคะอาจจะมีไข้ต่ำๆน้ำคาวปลามีสีคล้ายหนองนะคะหรือว่ามีกลิ่นนะคะทีนี้ในส่วนของการพยาบาลที่เกิดขึ้นนะคะพยาบาลเนี่ยจะต้องเฝ้าระวังเรื่องของการลุกลามนะคะแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของการดูแลสุขภาพทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะเนื่องจากในมารดานะคะ
มารดาจะมีความวิตกกังวลค่อนข้าง

้างมากนะคะการวินิจฉัยภาวะติดเชื้ออันนี้เราวินิจฉัยได้จากอาการและการแสดงรวมถึงผลตรวจทางห้องปฏิบัติการนะคะผล CBC นะคะผลจากการเพาะเชื้อต่างๆนะคะแนวทางการรักษาเช่นเดียวกับการติดเชื้อทั่วๆไปนะคะเป็นการรักษาโดยการให้ยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดดำหรือทางปากนะคะแล้วแต่แผนการรักษาของแพทย์นะคะในขณะเดียวกันอาจจะต้องให้ยากระตุ้นการหดลัดตัวของมดลูกหรือการรักษาด้วยการผ่าตัดถ้าหากว่าตรวจพบว่ามีฝีหนองที่ลุกลามเข้าไปในอุ้งเชิงกรานนะคะทีนี้การพยาบาลมารดาที่มีการติดเชื้อที่แผลฝีเย็บและท้องในระยะหลังคลอดนะคะการติดเชื้อแผลฝีเย็บและหน้าท้องเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากหลายประการมากเลยนะคะแต่ส่วนใหญ่เรามักจะเกิดจากความชอกช้ำของเนื้อเยื่อจากการทำคลอดนะคะหรือว่าจากการคลอดเองนะคะการพยาบาลที่สำคัญก็คือการดูแลให้ได้รับยาปฏิชีวนะนะคะรวมถึงการสังเกตภาวะแทรกซ้อนอื่นๆนะคะรวมทั้งการให้คำแนะนำเรื่องของการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาในกรณีที่มารดาอาจจะได้ยาปฏิชีวนะที่ไม่สามารถที่จะให้นมบุตรได้นะคะการวินิจฉัยเช่นเดียวกันค่ะจากอาการและอาการแสดงนะคะบริเวณที่มีการติดเชื้อจะมีอาการบวมแดงร้อนกดเจ็บนะคะเราอาจจะเห็นแผลบริเวณหน้าท้องมีหนองไหลซึมนะคะการตรวจทั้งห้องปฏิบัติการนะคะก็จะใช้เรื่องของการตรวจเลือดนะคะแล้วก็การเพาะเชื้อนะคะการรักษาเช่นเดียวกันเลยค่ะก็คือให้ยาปฏิชีวนะแต่ในกรณีที่มีแผลมีหนองนะคะแพทย์อาจจะเปิดแผลนะคะแล้วก็ใส่ท่อระบายไว้เพื่อระบายหนองหรืออาจจะเป็นแผลเปิดนะคะที่จะต้องใช้ผ้าก๊อซนะคะซับไว้นะคะแล้วก็ต้องทำแผลเป็นประจำนะคะทีนี้อันที่3การพยาบาลมารดาที่มีการติดเชื้อที่เต้านมและหัวนมในระยะหลังคลอดอันนี้จะเป็นการติดเชื้อแบบเฉียบพลันนะคะซึ่งไม่ได้เกิดที่ตรงต่อมน้ำนมท่อน้ำนมนะคะแต่ว่าเกิดบริเวณเนื้อเยื่อใกล้เคียงนะคะส่วนใหญ่มักจะเกิดจากรอยแยกรอยแตกของผิวหนังบริเวณหัวนมหรือลานนมนะคะยกตัวอย่างเช่นมารดาที่เพิ่งเคยให้นมบุตรครั้งแรกนะคะบางครั้งเนี่ยการให้บุตรดูดนมโดยไม่ถูกวิธีนะคะอุ้มไม่ถูกท่านะคะอาจจะทำให้หัวนมแตกแล้วทำให้เกิดการติดเชื้อเข้าไปได้นะคะโดยส่วนใหญ่แล้วการติดเชื้อมักจะเกิดขึ้นในระยะ 2-3 สัปดาห์หลังคลอดนะคะสาเหตุอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการติดเชื้อบริเวณที่เป็นเต้านมนะคะทีนี้การวินิจฉัยเนี่ยวินิจฉัยจากอาการและการแสดงเช่นเดียวกันนะคะก็เช่นเต้านมคัดตึงแดงร้อนกดเจ็บนะคะมักจะมีไข้สูงนะคะแล้วก็อาจจะมีหนาวสั่นร่วมด้วยนะคะการรักษานะคะจะเป็นการให้ยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดดำและแน่นอนว่าถ้าเป็นกรณีที่เป็นหนองชัดเจนนะคะแพทย์อาจจะกรีดเพื่อที่จะระบายหนองนะคะออกมาแล้วก็อาจจะอัดแผลไว้ด้วยผ้าก๊อซนะคะซึ่งอันนี้พยาบาลมีหน้าที่ในการที่จะช่วยดูแลนะคะเรื่องของสุขภาพแล้วก็อนามัยนะคะแล้วก็รวมถึงเรื่องของการทำแผลรวมทั้งการให้กำลังใจกับมารดาหลังคลอดนะคะอันที่4นะคะคือการพยาบาลมารดาที่มีการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะนะคะในระยะหลังคลอดนะคะซึ่งอันนี้เราพบได้บ่อยนะคะส่วนใหญ่มักจะเกิดจากเชื้ออีโคไลซึ่งอยู่ในอุจจาระนะคะซึ่งอาจจะปนเปื้อนในขณะที่คลอดก็ได้นะคะหรือว่าเป็นการติดเชื้อของกระเพาะปัสสาวะส่วนล่างนะคะเช่นมารดาอาจจะดื่มน้ำน้อยเกินไปนะคะแล้วก็ทำให้เกิดการติดเชื้อของกระเพาะปัสสาวะนะคะมักจะมีอาการประมาณ 1-2 วันหลังคลอดนะคะหรือว่าถ้าหากว่าเป็นการติดเชื้อที่ระบบทางเดินปัสสาวะส่วนบนนะคะมักจะเป็นการติดเชื้อของไตแล้วก็กรวยไตนะคะเขาจะเริ่มมีอาการประมาณ 3-4 วันหลังคลอดนะคะสาเหตุก็มีตั้งแต่เรื่องของการคั่งของน้ำปัสสาวะนะคะการบาดเจ็บของกระเพาะปัสสาวะและท่อปัสสาวะระหว่างการคลอดนะคะในขณะที่คลอดนะคะศีรษะทารกอาจจะไปกดบริเวณท่อปัสสาวะได้เพราะฉะนั้นทำให้เกิดการบาดเจ็บบริเวณนั้นนะคะหลังคลอดก็เลยเกิดการติดเชื้อขึ้นมาได้นะคะทีนี้การวินิจฉัยก็วินิจฉัยจากเรื่องของอาการและการแสดงนะคะก็คือไข้สูงนะคะอุณหภูมิ

กายมักจะมากกว่า 38.4 องศาเซลเซียสนะคะมีอาการหนาวสั่นปัสสาวะแสบขาดปัสสาวะเป็นเลือดนะคะผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเนี่ยนอกจากผลของการตรวจ CBC แล้วที่มีเม็ดเลือดขาวสูงขึ้นนะคะผลการตรวจปัสสาวะยังพบเม็ดเลือดขาวสูงขึ้นนะคะอาจจะพบทั้งเม็ดเลือดขาวและเม็ดเลือดแดงอยู่ในปัสสาวะนะคะรวมทั้งมีแบคทีเรียอยู่ในปัสสาวะด้วยนะคะแนวทางการรักษาก็จะเป็นการให้ยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดดำนะคะแล้วก็ให้ยาแก้ปวดนะคะแล้วก็ข้อสำคัญคือสิ่งที่เราจะต้องแนะนำคือห้ามกลั้นปัสสาวะแล้วจะต้องดื่มน้ำให้เพียงพอเพื่อที่จะช่วยให้ระบบการติดเชื้อนั้นดีขึ้นนะคะอันที่5นะคะก็คือการพยาบาลมารดาที่มีการอักเสบของหลอดเลือดดำในระยะหลังคลอดนะคะอันนี้หมายถึงการอักเสบของเยื่อบุหลอดเลือดพร้อมกับที่มีการสร้างลิ่มเลือดนะคะเป็นการอุดตันของหลอดเลือดบางส่วนนะคะส่วนใหญ่มักจะเกิดที่บริเวณที่ขานะคะแล้วก็หลอดเลือดดำบริเวณอุ้งเชิงกรานนะคะสาเหตุก็มีตั้งแต่เรื่องของการคั่งของเลือดการแข็งตัวของเลือดง่ายกว่าปกติการบาดเจ็บของหลอดเลือดการขึ้นขาอย่างนานในระหว่างการคลอดนะคะหรือว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการแตกของลิ่มเลือดที่เข้าหลุดเข้าไปในหลอดเลือดของปอดได้นะคะซึ่งมักจะเป็นลิ่มเลือดที่เกิดขึ้นจากขานะคะการวินิจฉัยก็จากอาการนะคะก็คือขาข้างที่เป็นเนี่ยจะมีอาการปวดบวมนะคะร่วมกับที่มารดาหลังคลอดจะมีไข้หนาวสั่นนะคะเราจะต้องใช้อันตราซาวด์นะคะในการถ่ายเอ็กซเรย์หลอดเลือดดำนะคะเพื่อช่วยยืนยันการวินิจฉัยอีกทีนึงนะคะแนวทางการรักษาก็คือการให้ยาต้านการจับตัวเป็นลิ่มเลือดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมารดาที่ได้รับยาต้านการจับตัวเป็นลิ่มเลือดจะทำให้มีภาวะเลือดออกง่ายนะคะเป็นสิ่งที่เราจะต้องให้คำแนะนำกับมารดาหลังคลอดด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการให้ยาปฏิชีวนะนะคะหรือว่าผ่าตัดในรายที่มีอาการรุนแรงรักษาด้วยยาแล้วไม่ดีขึ้นนะคะอาจจะใช้วิธีการผ่าตัดแล้วก็ใช้สเตนต์ลากเอาลิ่มเลือดออกมาเลยนะคะการพยาบาลที่สำคัญสำหรับการติดเชื้อต่างๆนะคะก็ต้องใช้วิธีการหลักปราศจากเชื้อนะคะหรือว่าหลักอะเซปติกเทคนิคนะคะแล้วก็แนะนำเรื่องของการจัดท่านอนคว่ำใช้หมอนรองใต้ท้องน้อยหรือท่าศีรษะสูงเพื่อระบายน้ำคาวปลาหรือสิ่งคัดหลั่งนะคะออกจากโพรงมดลูกได้ง่ายขึ้นนะคะการดูแลให้ได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำนะคะยาปฏิชีวนะแล้วก็ยาแก้ปวดตามแผนการรักษาแล้วก็ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวแก่มารดาหลังคลอดนะคะในกรณีการติดเชื้อที่เต้านมหัวนมนะคะควรงดให้นมบุตรในข้างที่เป็นปัญหาแต่ต้องบีบน้ำนมทิ้งนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการคั่งของน้ำนมแล้วก็ทำให้น้ำนมมีการสร้างอย่างต่อเนื่องเพื่อที่ว่าเมื่อการรักษาเรียบร้อยแล้วนะคะมารดาจะสามารถกลับมาให้นมบุตรได้อีกนะคะสำหรับตอนนี้เป็นสรุปเนื้อหาตอนที่2นะคะเรื่องของการติดเชื้อของมารดาในระยะหลังคลอดนะคะซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยนะคะใน6สัปดาห์แรกหลังคลอดซึ่งเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุให้เกิดการติดเชื้อทั้งในโพรงมดลูกแผลฝีเย็บแผลผ่าตัดทางหน้าท้องเต้านมและห่มระบบทางเดินปัสสาวะและการอักเสบของหลอดเลือดดำซึ่งพยาบาลพยุงครรภ์นะคะมีบทบาทสำคัญทั้งในเรื่องของการป้องกันการติดเชื้อโดยใช้หลักอะเซปติกเทคนิคการให้คำแนะนำและการดูแลมารดาหลังคลอดค่ะ

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปลงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสท.ครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: จัดแถวหนึ่ง
3: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธ

0: ว้าชัยมสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสทเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
2: ตัวใหญ
3: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีครับวันนี้นาวเอกกรกฎวินัยลักษณ์นะครับจะมาบรรยายเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์นะครับสำหรับเนื้อหาในตอนแรกเราก็จะพูดคุยเกี่ยวกับหลักการทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์หรือไซเบอร์สเปซที่เราน่าจะเคยคุ้นเคยกันดีแล้วนะครับโดยพื้นฐานแล้วนะครับการรักษาความมั่นคงทางปลอดภัยทางไซเบอร์เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงของข้อมูลข่าวสารที่ผลิตใช้แล้วก็แพร่กระจายหรือส่งต่อหรือจัดเก็บในระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่เชื่อมต่อกับไซเบอร์สเปซนะครับซึ่งโดยหลักการแล้วเราก็จะพูดคุยกันเพื่อที่จะรักษาคุณสมบัติข้อมูลข่าวสารตลอดจนทรัพยากรต่างๆที่เชื่อมต่อกันอยู่เป็นไซเบอร์สเปซนั้นๆนะครับคุณสมบัติสำคัญที่เกี่ยวข้องก็คือตัว C ตัว I แล้วก็ตัว A นะครับ CIA ในที่นี้เนี่ยนะครับก็คือ confidentiality หรือการรักษาความลับของข้อมูลข่าวสาร integrity หรือการรักษาความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลข่าวสาร availability หรือการรักษาความพร้อมใช้ของข้อมูลข่าวสารซึ่งถูกผลิตถูกสร้างถูกส่งต่อไปนะครับจากในภาพที่เราจะเห็นว่ามันมีวงรอบใช่ไหมครับในภาพวงกลมเนี่ยมันจะมีการสื่อสารมีฮาร์ดแวร์มีซอฟต์แวร์ซึ่งแต่ละอย่างอุปกรณ์ประเภทอย่างนี้ก็รวมตัวเข้ากันประกอบตัวขึ้นไปโครงสร้างเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่เราเรียกมันว่าไซเบอร์สเปซนะครับนอกจากนี้เราจะมีขั้นตอนกระบวนการในการบริหารจัดการการสร้างการใช้ข้อมูลข่าวสารที่ทำให้ข้อมูลเหล่านั้นมันเชื่อมต่อกันแล้วเราก็ใช้ประโยชน์จากมันนะครับอันนี้คือหลักการโดยทั่วไปอย่าลืมนะครับว่าเวลาที่เรามองก็คือเราถึงต้องทำการรักษาความปลอดภัยโดยที่มองให้ครอบคลุมถึงตัว C ตัว I แล้วก็ A นะครับซึ่งภัยคุกคามทางไซเบอร์เนี่ยครับมันจะหมายถึงอะไรได้บ้างภัยคุกคามทางไซเบอร์จะหมายถึงตัวบุคคลเหตุการณ์หรือสิ่งใดๆก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นแล้วเป็นผลกับตัวการรักษาความลับการรักษาความครบถ้วนสมบูรณ์หรือการรักษาความพร้อมใช้ของข้อมูลยกตัวอย่างเช่นอะไรครับหลายๆท่านน่าจะเคยรู้จักตัวไวรัสหรือมัลแวร์ที่เข้ามาเอนคริปต์ตัวฮาร์ดดิสก์ของเราแล้วทำให้เราไม่สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เราจัดเก็บไว้บนฮาร์ดดิสก์เราได้แล้วก็เรียกค่าถ่ายเราใช่ไหมครับพวกแรนซัมแวร์ลักษณะแบบนี้ครับคือภัยคุกคามที่มันมาทางไซเบอร์ได้เพราะว่าเราไปคลิกลิงก์แล้วก็ไปดาวน์โหลดไปติดตั้งอะไรมาซึ่งจากประเด็นประมาณนี้ครับเราก็จะพบว่าแรงจูงใจของคนที่ทำให้เกิดแบบนี้มันอาจจะมีจากหลายสาเหตุครับความเชื่อทางการเมืองเช่นเขาไม่เห็นด้วยกับกิจกรรมทางการเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศหรือในประเทศอื่นๆแล้วพบว่าเขาอยากมีส่วนร่วมในการที่จะป้องกันหรือประท้วงเหตุการณ์บางอย่างเขาก็อาจจะใช้เครื่องมือสื่อสารหรือกระบวนการในการที่จะเข้าไปแฮ็กไปทำให้เกิดผลเสียหายกับข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่